ากบ้านนานะครับนครนายกวงดนตรีปีพาทบุญชูลูกสร้อยทองและบรรเลงรับร้องจากอยุธยาพร้อมด้วยขอบคุณนะครับไปยังรถแห่ตอนภาคกลางวันนะครับก็ออฟแอฟดนตรีไทย

ฉันพระเอกเอกชัยบุญชูครับพระเอกใจสะอาดสุทธิราชดาราพร้อมด้วยพระเอกน้องบอลเพชรมณีน้องนุ่มเพชรมณีน้องฟีนดาราพรครับพระเอกมหาเสน่ห์เบิร์ดเดย์สอนทองพระเอก

ทวดาท่านผู้ชมท่านมีความสุขความเจริญใครปรบมือดังขอให้รวยรวยรวยท่านผู้ชมครับจากกิจการการแสดงของพระเอกภูธรศิริวกรพรพ่อแก่ร่วมด้วยกับ

จะได้ไปพบการรางวัลออกแขกจ่ายแจกผู้แสดงณบัดนาวลิเกไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกความสนุกสนานด้านหน้าเวทีเริ่มขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมครับ

0: ค่ำคืนนี้ทีมงานการแสดงกองมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจแม่แม่สิริพ่อก่อนพรพ่อแก่ภูมิใจจัดเสนอท่านในทองเรื่อง
1: เรื่องอะไรจ๊ะ
0: ผู้ชนะใจน้ำ
1: ที่เข้มฟ้าไปโดยพันธมิตร
0: ชีวิตกับความตายคือเรื่องชั่วคราวแต่อิสรภาพที่อยู่คู่คุณไปชั่วกระนานท่านผู้ชมกระดกตาชั่วภาพที่หาผู้ดวงใจสุดท่านอย่าลดหน้าไปที่การแสดงว่าเป็นของฝันของฝากไปครอบครัวนี้โอ้เฮ้โอ้เฮ้โอ้เฮ
2: ้ขอย้อนกลับมาถึงนะแผ่นดินตองอู่ประเทศแผ่นดินขององค์กษัตริย์เมงกยินโยอุบาการแสดงกับนางเอกธัญรักษ์ยิ้มประมัยธัญพรยิ้มประมัยพระเอกน้องมีมันของเพชรพระเอกน้องฟิล์มดาราพรคุณเด่นชัย

ษัตริย์เมงกยินโยแห่งตองอู่ประเทศรับบทบาทโดยเด่นชัยสายเพชรพระมเหสีฝ่ายซ้ายธัญพรยิ้มระบายโอรสชเวรงค์น้องมิ้นประถมเพชรราชรถอรัญญาฝ่ายซ้ายเพลงน้องฟีนดาราพร

มังมหารามินสุทธิราชดาราจเรชาหยาเลี้ยงมาเพลงน้ำมันเพชรมณีกิ้วซี่ไม้หอม

0: วันก่อน
1: ในข้างราชโชรสของข้าพเจ้า
2: ขอบคุณออนไลน์
0: ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเชิญได้เลยนะคะเชิญได้เลย
1: ครับผมใครจะให้รางวัลหรือมีมารยาทใจมอบให้กับศิลปินก็
2: คุณนะครับคุณพิ
0: ชาเขาหนุ่ยไม่ต้องรีบให้นะคะหนูออกทั้งคืนค่ะ
1: ขอเวลาสักครู่นะครับขอเวลาสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วถวัน
0: นานไปหรือเปล่า2ชั่วโมงพระองค์ท่าน
1: เอาเหรอ
0: เออนานไปขอเวลาสัก10นาทีนะคะ
3: ถวายบังคมเจ้านี้ด้วยเถิดค่ะ
1: เขาก็ไม่มีเมืองคล้องเพ็ญเป็น
3: ฉันถวาย
1: อัครมหาราณีเทียบที่ของข้าพเจ้าเม้งกยินโยในการ

0: ียนใบพินัยกรรมสติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์หาได้มีใครบังคับหรือจับเขียนไม
1: ่โจกี้เพคะหม่อมฉันน่ายินดีในความคิดของโชคพี่และจะไม่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นราชโอรสฝ่ายขวาหรือราชโอรสฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นลูกชายของหม่อมฉันก็สุดแท้แต่วาสนาของแต่ละคนก็แล้วกันเพคะ
0: จะซ้ายหรือขวาถึงอย่างไรแล้วเจ้าทั้งสองคนก็คือสายเลือดของพระบิดาจะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขึ้นปกครองบัลลังก์วังหลวงก็ขอให้ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรมนะลูก
2: กระบอกฉันคิดว่าพระบิดาทรงเล็งเห็นจะเป็นกระบอกท่านชเวลองหรือพระน้องท่านอลองยังพระบิดาทรงเล็งเห็นอยู่แล้วกระหม่อมฉันยินดีทั้งสองพระพุทธเจ้าค่ะ
0: มังมหารามินเจ้าเอ๋ยสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ฝากฟังเอาไว้ท่านถือว่าเป็นผู้อาวุโสสุดในราชบัลลังก์เป็นที่เคารพนอบน้อมนับถือของปุถุชนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นจงอย่าได้มีการเอ็นเอียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั่นคือดำรัสของเรา
3: ขอพระองค์ท่านทรงวางพระทัยในเรื่องนี้ได้พระเจ้า
0: อีกเจ็ดที่วาวราตีไม่เกินมาพร้อมกันที่หน้าท้องโรงหลวงใครไข้ลาให้ลาใครไม่ลาก็ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมต่อไป
1: ทูลลาแล้วเพคะ
0: อ้าวต้องการที่จะลาดอกหรือสุมามาน
1: หม่อมฉันจะขอลาพักสักเจ็ดวันเพคะฝ่าพระบาทอ
0: ย่างไรแล้วคำพูดเจ็ดวันก็คือเจ็ดวันอย่าให้มันขาดหรือว่าอย่าให้มันเกินเป
1: ็
0: นถึงแม่ห้ามนางหวงทุกคนเข้าพักได้
4: ไปเถิดสุมามาน
3: บอกท่านส่งเสด็จสุขพระบาทเสด็จทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ
1: ท่านมังมหารามินระวังว่าการอ่านพินัยกรรมของท่านคงจะเป็นไปด้วยโดยธรรมมิเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจไหม
3: รับดี
5: เชิญเสด็จแม่เข้าพักเสียเถิดเสด็จพี่อีกไม่กี่วันเราก็คงจะรู้กันแล้วว่าระหว่างเสด็จพี่กับก้าวกระหม่อมเองน้องอลองยาผู้นี้ใครจะได้ครองวังคอยติดตามดูนะพระเจ้าค่ะ
2: พี่ก็จะรอดูเช่นกันฝากเป็นหน้าที่ของท่านน้ำมหารามินณสถานที่ตรงนี้ข้าชเวลงไว้ใจท่านมากที่สุด
3: ขอบพระทัยป้ามากระหม่อมฉันตุลาพระเจ้าค่ะไอเล่ดูแลหน้าที่ตัวเองให้เรียบร้อยอีกเจ็ดราตรีข้างหน้าพัฒนาบัลลังก์วังหลวงนี้จะมีการเถลิงราชไป
4: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะให้ชายเป็นถึงใจจะขาดก็ดีไปหาสมามาดีกว่า

0: ่อหน้าท้องพระโลงแล้ว
1: เหรอ
0: เออ
1: ธุระสำคัญเหรอ
0: เรื่องสำคัญ
1: สมมานจะแต่ชายมีธุระสำคัญจะคุยกับเธออ่ะ
2: มีเรื่องอะไร
0: สมมานจ๋าคือว่า
2: ฉันถามว่ามีเรื่องอะไร
0: ใจเย็นสิคุณเดี๋ยวแป๊บเดียวกูไม่รับแป๊บเดียวเองคือเลมีเรื่องจะบอกกับสมมานนะจ๊ะเล
2: มีอะไร
0: เลรักสมมานจ้ะ
2: จะได้ชายฉันไม่ได้ดูถูกเธอหรอกนะแค่พลทหารเลี้ยงม้าแต่ก็เอาเถอะยังมีใจรักคนอื่นเขาเป็นจะเรชาย
0: ว่าไงจ๊ะ
2: ฉันจะสอนอะไรให้นะเธอเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงการที่เธอจะมาบอกรักผู้หญิงเขากลางลูกกลาง
1: ทาง
2: เขาเรียกว่าไม่มีมารยาทนี่รักใครชอบใครก็ไปขอกับพ่อเขาไปสู่ขอกับพ่อเขาวันหนึ่งถ้าเป็นคนดีได้มียศมีตำแหน่งอีโต้ในปลังเล่มเดียวพ่อเขาก็คงจะยกให้หรอก

0: ประธานหลวงเป็นเวลาเดียวกับที่สุมามานเดินทางมาถึงบ้านท่านผู้ชมครับ
1: ราชการแผ่นดินออกอู่ประเทศทุกวันเวลาที่ข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่งนี้ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่จะทำผิดบกพร่องแม้กระทั่งลูกสาวยิ่งโตก็ต้องยิ่งให้รักนวลสงวนน
2: างพ่อจ๋า
1: อ้าวสุมามา
2: บ่นอะไรอยู่ล่ะจ๊ะพ่อ
1: บ่นถึงลูกพ่อนี่แหละมานั่งข้าง
3: พ่อสวัสดีค่ะ
2: โอ้ตกใจหมดเลย
3: เมื่อกี้อยู่นะท้องพระลงไม่
1: ตกใจหมดเลยไอ้เบิ้ม
3: เบิ้มไหนอ่ะพ
1: ่อมึงชื่ออะไรล่ะ
3: ฉันน่ะเหร
1: อ
3: ชื่อสุสาน
1: อ๋อสุสาน
3: เป็นเพื่อนกับสุมามาน
2: พ่อจ๋า
1: ว่าไงลูก
2: ว่าไปแล้วก็เป็นห่วงในเมืองนะพ่อนะแต่ว่าสุมามารู้สึกว่าเหนื่อยจึงขอพระองค์ท่านลาพัก7วันพ่อวันนี้พ่ออยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: ฝีมือลูกสาวพ่อไม่ว่าจะจัดสำรับอะไรพ่อก็กินได้หมดวันนี้เจ้ากลับมาบ้านจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีวันนี้มื้อนี้คงจะเป็นมื้อที่มีความสุขไปเถอะลูกไปจัดเตรียม
2: ได้จ้ะพ่ออยากกินอะไรเดี๋ยวสุมามาจัดให้ทุกอย่างเลย
3: น้ำพริกผักต้มของโปรดพ่ออ่ะแต่ว่าแมงดาไม่มีพี่เลยใส่แมงสาบ
1: พ่อชอบกิน
2: จะบ้าเหรอ
1: สุสานพ่อชอบกินอาหารไทย
3: ๆอาหารไทย
1: KFC อ่ะลูกหามาให้พ่อกินหน่อย
3: กินอะไรนะ
1: KFC ลูก
3: พ่อทุกวันนี้ฉันยังไม่มีเงินเลยจะซื้อ KFC ให้พ่อไป
1: อะไรพ่อก็กินได้หมดนะลูก
2: สุมามานไปเตรียมของก่อนนะพ่อนะ
1: ไปเถอะลูกยิ่งโตยิ่งสาวยิ่งสวย
0: ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: สุมามานล
0: ู
1: ก
0: และก็ไปเวลาเดียวกับที่เจรชัยทหารเลี้ยงม้าเดินทางมาถึงบ้านมหารามิน
3: บินบินมินอยู่บ้านเนี่ยมินมินเว้ยมิน
1: เฮ้ย
4: ชื่อชื่อ
1: เสียงใครมาโวกเวกโวยวายอยู่หน้าเรือนฉันเนี่ย
3: ข้าเอง
1: ใครแล้วข้าก็ข้า
3: เอ้าก็ข้าไอ้เลไง
1: โอ้โหดูสิแม่มันเรียกฉันบังมหารามินผู้สำเร็จราชการเรียกไอ้มินมินเป็นเพื่อนเลย
3: มินเว้ย
1: ไอ้เล่ยืนแหกปากอยู่หน้าเรือนกูทำไมมีธุระอะไรก็เข้ามาข้างในดิ
3: เอาละแกเป็นเจ้าบ้านแกจะไม่ออกมาต้อนรับหรือไงแล้ว
1: เดี๋ยวฉันไปรับไอ้เด็กไม่รู้จักผู้หลับผู้ใหญ่เข้ามา
3: เข้าได้เหรอ
1: เข้ามาเลย
3: ประตูเปิดนะ
1: หมาปล่อยแล้ว
3: จะให้จะมากัดกับหมาหรือไงเนี่ยฮะ
1: มึงจะกัดกับหมาก็เรื่องของมึงสิ
3: เข้าไปได้เลยใช่ไหม
1: เข้ามาเลยมันเสียงดังโวยวายอยู่ได้มึงมีธุระอะไรเนี่ย
3: ท่านวันนี้ข้าหล่อไหม
1: เอ้าไอ้เล่อารมณ์ไหนของเองเนี่ยฮะอยู่ๆก็จะมาถามข้าว่าเองเนี่ยหน้าตาหล่อไหมมีอะไรข้าไม่ได้มีธุระว่างมาม
3: ีเดี๋ยวนะจะมึงใจร้อนสิโอ้โหใจร้อนไม่ได้แหมทำเป็นไปรุ่นเลยนะก็แก่แล้วจะเป็นไปรุ่นได้ไงแล้ว
1: กูตบปากจะมาว่ากูแก่นะขนาดทุกวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์เจอคำว่าแก่กูยังกระโดดข้ามซะเลย
3: โอ้โหท่านาคือว่าข้าเลเนี่ยจะให้ท่านาเป็นผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงให้คนหนึ่ง
1: ป้าตัวเองยังจะเอาไม่รอดอาหารเลี้ยงมาตกต่อยเงินเดือนไม่กี่สิบบาทคิดอยากจะมีคนรักอยากจะมีคู่มึงเลี้ยงเขาไหวยังไงวะ
3: โอ้โหท่านาทำไมข้าจะเลี้ยงไม่ไหวเงินเดือนตั้ง30บาท
1: มันดูเยอะมากเลยน้อง30บาทพวกมึงเนี่ยเอ้าว่าแต่ว่าลูกสาวบ้านใครเขาล่ะถ้าหากว่าไม่เกินกำลังข้าก็จะเป็นธุระให้
3: ไม่เกินกำลังท่านนะหรอกท่านนะนี่จัดการได้อยู่แล้วคือเขาคือ
1: บอกมาเถอะไอเราก็ไม่ใช่คนอื่นไกลเองก็เป็นคนซื่อซื่อเซ่อเซ่อ
3: แต่ขอได้ใช่ไหมล่ะ
1: เ
3: ออถ้างั้นฉันบอกเลยก็ได้ว่
1: า
3: คนที่ฉันอยากจะขอแต่งงานก็คือสุมามาลูกสาวคุณน้าไง
1: ไอ้เ
3: ฮ้ยอะไรอ่ะ
1: อะไรก็มึงเนี่ยฮะมึงไม่ดูตัวเองมั่งจะมารักลูกสาวกูสุมามาเป็นถึงไม่ห้ามนางหวงมึงมันแค่ทหารเลี้ยงมาตอกต่อยเลิกความคิดของมึงซะเลยนะ
3: นี่ท่านนะข้าไอ้เลยจะเลิกความคิดนี่ยังไงเขาบอกเอาไว้ว่าตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังแต่นี่ฉันไม่ตบมือข้างเดียวซะหน่อยเพราะที่สำคัญสุมามาลูกสาวท่านนะก็รักข้าไอเล่คนนี้ด้วย
1: หูกูไม่ได้

0: มาดใช่ไหมเนี่ยเมื่อสักครู่นี้มึงบอกว่าสุมามาลูกสาวของกูเนี่ยรักมึงอย่างนั้นเหรอ
1: ก็ใช่อะสิข้าไม่ได้พูดเปล่าม
0: ึงไม่ได้พูดเองนะ
1: ไม่ได้พูดเองนี่ธนานี่ข้ามีอะไรจะให้ดูอยากรู้ใช่ไหมว่าพออะไรนี่
0: เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย
1: อ้าวอะไรเนี่ยแกดูใหม่สิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ย
0: มึงพกมาทำไม
1: ฮะ
0: มันหมายความว่ายังไง
1: ก็นี่ไงฉันน่ะไปบอกกับสุมามานว่าฉันรักสุมามานสุมามานเขาก็เลยบอกฉันว่าไม่ให้มาพูดกลางลูกกลางทางถ้าอยากได้ให้มาขอกับผู้ใหญ่และที่สำคัญนะไม่ต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตมีแค่อีโต้เนี่ยหลังมาเล่มเดียวสุมามานก็แต่งงานแล้วนี่ไงดีนะเนี่ยข้าหาอีโต้ได้เนี่ย
0: นี่จะเป็นความจริงนะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยถ้าลูกสาวกูพูดอย่างนั้นจริงกูจะเรียกลูกกูสุมามานมาถามให้รู
1: ้และที่สำคัญนะธนาสุมามานยังบอกอีกต่างหากถ้าหากว่าท่านน้ำไม่ยกให้สุมามานจะหอบเสื้อผ้าเสื้อผ่อนตามฉันไปเลย
0: ขนาดนั้นหรือวะ
1: ขนาดนี้เลย
0: สุมามานอยู่ไหนออกมาหาพ่อเดี๋ยวนี
2: ้จ่าพ่อแย่เหรอจ้าน
0: ั่งเลย
2: สุมามานกำลังทำกับข้าวอยู่เลย
0: เรามีเรื่องต้องคุยกันเรื่องกับข้าวละไว้ก่อนไอ้เจเลชายมันมาถึงเรือนจริงหรือไม่ที่สุมามานบอกว่าถ้าหากรักมันจริงให้เอาอีโต้เน็บหลังมาเล่มเดียวบอกกับผู้ใหญ่สุมามานก็จะรับรักมันแล้ว
2: ถ่ายนี่ไงสุมามานเนี่ยนะ
1: นี่ไงอีโต้เห็นปะ
0: ตอบมา
2: ที่จะรับรักเจเลชายพ่อทำไมพ่อเป็นคนแบบนี้พ่อเชื่อคนบ้า
0: ก็มันยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะแถมยังเอาอีโต้เนี่ยหลังมาตอบความจริงกับพ่อมาเดี๋ยวนี
2: ้พ่อจ๋าสุมามานพูดจริงว่าถ้าหากว่าเจเรชายรักใครชอบใครให้ไปสู่ขอให้ไปบอกกับพ่อกับแม่เขาแต่ที่สุมามานพูดสุมามานเปรียบเปรยให้ฟังเพราะว่าเขาน่ะเป็นผู้ชายจะมาบอกรักผู้หญิงเขากลางลูกกลางทางเนี่ยมันไร้มารยาทสุมามานไม่ได้รักเจเรชาย
0: ค่อยลงอกหน่อยเอาละลูกไม่มีอะไรแล้วพ่อก็แค่อยากจะรู้จากปากลูกเท่านั้นเองไปทำกับข้าวต่อเถอะลูก
2: แมงดาไม่มีแล้วกิ้งกือไปแทนก็แล้วกันพ่อ
0: เอาพี่หนู
3: อะไรก็มีหนูฉันกำลังตำน้ำพริกเลยอ่ะเปลี่ยนหัว
0: พี่หนูน้ำพริกแมงดาอร่อยอร่อยซะหน่อยได้กินน้ำพริกกิ้งกือแทนซะแล้วฉัน
1: กินกือเชื่อกินเป็นนะท่านะ
0: มันจะมาถีบนู่นไม่ต้องมาอยากกินกับกูมึงได้ยินสองหูแล้วใช่ไหมเอเลว่าลูกสาวกูพูดไปไม่ได้หมายความบางอย่างที่มึงคิดเพราะฉะนั้นแล้วก็หมดธุระของมึงแล้วโน่นบันไดเรือนกูรีบไต่หัวลงจากเรือนกูไปก่อนที่กูจะเตะมึงตกบันได
1: ไปก็ได้

ครับรับใช้สุดสายตาท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมชาวสิงห์บุรีและตำบลใกล้เคียงท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามที่เป็นรับเชิญมาในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมชาวไลฟ์สดของพี่มาย Channel

ช่วยกันหนุนแสดง

0: ่อนจะร้องต้องขอบคุณแม่ครัวก่อน
1: แสดงว่ากินมาเยอะใช่ไหม
0: ก็ดูพุงจะแตกอยู่แล้วเนี่ยก็เอกชัยร้องนานดูเดือดชุดจะปีกอยู่แล้วขอบคุณแม่ครัวนะครับที่ทำก๋วยเตี๋ยวให้กินมาทันป่ะ
1: ไม่ทัน
0: ไม่ทันผมทัน
1: ครับผมมีอะไรกินบ้าง
0: โอ้ยก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงเออพอมาถึงปั๊บผมก็เดินไปหาแม่ครัวเลยผมเห็นแม่ครัวเขากำลังคนมาก๋วยเตี๋ยวอยู่คนเป็นชั่วโมงเลย
1: แสดงอยากให้รสชาติกลมกล่อมทั่วถึงไง
0: ผมก็ถามแบบนี้แหละ
1: อ๋อ
0: ผมถามแบบคุณเลยให้รสชาติมันกลมกล่อมเหรอเขาบอกเปล่าลูกแม่หาฟันปลอมอยู่
2: รางวัลนะครับพ
0: ี่ไม่รู้ใครกินไป
1: อ่ะแล้วคน
0: เอกรับรางวัล
1: แล้วคนที่เขากินทำไงเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้อ่ะใครเคี้ยวฟันปลอมแม่ครัวไปแล้วมั้งชิบหายกอบแกบกอบแกบขอบคุณรางวัลน้ำใจของ
1: ขอบคุณครับ
0: เอกชัยราชัน
1: วันนี้พี่ชายผมฝากมาด้วย
0: จริง
1: จะมาน่าจะมาไม่ทันแล้วแหละ
0: อ๋อพี่ชายเหรอพี่ยงเหรอ
1: ใช่น่าจะมาไม่ทันแล้ว
0: ครับ
1: ผมพี่ยงด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ยงนะฮะ
1: แล้วก็ขอบคุณพี่สาวพลังบวกนะครับแล้วก็พี่สุนารีนะครับ
0: ครับผมขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับแฟนขับผมคงไม่มาหรอกเพราะว่าหน้าวัดตั้งด่านนะสิ
1: ทำไมหน้าวัดตั้งด่านแล้วมาไม่ได
0: ้เกมขายมาครับมาไม่ได้น้องอ้อยมีรางวัลให้พี่ไหมเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างแป๊บนึงนะ
1: เดี๋ยวมารับนี่ก่อนมารับนี่ก่อน
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณ FC บ้านเอกชัยราชันด้วยนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นอนตายไปเฉยๆเลยเมื่ออายุ100ปี
1: โอเอ
0: จ๋า
1: โอเอต้องบอกว่าเป็นลิเกในเครือนพรัตน์อีกคณะนึง
0: ใช่ใช่
1: จะได้อีก500
0: ผมได้อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมออกกับบอสเดี๋ยวรับรางวัลโอ้ยเดินมาก็ไม่ได้ต้องให้ลิเกเดินไป
2: ขอบคุณรางวัลใจนะครับมอบให้กับการตลก
0: ขอบคุณนะฮะ
2: ลูกเอมังเย็บนะครับชวนชมนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: เป็นแนวตลกลิเกที่มีศัตรูเยอะที่สุดนะครับ
0: เฮ้ยไม่ใช่
1: ฝีมือมีฝีมือมากที่สุดในวงการลิเกเราตอนนี้เลย
0: ขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยนะ
1: วันนี้ดาวตลกรุ่นน้องนี่มากันไม่กล้าเล่นคู่พี่เอเลย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หรอก
1: ทำไม
0: ที่มันไม่เล่นกันเพราะมันเมากันหมดแล้วไอตลกขำๆก็ไม่เคยเล่นให้พญาซื่อออกมาเล่นหนิชิบหายอ่ะล่าที่เกิงหน่อยร้องหน่อยเดี๋ยวแม่จะได้รู้ว่าเป็นลิเก
2: เสียงดีๆร้องให้ฟังหน่อยครับ

0: านี่ตีดี
1: ทำไมครับถึงรู้ว่าดี
0: ใช่วงออฟแอปหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ใช่
0: คนละวงบุญชูลูกไส้ทองพี่น้องกันเครือเดียวกัน
1: ฉันเองมังรายเป็นเด็กวัดอยู่ที่สำนักดาบของท่านราชครูมังสินทู
0: มังราย
1: ทำไมเพื่อน
0: ทุกวันนี้กูอยู่กับมึงก็มีความสุข
1: ไอ้มังเย็บ
0: ว่าไง
1: วันนี้กูจะชวนมึงออกจากวัดออกไปเขาเรียกว่าไปผจญภัยภายนอกกันดีกว่าม
0: ึงรู้อะไรหรือเปล่าเมื่อเช้านี่หลวงตาเขาเรียกกูเข้าไปในกุฏิเขาบอกว่าให้มึงกับกูให้กูมาบอกกับมึงว่าเดินทางไปในเมืองไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าท่านนะ
1: ท่านนะอะไรวะ
0: มังมหารามิน
1: ท่านนะมังมหารามิน
0: แล้วเอาจดหมายที่หลวงตาเขียนไว้ส่งให้เขาและพวกเราจะสบาย
1: แสดงว่ามึงเก็บจดหมายไว้แล้วใช่ไหม
0: กูเก็บไปแล้วเก็บไปแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นอย่ามัวรอช้าเพื่อนเอาเป็นว่าเราผจญภัยภายนอกถ้ามีโอกาสอยากได้เป็นทหารเนี่ย
0: ไปเลย
1: จะได้ติ

0: ออกจากวัดเข้าสู่วังหลวงเพื่ออนาคตอยากไปทหารณบัลลังก์วังหลวงของต่อปู่ประเทศวันนี้ทุกคนพร้อมเพียงกันณท้องพระโรงหลวง
1: วันนี้พี่จะถือว่าเป็นวันดีเป็นวันเปิดใบพินัยกรรมพระน้องท่านอรองยาจำคำพี่ไว้นะจะเป็นพี่ขึ้นครองหรือเป็นเจ้าขึ้นครองพี่ก็ยินดีเช่นกัน
2: เวลาในการพระเจ้าค่ะ
0: เชิญพินัยกรรมและพระแสงโดยมังมหารามินพบกับเพลงเอธงชัยไหมทองเพลงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพลงเอธงชัย
3: ขอนิชาฝ่าบาทองค์ราชบุตรทั้งสองบัดนี้ก็ถึงเวลาอันควรแล้วกล่ำฉันขอพระราชาอนุญาตจากพระองค์ท่านเปิดพินัยกรรมพุทธค่ะ
1: เชิญเถิดท่านนะ
3: ข้าพเจ้าองค์จอมกษัตริย์เมงกยินโยแห่งตองอูประเทศในขณะที่ข้าพเจ้าล่างพินัยกรรมอยู่สติสัมปชัญญะของข้าพเจ้าครบทั้ง32ประการบัลลังก์วังหลวงขอมอบให้กับองค์ราชบุตรเจ้าเอลองบัลลังก์วังหน้ามอบให้กับราชบุตรอรองยาคุณเจ้าค่ะเชิญพระองค์

0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะในหมายเหตุมีไว้ว่าหากแม้นองค์ราชบุตรสเวรงพิกลพิการสูญหายตายจากบัลลังก์วังหลวงนั้นจะเป็นของราชบุตรอรองยาพระเจ้าค่ะ
1: ท่านนามังมหารามินข้าพเจ้าเองอรองยาฟังหมายเหตุไม่ถนัดหูสยิ่งนักอยากจะทบทวนอีกสักครั้งได้หรือไม
0: ่พุทธเจ้าค่ะฟ้าบาทพระองค์ขัดข้องมองใจตรงไหนนะพุทธเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม้เหตุอันท้ายนั่นหร
0: อข้าแม้องค์ราชบุตรสเวรงพิกลพิการสูญหายตายจากบัลลังก์วังหลวงจะเป็นของพระองค์ท่านพุทธเจ้าค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าเสด็จพี่ชเวรงตายณเดี๋ยวนี้
0: ก็เป็นของพระองค์พุทธเจ้าค่ะ
1: งั้นมึงก็ตายอยู่ดิ
2: รองยา
1: พามา
3: เสด็จพี
1: ่กูกระบด
2: พระน้องท่าน
1: ไปขวากูตาย
2: ไปไหนวะเนี่ย
0: ขอพระองค์ทรงวางดาบ
1: ท่านนาต้องวาง

ช่น้องรวมพ่ออย่ามาประกวดอวดดีพ่อเรื่องนี้กูไม่ขอพูดถึง

0: เราสู่ทุนการแสดงต่อไปท่านผู้ชมครับ
1: ไป
0: แล้วทหารของท่านน้ามหาอามิ

0: ไอ้แม่หนีไปไหนเนี่ยเอ๊ะเฮ้ย
1: ข้าแล้วช่วยก่อน
0: ไอ้เดียงไอ้ทุกคนอยู่ในความสงบกันเลย
1: พึ่งใครวะเนี่ย
0: อย่าพึ่งฆ่ากันอย่าพึ่งฆ่ากันทุกคนฟังทางนี้ก่อนใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวกูจัดการเอง
1: ใครด้วย
0: ตอนนี้มันชุลมุนไปหมดกูขอถามก่อนใครเป็นคน

0: คนดีกันหมดเลยเว้ย
1: เอาลงก่อนใครเป็นคนดียกมือขึ้น
0: ดีกันหมด
1: เอาลงจ้ะใครเป็นคนเหี้ยยกมือขึ้น
2: เอานี่ไง
1: ไม่ต้องถามเลย
2: ทำไม
1: แค่เสียงหัวเราะก็รู้แล้วมึงคนเฮียเฮียเฮียเฮีย
2: เฮียเฮียเดี๋ยวก็พอแล้ว
1: เฮ้ยมึงมาทำอะไรคุณลุงเขาเนี่ย
3: ช่วยหน่อยช่วยหน่อย
2: พอดีมึงเป็นใครมาขวางหน้ากูจะฆ่ากูจะ

0: ไอ้สัตว์กูไม่ใช่จักรยานนะถีบเป็นจักรยานเชียว
1: มึงจะมาขายแป้งอะไรเนี่ยตอนเนี้ย
0: อ่ะก็มึงร้องเพลงมาเพลงที่มึงเคยฟังอ่ะ
1: กูกำลังจะฆ่ากัน
0: มึงฆ่าใคร
1: ฆ่าไอ้นี
0: ่มึงรอสักข้างนึงก่อน
1: เนี่ย
0: นะครับ
2: ว่าไง
0: ผมมากับเพื่อนผมมาจากวัดไอ้พวกนี้มันทำอะไรนะ
2: มันคิดมันเป็นกบฏในพวกเนี้ย
0: เป็นกบฏ
2: มันจะฆ่าเจ้า
0: จะฆ่าเจ้า
2: ใช
0: ่โอ้ยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: เฮ้ย
0: เพื่อนเราต้องช่วยเหลือคนนี้ไว้ก่อนถ้าเราไม่ช่วยตาคนนี้ตายแน่มึงช่วยไว้ก่อน
1: สิครับไม่ว่าใครที่จะคว้ากูอลองยาตายแต่ครั้งเดียว
2: เข้ามา

0: ไอ้แน่
1: เฮ้ยหยุดไ
0: ปโอ้โหเก่งเลยมึงไปจับตัวพ่อนั่นขึ้นเฝ้าไป
2: ไปก่อนเลย
0: ให้น้ำมันแรงหน่อยสิอะไรวะลักษณะคุ้นๆหน้า
2: ใช่
0: ตาคนนี้คุ้นๆหน้า
2: ทำไมวะ
0: เหมือนเคยนั่งขายโรตีแถวยุทธยาอยู
2: ่โรตีเขากินดีนะบอกให้
0: ทำไมรู้ว่าดี
2: แม่ไปแถวยุทธยาไปร้านเขาได้เลยชื่อร้านอะไรนะ
0: ธงชัยไหมทอง
2: ธงชัยไหมทองกินคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงเลยแม
0: ่ไอ้บ้าของเขาดี
2: ก่อนตอนแรกพ่อกูเนี่ยเดินกระเพกกระเพกพอพี่เอให้ไปถุงนึงพ่อกูกินป่านนี้ยังเดินไม่ได้เลย
0: นี่เราเรียกกินแล้วต้องกินอีก
2: อ๋ออร่อย
0: ลักษณะเป็นคน
3: ให้น้อย
0: บางทีเนี่ยอาจจะรู้จักคนที่อาจารย์มังสีตูให้เรามาตามหาก็ได้ต้องถามสิ
2: ต้องถามน้าครับ
3: ว่าไง
2: ผมอยากจะถามว่าน้าเป็นคนในเมืองใช่ไหมครับ
3: ใช่คนเมืองคนเมือง
2: คนเมืองใช่ไหม
3: ใช่
2: รู้จักผู้ชายที่เป็นทหารที่ชื่อว่าท่านน้ามังมหาลามกไหมครับ
0: เฮ้ยมังมหาลามิน
2: ท่านน้ามังมหาลามินไหมครับ
3: จะมาหาเขาทำไม
2: ผมเป็นลูกติดของท่านราชครูมังสอเจียว
0: มังสินทู
2: มังสินทูอะไรนะครับเขาบอกว่าให้ผมเอาจดหมายมาให้กับท่านน้ามังมหาลามินอ่านแล้วเดี๋ยวผมจะสบายครับ
3: จริงเหรอ
2: ครับผม
3: ถ้าฉะนั้นละฉันนี่แหละมังมหาลามิน
2: จริงปะเนี่ย
3: จริง
2: โอ้โหน้าหล่อเหลือเกินพอดีเลยหลวงตาบอกให้เอาจดหมายมาให้น้าครับ
3: ไหนจดหมาย
2: แป๊บนึง
0: เอาไว้ไหนหยิบมาเฮ้ยไปจดหมายมันอยู่ลึกจังเนี่ย
2: เฮ้ย
0: ฮะ
2: มังลาย
0: ทำไม
2: จดหมายมันเป็นยังไงวะ
0: ลักษณะเป็นแผ่นแบน
2: แผ่นแบน
0: เออ
2: ไอ้ชิบหายทำไมจดหมายนี่กลมดิ๊กเลยเฮ้ย
0: ใช่ไหมเนี่ย
2: มีกี่แผ่นวะ
0: มีแผ่นเดียวหรือว่าใบเดียว
2: ใบเดียว
0: เออ
2: ชิบหายนี่มี2ใบเลย
0: ว่าไม่ใช่แล้วล่ะ
2: แหมกูล้อเล่นแหมกูไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนี่ครับจดหมายแป๊บนึงครับมีขนอะไรติด
3: มือนะถือให้หน่อยแล้วกัน
2: ครับนะ
3: ถือให้หน่อยแล้วกันไหนจดหมาย
2: ถังหนี
3: นี่จดหมายรับก็เขียนอยู่ในลืม
2: จดหมายรับคนบ้าเลยเขียนให้ลืม
3: ฉันนี่แหละมังมหาลามินถ้าฉะนั้นแล้วก็พ่อหนุ่ม
0: ผมนับว่ามังลาย
3: มังลายถ้าฉะนั้นแล้วก็เป็นบุตรบุญธรรมของพ่อ
0: จริงนะครับท่านน
3: ายไปอยู่ในเมือง
2: จริงป่ะครับ
3: จะได้เป็นใหญ่เป็นโต
2: ดวงดีขอบคุณครับ
3: มึงด้วย
0: เราทำคนอยากเป็นทหาร
3: ไป
0: คร
3: ับเจ้ามีความดีความชอบปราบขบถได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันพาไป
2: อ่ะ

0: องว่าทนนอพร้อมด้วยจะเดชอยจะจับไอ้กบฏรงยากลับมาได
1: ้พระท่านเย็นๆก่อนนะเพคะเสด็จพี
0: ่ถึงแม้อรงยาจะเป็นสายเลือดเดียวกันกับเจ้าพระน้องแต่อรงยาทำผิดพี่ชเวลองจำเป็นที่จะต้องตัดสินโทษ

0: างนี้จับไปให้มั่นหน่อย
1: สันดานขอเดชะฝ่าพระบาท
2: ท่านน้อง
1: บัดนี้จับกบฏเอารองยาได้แล้วผู้เจ้าค่ะ
2: ไอ้น้องชั่ว
0: ไอ
3: ้ช้าก่อนพี่ท่านเฉลยพี่ใจเย็นๆก่อนนะเบคะยังไงทั้งสองคนก็เกิดในสายเลือดเดียวกันฉะนั้นแล้วขอให้หม่อมฉันสุรัตน์วดีคนนี้เป็นผู้เจรจากับเฉลยพี่อลองยาเถิดนะเบคะ
2: พี่จะเห็นแก่เจ้าสุรัตน์วดี
1: ขอบคุณสุธีครองนะ
3: เฉลยพี
1: ่ขอบคุณเจ้าของรางวัลด้วยนะ
3: หม่อมฉันดูแลเข้าใจทุกอย่างว่าเสด็จพี่ทำไปเพราะอะไรแต่เสด็จพี่รู้ไหมว่าสิ่งที่เสด็จพี่ทำนั่นมันผิดถ้าไม่เห็นแก่เสด็จพี่เฉวยลงได้โปรดเห็นแก่ตัวหม่อมฉันเถิดเพคะสิบนิ้วของเสด็จพี่กราบประทานโทษกับเสด็จพี่เฉวยลง

0: จะเป็นสายเลือดเดียวกับพี่อลังยาแต่เจ้ากลับเห็นดีเห็นงามกับมันขยันพิษขานเจ้าหน่อยจะเป็นน้องพี่น้องที่คานตามพี่มาใช่หรือไม
1: ่ใช่เพชร
0: ถ้าในเมื่อมึงเป็นน้องก็อย่ารีบมาสั่งสอนกู
2: มาไปเลยอลังยาจะได้ชายรับคำสั่งถ้าในเมื่อมึงไม่ดีตัดพี่ตัดน้องกับกูจับอนองยาสักหน้าวัฒลงจักรวาลเข้าที่ไหนชิบพายที่นั่นเนรเทศออกจากแผ่นดินกูเฉวลงสักหน้ามัน

0: ึงมึงให้ไอ้หมดทั้งเมือง
1: หวังว่าน้องคงเข้าใจพี่สุรบดี
2: เอาเถิดท่านเนาะก่อนในครั้งนี้ท่านเนาะเป็นผู้ที่จับกบฏอรองยาได
3: ้คนที่ชอบฟาบาทเข้าใจผิดแล้วพุทธิกา
2: เอ้า
3: ไม่ใช่เก้าเป็นฉัน
2: ถ้าไม่ใช่ท่านนะก็คงจะเป็นไอ้เรที่จับกบฏอรองยาได้ถูกต้องไหมท่านนะ
3: ไอ้เรก็ยิงแล้วใหญ่เลยหนีหูตั้งเลยนะ
2: แล้วใครจับได้ท่านนะ
3: ไปเชิญมังลายมา

0: ใหญ่มากเลยเนาะ
1: ใหญ่โตโอฬารเลย
0: ใช่กูแปลกใจไอ้คนนี้จังเลย
1: ทำไม
0: ไอ้ชิบหายอยู่ไม่นี่เนี่ยหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลก
1: บุกเขาให้เล่นแบบนี้
2: ไปรับเข้ามาไปเชิญเข้ามามึงไปเชิญเข้ามาไอ้คนมีเสวียนน่ะทำมันนั่งไม่ถูกให้นั่งหลังนะทำมันนั่งไม่ถูกมึงให้นั่งหลังมึงเลยอะ
1: ขออนุญาตเขาก่อน
0: พี่ครับผมเป็นทหารใหม่พี่เห็นแล้วใช่ไหมล่ะ
2: ฮะ
0: ผมมาขอขึ้นเฝ้าเจ้าครับ
2: ขึ้นเฝ้าใคร
0: อ้าวองค์กษัตริย์เดมังกีใช่
1: ไหมเชเวลอง
0: แต่กูไม่รู้กูจำเขาเห็นใคร
1: พูดในฉากแรกเลย
0: เชเวลองครับ
2: นี่แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะ
0: อ
2: ้
0: าวผม
2: แต่งตัวอะไร
0: ผมเป็นเด็กวัดผมไม่เคยเข้าเมืองพี่
2: ไม่เคยเข้าเมืองเลยแต่งตัวไม่ถูกห้า
0: ให้ผมทำยังไงอะ
2: เอาเสื้อใส่ในกางเกง
0: เสื้อใส่ในกางเกง
2: เออ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยผมไม่ได้คนโง่ผมคนฉลาด
1: อยากขัดใจคนในเมือง
0: แล้วผมตามพี่ไปใช่ไหม
2: เดี๋ยวตามไป
0: โอเคพี่ถอด
2: ฮะ
0: ถอด
2: แล้วเดี๋ยวตามไปแล้วก็มานั่งข้างหลังนะ
0: อ่าโอเคเลยพี่
1: เรามากายเหยียบขัดใจเขา
0: เอาเสื้อใส่ในกางเกง
3: มาได้ยังไงเลย
2: มาแล้วพี่ค่ะ
4: เงาไหนอยู่ไหน
3: อยู่ไหนพาขึ้นเฝ้ากูที
2: กำลังมาขึ้นเฝ้าพระเจ้าค่ะ
3: ไหนมาดูดิ
0: พี
2: ่
0: อะไรอ่ะ
2: ไอ
0: ้ผมผิดตรงไหนอ่ะ
2: มึงก็ตบหัวร้านเลย
0: แค่นี้ก็ร้านอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องตบหรอก
2: มึงทำอะไรเนี่ยฮะ
0: อ่ะก็พี่บอกผมว่าไงอ่ะ
2: เอาเสื้อใส่ในกางเกง
0: ก็นี่ไงเหี้ยกูออกมานอกกางเกงเหรอ
2: หมาย
0: อยู่ในกางเกงเนี่ย
2: เขาหมายถึงเอาชายเสื้อ
0: ชายเสื้อ
2: เออ
0: พี่ก็บอกดิ
2: ชายเสื้อใส่ในกางเกง
0: กราบครูเลย
2: รอแป๊บนึงพระเจ้าค่ะรอให้มันติดเนื้อติดตัวแป๊บเดียวพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านได้อย่างเนี้ย
0: เรียบร้อย
2: มึงจะไปเล่นโขนที่ไหนนะครับมึงแต่งตัวเนี่ย
0: อ้าวก็พี่บอกเอาชายเสื้อใส่กางเกง
2: หมายถึงว่าใส่เสื้อเสร็จแล้วก็เอาชายเสื้อน่ะทับในกางเกง
0: อ๋อก็บอกผมดิผมไม่ได้คนโง่
2: อ่ะเดี๋ยวมึงโง่ละ2รอบแล้วเนี่ย
0: เอาละ
2: เออง
0: ั้นให้เพื่อนผมขึ้นเฝ้าก่อนผมแต่งตัวก่อนมึงขึ้นเฝ้าไปก่อนขึ้นไปขึ้นไป
1: ขออนุญาตนั่งข้างท่านน้านะครับ
4: มานี่
1: ไม่รู้จักใครเลยครับ
4: มาจากนี้ขอดีชาฝ่าบา
1: ทอะไรเนี่ย
2: อะไร
1: มึงดีนะ
2: พูดจาอะไรเนี่ยฮะ
4: น่าเกลียด
0: ม
4: ึงทำยังไงเนี่ยจะกระเจี้ยวหนีบมือไปแล้ว
0: เฮ้ยใช่
1: ดีอยู่หน่อยเดียวยังหนีบได้อีก
0: มันหนีบมา
4: คนในชาฝ่าบาทบุคคลผู้นี้เชื่อมังลายแล้วไอ้นั่นไอ้มังกระโจเพียว
0: ว่าไม่ใช่ครับผมมังเอครับ
4: มังเอ
0: ทำมังกระโจเพียว
4: เป็นผู้ที่ปราบกบฏรองยาได้พุทธเจ้าค่ะ
3: มังลายผู้นี้เรา
1: ก็ท่านใช้นามว่ามังรายเป็นเด็กวัดพระเจ้าค่ะ
3: มังรายจะมีความดีความชอบเงยหน้าทำความเคารพข้ากระสัดเฉวลองพร้อมด้วยพระคณิธาแห่งข้าสุรัตน์วดี
1: ถวายพระพรองค์เฉวลองพร้อมด้วยพระคณิธาสุรัตน์วดีพระเจ้าค่ะ
0: ถวายพระองค์พระเจ้าค่ะพระองค์ท่าน
5: อ

0: อารมณ์ร้ายจะมีความดีความชั่วเพราะฉะนั้นคนทำดีย่อมมีสิ่งตอบแทนข้าชเวลงจะมอบยศถาบรรดาศักดิ์ให้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าเพิ่งเคลียร์กระบทอรองยองข้ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทำข้าขอให้เจ้าอยู่พักณสถานที่ตรงนี้เป็นเวลา3วันครบ3วันเจ้าค่อยมาขึ้นเฝ้าข้าชเวลงเพื่อรับตำแหน่งแต่ณตอนนี้เรือนประธานจริงสิท่านนะเรือนประธานทหารใหม่ถ้าใช้เวลาสร้างใช้กี่วันกันท่านนะ
1: ก็หลายปีขออยู่เพื่อจะ
0: โอ้โหหลายปีเพราะฉะนั้นเรื่องมังรายเนี่ยคงจะอยู่ลำบากแน่เอาอย่างนี้แล้วกันมังรายพร้อมด้วยมังเอ
2: ครับ
0: ไปอยู่บ้านธนามังมหารามีก่อนก็แล้วกัน
2: ดีไหมครับโอ้สบายเลย
0: พระไทยเพชร
1: มาบ้าน
2: อะไรวะน่ะเขาเป็นอะไร
0: ตายเลยหลุดปากพูดไปได้ดูสินะดูสิมังรายเห็นหน้าตาแบบนี้มันก็จะชูเหมือนกันขนาดเห็นน้องเราสุภาพบุรียังทำตาเล็กตาน้อยใส่แล้วถ้าไปอยู่บ้านธนาก็ต้องไปเจอสุมามานยิงที่ข้ารักมากที่สุดมาโถไอ้เราบังหลุดปากพูดมาหลุดปากพูดเลยไม่น่าเลยถ้าไปเจอสุมา
2: หายตกใจหมดพวกเป็นไรอ
0: ่
2: ะ
0: ตากูมาทำไม
1: เจ้ากูสะดุ้งสุดตัวเลยนะ
2: สะดุ้งมาสิอะไรก็เป็นอะไรกันวะ
0: นี่ดูสิดูลูกบังไลมาหน้าตาก็ดีถ้าไปอยู่บ้านท่านนะแล้วเจอกับสุมามานก็สวยไอ้นี่ก็หล่อข้าก็ต้องตายไอ้
2: เขาเป็นอะไรกันวะเมืองเน
0: ี้
2: ย
0: ยุ่งอะไร
3: ตายแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ถ้าหากว่ามังไลไปบ้านท่านนะไปเจอสุมามานก็ต้องไปชอบสุมานมานแน่เลยตาย
2: มังไลมึงมานี่เลย

0: ทำไมแล้ว
1: ว่าอยู่เมืองนี้ไม่ได้แล้ว
0: เขาอยู่ไม่ได
1: ้คนแรกมาตายตายตายคนที่สองมาตายตายตายคนที่สามมาตายตายตายไอ้เหี้ยอยู่กูว่าตายแน่ไป
0: ลิเกเนี่ยเขาออกไปได้ข้างนอกเขาป้องปากเนี่ยเราต้องไม่ได้ยินลิเกเขาสมมติ
1: เขาไม่ได้ป้อง
0: อะไรเ
1: น
0: ี่
1: ยตายตายตายพอเห็นกูอ่ะตาย
0: ตัวข้างหน้าตายมากกว่าก
1: ลับเมื่อไม่อยากอยู่แล้ว
2: เอาล่ะท่านในเมื่อข้าสั่งเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นเช่นนั้น
3: ถูกเชื่อค่ะ
2: ท่านน้าดูแลบางรายให้ดีๆอย่าสร้างเรื่องสร้างราวก่อนวันที่จะรับตำแหน่งก็แล้วกัน
3: รับด้วยกามเจ้า
2: ฟ้าบ้างยิ้มเล็กยิ้มน้อยอยู่ได
3: ้ไปบางรายไป
1: ครับพ่อ
3: ไปไปไปมึงจะไปเลี้ยงม้าจะไปเลี้ยงหรือไม่ขาย

0: ถึงสุกมา
1: สำหร
0: ับ
1: ครอบเดียวให้พ่อเรียบร้อยเลย
2: เรียบร้อยแล้วเหลือผักพี่ยังต้มไม่เสร็จแต่วันนี้เอามาวางไว้ก่อนเลย
1: ทำไมไม่ทำให้มันเรียบร้อย
2: ก็แม่ครัวก็มีเราอยู่2คน
1: แล้วน้ำแก๊กควยฉันต้มไม่เป็นหม้อเลยแล้วทำไมไม่ยกไปให้พ่อด้วย
2: พี่จะรู้ไหมก็สุกมาไม่ได้บอกพี่
1: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยไปรีบไปดูผักต้ม
2: งั้นเราไปเอาเดี๋ยวพี่ไปเอา
1: เอง
2: มาเร็วมาเอาให้พ่อ
0: ท่านน้าบอกว่าให้มาที่บ้านมีอาหารหวานคาวเลี้ยงเพียบเลยไอ้มังลายไอ้จิ๊บหายไปไหนแล้วน่ะกูบอกแล้วว่าอย่าเดินมั่วซั่วหลงวัดไปแล้วไม่งามใช่แล้ววัดนี้ก็ใหญ่ซะเหลือเกินแม่งมาเช้ามาแห่นาคแม่เอาแต่วงมาแห่เจ้าภาพแม่งพาแห่เข้าหมู่บ้านไปตลาดไปจิ๊บหายไปจะโผล่ได้เกือบ 3-4 ชั่วโมงแม่งหลอกแต่วงมาแห
3: ่ใช่หลังนี้ป่ะวะเนี่ย
0: หลังนี้แหละ
3: เดินไม่รอเลยเนี่ย
0: จะรอยังไงกูก็ปวดอึเดี๋ยวกูมาถ่ายเมื่อกี้
3: เวลาเดินเนี่ยดูลิเกข้างในด้วยเมื่อกี้แวะบอกนพรัตน์จะถึงฉากแล้วยังไม่เคียนหัวเลยเนี่ย
0: เอ้ยไม่เป็นไรหัวหน้าบอสเขาได้อยู่แล้วเขาเร็ว
3: เร็วๆนะ
0: เข้าบ้านนี่ไปเลยบ้านธนามามหาลามินแน่นอนเฮ้ย
3: โอ้โห
0: ไม่ธรรมดาบอกแล้วไงว่าธนาเขาพูดอยู่แล้วถ้ามึงมาบ้านกูตูดถึงฟากปากถึงข้าว
3: แสดงว่าธนาเนี่ยต้องโทรหรือไม่ก็ต้องไลน์ส่ง WhatsApp แชทเมลมาบอกว่าให้คนรับใช้ในบ้านเนี่ยทำอาหารเตรียมต้อนรับ
0: ใช่
3: แม่ทัพใหม่มังรายว่าที่ลูกบุญธรรมของธนา
0: ดีเลยดีเลยเดี๋ยวเมื่อเขาเตรียมไว้ให้เราอย่าช้าเพื่อนกินนะ
3: กูอนุญาตให้มึงกินก่อน
0: กูกินไม่ได้
3: ทำไมเล่า
0: เบาหวานขึ้นเลยใช่ไหมขนมเปียกปูนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู
3: ้ถ้าเป็นคณะกูนะเขาต้องเอาของที่กินได้จริงๆมารอเนี่ย
0: ใช่
3: อันนี้รู้สึกว่ามันจะมอมๆไปหน่อยแล้ว
0: มึงไม่ต้องห่วงหรอกคณะนี้เขาอะไรก็เล่นได้ขนาดพ่อแก่เขายังยืมคนอื่นมาเลยชิบหาย
3: เรากินอะไร
0: กินเลยกินเลยเออ
4: ไปมาที่จอด
1: โอ้โห
3: พี่ทันดีว่ะ
1: ที่หลัง
0: เ
1: ลยอร่อยอร่อย
0: เบาเขาจะกินเอะอะไวๆได้ไงล่ะ
1: ไอ้ไข่เนี่ยเดี๋ยว
3: คงจะเป็นแม่ครัวใช่ไหมทำไมขนมบ้านเธอรสชาติเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ย
0: เขาใส่ในจานก๋วยเตี๋ยวมาดิ
1: ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อไม่เคยกินเหร
0: อปากหม้ออร่อยตาย
3: ชะลอยว่าคงจะเป็นคนรับใช้ในบ้านของพ่อมังมหารามินคงจะไม่คุ้นหน้าเรามึงแนะนำที
0: ่นี่จะบอกอะไรให้นะเพราะฉันเพิ่งมาเหมือนกันนี่คือลูกของพ่อมหารามินชื่อว่ามังลาย
4: ลูกมี
0: ลูกอ่ะ
4: พ่อมีลูกชื่อมังลายด้วยเหรอ
1: เดี๋ยวก่อนนะพ่อชื่ออะไรนะ
0: มังลายมหารามิน
1: พ่อ
3: ฉันชื่อว่ามังลาย
0: ใช่
3: เป็นลูกของเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือท่านพ่อมังมหารามินถ้าเธอสองคนเป็นบ่าวรับใช้ในบ้านถ้าไม่อยากตกงานแล้วก็อย่ามาขึ้นเสียงดังกับฉัน
0: ใช่
3: ฉันได้พ่อไล่ออกเลย
1: ได้ฉันจะขอแนะนำตัวให้รู้จักก็แล้วกัน
4: เออ
1: ฉันที่นามว่าสุกมามาเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านพ่อมังมหารามิน
0: ฮะ
1: ลงไปเลย
0: ลงไปลงมา
1: เดี๋ยว
0: นี่ลูกของใครอ่ะ
1: มังมหารามิน
3: เขาบอกเป็นลูกธนะ
0: ลูกธนะ
3: เป็นไปไม่ได้
0: ใช่เหรอ
3: รูปร่างผิวพรรณไม่ใกล้

0: ันเลยท่านน้าดำอย่างกระตอตะโก
1: เฮ้ย
0: นี่ออกจะขาวพ่อเป็นนวลใหญ
2: ่นี่ไฟเขาเยอะ
1: อันนี้อาจจะเป็นลูกท่านน้าก็ได้แต่อีนั่นอ่ะเป็นปู่ท่านน้าแน่ๆที่ตรงแล้ว
3: หยุดวาจาของท่านท่านคงไม่รู้ว่าเราเป็นใคร
1: เธอเป็นใคร
3: ก่อนอื่นเราจะขอแนะนำตัวให้ท่านได้รู้จักเรามีชื่ออยู่แล้ววสุสารเป็นพี่สาวของสุมามาน
1: ฮะ
2: รวยซะด้วยสุมามานสุสาร
1: กูรู้ตั้งนานแล้วมึงชื่อสุสาร
0: ดูได
1: ้มันเมียเก่าไอ้เอิร์ธน้องชายกู
3: เอิร์ธกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึง
0: จริงป่ะเนี่ย
3: ไม่จริง
0: เอาลิเกอย่าโกหกกันดิเราลิเกด้วยกัน
3: เลิกกันแล้ว
2: ไม่ใช่แค่คนเปิงเฉย
1: ๆคนเปิงประจำวง
3: เราอยู่ด้วยกันไงเออ
0: ถ้าอย่ามาโกหกฉันนะ
2: ฉันไม่ได้โกหก
0: ฉันคือลูกชายตัวจริงถ้าเธอไม่อยากตกงานเข้าครัวไปซะ
2: เธอนั่นแหละออกไป
0: ใช่ยังไงฉันก็ไม่ออก
2: ฉันบอกให้เธอออกไป
0: ยังไงฉัน
2: จะไม่ออกฉันบอกให้เธอออกไปฉันบอกให้เธอออกไป
1: สมามันว่าไงพนักครับ
0: พ่อครับ
4: ว่าไงลูก
0: พ่อมาก็ดีแล้ว
4: อ่ะฮะ
0: เบารับใช้ในบ้านท่านนาเนี่ยไม่เชื่อถามไปเอดูได้เหมือนไม่มีพ่อแม่สั่งสอนมา
1: ใช
0: ่ไม่อบรมสั่งสอน
1: ไม่มีมารยา
0: ทอยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่มา
1: ถ้าเห็นน่ะสอกหน่อย
4: คนไหนคนไหน
0: ทั้ง2คนเลยครับ
4: นี่สุมามานเป็นลูกฉันเอง
1: เหรอเอาพูดจริงนี่หว่า
0: ท่านนาบอกให้จัง
4: พูดจริง
1: เป็นลูกจริงๆเหรอ
4: ใช่สุมามาน
2: จ้าพ่อ
4: กี่วันแล้วลูกกลับมาเนี่ย
2: 2วันเองจ้า
4: 2วันนึงเหรอไม่ได้หรอกไปขึ้นเป้าไปอยู่ในเขตราชสถานดีกว่าอยู่นี่ไม่ปลอดภัย
3: อะไรอย่าพ่อ
4: เข้าเมือง
3: มันยังไม่ครบ7วันเลยนะ
4: ไม่ต้องครบหรอกพระองค์ท่านทูลถามหาโดยเฉพาะมึง
2: แต่ว่าสุมามานขอพระองค์ท่านลามา7วันนะพ
4: ่
2: อ
4: แต่พ่อบอกเมื่อกี้ว่า2วัน
0: พ่อ
4: ไปรับไปเดี๋ยวนี้
0: เป็นพ่อที่ดีอย่าบังคับลูกสิครับ
4: ไม่ได้บังคับไม่ได้บังค
0: ับ ให้เขาอยู่นี่มันบังคับมันไม่ได
4: ้พ่อบังคับลูกตัวเองไม่ได้ทุกคน
2: ไป
3: ผู้ชายสองคนนั้นเขาหล่ออยู่นะเอาไงดี
2: พูดเสียงดังสิ
3: เหรอ
1: ใครหล่อ
4: หมดเวลาแล้วไปเถอะ
0: ขอโทษขอโทษนะ
2: พ่อจ๋า
4: ว่า
2: ถ้าอย่างนั้นสุมามานเข้าวังก่อนนะ
4: ไปเลย
2: ดูแลตัวเองดีๆนะ
0: เดี๋ยวนะพ่อนะก่อนที่พ่อจะไปเนี่ยบางรายอยากจะบอกว่าบางรายเพิ่งมาในบ้านพ่อครั้งแรกถ้าทำกิริยามารยาทอะไรไม่ดีลงไปขอโทษพ่อด้วยนะพ่อจะโกรธบางรายนะ
2: พ่อจ๋าถ้าหากว่าสุมามานด่าอะไรพ่อไปพ่ออย่าถือสุมามานนะอย่าโกรธสุมามานนะพ่อนะ
0: ถ้าเกิดมีโอกาสบางรายจะตามพ่อเข้าไปในเมืองนะจ๊ะ
1: หนู
2: จ้า
1: พ่อถ้าไปในเมืองถ้าผมเข้าไปเมืองพ่อล้างตูดด้วยนะพ่อ
3: พ่อ
4: ไปได้แล้วไป
3: ไปก่อนนะพ่อ
2: ไปก่อนนะพ่อนะ
4: เมืองไปทางนู้น
1: บ๊ายบาย
4: แขนมีแค่นั้นเหรอนะเจ้าก็เหมือนกัน
0: ครับพ่อ
4: กิริยามารยาทให้เรียบร้อยหน่อยเข้าไปในเมืองมันถึงเวลาแล้วก็ดูแลเขตราชฐานให้ดีเดี๋ยวพ่อต้องไปขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านก่อนดูแลมังลาให้ดีถึงเวลาแล้วก็ตามไป
1: ได้ครับ
4: ไปในเมืองไปถูกใช่ไหม
0: พ่อเราเรือนประธานเสร็จหรือยังอะ
4: เรือนประธานต้องรอเรือนกรรมการก่อนลูก
1: เรียนประธานมันไม่ได้เหรอ
4: โอเค
0: เอ้า
1: เฮ้ยกูว่ากูมองสายตามึงแล้วเนี่ย
0: พ่อไปเฉย
1: มึงไม่ธรรมดาในสายตามึงเจ้าชู้อย่าบอกนะมึงชอบสุมามาน
0: อ่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าอย่างนั้นกูจะตามเข้าเมืองไปหาสุมามาน

0: แล้วอย่าแหกปากนะวัดพระนอนถ้าเกิดพระตื่นพระบินตะเพิดเลยนะบินทบาทตะเพิดเลยนะ
1: ร้องตกใจหมด
0: ร้องเบาๆพอชิบหายเมื่อวานน้องวาวไปร้องแม่ต
1: ู้
0: ลำโพงขาดไป4ตู้เลยขอบคุณนะคะ
1: และร้องสวรรค์กว่าเราเลย
0: จริง
2: ขอบคุณแม่ชีครับขอบคุณครับขอบคุณ
0: หวานซะอยากได้เป็นผัวเลย
1: ร้อง

0: าคือนำของข้าพเจ้า
1: เป็นลิเกนักรำซะด้วย
2: เขาอยู่นัตสินอ่างทอง
1: เรียนเหรอ
2: ขายไก่ย่างขอบคุณนะคะคุณพ่อคะอยู่กัน4คนนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะครับถึงมาบ้างไม่ได้มาบ้างนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็ยังฝากรางวัลมานะฮะ
2: ขอบคุณนะคะใครจะให้หนูรีบให้นะคะเดี๋ยววันตายไม่ได้ไปกันนะคะแม่ค่ะ
0: ที่นี่ไม่มีงานตายม
2: ี
0: แต่วันเกิด
2: เออ
0: แล้วคิดบ้านใหม่ไว้โกนผมไฟก็แล้วกัน
2: หนูเหรอ
0: ใช่
2: อ
0: ่
2: ะกูยังไม่ได้บวชเหรอเนี่ย
3: ถวายบังคมพระเจ้าข้าพระบิดา
1: บอกฉันถวายบังคมด้วยเพคะพระเจ้า
0: ราชบุตรของเสด็จพ่อ
3: พระเจ้าข้าสบาย
0: เสด็จพ่อทุกวันก่อไก่แก่ชราลงทุกวันแต่เสด็จพ่อต้องการอยากจะรู้นักว่าร้านของเสด็จพ่อนั้นเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้เลย
3: ก็ผมเชื่อก็เป็นห่วง
1: คือลุง
3: ไม่น้อยกว่าเอ้ามาพอดีเลยพระเจ้าข้าพระบิดา

0: อะไรเนี่ย
1: ฉากแรกกูยังไม่ได้ร้องฉากนี้กูยังไม่ได้ร้องอีก
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีจังหวะเดี๋ยวได้ร้อง
0: อยากจะร้องขึ้นมาซะอีก
3: อ่ะร้องอย่า
2: ตีสองค่อยร้องคนเดียว
1: ร้องให้พ่อมึงฟังหรอ
4: เจ้ากุมหน้าขึ้นเฝ้าพระเจ้ารู้

0: เป็นเวลาช้านานแล้วพระเจ้าลุงไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนานๆมาครั้งหนึ่งขึ้นเฝ้าพระเจ้าลุงใหญ่ต้องก้มหน้าตอบ
1: พ่อหลานไม่กล้าที่จะนำแพ้บนใบหน้าไปสู้หน้าพระเจ้าลุงพระเจ้าค่ะ
0: เป็นเช่นใดเล่าเงยหน้าขึ้นมาเถิด
1: ใครงั้นพระเจ้าลุงขอพระเนตรที่ตาตัวเองเถิด
0: ฮะอารมณ์ยา
2: อารมณ์ยาเสร็จพ่อ
0: เมื่อได้เห็นอารมณ์ยาเอ่ยใครคนทำให้เจ็บ

0: อกพัทรุงมาใครเป็นผู้ทำ
1: พอได้ท่านตอนนี้แผ่นดินตองอู่ประเทศได้ผัดเปลี่ยนกษัตริย์องค์ใหม่โดยมีผู้สำเร็จราชการมังมหารามเป็นผู้เปิดใบพินัยกรรมแท้ที่จริงแล้วเศษพ่อนั้นยกบัลลังก์ให้กับกล้ามอมชันอลองยาแต่ว่าท่านพี่ชเวลองสมรู้ร่วมคิดกับมังมหารามินเปลี่ยนชื่อในใบพินัยกรรมให้เป็นตนนั้นได้ขึ้นครองมีหนำซ้ำยังเนรเทศกล้ามอมชันอลองยาออกจากแผ่นดินพร้อมให้ทหารสักหน้าวาดขลมจักรวาลเข้าเมืองไหนชิบหายเมืองนั้นมาฝากขลุงสีหงสาพระเจ้าค่ะ
0: บังงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าพูดมาเป็นความจริงใช่ไหมรองยา
1: เป็นความจริงทุกประการเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแค่นี้ราชบุตรของพ่อ
2: พระเจ้าค่ะพระบิดา
0: จำไว้ดีนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเจ็บต้องอยู่ในใจของเราและเจ้าขึ้นเฝ้าพระเจ้าลงครั้งนี้เหตุผล
1: กล่าวผมชั้นอยากจะมาทูลขอกองทัพของพระเจ้าลุงเพื่อกลับไปทวงแค้นและทวงบัลลังก์กับเจ้าพี่ช่วยลองพระเจ้าค่ะ
3: พระเจ้าอาพระทัยเย็นๆก่อนหม่อมฉันคิดว่าเราควรจะฟังหูไว้หูการครั้งนี้มันพูดคุยกันได้ถึงขนาดต้องยกกองทัพเลยเหรอเพคะ
1: ลุง
0: และความคิดของเจ้าและลูกพ่อ
2: ก็หม่อมฉันก็แล้วแต่พระบิดาที่จะตัดสินพระทัยหากแม้นอรองยาเขาถูกทำร้ายแบบนี้ก็ไม่มีความยุติธรรมให้กับเขาเลยก็หม่อมฉันก็จะไปทวงความยุติธรรมให้กับอรองยาพระเจ้าค่ะ
1: จริงค่ะท่านพี่
0: เพราะฉะนั้นเราเป็นถึงกษัตริย์ใครจะมาเหยียบย่ำมิได้
2: พระเจ้าค่ะพระบิดา
0: ฟังพ่อกองทัพที่เจ้าขอพระเจ้าลุงยินดีที่จะให้
1: ขอพระทัยเป็นอย่างสูงพระเจ้าค่ะ
0: เสด็จพ่อคงจะไปกับเจ้าไม่ได้เจ้าจงติดตามและดูความจริงมาแล้วกลับทูลกับเสด็จพ่อจำไว้ดีนะจับตายไม่ได้ต้องจับเป็นขึ้นเฝ้าพระเจ้าลุงเข้าใจ
2: รับใส่ก้าวพระเจ้าค่ะดูแลเถิด
3: เจ้าพี่
2: เดี๋ยวจะรีบ
3: พาฉันนั้นขอเจ้าพี่ปลอดภัยกลับมานะเพคะ
1: ไหนๆท่านลุงไม่ไปแล้วข้าพเจ้าขอนายทัพชุดเขียวไปกับข้าได้ไหม
4: กับข้า

0: ทำอะไรเอง
1: มาพบกันตื่นได้แล้ว
0: พี่มาได้ยังไงอ่ะ
1: เบาเบาเออรับรางวัลก่อนเบาม
0: าได้ยังไงอ่ะ
1: ขอบคุณรางวัลน้ำใจ
0: ไม
1: ่มีเห็นเลยขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับพระเอกนพรัตน์ไม้หอมและนักเอกน้องแอมปริญญา
0: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแห่งบ้านไม้หอมด้วยนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ผมว่าไง
0: คนดูที่นี่ก็นั่งกันเงียบดีเน
1: า
0: ะ
1: เขาเงียบดิกูบอกให้นะไม่มีงานนี่กระสือลอยนะวัดนี้
0: มานั่งเหมือนลองเงินดิจิตอลยังไงก็ไม่รู้ลงทะเบียนกันไปหรือเปล่า
1: เขาลงกันแล้ว
0: ลงกันแล้วเหรอ
1: ใช่
0: แล้วได้กันหรือเปล่า
2: เขาเชิญน้องคิวซี่น้องเอนะครับ
1: เข้าไป
0: น้องแอมน้องแอมน้องแอม
1: ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณบอสด้วยนะครับแหมพอออกปุ๊บก็
0: แหมเรียกบอสขึ้นมาเลย
1: อ่ะทำไมเวลาผมไม่มีงานผมไม่ตีทุ่มคณะเขาอ่ะ
0: เอามือปัดไปรับรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีก่อน
2: เล่นแทนลูกก๊อฟชวนชมได้เลยครับ
0: ผู้ใหญ่ใจดีของเรา
1: แต่มันยังไม่ตายคร
0: ับ ตอนนี้ลูกก๊อฟชวนชมนะคะบอกว่าเล่นกันไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวออกมาทีหลังขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคร
1: ับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณท่านผู้ชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับขอบคุณพี่สาวจังหวัดอุทัยนะครับ
1: ก๊อฟแม่บอกว่าถ้าออกมาเดี๋ยวให้ 2,000
0: เ
1: ขาบอก
0: จะมารีบมาเลย
1: ขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับพระเอกนพรัตน์ไม้หอมนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณเนี่ยแฟนคลับนพรัตน์จะเป็นแบบนี้แหละ
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ๊ะโอ๊ะงั้นเลย
2: เดี๋ยวเดือนกรกฎาคมครับพบกันที่อุทัยนะครับ
1: อ๋อมาเล่นอุทัย
2: ครับผม
1: แม่เขาอยู่ถึงหรือเปล่าเล่นเดือนไหน
0: กรกฎาคมอุทัยเดี๋ยวจะถึงกรกฎาคมเนี้ยเดือนหน้า
1: เดี๋ยวขออนุญาตแล้วกันบางรายก่อนที่จะจีบกันขอจีบอีเฮียนี่ก่อนนะ
0: พี่
1: จ๋าน
0: านๆให้หนูได้เล่นบ้างค่ะพอจะได้แบบเปลี่ยนโจ๊กเปลี่ยนสไตล์บ้าง
1: นี่มึงเล่นพญาซื่ออยู่ไม่รู้
0: อ๋อนี่เป็นพญาซื่อเหรอ
1: เอางี้ดีกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ข่าวว่าเป็นคนอยุธยาเหรอ
0: หนูเป็นคนอยุธยาค่ะ
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ได้ผัวอยู่อยุธยา
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงค่ะ
1: ไม่ใช่สมุทรปราการเหรออ
0: ันนั้นเลิกแล้วเดี๋ยวมาจีบวงนี้แทน
1: ใคร
0: ที่วงนี
1: ้อุ้ยคุณจะบอกให้มึงอย่าไปยุ่งกับมันนะคนเปิงคณะนี้
0: ทำไมอะพี่
1: ก็มึงดูเลยขนาดเปิง 7-8 ลูกมันตีขนาดนี้แล้วตูดมึงจะเหลือป่ะล่ะ
0: สิ่งนั้นแหละที่หนูรอคอย
1: เราต้องการเหรอ
0: หนูต้องการ
1: อยุธยาอะไรขึ้นหน้าขึ้นตา
0: อยุธยาขึ้นหน้าขึ้นตาสิวค่ะ
1: สมุทรปราการสิวก็ขึ้นหนีชิบหาย
0: เอาหนูจะรู้ไหมอะ
1: เอาดีๆอะไรขึ้นหน้าขึ้นตา
0: หมู่บ้านทำกอง
1: หมายความว่าเธอตีกองเป็น
0: หนูตีเป็น
1: ชอบตีกองอะไรที่สุด
0: หนูชอบตีเปิงตีกองยาวตีอะไรอย่างเงี้ยที่มันไปเกี่ยวกับเครื่องหนังอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อชอบว่างั้น
0: ชอบเครื่องหนัง
1: อ๋อแล้วตีกองยาวเป็นป่ะ
0: กองยาวตีเป็น
1: เหรอ
0: ใช่
1: แล้วแบกเป็นไหม
0: แบกไม่ไหว
1: แบกไม่ไหวกองยาวมันใหญ่
0: จ้ะ
1: อ่ะอย่างงี้ไหมล่ะ
0: ไง
1: พี่อ้วนเดี๋ยวพี่แบกให
0: ้เออพี่ต้องแบกให้หนู
1: งั้นหนูตีนะ
0: หนูตี

0: จะวนหาพ่อมันจะขึ้นเมนนึงไง
1: เดี๋ยวยังวนไม่ครบ3รอบเลยเนี่ย
0: ไม่ต้องหรอก
1: ลองเอาไปลำดีกว่า
0: ไม่ต้องลำแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ลำแล้วหรอ
0: ให้คู่ถือสวยงาม
1: เที่ยวมาดูสวยๆเลยละกัน
0: คู่นี้ก็อยากดูคู่นี้
1: เสียงปรบมือหน่อยค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

0: ังแล้วเราเนี่ย
1: ก็เขารักกันมานาน
0: ท่านรู้ดีขนาดนี้ไม่ผัวไม่น่าทิ้งเลยทั้งหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ที่หลังไม่ต้องเรื่องพูดเรื่องผัว
0: อันนี้มันนอนนอนนอน
1: แยกย้ายกันนอนเลยไม่มีใครมาหรอกเออนอนเถอะ
0: นอนเลยบางรายไม่ต้องห่วง
2: อะไรจะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมที่รักแฟนที่เคารพติดตามชมครับจากในท้องเรื่องผู้ชนะใจนอง
0: นอนดีๆนะมังตา
1: จ้าพี่ก็นอนได้แล้วเร็วๆมืดแล้ว
3: สิ่งที่เขาต้องการคือมาบอกความในใจกับแม่ห้ามนางหวงสุมามาน

0: mong rồi. งามหน้านักขึ้นหาไม่ห้ามนางหวงสุบอมันโทษมึงมีความผิดสามมงเจอกันหน้าท้องพระองค์กูชเวลงจะตัดสินมึง
1: เรื่องแล้วมีคำสั่งให้ขึ้นสอบพร้อมกันหน้าท้องพระองค์หลวง
2: สุบอมันเรื่องนี้ข้ามบางรายเป็นผู้ก่อจะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเจอกันที่ท้องพระองค์
3: ไว้เจอกัน
1: ไปบางรายรู้ตัวดีว่าตัวเองต้องมีความผิดอย่างแน่นอนท่านผู้ชมทุกท่านครับขอย้อนกลับมาถึงหน้าบัลลังก์วังหลวงของต่างอุปเทศผมกับคุณหมวยดวงใจดาราดารับบทบาทเป็นสุรบดีสับเปียกับคงฟ้าสอนทองผมกับพระเอกเอกชัยบุญชูครับรับบทเป็นมังมหารามินเสียงปรบมือเลยครับ
4: นี่อะไรเนี่ยพระองค์ท่านเรียกขึ้นเป้าแต่เช้าฉันได้นอนไม่เต็มอิ่มเลยเนี่ย
2: ไอ้เล่หน้าที่ของมึงจะบ่นทำไมเรื่องนอนเอาไว้ทีหลังบัดเวลานี้พระองค์ท่านมีดำรัสตัดสั่งให้พร้อมพ่างกันหน้าท้องพระองค์ถ้าเกิดมึงช้าชักแล้วก็จะมีปัญหาทีหลังได
1: ้ขอให้เราทหารทุกคนโปรดทราบบัดนี้กษัตริย์ต่อแห่งตองอู่ประเทศชเวลองเสด็จแล้วพบกับพระเอกบาร์เดสอนทองรับบทบาทเป็นองค์กษัตริย์ชเวลองแห่งตองอู่ประเทศเสียงปรบมือท่านผู้ชมครับพระเอกมหาเสน่ห์บาร์เดสอนทองรับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มี

0: ยงอนทั้งตัว
1: ถวายบังคมพี่ข้าเสด็จพี่ชเวรอง
2: จ้า
3: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะพระองค์ท่าน
2: จ้า
4: เอ้าถวายบังคมด้วยพระเจ้าค่ะ
2: จ้า
1: ถวายบังคมไปค่ะ
2: จ้าจ้า
0: ถวายบังคมย่าย่าย่าย่าว้า
3: เป็นอะไรเนี่ยพระองค์
5: เดี๋ยวขอไปรับติ๊บก่อน
3: เป็นไรเวลา
0: ที
3: ่พูด
0: เองครับผมอาจารย์ยะทั้งคืนเลยใครไหว้ก็ยะไปหมด
3: ทำไมพระองค์ท่านดูอารมณ์ไม่ดีใครไปยั่วโมโหหรือทำเรื่องราวอะไรหรือเปล่า
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับที่มอบให้กับเพลงเบิร์ธเดย์สอนทองแล้วก็อย่าลืมนะครับหมูเอสอนทองก็รออยู่ตรงนี้นะครับใครรับรางวัลกูก็อยู่กับคนนั้น
6: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกๆท่านที่มาชมกันในวันนี้ร่ำรวยเงินทองเจริญยิ่งขึ้นไปไม่หมดขอบคุณครับ
0: มึงเชื่อไหม
6: แม่เป็นตัวแทนมาด้วยนะครับ
0: มึงเชื่อไหมคิวซี่ถ้ามีโอกาสเป็นหัวหน้าคณะวิกนะกูจะไม่มาที่นี่เด็ดขาด
5: ทำไมอ่ะ
0: ก็เฮียงานปีฟรีไม่มีคนเลยพี่ดูน
5: ะไม่มันมีงานหลายวัด
4: นี่ก็เยอะเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณครับ
5: นี่ก็เยอะแล้วแต่ถ้าผู้ชมนั่งห่างกันเท่านั้นเอง
4: เยอะขนาดไหน
5: นั่งไปข้าวโดนเพี้ยเลย
4: เขาไว้รองานศพคิวซี่นี่เยอะ
0: ไม่ตายยังไม่ตายให้โอคักกับคนเปิงคนนี้ก่อนเดี๋ยวก็ตาย
4: โดนคอก
3: เป็นอะไรหรือเปล่าพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านทำไมดูแล้ววันนี้พระองค์ท่านนั้นดูเหมือนหงุดหงิดเรื่องราวอะไรบางอย่างพระเจ้าค่ะ
7: ท่านน้ามังมหารามินคงจะไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้นะมันมีเรื่อง
3: มีเรื่องเรื่องอะไรกันหรือพระเจ้าค่ะ
7: เมื่อคืนนี้ยามสองไอ้บางรายขึ้นหาแม่ห้ามนางหวงโสมหามหัน
3: เกิดเรื่องงามหน้าแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรจริงหรือพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ท่านรู้ได้อย่างไรหรือพระเจ้าค่ะ
7: ด้วยการนี้ข้าพเจ้าเป็นห่วงเห็นฝนฟ้าจะตกก็เลยไปนอกระเบียงเราเห็นว่าห้องของสุมามหันต์หน้าต่างไม่ดีปิดข้าพเจ้าก็เลยหมายจะไปปิดหน้าต่างให้แต่พอไปถึงก็เห็นไอ้มังรายนอนเคียงคู่อยู่กับสุมามหันต์ด้วยการนี้ไอ้มังรายมีความผิดมันต้องรับโทษในฐานะที่ท่านนารับมันมาข้าจะให้สิทธิ์ท่านนาตัดสินความว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง
3: รับใส่กล้าวพระเจ้าค่ะในเมื่อพระองค์ท่านให้สิทธิ์ข้าข้าพระเจ้ามังมหารามินเป็นตุลาการในตัดการตัดสินความในครั้งนี้ก็จะขอทำหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ให้ขาดตกบกพร่องพระเจ้าค่ะในเมื่อพระองค์ท่านเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยนั่นก็คือเจ้ามังรายอยากจะรู้ซะเหลือเกินว่าไม่มีทหารคนใดขึ้นกราบทูลพระองค์ท่านแสดงว่าเวรยามเมื่อคืนนี้อยากจะรู้ซะเหลือเกินใครกันวะที่เป็นคนอยู่เวรยาม
0: กลับซะแล้วไอ้สาย
3: ไอ้เล
0: ่ไอ้นี่กินกับนอนอย่างเดียว
3: ไอ้เล
8: ่หมวดไปอยู่หัวหมู่ไปเที่ยวเหลือไอ้เล่คนเดียวเหตุการณ์ปกติครับผม
3: ปกติบ้านป้ามึงสิไอ้เล่กูอยากจะรู้ควายเนี่ยมันกินอะไรวะ
8: ควายก็กินไข่ไงท่านนะ
3: ควายบ้านป้ามึงแล้วเอาไว้กินไข่ในเลยฮะมึงน่ะมันโง่เง่าเต่าตุนท้าต้มเตี้ยมแบบนี้นั่นแหละพ่อเอ้ยแม่เอ้ยบ้านไหนช่องไหนถ้าเกิดประตูห้องหับไม่ได้ปิดก็เชิญให้พระองค์ท่านนั้นไปปิดประตูหน้าต่างให้ก็คงจะดีไอ้มังรายเจ้าเองเป็นลูกผู้ชายบอกพ่อมาเถิดลูกว่าที่พระองค์ท่านกล่าวหาที่เจ้านั้นขึ้น

0: ไม่ห้ามนางหัวสุมามันเป็นความจริงหรือไม
1: ่ทุกอย่างคือความจริงครับท่านนาง
0: เป็นความจริงอย่างนั้นหรือขอสาธุโทษของคนที่คิดล่วงเกินต่อไม่ห้ามนางหวงโทษของมันนั่นคือประหารชีวิตถ้าฉะนั้นแล้วก็โทษสาธุโทษของเจ้าไอ้มังรายนั่นก็คือตัดหัวประหารชีวิต
2: ตัดหัวเลยเหรอ
0: แต่คุณงามความดีของเจ้าที่ทำมาม
3: ีแต่ว่าอยู่
0: นั่นก็คือปราบกบฏอลองยาได้โทษตายเห็นจะละเว้นโทษเป็นนั้นละไม่ได้ถ้าฉะนั้นขอสั่งจำคุกเจ้าตลอดชีวิต
4: มีคำสั่งจำคุกตลอดชีวิตจากตุลาการ
2: ก็ยังดี
0: ส่วนเจ้าสุมามานเจ้าเองเป็นลูกสาวที่พ่อภูมิใจฐานันดรศักดิ์ของเจ้าเป็นถึงแม่ห้ามนางหวงควรจะประพฤติตัวให้เหมาะสมและสมพระเกียรติในเมื่อเจ้าไม่รักศักดิ์ศรีของตัวเองไม่รักศักดิ์ศรีพระองค์ท่านแล้วก็ไม่รักศักดิ์ศรีผู้เป็นพ่อยศฐานบรรดาศักดิ์ของเจ้าแม่ห้ามนางพ่อเองขอถอดถอนให้เจ้าเป็นเพียงแค่สามัญชนคนธรรมดาม
4: ีคำสั่งถอดยศสุมามาจากตุลาการ
0: อยากจะรู้สึกเหลือเกินในสถานที่เนี้ยมีใครบ้างที่รักลูกสาวข้าพเจ้ายกมือ
2: นั่นโอ้โหยกว่ายกสองมือเลยดูดู
3: มันเมื่อยน่ารักซะด้วย
0: อีกคนต้องโง่เง่าเต่าตุ่นเชื่องช้าแต่จิตใจของมันกล้าหาญและมีความรักที่บริสุทธิ์อีกคนนึงก็หน้าตาหล่อเหลาพูดจาหวานหูเจอสาวๆที่ไหนใครๆเขาก็หลงรักเป็นธรรมดาอีกคนก็มีอำนาจราชศักดิ์มีอำนาจเหนือฟ้าชอบลูกสาวใครรักลูกสาวใครก็เอามาตั้งเอาไว้ในตำแหน่งแม่ห้ามนางหวงก็หวังจะเคลมซะเองไอ้เล
5: ครับท่านนะ
0: 7วันมึงเตรียมตัวทันไหม
5: 7วัน
0: เออ
5: เตรียมตัวทำอะไรอ่ะท่านนะ
0: กูจะให้มึงไปแต่งงาน
5: ให้ไปแต่งงาน
0: เออ
5: ไอ้ท่านน่ะมันทันท่านนะแต่ว่าท่านนะเนี่ยจะให้ฉันไปแต่งกับลูกหมาที่ไหนล่ะ
0: อุ๊ยมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยลูกหมาที่ไหนก็ต้องลูกคนถึงว่าแต่งกับมึงน่ะ
5: ก็ท่านจะไปรู้ได้ยังไงท่านนะพูดก็ไม่บอกสักทีว่าใครอ่ะ
0: มึงทันมั้ยล่ะเตรียมตัวทันมั้ย
5: 7
0: ว
5: ัน
0: น
5: ่
0: ะทันใช่มั้ยถ้าฉะนั้นแล้วก็ฟังคํากูให้ดีเจ้าบ่าวก็คือมึงไอ้เจเรชายส่วนเจ้าสาวที่จะเป็นคู่แต่งงานของมึงนั่นก็คือสุมามานลูกสาวกู
4: มังหาระเบิดตัดสินใจ
5: ชัยโย
4: ยกสุมามานให้เป็นคู่

0: เฮ้ย
1: ก็ให้เขากอดกันหน่อยดิวะ
2: ไม่ได
1: ้ไอ้นั่นหวงแล้วไป
2: ไม่ได้
1: เป็นเพื่อน
2: ไปสุมามานไปสุมามานเร็วไป

0: ใส่ขันหมากจะมาแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าสาวลูกสาวข้าเนี่ยจะแต่งตัวเสร็จแล้วหรือยัง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอบทุกคนมากๆเลยนะครับที่มางานแต่งผมในวันนี้เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาอ้อยเหรอครับอ้อยไปทางนู้นเลยอ้อยไปนู้นเลยครับไปนู้นเลยขนมถ้วยปูอ้อไปเชิญทางนู้นเลยครับเชิญทางนู้นเลยครับ
0: มึงเก่งนะเนี่ยไม่มีกูมึงก็เล่นได้ใหญ่แล้ว
1: ทำไมอ่ะเนี่ยคณะเป็นไงสมศักดิ์ศรีหรือเปล่า
0: สมศักดิ์ศรีดีใจแล้วที่เองน่ะยกขันหมากมาตรงเวลาถ้าอย่างนั้นแล้วก็
1: เดี๋ยวคณะขอบคุณนะครับเชิญไม่ได้เลยครับเชิญไม่ได้เลย
0: ใครว่ามึงคุยกับใครเนี่ย
1: เอ้าก็กองขันหมากไง
0: อ๋อกองขันหมาก
1: แต่ไม่ได้กองขันหมากของฉันเองหรอกนะคณะ
0: เอาละของใครมาล่ะ
1: ก็ฉันเห็นว่าบ้านนู้นเขาจะแต่งงานฉันก็เลยอาศัยติดกองขันหมากเข้ามาแล้วก็มาลงบ้านคณะนี่แหละจ้ะ
0: มึงนี่ไม่ลงทุนเลยนะขนาดจะแต่งเมียยังอาศัยกองขันหมากเข้ามาเนี่ย
1: จะไม่ลงทุนอะไรอะคณะทำงานเลี้ยงหมาเงินเดือนที่20บาทพระองค์ไม่เคยขึ้นเงินเดือนให้ฉันเลยเนี่ย
0: เออนะมึงทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวพระองค์ก็เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้
1: ว่าแต่
0: เจ้าสาวปิดห้องเงียบกริบเลย
1: จริงเหรอคณะ
0: สงสัยจะเขิน
1: คงจะดีใจที่ได้ไอ้เลคนนี้มาเป็นสามีเพราะฉะนั้นไหนอะคณะไปตามมาหน่อยสิ
0: รออยู่นี่ก่อน
1: ฉันอยากเห็นสุมามานแล้ว
0: เขินเจ้าสาวเขินสุมามานอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเงียบเชียบอะไรอย่างนี้ล่ะสุมามานสุมามาน
1: ยังไงอะคณะ
0: ฮะไอ้เลมึงอย่าหากูว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยตอนนี้สุมามานเจ้าสาวของมึงหนีไปแล้ว

0: จะไปพูดกับกบนั้นได้อย่างไรฉันไม่มีส่วนร่วมเห็นด้วยที่เกิดสุมามานเขาหนีเ
1: จ้
0: าไป
1: จะไม่เชื่อหรอกแกเอาสุมามานไปซ่อนไว้ไหนกันท่านนะ
0: ฮะเดี๋ยวมึงก็เห็นอยู่ทั่วห้องเนี่ยไม่มีลูกสาวข้าสุมามานเจ้าสาวของเองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะไอเลงานตบงานแต่งเนี่ยก็ไม่ต้องตกแต่งมันไปแล้วจากนี้ไปกูจะขอยกกรรมสิทธิ์ให้นั่นก็คือสุมามานลูกสาวกูจากนี้ก็ขอให้เป็นเมียของมึงถูกต้องตามกฎหมายไปเลยมึงเจอที่ไหนเอาทำเมียได้เลย
1: แน่ใจเหรอ
0: เออ
1: ว่าเจอที่ไหนเอาทำเมียได้เลย
0: กูยกให้แล้วมึงเจอที่ไหนมึงเอาทำเมียได้เลย
1: แล้วถ้าเจอกลางถนนล่ะ
0: กลางถนนมึงก็เอาทำเมียข้างกลางถนนไปเลย
1: ตรงนั้นก็ได้ใช่ไหม
0: เออ
1: ได
0: ้แต่มึงเจอที่วัดมึงห้ามทำอะไรที่วัดนะ
1: ทำไม
0: มึงไปทำข้างนอกข้างนอกรู้เปล่า
1: ท่านน้าเนี่ยนะหน้าตาเชื่อไม่ได้
0: ทำไม
1: ขนาดงานแต่งเนี่ยสุมามานหนีไปท่านน้าไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้พระองค์ท่านต้องเป็นพยาน
0: เดี๋ยวในเมื่อตอนนี้สุมามานเนี่ยเป็นเมียของเองแล้วจากนี้ไปเองก็คือลูกเขยของพ่อเอาอย่างนี้แล้วกันเรื่องทั้งหมดเนี้ยไปขึ้นเฝ้ากราบทูล

0: บคุณนะครับขอบคุณที่มีช่อดอกไม้มาซับน้ำตาให้ชเวลงถ้าไม่ได้ช่อนี้นะช้ำใจตายขอบคุณครับครับพอดีหน้าตาของเจ้าเศร้ามองไม่ต่างกับเสด็จพี่ไหวไหมน้องไม่เสียใจ
1: ไปเลยเอาอะจะกระฟัดกระฟี่เสียงดังวุ่นวายทำไม
2: ก็ลาเข้าไปสิน
1: ี่ต่อหน้าท้องพระโรงแล้วเรียบร้อยด้วยไอ้เลมึงนี่นะมึง
0: อ้าว
1: ถวายบังคมพระเจ้าครับพระองค์ท่าน
0: ยังไงเล่าฮะมาทั้งพ่อตาลูกเขยเลยแหมมาคราวนี้เป็นไงเล่ายิ้มหน้าประหันมาเลยยังไง
1: พระองค์ท่าน
0: เก็บงานเก็บซองงานแต่งได้เยอะสิท่าใช่ไหมฮะ
1: เปล่าพระเจ้าค่ะก้าวกระหม่อมไม่ได้จัดงานพุทธเอาซองสักหน่อยโอ้โห
2: จะเก็บซองเก็บซองอะไรวะยังอ่ะพระองค์ท่านก้าวกระหม่อมไม่ยอมจริงๆด้วยวันนี้
1: อะไร
0: เป็นอะไรเนี่ย
2: ก็สู่มามาน่ะสิพระองค์
0: สู่มาทำไม
2: สู่มามาหนีงานแต่งงานไปแล้ว
0: หนีไปแล้ว
1: ไอ้ย
0: อไปเลย

0: นี่เอาสุมามาไปซ่อนปะเนี่ยพระองค
1: ์จะบ้าหรือยังไง
0: ดีใจอะไรขนาดนั้น
1: กูไม่ได้ไปซ่อนลูกสาวของเกล้ากระหม่อมหนีงานแต่งงานไปแต่ว่าเกล้ากระหม่อมนั้นก็ยกอภิสิทธิ์ให้ลูกสาวของเกล้ากระหม่อมนั้นเป็นเมียของไอ้เลเล

0: ว่ามาให้เก้ากระหม่อมแล้วเจอที่ไหนให้เอาทำเมียได้ที่นั่นเพราะฉะนั้นเก้ากระหม่อมไม่สนใจวันนี้พระองค์ต้องเซ็นให้เก้ากระหม่อมด้วย
1: กูต้องเซ็นด้วย
0: ใช่พี่ค่ะ
2: เฮ้ยไอ้เลมานั่งข้างล่างมานั่งข้างล่างไปนั่งอะไรข้างบนกับเจ้าเขาเล่า
0: ก็มา
1: เซ็นก็เซ็นก
3: ็เฮ้ขอเดชะฝ่าพระบาทบัดนี้กองทัพไอ้หงสาวดีนำโดยสมิงทองและอรองยายกทัพประชิดติดตองอูนะพี่ยะค่ะ
0: ท่านนะกองทัพไปแล้วอ่ะ
4: ข้าคิดแล้วว่าอรองยาต้องมาหยุดแค่นี
0: ้พระองค์เซ็นก่อนพี่ยะค่ะ
2: เฮ้ยเรื่องสงครามบ้านเมืองกำลังเดือดร้อน
4: ให้กูเซ
0: ็
4: น
0: เซ็นก็ขอบก่อน
4: จะได้ทายเรื่องของมึงต้องพักเอาไว้ก่อนแกพอไปเรื่องบ้านเมืองสำคัญกว่าท่านน้ำมามหาราช
2: พระเจ้าค่ะ
4: สืบคราวนี้ข้าจะเวลองจะเป็นผู้นำท่านต้านสืบเอง
2: สวัสดีที่ฝากเมืองด้วย
0: พระองค์

0: รงเดี๋ยวครั้งนี้ก็กำลังจะจัดการเองไอ้เล่ไม่ไหนมา
1: คณะ
2: เราพักไปให้ไปช่วยมือผมพระเจ้าไม่ต้องห่วง
3: เชเวรองเชษฐาท่านพระองค์ท่านสักหน้ามาก็หมายถึงดูถูกข้าพเจ้าเต็มที่กูมาครั้งนี้กูมาเพื่อศักดิ์ศรีของกูอรองยาไอ้อีหน้าเนี่ยไม่เกี่ยวอย่าดีด้านะ
1: เ
3: ขาว่า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3: ว่าไง
4: พระองค์ท่านเห็นสุมามาทำไมพระยาข้
3: าโอ้มามาเลยไอ้ป้า
0: ไอ้ไอ้ป้าเขาจะฆ่ากระจายเลย
1: ก็สุมามา
3: เอาเถอะชเวรองพระแสงดาบท่านกับพระแสงดาบข้า

0: ไอ้แร่ถูกไปแล้วมึงยังมีชีวิตอยู่เลย
1: ไอ้แร
0: ่ตายเถอะมึง
1: ไอ้แร่
2: จุดหน้าลังลา
1: พระเชษฐาสมิงทองบัดนี้ชเวลองเป็นผู้พ่ายแพ้แพ้ได้พระเชษฐาจึงมีคำสั่งให้ข้าหยุดไม่เอาชีวิตมัน
2: เจ้ากำลังจะทำอะไรพี่เห็นอยู่แต่การครั้งนี้พี่ต้องห้ามเจ้าไว้ไม่ได้ฟังคำสั่งของพระบิดาของเสด็จพี่หรือยังไงให้จับตัวชเวลองจับเป็นเท่านั้นไม่ใช่จับตาย
1: สมิงทอง
2: แล้วฟังคำสั่งข้าพเจ้าไปดีจับตัวชเวลองสู่แผ่นดินของเรา

0: จับเป็นเท่านั้นถ้าเจ้าขัดคำสั่งของพี่แล้วก็เห็นดีกัน
1: บอกแล้วไงจะฆ่าเบิร์ดเดย์นะไม่ฆ่าง่ายๆหรอกเว้ย
2: ครั้งนี้ทีมึงรอดถ้าถึงทีกูเมื่อไหร่หัวเราะที่ดังมักจะดังกว่า

0: จะทำยังไงดีคะน้อง
1: เรากระหม่อมนั้นก็สุดจะเยียวยาแก้ไขไม่คิดเลยว่ากองทัพของอาหลงยาจะสกัดชะกันเรียงนี้พระเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนท่านน้าจำได้หรือไม่เมื่อปราบกบฏท่านพี่อาหลงยาครั้งแรกนั่นก็คือมังรายใช่ไหมมังรายเท่านั้นที่จะปราบกบฏอาหลงยาได้ครั้งนี้จะต้องเป็นมังรายคนเดียวที่จะช่วยเหลือเจ้าพี่ช่วยรองได้
1: จะดีหรือพระเจ้าค่ะองค์หญิง
0: นะตอนนี้นาสิวหน้าหวานแล้วเราจะทำยังไงได้รักษาชีวิตของเจ้าพี่หญิงแรงได้หมดทุกอย่างท่านนาช่วยหญิงอีกแรงได้ไหม
1: ก็ได้ถ้าเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนถ้าฉะนั้นเราก็เรากระหม่อมก็จะขอยอมทำตาม

0: ี่ครับพี่ครับคุกอยู่นี่ครับ
1: กูจะไม่เล่นอยู่แล้วเฮียอะไรกันก็ไม่รู
0: ้พี่ผมติดคุกเพราะว่าคนรักของผมเนี่ยไปแต่งงานกับคนอื่นครับ
1: กระลุบล่ามึงขี้เลยขนาดนี้ใครจะไปเอามึงอ่ะฮะ
0: ไปรับรางวัลก่อนไปรับรางวัลก่อน
1: ครับแม่
0: เดินให้ดีนะ

0: วันแล้วนะเอาอ่ะ
1: อกหักต้องมาติดคุก
0: อะไรนี่คืออะไร
2: เชื่อกูยังว่าแม่เขาให้มึงเล่น
1: ไม่รู้จะไปพึ่งใครต้องพึ่งหลวงพ่อพระนรจักรศรีร้องจะร้องเพลง
0: อะไร
1: จะร้องเพลง
0: เอามึงก็ร้องไปสิ
1: ให้รางวัลก่อนละเวงท่องมาตั้งแต่เย็นแล้วท่อนเดียว

0: ร้องอย่างนี้สมควรแล้วที่ไม่ได้มาค่อยได้มาเล่นน่ะ
1: ห้องตั้งแต่เย็นได้แค่นี้
0: เป็นไงมึงอ่ะ
1: ทำไม
0: เอาไงต่อเนี่ยชีวิต
1: ก็ตายอยู่ในคุกไง
0: อ้าวเขาสั่งติดคุกยังไงก็ต้องติดใครมาเยี่ยมบ้างเปล่า
1: ไม่มีใครมาเลย
2: พระองค์ท่านพระองค์ท่านรออยู่ตรงนี้ก่อนนะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก็กระหม่อมเข้าไปดูไอ้คนคุกก่อน
0: ลิเกรุ่นๆอยู่ข้างหลังหมดเลยเว้ย
3: ในคุกเนี่ยมีใครอยู่ข้างในไหม
0: อ้าวในคุกไม่มีคนจะสร้างไม่ทำเฮียอะไรล่ะ
3: รู้ไหมว่ามีคนมาหาเนี่ย
0: อ้าวก็สะดวกก็เข้ามาเลย
3: ตอนแรกกูสั่งขังให้มังรายเพียงคนเดียวมึงเป็นใครวะ
0: อ
3: ้
0: าวกูเป็นใครกูจะรู้เหรอกูก็ยังไม่รู้กูเป็นใครเลยเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ให้กูออกมาเนี่ย
3: อย่าบอกนะว่ามึงเป็นเพื่อนมันที่คุกนี
0: ่เพื่อนกันนี่แหละ
3: แสดงว่ามึงติดคุกมาก่อนใช่ไหม
0: เปลี่ยนกันเปลี่ยนกับเ
3: อเอไหน
0: เอมังเย็บมึงเอาไงกูเอาใช่กินเหล้าที่ไหน
3: มังรายบัดเวลานี้เป็นพระราชสวัสดีของพระองค์ท่านสุรัตน์วดีให้ข้าพเจ้านั้นมาหาเจ้าถึงในคุกเพื่อที่จะร้องขอให้เจ้านั้นออกไปช่วยทำศึกในครั้งนี้สักหน่อยเจ้าจะเห็นดีร้ายประการใดว่ามา
1: ธนามังมหารามินไหนองค์หญิงอ่ะ
3: องค์หญิงรออยู่ด้านนอก
1: อ้าวก็ให้องค์หญิงเข้ามาสิ
3: สถานที่นี้มันสกปรกมึงต้องออกไปหาองค์หญิงสิ
0: อ้าวกูจะออกไปยังไงกูอยู่ในคุกไอ้ชิบหาย
3: เดี๋ยวกูเปิดให
0: ้งั้นเอาองค์หญิงกลับไปเลย
3: ทำไมมึงจะต้องให้องค์หญิงเข้ามาถึงในนี้เลยเหรอ
0: ก็ต้องเข้ามาสิ
3: องค์หญิงพระเจ้าค่ะเชิญพระเจ้าค่ะบัดเวลานี้เจ้ามังลายอยู่กับเพื่อนมันในคุกนั่งกัน2ต่อ2พระเจ้าค่ะไม่รู้ว่ามันทำอะไรกันมาแล้วหรือยัง
0: องค์หญิงนั่นเปี้ยเลยเอาเข้าไปอยู่คณะไหม
1: เอาใครออกอ่ะ
0: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
4: ธนาเด็กหญิงจะเจรจาเองก็แล้วกันนะ
3: พระเจ้าค่ะ
4: มังลายสบายดีไหม
1: มึงมองหน้าองค์หญิงดิ
0: ใคร
1: มึงอ่ะ
0: โอ้ล่องมรสุมขนาดนี้ใครจะมองหน้าลง
4: ก็เสียดายวันนี้ไม่ได้เป็นนางโกงเนาะ
0: ครับ
4: เลยพูดแรงไม่ได
0: ้ดีแล้วพี่เป็นนางเอกดีแล้ว
4: สบายดีไหมมังรายมัง
0: กระโจเพียว
3: ตอนไหนวะ
4: ฉันเองมาเยี่ยมแล้วก็จะมาขอความช่วยเหลือหน่อย
1: หญิงต้องการให้มันทั้งสองคนช่วยเหลืออะไรพี่คะ
4: เธออยู่ที่นี่คงไม่รู้ว่าข้างนอกน่ะเกิดศึกสงครามเจ้าพี่อรองยายกทัพกลับมาอีกตอนนี้จับตัวเจ้าพี่ชเวลองไปแล้วไม่มีใครสามารถปราบกบฏหรือว่าเอาชนะองค์ชเวลลองยาได้นอกจากมังรายคนเดียวช่วยหญิงหน่อยได้ไหม
1: แล้วลูกเขยของท่านนามังมหารามินเจเลชัยช่วยไม่ได้หรือพี่คะ
3: อีเลมันจะช่วยตัวเองมันยังช่วยไม่ได้เลย
1: เอาละได้หม่อมฉันจะไปหมูไปไก่ต้องมาถ้าหากหม่อมฉันมังลายช่วยเหลือพระองค์ท่านชเวลองกลับสู่เขตพระราชฐานได้องค์หญิงสุรัตน์วดีต้องแต่งงานกับข้ามังลาย
3: มังงานฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ
0: ทำไม
3: ไอ้มังลายเดี๋ยวมึงไฟสูงเกินศักดิ์ไฟรับจนเกินตัวมึงเองฐานะดอนศักดิ์เป็นเพียงแค่กาแต่บัดเวลานี้มึงอาจเอื้อมคิดจะมาเคียงคู่หง
1: จะแต่งหรือไม่แต่งจะแต่งไม่แต่ง
0: แต่งไม่แต่ง
1: ไม่แต่งเข้าคุก
0: การปิดคุกทรงแ
4: คบไม่จ้ะ
3: ไม่แต่งใช่ไหมองค์หญิง
4: ไม่ปฏิเสธหรอกท่านนะ
3: อ้าว
1: คนเราลิ้นไม่มีกระดูกหาลิเกเขายังทำสัญญาเลยมีลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นต้องมีลายลักษณ์อักษร
0: ต้องมีหนังสือ
1: ใช่
0: เพราะขนาดหาลิเกแล้วยังคืนได้
4: และจะให้ทำยังไงล่ะจ้า
1: ท่านนามังมหารามินไปเอากระดาษมา
3: ใช้ใคร
0: เอ้า
1: ใช้ท่านนาไง
3: ทำไมไม่ใช้นั่นไปแล้ว
1: ใช้ท่านนาก
3: ูไม่ไป
1: จะไปไม่ไป
3: ไม่ไป
1: จะไปไม่ไป
3: ไม่ไป
1: ไม่ไปเข้าคุก
0: ปิดคุกสองแ
3: ผ่นเดี๋ยวกระดาษอยู่ไหนวะ
4: ไปเอาให้หญิงหน่อยนะ
3: กระดาษอยู่ไหนวะกระดาษ
0: เร็วๆกูต้อง องไปช่วยนัทธนนท์อีก
5: มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะกระดาษมาแล้วโอ้ยกระดาษ
1: ปากกาอยู่ที่ไหนอ่ะ
5: ปากกาไม่มี
1: ไปเอาปากกามาธนา
5: ใช้ใคร
1: ไปเอาปากกามา
5: ใช้ใคร
1: ถ้าธนาไง
5: กูไม่ไป
1: จะไปไม่ไป
5: กูไม่ไป
1: ไม่ไป
5: กูไม่ไป
1: เข้าคุกปิดคุกสองแข
5: นปากกาปากกาปากกาปากกา
4: เดี๋ยวไปเห็นแกยิงนะ
5: ปากกา
1: เอาเซ็นด้วย
5: ให้ใครเซ็น
1: ธนาเซ็น
5: ทำไมฉันต้องเซ็นด้วยวะ
1: ไม่เซ็นไม่เซ็น
5: กูไม่เซ็น
1: ก็เซ็นไม่เซ็น
5: กูไม่เซ็น
1: เซ็นเข้าคุกปิดคุกตองแอก
4: ธนาเห็นแกยิงนะ
5: มังลาย
0: เอก
5: เซ็นกูไม่ถนัด
0: งานบวชใส่ซองเท่าไหร่วันนี
5: ้ฮะ
0: ใส่ซองเท่าไหร่
5: มึงต้องไปลุ้นเอาเองเซ็นไม่ถนัดให้ฉันแปะโป้งได้ไหม
1: เอาได้ไม่มีปัญหาแปะไปแล้วสำคัญที่สุดเลยท่านนาเป็นคนสั่งโซ่ตวนเส้นนี้มาไขไป
5: ไอ้บางรายนี่มึงจะมากเกินไปแล้วนะนี่มึงใช้คนอย่างข้าผู้ส
1: ําเร็จราชการอย่างนั้นเลยจะทําไม่ทําก
5: ูไม่ทํา
1: จะทําไม่ทําก
5: ูไม่ทํา
1: ทําเข้าคุก
0: ปิดแขนทรงคุก
4: ท่านนา
0: ปิดคุกปิดคุกสองแขน
4: ก๊อปใจเย็นๆก่อน
5: มึงจําเอาไว้นะทีใครทีเผือกทีเองกูไม่ว่า
0: ทีใครทีมันเปล่า
5: ทีข้ามึงอย่าโวยก็แล้วกัน
1: ไปไอ้ก๊อปไปกับกูมึงอ่ะเดินไหวไหมเนี่ย
0: ไปเอาเก็บไปด้วย

0: ใจช่วยกันนะ
1: นักล่าทองพระโรงหลวง
2: วันนี้ราชบุตรของข้ายังไม่กลับมาและพร้อมด้วยกับหลานข้าจะเป็นเช่นใดบ้างเจริญพรไม่หยิบไม้ยกมือ
3: พร้อมยังเนี่ย

0: ขอได้ชาพระจรุงวันนี้ผมฉันได้จับตัวชเวลองมาได้แล้วพะยะค่ะ
1: และมันอยู่ที่ไหน
0: ประหารเบื้องขวาพะยะค่ะ
1: ข้าอยากจะรู้สิ่งที่เจ้าทำทำไมนะไม่มีความคิดหรือยังไงเราสองมือก็เปรียบเสมือนปองดองกันอยู่แล้วทำอย่างนี้ได้อย่างไร
2: พระจรุง
1: ทำไม
2: ตอนนี้พระจรุงกำลังโด่งอารมณ์ยามันปั่นหัวด้วยการอีหลานไม่ได้เป็นผู้ผิดแต่ในเมื่อตอนนี้หลานพูดสิ่งใดออกไปพระเจ้าลุงก็คงไม่เชื่อพระเจ้าลุงจะเข็นฆ่าเอาชีวิตก็เชิญเลย
0: พระเจ้าลุงขอเดชะพระเจ้าลุงอย่าได้ฟังชเวลองเพราะบัดนี้หม่อมฉันได้ไปป้ายประกาศไปทั่วพระมหานครว่าจะมีการบูชายัญ
3: สวัสดีครับ

0: กอล์ฟไทยสถิต
1: กิจพ่อไอ้เหี้ยชวนชมครับพอดีมาชมบุญบารมีครับ
0: องค์กษัตริย์ศรีหงสา
1: ครับผม
0: เฮ้ยมึงรู้หรือเปล่าที่มึงมาวันนี
1: ้
0: จะมีงานพิเศษ
1: พิเศษยังไง
0: นี่ลิเกเมานี่วะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: จะมีการบูชายันกษัตริย์ชเวลองแห่งตองอูประเทศ
1: บัดเดี๋ยวนี้มีโชว์พิเศษมา
0: โชว์อะไรวะ
1: อ้าวอยากให้ก่อนที่จะชมบุญบารมีมีโชว์มาแสดงก่อน
0: มีอะไรโชว
1: ์มีโชว์มาจาก
0: โชว์อะไรเต็มที่
1: จากเมืองพม่า
0: จริงหรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: ไหนเอามาน
1: ี่เป็นโชว์พิเศษแห่งเมืองของเรา
0: ไอ้ก๊อฟ
1: ครับ
0: เจอต่างพันหนึ่ง
1: ของใครของใคร
2: ต่างต่างกูหายไป
1: ของใครเฮียของเขา
2: 3,000 นะ
0: พันเดียวโชว์พิเศษ
1: มีโชว์จากเมืองพม่า
0: เมืองพม่า
1: ครับผม
0: โชว์อะไรวะ
1: แย่ไข่มดแดง
0: พม่ามีแย่ไข่มดแดงด้วยเหรอ
1: แย่ไข่มดแดง
0: งั้นเต็มที่
1: อยากดูใช่ไหม
0: อยากดู
1: แย่ไข่มดแดงจัดให้ครับผม
0: พ
1: ระ
0: จรุงพระเยค่ะบัดนี
3: ้แย่ไข่มดแดงพ่อมีเฮียอะไรอ่ะกูรำสิบวันใด
1: ไม่ใช่เขาไม่ได้เล่าเรื่องกู
3: ลองนี่ไม่ใช่ลองเราอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยทั้งอย่าง
1: ก็กูไม่รู
3: ้ลำสิบวันใดประกาศใหม
1: ่ไม่เอากูอยากดูแย่ไข่มดแดง
0: เขาอยากดูแย่ไข่มดแดงคิวซี่
3: แย่ก็แย่
0: พอได้ชับพระจรุง
1: แย่ไข่มดแดง
0: ก่อนบูชายันมีการแสดงจากแขกนอกนางต่างภาษาพระเยค่ะ
4: มีการแสดง
0: ใช่พระเยค่ะ
4: ต่างภาษา

0: ชมครับมโนราหุสายัน
1: ขอมาจัดให้ครับ
0: เสียงปรบมือ
1: เสียงปรบมือครับ

0: แล้วแกมาถึงตัวมโนราลุ้นคนน้องมึงบินเหี้ยอะไรเนี่ย
1: ทำไมเนี่ยก็นายผ่านมาก็ต้องถอดปีกตอนหางบินน่ะ
0: มโนราพ่อมึงใส่เกงลายลูกไม้เหรอ
1: แล้วมึงลำบินตรงไหนอ่ะ
0: เอาดีๆสีบอไร
1: ฮะ
0: เอาดีๆ
1: ให้ทำอะไร
0: สีบอไร
1: มึงแล้วมึงไม่เอาสีบอไรตั้งแต่แรก
0: กูเหนื่อยสีบอไร
1: กูเหนื่อย
2: ส่งกับการเวรดำจากประเทศพม่าดำสิบ่ได้

0: อยู่นี่ไป
1: รถ
0: ไปกูพี่ปล่อยหนูตาหนูเป็นตูด
1: มึงมากับมันใช่ไหม
0: หนูไม่ได้มากับมันหนูมา
1: คนเดียวตอบความจริง
0: หนูมาคนเดียว
1: มึงอยากไปไหม
0: อยาก
1: เอางี้อีคิวมึงเก่งกูชอบ
0: จ้ะ
1: มึงเสียงดี
0: จ้ะ
1: มึงพูดเพราะ
0: จ้ะ
1: มึงเล่นลิเกขำ
0: ขอบคุณค่ะ
1: มึงช่วยเล่าเรื่องตลกให้กูขำหน่อยเดี๋ยวกูจะปล่อยมึงไปเล่าเรื่องตลกอะไรก็ได้ให้กูขำแล้วกูปล่อยมึงไปเลย
0: แล้วถ้าไม่ขำอ่ะครับพี่
1: มึงก็ไม่ได้ไปไง
0: กูจะเล่าเรื่องอะไรอยู่
1: เอาเรื่องตลกตลกอ่ะ
0: หนูมีเรื่องอยู่เรื่องนึงค่ะ
1: ว่ามา
0: เรื่อง
1: ไม่เอาไม่เอานะเรื่องที่มานอนสิงห์บุรีได้ผู้ชายสิงห์บุรีไม่เอานะ
0: ไม่ใช่
1: ไอ้เนี่ยไอ้แอปส้มอะไรฮอนเด็ดอะที่เราชอบเล่นเนี่ย
0: หนูไม่ได้เล่นหนูจะเล่าอยู่เรื่อง
1: เล่าเรื่องตลกมา
0: หนูมีหนูเคยแอบรักผู้ชายอยู่คนนึง
1: แอบรักผู้ชาย
0: แอบรักผู้ชายอยู่
1: ไอ้พวกมือกองออฟแอปอะไรป่ะ
0: ไม่ต้องพูดเดี๋ยวตบหน้าหนูเคยแอบรักผู้ชายอยู่นึงค่ะ
1: รักผู้ชายอยู่1คน
0: ใช่ค่ะแล้วหนูก็ให้เขาทุกอย่างเลยค่ะ
1: เออ
0: แต่ว่าพอให้เขาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปนอนกับผู้หญิงอื่นค่ะ
1: แล้วไงต่อ
0: ขำมั้ยคะ
1: ไม่ขำอ่ะมันไม่ตลกอ่ะเอาเรื่องตลกตลกอ่ะ
0: เรื่องตลกตลก
1: ตลกตลกตลก
0: พี่มองหน้าหนูติ
1: พี่มองหน้าหนู
0: ตลกไหม
1: ไม่ตลกอ่ะ
0: นู่นน่ะนู่นน่ะใครมาน่ะ
1: ใครอ่ะ
0: นั่นน่ะพี่มองติ
1: ใครอ่ะ
0: ใครกูไปแล้วช่วยด้วย
1: จับตัว

0: ายจะช่วยเจ้าพี่ชเวรองกลับมาได้หรือเปล่าหวังเลยท่านนาย
1: เป็นเวลาเดียวกับที่พวกท่านชเวรองเดินทางกลับสู่เมืองตองโกประเทศ
2: สุนันท์วันนี้น้องพี่พระองค์ท่านมาแล้วไหมคะ
0: พี
2: ่พระองค์
0: ท่านพี่ชเวรองกลับมาปลอดภัยใช่ไหมพี่คะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่า
2: พี่ปลอดภัยดีเน
0: า
2: ะ
0: หม่อมฉันดีใจจังเลยเจ้าพี่รู้ไหมหม่อมฉันน่ะทรงเป็นห่วงเจ้าพี่มากท่านน้าน่ะก็จิตใจหดห่อกลัวว่าท่านพี่จะเป็นอะไรไป
2: ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงข้าชเวลองแต่ข้าแปลกใจไอ้มังรายถูกจองจำแล้วเหตุไหนจึงไปช่วยพี่ได
3: ้เพราะว่าองค์หญิงกับท่านน้ามามหารามินให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าถ้าหากองค์ฉันมังรายไปช่วยเหลือพระองค์ได้องค์หญิงสุรัตน์ปดีจะยอมแต่งงานด้วยพะยะค่ะนี่ลายลักษณ์อักษรท่านน้าแปะโป้งไว้เนี่ย
4: มีลายสื่ออยู่พง
2: มีความจริงเหรอน้อง
0: ก็หม่อมฉันทรงเป็นห่วงเจ้าพี่นี่ไหมคะแม้แต่ชีวิตหม่อมฉันก็ถวายกับเจ้าพี่ได้
2: จะว่าไปแล้วถ้าหากข้าชเวลองยกน้องสาวสรัตวดีให้เป็นคู่แต่งงานกับไอ้มังรายก็เท่ากับว่าข้านั้นตัดคู่แข่งไปได้หนึ่งคนโอ้ยแบบนี้ก็แจ๋วเลย
4: แจ๋วงานช่วยเล่นกันเต็มที่แล้วแจ๋ว
2: กูต้องพูดกับมึงตาหวานนะมึงเนี่ยในเมื่อน้องสาวของกูเป็นกษัตริย์ตัดแล้วคืนคำไม่ได้ที่สำคัญมีหลักฐานด้วยการนี้ข้าพเจ้าจะขอยกน้องสาวพระกนิษฐาให้เป็นคู่แต่งงานกับบางรายแล้วจัดงานเสียวันนี้เลย
5: ขอบพระทัยมาก
6: แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้แต่งงานกับสุวามานบ้างล่ะ
2: ไอ้ก๊อฟ
4: ครับผม
2: จัดการพิธีแต่งงาน
4: คือตอนนี้เราบอกงานเฉพาะในเมืองถูกไหมแขกเรือก็ยังพอมีแล้วที่สำคัญตอนนี้มีคนกล่าวประวัติ
2: อ๋อกล่าวประวัติพิธีกรเหรอ
4: พิธีกรต้องมี
2: อ๋อมีปะวะ
4: มีแล้วเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
2: งั้นไปนำมาสิ
4: ขอเชิญคุณสรยุทธ์ด้วยนะครับคุณสรยุทธ์อยู่ไหนครับ
2: สรยุทธ์ที่มาจากช่อง3ป่ะ
4: ไม่ใช่ช่อง7 เรียนเชิญด้วยนะครับคุณสรยุทธ์คือตอนนี้มันต้องมีพิธีกรพิธีกรเสร็จเข้าพิธีหลังคำสั่ง
7: พบกับพิธีกรหลวงครับ
3: คิวซี่เนี่ยเขาเป็นศิลปินที่ขยันมากๆเลยนะ
4: เหมือนเปลี่ยนชุดไม่ทันอ่ะ
8: ลดหน้าไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยยังจะให้ห่วงว่าเป็นพิธีกรอีก
3: เอานี่เดี๋ยวประกาศเสร็จเนี่ยได้รางวัลแน่นอน
8: จริงไหมนะพี่
3: จริง
8: โอเค
3: พี่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะ

0: ไม่มั่นใจ
1: พี่ต้องระบุด้วยว่าจากใคร
0: จากพี่สาวจากเขาย้อย
1: เขายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้กำลังแบกเขามาอยู
1: ่เขาจะเขาไม่แบกเขาทำไม
2: เออเขาหายเขาแล้ว
1: หายเขากราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพรักกับผมนายชินรงค์วงสุวรรณได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในงานมงคลสมรสระหว่างนายวิรัตไม้หอมและเจ้าสาวนางหวยดวงใจอันดับต่อไปผมใคร่จะกล่าวประวัติเจ้าบ่าวให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบกันโดยทั่วหน้านายวิรัตเกิดเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2531วันนี้ให้เด็กหน่อย
2: เด็กมากเลย
1: เขาเป็นบุตรของคุณพ่อนอนแพและคุณแม่พาดพังตั้งแต่เขาเกิดมาไม่เคยช่วยบิดามารดาประกอบสัมมาอาชีพใดๆขี้เกียจสันหลังยาวสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจมิวายเว้นวันยังความระอาให้กับบิดามารดาและญาติๆเป็นอย่างยิ่งจนมาถึงวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569เขาได้เดินทางไปทำการแสดงลิเกณจังหวัดสิงห์บุรีในขณะที่เขาทำการแสดงลิเกอยู่นั้น
3: ที่นี่หรือเปล่าวะ
1: เขาได้เกิดอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดบริเวณลิ้นปี่เพื่อนๆในทีมงานจึงนำตัวส่งสู่โรงพยาบาลสิงห์บุรีโดยเร่งด่วนคณะแพทย์

0: อย่างสุดความสามารถอนิจจามิได้ประสบผลสำเร็จนายวิรัตได้จากพวกเราไปเมื่อเวลา16นาฬิกาเศษยังความดีใจให้กับบิดามารดาและญาติญาติเป็นอย่างยิ่งคณะแพทย์ได้ลงความเห็นว่านายวิรัตเป็นโรคจังไรลงตับตอแหลลงกระเพาะติดเชื้อดอกทองในกระแสเลือดและเกิดภาวะแทรกซ้อน
1: ไม่เคยเจอโรคแบบนี้นะ
0: กระหรี่ล้มเหลว
2: ว่าไม่ได้รางวัลแล้วนะ
0: ตายเป็นผีแล้ววิรัตผู้อาภัพชีพมาดับก็ดีมีคนนาเจ้ามาพ่ายกลายเป็นผีไปไม่ลาไม่พบหน้าแล้วนี่ไอ้หมาในโธ่นรกมารับเจ้ากลับไปแล้วคงไม่แค้วกุดคุยสุดแก้ไขยมมาบานปุบปับรับเจ้าไปคนจัง

0: เฮียแม่เฮียก็เฮียเนี่ยเขาเป่าขึ้นมาเมื่ออะไรของมึงเนี่ยงานศพเฮียเป่าสามพังโพเก็บไปเป่างานเฮียก๊อฟดิอ้าวเฮียเพียงไม่ตายแตกเล่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันต่อครับจบแล้วผมก็เสีย
1: วันนี้มีผู้ไหมครับ
0: ฮะผู้เอามีผู้ค่ะ
1: อ๋อครับ
0: พี่คะมีผู้ใช่ไหมคะค่ะจุดได้เลยค่ะ
1: เชิญเลยครับ
0: จากวัดพระเลี้ยงแตกเชิญค่ะป๊อปไปจังมากเลยค่ะอีกดอกนึงเหรอคะจุดเลยค่ะจุดเลยค่ะไปไปไป
2: หัวผู้ด้าน
0: ป๊อปไป

0: ูว่าผู้ด้าน
1: โอ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยรู้มาก
2: ไอ้สัตว์คนละคณะกันแล้ว
1: ไหน
2: พี่เอกนี่พี่เอก
1: เมื่อกี้ใครพูด
2: นี่เอก
1: อ๋อพี่เอกคะพี่เอกกับพูดถูก
2: เอกไอ้เอกกับเอก
1: ว่าพี่อย่าพูดมีความหมายค่ะผู้มันด้านค่ะมุกเนี้ยใครๆเขาก็เล่นพี่ลองดูผู้หนูหน่อยค่ะจับไว้ไฟ
0: ทำไมผู้มันมีกลิ่นด้วยล
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตั้งแต่เช้าเปียกหมดแล้วค่ะ
3: อ่ะขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับที่จะมาเล่นน้ำสัง
1: ใครชูมุดมันจะ

0: ู้ชายทรยศ
1: นะ
0: อีกคนชั่ว
1: นะ
2: สุมามานี
3: ่สุมามาน
2: สุมามาน
3: สุมามาน
2: สุมามาน
3: ลูกพ่อ
2: สุมามาน
1: สุมามาน
2: สุมามาน
3: เอาละครับ
2: ท่านผู้ชมเมื่อสุมามานกลับมาความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นติดตามชมครับกับผลงานการแสดงพระเอกภูธรศิริวกรพรพระแก่

0: กาศอยู่แล้วว่าเจ้าต้องมาที่นี่เจ้ารู้หรือเปล่าข้าไม่ได้รักสุรัตน์วดีเหตุผลที่ข้าประกาศแต่งงานเพราะข้าแค้นใจพ่อของเจ้าทั้งที่รู้ว่าเราทั้งสองคนรักกันกลับยกเจ้าให้แต่งงานกับเจเรชายและสิ่งสำคัญหากเม้นข้าบางลายนี่ประกาศแต่งงานกับองค์หญิงสุรัตน์วดีเจ้าคงจะหนีไปไกลไม่กลับมาที่นี่อีกสุมามานหัวใจรักของข้ามีให้ต่อเจ้าเพียงผู้เดียวสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมาะกับเจ้าทุกคนต่างรักอยากจะได้หนีไปกับข้าบางลายเถิด
1: จะหนีไปก็เถิด
2: จะไปไหนฮะ
3: เสียงปรบมือต้อนรับเจ้าภาพเอกคืนนี้ครับสิริวกรพรพระแก่สับเปลี่ยนกับน้องกรวิรัชชนนท์หรือรับบทบาทเป็นเจเลชายสุมามานเจ้าจะไปไหนข้าตามหาเจ้าตามหาด้วยใจนี่ไงจดหมายของพ่อเธอเขียนลายลักษณ์อักษรเอาเข้าไว้ถ้าเจอเธอที่ไหนให้ไอ้เลคนเนี้ยพาสุมามานไปเป็นเมียได้ไหม
0: เจริญชัยรักคนที่เขารักเราดีกว่าไปรับรางวัล
3: ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับ
0: หญิงงามในโลกนี้มีอีกมากมายสุมามานคือสมบัติของข้ามังลายเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหลีกทางเข้าไป
3: บางครั้งข้ารักสุมามาจะให้ข้าไหว้ข้าก็ไหว้จะให้ข้าขอข้าก็ขอข้าจะแต่งงานกับสุมามา

ข้าให้เจ้าไม่ได้ถ้าเจ้าอยากจะได้สุมามันอาวุธจับขึ้นมาเอาชนะข้าได้ข้าจะมอบน้ำให้กับเจ้า

0: สุมามานไปทั้งนั้นพระองค์ในฐานะที่ข้าชเวลองเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ขอยึดสุมามานเข้าหลวง
1: พระองค์ไม่ได
2: ้โปรดเถิดพระเจ้าข้าพระองค์ท่าน
1: พ่อ
2: ไอ้เจเล
1: จ๋าม
2: ึงพาเมียของมึงกลับบ้าน
1: แต่ว่าก
2: ูบอกให้มึงพาเมียของมึงกลับบ้าน
1: ขอบคุณจ้ะพ
2: ่อองค์หญิงสุรัตน์วดีเจ้าค่ะเชิญเถิดพระเจ้าค่ะเชิญคู่ยอดดวงใจของพระองค์ท่านสู่ตำหนักชั้นในและพักผ่อนตามสมควรเถิดพระเจ้าค่ะข้าได้ทรงโปรดอาจยาโทษมีผลกล้าวบัดเวลานี้ข้าพระเจ้ามังมหารามินได้ทำหน้าที่พ่อครบถ้วนสมบูรณ์ได้ทำหน้าที่ทหารโดยชายชาติบุรุษจากนี้ไปก็สุดแล้วแต่พระองค์ท่านชเวลองเองเถิดพระเจ้าค่ะ

0: ก็มีคู่กันแต่ฉันชเวลงไม่มีใครเลยทหารพะยะค่ะทหารของข้าชเวลงกูอีกแล้วอ๋อพะยะค่ะทั้งโรงไม่เหลือใครเหลือกูแล้วว
1: ันนี้หลายบทบาทนะ
0: ไม่เป็นไรงานช่วยเราเต็มที
1: ่สมก็เป็นน้องรักของสิริวกรจริง
0: ๆพะยะค่ะเต็มที่พะยะค่ะ
1: ได้ไปเลยตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจพาข้าไปเที่ยวหน่อยสิ
0: ไปรัชดาไหมพะยะค่ะ
1: รัชดามีอะไรวะ
0: รัชดามีของสวยๆงามๆของอร่อยเยอะเลยพะยะค่ะ
1: แล้วพากูไป
0: ไปพะยะค่ะก้าวหมดฉันจะพาฝ่าบาทไปเที่ยวพะยะค่ะ

0: ใหญ่แห่งหนึ่ง
1: ประมาณ
0: ส่งพนักงานแสดงท่านผู้ชมครับคิวซี่
2: นี่ไหนบอกว่าจะพาไปรัชดาแล้วพามาทำไมเนี่ยโอ้โหบนเขาบนเหวสูงขนาดนี
1: ้คนเรามันต้องหิวใจด้วยการธรรมชาติบำบัดผมฉันอยากให้พระองค์แบบไม่เครียดคลายเครียดก็เลยพามาเที่ยวภูเขา
2: คนเราไม่สบายใจ
1: ใช่
2: ป่ามาเจอต้นมงต้นไม้ก็จะได้
1: ต้นไม้ธรรมชาติ
2: ดีขึ้น
1: พะยะค่ะ
2: โอ้ขอบใจคิวซี่มากเลยนะที่ดูแลข้าเป็นอย่างดีเลย
1: พะยะค่ะ
2: เดินทางมาไกลอากาศก็ร้อนอยากเสวยน้ําน่ะ
1: รอสักครู่นึงพะยะค่ะเดี๋ยวไปเอาให
2: ้ข้าชเวลงเป็นถึงองค์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นบุรุษ

ินพี่พร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างยศศักดินาแก้วแหวนเงินทองแต่ความสูงส่งของข้าไม่สามารถพิชิตหัวใจของผู้หญิงได้เลยต้องมาพ่ายแพ้ทหารของตัวเองแบบนี้สินะที่โบราณได้กล่าวเอาไว้อันเหวลึกอย่านึกกลัวเหวตื้นอันเหวลื่นอย่าขนองไปลองพลักตกเหวหินปีนป่ายง่ายได้นะตกเหวรักกระเสือกกระสนจนตัวตาย

0: ใช่นางสุมาวันพี่รักเธอนะหากชาติหน้ามีจริงขอให้เราสองคนได้รักกันอย่าต้องพลัดพรากเหมือนกับชาตินี้เลย
1: จดหมายจดหมายให้องค์หญิงองค์

0: นมันมีความสุขคนมันมีความรักจะมาอิจฉากันไม่ได้นะแต่ว่าสิทุกทีเคยนอนแต่คอกม้าแล้วมาแต่งงานอย่างเงี้ยไม่เคยปูที่นอนไม่เคยกางมุ้งด้วยแล้วไปซื้อมุ้งมาใหม่ด้วยไม่เป็นไรเนาะความรักครั้งแรกเดี๋ยวกางให้เจ้าสาวนอนขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับพี่เคยกางมุ้งให้ผู้หญิงไหมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบกับศิลปินในทีมงานศิลปากรบอลพระแก่ด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านทุกสถานที่ที่มานั่งเป็นกำลังแรงใจให้กับพวกเรา
2: ขอบคุณนะครับความรักความเมตตาปราณีที่ให้กับ
1: คุณนวลน้ำใจกับพระเอกศิลปกรด้วยนะ
0: ซื้อมาใหม่ด้วย
3: ชมครับเพิ่งผ่อนบังมาหมาดๆเลยครับ
0: แล้วหูไหนเป็นหูไหนก็ไม่รู้เนี่ยเป็นไรลองผูกเอาหูนี้ดีกว่าแต่งงานนักทีต้องมาอิจฉาด้วยคนเรา

0: คนเพิ่งมีความรักครั้งแรกครับท่านผู้ชมทะเลชายไม่เคยทำครับอะไรแบบนี้เป็นทหารเลี้ยงมาแต่ตอนนี้กับมีเมียแล้ว
1: ขอบคุณนะครับน่าจะใช่เนาะคนไม่เคย
0: ดูบทบาทการแสดงครับของสิริวกรพรพ่อแก่ครับ
1: กลางมุ้งแล้วเดี๋ยวร้องก่อนร้องก่อน
2: เวรกรรมอะไรไม่รู้ก็ไม่อยู่ไอ้บ้าเนี่ยทหารเลี้ยงมาทำอะไรอ่ะ
1: เจ๊กลางมุ้งไง
2: เหม็นไปหมดเลย
1: มาเร็วนอนในมุ้งเดี๋ยวยุ่งกัด
2: หมายความว่ายังไง
1: เอาก็สุมามานอนนี่ไงเขาก็นอนนี่ไง
2: หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพูดจาลามกจกกระเบิดใครจะนอนด้วยไม่ทราบ
1: เอ้าก็สุมามานกับเขาไง
2: ไม่มีทางฉันสุมามานจะไม่ยอมนอนกับทหารเลี้ยงม้าอย่างท่าน
1: เอ้า
2: ลงไปนอนข้างล่าง
1: แต่ว่าเราคู่มันกันนะ
2: ถ้าไม่ยอมฉันจะหนีไปอีก
1: ครั้งเอ้าเอ้าเอ้ยอมก็ยอมอุตส่าห์กางมุ้งไว้ซะสวยเชียวเอามุ้งไหม
2: ไม่เอา
1: ไม่เอาไง
2: ลงไปเลยเหม็นกับอะไรก็ไม่รู
1: ้ไม่เอาไอ้เนี่ยมุ้งอ่ะ
2: ไม่เอาเอาออกไปเลยถ้าอยากจะนอนในมุ้งก็ไปกลางนอนคนเดียวข้างล่างนู่น
1: ได้ได้ได้
2: จำไว้นะอย่าคิดที่จะขึ้นมานอนวันนี้เด็ดขาดถ้าขัดขืนคำสั่งฉันจะหนีไปจากที่นี่

0: มามันข้าทนเห็นดูเจ้าอยู่กับชายอื่นไม่ได้สุมามันอย่าเสียงดังหนีไปกับข้าข้าทนไม่ได้ถ้าหากว่าเจ้าจะตกต้องเป็นเมียของเจเรชายไป
1: ฉันจะหนีไปกับเธอ
2: จะพาสุมามานไปไหน
0: สุมามานคือสมบัติของข้าข้าทนไม่ได้ที่จะเห็นสุมามานนอนเคียงคู่อยู่กับเจ้า
2: แต่มึงอย่าลืมสุมามานเป็นสมบัติของกูอย่างถูกต้องมึงไม่ใช่
0: วันนี้ถ้ามึงอยากได้สุมามานผมเอาชีวิตของเขามาแลกเ
2: ถอะก็เอาซื้อวะสู้มัน
3: ได
2: ้ไอนี่มึงกล้าเป็นชู้กับเมียค่อยจะเรชายอยู่นั่นหรือความนี้จะต้องรู้ถึงหูของพระองค์ท่านองค์หญิงสุรัตน์วดีถ้าฉะนั้นมึงเอาไปคืนเฝ้าองค์หญิงกับกู
1: พ่อ
2: สุมามาน
1: เป็นไป

ถวายบังคมพระเจ้าเขาองค์หญิงสุรัตน์วดีชีก็กระหม่อมมังมหาราวินขึ้นเฝ้ากราบบังคมทูลบัดเวลานี้มีเรื่องจะแจ้งเนื่องด้วยเจ้ามังร้ายลักลอบเป็นชู้กับสุมามานเมียของไอ้เจเรชายพระเจ้าค่ะ

0: ความจริงใช่ไหม
1: เป็นความจริงพะยะค่ะ
0: ฉันอยากจะถามจากปากเธอสักคำหนึ่งว่าเธอรักสุรบดีบ้างไหมตอบ
1: ฉันไม่ได้รักพะยะค่ะ
0: เธอรู้ไหมผู้หญิงที่มันเจ็บที่สุดคือมันไม่มีน้ำตาเหลือให้ไหลอีกแล้วนั่นคือความเจ็บที่สุดผู้หญิงแล้ววันนี้มันก็มาถึงเธอรู้จักสัตว์เดรัจฉานไหมสัตว์กับคนน่ะมันต่างกันพระสัตว์เดรัจฉานน่ะบางประเภทมันเลี้ยงเท่าไหร่ก็เลี้ยงไม่เชื่องแต่คนมันแยกผิดชอบชั่วดีได้แต่แปลกที่ร่างมนุษย์เลี้ยงเท่าไหร่ถึงได้เลี้ยงไม่เชื่อง

ที่เธอเป็นแค่เด็กวันอยู่กับหมอมาถึงได้เลี้ยงไม่เชื่อมาสัตว์เดรัจฉานในเมื่อเลี้ยงไม่ได้ฉันสู้เท่ากันดี

พระน้องเจ้าสุรัตน์วดีบัดเวลานี้พี่เองไม่มีกระจิตกระใจที่จะปกครองบ้านเมืองแห่งนี้สืบไปจากนี้พี่ขอสละราชสมบัติราชสมบัติทั้งหมดแห่งนี้พี่ขอมอบให้เจ้ามังรายเป็นคนปกครองลงนามองค์กษัตริย์ชเวลงค์

0: มครับต่อจะแสงจากเพลงของท่านนักร้องของคุณนพรัตน์ไม้หอมอุดมบทบาทเป็นเจ้ามังก็ได้ดังที่หลวงตาเคยบอกเอาไว้เจ้ามังลายจะสูงสุดก็เพราะผู้หญิงและต่ำสุดก็เพราะผู้หญิงครับท่านผู้ชม
1: มังลาย
0: เหตุการณ์เป็นเช่นไรติดตามชมผลงานการแสดง

คนเราไม่ถึงคราวตายวายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นข้ามีอาสังเมื่อถึงคราวตายวายชีวันไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกยังเสือกตายสุรัตน์วดีเมื่อสักครู่นี้เจ้าชิงชังด้วยข้ามังร้ายอุปมาข้าเป็นสัตว์เดรัจฉานบัดนี้ฟังคำสั่งกลับไปในตำหนักของเจ้าไม่มีความจำเป็นอย่าได้โผล่หน้ามาให้ใครเห็นอีกไป

0: นี้ข้าขึ้นเถริงราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ขอตั้งกฎท่านนามังมหารามินปีนี้อยู่เท่าไหร่แล้ว
1: 8
0: อะไรนะ
1: ฮะ8
0: ฮะอายุเท่าไหร่พูดให้มันชัดเจน
1: 48
0: 48
2: โอ้โหนี่ออกกันนอกพลัสอีกเหรอ
0: มึงพูดอะไร
2: ไม่ใช่
0: มึงอยู่เฉย
2: นอกพลัสลูกบังหลวงคนละคนกัน
0: ในคณะนี้กูไหว้ได้คนเดียว
2: เพราะแก
0: อีก12ปีก็จะเกษียณอายุงานนับถอยหลังไปเนี่ยช่วงหลังท่านนามังมหารามินมิได้สร้างคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้ามังลายขอปลดยศกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่ามากินเงินเดือนหลวงโดยที่ไม่ทำอะไรเลย
2: โอดจังวะ
3: หน้าที่ใดดวงใจไม่ไหวหวั่นจะฝ่าฟันอุปสรรคและขวากน้ำแม้สิ้นชาติวาสนาชะ

0: ตาสั่งจะฝากน้ำให้โลกรู้กูก็ใช่บุคคลที่ข้าพเจ้านั้นเทิดไว้เหนือหัวนั่นคือองค์กษัตริย์ชเวลงแต่เพียงผู้เดียวหาใช่เจ้าไม่ไอ้มังร้าย
1: พ่อจะฝากเลี้ยงแมวด้วยนะสองตัว
2: ส่วนเจ้า
1: ไอชิด
2: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่งตัวเป็นชายเป็นทหารเอกคู่พระไทยด้วยข้าพเจ้ามังลาย
1: ฝ่าบาท
2: ไอ้ชิดมึงมันจะพูด
1: หม่อมฉันเป็นกระเทยหม่อมฉันออกสงครามไม่ได้หม่อมฉันกลัว
2: มือมึงไม่เคยจับดาบ
1: ไม่เคย
2: แล้วมือมึงเคยจับอะไรวะ
1: ไอ้พูดไม่ล่ะให้โล่งไปเลยหม่อมฉันไปไม่ได้จริง
2: ๆสุมามานบัดนี้ข้ามังลายมีทุกสิ่งทุกอย่างจากเด็กวัดขึ้นมาเป็นประมุขปกครองแผ่นดินถามสักคำหนึ่งเถอะระหว่างข้ากับจเดชัยเจ้าจะเลือกใคร
3: ข้ารักจเดชัย
4: สุมามาน
2: ตอบให้ครับเจ้ารักใคร
3: ข้ารักจเดชัย
5: ขอเดชะฝ่าพระบาทบัดนี้รองยายยกกองทัพมาแล้วพะยะค่ะ
2: เมื่อเจ้ารักไอ้จเรชายกองทัพยกมางั้นเป็นคำสั่งของข้ามังลายไอ้จเรชายมึงจงยกกองทัพไปแต่เพียงผู้เดียวห้ามพกพาอาวุธไปถ้ามึงพ่ายต่อศัตรูกูจะกลับมาให้กูเห็นหน้าไป
5: กระแสและสั่งของกษัตริย์ใหม่คือมังราย
4: สมามา
3: ข้าขอโทษ
4: ข้าขอบใจที่เจ้าเล็งเห็นความรักของข้าแต่ข้าก็เสียใจเสียใจที่ข้าดูแลเจ้าไม่ได้ข้าไม่มีฝีไม้ลายมือถ้าข้าออกศึกอกสงครามข้ารู้ตัวดีว่าข้าก็ต้องตายแต่จำไว้ให้ดีนะคนอย่างไอ้ชายเลี้ยงม้าคนนี้มันจะไปปฏิญาณในหัวใจของตัวเองว่ามันจะรักเธอเพียงผู้เดียวถึงแม้แต่ชายกระโปรงไม่ได้แตะมันแค่มองมันก็มีความสุขที่สุดแล้วดูแลตัวเองดีๆนะ
3: ดูแลเชิญขอโทษ
4: หม่อมฉันทูลลาพะยะค่ะ

0: บัดนี้ไม่มีเจเลชัยถามสักคำหนึ่งเถิดสุมามันเจ้าจะรักข้าได้หรือยัง
1: ไฟสูงจนเกินศักดิ์ไฟรักจนเกินตัวท่านรักข้าเหรอรักข้าแล้วทำกับพ่อข้าแบบนี้ได้ยังไง
0: ในเวลาพ่อเจ้าล่ะทำร้ายจิตใจของข้าต้องไม่เห็นใจบ้างหรือไงเขารู้ว่าเราสองคนรักกันแต่ยกเจ้าให้แต่งงานกับเจเลชัยพ่อจะทำถูกอย่างนั้นเหรอมันสมควรแล้ว
1: ส่วนเจเลชัยท่านก็รู้ว่าเขาเป็นแกทหารเลี้ยงมา

0: อนท่านมาให้เขาพกไปเท่ากับท่านสั่งให้เขาไปตายกลางสนามรบงั้นท่านต้องจำไว้นะหากแม้ว่าวันนี้จะเลชายจะต้องไปตายกลางสนามรบฉันสมมานคนนี้จะขอไปตายเคียงข้างกับจเลชัน
1: สมมานกูไม่อยู่แล้วไอ้เมื่อพ่อแม่มาบอกมึงจะตีเนี่ยกูไม่อยู่ถ้ากูอยู่อีกหน่อยมึงไม่สั่งทหารมาลุมซ้อมกูหรอ
2: แค่นี้มึงยังโซมไม่พออีกเหรอ
1: ก็คนเรามันสวยจากภายในสู่ภายนอกคนเรามันไม่ได้อยู่กันที่ภายนอกเว้ยความดีเท่านั้นความดีมันจะเอาชนะทุกอย่างกูเคยลองมาแล้ว
3: แล้วเป็นไง
1: มันไม่เห็นความดีกูไงควายกูไม่อยู
3: ่กับใคร
1: ไม่ต้องถามสัตว์กูไม่อยู่กูไม่อยู่มึงอยู่กับลูกน้องมึงอะไรเนี่ยลูกตัวที่รักของมึงมึงอยู่กันไปกูกลับตะบุญประการกูกลับวัดทองธรรมกูไปแล้ว
2: ไปกันให้หมดมิตรที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อยอย่ามาใกล้กูกูนี่โคตรผิดหวังในตัวมึงมากเลยมึงรู้ไหม
4: นี่กูเป็นพ่อมึงนะ
2: มึงบ้าอำนาจทั้งที่วันนี้ไม่ใช่คณะมึงแท้ๆมึงยังไล่คนนู้นออกคนนี้ออก
4: กูลืมกูนึกว่าคณะกู
2: ถ้าวันนึงเป็นคณะมึงเองมึงจะไม่ไล่กูออกเหรอไอ้นบอย่าไอ้สัตว
4: ์เอามึงด่ามึง
2: อย่านะ
4: นี่มีไลฟ์สดมึงด่ากูเหรอ
2: กูไม่เกี่ยวมึงอ่านป่ะ
4: มึงด่ากูเหรอฮะ
2: มาไอ้เหี้ยกูฟันมาคณะใครมึงอ่าน
4: ศิริวกร
2: ใช่นพรัตน์มั้ย
4: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่อย่ามาด่ากูดีสิงห์บุรีบ้านกู
4: บ้านมึงเหรอ
2: บ้านกู
4: กูไม่เห็นมีใครครบมึงเลยเนี่ย
2: ก็นั่นน่ะสิแอะฮี้อะไรอ๋อกูนี่โคตรผิดหวังในตัวมึงเลยมังไรมึงทำอะไรมึงรู้ไหมวันที่มึงต่ำสุดใครอยู่ข้างมึงทุกคนอยู่ข้างมึงคุยเปล่าหน่อยในวันที่มึงสูงสุดมึงกลับลืมทุกคนมึงลืมได้ทุกคนแม้กระทั่งเพื่อนมึงทำเพื่ออะไรมึงถามดิมึงทำเพื่ออะไร
5: ออฟแอปมีไหม
2: ไม่มีกูจะโศกเอาดีๆวันเกิดใครในเฮียดีๆสิในวันที่มึงต่ำสุดเพื่อนทุกคนอยู่ข้างมึงแต่ในวันที่มึงสูงสุดมึงลืมทุกคนเพราะนาคยังไม่เข้าโบสถ์อีกเหรอไอ้มังลายมึงจำคำกูไว้นะเพื่อนวันใดที่มึงไม่มีไอ้เจเลชายไอ้เจเลชายตายเมื่อไหร่คนที่เสียใจและรู้สึกผิดที่สุดนั่นคือมึงจำไว้

0: ้องโน้นดีกว่าทะเลชายข้าจะไปช่วยเจ้าทะเลชายเจ้าบางรายจะคิดได้ว่าส่งเจ้าทะเลชายไปตายทัพต่อทัพปะทะกันระหว่างอลังยากับทะเลชายครับท่านผู้ชมไอ้จเรชาย
1: ฝ่าพระบาท
0: มาขวางกองทัพกูมึงหมายความว่าไง
1: ในการครั้งนี้หม่อมฉันไม่อยากให้เกิดศึกเกิดสงครามองค์อลองยาสิบนิ้วของก้าวหม่อมฉันไอ้จเรชายกาบบาทของพระองค์ท่านถอนทัพกลับไปเถอะพี่เจ้าค่ะ
0: ต้องอุปเทศไล่เร็วหรือซึ่งกษัตริย์จึงได้ส่งทหารเลี้ยงมาออกมากราบและขอร้องให้กูถอยทัพกลับไปไอ้ชเวลองอยู่ไหนให้มันออกมาสู้กับกู
1: ขอเดชะในการครั้งนี้หม่อมฉันเป็นแม่ทัพมาเพื่อตัดศึกในการครั้งนี้หม่อมฉันขอพระเจ้าค่ะ
0: และเชเวลอง
1: ตอนนี้องค์ราชบุตรเชเวลองสิ้นสวรรคตไปแล้วพระเจ้าค่ะ
0: เชเวลองตายแล้วแล้วตองอู่ประเทศใครเป็นกษัตริย์และใครเป็นคนออกคำสั่งให้มึงมา
1: ตอนนี้คนที่เป็นกษัตริย์ในแผ่นดินตองอู่คือองค์กษัตริย์มังลายองค์กษัตริย์มังลายสั่งให้ก้าวหม่อมฉันมาพระเจ้าค่ะ
0: ไอ้เด็กวัดขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งตองอู่ประเทศเอ้าถ้ามึงขอร้องกูให้กูถอยทัพกลับไปได้กูจะถอยทัพแต่มีข้อแม้มึงต้องเอาชนะกูให้ได้เสียก่อน
1: พระองค์

0: สู้เพื่อศักดิ์ศรีถ้ามึงอยากได้รับชัยชนะมึงจงเอาชนะกษัตริย์อรองยายังกูให้ได
1: ้ของฉันจะลองดูเพียครับเจ้าจะเลชายเป็นเพียงแค่ทหารเรียกมาไม่มีฝีไม้เลยที่จะต่อกรได้
0: ฟังให้ดีไม่เจริญชายวันที่กูพลาดท่าเสียทีให้กับอีมังรายมึงคือคนที่สักหน้ากูจนเป็นรอยแผลเป็นให้กูอับอายมึงฟังให้กูเกลียดพวกมึงกูเกลียดคนตองอูกูเกลียดพวกมึงกูเกลียดคนตองอูไอ้ยัย
1: ฟังตาจะเลยตายทิ้งกันรู้จบ
0: ให้ไอ้มังร้ายเอามาสู้กับกู
1: เจ้าจะเลยชายถูกฟังโดนแต่ทั้งสองข้า

0: ามาเธอมาทำไมมันอันตรายเธอมาทำไมไปกลับไป
1: แต่เธอที่เธอเป็นแบบนี
0: ้โอ้ย
1: มันก็เป็นเพราะฉันฉันขอโทษนะที่ไม่เคยเห็นความรักอันมีค่าของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่บัดนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าท่านคือคนที่รักข้ามากที่สุดข้าขอสัญญาข้าสัญญาว่าข้าสมมาบานจะดูแลเจเลชัยจนว่าข้าจะสิ้นลมหายใจ
0: สมมาบานไม่เจ้าไม่ต้องดูแลข้าเจ้าจะดูข้าทำไมตอนนี้ข้าเป็นคนพิการแล้วจะมาดูข้าทำไมไปข้าไป
2: สมมาบัดนี้ข้ามังลายรู้ซึ้งถึงหัวใจมนุษย์ทรัพย์สินเงินทองลาภยศมันซื้อความรักความจริงใจไม่ได้ที่ผ่านมาข้ามังลายสู้อุตส่าห์ทำตัวให้เทียบเท่ากับเจ้า

0: ต่เมื่อยามที่ข้ามังลายเป็นกษัตริย์มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเจ้ากลับไม่เลือกข้าเมื่อชีวิตของข้ามังลายมันมาจากศูนย์ข้าก็จะกลับไปจุดเดิมของข้าทะเลชายแผ่นดินนี้ไม่คู่ควรกับข้ามังลายข้าขอมอบบัลลังก์นี้และสุมามานให้กับเจ้าเพราะว่าเจ้าจะเลชายเจ้าคือผู้ชนะใจนาง
1: ชโย
2: ผู้ชนะใจนาง

0: ชัยและแอนซาวขอบคุณครับค่ำคืนนี้ยุติทำการแสดงไว้เพียงเท่านี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Machanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Machanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Machanga Resort Casino. Visit Machanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ปิดท้ายกันไหนๆพูดถึงไฟป่าเมืองท่องเที่ยวของเอเชียหมดในชั่วข้ามคืนครับตัวชมไปดูภาพไฟป่ารุนแรงที่เมืองโอมิชเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของโคเอเชียผืนป่าถูกไฟเผาวอดกว่า 6,000 ไร่ประชาชนนับพันอพยพหนีตายผู้บาดเจ็บจำนวนมากเป็นไฟป่าที่มีผลกระทบกับประชาชนคนโคเอเชียรุนแรงและก็เป็นเมืองท่องเที่ยว 6,200 ไร่ท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือเมืองโอมิชกลายเป็นสีแดงแบบนี้เมืองนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงามตั้งอยู่บนชายฝั่งดาเมเชียนโอบล้อมด้วยผืนป่าและเนินเขาหินโอ้โหโคเอเชีย
2: ต้องระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า280นายค่ะรถดับเพลิง90คันเครื่องบินโตยน้ำอีก4ลำเพื่อจะควบคุมเพลิงล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเปิดเผยนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่หน่วยกู้ชีพในเมืองสปลิตที่อยู่ห่างออกไปทางเหนือ25กิโลเมตร36รายค่ะในจำนวนนี้14รายต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
1: 7รายอาการสาหัสอยู่ในภาวะวิกฤตศูนย์พักพิงฉุกเฉินเปิดให้บริการในหลายเมืองตลอดเส้นทางจากเมืองโอมิชไปที่เมืองสปริตรองรับผู้อพยพได้ประมาณ 1,000 คนขณะที่หน่วยดับเพลิงระบุว่าไฟป่าครั้งนี้รุนแรงมากเผาทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างมหาศาลล่าสุดรายงานสถานการณ์ในเมืองโอมิชเริ่มขี้คายลงบ้างเจ้าหน้าที่และเครื่องบินดับเพลิงส่วนหนึ่งถูกส่งไปสมทบเพื่อดับไฟอีกจุดทางตอนใต้บริเวณคาบสมุทรเปลเยชักซึ่งเป็นที่พื้นที่ป่าแล้วก็แหล่งปลูกองุ่นทำไวน์ชื่อดังโอ้โหภาพน่ากลัวจริงๆนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวดังของโคเอเชียและแน่นอนนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า
2: สภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้งผิดปกติค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยุโรปต้องเผชิญกับไฟป่าที่รุนแรงในฤดูร้อนนี้ค่ะ
1: ภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นไฟป่าที่อบล้อมชุมชนที่อยู่อาศัยและพื้นที่ป่ากว่า 6,200 ไร่ทำให้ภาพค่ำคืนเหนือเมืองโอมิชคนเข้ามาแสดงความเห็นหลายคนว่านี่มันอย่างกับวันสิ้นโลกนอกจากเผาไหม้รอบชุมชนกับพื้นที่ป่ายังเผารถยนต์ของชาวบ้านเสียหายอีกจำนวนมากหลายคันรถยนต์ถูกไฟไหม้ขณะขับหนีแบบนี้โอ้โหโอ้โหอากาศร้อนจัดกับภัยแล้งที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศอากาศสุดขั้วก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าทั่วทวีปยุโรปในฤดูนี้โดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสสเปนและกรีซเช่นเดียวกับภูมิภาคบอลข่านก็เผชิญกับคลื่นความร้อนหลายรอบเช่นเดียวกัน10:48 นาทีเรื่องเล่าสาธิตด้านหนึ่งแผ่นดินไหวก็เขย่าโลกอีกด้านหนึ่งเรากำลังเจออากาศสุดขั้วช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวครับ
3: ช็อตแบบเนี้ยเรียกอ่อนแอส่วนเนี้ยดัชมิวเดียวันช็อตจะช็อตไหนก็ดิวดัชมิวเดียวันช็อต
4: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
5: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
7: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
3: X-Force Mitsubishi X-Force HEV

0: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สถังน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
1: 10:50 นนะครับเรื่องราวสาธิตท่านผู้ชมครับแจ้งข่าวร้ายมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มอีกรายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อกลางดึก12 กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตล่าสุดหลังเหตุการณ์ผ่านไปกว่า1 เดือนทำให้เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้เป็น39 รายแล้วเมื่อวานนี้ช่วง9:44 น10 ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23 ปี
2: ท่านเป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าตำรวจคอมมานโดค่ะท่านเสียชีวิตที่หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุของโรงพยาบาลตำรวจนะคะหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นี้ค่ะโดย10ตำรวจโทธนกรทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยของร้านช่วงเวลาที่เกิดเหตุค่ะจุดที่เจ้าหน้าที่ไปพบร่างก็คือบริเวณโถงร้านฝั่งประตูทางออกที่2หลังจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าได้รับบาดเจ็บรุนแรงค่ะก็เสียชีวิตลง
1: แสดงความเสียใจด้วย39 ศพแล้วนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เจ้าของร้านก็ยังรักษาตัวอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาดูเมื่อวานนี้เรื่อง call center กระทรวงดิจิทัลจัดงานเกี่ยวกับกรณีของการป้องกันปัญหาภัยออนไลน์สัญจรท่านผู้ชมฮะโดยรัฐมนตรีดีอีชัยชนกชิดชอบเป็นแม่งานนายกเตียนุทินชาวเรือกูลเดินทางไปเปิดงานเมื่อวานนี้ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงหรือกรุงเทพพิวัตรที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นภาพนี้นี่ฮะประเด็นที่ต้องบอกกล่าวก็คือรัฐบาลยืนยันนายกเตียนุทินชาวเรือกูลบอกนะครับท่านผู้ชมนอกจากการเปิดงานที่พูดถึงการเตือนภัยกันเนื่องจากเทคโนโลยีทำให้คนเข้าถึงสะดวกขึ้นแต่วิชาชีพก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นแต่คุณนุทินบอกนะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาสถิติอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ในช่วง 6-7 เดือนลดลงมาเกินกว่า 50%ติดตามจับกุมผู้กระทำผิดบันเดินบัคดีและไล่ตามยึดทรัพย์เป็นเงินสดบางทีกว่าจะไล่ตามอาจจะหายไปแล้วเอาไปฟอกหรือเอาที่เรายึดมาไปขายข้อตลาดมันเสียเวลารัฐบาลตั้งเป้าหมายจะลดคดีหลอกลวงเอาไว้สูงที่สุดเพื่อไม่ประชาชนตกเป็นเหยื่อแต่ขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องมีภูมิคุ้มกันต้องรู้นะครับว่าอีซี่มันนี่นะมันไม่มีนั่นก็คือน้ำตีประกาศนะครับท่านผู้ชมว่า 6-7 เดือนที่ผ่านมา call center scammer ลดลงมาเกินกว่า 50%
3: ในเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นถ้าใครโทรมาขอให้โอนเงินใครโทรมาแจ้งว่าเราเป็นหนี้ขอให้โอนค่าดอกเบี้ยหรือญาติเราเป็นหนี้ไปทำผิดตรงนั้นมาตรงนี้มาต้องจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยขอให้พึงบอกกับตัวเองก่อนว่าไม่ต้องทำไม่ว่าเขาจะขู่ยังไงก็ตามไอ้การที่จะร่ำรวยข้ามคืนได้ผลตอบแทนเยอะๆจากการโทรศัพท์สายเดียว2 สายเนี่ยมันไม่มีหรอกครับมีแต่เรื่องของการหลอกลวงที่ทำให้เราเดือดร้อนรับเนี่ยวันนั้นท่านผู้ช่วยผบ.ตร.กับทางปปง.มารายงานเนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภามีนาจนมาถึงกรกฎาเนี่ยมันดรอปลงมาเกิน 50% แล้วก็สามารถที่จะติดตามจับกุมมาดำเนินคดีแล้วก็ไล่ตามทรัพย์แต่อย่างว่าทรัพย์เนี่ยมันเป็นเงินสดอะกว่าจะไล่ตามกลับมาคืนได้มันก็อาจจะหายไปแล้วก็ตั้งสูงสุดนะครับสิ่งที่น่าเห็นใจที่ผมประสบมาก็คือเวลาพบกับเหยื่อเหล่านี้แม้กระทั่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วพอโทรศัพท์ call center มาครั้งเดียวมาหลอกให้ไปลงทุนมีผลตอบแทนสูงแกก็โอนเงินไปหมดเลยเท่าที่มีอยู่4 ล้าน 5 ล้านบาทที่เก็บมาตั้ง

0: วิตถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวโดยที่ตัวเองยังถ้าเกิดไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ตัวเองก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขไม่เป็นหนี้เป็นสินมีชีวิตหลัง
1: ก่อนหน้านี้บนเวทีนี่นายกเสียงยังแหบดูเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แหบต่อเนื่องมาเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าตัวหมายถึงน้ำตีระบุนะครับว่าประเด็นเรื่องสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์หรือภัยออนไลน์ถูกยกไปวาระแห่งชาติก็มีการตักเตือนประชาชนว่ารัฐบาลนะไม่มีนะการทวงเงินผ่านโทรศัพท์ขอให้ฉุกคิดขนาดเดียวกันก็ใช้เวทีนี้ในการบอกว่าเนี่ยรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะทำประโยชน์มากเลยนะทำโครงการนี้ไม่น่ามีคนคิดถึงตลอดไม่คิดถึงผมเลย
3: วันนี้ขออภัยเรื่องเสียงนะครับเสียงไม่ค่อยดีแต่ก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานในส่วนของรัฐบาลเราถือว่าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างจริงจังในระดับวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครเห็นภาพนี้ก็ต้องมั่นใจแล้วครับว่ารัฐบาลถือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังมันจะไม่มีแต่เพียงกระทรวงดีอีกระทรวงเดียวเท่านั้นแต่จะมีตัวหัวหน้ารัฐบาลก็คือตัวผมนี่แหละแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลรับผิดชอบของผมนะครับมีกระทรวงมหาดไทยมาคอยป้องกันแล้วก็ปราบปรามอยู่ดีๆแม้กระทั่งเป็นลูกเถอะร้อยวันพันปีไม่เคยโทรมาร้อยวันพันปีไม่เคยขอตังค์ไม่เคยบอกว่าให้เราโอนไปทำนั่นทำนี่หรือแม้กระทั่งเพื่อนหรือว่าบุคคลที่อ้างตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อ้างตัวเป็นหน่วยงานภาครัฐให้ไปจ่ายค่ามิเตอร์ให้ไปจ่ายค่าภาษีให้ไปจ่ายค่าปรับอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องกราบเรียนนะครับไม่มีครับรัฐบาลจะไม่ทวงเงินท่านผ่านโทรศัพท์มือถือรัฐบาลไม่สามารถจะให้ท่านโอนเงินโดยการให้คนใดคนหนึ่งโทรมาแล้วก็บอกว่าช่วยโอนเงินมาเบอร์นี้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาขู่ว่าถ้าไม่โอนแล้วจะเสียค่าปรับ3เท่า5เท่า10เท่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเรื่องนี้ในสารระบบเพราะฉะนั้นก่อนโอนเงินท่านหยุดคิดสักนิดนึงไม่ต้องไปกดลิงก์หรอกครับอ่านแล้วก็อ่านไปอย่าไปแชร์ไปที่เผลอๆไปทำให้เกิดความเดือดร้อนผิดพรบคอมด้วยอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าจับเขาได้แต่เงินท่านหายไปแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปเอาเงินจากที่ไหนถ้าเขาใช้ไปหมดแล้วเอามาคืนท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเราเองให้ได้มากที่สุดก่อนสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้ทำก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นอันมากในการช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนทั่วไปตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้มิน่าถึงมีคนคิดถึงรัฐมนตรีชัยชนกอยู่ตลอดเวลานะครับไม่คิดถึงผมเลย
1: นั่นท่านผู้ชม
2: ค่ะ
1: คุณชัยชนกบอกเมื่อวานนี้เป็นแม่งานงานนี้นะครับท่านผู้ชมถึงการแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์คุณชัยชนกบอกผมเองยังเคยถูกคอลเซ็นเตอร
2: ์ค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์โต๊ะทำงานเลยค่ะท่านเองก็พูดคุยแล้วก็ถามแต่พอเขารู้ว่าเรารู้ทันเขาวางสายไปเลย
1: หมายความว่าหมายถึงห้องทำงานที่กระทรวงดี
2: ค่ะ
1: มีมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์โทรมาเลยเบอร์โต๊ะทำงานเลยเหรอขนาดเดียวกันคุณชัยชนกก็ย้ำนะครับว่าที่ผ่านมาการทำงานของผมตั้งแต่คุณอนุทินได้คำประหารประเทศรอบนี้8เดือนได้นโยบายว่าการแก้ปัญหาต้องบูรณาการทุกหน่วยงานผลงานดีขึ้นชนิดที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้มากขนาดนี้คือตัวเลขการหลอกลวงลดลงมากกว่า 50% ไม่เคยมีรัฐบาลใหม่ไหนที่ทำได้มากขนาดนี้นะ
4: กระทรวงตัวโทรศัพท์ของผมเป็นสแกมเมอร์ของ
5: เบอร์ส่วนตัว
4: ไม่เบอร์โต๊ะ
5: เอาเบอร์โต๊ะ
4: กระทรวง
2: เออเหร
4: อตามที่ทุกคนได้รับฟังนั่นแหละครับมาสอบถามข้อมูลใช้คนนี้ไหมอะไรไหมแล้วผมก็สอบถามกลับว่าเอ๊ะชื่ออะไรอะไรแบบไหนแล้วก็พอเขารู้ว่าเรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วเขาก็
5: แล้วกรณีอย่างนี้จะแนะนำประชาชนยังไง
4: ในกรณีแบบนี้ผมคิดว่าจริงๆมันต้องมีสติผมคิดว่าอย่าให้ความกลัวมาครอบงำมันจะมี2อย่างที่จะทำให้เราหลงกลได้หนึ่งคือความกลัวกับสองคือความโลภ
5: ความโลภใช่
4: ผมคิดว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรมันเรามีสติในชีวิตเองเรารู้ว่าอะไรว่าโอกาสนี้มันเกินจริงอะไรที่เราไม่เคยกระทำความผิดด้วยไม่ควรจะต้องมากลัวเรื่องแบบน
5: ี
4: ้มันจะลดลงไปได้เยอะ
1: นี่ไอ้มิจฉาชีพรายนี้มือถือก็ไม่โทรเข้าเบอร์โต๊ะทำงานในห้องการทำงานที่กระทรวงดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ท่านจะต้องไล่ล่าให้ได้นะขนาดเดียวกันคุณชัยชนกก็ยอมรับนะครับเมื่อถูกถามถึงการอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านกังวลไหมโครงการ THAI Passport ซึ่งจะเปิดโครงการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

0: วันพุธหน้านี้แล้วเนี่ยคุยชัยชนกบอกเรื่องที่จะถูกอภิปรายเรื่องนี้เหรอต้องโดนแน่ๆอยู่แล้วแต่ไม่กลัวไม่กังวลเพราะยืนยันในกฎหมายมีการตรวจสอบทั้งภายในให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูลปรับปรุงสัญญาให้ประชาชนกับรัฐได้ประโยชน์มากกว่าเดิมจึงไม่มีอะไรต้องกังวลมั่นใจได้ไหมว่าจะชี้แจงได้ต่อสภาสามารถชี้แจงได้ถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างแน่ๆแต่ยอมรับว่าต่อให้ชี้แจงยังไงก็คงไม่ถูกใจฝ่ายค้าน
1: AI พาสปอร์ตจะโดนแปลว่าอภิปรายไปด้วยครับผม
2: ก็ต้องโดนแน่ๆอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่กลัวไม่กังวลอย่างที่บอกแต่ต้นเรายืนหยัดในกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับนะครับผมได้มีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ทางฝั่งการตรวจสอบเองแล้วก็ได้มีการไปทำในเรื่องของการปรับปรุงสัญญาให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมอีกจากที่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมไม่มีอะไรต้องกังวลผมชี้แจงได้แบบถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างแน่ๆแต่ก็มั่นใจเหมือนกันว่าต่อให้ชี้แจงยังไงก็ไม่ถูกใจผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนที่อย่างที่สุดมันเป็นการลดการเหลื่อมล้ำโครงการนี้ผมเอาไปโชว์เคสตอนที่เราไปเวทีโลกจะเป็น Global AI Event เป็นที่ประเทศจีนเป็นบูธเดียวที่มีรัฐมนตรีหลายประเทศมาโฟกัสดูเรื่องนี้ชื่นชม
1: ในฐานะเลขาธิการพรรคเราต้องคุยกับส.ส.ในพรรคไหมครับว่าจะโหวตไปที่ทางเดียวกันแน่ๆใช่ไหมครับ
2: ว่าไม่ต้องมีการคุยนะคร
1: ับ
2: เร
1: ื่อง
2: น
1: ี้มันจะ
2: เรื่องของยังท่านนายก
3: ขอความคิดเดียวนอกจากเรื่องไอ้มันมีเรื่องอื่นเรื่องส.ว.เรื่องอะไรเรากังวลไหมครับ
2: ไม่กังวลครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่กังวลจริงๆเรายืนหยัดเหมือนเดิมคือเป็นการหยิบยกเรื่องเก่าๆที่ได้มีการพูดคุยมีการตรวจสอบมีกระบวนการที่ดำเนินการอยู่แล้วที่เรามั่นใจครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมคุณชัยชนกบอกตอนไปงาน AI โลกที่จีนกับนายรัฐมนตรีมีบูธเกี่ยวกับ PHA พาสปอร์ตมีต่างชาติเข้ามาชื่นชมนะ
4: เป็นบูธเดียวเลยค่ะที่รัฐมนตรีหลายประเทศสนใจและชื่นชมเพราะว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้
0: นี่ท่านผู้ชมผมก็ต่อเนื่องไปเลยหลังจากฝ่ายค้านคุณรัฐพงษ์ลืมปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านได้ประกาศตั้งแต่ว่าวันศุกร์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างแน่นอนแผลอื้อเลยมันจะเป็นหัวสว.ไม่จะเป็นเรื่องอื่นใดมีบินมีใบเสร็จหลายรายการเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นที่ฝ่ายค้านจะยื่นซักฟอกสมัยประชุมสภาหน้าแน่นอนกังวลไหมนายกตอบเฉยเลยลักษณะเย้ยหน่อยๆมันข่าวใหม่เหรอมันข่าวใหม่เหรอก็รู้อยู่แล้วสมัยประชุมสภาก็มีสิทธิ์ยื่นต่อสภาได้ปีละหนึ่งครั้งอภิปรายไม่วางใจทั้งนี้ก็เคารพในสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านเขาต้องทำประโยคสำคัญของนายอนุทินก็คือเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาจะไปจะเอาผลงานจากที่ไหนล่ะ
5: มันเป็นข่าวใหม่เหรอเราก็ทราบอยู่แล้วว่าในการในสมัยประชุมรัฐสภาเนี่ยฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะยื่นได้ปีละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคารพในสิทธิแล้วก็ในหน้าที่ที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับจะต้องทำเพราะถ้าท่านไม่ทำท่านจะเอาผลงานที่ไหนใช่ไหมตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลครับมีแต่พรรคมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยนะครับเราคุยกันทุกแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับทุกวันเดี๋ยวนี้เราก็ทำงานกันเหมือนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แล้วนะครับเราทำงานทุกวันรัฐบาลทำงานทุกวันรัฐมนตรีทุกคนทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรมาเนี่ยมันไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเก่งเพราะว่าคนที่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบใดๆก็ตามเมื่อถูกซักถามเขาก็จะต้องตอบได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอซักพอกด้วยเหมือนผมกำลังตอบผู้สื่อข่าวอยู่ตอนนี้ถามอะไรมาก็ตอบได้หมดเราต้องมั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนไม่เกี่ยวครับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองทุกพรรคไม่น่าจะมีส่วนร่วมใดๆในเรื่องของการได้มาของสว.มันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วดังนั้นโลกโซเชียลเนี่ยถึงต้องมีงานอย่างนี้เกิดขึ้นว่าจะไปเชื่ออะไรโซเชียลให้มากต้องคอยกันกรองใช้พินิจพิเคราะห์พิจารณา
6: คิดว่าเรามีจะมีมุ่งหมายจะฝ่ายค้านมาโหวตให้ไหมคร
5: ับผมไม่ได้คิดตรงนั้นรัฐบาลเสียงมีความเข้มแข็งรัฐบาลมีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคร
0: ับ ตัวอย่างการตอบไหมท่านผู้ชม
4: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ นักข่าวถามถึงประเด็นที่ไปพบคุณทักษิณคุณแพทองธารสอดีตนายกรวมถึงคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์

0: ในงานศพคุณเกรียงกันตินันที่อุบลเมื่อวันก่อนนายมตรีก็บอกนะครับว่าก็พูดคุยกันอย่าไปคิดสิว่าพูดคุยกันไม่ได้อย่าลืมนะรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้ถ้าจะพบขนาดเดียวกันนักข่าวถามถึงความกังวลเรื่องงานไหมนายกบอกกังวลว่ามันจะไม่ฮิตตามที่ต้องการยกตัวอย่างนโยบายที่ทำไปนะไทยช่วยไทยพัด60 40ประชาชนชื่นชมตัวเลขเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นความน่าเชื่อถือประเทศปรับตัวดีขึ้นเงินลงทุนต่างประเทศเข้ามามากมายส่งออกมากขึ้นเกือบ 20% ที่กังวลคือทำไมตัวเลขมันไม่ดีกว่านี้นี
1: ่เราไปพบกันในงานศพของคนที่เราเคารพนับถือมันก็ไม่ใช่เป็นการพบกันแบบบรรยากาศชื่นมื่นสนุกสนานอะไรพูดคุยพบปะกันแสดงความเคารพนับถือกันเป็นเรื่องปกติผมว่าตั้งแต่รู้จักกับท่านนายกทักษิณท่านนายกสมชายท่านนายกแพทองธารก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่พบพูดคุยอะไรกันไม่ได้ตอนนี้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้วทำไมจะพบไม่ได้ถ้าจะพบไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรแต่ว่าถ้าเป้าหมายตรงกันคือพี่น้องประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองนะครับก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาเรื่องประเทศชาติเรื่องประชาชนมาเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จก่อนสงสารต้องเสียงแหบก็ต้องกังวลว่าเป้าหมายที่ทำอยู่มันจะฮิตไหมมันจะโดนไหม60 40ไทยช่วยไทยพลัสได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนตัวเลขทางเศรษฐกิจก็ปรับเพิ่มขึ้นมาความมั่นใจความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเครดิตเรตติ้งอะไรต่างๆได้ถูกปรับขึ้นมาเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามากส่งออกเพิ่มมากขึ้นเกือบ 20% เราก็ความกังวลเราตอนนี้คือแล้วทำไมไม่30แล้วทำไมไม่50 GDP โตเกือบ 2% ทำไงให้มันเป็น 3% ให้เป็น 4% อันนี้ต่างหากที่จะต้องกังวลในความเป็นรัฐบาลพรรคทุกพรรคก็อยากเป็นรัฐบาลไม่มีพรรคไหนอยากเป็นฝ่ายค้านหรอกทุกฝ่ายก็ต้อง
0: ประเด็นนี้เห็นไหมมีคุยนะ
2: ค่ะ
0: กังวลทีเดียวทำไมไม่ได้มากกว่านี้นะ GDP เนี่ย 2% ทำไมไม่ 3 ทำไมไม่ 4 อย่างนี้เป็นต้นอ่ะงานนี้เหมือนงานของคุณอนุทินเลยเมื่อวานจังหวัดจากคนปรากฏว่ามีคุณอนุชาจันทร์พรหมผู้ช่วยผอ.ฝ่ายประชินนครหลวง3ของสำนักงานประชินนครหลวง3โจโจพุ่งปราดเข้ามาคุกเข่ายกมือไหว้มอบพวงมาลัยให้คุณอนุทินลักษณะก็คือเป็นการเข้ามาขอบคุณนายกอนุทินเนี่ยคือเกือบจะกราบแล้วเนี่ย
2: ค่ะ
0: ประคองตัวขึ้นมาสวมกอดก่อนที่พนักงานไปรษณีย์คนนี้จะบอกระบุว่าตนเองเนี่ย
2: เป็นคนที่ได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของนายกอนุทินค่ะแล้ววันนั้นตอนที่มีการส่งมอบหัวใจก็คือเป็นวันที่พายุแรงมาก
0: ทั้งนี้คุณอนุทินก็ยังขึ้นบินเพื่อเอาหัวใจมาให้ผมอยากมาขอบคุณด้วยตัวเองหาโอกาสมานานนี่ตั้งใจมาเลยเรามีภาพนี่นักข่าวก็เลยไปขอมาหัวใจติดปีกปี61ที่ไปรับมาช่วยคนอนุชาที่ว่านี้เนี่ยจากอุดรธานีท่ามกลางสายฝนเอามาเปลี่ยนให้ที่กรุงเทพนี่ฮะนายกอนุทินก็บอกกับชายคนนี้ว่าขอรักษาตัวดีๆอย่าให้ป่วยอีกนาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
3: โอ้เหรอหัวใจ
4: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
5: ใจตรงกันเลย

0: สียงลุงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
1: โอเค
2: จะอยากจะทอดต้มน้ำจิ้มไก่แม่

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: เฮ้ย
3: มึงลงโลกูแล้ว
4: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
5: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
6: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
7: น้อง
8: มันน่าเจอใครวะ
9: คน
7: ย่อง
10: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: หาเลี้ยงตัวเองได้แสดงว่าต้องมีกำไรถูกไหมไม่ใช่ทำเพื่อความสุข
13: ใช
12: ่
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ตอบดัง
13: ๆใช่ค่ะไหนพี่บอกฟังว่าไอ้หยวนไม่ได้ทำอะไรมากไงแต่นี่มันทำแทบทุกอย่างเลยนะพี่การที่พี่โกหกแบบนี้มันไม่แฟร์กับไอ้หยวนแล้วก็ไม่แฟร์กับคนดูช่องฟังด้วย
14: ค่อยคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวดิแล้วบอกก็จะไม่นวลล้มเหลวเหมือนพ่อเลย
10: The Running เงินงานความรักคืนนี้20นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
16: ไก่ทอดแม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษด้วยไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวนี้เฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี
17: ้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปเซียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
18: 11นาฬิกา12นาทีร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับ
19: มีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สีบานเย็นคลิปสีดำแบบนี้มอบให้ท่านชม5ท่านค่ะเป็นแจ็คเก็ตที่สับสนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
18: All New Mitsubishi X-Force HEVให้วงเล็บว่าคดีหัวสวคดีหัวสวเป็นเงื่อนไขนะครับข้อความไม่โดนใจเพราะนี่ก็งวดเข้ามาแล้วท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้แกนนำฝ่ายค้านตัดสินใจไปเปิดเวทีใหญ่ในจุดที่เคยถูกระบุว่าเป็นจุดศูนย์ทำโพยหัวเลยเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยนั่นก็คือที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์อยุธยาเป็นเวทีผู้นำฝ่ายค้านแนวทางปฏิรูปสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลพรรคประชาชนก็จะมีคุณเท้งณัฐพงศ์เป็นผู้เปิดงานในเวทีก็จะมีแกนนำฝ่ายค้านเป็นต้นว่าพันเวกทวีสอดส่องบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติวิรยุทธ์การชูฉัตรบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนสาธิตวงศ์หนองเตยบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าประชาธิปัตย์คุณหญิงสุดารัตน์เกยรัฐพันธ์อดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยมาเสวนากันประเด็นสำคัญจากคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิน่าสนใจของงานนี้ระบุว่าต้องการจะเข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่กติกาสูงส่งรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องให้ทุกวันนี้ก็ทำให้เห็นว่าอำนาจรัฐไม่เคยเห็นหัวประชาชนปัญหาทั้งหมดคุณณัฐพงษ์ระบุนะครับมีการพูดถึงกำแพงเรารู้ตรงกันว่าประเทศไทยมีกำแพงใหญ่ๆอะไรบ้างที่มาการเข้าสู่อำนาจจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนอยู่ในอำนาจฝ่ายบริหารพร้อมจะใช้อำนาจตัวเองทุกอย่างแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างถ้าเข้ามาแบบไม่ถูกต้องมีแต่จะใช้อำนาจทุกอย่างเข้าไปต่อเติมกำแพงให้หนาขึ้นเพื่อคงสถานะหรือตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ประชาชนไม่สามารถจะตรวจสอบทวงดุลได้อย่างที่ควรจะเป็นเพราะองค์กรอิสระจะเชื่อได้อย่างไรกับกระบวนการตรวจสอบองค์กรอิสระปปช.ยกคำร้องกรณียื่นทรัพย์สินนั้นเป็นเท็จของคุณศักดิ์สยามกรณีประธานรัฐสภาก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับการที่จะเป็นผู้ยื่นไปที่ศาลฎีกาถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ยื่นขนาดเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระจะเรียกพยาน

0: ประเด็นเกี่ยวกับคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาจากการเลือกของสว.และยังมีประเด็นหัวสว.คำถามก็คือรัฐธรรมนูญให้สว.มาจากที่มาที่ไม่ยึดโยงประชาชนกลายเป็นว่ากติการัฐธรรมนูญแม้จะอ้างว่าจะมีคนดีกี่คนแต่ถึงเวลาก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเพราะองค์กรอิสระไม่อิสระจริงๆ
1: เช่นวันที่7สิงหาคมมีในเรื่องของการกราดยิงนะครับในโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีนะครับ10สิงหาในหน้าข่าวที่มีอดีตส.ส.นะครับบุกเข้าไปยิงนายกอบจ.ถึงสถานที่ราชการกลับกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมต้องมีความเกรงอกเกรงใจนะครับต่อคนที่ลงมือก่อเหตุหรือเปล่านะครับวันที่10สิงหาคมครับในวันเดียวกันเราเห็นโพสต์การแสดงความคิดเห็นนะครับกับจากนายกรัฐมนตรีนะครับที่ตั้งคำถามเรื่องเอาหัวไปชนกำแพงชนแล้วก็เจ็บอีกวันที่14สิงหาคมครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับในขณะที่กรรมาธิการติดตามงบประมาณนะพยายามเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีนะครับในกระทรวงดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THI Passport แล้วก็มีการแสดงความคิดความเห็นออกมานะครับจากท่านรัฐมนตรีดีที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมาธิการเรียกไปเป็นเพราะว่าคิดถึงหรือเปล่าผมเชื่อว่ามันปัญหาทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยสุดท้ายมันยึดโยงกลับไปที่คำคำนี้เลยครับก็คืออำนาจรัฐของประเทศเราในปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นบุคประชาชนไม่ได้มีประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนคนไทยทุกวันนี้เนี่ยสามารถเชื่อมั่นต่อกระบวนการในการถูกดูตรวจสอบได้หรือไม่ในขณะที่เราเห็นภาพข่าวนะครับว่าปปช.เนี่ยได้ยกคำร้องนะครับคดีหุ้นของคุณศักดิ์สยามเนี่ยซึ่งอาจจะย้อนแย้งกับคำนิยามของศาลรัฐธรรมนูญเราก็พยายามใช้กระบวนการที่เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในการเข้าชื่อนะครับเสนอเพื่อให้มีการตรวจสอบปปช.อีกทางหนึ่งนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ากติกาครับที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับเปิดช่องให้การใช้กระบวนการต่างๆเหล่านั้นจะต้องผ่านประธานรัฐสภาเสียก่อนก็เป็นเหตุบังเอิญครับเรามีเหตุบังเอิญหลายเรื่องนะฮะที่ประธานรัฐสภาเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มก้อนการเมืองอยู่ในพรรคการเมืองเดียวกับคนที่อยู่ในภาพซึ่งปปช.บางส่วนนะครับก็ถูกเลือกมาจากสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังมีประเด็นปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงสว.นะครับซึ่งก็บังเอิญที่สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับก็กำลังถูกสังคมตั้งคำถามว่ามีส่วนโผพันโดยตรงกับกลุ่มก้อนการเมืองบางสีบางส่วนหรือไม่ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมไทยต้องกำลังตั้งคำถามอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ของปปช.ของสตง.ของศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงของกกต.เองนะครับว่าตกลงแล้วที่มานะครับขององค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้นะครับมีที่มาที่ทำให้พวกเรารู้สึกเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะเป็นอิสระจากกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองต่างๆโดยที่ไม่เป็นอิสระจากประชาชนจริงหรือเปล่านะครับผมไม่เชื่อว่าเราจะสร้างประเทศที่ดีขึ้นได้นะครับจากนักการเมืองที่ดีคนที่มีอำนาจที่ดีเพียงอย่างเดียว
0: มีไฮไลท์ผมยกเป็นตัวอย่างหัวหน้าพรรคประชาชาติทวีสอดส่องระบุว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นการกินรั่วประเทศกกต.ต้องไม่ทำอะไรตามเพอใจกฎหมายระบุว่าถ้ามีหลักฐานแค่ควรเชื่อได้ว่ามีผู้สมัครหรือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนทำให้ไม่สุจริตก็ให้ส่งศาลฎีกาสำนวนสืบสวนไต่สวนอนุกรรมการกกต.ชุด26ไม่ว่าจะเป็นใบเลือกตั้งสอรอบเช้ารอบบ่ายเหมือนกันหมดจริงๆกกต.ดูแค่คะแนนก็รู้แล้วถือเป็นหลักฐานเชื่อได้แล้วว่ามันไม่สุจริตนี่เอาแค่นี้มาดูก็ตัดไปได้140คนแล้วที่คะแนนก่อกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนและกกต.ไม่ใช่ศาลเขาส่งหลักฐานมาหมดแล้วแต่คุณมาแก้ข้อกล่าวหาไม่ได้เว้ยไม่ได้กล่าวหาว่าสว.ผิดหรือถูกสุดท้ายถึงบอกว่ากกต.มีหน้าที่แค่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าก็ต้องส่งศาลฎีกาและถ้ากกต.ตัดสินใจไม่ส่งหรือส่งแค่บางคนคุณทวีระบุว่าผู้สมัคร
2: ที่เป็นผู้เสียหายสามารถไปร้องทุกข์ได้ต้องกล้ายื่นเรื่องภายใน3วันว่าเรื่องไม่ชอบเพื่อส่งให้ศาลฎีกา
0: ขณะที่คุณหญิงจุฬารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยเชื่อว่ากกต.ได้ตั้งคงแล้วคงจะเป็นการสอบแค่รายจังหวัดคงเป็นการสอบแค่รายจังหวัดทำให้เห็นเส้นเงินคนตัวเล็กตัวน้อยเพราะฉะนั้นทางแก้เนี่ยจะต้องดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองค์กรอิสระซึ่งวันนี้กลายเป็นว่าองค์กรอิสระไปขึ้นตรงกับผู้มีอำนาจ

คุณสาธิตวงหนองเตยพรรคประชาธิปัตย์ระบุการเลือกตั้งรอบล่าสุดเราได้พรรคการเมืองที่มีอำนาจนิยมยิ่งกว่าในอดีตมีเทคนิคยึดองค์กรอิสระพอยึดการเลือกสอได้ก็ยึดการยึดการเลือกสอวอได้ก็ยึดครองอำนาจนิติบัญญัติได้ทั้งหมดเป็นวิกฤตภัยพิบัติที่ชัดเจนที่สุดกระบวน

0: นี่เปิดข้อมูลเพิ่มอีกท่านผู้ชมต่อเนื่องจากคลิปเสียงที่สัปดาห์ที่แล้วเปิดคลิปออกมาที่มีชายคนหนึ่งลักษณะพูดคุยกับคนที่มารวมตัวกันว่าอ้างเบื้องบนเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
2: จมกับหนี้นอกระบบ
3: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
4: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
5: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็ทำ
1: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
7: ่ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
9: ้ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลั่นเข้าไป
10: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
11: ต้องเอาหน้ากากกลับขึ้นมา
8: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
12: ถ้ามึงอยากได
11: ้เข้ามา
13: คิดพูดมันกินวิญญาณมันเป็นอาหาร
14: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละตา
15: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเทพพันธุ
16: ์กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
17: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
2: คำสารภาพของหมอผีจากเรื่องเล่าสยองขวัญสุดดาร์กเจ้าของยอดวิว7ล้านวิวจาก The Ghost Radio สู่ความสะพรึงขั้นสุดบนจอภาพยนตร์เตรียมดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดดำมืดของจิตใจมนุษย์ที่จะนำพาไปสู่จุดจบเกินคาดคิดคำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
7: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
15: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
0: ใน24นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับผู้ชมกลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนอกจากแกนนำฝ่ายค้านก็เป็นประธานวิปฝ่ายค้านพนิษฐ์วชรศิลป์ซึ่งได้ขึ้นบนเวทีเปิดข้อมูลตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปเสียงซึ่งเจ้าตัวเคยเปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการอ้างถึงเพื่อข้างบนก่อนที่เจ้าตัวเมื่อคืนนี้ก็จะมาโพสต์ขยายความไปฟังคลิปต้นเรื่องอีกทีนึงก่อน
5: จากนี้ไปจะจัดงานอะไรที่บ้านเอาสวทีมงานเราไปหน่อยเอาผู้ใหญ่ไปหน่อยที่บ้านพื้นที่ไม่มีอยากมีโครงการพัฒนาอะไรต่างๆขอโครงการผ่านรัฐมนตรีหน่อยบอกเพราะตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าสวเรา
8: จะ
5: เพราะเมื่อคืนนี้ทางผู้ใหญ่พวกสายทหารก็เข้ามาผู้ใหญ่ไปได้นะอยากจะได้ตัวประธานแต่ทางเรายังนิ่งอยู่เมื่อยังนิ่งอยู่เสร็จแล้วอะไรต่างๆที่อยู่ที่ท่านที่ว่าเป็นปัญหาสำหรับท่านแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ไหนเขาจะดูแลครับเพราะสิ่งที่เราทำนี้เราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจแต่เราทำเพื่อทุกคน

0: ้งหมดอีกแค่นะครับที่ต่อมาเราทำไม่งั้นเราไม่ทุ่มเทแบบนี้นะครับเพราะว่าชื่อเรา9คนส่งไปในเมื่อวานนี้จริงๆนะครับแต่คนที่บอกว่าส่วนกลางกลางนั้นไม่เอาระบบให้มีชุดเราเนี่ย9คนเนี่ยมันหายแต่ไอ้ชุดที่ชื่อไม่หายแต่คนหายหมดนี่เห็นไหมทีนี้เมื่อหายหมดหายไปในช้าปีห้าตอนนี้ติดต่อกลับคืนมาเพราะหลังจากผมขยับแล้วติดต่อคืนมาผมบอกไม่เอาสิ่งที่คุณไปเอาตรงๆคือสิ่งที่คุณไปเราไปได้คุณยังได้นอนพวกผมอีกคุณยังได้นอนพวกผมอีกพวกผมมันสายยาวกว่านี้นะครับสายยาวกว่านี้เราปฏิบัติเพื่อประเทศชาตินะครับท่านเป็นสว.เพื่อประเทศชาติประเทศชาติจะเดินต่อจะส่งพวกท่านเนี่ยคือเป็นคนสร้างนะครับจริงเป็นคนสร้างเพราะงั้นเดี๋ยวครบ9คนแล้วติดขัดอะไรถามได้ส่วนเรื่องปัญหาอะไรที่เขาจะทำอะไรมีเกณฑ์อย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านจะไม่งั้นกกต.เขาประกาศหัวขาดแล้ววุ่นทั้งประเทศเห็นไหม
1: ชอบผ่านไ
0: ม่
1: ได
0: ้แต่มันทำไม่ได้ลองทำนะทุกคนการจบพวกนี้จบแน่นะครับแต่มีความขึ้นมาของสถานเมื่อวานนี้นะเพราะว่าคนเราเยอะกว่าน
2: ี่ฮะคนผลิตอธิบายขยายความตั้งคำถามว่ามีแนวโน้มสูงว่าเจ้าของเสียงในคลิปอาจจะเป็นคนที่ชื่อว่าวิทยาคำพวงก่อนจะขยายความว่าที่เปิดประเด็นนี้เพราะต้องย้ำว่าขบวนการโกงสว.เป็นขบวนการใหญ่ซึ่งถ้ามีจริงต้องมีผู้กระทำจำนวนมากหลายระดับและจะต้องไม่ถูกตัดตอนให้เหลือผู้กระทำผิดแค่ไม่กี่คนระดับแต่ละจังหวัดคนผลิตตั้งคำถามเสียงในคลิปใช่วิทยาไหมโดยระบุว่าทำไมถึงตั้งคำถามแล้วก็โพสต์ภาพระบุคลิปที่เผยแพร่เป็นคลิปที่ไม่เห็นหน้าคนแต่ในเฟรมท้ายๆคลิปจะเห็นภาพของกลุ่มบุคคลในห้องพักที่โรงแรมว่ามีใครนั่งใครยืนตรงไหนและแต่งกายอย่างไรโดยไม่เห็นหน้าบุคคลรู้เพียงแค่ว่าคนที่โพสต์ในคลิปคือคนที่พูดขึ้นยืนและใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินและคุณผลิตระบุว่าได้ภาพอีกหลักฐานหนึ่งภาพ 1.2 เป็นภาพนิ่งของกลุ่มบุคคลในห้องพักที่โรงแรมซึ่งบรรดุองค์ประกอบห้องและการแต่งกายแล้วน่าจะเป็นคนเดียวในภาพ 1.1 คนนี้ใช่หรือไม่แต่ในภาพ 1.2 จะเห็นหน้าตาใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินซึ่งคาดว่าจะเป็นคนพูดในคลิปต้นเรื่องเมื่อเอาภาพ 1.1 กับ 1.2 มาเทียบกับคนชื่อวิทยาภาพ 1.3 กับ 1.4 ก็ระบุว่าจะเห็นความคล้ายในระดับหนึ่งคนผลิตระบุต่อมาคลิปเสียงที่เป็นคลิปต้นเรื่องมาสักครู่กับคลิปที่คุณผลิตระบุว่าเป็นคลิปที่ได้ยินเสียงของนายวิทยาชัดๆตอนนำเสนอที่ประชุมแห่งหนึ่งก็มีการเปรียบเทียบเนี่ยมีคลิปไหม
0: ขอองค์ความรู้ประสานงานแล้วก็ยึดเกาะติดเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นอย.ตัวหนึ่งทำยังไงจะให้ประชาชนลดรายจ่ายก็หมายความสร้างความมั่นใจทุกที่นะฮะผมไปอบต.ไปหลายแห่งผมก็พยายามถามว่าชาวบ้านดื่มน้ำท่านไหมบางทีมันกินข้าวกินแร่หรือกินอะไรดีแต่กลับมาทางเทศบาลเราต้องพยายาม
2: และเทียบกับคลิปต้นเรื่องสิ
0: งานอะไรที่บ้านเอาสวทีมงานเราไปหน่อยเอาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหน่อยที่บ้านพื้นที่ไม่มีอยากมีโครงการพัฒนาต่าง
2: ๆยังบอกต่อไปว่าคำให้การของพยานบุคคลเกี่ยวกับเหตุการณ์แห่งหนึ่งเหตุการณ์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่รังสิตมีพยานบุคคลให้การไว้ว่าเขาได้เดินทางเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้โรงแรม B2 รังสิตวันที่25มิถุนาประมาณ5โมงเย็นมีคนแจ้งให้ไปรวมกลุ่มกับผู้สมัครสอ6-7คนที่ห้องพักโรงแรมโดยพยานคนนี้ให้การว่ามีนายกวิทยาไม่ทราบนามสกุลมาพูดคุยเกี่ยวกับการรวมตัวกันพยานให้การต่อว่านายกวิทยาคนนี้มีการพูดว่าทีมพวกเขามีสมาชิกจากทั่วประเทศประมาณ 1,700 คนเพื่อช่วยกันเลือกบุคคลในทีมให้ได้เป็นสว.รวมถึงมีการไก่ค่อยคำว่าพวกเขากำลังทำเพื่อข้างบนก่อนจะมีทีมงานเข้ามาสอนให้ทุกคนในห้องทำโพยพยานให้การแบบนี้ผลิตตั้งเขาสังเกตว่าเป็นไปได้สูง

0: ว่าเหตุการณ์ในคลิปกับเหตุการณ์ในคำให้การจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันเพราะ 1. คำพูดในคลิปต้นเรื่องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับคำพูดของนายกวิทยาที่ให้ในคำให้การ 2. องค์ประกอบห้องพักแกก็เอาห้องพักไปถ่ายภาพมาเลยมีความสอดคล้องกับห้องพักโรงแรม B2 รังสิตจริงๆนอกจากนั้นพริษก็ยังอ้างข้อมูลการจองโรงแรมมีหลักฐานการจองโรงแรมพบการจอง2การจองที่น่าสนใจ1หมายเลขการจอง FRS001991เป็นการจองห้องพัก5ห้องเข้าพัก25มิถุนายน67ออก26มิถุนายน67ซึ่ง26นี่เป็นวันเลือกสระดับประเทศ
1: ค่ะ
0: ถูกชำระโดยบัญชีที่ชื่อว่า
1: ว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงค่ะ
0: ยอดทั้งหมด
1: 4,700 บาท
0: หมายเลขการจอง FRS001993 เป็นการจองห้องพัก3ห้องเข้าพัก25มิถุนายน67ออก26มิถุนายน67ถูกชำระโดยชื่อเดียวกันเนี่ย
1: ว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงค่ะยอดทั้งหมดคือ 2,820 บาท
0: คุณผลิตระบุว่ายิ่งไปกว่านั้นพอไปดูรายชื่อผู้เข้าพักทั้ง12คนแจ้งทางการ2คนถูกเพิ่มเติมจากที่แจ้งอีก10คนจะพบว่ามีอย่างน้อย8คน
1: ที่เป็นผู้สมัครสว.
0: ก่อนจะทิ้งท้ายเป็นคำถามว่าคลิปต้นเรื่องน่าจะเป็นเสียงของวิทยาหรือไม่เพื่อความเป็นธรรมขอตั้งคำถามกับคุณวิทยาคำพวงว่า1
1: คุณวิทยาใช่บุคคลในคลิปหรือไม
0: ่ถ้าไม่ใช่
1: แล้วคุณวิทยาไปที่โรงแรม B2 รังสิตในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน67หรือไม่
0: 25ถึง26
1: 25ถึง26ค่ะ
0: แล้วถ้าวิทยาได้ไปเจอผู้สมัครสว.ที่โรงแรม B2 รังสิตถ้าไปช่วง25 26ไปเจอไหมถ้าใช่
1: ขบวนการเกี่ยวกับการเลือกสว.ที่คุณวิทยาพูดถึงในคลิปคืออะไรและมีรายละเอียดอย่างไรและขบวนการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือเครือข่ายนักการเมืองส่วนไหนหรือไม
0: ่ยังไม่จบพลิวัชรศิลป์ตั้งข้อสังเกตยิบเลยถ้าคนในภาพคือวิทยาคำพวงถ้าใช่นะเราก็ยังยืนยันไม่ได้หรอกถ้าใช่วิทยาคำพวงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโพน3อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายรับเลือกตั้งล่าสุดเมื่อ11พฤศจิกาคมปี68แม้ยังสรุปไม่ได้ 100% ว่านายกวิทยามีความสัมพันธ์อย่างไรกับพรรคการเมืองไหนหรือมีพรรคการเมืองไหนรู้เห็นกับการกระทํานายวิทยาหรือไม่แต่หลักฐานที่ปรากฏกับสาธารณะนายกวิทยามีความชื่นชอบพรรคภูมิใจไทยเป็นพิเศษสนิทสนมกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยการเลือกตั้งส.ส.ต้นปี69ที่ผ่านมานายกวิทยาแสดงออกชัดเจนในนามส่วนตัวว่าสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยก็มีสไลด์ประกอบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาปี68วิทยาลงในนามกลุ่มโพนสาก้าวหน้าสัญลักษณ์คล้ายสัญลักษณ์พรรคภูมิใจไทยรวมถึงมีการใช้สโลแกนพูดแล้วทำเหมือนกับสโลแกนพรรคภูมิใจไทย 3
1: แม้การทำงานร่วมกันระหว่างนายกท้องถิ่นกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่เป็นเรื่องปกติที่ต้องทำกันทุกที่ตามบทบาทหน้าที่แต่นายกวิทยาดูเหมือนจะมีความใกล้ชิดกับรองนายกและอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทรงศักดิ์ทองศรีจากพรรคภูมิใจไทยมากกว่าปกติแล้วก็ยกตัวอย่างบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานายกวิทยามีการโพสต์ขอบคุณชื่นชมหรือร่วมกิจกรรมกับรัฐมนตรีช่วยทรงศักดิ์ทองศรีอย่างต่อเนื่องแม้เป็นที่เข้าใจได้ว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นการทำงานร่วมกันในโครงการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่นายกวิทยาดูที่นายกวิทยาดูจะให้ความสำคัญและดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยภายใต้รัฐมนตรีช่วยทรงศักดิ
0: ์แต่การเอ่ยถึงคุณทรงศักดิ์บ่อยครั้งการทำป้ายขอบคุณณจุดก่อสร้างการแสดงความยินดีแบบจอดจงตอนได้รับตำแหน่งรองนายกของคุณทรงศักดิ์เหมือนจะสะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกว่าปกติหรือไม่ทั้งหมดนี้แกทิ้งท้ายว่า
1: หวังว่าจะได้รับคำตอบจากคุณวิทยาคำพวงครับ
0: และนี่เป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งเจ้าตัวบรรยายบนเวทีเมื่อวานนี้
2: นะครับอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของสีในคลิปนี้เนี่ยชื่อคุณวิทยาคำพวงใช่หรือไม่ภาพมีความคล้ายกันเสียงผมก็ว่ามีความคล้ายกันระดับหนึ่งนะครับไปหลักฐานชิ้นที่3ครับมีคำให้การของพยานบุคคลท่านหนึ่งนะครับอันนี้ผมดึงมาจากคำให้การของเขาแล้วก็ต้องย้ำว่าเป็นแค่

0: ็นคำให้การของบุคคลคนหนึ่งเขาพูดจริงไม่จริงอันนี้ต้องไปพิสูจน์อีกทีนึงครับแต่เขาให้การไว้แบบนี้ครับว่าเขาเนี่ยได้เข้าพักที่โรงแรม B2 รังสิตนะครับที่ปทุมธานีนะครับวันที่25มิถุนายนแล้วก็มีคนให้แจ้งอยากให้เขาไปรวมกลุ่มกับผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาประเทศอีกประมาณ 6-7 คนที่ห้องพักโรงแรมดังกล่าวโดยมีนายกวิทยาแต่ไม่ทราบนามสกุลไม่ทราบชื่อจริงเป็นคนมาพูดคุยแล้วก็มีการบอกว่านายกวิทยาคนนี้เนี่ยบอกกับทีมว่าเรามีสมาชิกจากทั่วประเทศประมาณ 1,700 คนเพื่อช่วยจะเลือกบุคคลในทีมให้ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาและมีการกล่าวถ้อยคำที่แอบอ้างเบื้องสูงส่วนหลักฐานชิ้นสุดท้ายครับไปดูหลักฐานการจองโรงแรม B2 ครับเราค้นพบการจองโรงแรม B2 เนี่ยมีหมายเลขการจองอยู่2หมายเลขที่สำคัญครับ FRS 001991มีการจอง5ห้องเข้าพัก25ออก26มิถุนายนชำระโดยบัญชีกรุงไทยว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำบูร 4,700 บาทมีอีกหลักฐานการจองอีกอันนึงครับ FRS 001993อันนี้เป็น3ห้องวันที่เหมือนกันชำระโดยว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำบูร 2,820 บาทซึ่งพอไปดูรายชื่อคนที่เข้าพักทั้งที่แจ้งเป็นทางการและที่มีการเติมเข้าไปมีทั้งหมด12รายชื่อผมตรวจเบื้องต้นแล้วมีอย่างน้อย8รายชื่อที่เป็นผู้สมัครสว.นะครับคำถามผมคือว่าบุคคลในคลิปเนี่ยใช่คุณวิทยาคำโพไหมนะครับก็อยากจะถามให้ตัวท่านเนี่ยออกมายืนยันว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่เนี่ยผมคิดว่าก็ให้ท่านสามารถอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ในคลิปนั้นคำพูดต่างๆท่านนั้นท่านหมายถึงอะไรและให้ท่านอธิบายได้ว่าขบวนการนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองตามที่เราสันนิษฐานถูกไหมถ้าใช่แล้วคุณวิทยาคำปูคือใครนะครับก็เป็นคนพบว่าคุณวิทยาณเวลานี้นะครับดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพนสานะครับที่จังหวัดหนองคายถามว่าเกี่ยวกับพรรคการเมืองไหมก็อาจจะพูดไม่ได้แต่โลโก้ของกลุ่มที่คุณวิทยาใช้ก็ดูมีความคุ้นๆอยู่ครับแต่ถ้าถามว่าคุณวิทยาเลือกพรรคไหนวันที่8กุมภาปี69ที่ผ่านมาผมว่าชัดเจนครับเพราะว่าใน Facebook วันที่2มกราคมครับเขียนชัดภูมิใจที่ได้เห็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยเบอร์37นะครับซึ่ง37เบอร์ของพรรค
1: เดี๋ยวต้องรอคำชี้แจงนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้อสงสัยของพลิตวัชรศิลป์อย่างที่บอกขนาดที่คุณพลิตยังบอกด้วยคาดการว่ากกต.จะมีมติหมายถึงลงมติในวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี
2: ้ซึ่งฝ่ายค้านจะจัดกิจกรรมในวันที่29และ30สิงหาคมค่ะ
1: นี่ครั้งที่5ยังไม่จบเหรอ
2: ค่ะ
1: มีครั้งที่6อีกใช่ไหม
2: คุณพลิตบอกว่าเป็นการทิ้งทวนก่อนที่กกต.จะมีมติค่ะ
1: ซึ่งคาดว่าก
2: กต.อาจจะมีการเป่าคดีหลังปล่อยปละละเลยให้กระบวนการหัวสว.เกิดขึ้นได
1: ้โปรดติดตามดูนี่งวดเข้ามาอากกตก็ยืนยันว่าทุกคำตอบจะมีคำอธิบายได้อย่างแน่นอน
2: ค่ะ
1: เอา11เวลา38นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สาทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
4: ้เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
6: ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะ
7: น้ำมันเครื่องพาวซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวยาวล็อกตัวล็อกหัวใจ
8: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวพยนตร์ไทยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
10: ต่อจากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
11: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
12: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
13: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอ่ะ
14: แล้วคุณจะเสียใจ
15: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำลายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
16: วาดฝันวัน

0: 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: ไก่ทอดแม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษชุดไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวหนีเฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี
4: ้เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
6: 11 นาฬิกา 42 นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตัวชมเรื่องที่ร้อนแรงเรื่องหนึ่งก็คือประเด็นที่เรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันก่อนมีการปล่อยตัวผู้ได้รับการอภัยโทษนะครับตัวชมแล้วมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมที่เรียกว่าควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นพิธีปล่อยตัวผู้ต้องรัชทันที่รับประทานอภัยโทษของเรือนจำกลางบางขวางซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นที่ฮือฮาเพราะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่ระดับชาติเล่าตาแสนลี่วัย86ปีนะครับตัวชมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วปล่อยตัวเมื่อรับโทษจำคุกมาเนี่ย8ปี3เดือน28วันทั้งที่ตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยเล่าตาแสนลี่วัย86ปีราชายาเสพติดระดับชาติซึ่งให้การรับสารภาพศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตคือรับสารภาพเนี่ยเป็นเหตุให้ลดจากประหารลงมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตและ8ปี3เดือน28วันก็ได้รับการอภัยโทษหลังจากที่มีการอภัยโทษมา6ครั้งเล่าตาแสนลี่ท่านผู้ชมฮะเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันที่11ตุลาคมวันที่เขาถูกจับนั่นแหละต่อมาศาลสูงสุดพิพากษาก็ถือวันจำวันแรกนี่แหละที่เป็นวันที่เริ่มนับโทษ11ตุลาปี59วันที่เขาถูกจับทั้งนี้เล่าตาเป็นชาวเขาเผ่ารีซอเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยซ่านที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ปี2540เนี่ย
7: ถูกผู้ว่าเชียงใหม่ขณะนั้นก็ไล่ออกจากตำแหน่งนะคะเนื่องจากมีพฤติการลักลอบค้ายาเสพติดค่ะ
6: ปี46
7: เคยถูกจับและดำเนินคดี3ข้อหาคือลักลอบค้ายาเสพติดมีความผิดตามพรบอาวุธปืนแล้วก็จ้างวานฆ่าผู้อื่นติดคุก4ปีค่ะ
6: แต่เล่าตาต่อสู้คดี3ศาลศาลฎีกาตัดสินยกฟ้องทุกคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นลักลอบค้ายาเสพติดพรบอาวุธปืนแล้วจ้างวานฆ่าผู้อื่นหลังจากติดคุกไป4ปีแต่ศาลฎีกายกฟ้องทุกคดีเมื่อปี50ศาลฎีกาให้เหตุผลในคดีนี้เมื่อปีนั้นว่าคำเบิกความของพยานโจทก์ขัดกับเหตุผลและข้อเท็จจริงไม่มีน้ำหนักไล่รับฟังจนลงโทษจำเลยได้หลังฟังคำพิพากษาในครั้งนั้นเล่าตากับลูกชาย2คนออกจากศาลด้วยหน้ายิ้มแย้มระบุว่าดีใจที่ศาลยกฟ้องเพราะไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยืนยาวไม่รู้จักกับขุนสาอดีตราชายาเสพติดโลกตอนนั้นเนี่ยบอกว่าจะกลับไปทำไร่ใช้ชีวิตตามปกติหลังจากนั้นปรากฏตามข่าวหลังจะมีการจับกลุ่มว่าเล่าตามีอาณาจักรที่หมู่บ้านเคยถูกเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบุกตรวจค้นแต่ไม่เคยพบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าตัวลงทุนธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจปั๊มน้ำมันร้านอาหารอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงส่งกาแฟไปไต้หวันจนฐานะร่ำรวยและส่งลูกหลาน
7: ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นหลายคนค่ะ
6: กระทั่งวันที่11ตุลาปี59

0: 11ตุลาปี59ปฏิบัติการจับกุมเล่าตาโดยตำรวจปราบยาเสพติดในยุคของพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขพร้อมด้วยทหารตำรวจโรงพักแม่อายฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าบุกจับกุมเครือข่ายยาเสพติดของเล่าตาแสนลี่ที่ปั๊มน้ำมันของเล่าตานี่แหละท่านผู้ชมที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกว่าร้อยนายเข้าจับกุมโดยไม่มีเหตุประทะจับปูต้องหาประกอบด้วยเล่าตาและลูกชาย2คนคือวิจารณ์อายุ40ปีอดีตกำนันตำบลแม่อายกับสุขเกษมอายุ36ปีพร้อมลูกน้องรวม14คนของกลางเป็นของกลางยาไอ20กิโลยาไอ20กิโลเงินสดล่อซื้อกว่า10ล้านอาวุธปืนสงครามเป็นจำนวนมากพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขระบุได้ตำรวจวางแผนร่วมกับทุกหน่วยงานมานานกว่า2ปีเพื่อเจาะเครือข่ายถึงภายในก่อนวางแผนล่อซื้อยาไอ20กิโลเป็นเงินกว่า10ล้านหลังจับกุมตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านเล่าตาและต่อมายึดทรัพย์ที่ได้จากการกระทำผิดยาเสพติดมูลค่ากว่า 1,000 ล้านที่สุด13ธันวาคมปี60ศาลมีคำสั่งประหารชีวิตเล่าตาจำเลยรับสารภาพ
1: ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตและปรับ 2,500,000 บาท
0: ต่อมาวันที่12ธันวาคม62
1: ศาลอุทธรพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุกตลอดชีวิต
0: และคดียาเสพติดปัจจุบันเนี่ย2ศาลนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอันคดีถึงที่สุดโทษจำคุกตลอดชีวิตคือถ้าไม่สารภาพคือประหารชีวิต
1: ค่ะ
0: เมื่อสารภาพคือจำคุกตลอดชีวิตกระทั่งเล่าตาได้รับประชานอภัยโทษในเดือนสิงหาคมก็คือ14สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัววันที่14รวมเวลาติดคุกจริงเนี่ย8ปี3เดือน28วันท่านผู้ชมข้อที่น่าสนใจตรงนี้เมื่อวานนี้ปรากฏว่าพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรท่านอดีตผู้จัดการตำรวจปราบยาเสพติดในช่วงก่อนที่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขจะมารับหน้าที่แล้วทำงานกันมา2ปีก็แปลว่าเป็นช่วงรอยต่อของท่านเรวัชต่อเนื่องมาถึงคุณท่านสมหมายเมื่อวานนี้พลตำรวจโทเรวัชระบุนะครับว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงหลังจากเล่าตาได้รับใบพระราชปล่อยตัวแสดงความยินดีกับครอบครัวเล่าตาแต่ตนไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรกันไม่ต้องห่วงผมผ่านความตายมาเยอะนี่คงพูดหมายถึงมีคนถามว่าเล่าตาออกมาอาจจะมีการล้างแค้นหรือไม่ประการใดคุณเรวัชระบุนะครับตัวชมนี่ฮะโยงไปถึงที่กรณีน้ำตีห้ามพกปืนตั้งคำถามว่าแล้วให้ผมเอาสากกระเบือไปสู้ตัวเขาหรือครับ
2: เป็นห่วงผมไม่ต้องห่วงครับชีวิตเรวัชผ่านความเป็นความตายมาเยอะวิสามัญคนร้ายเป็นผู้ต้องหาเองก็90เข้าไปแล้วไม่ใช่ไปจับเขามายิงโชว์นะครับสู้กันซึ่งหน้าเพราะนั้นเนี่ยเป็นคนไม่เคยกลัวตายอยู่แล้วแต่เจ้านายผมท่านนายกรัฐมนตรีผมมัดมือผมมึงห้ามพกปืนนะไอ้เรวัชผมเอาสักกระเบือไปสู้กับเขาเหรอท่านผมพร้อมที่จะสู้ผมยังเป็นพลเมืองดีผมพร้อมที่จะเดินตามกฎหมายแต่ท่านบอกห้ามพกปืนท่านไม่เดือดร้อนเนี่ยท่านไม่ได้ไปจับเขาเนี่ยไอ้คนร้ายที่ผมจับไปเนี่ยนะเขามีอิทธิพลทางการเงินสูงยุคนึงนะท่านขอยอดเอ่ยนามท่านนายกทักษิณยังโดนจ้างวานฆ่าเลยมันมีเงินเป็นหมื่นล้านเรายึดมันมาได้แค่พันกว่าล้านมันเป็นราชายาเสพติดแต่ผมไม่ได้ใส่ใจหรอกนะเจอกันก็ฟาดกันนะครับกูสู้มึงไม่ได้กูจะวิ่งไปกัดหูมึงก็แล้วกันท่านว่าเป็นผมจะน้อยใจนะท่านว่าผมควรจะน้อยใจไหม
0: นอกจากนี้อดีตผู้จัดการปราบยาเสพติดพลตำรวจโทเรวัชก็ยังเล่านะครับว่าครั้งแรกที่มีกรณีการจับกุมแล้วศาลยกฟ้องเนี่ยในยุคพลตำรวจเพียวพันธ์ที่ศาลยกฟ้องข้อหาต่อมาคุณเรวัชมาเป็นผู้จัดการปราบยาเสพติดก็เข้าไปสืบข้อมูลแต่การเข้าถึงตัวเล่าตาแสนลี่ยากมากเพราะอยู่บนดอยลูกสาวเป็นนายกอบจลูกชายเป็นนายกอบตมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านศรัทธาแค่อยู่ปากดอยตำรวจจะเข้าเล่าตารู้แล้วก็วางแผนกับเลขาปปส.

0: ถทุนเกาะขึ้นไปผู้สู่ทราบตำแหน่งครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสคุยกับเล่าตาด้วยเรียกเล่าตาว่าเจ็กเพราะเชื้อสายจีนทั้งคู่นี่ฮะบอกว่าเล่าตานักรบด้วยกันถ้าอายุ70กว่าแล้วเลิกค้ายาได้ไหมเป็นผลร้ายกับประเทศถ้าเจ็กไม่เลิกเจ็กเจอผมแต่เจ็กตอนนั้นเล่าตาบอกเลิกแล้วผมบอกก็ไปห้ามลูกหลานด้วยในเวลาต่อมาคุณเรวัตยังบอกช่วงนึงนะครับว่าใช้เทคนิคการเข้าถึงตัวเล่าตาต้องไปส่งสายลับไปจ้างผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งขาวหน้าอกใหญ่จ้าง 500,000 ให้ไปกินกาแฟกับเล่าตาเพื่อล่อซื้อเล่าตาอันนี้ก็เล่าเหตุการณ์ตอนนั้นนอกจากนั้นการจับกุมตอนแรกเล่าตาเนี่ยล่อซื้อของกลาง1กิโลแต่ระดับยาชายาเสพติดตอนนั้นผมใกล้จะเกษียณก็เลยบอกเลย20กิโลเลยยาไอล่อซื้อเป็นเงิน10ล้านคุณเรวัตยังบอกว่าตอนนั้นเล่าตายังพูดเลยเรวัตไว้ใจไม่ได้รอมันเกษียณก่อนแล้วค่อยมาซื้อของกันอาชุดท้ายก็เกษียณจริงๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขขึ้นมาเป็นตำรวจปราบยาเสพติดเจ้าตัวบอกนะครับหมายถึงคุณเรวัตถึงการจับกุมที่ว่านี
2: ้เล่าตาได้เนี่ยผมใช้หมอนวดนมใหญ่เลยวางแผนใช้เงิน 500,000 อีหนูกูจ้างมึง 500,000 มึงไปอ่อยเหยื่อไอ้เล่าตาหน่อยกูดูสายตาแล้วแม่นยังใช้ได้อยู่เด็กคนนี้ก็ไปครับถอดเสื้อในนะครับมันต้องมีเทคนิคโชว์ด้วยนะถ้าไปเปิดมันเซ็งต้องวยแว๊บแว๊บนะเช่ารถเก๋งให้ขับไปเลยอ่อยเหยื่อพอไอ้เล่าตามานี่ก็แถไปสั่งกาแฟมาเจ็กขอเป็นไอ้เราตาเห็นนมเข้าติดเหยื่อปั้งเข้ามาทันทีเลยท่านเนี่ยมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาเล่าตาเป็นเทวดาเหรอจากนักโทษชั้นเลวเป็นชั้นดีชั้นดีเยี่ยมนะมันมีปัจจัยอะไรแฝงหรือเปล่าหรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าผมก็ช็อกครับคดียาเสพติดราชายาเสพติดติด8ปีผมคิดว่าเล่าตาคงเสียชีวิตในคุก
0: นี่ฮะท่านผู้ชมคุณพลตำรวจโทเรวัตยอมรับนะครับว่าช็อกเหมือนกันคดีราชายาเสพติดติด8ปีทีแรกคิดว่าเสียชีวิตในคุกก็เลยตั้งคำถามถึงกระบวนการของรัชทันควรจะมาชี้แจงให้กระจ่างว่าทำไมถึงลดเร็วนะตั้งข้อสังเกตประเด็นเรื่องกรณียึดทรัพย์ได้แค่พันล้านเขาขายมานานถึงเวลาเนี่ยออกไปตอนนี้ตั้งคำถามถึงกระบวนการเรื่องนักโทษชั้นนักโทษต่างรวมถึงเรื่องกรณีประหารชีวิตก่อนจะทิ้งท้ายว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นการพูดแนวประชดนะพูดกันตรงๆเป็นแนวประชดดีใจด้วยมึงค้ายาไปเลยค้ายาไปเลย50ล้านเม็ดจับได้ถึงเวลารับสารภาพแล้วถึงเวลาติดคุก8ปีบ้านเมืองจะได้เรือหาย
2: เล่าตาเป็นเทวดาเหรอจากนักโทษชั้นเลวเป็นชั้นดีชั้นดีเยี่ยมนะมันมีปัจจัยอะไรแฝงหรือเปล่าหรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าผมก็ช็อกครับคดียาเสพติดราชายาเสพติดติด8ปีผมคิดว่าเล่าตาคงเสียชีวิตในคุกกรรมการที่พิจารณาเล่าตาจากนักโทษชั้นเลวเป็นชั้นดีชั้นดีเยี่ยมทำให้สิทธิ์ลดโทษได้เยอะเนี่ยมาเนี่ยมันก็จะได้กระจ่างครับแต่ผมก็ไม่ว่านะเพราะเล่าตาก็ใกล้จะตายอยู่แล้ว80กว่าแล้วนะครับแต่ถ้ามึงค้ายาเสพติดมึงก็ต้องตายในคุกแล้วผมก็เรียกร้องมาตลอดว่าไอ้ที่ยาเสพติดรายใหญ่ประหารชีวิตเนี่ยทำไมท่านไม่เอาออกมาประหารศาลประหารชีวิตแล้วศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาให้ประหารชีวิตทูล9ไปก็ไม่รับทูลไม่รับฎีกาแล้วให้ประหารก็ไปขังรอทำไมล่ะมันก็ต้องประหารไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างถ้าอย่างนี้ผมบอกอีกในแนวประชดนะไม่ใช่เรื่องจริงนะดีใจด้วยมึงค้ายาไปเลยค้ายาไปเลย50ล้านเม็ดที่จับได้ทองหัวภูมิครั้งละ50ล้านเม็ด50ครั้งกำไรเท่าไหร่มึงได้เป็นแสนล้านเวลาถูกจับมึงรับสาภาพเลยแล้วมึงเอาเงินที่มึงมีอยู่แอบๆมาไปวิ่งเต้นเดี๋ยวมึงก็ได้เป็นนักโทษดีเยี่ยมติดจริงๆ8ปีไอ้เอาไปเลยบ้านเมืองไทยจะได้ชิบหาย
0: มีความดุเดือดท่านี้ก็ต้องไปไล่เรียนนะครับว่าทำไมถึงเร็วนะผมไปดูแล้วรายละเอียดเนี่ย

0: เป็นเพราะเหล้าตาลเนี่ยได้2เด้งเด้งหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับคดียาเสพติดซึ่งปกติอภัยโทษเนี่ยลดโทษน้อยมากเมื่อเทียบกับคดีทั่วไปแต่มันได้เรื่องอายุ70ปีท่านผู้ชมฮะถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยครั้งที่1เป็นการพระราชทานอภัยโทษปี2563ครั้งที่1เหล้าตาลในขณะนั้นเป็นนักโทษชั้นกลางปี61เข้าไปติดคุกเมื่อปี59
1: ค่ะ
0: ปี61ยังไม่ได้เลื่อนชั้นเลยยังเป็นชั้นกลางอยู่เพราะเป็นคดีร้ายแรงยังไม่ได้ชั้นโทษตลอดชีวิตได้รับพระราชทานอภัยโทษเฉพาะปล่อยตัวกักขังคือคำพิพากษาเนี่ยพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตและกักขังไม่เกิน2ปีครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ลดโทษตลอดชีวิตเหมือนเดิมแต่ได้รับการยกเว้นโทษให้กรณีกักขัง2เดือน2ปีหมดไอ้ข้อหากักขังโทษกักขังครั้งที่2ครั้งปี63ครั้งที่2ยังเป็นนักโทษชั้นกลางอยู่โทษยังเป็นตลอดชีวิตได้รับการลดโทษตามกฎหมายเนื่องจากคดียาเสพติดรายใหญ่ร้ายแรงรับโทษลดโทษน้อยมากแค่1ใน9 1ใน9ลดเหลือ44ปี5เดือน10วันแต่เล่าตาเนี่ยได้เด้งที่2คืออายุ70
1: ค่ะ
0: ลดโทษลงอีก1ใน5ตามมาตรา11เนื่องจากอายุเกิน70โทษจึงลงมาเหลือ35ปี6เดือน20วันอภัยโทษครั้งที่3ปี64ครั้งที่1ก็ยังเป็นนักโทษชั้นกลางอยู่เลยเพราะเป็นคดียาเสพติดร้ายแรงอย่างที่ว่าคือยังไม่ได้เลื่อนชั้นนะกำหนดโทษณขณะนั้น35ปี6เดือน20วันก็ยังได้ลดโทษจากชั้นกลางคดีร้ายแรงแค่1ใน9แต่ได้เด้งที่2ไง
1: ค่ะ
0: ลดโทษอีก1ใน5ตามมาตรา11เพราะอายุเกิน70ปีต่อมาครั้งที่4ครั้งที่4พระราชบัญญัติโทษปี64ครั้งที่2เลื่อนจากชั้นกลางขึ้นมาเป็นชั้นดีแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่ฮะปี64ติดคุกปี59ปี64นั่นแหละถึงได้เลื่อนชั้นน่ะคือเลื่อนชั้นไม่ได้เร็วกำหนดโทษณขณะนั้นจากที่ลดมา25ปี3เดือน13วันพอเป็นชั้นดีก็ได้ลดถ้าชั้นกลาง1ใน9พอเป็นชั้นดีคดีร้ายแรงยาเสพติด1ใน8ก็ดีขึ้นมานิดนึงก็ถือว่าไม่เยอะก็ลงมาเหลือ22ปี1เดือน16วันแต่ได้แจ้งที่2อายุ70
1: 1ใน5
0: ได้ลดอีก1ใน5เนื่องจากอายุเกิน70พอครั้งนี้ก็เหลือ17ปี8เดือน13วันละครั้งที่5พระราชบัญญัติโทษปี68ขึ้นจากชั้นดีเป็นชั้นเยี่ยมแล้วนั่นก็แปลว่าจากชั้นดีนี่เว้นช่วงหลายปีที่ไม่มีอภัยตั้งแต่ปี64มา68เห็นไหมเขาจะมีชั้นดีชั้นดีมากแล้วถึงเป็นชั้นเยี่ยมกำหนดโทษตอนนั้น17ปี8เดือนคราวนี้พอเป็นชั้นเยี่ยมแทนที่เป็น1ใน8ก็ได้มากขึ้นคือ1ใน7
1: ดีขึ้น
0: เหลือ15ปี2เดือน3วันแต่เล่าตายุเกิน70ได้เด้งที่2ของพระราชทานอภัยพระกฤษฎีกาคือลดลงอีก1ใน5เพราะอายุเกิน70คราวนี้เหลือแค
1: ่12ปี1เดือน21วัน
0: แล้วครั้งที่6ที่ผ่านมาท่านผู้ชมเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วชั้นเยี่ยมกำหนดโทษก่อนจะมีอภัยเหลือ12ปี1เดือน21วันได้รับลดโทษ1ใน7เหมือนเดิมเพราะชั้นสุดแล้วคือชั้นเยี่ยมเหลือกำหนดโทษ10ปี4เดือน27วันเล่าตาก็จะยังไม่ได้ออกถ้าไม่มีเด้งที่2คืออายุเกิน70
1: ได้อีก1ใน5
0: ได้อีก1ใน5ทำให้โทษจำคุกเหลือ8ปี3เดือน28วันปล่อยตัวอภัยโทษ11นาฬิกา59นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: All New Nissan Kicks e-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษออกรถเดือนสิงหาคมนี้รับแพ็กเกจเช็คระยะ3ปี 1-31 สิงหาคมนี
3: ้ด้วยจีโดฮังปอยตีขออะไรกัน
4: เ
5: มื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมาย Dear You จดหมายรักถึงอาม่าปรากฏการณ์ที่กุมหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียวันนี้

0: ราเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ฟังเตาผมสวยนอนสต็อป
1: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
2: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
3: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
4: พี่โกหมายความว่าไง
2: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
5: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เฮ้ยเว้ย
8: มึงลงโลกูแล้ว
9: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
10: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
11: ท่านครับผมเข้าไปในค่ายมวยแล้วครับท่าน
12: น้อง
13: มันน่าเจอใครวะ
14: คน
12: โย
5: ่สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
16: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
17: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
18: อร่อยที
19: ่ทำถึง
20: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
21: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
22: เที่ยงกับ3นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตูชมติดตามข่าวกันต่ออ่ะผมนึกว่าจบนะเนี่ยประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่
23: ะ
22: หลังจากมีการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์อายุเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีไม่นับแล้วไม่ตัดสิทธิ์รวมถึงประเด็นเรื่องการขยายสิทธิ์ออกไปเนี่ยท่านผู้ชมคือจะเริ่มใช้ไอ้ที่ถูกตัดไปก่อนหน้านี้ถือว่ายังได้ต่อไปก่อนจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกันยาถูกไหม
23: ค่ะ
22: และเหมือนว่าจะให้ไปดำเนินการได้วันสต็อปเซอร์วิสอ่ะ
23: ที่อำเภอ
22: ที่อำเภอหรือถ้าติดเตียงอยู่บ้านเจ้าหน้าที่จะไปหา
23: ค่ะ
22: อ่ะทำไมยังเกิดขึ้นปะหมอกคอร้ายเกิดบุรีรัมย์อีกบุรีรัมย์เนี่ยปล่อยให้เกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะจริงๆปลดล็อกแล้วกลายเป็นว่าชาวบ้านในอำเภอประโคนชัยพากันมาแสดงตัวที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารสาขาแต่ละพื้นที่เพราะอะไรเพราะยังจะต้องยืนยันตัวตนกับแบงก์กรุงไทยฮะโดยที่ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นหลายคนมีปัญหาคนชรายังต้องมานี่ผมนึกว่าจบแล้วเนี่ยชาวบ้านในตำบลหนึ่งที่อำเภอตะโคนชัยเหมารถตู้ออกมาจากหมู่บ้านมา6คนเนี่ยหมวย
23: มาวันที่ธนาคารหยุดทำการค่ะ
22: เพราะอะไรเหรอ
23: เพราะว่าไม่อยากจะไปกวนเจ้าหน้าที่เยอะให้เป็นภาระของพนักงานธนาคาร
22: นั่นก็คือเดี๋ยวมาสแกนใบหน้าเองยืนยันตัวตนที่หน้าตู้ ATM
23: ค่ะ
22: ไม่อยากรอคิวหรือสร้างภาระให้ธนาคารปรากฏว่าตู้ ATM ไม่ตอบสนองกับการสแกนใบหน้า
23: ค่ะชาวบ้านก็พยายามนะคะพยายามสแกนแต่ก็ไม่ผ่านหาอุปกรณ์เสริมมาค่ะเอาเก้าอี้มาปีนคิดว่าใบหน้าไม่ถึงกล้องเป็นแบบนี
22: ้ก็ยังไม่ผ่าน
23: ค
22: าดว่าจะมีแสงสะท้อน
23: ค่ะ
22: ผ่านไปกว่าชั่วโมงเมื่อวานนี้เนี่ย
23: ไม่ได้แม้แต่คนเดียวค่ะ
22: เมารถมาเสียเปล่าประโยชน์เลยนี
23: ่โอ
22: ้ตกยังไม่จบเหร
23: อ
22: คนจนนี่มันมีปัญหาจริงๆนะหมายถึงปัญหาที่จะได้รับสิทธิ
23: ์ค่ะคือมันยากลำบากเหลือเกิน
22: นางเอบอกลำบากเหมือนเดิมบัตรคนจนก็อยากได้หลังจากนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยแล้วบุรีรัมย์นั่นเนี่ย
24: ยาก
25: ยากถ้าไม่สแกนก็ต้องเอาเอกสารมอนั่นให้ยิ่งลูกค่ะลูกก็ต้องไปทำงานในมาราชการ
0: แต่นี่ว่างเลยมา
25: ค่ะก็อยากทำอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเอกสารค
22: ่
25: ะ
22: อ๋ออ่ะท่านผู้ชมฮะไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกนะ
23: ค่ะ
22: เอาดูเถอะ
23: ต่อเก้าอี้ก็ยังไม่ได้อะค่ะ
22: ท่านผู้ชมฮะปิดท้ายเบรกนี้มีประเด็นท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดุลเมื่อวานนี้หลังจากกลับพักผ่อนที่วัดก็ปรากฏว่าช่วงสักสองทุ่มสี่สิบท่านหน้ามืดไม่รู้เป็นเพราะเกี่ยวกับที่ดิน21ไร่ที่มีพิพาทกับครอบครัวหรือญาติทายาทของนายเฮียงที่นำโดยป้าดาหรือเปล่าต้องแจ้งสายด่วน169ก่อนที่รถกู้ชีพเทศบาลจะพาตัวท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามไปรักษาตัวโรงพยาบาลศรีนครินทร์แพทย์ให้นอนสังเกตอาการที่ห้องฉุกเฉินใส่ท่อช่วยหายใจกับให้น้ำเกลือคอยดูแลการอย่างใกล้ชิดลูกศิษย์วัดเล่านะฮะสองทุ่มกว่าพระครูอดุลสารนิเทศออกมานั่งที่ขั้นบันไดขึ้นกุฏิก็เลยเข้าไปถามเจ้าอาวาสบอกเวียนหัวหนักก่อนที่จะเรียกรถกู้ชีพไปโรงพยาบาลก่อนหน้าเนี่ยเจ้าอาวาสบอกว่าตลอดทั้งวันนะ
23: มีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจเยอะค่ะ
22: จากนั้น
23: ท่านไปฟอกไตตามนัดของคุณหมอ
22: ระหว่างฟอกไต
23: ก็ยังมีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามตลอดเวลาค่ะ
22: กลับมาที่วัด
23: ก็ยังมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ท่านเองก็ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยลูกศิษย์ถึงกับต้องบอกว่าให้ท่านปิดมือถือเถอะจะได้พักผ่อนหลายวันมานี้พักผ่อนน้อยจนมาเกิดอาการเวียนหัวช่วงกลางคืนนะคะ
22: จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้รถก็ส่งออกจากโรงพยาบาลส่งท่านกลับประจำวัดที่วัดนี่ฮะท่านผู้ชมออกจากโรงพยาบาลกลับประจำวัดแล้วขนาดที่ก่อนหน้าที่ท่านจะถึงขั้นเวียนศีรษะหนักคาดว่าอาจจะพักผ่อนน้อยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเมื่อวันก่อนเพิ่งจะไปเรื่องฟอกไตเนี่ยถูกไหม
23: ค่ะ
22: ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมปรากฏว่าช่วงเช้ามีรถตุ๊กๆวงจรปิดจับภาพไว้ได้ตอน7โมงมีชายคนหนึ่งอ้างเป็นนักข่าวมาคุยกับเจ้าอาวาสอ้างว่าผมเป็นนักข่าวมาสัมภาษณ์เป็นบก.หนังสือพิมพ์เป็นนายกสมาคมนี่คุยกับเจ้าอาวาสจนกระทั่ง7โมง13นาทีก็ขึ้นรถตุ๊กๆกลับออกไปสอบถามพระครูอดุลเจ้าอาวาสบอกนะครับว่าตอนนี้ยอมรับห่วงความปลอดภัยของตัวเองอย่างตอนเช้าเนี่ยชายไม่ทราบชื่อนักตุ๊กๆเข้ามาในวัดมาเรียกเจ้าอาวาสที่ประตูทางเข้ากุฏิอ้างเป็นนักข่าวมาทำข่าวเพราะเป็นห่วงวัดแต่เจ้าอาวาสไม่กล้าเกรงจะเกิดอันตรายเพราะเคยมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเมื่อปี62นี่ฮะสุดท้ายเจ้าอาวาสบอกตอนนี้ห่วงความปลอดภัยตีห้าถึงหกโมงเช้าช่วงที่พระออกบิณฑบาต
23: แล้วก็ตอนเย็นค่ะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นช่วงทำวัดค่ะ
22: เพราะเคยมี
23: กลุ่มคนเข้ามาล้อมกุฏิในช่วงเวลาดังกล่าวท่านก็เกรงว่าจะมีการเข้ามาลอบทำร้ายไหมอยากให้ตำรวจเข้ามาดูแล
22: นี่ขณะที่เมื่อวานนี้ท่านเจ้าอาวาสร่วมปล่อยแถวตำรวจที่จะมาตระเวนคอยดูแลบริเวณวัดแต่ต่อมาดูเหมือนตำรวจจะต้องจัดหาตำรวจมาควบคุมดูแล24ชั่วโมงแล้วก็มานี
1: ่คนเดียวกล้องวงจรปิดจับได้คนที่ขี่รถลุกมาอ้างว่าเป็นมาจากนักข่าวมีป้ายแขนคอไปโชว์ด้วยแล้วหลวงพ่อก็กล้องวงจรปิดบันทึกไว้หมดแล้วก็ส่งไปให้ร้อยเวรแล้วแต่ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นใครหลวงพ่อบอกว่าความอันตรายของหลวงพ่อนี่คือตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเช้านี่หลวงพ่อจะอยู่คนเดียวเพราะว่าพระท่านจะออกวินิบาตหมดนี่เวลามานี่อยากให้มาตอนเช้าทีๆอย่างนั้นตีห้านี่เริ่มมาเลยตีห้าหกโมงแล้วก็ถึงเจ็ดโมงเป็นเวลาที่หลวงพ่อจะมีเพื่อนแล้วเวลาพบค่ำอย่างเช่นห้าโมง6โมงทุ่มหนึ่งอันตรายหลวงพ่อจะอยู่ช่วงนี้ต่อไปก็ฟังอนุภาพแล้วว่าเราจะปิดประตูด้านนี้แล้วปิดประตูด้านนี
22: ้ต่อไปก็จะเปิดปิดเวลาเอาเฉพาะที่เวลาที่จะสร้างประตูเลยถูกไหม
23: ใช่ค่ะแล้วก็จะ เปิดในช่วงสายแล้วก็กลางคืนก็จะมีการทำประตูปิดทางเข้าออกด้วย
22: ก็กลัวกันไปหมดแล้ว
23: ค่ะ
22: ปิดท้ายช่วงนี้เมื่อวานนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโชโฮทำไร

0: ชบุตรโพสต์ภาพถวายภาพพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี29ซึ่งน่าจะเป็นหลักฐานว่าวัดแห่งนี้มีความเป็นวัดมาตั้งแต่ก่อนที่ตะเฮียงจะได้มอบทำสัญญามอบที่ดินเมื่อปี33จำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: ทำสัญญา
1: ค่ะ
0: ปี33ตะเฮียงเสียชีวิตเมื่อปี34
1: ค่ะ
0: ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพการถวายพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี29ทอดถวายณวัดป่าอรุณยารามที่หนองแวงเมืองขอนแก่นผู้โพสต์ระบุว่า
1: วัดป่าอรุณยารามเดิมเป็นที่พักสงฆ์มาก่อนแล้วมีการถวายผ้ากฐินก่อนจะกลายเป็นวัดภายหลังก็เป็นภาพเก่าอะค่ะมีภาพเก่าๆตั้งแต่ปี 2529 2532ก่อนที่จะมีการถวายโฉนดที่ดินของตะเฮียงในช่วงก่อนหน้านั้
0: น
1: ก็มีการถวายภาพผ้ากฐินถวายผ้ากฐินค่ะ
0: ทั้งนี้ผู้โพสต์ภาพนี้ระบุได้ภาพมาบอกวัดป่าดุลยารามจึงน่าจะไม่ที่ที่บินพิพาทยาวนาน
1: ระหว่างวัดกับตระกูลนายเฮียงและไม่ใช่จะไม่มีใครรับรู้ความเป็นวัดทุกคนล้วนแต่รู้ว่านี่เป็นที่พักสงฆ์มีพระจำพรรษาจนกระทั่งมีการทอดกฐินตั้งแต่ยังเป็นที่พักสงฆ์ด้วยซ้ำ
0: ท่านผู้ชมนี่ตั้งแต่ปี29แล้วนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: เที่ยงกับ11นาทีแผ่นดินไหวเขย่าโลกท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามีแผ่นดินไหวอีกตอนบ่าย 2:20 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับ 10:20 นาทีตามเวลาไทยคราวนี้บริเวณทะเลคอโรใกล้หมู่เกาะวานัวตู 6.1 เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
3: ่ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: ถ้าเลขนำโชคเลข6
2: เลข6ก็เป็นเลขที่อยู่ในทุกอย่างในชีวิตอย่างเบอร์โทรศัพท์เลข6ประมาณ5ตัว
3: เป็นหุ้นส่วนกันหุ้นส่วนมันน้อยกว่าเขาบังคับคดีให้ออกไป
4: ราศีที่ในช่วงนี้โชคดีได้เงินง่าย
5: หาเลี้ยงตัวเองได้แสดงว่าต้องมีกำไรถูกไหมไม่ใช่ทำเพื่อความสุข
6: ใช
5: ่
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ตอบดัง
6: ๆใช่ค่ะไหนพี่บอกฟังว่าไอ้หยวนไม่ได้ทำอะไรมากไงแต่นี่มันทำแทบทุกอย่างเลยนะพี่การที่พี่โกหกแบบนี้มันไม่แฟร์กับไอ้หยวนแล้วก็ไม่แฟร์กับคนดูช่องฟังด้วย
7: พ่อเอกคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวแล้วบอกก็จะไม่มีวันล้มเหลวเหมือนพ่อนะ
8: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: บ้านอบอุ่นเสมอด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นรินไนดีไซน์เรียบหรูพร้อมระบบความปลอดภัยอุ่นกายแบบผิวชุ่มชื้นอุ่นใจกับช่วงเวลาดีๆรินไน Heat is Home
11: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
12: ฉันชอบตัวเอง
11: คน Spotify เขารู้กัน
13: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
14: เที่ยงกับ14 นาทีเรื่องเล่าสาธิตช่วงสุดท้ายมีข่าวอย่างที่บอกไปนะครับตัวชมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ทั้งวัน3 จุด
15: ค
14: ่
15: ะ
14: ใหญ่สุดตอนเช้ามืด 7.7
15: ค่ะ
14: แล้วก็เกิดต่อเนื่องรอบเย็นแล้วก็รอบค่ำสเปนก็มีอิตาลีก็มีล่าสุดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 บริเวณทะเลคอโรใกล้หมู่เกาะวานูอาตูเมื่อ 14:20 ของวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับบ้านเราเนี่ย 10:20 ศูนย์เฝ้าระวังหลายแห่งรวมถึงสถานีวิจัยธรณีวิทยา GFZ ของเยอรมนีรวมถึงศูนย์แผ่นดินไหวแห่งยุโรปเมดิเตอร์เรเนียนพบแรงสั่นสะเทือนนี้
15: โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเกาะกาอัวในจังหวัดซันมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ44 กิโลเมตรค่ะเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินบนเกาะใกล้เคียงรวมถึงยัง

0: ไม่มีประกาศการเตือนภัยสึนามินะคะตอนนี้ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตาม after shock ที่อาจจะเกิดขึ้น
1: อ่ะนี่ฮะขณะที่ใช้เวลาสั้นๆแจ้งท่านผู้ชมว่าเฉพาะปี69จนถึงขณะนี้มีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเนี่ย11ครั้งครั้งแรก22กุมภาเกิดแผ่นดินไหวที่มาเลเซีย 7.1 บริเวณเกาะบอร์เนียวนอกชายฝั่งรัสซาบ้ามาเลเซียนี่ฮะครั้งที่2 24 มีนาคมเกิดที่ตองกา 7.5 อันนี้เนี่ยนอกชายฝั่งเมืองเนียฟูครั้งที่3 30 มีนาคม 69 วานัวตู 7.3 ครั้งที่4 1 เมษายนอินโดนีเซีย 7.4 ที่โมลุกกะเหนือครั้งที่5 20 เมษายนญี่ปุ่น 7.4 นี่ฮะนอกชายฝั่งซันริคุอิวาเตะตื้นด้วย25กิโลเมตรเท่านั้นเองครั้งที่6ถือเป็นแผ่นดินใหญ่ใหญ่ที่สุดของปีนี้นับจนถึงตอนนี้คือเกิดฟิลิปปินส์7มิถุนายน
0: 7.8 แมกนิจูดค่ะ
1: 7.8 ครั้งที่7และครั้งที่8ต่อเนื่องกันเพราะห่างกันสั้นๆตอนแรกคิดว่าอัฟเตอร์ช็อคแต่ไม่ใช่เพราะมันเป็นแผ่นดินไหวแฝด24มิถุนายนเวเนซุเอลา 7.2 แล้วห่างกันประมาณ2นาที 7.5 ในวันเดียวกันเวเนซุเอลาเกิดความเสียหายรุนแรงท่านผู้ชมฮะนอกชายฝั่งลาเกล่าและรัฐกาลาโบโบตื้นแค่10กิโลยอดผู้เสียชีวิตที่นี่เนี่ย 6,301 รายเป็นแผ่นดินไหวใหญ่เวเนซุเอลาเป็นแผ่นดินไหวแฝดครั้งที่9 17กรกฎาคม
0: ที่เม็กซิโก 7.3 แมกนิจูดค่ะ
1: ครั้งที่10โคลัมเบีย7.4 เมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองและครั้งที่11ที่เกิน7ก็คือเมื่อวานนี้ลูกก่อนตี5นั่นแหละ
0: ค่ะที่อินโดนีเซียค่ะ 7.7 แมกนิจูด
1: นี่ฮะท่านผู้ชมเท่ากับว่าถึงขนาดนี้ที่เกิน7เนี่ย11ครั้งนี่ยังไม่นับไอ้ที่มีขนาดที่ย่อมลงมาเนี่ยท่านผู้ชมมันก็มีตัวเลขเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือขนาด6.0 ถึง 6.9 ก็ยังเกิดขึ้นอีกหลายครั้งนับกันแทบไม่ไหวเนี่ยท่านผู้ชมฮะสรุปสาระสำคัญเฉพาะ 6.0 ถึง 6.9 เนี่ยมากกว่า80ครั้งขนาดที่ 5.0 ถึง 5.9 เกิดสะสมถึงมากกว่า900ครั้งของปีนี้แต่ไอ้ 5.0 ถึง 5.9 ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
0: ค่ะ
1: แต่ที่ลูกใหญ่เนี่ยดูน่าจะผิดปกติแล้วหมายถึงขนาด7แมกนิจูดขึ้นไปนี่คือแผ่นดินไหวพูดถึงโคลัมเบียที่กระเพ็ดบินเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกในปีนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมภาพความเสียล่าสุดที่โคลัมเบียก็ดูฮะผู้ชีวิตแล้วนี่ล่าสุดเมื่อเช้านี้290ราย
0: สูญหาย140รายค่ะยังมีผู้บาดเจ็บอีกเกือบ 4,000 รายโดยกว่า2ใน3ของผู้เสียชีวิตกระจุกตัวอยู่ที่เมืองกาลีและเมืองเปเรราซึ่งได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะคะ
1: บ้านเรือนหลายพันหลังได้รับความเสียหายหนักได้แผ่นดินไหวที่โคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมามีบรรยากาศที่เมืองหลวงของประเทศคือโบโกตาประชาชนพากันเอาสิ่งของมาบริจาคที่สนามกีฬาซึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางรับความช่วยเหลือที่ใหญ่ที่สุดนี่ฮะท่านผู้ชมโคลัมเบียขณะที่เราจะปิดท้ายด้วยความคืบหน้าแผ่นดินไหว 7.7 ก่อนตี5เมื่อวานนี้ของอินโดนีเซียล่าสุดยอดผู้ชีวิตเพิ่มเป็น51ราย
0: ขณะที่ประชาชนมากกว่า 5,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่นะคะผู้เสียชีวิตอย่างน้อย51รายบาดเจ็บสาหัส36บาดเจ็บเล็กน้อยอีก77ค่ะ
1: อัฟเตอร์ช็อคตามมามากกว่า341ครั้งถือเป็นแผ่นดินไหวที่สร้างความรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของอินโดนีเซียในรอบหลายปีโดยเฉพาะในเมืองซิก้า
0: ประชาชนมากกว่า 3,300 คนต้องอพยพไปอยู่ที่สนามกีฬาและที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ไม่น่าไว้วางใจ
1: นี่ฮะพื้นที่แห่งนี้โซนนี้ เคยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 7.5 มาแล้วเมื่อ1992
0: ทั้งนั้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะสำนักงานธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียระบุนะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเกิดในพื้นที่เดียวกัน
1: อินโดนีเซีย
0: เป็นหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่นะคะประชากรประมาณ290ล้านคนตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกซึ่งเป็นเขตที่มีการเคลื่อนตัวและมาบรรจบกันของ

0: คือประกาศให้ช่องแคบพอมุดเป็นดินแดนสหรัฐเลยโดยระบุนะครับว่าหลังจากสหรัฐเอาชนะอิหร่านเพราะอิหร่านกำลังพ่ายแพ้ขณะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านออกมาระบุว่าช่องแคบพอมุดจะเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับคำสั่งของอิหร่านตราบใดที่สหรัฐยังไม่ยอมรับความจริงความพ่ายแพ้และยังไม่จุดจินตนาการไปเองอิหร่านก็จะปิดช่องแคบพอมุดต่อไปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
2: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
1: อะไรอะไร
2: อีกไม่นานจะมีเศรษฐีหน้าใหม
1: ่ทำไมอ่ะ
2: กี่ชั่วโมง
1: โอ้โถวันนี้มันเป็นวันดีเหลือเกิน
2: วันล้นแห่งชาติ
3: เรามีคนที่จะมาบอกเลขเราม
1: ีคนที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้ว่างั้น
3: เรายังมีเวลาไปหาซื้อดูไปถามพวกเขาดูไหม
1: ไปพบกับเราตำหนักต่างๆเหรอ
2: เซียน
1: ต่างๆนะอ่ะ12ท่าน
2: 12ราศี

0: 16สิงหาคมวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันที่ชาติไทยได้ถือกำเนิด
1: กำเนิดอะไรคะ
0: เกิดการจับลูกบอล
2: ความหวังจะเกิดขึ้นกับพ่อพ่อแม่ๆเราแล้ว
0: เสียงแห่งชาติแอดแอด
3: โอ้ย
1: เสียนเสียนแต่ละท่านเลขขอเลขเด็ดหน่อยได้ไหมคะ
2: ถ้าเลขนำโชคของหนูหนูรู้สึกว่าเลข6อ่ะมันลดกับหนูเออมันเลข6มันชอบ
1: มีที่มาที่ไปไหม
2: ไม่รู้สึกว่ามันแบบมันอยู่แล้วมันเซ็กซี
1: ่
2: ในเบอร์โทรศัพท์ในเลขทะเบียนบ้าน
1: คือเลข6กับเลข7
2: ใช่มันชอบมาอยู่รวมกันกับเรา
1: สยามค่ะเลขนำช่องของเราคือเลขอะไร
0: หรือมีเลขอะไรที่อยากบอกเรามั้ยมีมั้ย
4: 12ค่ะ
0: 12
1: เพราะอะไรจ๊ะ
4: เป็นเลขวันเกิดด้วยค่ะ
2: แต่ติดตามพ่อเค้านะ
4: บุ
2: ญมีทองเจอจะชอบแบบว่าพูดถึงเลขบางเลขที่มันแบบว่าถ้าเจอเลขเนี้ยมันจะสื่อสารมัน
4: คืออะไรเลข17ค่ะ
1: 17
2: วันเกิดฉันเลยเกี่ยวมั้ย
1: เฮ้ยจริงเหรอน้องชายเหรอ
2: ตัว17
1: เธอมาจากนี้หรือเปล่า
0: หรือเปล่าไม่มาอย่างคุณไม่ได้มาจากนี
2: ่มาจาก
0: เฮ้ย
2: นรก
1: คุณแจ๊คล่ะคะ
5: ผมชอบเลข8ครับ
0: เล
5: ข8เป็นเลขนำโชคอยู่แล้ว
1: อินฟินิตี
5: ้ใช่ครับ
1: บายบายละจ๊ะเลขนำโชคของคุณคือ
4: เลข9ครับ
0: เลข9
4: เลข5
1: ใช่
4: เพราะอะไรอ่ะ
1: เป็นวันเกิดกับเดือนเกิด
4: ใช่
1: เกิดวันที่9เดือน5
4: ใช่คร
1: ับพี่แจ๊คเขียวค่ะ
6: 73ค่ะ
0: เจ็ดสาม
6: ใครเคียงเขาบาลิกี
0: บา
1: ลิกี
6: ให้โชคตลอด
0: ให้โชคแสดงว่าถูกลอตเตอรี่ด้วยอ
6: ยู่เรื่อย
0: ๆเ
1: ปรี้ยวละชอนค่ะ
7: คิดว่า54ค่ะ54คืออายุ54พอดีพอ54ก็จะดีขึ้นเพราะ53เนี่ยสุขภาพไม่ดีมาตลอดเลยเขาบอก54แล้วจะดีแล้วก็จะมีผัวด้วย
1: เ
5: ดี๋ยวพูดถึง54แล้วไหนลอง55ใกล้ๆลีหน่อย
7: กลัวน้องจะเหม็นนะสิ
0: พี่ลีอ่ะ
8: ผมชอบเลข6กับเลข2นะฮะ
0: อ๋อเลข6
8: ใช่มันเลข6ก็เป็นเลข

0: ที่อยู่ในทุกอย่างในชีวิตอย่างเบอร์โทรศัพท์ผมก็เลข6ประมาณ5ตัว
1: เฮ้ยตัวอะไรนะเบอร์แบบเบอร์มีอาจารย์ดูให้หรือเปล่า
0: ไม่เลยฮะไม่เลยฮะเพิ่งมาเปลี่ยนอันล่าสุดรู้สึกว่าเลข6มันเยอะสะใจดีฮะแค่นั้นเลยฮะ
1: ค่ะล่ะจ๊ะ
2: เลขมงคลรู้สึกว่า28ค่ะ
3: 28คือเป็นวันเกิดแล้วก็เป็นเลขที่แบบครั้งแรกที่ซื้ออ่ะแล้วถูกแล้วก็เลยเหมือนจำโมเมนต์นั้นได้แล้วพอแบบโดนขอแต่งงานก็เป็นวันที่28
4: เฮ้ย
3: เลขนี้เยอะ
4: อะไรมันจะขนาดนั้นมึงจะแก่ขึ้น
5: ไม่รู
4: ้หมดเวลา
6: ขึ้นต่อ
1: เมื่อกี้พูดได้จีบปากเองนะ
4: โอเค
1: ก็จะเป็นเลขที่เป็นความน่าตกใจว่าทำไมทุกคนที่เราพูดเนี่ยมันคนมันคาดเดาได้เลย
4: นั
1: ่นคือเพราะว่า212
2: 224
1: ถูกไหมโอ้ทำไมทุกคนถึงรู
4: ้
1: เป็นเลขที่น่าเล่น
4: มันอยู่ในสูตรคูณบ้าหรือเปล่า
2: 92
4: 92
1: ใครให้มันมาอยู่92
4: แล้วเสียงก็จะไปในโทนเดียวกันแล้วคุยง
2: ี้เลข9ในเรื่องของ
1: มาจากไหนจ๊ะ
4: มาจากไหน
2: บ้านเนี่ยบ้านเลขที่99ทับ2หมู่14ตำบลชุมเห็ด92เนี่ยถูกบ่อยค่ะ
1: จังหวัดอะไร
4: เราเริ่มตำบลชุมเห็ดจ
2: ีว่าตำบลชุมเห็ด
1: จังหวัดอะไรชุมเห็ด
5: ทำไมเขาชุมเห็ด
4: ชุมเห็ดจังหวัดอะไร
2: อยู่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองค่ะ
4: บุรีรัมย์เด็กบุรีรัมย
7: ์บ้านยายน้อยบุรีรัมย์นี่บ้านเดียวกันแต่ทำไมแต่เขาบ้านเขาชุมเห็ดตั้งชื่อเพราะมาก
1: ของเธอคือ
7: บ้านหนองกระต่ายตาย
1: กระต่ายตายเหรออาจารย์ไทยเลขนำโชคของคุณคือเลขอะไรคะ
8: ผมไม่ได้บอกใบ้เดี๋ยวจะหาว่างมงายแต่ถ้าซื้อทันก็ถือว่าให้โชคแล้วกันฮะ
4: สองห้าแปด
8: ต้องติดเลขข้างเคียงไว้ด้วยข้างเคียงสองเนี่ยหนึ่งกับสามข้างเคียงห้าเนี่ยสี่กับหกข้างเคียงใช่เจ็ดกับเก้าแล้วติดศูนย์ทิ้งท้ายไว้นี่นะฮะซื้อกันเลย
1: โอ้ยเราไม่เช็คดวงค่ะเปิดศึกข้อที่1
4: ราศีใดในช่วงนี้โชคดีได้เงินง่าย
1: นี่แค่ฟังนิดเดียวยังรู้สึกเออมีความสุขอะไรแบบ
4: อันนี้
9: อยู่เป็นเมื่อของปีที่แล้วครับ
4: อยู่เลิฟอิท
9: ตอนอยู่เลิฟอิทแล้วครับ
4: อยู่เลิฟอิท
1: มาค่ะ

0: ครับ
1: แล้วตอบว่าราศี
2: ราศีเมษครับ
3: ราศีเมษ
2: ไปไป
0: ทำไมต้องเมษ
4: ผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นคือผมเคยไปแอบดูมามันจะมีช่วงที่บอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยดวงของราศีไหนจะดวงดีใช่ไหมแล้วก็แอบเปิดมาแล้วก็เห็นว่าอุ้ยเขาบอกว่าราศีเมษเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะโชคดีได้เงิน
3: ก็คือเรารู้มาแบบนั้นเพราะไปเปิดดูดวงไง
4: ช
3: อบดูดวงไหมเราชอบดูดวง
4: ดูก็ดูเรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่จะดูเป็นแบบเป็นไพ่มากกว่
1: า
4: เปิดไพ
1: ่อ๋อชอบดูแบบเป็นไพ่ทาโร
4: ่ใช่เปิดเป็นไพ่ทาโร่
1: อ
4: ะ
1: ไรแต่ยะตอบว่าราศี
3: ราศีเมษ
5: พี่ปาย
3: พี่ปายทำไมต้องเป็นพี่ปาย
5: ก็จริงๆเพิ่งไปสนามแข่งแล้วก็เนี่ยพี่ปายก็อยู่กับพอน้องพี่ปายทำงานกับน้องสาวอยู่แล้ว
1: ใช่
5: พี่ปายคือแบบ
1: เขาขับรถแข่ง
5: ใช่
1: ไหมแล้วเราไม่สายนี่ให้น้องสาว
5: ใช่ให้น้องสาวค่ะใช่แต่พี่ปายก็คือแบบแฟนขับเยอะมากแล้วคือทุกคน
3: ทางนี้บ้างไหม
6: แบ่งได้ครับเดี๋ยวแบ่งแฟนขับสูงไปให
1: ้
3: ตลอดเลยนะพี่ไปต่างจังหวัดนี่คือแฟนขับสูงไวเลยนะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู
1: ้ไปไปคนตอบคุณเยอะเลยแล้วคุณตอบว่าราศี
6: ครับ
1: ราศี
3: เมษทำไมต้องเมษ
1: ตัวเอง
3: เพราะสิ่งใด
6: ช่วงนี้ทำธุรกิจด้วย
3: ไอ้ยาไอ้ยา
1: ธุรกิจอะไร
3: ว่ามา
6: ทำแคมป์ที่ขอนแก่น
3: ทำแคมป
6: ์ใช่เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวคนชอบไปแคมปิ้งบ่อย
1: ๆแล้วเราเปิดแค่ช่วงหน้าหนาวไหมหรือเปิดตลอดทั้งปี
6: เปิดตลอดทั้งปีครับแต่มันจะบูมหน่อยจะเป็นช่วงหน้าหนาว
3: คือคนไปเยอะใช้บริการหนาแน่นก็คือช่วงหน้าหนาว
1: ชื่อ
6: เจิดแคมป์
3: เจ
1: ิด
6: ใช่
3: เจิดแคมป
1: ์ทำไมคุณถึงชื่อเจิดอ่ะ
6: เจิด
3: บันเจิดเงี้ยหรอ
6: บันเจิดเจิดจรัสครับแต่เริ่มต้นที่จะเป็นเจิดก็คือในภาษาอีสานนะเจิดก็คือเคลื่อนออกไปไกล
3: เคลื่อนเหรอเจิด
6: แบบเจิดออกไปไกล
3: ๆอ๋อจ่ายเป็นมุดมันเหมือนชื่อเสียงอะไรงี้ด้วยป่ะ
6: ใช่
3: คร
6: ับ เจิดจรัสแล้วชื่อในนักแข่งก็เป็นเจิดลูกพระเจ้า
3: อ๋อเหรอ
6: ใช่
3: อ๋อเฮ้ยเป็นใครว่าบักเจิดนี่เอง
1: เจิดไง
3: เจิดลูกพระเจ้า
1: แจ๊คค่ะแจ๊คตอบว่าราศี
3: ราศีกุมทำไมต้องกุม
2: คือชาวอีสานเนี่ยเขาเพิ่งโดนขอมั่นไป
3: โดนของอะไรวะ
2: โดนขอ
3: โดนขอ
2: โดนขอมั่นไปครับแล้วก็
3: โดนขอมั่น
2: แล้วก็พาเธอยัดเนี่ยเพลงเขาเนี่ยม
5: ัน
2: ก็เข้า
5: ในโลกเลยนะ
2: มันเข้าจังหวะด้วยแล้วก็ผมเพิ่งรู้ข้อมูลเข้ามาเขาเป็นเชฟด้วยนะครับทำอาหารอร่อยมากเป
3: ็
2: นเชฟมาใช่ครับ
3: เหรอ
2: เขาก็เขาแบบน่าจะมีเงินเข้ามาได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคาริสาเป็นคนขยันนะเพลงนางก็จะดังด้วยเพราะว่านางเลือกฟีดกับพี่ใบเตยแล้วก็มีอะไรรวยๆๆๆอ่ะ
5: พัชชาดู
2: พัชชาเธอเพราะว่าเขาจะขอ2คนเนี้ยไปออกคอนเสิร์ตด้วยนางก็ได้เงินตรงนี
3: ้อ๋อ
7: พี่แล้วเพลงใหม่พี่ฟีดใครนะพี่บอกผมอ่ะ
2: ผมฟีดคุณยังกูกับอาวินัยพันธุลักษณ์
3: นี่ทําเพลงเรื่องจริงเนี่ย
2: ใช่ๆครับเพราะว่าชอบศิลปินแห่งชาติตอนนี้แต่ปล่อยประมาณช่วงหน้าหนาวครับ
3: เพลงชื่อว่า
2: ซากใจครับซากใจคร
3: ับ
2: ใช่ครับเพราะว่าให้คุณอาวินัยมาเพราะว่าท่านอ่ะคืออายุเยอะแล้วแล้วก็ท่านก็อาจจะลืมเรื่องค่าตัวคือตอนนี้ชอบทำงานกับคนมีอายุนิดนึงเพราะบางที
3: เขาลืม
2: ลืมตอนนี้ยังไม่ได้โอน
3: ไม่ได้ทองไม่ได้จ้
2: าง
3: ไ
2: ม่ได้อาก็น่ารักดีครับ
1: พี่เจเน็ตค่ะพี่เจเน็ตแต่ว่าราศี
8: ราศีกรกฎ
3: ทำไมต้องกรกฎ
8: ก็มีน้องใช่ค่ะก็มีน้องที่รู้จักกรกฎทำงานแล้วก็งานเยอะมากล้น
3: ล้นเลยเหรอ
8: ล้นใช่
3: คนอื่นเขาไม่มีงานแต่น้องคนนี้ล้นเลย
8: ล้นเลยไงก็เลยแบบก็น่าจะกรกฎนี่แหละ
3: เออแปลก
1: พี่อรชาตะว่าราศี
3: ราศีมังกรทำไมต้องมังกร
9: ก็คนอื่นไม่มีละครเลยมีพี่ลีคนเดียวที่มีค่ะ
1: อะไรคะเซย่าเขาก็มีค่ะคนอื่นนี่คนอื่นเขาก็มีงานนะคะ
9: อันนั้นมีไปแต่คนเนี้ยมีใจค่ะก็คือพี่ลียังงานคงจะเยอะเลยอ
3: ันนี้สเปคไหม
9: อะไรนะคะ
3: มีสเปคไหม
9: อย่าใช้คำว่าสเปคเลยยังหนูมีสิทธิ์เลือกเหรอหนูไม่มีสิทธิ์เลือกเลย
1: เคยไหมคนนี้มาจีบแบบเธอแบบดูแบบไม่ใช่ทายเราเราแบบไม่ใช่สเปคเรา
9: ชอนนะไม่ชอบเด็กๆไม่ชอบวัยรุ่น
1: อ้าว
9: ชอนชอบ40เทิร์น40ถึง50น่ะชอบ
3: เหรออ
1: ๋อทีนี้ถ้าลีมาชอบก็หมดสิทธิ์แล้วด
9: ิก็คือแบบก็ได้แค่มองอลีย
1: ากนะคะ
9: เป็นไงพี่ไม่ได้บอกเป๊กนะพี่ไม่ได้คนใจง่ายนะขนาดโอบอ่ะมาพูดถึงพี่ยังนิ่งๆเลย
1: โอบอย่าหวัง
4: พี่ปิงปองอ่ะเป็นคนน่ารักอันนี้
1: เขาบอกว่าฉันน่ารัก

0: ค่ะคุณอรชร
1: โอ้ยอย่าคิดอะไรมากเราก็คิดว่าแกเป็นญาติผู้ใหญ่เขา
2: ถือว่าลืมที่ผมพูดไป
3: พ่อเธอผมได้เงินง่าย
4: ไงคะ
3: ก็เวลาอยากได้เงินโทรหาผมให้โอนให้พ่อหน่อยผมก็โอน
4: โชคดีได้เงินง่ายถ้าไม่ใช่คนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นใครแล้วเขาบอกเลยพี่ไอมีพระอยากให้ล่อลวงเหมือนเป็นการห่วงใยสักพักพอเริ่มเชื่อใจบอกเลยหมื่นนึง
0: น
4: ี
0: ่รางวัลที่1อ่ะ9ใบอ่ะ
4: นี่คือรางวัลที่1เลยเหรอ
0: รางวัลที่1อยู่แบบว้าว
5: บริพัตรจะให
6: ้เร็วๆนี
7: ้รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
8: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวใน1เดียวช่วยลดเดินริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
7: เพราะเราคู่ควร
9: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้จังคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค2,000 ล้านบาท

0: อีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล่นจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิ่งที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์ภูริพัฒน์จะให
2: ้เร็วๆนี้
3: อาทิตย์นี้พบกับพระเอกในตำนานและลูกชายคนโปรด
4: ชาคริตแย้มนามและน้องโพที่เปิดบ้านให้เราได้ดูความน่ารักของสัตว์เลี้ยงค่ะ
5: ติดตามได้ในรายการเพศแพเนตรักนี้มีห่างนะคะอาทิตย์นี้4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
6: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
7: ้ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลับเข้าไป
8: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
9: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
6: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
10: ทำไมถึงหมดเนี่ย
9: ตั้งมึงอยากได
11: ้เข้ามาพิษพูดพี่มันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
12: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละ
13: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุ
14: ทรกูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
15: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
18: อร่อยที
19: ่ทำถึง
5: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
9: เนสกาแฟริชอโรมา
2: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
2: สูตรใหม
4: ่ร้องหน่อยนะ
16: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้ภูริพัฒน์จะให
2: ้เร็วๆนี้
7: ราศีใดในช่วงนี้โชคดีได้เงินง่าย
8: ปิงปอง
3: ได้ค่ะ
8: จ้าแล้วเธอตอบว่าราศี
7: ราศีธนู
8: ธนู
7: ทำไมต้องธนู
8: อีฮะ
3: เพราะว่ามันอีเยอะฮะมันอีเยอะทั้งวันคือเข้าไปดูว่าจัสมินแบบเคลื่อนไหวอะไรนะรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นราศีที่เหมือนกับว่าเขาเจิดจรัสมากเขาแบบพระเจ้าจอร์ดมันบันเจิดมากเหมือนที่เป็นชื่อปลายเลยมันเกิดก็ขึ้นกับจัสมินแบบว่าลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยแล้วก็แบบวันๆทำจนแบบว่าเส้นตาเหมือนจัสมินจะยึดแล้วอ่ะคือวันๆ
8: แล้วก็อยู่อย่างนี
3: ้
8: คือบางคนคิดว่าแบบว่าเป็นคลิปคาแรคเตอร์ไม่ใช่ลืมตา
3: คือเส้นที่ยึดแล้วของจริงเพราะชีทำวันประมาณพันกว่ารอบแต่มันก็แบบว่ามันสดใสมันเสิร์ฟเอเนจีก็รู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีของเขามันเป็นช่วงจังหวะของเขาจริงๆเลยสาวบุรีรัมย์คนนี้แมน
1: โอ้ยเดย
3: เดยจะเดย
8: เดยเดยแปลว่าขอบคุณ
3: โดย
1: โดยค่ะอะไรเงี้ย
8: โดย
1: อะไรอย่างเงี้ยใช่อ
3: ันนี้ภาษาสปปลาวเลย
8: แปลว่าค่ะ
3: โดยจะเดยใช่
8: คาริสาค่ะตอบว่าราศีกุมค่ะ
7: กุมทำไมต้องกุม
3: ข้อไหนคาริสาเข้าใจโจทย์ผิดโจทย์เนี้ยมันคือได้เงินง่ายมึงไม่ได้เงินง่ายมึงก็ทำงานเหนื่อยจนเป็นเกลียวเลยแต่มึงอ่ะเป็นดวงที่ได้ผัวง่าย
6: แบบไม่เป็นไรค่ะพี่ปองเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะแบ่งไปให้นะคะ
3: จะบ้าตาย
6: ไม่ใครคิดว่าแบบว่าไม่ได้เป็นคนแบบรวยสุดไรสุดแต่ว่าก็ไม่ได้มีช่วงที่รู้สึกแบบยากจนหรืออะไรหมายถึงว่า
8: ไม่เคยติดข
6: ัดพอเราขยันเราก็ได้เงินเรารู้สึกว่าราศีเราขอแค่ขยันมันก็มีงานมีเงินเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ย
7: มันต้องอย่างนี้พี่น้อง
6: พี่ปองวิธีการตอบ
3: ยินดีด้วยนะคะ
0: ที่บ้านผู้ชายดูอยู่ไง
6: รายการนี้ดูบ่อยอยู่ค่ะ
8: อาทัยค่ะอาทัยตอบว่าราศี
7: ราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนที่ปิงปอง
3: งานได้เงินง่ายพี่ทำงานได้เงินก็ไม่ถึงง่ายหรอกพี่ทำงานก็หนักอยู่แต่แค่ว่าพี่ผมทายจากราศีพ่อผม
7: หรอ
3: พ่อเธอผมได้เงินง่าย
7: ทำไม
3: ได
7: ้
3: เ
7: งินง่าย
3: ก็เวลาอยากได้เงินโทรหาผมไทโอนให้พ่อหน่อยผมก็โอนผมไม่มีตะกิดตะขวงแล้วผมก็โอนเลยได้เงินง่ายจริงพี่แบบใช่แต่พี่ก็ทำงานเยอะก็
6: ไม่เพราะเวลาทำงานเสร็จลองสังเกตนะเดี๋ยวดูตอนเลิกกองที่เจ้าอาหารกลับไปนะถ้าเธอไปดูแบบตามร้านแถวบ้านอ่ะคือเชียวข้าวที่กองไปขายต่อคือจีได้เงินทั้งวันอ่ะ
3: หรอ
7: ถูกค่ะพวกสวัสดิการกองเนี่ยหนูก็มีเวฟตัวนึงหนูก็ลงทุนซื้อเวฟอันนึงแล้วมีไข่ต้มเหลือ
3: ก็พูดไปเรื่อย
8: เรื่องจริงเนี่ยอย่างวันนี้มา42ราศีเนี่ยอาหารกล่องเนี่ยนางก็เก็บใส่กระเป๋าเรียบ

0: ไม่มีใครกินแล้วคุณเอากลับไปเหรอ
1: ใช่แล้วยาม
2: เอาไปขายกล่อง
1: คือตอนแรกอ่ะหนูเดินถือไปกะจะให้รปภ รปภบอกว่าอุ๊ยดูความต้องการอยู่ดูแกมองหรือว่าอุ๊ยพี่ปองใจดีอยากจะให้เฮ้ย20คือหนูก็ได้แล้วอย่างน้อยเก็บวันละทุกวันอย่างเงี้ยตามกองอะไรอย่างเงี้ย1 0แบบว่าอาหารก็ไม่ต้องเหลือทิ้งด้วย
3: แต่ก็ดูไม่ได้เงินง่ายนะพี่ดูยากเหมือนกันนะกว่าจะรอคนกินไม่หมดกว่าจะรอคนกินเหลืออะไรมันยากนะพี่ม
0: ันยาก
4: เออขายอีกเนาะ judgment แต่ว่าราศีตุลค่ะ
0: ราศีตุลทำไมต้องตุล
4: เวลาที่เจอพี่เขาทุกรอบเราถ่ายรายการนะคะนั่นเป็นในรอบแบบสุ่มจับเขาได้รางวัลตลอด
0: จริงไอ้แจ็คได้ตลอดเลยไปกันหนูมันก็ได
4: ้ได้รางวัลตลอดเลย
0: คุณเป็นคน
2: คือได้เงินง่ายๆ
0: โชคดี
4: ใช่เขาโชคดีมาก
2: เสี่ยงดวง
4: ใช
0: ่แล้วเรามีโชคดีแบบนั้นบ้างไหม
4: ไม่ค่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะ
2: แต่เมื่อกี้สัปดาห์ที่แล้วไง
4: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนูบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่หนูไปรายการแล้วหนูได้เงินหรือว่าได้ของกลับบ้านค่ะใช่เพราะปกติรอบล่าสุดที่ได้คือเหมือนจำได้ว่าจะได้บันไดเปลี่ยนไฟ
2: บันไดเปลี่ยน
0: รายการอะไรเหรอ ที่เขาให้บันไดเปลี่ยนไฟเนี่ย แต่วันนี้เป็นพี่แจ็คกี้
4: พี่แจ็คกี้ค่ะ
0: โอเค
4: ดิ้งคี
2: ลลี่ตอบว่าราศี
3: มิถุน
0: ราศีมิถุนทำไมต้องมิถุน
3: คือใช่ใช่รู้จักพ่อไทย
0: รู้จักพ่อไทย
1: เหตุการณ์ซับพอร์ต
3: ไปเรื่อยคือผมอะรู้สึกว่าพี่ปิงปองอะเป็นคนน่ารักแล้วเวลาเขาพูดอะไรอ
1: ันนี้เขาบอกว่าฉันน่ารักเขาแค่คุยกับเธอแต่เขาบอกว่าฉันน่ารักเขาเลือกแล้วค่ะคุณอรชร
0: โอ้ยอย่าคิดอะไรมากเราก็คิดว่าแกเป็นญาติผู้ใหญ่เขาเป็นลุง
1: เป็นอาเป็นอาเป็นใหญ่
0: เป็นญาติข้างผู้ใหญ่เขา
3: เอางี้แล้วกันถือว่าลืมที่ผมพูดไปแล้วเอางี้ดีกว่า
0: ใครเลย
1: ตัดทิ้งเลย
3: เฮ้ยเขาเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนพูดเก่งแล้วผมรู้สึกว่าคนเนี่ยน่าจะชอบเวลาฟังเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีงานอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าคำพูดของเขาเนี่ยทำให้คนกล้าตัดสินใจซื้อได้
4: ค่ะ
3: แ
4: จ็คกี้ค
0: ่
4: ะ
0: แจ็คกี้
2: แจ็คกี้แต่ว่าราศี
0: พฤษภทำไมต้องพฤษภ
4: เราลืมเขาไปหรือเปล่าคะ
0: เออทำไมอ่ะ
4: โชคดีได้เงินง่ายถ้าไม่ใช่คนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นใครแล้ว
1: ได้เงินง่ายตลอด
4: ถูกเพราะเขามาในคราบมิตร
0: ใช
4: ่มิตรชีพ
0: อ๋อมิตรชีพ
4: ใช่เมื่อกี้เขามาถึงปุ๊บเขาบอกเลยพี่ไอ้มีพระอยากให้นี่ล่อลวงเหมือนเป็นการห่วงใยสักพักพอเริ่มเชื่อใจบอกเลย10,000
0: นี
4: ่10,000ถ้าคนนี้ไม่ได้เงินง่ายก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไง
0: แล้วค่ะจะเป
4: ็นใครแล้ว
1: แล้วหนูถามมาหนูบอกว่าอีแจ๊คตอนนี้มึงอ่ะทำตัวไปเละไปเทะไปทงไปเที่ยวอะไรให้มันมากมายอย่ากินเหล้าให้มันมากนักนะคนมันไม่เคยกินพอไปกินแล้วมันจะฮีทเกินไม่แอปไปหาคนที่อยู่ในวงการที่สีแบบว่าตอนกลางคืนไนท์คลับคนรวยๆมันเยอะพอพูดคุยในวงการบันเทิงในร้านเหล้าอ่ะมันคุยไม่ค่อยได้ยินแล้วเขาจะตกลงง่ายๆกูได้เงินมาง่ายเยอะมากบ่อยมาก
4: ไอ้
1: แจ๊คเวลาเขาเมาเราก็ล้วงกระเป๋าเขาได้
4: นี
1: ่
4: ไงอาจจะลิงฟันทิ้ง
0: ราศีที่ในช่วงนี้โชคดีได้เงินง่ายคือราศีราศีมิถุนครับ
4: ตอบผิดจ้า
2: ก่อนแล้วเพิ่งเอาของไปขายได้เงินง่ายอ่ะ
1: ก็จริง
2: อ้าว
5: ราศีที่ในช่วงนี้โชคดีได้เงินง่ายได้แก่ชาวราศีมิถุนนับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึง20ตุลาคมดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและปัตตนิเดิมจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระกรรมะแปลว่างานปัตตนิแปลว่าหุ้นส่วนแปลว่าคู่รักไปจรอยู่ในเรือนการเงินเป็นมหาอุดโดดเด่นแปลว่ามีโอกาสได้เงินง่ายเงินมากประสบความสำเร็จได้กินของอร่อยได้พบปะเจอเห็นในเรื่องต่างๆที่มาเสริมเรื่องงานและทำให้ก่อให้เกิดช่องทางรายได้มากมายเพราะฉะนั้นดาวพุธจรร่วมดาวอาทิตย์ในเรือนการเงินด้วยในช่วงนี้แสงสว่างเจิดจรัสในช่วงการเงินไปถึงกลางสิงหาจึงเป็นเครื่องกระทำนำพาให้มีโอกาสจะมีช่องทางในการได้เงินมีโชคทางด้านการเงินและรายได้แบบง่ายๆเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกระทู้ที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้โชคดีได้เงินง่ายได้แก่ชาวราศีมิถุนฟันธงครับ
2: ไม่เคยออกทีวีมาก่อน
1: ใช่คุณมาส่งด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: โอเคทำไมเราต้องมองเขาด้วยอ่ะ
2: เอ้าก็เขาเปรยอยู่ตลอดว่าคุณอรชาหรือผู้ชายเลือกคนนี้คนนั้นเข้าหายะอันนี้ผู้ชายตอบหนูได้ซ้ำเลือกหนูได้ซ้ำแล้วยังมาเดินส่งอีกอันนี้ก็ประจักษ์แล้วนะคะว่าใครมันเซ็กซี่ในสายตาผู้ชายค่ะ
3: ไม่รวยไม่เลิกลืมกับพ
4: ี่เลยได้เงินง่ายๆมันจริงไหมหรือว่ามันมีอะไรฟุกฟุกมาช่วงนี้
2: ซื้อหวย80ใบเนี่ยตั้งใจไว้นะพ่อว่าจะได้0
4: ฮะเธอซื้อ80ใบเลยเหรอ
2: ใช่
1: เป็นไง
2: 0 80ใบหรือ0ใบ
1: งวดต่อไป
2: งวดต่อไปก็เลยเอาอีก80ใบ
1: ได้แล้ว
2: โอ้โห
4: โอ้โหเลยเหรอ
2: หน้ากับหลังสลับกันไปอย่างงี
4: ้อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่ถูก
4: แปลว่าไม่ถูกเลยโ
2: อ้แต่มันใกล้นะพ่อรางวัลที่1อ่ะ3ตัวหน้ากับตัวหลังมันสลับกันอยู่9ใบอ่ะ
4: เฮ้ยนี่คือรางวัลที่1เลยเหรอ
2: รางวัลที่1งวดที่เขามีปัญหากันอ่ะได้ใครเขาเลือกอะไร700313อะไรมันสลับกันอยู่เงี้ย9ใบหนูแบบว้าใกล้แล้ว
1: เราก็เลยซื้ออีก
2: ก็เลยซื้ออีก
1: แล้วก็ดูศูนย์เหมือนเดิม
2: 3รอบมันคือรู้สึกว่าถ้าเป็นงานการเนี่ยรู้สึกว่าต้องเห็นเหงื่อต้องออกไปคุยลูกค้าต้องขอแบบนี้โอเคตัดชุดใหม่ลูกค้าขอตรงนี้ให้มันฟิตนิดนึงเพื่อให้เห็นเน้นสัดส่วนเซ็กซี่อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปนั่งเย็บใหม่ก็คือรู้สึกว่าการทำมาหากินเนี่ยมันก็ได้เงินมายากนิดนึง
1: คุณทำจนหมายถึงว่ามันเป็นความสนุกบนฟ
4: ี
1: ดนั้นเออจริ ง
4: คนรอทุกครั้งที่มีดาราไทยหรืออะไรไปต่างแดนไปแบบงานใหญ่ๆทุกคนจะรอปิงปองชุดมาหรือยังแล้วเธอก็ต้องอดหลับอดนอนเพื่อทำทั้งคืน
2: หนูก็ไม่ต้องนอนไปเลยบางทีผ้าไม่พออย่างเงี้ยหนูอะงุนงานมากเลยนะทำยังไงตีสองหนูหาสเปซสีเงินไม่ได้อย่างเงี้ยหนูเดินไปหาเลยนั่งรถออกไปนู่นน่ะตลาดห้วยขวางที่เขาไม่ปิดอะหนูเดินอะพ่อที่กำลังซ่อมเบาะรถมอเตอร์ไซค์อยู่อะขอสีเงินไหนได้ไหมจ๊ะ
1: เอออ
2: ย่างเงี้ย
1: เหรอคุณเจ๋งมากเลย
2: ต้องไปเล่นตลกให้เขาเพื่อจะทำให้มันกับทันตอนเช้าอย่างเงี้ย
1: โคตรเจ๋งอ่ะ
2: สนุก
4: ก็นี่แหละเหตุผลอย่างงี้นะคะความขยันเนี่ยทำให้มีบ้านแหละมีรถและยายน้อยกับพี่สาวเคยพูดอะไรบ้างไหมว่าแบบชีวิตเขาเปลี่ยนเนาะเพราะเราอะไรเงี้ย
2: ก็เหมือนเดิมอ่ะพ่อมันก็คือเราอ่ะเละเทะมากคือหนูเป็นคนแบบว่าเละเทะเลื่อนลอยไปตามลมไม่ได้มีอะไรเป็นจริงจังในชีวิตเลยอ่ะในชีวิตไม่เคยมีอะไรเป็นจริงจังแล้วก็ทำอะไรตามกฎไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่พอมีแม่ที่คอยดูแลเราอย่างดีพี่สาวคอยช่วยคิดมีผู้จัดการที่คอยบอกว่าแกต้องทำอย่างนี้หน่อยมีคือคนรอบตัวดีไงอันนี้มันเกี่ยวกับหนูว่านะบุญเก่าไหว้บนสวรรค์
1: ของแม่ไม่ได้บุญของมึงหรอก
2: ก็ใช่แหละ
4: ไม่แต่จริงๆอ่ะ
2: บุญของหนูด้วยไง
4: แต่จริงเชื่อว่าแม่และพี่สาวอ่ะต้องชื่นชมอยู่ถูกไหมในการที่แบบเธอมีบ้านให้เขามีรถให้เขาอะไรเงี้ย
1: เขาได้พูดอะไรมั้ง
2: เขาไม่ได้พูดจริงจังหรอกถ้ามันไม่ไฟบังคับจริงๆแบบว่าไปออกรายการกันเงี้ยค่ะจ้าแล้วก็แบบว่าพิธีกรถามพูดในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาออกมาแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยพ่อเราแค่รู้ฟิลเขาแฮปปี้ที่เขาได้แบบว่ามีลิปสติกทาติดๆนิดๆอย่างเงี้ยแล้วก็เดินงานโอท็อปแล้วก็ไปเจอแบบเดี๋ยวจะไปเจอปลายๆเดี๋ยวเขาจะไปเจอไรอันอะไร
1: เขามีความสุขตรงนั้น
4: ความสุขสูงสุดมากกว่าลูกซื้อบ้านซื้อรถให้ด้วย
2: เขารักลูกคนอื่นกว่าลูกเขาเยอะค่ะ
4: เขาร้องไห้เลยเหรอหลังที่เจอมือสั่นร้องไห้เลยเหรอ
2: วันนั้นน่ะที่ไปงานโอท็อปนี้ใช่ไหมคะไรอันน่ะยืนอยู่บนเวทีแล้วชีก็เห็นยายน้อยชีก็เลยเรียกอย่างนี้เขาเห็นหนูนั่นแหละชีก็เลยว่าเป็นแม่แล้วเราเคยบอกไรอันว่าแม่เราชอบนางมากยายน้อยก็จูงหนูมือหนูไปอย่างนี้เลยไปหาผู้ชายไปหาไรอันอย่างเงี้ยใช่แล้วชีก็ได้ถ่ายรูปชีก็ร้องห่มร้องไห้
4: ไม่แต่ตอนที่อยู่บนเวทีเราเห็นอยู่นะว่าแบบนางก็เ
1: ห็นในคลิป
4: แต่พอขึ้นรถแล้วมือสั่นร้องไห้
2: คือแบบชิดไม่เขาไม่ถ
1: ึงแ
2: ต่ชิดตื่นเต้นที่ได้เจอแบบกี้ก็คิดอยู่ตลอดว่าเมื่อกี้ฉันทำอะไรลงไปวะอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นลูกเลย
1: มันเป็นความสุขเหมือนเขาคือกรี๊ดคนที่เขารัก
2: ใช่แล้วชิดก็พูดออกมาเลยนะ74ก็มีหัวใจนี่พูดออกไปเลยแบบอยู่ดีๆมันคนมันอิ่มสุขจนล้นมันก็พูดออกไปเลย
4: เนี่ยแล้ววันเนี้ยทำไมไม่เชิญนางมาจะได้มาเจอไป
2: ก็นั่นนะสิ
4: เนี่ยทันนะ
2: ทันไหม
1: ทันสิ
4: ไปรับแม่เลย
2: เดี๋ยวสักเทปสิ
1: เ
2: ดี๋ยวเจอยายน้อยแน
1: ่ลูกเขาอยู่ข้างๆแต่เขาก็ไม่ได้มีความสุข
2: ไม่ได้มีความสุขอะไรเขาแฮปปี้กับทั้ง
1: เรื่องมันก็มีเท่านี้ตอบถูกไปกี่คน
4: ข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด2คนค่ะนั่นก็คืออัทไทยนะคะแล้วก็ลีค่ะ
1: ครับผมเลยถึงข้อหน้าไปดูกันนะครับจะดีหรือร้ายสักครู่ครับ
5: ผมก็มีประสบการณ์เรื่องการโกงอะไรอย่างนี้
6: ถ้าเป็นเงินแสน10กว่าปีแล้วยังตอนนี้ยังไม่ได้คืน
4: คุณโดนโกงมาเหรอ
7: ตอนนั้นโดนไปเกือบล้านค่ะ
4: โอ้ย
1: ล่าสุดของคือ
5: 2-3 เดือนที่ผ่านมาผมไม่สวนโลว่าเป็นเงินเล็กเงินน้อยแต่ว่าผมมารู้สึกว่าผมอยากจะเอามันให้ได้สุดท้ายอ่ะผมมาได้เงิน

0: ทำเก่งจัง
1: ราศีที่ในช่วงนี้ระวังโดนโกงจนหมดตัว
2: รถเยอะเลือกไม่ถูก
3: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
4: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
3: โอเคตัวส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
5: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเถอะ
4: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
7: ้บริพัตรจัดให
8: ้เร็วๆนี้
9: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
10: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
11: หลังม่านความเสี่ยงครอบครัวสิงโตเรื่องยิงผ่านจอเดอะซีรีส
12: ์ผดเด็จการขนาดบิ้วแม่บอกว่าส่งน้องไปเรียนที่เขาบนก๊อดเขาอินเดียเลยขนาดนั้นเลยเหรอ
13: มากกี้ส่งน้องไปอินเดียดีมากไม่มีโซเชียลไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นตัดสินใจส่งไปเลย
14: หอมกระหอยชอ
15: สายกินนะคะเตรียมตัวค่ะจะพาไปกินแบบจัดหนักจัดเต็ม
16: ไปกินเป็ดย่างราดหน้าแกงกะหรี่หรือปอกเปี๊ยะชิ้นเบิ่มๆแบบที่บูมเขากินเนี่ยมี12ไส้เลย
17: จริงค่ะปิดท้ายมาช็อปกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพที่มีแต่ของเลือกของเด็ดทั้งนั้นเลยห้ามพลาดนะจ๊ะ
18: อยากช็อปที่สุด
19: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เฮ้ย
22: มึงลงโลกูแล้ว
23: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
24: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
25: ท่านครับผมเขาว่าในค่ายมวยแล้วครับท่าน
26: น้อง
27: มันน่าเจอใครวะ
28: คน
29: ย่อง
30: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: หาเลี้ยงตัวเองได้แสดงว่าต้องมีกำไรถูกไหมไม่ใช่ทำเพื่อความสุข
29: ใช
31: ่
29: ค
31: ่
29: ะ
31: ตอบดัง
29: ๆใช่ค่ะ
32: ไหนพี่บอกฟังว่าไอ้หยวนไม่ได้ทำอะไรมากไงแต่นี่มันทำแทบทุกอย่างเลยนะพี่การที่พี่โกหกแบบนี้มันไม่แฟร์กับไอ้หยวนแล้วก็ไม่แฟร์กับคนดูช่องฟังด้วย
33: เฮ้ยคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวแล้วบอกก็จะไม่นวลล้มเหลวเหมือนพ่อเน
30: ี่ย The Running เงินงานความรักคืนนี้20นาฬิกา25นาที
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
34: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำแบบซอง1แถม1ถึง19สิงหาคมนี้ที่ 7-Eleven
7: บริพัตรจัดให
8: ้เร็วๆนี
35: ้ When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
36: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: เข้ามา
37: ค่ะ
1: เรื่องกิน2ราศีเหมือนเดิมครับผม
37: ใช่ค่ะมาเช็คดวงกันต่อค่ะเปิดศึกข้อที่2
1: ราศีใดในช่วงนี้ระวังโดนโกงจนหมดตัว

0: ราศีตุลทำไมต้องตุล
1: คุณแจ๊คนี่จ้ะคุณกำลังจะหมดตัวค่ะ
2: คือต้องบอกว่าไม่ใช่พี่แจ๊กกี้นะฮะคือราศีเดียวกับคนที่ผม

0: รู้จัก
1: คร
0: ับผมเป็นคุณป้าผมนี่แหละแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโดนโกงแล้วล่าสุดเขาไปเปิดไพ่แล้วคนเปิดเขาก็ทักว่าจะเสียทรัพย์ก็เสียจริงๆเจ้ามือ
2: โอ้
0: ไม่น่าเชื่อไม่ทันได้ตัวไป
3: ไอ้บ้า
0: เสียทรัพย
2: ์เลยหมดตัวเลย
1: หมดตัว
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พ่อโทรหา
0: ครับผมโอ้โหลำพองของคนนี้ก็หนักแล้ว
1: เ
2: จสมินตอบว่าราศีพิจิกค่ะ
1: ราศีพิจิกครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ยอร์ชอนทำไมต้องเป็นพิจิกครับ
0: ลำพังก็ป่วยหนักเลยให้โดนโกงโอ้โหชีวิต
4: คือหนูอิงจากเพื่อนรักของหนูเพื่อนหนูเนี่ยเพิ่งโดนไปเพราะเขาเป็นคนใจกว้างเขาเป็นคนที่สงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนมีคนว่าขอยืมได้ไหมทุกคืนเขาก็เลยให้ยืมไปก่อนรอบแรก 1,000 บาททวนรอบที่2ขอยืมอีกรอบนึงได้ไหมอ่ะยืม500ก็ได้อ่ะเอาไปเลย500เออเฮ้ยเดี๋ยวเงินเดือนออกจะคืนเลยขออีกสัก1,000นึงเหมือนเริ่มพบไปเรื่อยๆอะค่ะจนตอนนี้เขาหายไปเลยคนที่ยืมใช่
0: ระว
4: ัง
0: พี่ช่วงนี้โดนเยอะ
1: ทำไม
0: ป้าผมก็โดนเหมือนกันโทรมาเนี่ยปลอมเสียงเป็นญาติโทรมาตอนเช้าขอยืม1,000
1: เออ
0: สักพักผ่านไป3ชั่วโมงขออีก 2,000 ได้ไหม
1: เออ
0: ตกเย็นมาขออีก 5,000 ได้ไหมดูดิมันขอวันเดียวต้อง 7-8,000 น่ะ
1: อ๋อเพราะว่ามันใช้เสียงหลอกเราอ
0: ่ะไม่รู้แต่ป้าผมก็ไม่ได้ให้นะ
1: อ้าวโอ้ไอ้บ้า
0: ต้องระวัง
1: สิหลงฟัง
0: เอาแต่มันมาขอจริง
1: เสียงเหมือน
0: ญาติเลยจริง
2: พี่ลีค่ะพี่ลีตอบว่าราศี
0: ราศีมังกร
1: ราศีมังกร

0: องระวัง
1: สิหลงฟัง
0: เอาแต่มันมาขอจริงเสียงเหมือนญาติเลยจริง
2: พี่ลีค่ะพี่ลีแต่ว่าราศี
0: ราศีมังกร
1: ราศีมังกรทำไมต้องมังกร
2: ทดสอบตัวเอง
3: คือจากสถิติที่มารายการนี้ทุกครั้งที่มีการทักในเรื่องไม่ดีเนี่ยมันมักจะมาลงที่ผมแต่ว่าผมก็มีประสบการณ์เรื่องการโกงอะไรอย่าง
2: น
3: ี้เป็นเพราะว่า
2: โดนโกงเหรอเรา
3: ใช่อันนี้คือก็ไม่ได้อยากจะโทษว่าเป็นที่ราศีหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นความที่เราไว้ใจคนมากเกินไปจัดการเลยทุกอย่างแต่ว่าเราโดนโกงแล้วสุดท้ายพอมันเป็น
1: เรื่องอะไรหุ้นส่วน
3: ใช่พอมันเป็นเรื่องของคดีความครับมันไม่ได้จบสั้นๆ
1: เยอะ
3: ไ
1: หมเยอะไหม
3: ไม่เยอะครับไม่เยอะครับตัวเลขไม่เยอะเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ
2: เราก็ต้องทำให้ถูกต้อง
1: ความรู้สึก
3: ใช่มันเรื่องของจิตใจมากกว่าแบบ
1: เป็นเพื่อนกันนี้
3: ไ
1: หม
3: ใช่มาโกงกันทำไมวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไว้ใจไงว่าให้ไปเงี้ยสุดท้ายก็โกง
2: ทำอะไรทำให้ถูกต้องทำให้รอบคอบดีที่สุด
3: ใช่
1: เท่านั้นเอง
2: เทมาที่แจ็คอีค่ะมีคนตอบคุณด้วยมีคนตอบคุณด้วย
4: ใช่ใ
2: ช่แล้วคุณตอบว่าราศี
1: เมษทำไมต้องเมษ
4: จริงๆอยากตอบตัวเอง
1: เอาแล้วทำไมไม่ตอบ
4: แต่เขามีธงแล้วถ้าเราตอบเหมือนเขาเนี่ยเราจะ
1: โง่เลยเราจะ
4: โง่เราจะแพ้
2: และคุณโดนโกงมาหรอ
4: ก็เหมือนยายลีนี่แหละค่ะให้ยืมก็มีถ้าเรื่องเงินเนี่ยจะมีเข้ามาหาหนูเสมอ
1: แฟนเก่าใช่ไหม
2: อ๋อตามข่าว
4: คนคุย
2: ตอนที่หนึ่งครับเป็นแฟนด้วยสาม
4: ใช่ใช่
1: เดินเท่าไหร่อ่ะ
4: ตอนนั้นโดนไปเกือบล้านค่ะ
2: โอ้ยนี่ไง
4: แหละ
5: ผู้ชายขอน่ะให้เขาเพื่อนขอซื้อกาแฟให้พวงใหญ่พวงกูไม่หยุดเลยที่เป็นล้านแล้วให้เขาแผ่ให้เขาลอยเงินน่ะ
4: มันเป็นเรื่องอดีตนานแล้วพะรัก
1: คิดว่าจะเป็นไปปลาย
4: ใช่ค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงเฉยๆนะคะ
1: ตอนนี้แฟนคลับของไปปลายกำลัง
4: เล็งชื่อละ
1: แฮชแท็กจ็กกี้คนใจบาป
2: เชิญคุณออกนิธิ
3: ครับ
2: ตอบว่าราศี
3: กรกฎครับ
1: ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ
3: คือไม่ใช่ว่าจะโดนโกงจนหมดตัวหรอกแต่เคยแบบว่าคือล่าสุดที่เพิ่งเคยโดนก็คือแบบเหมือนมีเขาโครงว่าโดนมาคร่าวๆแล้วอะไรประมาณน
1: ี้ไม่ล่าสุดของมันคือ
3: 2-3 เดือนที่ผ่านมา
1: หมายถึงว่าเรารู้แล้วว่าโดนแน่นอน
3: โดนแน่นอนครับใช่
1: เยอะไหม
3: ไม่เยอะมากแต่ว่ามันเจ็บใจมันเสียเหลี่ยม
1: หลักแสนหลักหมื่น
3: อุ้ยหลักพันเอง
1: เหรอ
3: คือผมซื้อของออนไลน์ครับผมเป็นคนชอบช้อปปิ้งก็ดูซื้อของออนไลน์แล้วก็คือผมไปซื้อเสื้อวงแล้วคือข่าวไม่ออก
1: คือเราอยากได
3: ้คือผมไปซื้อเสื้อวงเป็นวงเพื่อนผมเองทรีแมนดาวเขาอ่ะจะขายเสื้อตัวนี้แล้วก็คือมันจะมีแคมป์ครับมันมีแคมป์ก่อนหน้าเพราะว่ามีคอนเสิร์ตปุ๊บแล้วก็จะขายเสื้อแล้วก็คือเสื้อตัวนี้มันหมดแล้วมันก็แบบว่ามีขายอีกวันนึงผมก็เลยแบบอ่ะผมต้องได้แล้วทีนี้อะไรนะมันจะมีคนหิ้วครับคิดค่าหิ้วแล้วกันแล้วผมก็จ่ายเงินตามเต็มจำนวนไปในราคาเสื้อที่ประมาณ2,390 บาทอันนี้ผมพูดเป็นความร
1: ู
3: ้ให้กับคนที่ดูอยู่แล้วกันนะครับอันแรกถ้าสมมติคุณซื้อผ่าน Facebook เนี่ยมันจะล็อกโปรไฟล์ครับมันจะล็อกโปรไฟล์ให้ไม่สามารถดูรูปหมายถึงว่าไม่สามารถ
1: เข้าไปดู
3: ว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างในโปรไฟล์ของตัวเขา
2: อ
3: ันที่2ที่ควรจะต้องระวังนะครับเขาจะส่ง QR code มาให้แต่ว่า QR code เนี่ยจะมีระยะเวลากำหนดสิ่งที่3ที่ควรจะต้องระวังคือถ้าสแกนเสร็จปุ๊บมันมีจุดทศนิยมอย่างเช่นราคาเสื้อมัน 2,390 บาทใช่ไหมแล้วมันสแกนปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมา 2,390 บาทจุด69คือถ้ามีจุดทศนิยมมันนี่แหละคือเตรียมตัวได้เลยด่าพ่อมันได้เลย
2: โอเค
3: คือเป็นมิจฉาชีพแน่นอนหลังจากนั้นคือพอผมโอนเงินปุ๊บอ่ะก็คือเขาปิดเลยเขาล็อกแอคเคาท์เลยครับมันทำมาหลายคนมากวันนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แค่โกงเงินค่าเสื้ออย่างเดียวเขาโกงเงินค่าบัตรคอนเสิร์ตด้วยวันนั้นเขาได้ไปเป็นแสน
0: นะเป็นโอ้พี่ขอโทษเอาเลขบัญชีมาพี่ท
1: ำนี่ต้องระวัง
3: แล้วไปถึงเรื่องราวแบบว่าผมไปแจ้งความเลยนะสุดท้ายผมมาได้เงินคืน
2: เฮ้ยทำเก่งจัง
3: งงวะ
2: เก่ง
3: ผมได้เงินคืนเพราะว่าผมพูดว่าผมจะเอามันให้ได้ผมพูดว่าอย่างน้อยคือผมไม่สนหรอกว่าเป็นเงินเล็กเงินน้อยแต่ว่าผมมารู้สึกว่าผมอยากจะเอามันให้ได้แล้วคนที่มาคืนเงินผมอ่ะเขาโดนหลอกมาจากการซื้อขายเวชภัณฑ์อะไรบางอย่างเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อคืออย่างเช่นพี่ลิงผมเป็นคนกลางพี่ลิงจะซื้อเวชภัณฑ์จากผมได้หลังจากนั้นพี่ไอจะซื้อเสื้อจากผมเอาบัญชีคนเหล่านี
1: ้มาชนกัน
3: มาชนแล้วก็โยงกันมั่วซั่วหมดแล้วก็ไปหาวิธีเอาเงินออกเองสุดท้ายพี่ไอก็ต้องมารับเจอตำรวจเพราะว่าพี่ลิงแจ้งความ
2: เสียยะค่ะเสียยะแต่ว่าราศี
1: ธนูทำไมต้องธนู
4: เพื่อนหนูแล้วก็ครอบครัวหลายคนเป็นธนู
2: แล้วโดนโกงเหรอ
4: ไม่ยังไม่โดนแต่ว่าคุณแม่เนี่ยโดนแบบคอลเซ็นเตอร์ตลอดเลยเหมือนกันนะคะก็โดนแบบส่งลิงก์นู่นนี่นั่น

0: บางคนก็โทรมาแล้วก็แบบไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะ
1: ล
0: ู
1: กรักคอลเซ็นเตอร
2: ์
1: ต่อไปแต่ว่าราศี
2: ราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห
1: ์ไม่ใช่พี่เจเน็ตคร
2: ับ
1: แต่เป็นเพื่อนของหนูเองคือช่วงนึงเขาไปลงทุนแบบเป็นหุ้นส่วนกันแล้วคราวนี้พอต้องแยกทางกันน่ะคือหุ้นส่วนของเพื่อนมันน้อยกว่ามันก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันเป็นช่องว่างช่องหมูกลายเป็นเขาบังคับคดีให้มันเป็นคนออกไป
2: เพราะว่าเขาเป็นหุ้นเล็ก
1: ใช่ครับแจ๊คค่ะแจ๊คสวัสดิ์ราศี
2: ราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภตัวเอง
3: ผมโดนโกงทุกเดือนอยู่แล้ว
1: คุณนะ
3: ใช่ครับ
2: ไม่เคยโดนใครหลอกเลยมีแต่มึง
3: ว่ามันเหมือนเวรกรรมอะแหละ
2: เหรอ
3: ใช่แต่จะโดนเป็นแบบคือสมมติสิ้นเดือนเนี่ยจะโดนละอย่างทุกครั้งเนี่ยคือจะโดนอ่ะเดือนละ15,000
1: หนู
3: 15,000แล้วก็โดนครั้งนึงเนี่ย5คนนะ
1: เฮ้ย
3: บางทีเนี่ยเบ็ดเสร็จอ่ะเป็นแสน
1: โดนจากใครเนี
3: ่
1: ย
3: แม่กับพ่อให้โอนทุกเดือนเพราะว่าผมก็เลยอยากจะเตือนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าหาเงินได้เนี่ยก็พยายามหาเงินเองนะครับ
2: โอ้นี่คือบอกพ่อแม่บอกพ่อแม่
1: วิจัยได้ตบว่าราศี
2: ราศีสิง
4: ครับ
2: ทำไมต้องสิง
4: โดนเยอะ
1: ตอนนี้ก็โดนเหรอ
4: ก็หายจ้อมเดือนเดียวก็ตอนนี้ก็2ปีอะไรอย่างเงี้ย
2: มันรู้ว่ากี่บาท
4: ก็ไม่เป็นเงินหมื่นค่ะถ้าเป็นเงินแสนก็10กว่าปีแล้วยังตอนนี้ยังไม่ได้คืน10กว่าปี
2: ทำใจกับมันมั้ย
4: ก็ทำใจอยู่ค่ะ
2: เป็นคนที่รักกัน
4: คนรู้จักกันนี่แหละค่ะ
2: ส่วนมากยืมเงินเนี่ยนะไม่ใช่คนไกลหรอกเพราะไม่งั้น
4: คนที่เป็นห่วงกันนี่แหละ
2: เพราะเราอ่ะมันอาศัยความรักความห่วงใยมัน
4: เดือนเดียวอะไรเงี้ย
2: มันถึงได้ยืม
4: 2-3 ปีอย่างเงี้ยยังไม่ได้อย่างเงี้ยแหละ
1: พี่อรชรคะตอบว่าราศี
2: ราศี
1: พิจิก
2: ทำไมต้องพิจิก
5: พี่ชองเองก็คือโดนแต่ไม่ถึงขั้นโกงอ่ะแต่เขาไม่คืนให้แค่นั้นเอง
1: ก็เรียกว่าโกงแหละ
2: ก็ยังไม่โกง
5: ยังไม่โกง
2: เขาแค่ยังไม่คืน
5: เขายังไม่คืนคือพอยังไม่คืนเราก็แบบเอาแล้วปะยกให้ยก
2: เราก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแล้วไม่ถึงทางใจได้ล่ะ
5: ก็บางครั้งก็สงสารพี่ชอนผมเครียดจังเลยบอกเครียดเรื่องอะไรอ่ะรถผมจะโดนยึดโอ้ยหรอเท่าไหร่อ่ะ 7,500 พี่โอนให้ผมหน่อยนะแค่ 7,500 ใช่ไหมนี่ของพี่นี่ส่งบ้านหมื่นกว่ารถ 20,000 ส่งเด็กเรียนอีก4คนยังอยู่มอนั่นมอนี้แล้วส่งแม่อีกโอ้ผมว่าผมแย่พี่แย่กับผมอีกเหรอแล้วมันก็ปิดบล็อก
1: พี
5: ่แล้วมันบล็อกไปเลยบล็อกไปเลย
3: แทนไง
5: ใช่
1: ปิดบังจ้ะปิดบังแต่ว่าราศี
2: ราศีเมษทำไมต้องเมษ
6: ไป
2: เ
6: รื่องอะไรล่ะเนี่ยฉันต้องตอบข้อนี
2: ้
6: ราศีใดในช่วงนี้ระวังโดนโกงจนหมดตัวฉันไม่ตอบตัวเองหรอกค่ะฉันก็ต้องถมถุยใส่คนอื่น แต่เราใช้วิธีนี้แล้วเคยเกิดขึ้นแล้วมันเคยได้ทงมาก่อน
2: นั่น
6: ราศีใดในช่วงนี
1: ้จำจริง
6: ระวังโดนโกงจนหมดตัวเฮ้ยตกแม
2: ่
6: แต่ว่าไม่ได้คิดถึงปลายหรอกนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีวันตกแน่นอนเพราะว่าคนซัพพอร์ตเขาดีมากแต่มันเป็นราศีเดียวกับยายน้
1: อ
6: ยซึ่งเหมือนกับที่ทุกคนเข้าใจเลยว่าตอนนี้ยายน้อยเขามีการสแกนคนละครึ่งไถช่วยพัดช่วยไทยใครช่วยเราไอ้โครงการเนี้ยชีก็มีการรู้สึกการโอนและจากที่แกไม่เคยโอนมาก่
1: อ
6: นชีเริ่มโอนธนาคารเป็นชีชอบเดินมาแล้วบอกว่าปิงปองเนี่ยมันมีสมุนไพรดีมากเลยนะเกี่ยวกับค่าไตมันจะดีขึ้นหนูก็เลยกดไปดู AI ที่มันเป็นการหลอกลวงเหมือนกับของอันนี้มันก็ไม่จริงด้วยซ้ำหรือแบบข้อมูลข่าวฝนตกลมพัดอะไรเงี้ยชีบอกเดี๋ยวมันจะเกิดพายุนะแล้วเป็นภาพ AI เหมือนบ้านแตกอะไรเงี้ยชีเชื่อไงชีก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวและอาจจะเผลอไปกดอะไรที่แกแบบว่าหลงเชื่อโดยที่แบบว่ามิจฉาชีพมันหลอกคนที่สูงวัยในฟีดของแกอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าราศีเมษอาจจะเป็นราศีที่ระวังโดนโกงจนหมดตัวเลยพี
1: ่คาริจ่าแต่ว่าราศี
2: ราศีสนุกทำไมต้องสนุก
7: หนูว่ามันจะมาในการโกงแบบเหมือนรู้สึกว่าตอนนี้น้องจัสตินเขาเป็นซูเปอร์สตาร์นึกออกปะพอเขาดังขึ้นเรื่อยๆเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูบัญชีตัวเองหรือว่ารายรับรายจ่ายบางทีคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยงานนี้ได้ 30,000 แต่จริงๆเขาจะได้ 200,000 อย่างเงี้ยแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการแบบโกงในรูปแบบนี้หรือเปล่าแต่งมาแค่นี้ค่ะ
2: แต่งมาแค่นี้นะ
7: จบแล้วป่ะอาจารย์ฟันทิ้ง
2: ราศีที่ในช่วงนี้ระวังโดนโกงจนหมดตัวคือราศี
1: ราศี
2: ราศี
1: นี่ก็ต้องถูกไปแน่
2: มีคนตอบถูกนะครับ

0: สักครู
1: ่ภูริพัฒน์จะให
2: ้เร็วๆนี
3: ้กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอัพเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
7: คเนสกาแฟริชอโรมา
8: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
10: เติมนม
11: อร่อยไปอีก
12: เพิ่มกาแฟ
13: สูตรใหม
14: ่ลองหน่อยนะ
1: ภูริพัฒน์จะให
2: ้เร็วๆนี้
15: แล้วก็มีคนเห็นเป็นชุดขึ้นมาเป็นพนักงาน
16: พี่กิจเจอตอนที่เริ่มเวิร์กช็อปแล้วเขาเอาคาถาไปท่องในร้านอาหารท่องๆอยู่จู่ไฟ
15: มันคือความลับว่ามีแบมแบมทุกคนห้ามพูดแต่จะมีอยู่คนหนึ่ง
5: คนนี้
15: ป่ะอย่าไปบอกใครนะ
17: เฮ้ย
15: ไอ้หนุ่ย
17: มึงลงโลกูแล
18: ้
17: ว
18: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
19: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
6: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
5: น้อง
6: มันน่าเจอใครวะคน
5: โย
4: ่สองหัวใจคืนพรุ่งนี้20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: จะอยู่กับฉันตลอดไปนะลูกนะ
0: อันนี้ป่ะคะ
3: นี่ล็อกเก็ตได
14: ร์
0: ฉันเพิ่งเห็นนะคะว่ามันติดมากับฉันด้วย
6: แต่งงานกับผมนะโย
0: คุณมีปัญหาอะไร
4: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม20สิงหาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
1: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
2: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
8: พี่โกหมายความว่าไง
1: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
4: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 ตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ไอดอลของการหาแฟนความรักครั้งล่าสุดวันที่เลิกแล้วนะนั่งริมประตูแล้วก็แบบโอ้ไหลโลเป็นทางเอกมีโอ้ยลงทุนถึง8หลักมีคนมาชวนไปลงแล้วก็เอาเงินไปลงแล้วหมดก็เป็นบทเรียนราคาแพงมากๆ
17: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
19: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
1: ้ภูริพัฒน์จะให
2: ้เร็วๆนี
3: ้ร่วมเปิดศึกโดย
7: น้ำปลาร้าแม่เรียนและน้ำกระเทียมดองแม่เรียน
13: อาจารย์ฟันทิ้ง
15: ราศีที่ในช่วงนี้ระวังโดนโกงจนหมดตัวคือราศี
6: ราศี
16: ราศี
5: นี่ก็ตอบถูกไหมนะ
15: มีคนตอบถูกนะครับราศีสิงห์ครับตัวเองตอบถูก
7: ราศีที่ในช่วงนี้ระวังโดนโกงจนหมดตัวได้แก่ชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ต้องรู้ตัวแล้วนะการจะมีคนโกงแปลว่ามีเราและมีใครอีกคนนึงหรือหลายคนใช่ไหมเล่นแชร์อยู่ไหมล่ะหรือให้ใครยืมเงินหรือเปล่าหรือกำลังจะให้ใครยืมเงินหรือเปล่าหรือไปร่วมกันทำอะไรกับใครหรือเปล่านี่แหละเป็นตัวเหตุมีว่างี้นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยราหูเล็งชะตาจนถึง22พฤศจิกายนมันมีเกณฑ์ที่จะมีหุ้นส่วนคนประกอบประโยชน์หาประโยชน์ร่วมกับเราคดโกงมีปัญหากับเรานะนี่ไม่รวมเรื่องความรักนะเอาเรื่องเฉพาะธุรกิจกิจการเรื่องเงินเรื่องรายได้

0: จนในช่วงเวลานี้ดาวการเงินคือดาวอาทิตย์จรเป็นวินาศกระดุมชะตาช่วงนี้หนักกระดุมพระจรวินาศเสียเงินเสียรายได้เสียโอกาสราหูจรเล็งชะตาตั้งแต่5พฤษภาคมปี2568จนถึง22พฤศจิกายนปีนี้เพราะนั้น22พฤศจิกายนราหูย้ายอาจารย์จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพราะใหญ่รับส่งพระราหูเหมือนเดิมนะคอยติดตามข้อมูลข่าวสารเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์ให้คุณระวังตัวว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังโดนโกงจนหมดตัวได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับ
1: ตอบตัวเองแบบนี้มันชันแล้วเพราะในใจเนี่ยรู้สึกว่าร
2: ู้เลย
1: เรานี่โดนคนหลอกโกง
2: คนกันเองนี่แหละค่ะ
3: คุยกันเรื่องตั้งแต่เกาะช้างแล้วเนาะ
2: ใช่อ
3: ันนั้นก็ยังไม่ได
2: ้ก็ยังไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือเอาธุรกิจยกให้เพื่อนไปก็เพิ่งจะได
3: ้
2: เพิ่งจะได้แต่ว่าไม่ได้เป็นเงินได้เป็นที่กลับมาแล้วก็ยังเหลืออยู
3: ่แล้วก็อันนี้ก็โดนใหม่อีก
2: โดนใหม่อีกก็คนในที่เคยทำงานด้วยกันแหละค่ะก็โดนอย่างนี้อยู่เรื่อย
1: แล้วเราก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเลย
2: แต่งเพลงเลย
1: ชื่อเพลง
3: ทวงหนี
2: ้ทวงหนี้เลยค่ะ
3: มันร้องยังไง
2: กูระเบิดจริงๆกับไอ้พวกไม่ใช่นี่พอมายืมเงินกูทำอัดอ้อนทำนั่นนี่ยืมไม่คืนเป็นปีกูทวงบอกสู้จี้หาว่ากูเลยบี้ปะโถไอ้กี้กี้ชอบบอกว่าเดือดร้อนทำให้กูน่าสงสารพอได้เงินไปหายหัวแล้วไอ้สังขวานเจริญเจริญนะไอ้พวกสันดานกูร้องเพลงด่าอย่ามาหาว่ากูผ่าน
1: ไอ้พวกยืมแล้วไม่คืน
4: ถึงโดน
5: ถ้าโอนคืนแล้วแต่งชมเขาบ
3: ้
5: างไหม
3: ถ้าโอนค
1: ื
3: น
1: ถ้าโอนคืน
3: ถ้าโอนคืน
2: โอนคืนเมื่อไหร่ก็จะแต่ง
3: โอนคืน
1: โอนคืน
3: ที่
1: ด่าไปค่ะอะไรอย่างเงี้ย
2: มึงเลยดีจริงจริง
3: มึงเลยดีจริงจริ
2: งที่ชอบมาใช้นี่พอยืมเงินไปแป๊บเดียวก็เอามานี่ก็ต้องไปนี่อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ย
1: ขอให้มีเพลงใหม่ขึ้นมาเร็วๆขอบคุณนะที่ใช้นี
3: ่
2: จะใช้ไหมอ่ะถ้าใช้ก็จะเปลี่ยนเพลงจะใช้เราจะเปลี่ยนเพลงจะเขียนสรรเสริญด้วยสรรเสริญด้วย
1: ข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก2คนค่ะนั่นก็คือไฟไฟนะคะแล้วก็พี่เจเน็ตเขียวค่ะเพราะฉะนั้นมีอาทัยลีไฟไฟพี่เจเน็ตเขียว4คนนี้จับทองช่วงนี้นะคะช่วงเงินขวัญถุงโดยตึก12ราศี
6: สี่ท่านครับ
7: เกี่ยว
1: ไทย
3: ตู้ปลาเนี่ยไปตายเลี้ยง
1: กันแบบเลี้ยงกัน
3: หน
1: ึ่
3: งสองสาม
1: ลีไทยเนี่ยรอเลย
7: ตอนแรกจับไปแล้วแต่ว่าเปลี่ยนอันน้องเสียสละผมตีมือน้อง
1: และลีนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก12ราศีวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมจึงทั้ง12ราศีด้วยค่ะ
8: ขอบค
3: ุ
8: ณค่ะทุกคน
1: คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังนะคะได้ทาง Facebook สื่อ12ราศี YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15
3: มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
1: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
9: Acaria Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Acaria Tech V และ Tech S

0: และนี่คือรายการวาไรตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแม่
1: จ๋า
0: สาวคนนี้นะเอาจริงๆนะตอนนี้ก็คือแบบว่าสุดๆปังสุดอะไรมาชุดก็คือไม่อยู่แต่ก็คือไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงสถานะนี่คือมันยังไงก็ไม่รู
2: ้เดี๋ยว
0: ไม่ได้ถามว่า
2: อะไรเนี่ยเดี๋ยว

0: แล้วตามไม่ทันแม่
1: ปันปัน
0: ทำไมหรอ
1: ปันปัน
0: นี่เขาเป็นไอดอลนะปันปัน
2: อ
0: ะ
2: ไอดอลของการหาแฟน
1: ใช่ไหมวันนี้ก็
0: ทำไมแม่ไม่พามาแนะนำตั้งนานแล้ว
1: นั่นสิก็ไม่เคยคุยกับนางเรื่องนี้ด้วยเลยนะแม่เดี๋ยววันนี้มานั่งคุยเงียบๆที่รายการ
0: เงียบๆหรอ
1: ใช่
0: คุยเงียบเงียบแม่นะ
1: ใช่คุยกันเงียบๆปันปันสุทัศตาค่ะก่อนเลยตกลงสถานะยังไงคะโสดจริงหรือเปล่า
2: เปิดรายการนะคะโสดค่ะ
0: เที่ยวคำถามแรกเลย
1: คำถามแรกแบบนี้ไม่แล้วก็เอาดีๆไม่ใช่ว่ารายการออนแอร์ไปเสร็จแล้วก็คือแบบไม่โสดกลับไปคุยกัน
2: ทีมงานเช็คเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ก็ชัวร์ค่ะชัวร
1: ์ชัวร์หรอ for real นะ
2: for real ค่ะ
1: แล้วยังไงไม่อองไม่อะไรเลย
2: อองอองอยู่อองอยู
0: ่อองหนักรุ่นนี้นะ
1: ใช่แต่ดูปกตินะ
2: 80%
1: ดูแต่ดูค่อนข้างปกติ
0: แต่ที่แน่ๆต้องรีบออกอากาศค่ะเทปนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาโสดอีกไม่นานไงสวยๆแบบนี้ไม่น่าจะอยู่นานนะคะ
2: รอบนี้คิดว่าจะอยู่ให้นานที่สุดค่ะ
0: โอ้ดีค่ะเขาได้รับฉายาเป็นไอดอลของการหาแฟน
2: จริงๆไม่น่าจะเป็นฉายาที่ดีเท่าไหร่นะคะเนี่ยเพราะว่าหนูไปไหว้พระมูเตลูมาไงก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือมีหมอดูมาทักตอนนั้นว่าจะเจอแฟนนู่นนี่นั่นแล้วหนูก็พูดออกสื่อไป
0: แล้วมันก็เวิร์
2: กแล้วมันก็เวิร์กแต่ว่ารอบที่2ที่หนูไปเนี่ยหนูไปปุ๊บหนูก็ไปบอกพระแม่ว่าหนูมาอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยไอโทษพระแม่ว่าถ้าไม่ใช่อ่ะพระแม่เด้งให้หน่อยนะแล้วพระแม่ก็บอกว่าหมดเวลาจริงๆพระแม่เด้งให้จริง
1: พระแม่รีเจ็คให้เลย
0: เอาแต่ก็ดีนะก็อะไรถ้ามันไม่ใช่ไม่ถูกที่ถูกเราก็เราจะได้ไม่เสียเวลาเรา
2: คิดว่าก็จะได้ไม่เสียเวลาด้วยทั้ง2ฝ่ายเลยแล้วก็ move on ไปหาอะไรที่ดีขึ้นค่ะ
0: มีเคล็ดลับในการขอพระแม่มั้ยคะ
2: มีตอนนั้นที่หนูไปไหว้ก็คือมีทั้งเข็มทิศลูกโลกนาฬิกาดอกกุหลาบ
0: ยังไงคะ
1: แบบมี GPS อะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เข็มทิศ
2: คือเขาจะมีความหมายเลยค่ะบอกว่าเข็มทิศทำให้เนื้อคู่ของเราหาเราได้เจอเวลาให้เวลามาถูกต้องโลกคืออยู่ที่ไหนบนโลกนี้ให้โคจรมาเจอกันแบบนี้เลยค่ะเป็นเคล็ดลับที่มาจากหมอดู
1: สงสัยถ้าจะยาวปะก็คือเธอไปมูที่ไหนนะ
2: ที่พระติมุรติค่ะ
1: ก็คือหน้าเซ็นทรัลเวิลด
2: ์คือรอบแรกเนี่ยไปแบบซื้อแค่กุหลาบข้างหน้
1: า
2: ไหว้แบบไหว้ง่ายๆเลยแต่รอบที่สองเนี่ยหนูก็โทรไปถามมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไปอีกครั้งอ่ะจะขออะไรแล้วมีทริคอะไรแบ่งปันให้กับทุกๆคนไห
1: ม
2: หมอดูก็เลยมีทริคมาว่าให้เอาลูกโลกเข็มทิศกับนาฬิกาไปวางแล้วก็กุหลาบ128ดอกไปวางใช่หนูก็เลยไปอีกรอบนึงแต่ไปรอบนี้หมอดูก็บอกว่า
1: ใช่ใช่
2: เนี่ยก็บอกว่าขอให้เขาอยู่กับเราเนี่ยแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็เด้งนะหนูก็ไปด้วยใจบอกว่าเออก็มีแฟนแล้วก็ไปได้
1: เรียบร้อยอ๋อแสดงว่ารอบแรกที่ไปแบบแรนดอมอะตอนนั้นยังไม่ได้
2: ใช่
1: ยังไม่มีแฟน
2: ใช่
1: เสร็จแล้วพอไปไหว้เสร็จปุ๊บก็มาเลย
2: มาใช่แล้วก็ไปไหว้ครั้งนึงเด้งทัตตี้บอก
1: ห่างกันไหมคะห่างกันนานไหม
2: อุ้ยห่างกับ2ปีนะคะใช่ไทม์เอาเลยค่ะ
0: แต่ครั้งที่2อยู่ๆทำไมถึงไปไหว้แล้วก็บอกว่าถ้าไม่ใช่
2: ก็จริงๆหมอดูเขาก็บอกวิธีให้ได้เลยว่าสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าไปเนี่ยจะไปพูดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เหมือนก็แบบเหมือนคนละสเตจกัน
1: แล้วก่อนหน้าที่เราจะไปไหว้รอบสองอ่ะเรามีแบบจิ้งนิดนึงไหมว่าเอ้ยมันใช่เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ปันว่าทุกคนน่าจะเป็นนะว่าถ้าเกิดว่าคบใครแล้วมันมีกลิ่นแบบเอ๊ะตั้งแต่แรกอ่ะมันก็อาจจะ
1: เราก็จะหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธ
2: ิ์ใช่มันก็จะเอ๊ะอยู่แต่เราถามโอ้แต่เราก็จะมีความหวัง
1: ในใจ
2: แต่เราก็จะมีความหวังว่าเอ๊ะเนี้ยมันอาจจะเป็นเอ๊ะที่เราเพิ่งรู้จักกันเดี๋ยวเรา
1: หรือว่า
2: เปลี่ยนไป
1: หรือถ้าไปไหว้แล้วอะไรจะดีขึ้นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่คือเหมือนพอเริ่มสงสัยปุ๊บให้ท่านเคาะให้ว่าเอายังไงดี
2: หนูเป็นคนมูเตลูเหมือนกันนะเนี่ยตอนเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากที่พันตีนะคะเราเคยแบบไปมูอะไรที่ไหนมั้ย
2: ถ้าเคยไปเยอะที่สุดน่าจะเป็นถ้ำนาคาค่ะที่ไปกับเพื่อนๆหลายๆคนไปกันเป็นแก๊งเดินขึ้นไปกัน
1: รู้สึกว่าศรัทธาแรงกล้าที่สุดแบบว่า
2: ที่สุดแล้วนะตอนนั้นค่ะที่เหลือก็ปกติไหว้พระทั่วไปปกติเลยค่ะ
0: อีกเรื่องนึงที่อินคือเรื่องออกกําลังกาย
2: อินประมาณนึงเลยค่ะเอนจอยมากกว่าคือที่ผ่านมาหนูเป็นคนที่ออกกําลังกายค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอมากๆอยู่แล้วตั้งหลายปีมาก

0: รู้สึกฟิสิกมันจะมาพร้อมกับการออกกำลังกายอยู่แล้วล่ะค่ะแต่หลักๆแล้วคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราพี่ชมก็น่าจะเข้าใจมากๆเนา
1: ะ
0: ในเรื่องของแบบเราวิ่งได้อึดขึ้นเราวิ่งได้เร็วขึ้นเรายกได้หนักขึ้นเราทำอะไรได้แล้วมันแชร์เลนจ์กับตัวเองแล้วหนูก็เลยเริ่มเอนจอยไม่ได้พุชตัวเองเวอร์วังนะคะก็คือออกเท่าที่ไหวโปรแกรมเราก็เล่นฟิลฟิลเราไม่ได้มีใครมาบังคับเราให้เราต้องทำเท่าไหร่ค่ะ
2: เท่าที่ไหวนี่คือกี่วันต่ออาทิตย์คะ
1: เกือบทุกวันนะ
3: นี่คือเท่าที่ไหวเกือบทุกวัน
1: ก็เกือบทุกวันนะ
0: ประมาณอาทิตย์ละ5-6วันเลยค่ะใช่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลา
1: แล้วบางวันก็ทำมากกว่า1อย่าง
0: มากกว่าพอเป็นเหมือนกัน
1: คือเป็นด้วยความจำเป็นแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ด้วยความจำเป็นอันนี้เหมือนบางทีเห็นเขาแบบว่าเขาพีทีเสร็จแล้วเขาอุ้ยมีต่อคาร์ดเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้คิดว่าจำเป็นแต่คิดว่าเขาแรงเขาเหลือ
0: แรงเหลือแล้วมีเพื่อนมาด้วยไงคะก็เลยหนูตอนนี้หนูถือว่าการไปออกกำลังกายเป็นเหมือนการไปโซเชียลไลซ์กับเพื่อนๆเป็นสถานที่ที่เพื่อนๆนัดเจอกันจากสมัยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแบบนัดกันปุ๊บก็ต้องไปกินข้าวไปดื่มไปเที่ยวตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นไปยิมออกกำลังกายกินข้าวมันก็เป็นการเจอกันที่ดีต่อใจมากขึ้น
1: ไหนๆก็พูดถึงเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเรามันยังไง
0: แม่เมื่อก่อนเหรอเมื่อก่อนหนูว่าจริงๆแล้วปันน่ะก็เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนแบบอ่องๆโกโก้เบอร์เบอร์อยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราอยู่วงการตั้งแต่เด็กแล้วหนูเป็นคนพูดอะไรแบบไม่ค่อยคิดพูดแบบไม่ค่อยกรองคำพูดตั้งแต่เด็กมันก็จะอาจจะกลายเป็นดูเป็นว่าเด็กที่พูดจาแรงพูดจาตรงพูดจาแบบรุนแรงใส่ผู้ใหญ่โดยที่หนูอาจจะไม่รู้ตัวตอนเด็กๆด้วยความที่เราเด็กด้วยล่ะค่ะ
2: แล้วจุดเปลี่ยนอยู่ที่ตรงไหนคะ
0: หนูว่าพอหนูโตขึ้นแล้วก็ได้เจอกับคนที่ทำงานมากขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วเขาสอนเราเยอะว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยความตรงของเราเนี่ยมันเป็นข้อดีนะแต่เวลาเราตรงไปเนี่ยมันอาจจะพูดทำร้ายจิตใจคนอื่นหรือว่าพูดให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีเพราะงั้นบางเรื่องไม่ต้องพูดได้ก็ดีเราก็เลือกที่จะคิดมากขึ้นก่อนที่จะพูดอะไรค่ะ
2: เนาะเราก็เติบโตขึ้น
0: หนูคิดว่าจริงๆเพราะหนูเข้าวงการตั้งแต่เด็กมากๆเลยค่ะแล้วก็โดนเรียกว่าโดนนักข่าวจ่อไมค์ตั้งแต่อายุน้อยมาก
2: ๆเห็นบอกว่าเริ่มทำงานตั้งแต่4ขวบ
1: นี่ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยมาอ่านสคริปต์ถึงได้รู้ว่าเธอเป็นดาราเด็กมาก่อน
0: ใช่หนูเป็นเด็กแคสติ้งโฆษณามาก่อนเป็นแคสงานทุกวันหลังเลิกเรียนนะคะได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็วันนึงมีโอกาสได้แคสหนังเราได้เล่นหนังก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆจริงๆอยู่วงการเด็กมานานมากแล้วค่ะ
2: กิจกรรมแบบว่ารูทีนคนสวยเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง
0: หลักๆเลยเนี่ยหนู prioritize เรื่องการออกกำลังกายค่อนข้างแบบเรียกว่าอยู่ข้างบนๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานเช้าแล้วไม่มีเวลาเนี่ยหนูก็จะยัดการออกกำลังกายไปแบบฟึบก่อนแล้วถ้ามีงานที่เลื่อนไปบ่ายได้เนี่ยหนูก็จะพยายามปัดให้ไปบ่ายเพราะเราชอบออกตอนเช้าแต่ถ้าเกิดว่ามีงานตอนเช้าแล้วเราตื่นไม่ทันหนูก็จะไม่ตั้งนาฬิกาปลุกตัวเองเพื่อมายิมเพราะหนูเลือกที่จะนอนให้มันแบบเฟรชดีกว่าแล้วก็รูทีนก็ได้แหละค่ะทำออกกำลังกายทำงานตอนเย็นกลับบ้านทำอาหารนอนใช่
2: ทำอาหาร
0: หนูเป็นคนชอบทำอาหารนะคะใช่แต่ว่าทำกินเองง่ายๆนะคะชอบ enjoy จริงๆสมัยก่อนหนูเคยเปิดร้านอาหารด้วยแล้วหนูก็ไปเรียนทำอาหารแล้วก็มีแพชชั่นด้านนี้แต่พอเราได้เรียนทำอาหารเราได้รู้ว่าเวลาอาหารเนี่ยมันใส่อะไรบ้างอินกรีเดียนเราเห็นทุกอย่างหมดเลยแล้วมันทำให้เราแบบตาตื่นมากว่าเวลาเราไปกินข้าวร้านอาหารข้างนอกอะสิ่งที่เราเห็นอะมันเยอะมากอินกรีเดียน10-20อย่างใส่นู่นใส่นี่จนเราก็รู้ขึ้นมาได้ว่าบางอย่างอะ
1: ถ้าจำเป็น
0: ใช่ค่ะถ้าเราเลี่ยงได้อะเราทำกินเองที่บ้านอะมันโฮมคุกมันสะอาดแล้วเรารู้ว่าเราใส่อะไรบ้างเรากินอะไรบ้างแล้วหนูสบายใจแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าหนูไม่ทานข้าวข้างนอกนะคะหนูทานได้ปกติแต่ถ้ามีเวลาเราอยู่บ้านเองก็จะเลือกที่จะคุกกิ้งเทอราปีเองที่บ้านค
2: ่
0: ะ
2: โอ้นี่ถือว่าเป็นคนแบบดูแลสุขภาพแบบครบวงจรเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณนึงแต่หนูบาลานซ์มากนะพี่แอฟหมายถึงว่าหนูก็เที่ยวดื่มไปเที่ยวปกติ
2: ออกไปก็ทานปกติไม่ได้ต้องแบบอุ๊ยอันนี้ไม่ได้นะ
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยก็ใช้ชีวิตค่อนข้างบาลานซ์ขึ้นหนูว่ามาด้วยช่วงวัยแหละมีช่วงนึงบางปีเนี่ยหนูก็แทบจะไม่ค่อยออกไปไหนเลยบางปีก็ออกช้ำเลยเหมือนเป็นแบบขึ้นลงตาม
1: เป็นไซ
0: คล์ช่วงอายุของชีวิตเลยค่ะ
2: แล้วจริงๆอันไหนเกิดก่อนกันคะเป็นคนแบบดูแลสุขภาพอยู่แล้วเราก็เลยไปเรียนต่อโท anti aging หรือว่าพอไปเรียนแล้วก็เลยอินแล้วก็เลยดูแลสุขภาพ
0: ตอนนั้นนะที่เกิดโควิดขึ้นที่ประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็ควอรันทีนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ออกกำลังกายตอนนั้นแล้วก็คนพบเลยว่าเฮ้ยฉันเอนจอยการอ่านหนังสือเรื่องสุขภาพมากๆแบบนั่งฟังพอดแคสต์แล้วก็นั่งอ่านหนังสือไปเล่มๆแล้วก็เราลงเรียนพวกแบบคอร์สออนไลน์ที่เป็นเรื่อง health and nutrition เยอะแล้วก็เลยแบบหรือจริงๆสุดท้ายแล้วฉันชอบเรื่องนี้บวกกับตอนนั้นเนี่ยคุณพ่ออยากให้ไปเรียนปอโทเพราะว่าหนูเพิ่งจบตีใช่ไหมคะบังเอิญไปเจอว่ามันมี

0: อร์สนี้เปิดที่ประเทศไทยพอดีเป็นแบบ Anti Aging ปโทค่ะแล้วก็เรียนเสาร์อาทิตย์2ปีหนูก็ลงเลย
1: ก็เลยจบได
0: ้ใช่แล้วช่วงนั้นก็คือไม่เป็นช่วงที่ไม่ค่อยออกไปไหนเลยค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราเรียนเช้ามากแล้วจันทร์ถึงศุกร์เราก็ทํางานออกกองนู่นนี่นั่นก็เลยกลายเป็น2ปีที่แบบค่อนข้างใช้ชีวิตสงบประมาณนึงค่ะ
1: แล้วก็จบให้คุณพ่อสนใจ
0: ใช่จบแล้วก็มีแพชชั่นมากกับเรื่องตอนเรียนแบบคือหนูเชื่อเลยนะว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นน่ะที่เราอายุประมาณสัก25แบบนี้ค่ะเราต้องไปเรียนหนังสือเสาร์อาทิตย์ในระหว่างที่เพื่อนๆไปเที่ยวแล้วถ้าเราไม่เอนจอยอ่ะมันยากมากเลยนะคะพี่แอม
1: เอาเสร็จแล้วจะไปต่อยอดไหมคะจากการที่เราเรียนจบ Anti Aging
0: ทุกคนถามหมดเลยว่าเรียนไปเพื่อไปออกอาหารเสริมหรือเปล่าทำธุรกิจหรือเปล่าไม่เรียนตามใจหมายถึงเราทำตามแพชชั่นเนี่ยค่ะหนูเป็นคนแบบ very passion drivenชอบอะไรก็จะทำแบบนั้นยังไม่ได้มีเป้าหมายแบบไกลๆหนูแบบใช้ชีวิต day by day มากทุกวันนี
1: ้แต่เชื่อว่าถ้าทำก็จะต้องมีคนตามสนับสนุนเยอะ
0: โอ้ก็ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสแล้วแบบช่วงจังหวะชีวิตมันได้พอดีอ่ะหนูก็ไม่ปฏิเสธค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเรายังอินกับเรื่องนี้อยู่เรายังทำนู่นทำนี่อยู่เรายังไม่มีเวลาไปลงเพราะหนูทำอะไรหนูแบบทำเต็มที่มากๆหนู driven มาก
1: เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยลงทุนทำอะไรคะลงทุนถึง8หลัก
0: มีคนมาชวนไปลงแล้วก็เอาเงินไปลงแล้วหมดก็เป็นบทเรียนราคาแพงมาก
1: ๆความรักครั้งล่าสุด
0: วันที่เลิกแรกๆนะเจ็บให้สุดเอาให้ตายเลยหุ้ยหนูเหมือนนาง AMV เลยพี่แอ๊ดเปิดเพลงโปเตโต้เราร้องไห้ในห้องนอนอ่ะ
2: เพลงอะไรโปเตโต้เพลงอะไร
0: รักแท้ไม่มีอยู่จริงคือหนูเหมือนนั่งริมประตูแล้วก็แบบโอ้ไหลเลยเพราะเป็นนาง AMV ร้องไห
1: ้คุณหนูปันๆอายุ18
0: เกลียดนั่งรถไกลๆหนูอยากตื่นเช้าพ่อหนูซื้อคอนโดให้หนูอยู่ตรงชิดลมข้างๆมหาลัยอ่ะไม่อยากนั่งรถกับคนขับรถแล้วไม่อยากไม่มีพี่เลี้ยงตามแล้วหนูจะนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านปีนรั้วบ้านออกไปเที่ยวเลยกลับมาบ้านตีสี่ปีนกลับเข้ามาวันต่อไปมีรั้วเหล็ก
3: โอลิพัทจะให
4: ้เร็วๆนี้
5: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำแบบซอง1แถม1ถึง19สิงหาคมนี้ที่ 7-Eleven
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
7: คำแนะนำจากกรมอนามัย
8: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
9: เด็กบีบนิดเดียวได้
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
11: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
12: และแปรงวันละ2ครั้งอย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
13: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
14: ปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มาร่วมงานเกิร์ลคัพของเรานะคะ
15: ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเรานะคะ
16: ขอบคุณเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าเสียงของทุกท่านคือกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณที่มาหากันค่ะ
17: ปีที่แล้วแบบดูไลฟ์ค่ะแล้วสนุกมากๆเลยก็เลยแบบว่าอยากลองมาที่สถานที่จริงอะค่ะ
18: ริโอมาซูซู
19: เมนเตอร์เรอซื่อๆนะคะ
20: เรามาปีแรกเพื่อนนี้มาครั้งที่2ค่ะสนุกมาก
21: งานสนุกค่ะแล้วก็เป็นกันเองรู้สึกสนุกสนาน
22: สู้ๆนะ
23: สนับสนุนโดย
24: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยแตกที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
25: สามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่าก
26: ติการ่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรับโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
3: โฮลิพัทจะให
4: ้เร็วๆนี
27: ้ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
28: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลัดเข้าไป
29: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
30: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
27: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
31: ทำไมกันหมดเนี่ยถ้าม
30: ึงอ
31: ยากได้
30: เข้ามา
32: พูดมันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
0: ห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละลาย
1: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเทพพระสมุ
2: ทรจะปกป้องไว้เหมือนกัน
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: จากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
1: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
2: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
3: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอัด
4: แล้วคุณจะเสียใจ
5: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
6: วาดฝันวันวิวาสุข20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
9: หยอกแม็กกี้
10: ทานอร่อย
9: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
11: ร้อนเงิน
12: ร้อนเงินดับไปยืมไลน์ดีกว่า
11: ดับไวยืมไลน์ดีเทอนุมัติไวรายได้ 5,000 ก็ยืมได้วงเงินสูงสุด 800,000 ไม่ใช้สลิปเงินเดือนแอดเลยแอดไลน์ BK ผู้ที่จะไปและชำระคืนไหว
13: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively เครื่องเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
14: Lively โฮลิพัทจะให
15: ้เร็วๆนี้
16: ว่าเมื่อก่อนเคยลงทุนทำอะไรคะลงทุนถึง8หลัก
17: 8หลักอันนี้น่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องหุ้นที่เหมือนกับว่าเอาเงินไปลงแล้วก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยพอหลายๆอย่างที่เราไม่รู้แล้วในเรื่องของการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่เราก็แบบอ่ะปิดตาแล้วก็เชื่อว่ามีคนมาชวนไปลงเราก็เอาเงินไปลงแล้วหมดก็อ้าวทำไงอ่ะทำอะไรไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองค่ะที่รู้ว่าเงินหมดแต่หนูก็โพซิทีฟมาเลยนะหนูก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเงินก้อนนี้เราไม่ได้อยู่กับเรามาตั้ง 5-6 ปีถ้ามันหายไปเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็เป็นบทเรียนราคาแพงมากๆที่ถ้าในอนาคตเนี่ยเราจะลงทุนอะไรเราก็คิดให้ดีศึกษาให้ดีก่อน
16: ก็ดีนะเพราะตอนนี้เหมือนมันเป็นกระแสนะเรื่องของการแบบเอาเงินลงทุนอะไรอย่างเง
17: ี้
16: ย
17: ใช่ค่ะก็ต้องคิดดีๆเลย
18: ล่าสุดใน IG เธอมีโพสต์ที่แบบเป็น AI ใช่ป่ะที่ว่าชีวิตต้องมีเป้าหมาย A B C D แต่แผน A ก็คือมีครอบครัว
17: ทุกคนก็ต้องอยากมีครอบครัวแหละค่ะหมายถึงว่ามีลูกมีชีวิตครอบครัวที่ดีเนาะผู้หญิงเราเนาะตอนเด็กๆเนี่ยเราทิ้งเป้าหมายว่า26นะฉันจะแต่งงาน27จะมีลูกนู่นนี่นั่นตามแบบตามวัยอะแต่พอเลยแล้วก็เออช่างมันเถอะ
16: เรามองเห็นอีกทีด้วยอายุเท่าไหร่คะ
17: ตอนนี้ไม่เห็นเลยค่ะมืดมนชีวิตแบบค่อนข้างแบบมืด8ด้านแต่ว่าหนูว่าเดี๋ยวมันจะมามันก็มาเองเราอย่าไปกดดันอย่าไปเพรสเชอร์เรื่องอนาคตมากอย่าไปแบบชีวิตต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนั้นนะมันเหนื่อย
16: ถ้าใครที่จะมาจีบปันๆเนี่ยต้องมีอะไรคะ3ข้อสำคัญที่สุด
17: ข้อแรกเลยหนูแค่ขอคนไม่เจ้าชู้แล้วกัน
16: ทำไมพูดเป็นข้อแรกล่ะ
17: ไม่หนูว่ามันสำคัญสำหรับเราไงหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าหนูมีแฟนแล้วแฟนแบบเจ้าชู้เที่ยวมีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ชีวิตเรามันจะไม่ค่อยพีซูเท่าไหร่เราจะแบบมันน่าจะเครียดอะค่ะใช่แล้วก็ข้อที่สองหนูว่าก็น่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่เข้าใจโลกนิดนึงเพราะว่าเราก็หนูว่าหนูเป็นคนโตกว่าวัยประมาณนึงหนูเข้าใจว่าแบบการอยู่กับคนการใช้ชีวิตโซซายตี้บับเบิ้ลมันต้องทำยังไงอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ข้อ3ก็น่าจะต้องเป็นคนที่เข้ากับเราได้มากๆเหมือนเป็นไม่ใช่แค่คนรักแต่ต้องเป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิตเป็นคอมแพเนียนชิพที่ดีค่ะ
16: ต้องโรแมนติกมั้ยคะ
17: ประมาณนึงแต่ไม่ต้องชีซี่ก็ได้ค่ะหนูแบบชิวๆ
18: ประมาณนึงไม่ต้องชีซี่ก็คือแบบว่าเอาแค่แบบเออจำวันเกิดวันครบรอบอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยก็คือพอแล้ว
17: น่ารักคอไม่ต้องแบบ
18: เ
17: ซอร์ไพรส
16: ์ต้องเล่นใหญ่มาก
17: จัดการแบบกดดอกไม้เต็มบ้านแล้วหนูเฉยๆแบบไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์วันเกิดร้องเพลงวันอะไรหนูเฉยๆมาก

0: ความรักที่ผ่านมามันก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างหรืออย่างครั้งล่าสุดสุดท้ายที่หยุดกันไปเนี่ยคิดว่ามันให้อะไรกับเราวะ
1: อันนี้คือเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ในช่วงเนี้ยเราก็ได้มานั่งศึกษาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นทริกเกอร์พอยต์อะไร pull the trigger ทั้งหลายใช่ไหมคะก็ได้มองย้อนกลับไปว่าสุดท้ายแล้วอะรักทั้งคู่อะมันก็รักแหละแต่ว่า compatibility ก็สำคัญนิสัยไลฟ์สไตล์คนรอบตัวทุกๆอย่างมันเป็นองค์ประกอบไปหมดแล้วถ้าเกิดว่ามันมีจุดที่เราเอ๊ะหรือจุดที่เราไม่ได้อะมันก็จะมีปัญหานี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะเราเลือกที่จะออกมาก็อาจจะดีกว่าสำหรับทั้งคู่ถึงมันจะแบบเศร้าขนาดไหนแต่ก็เราก็ต้องคิดเผื่ออนาคตยาวๆไม่งั้นเราก็เสียเวลาใช่ไหมคะก็ไม่อยากเสียเวลาทั้งคู่เขาก็ไม่อยากเสียเวลาเราก็ไม่อยากเสียเวลาเขามันก็ดีกว่าร
2: ักอย่างเดียวมันไม่พอ
1: ไม่พอแฟกเตอร์มันเยอะมากเลยค่ะ
0: ในวัยนี้เวลามีปัญหาแล้วเราปรึกษาใครหรือว่าไม่ปรึกษาละเราโตแล้วคุยกับตัวเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
1: คุยกับตัวเองเยอะแล้วก็คุยกับเพื่อนรอบๆตัวค่อนข้างเยอะค่ะหนูรู้สึกว่าเหตุผลที่เราสามารถผ่านช่วงที่แบบอกหักแบบรักขุดมาได้แบบรวดเร็วอ่ะเพราะว่ามันแบบยอมให้ตัวเองรู้สึกเจ็บมากๆหมายถึงว่าเราไม่เก็บเรามีอะไรเราพูด
2: เรามีเพื่อนได
1: ้ทําได้หมดเลยคือเป็นถังขยะเลยแล้วก็แบบหนูแบบนั่งจดไดอารี่เลยนะนั่งเขียนแล้วแบบวันนี้กี่โมฉันรู้สึกยังไงฉันร้องไห้นะตื่นมาวันนี้ฉันทำนู่นทำนี่แบบเหมือน allow myself to feel everything แล้วพอมันรู้สึกสุดจริงๆอ่ะมันก็แบบรู้สึกแล้วแบบก็ได้แหละก็ life goes on สุดท้ายเราเจ็บคนเดียวเราอยู่คนเดียวมันก็ได้อุ๊ยแรกๆวันที่เริ่มแรกๆนะหนูถึงขั้นแบบไปยิมใช่ปะเลือกที่จะไม่ไปหาเทรนเนอร์เลยนะพอรู้ว่าเดี๋ยวไปก็คุยไปกับพูดแล้วไม่ไปเราก็ไปกับเพื่อนแล้วไปที่อื่นนะ
2: หมายทำไมเธอไม่อยากอ้วกใส่นิวอย่างเงี้ยหร
1: อก็กลัวแบบมองหน้าพอมันมีคนที่เป็นห่วงเรารู้จักเรามากๆอ่ะมันมองตาปุ๊บมันไม่ได้เลยนะอย่างวันนั้นอะมีเพื่อนมาทักบอกว่าแห้งหรอทำไมหน้าบวมหนูแบบไม่มองหน้าใครเลยก้มหน้าตลอดแล้วก็แบบไปวิ่งลู่วิ่งไว้พี่ชมแล้ววิ่งเร็วแล้วนะแล้ววิ่งปุ๊บมันเหมือนจะร้องไห้อ่ะเราก็ต้องปรับให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนหนูวิ่งลู่14อ่ะเร็วมากเลยนะวิ่งจนแบบน้ำตามันไหลปนกับเหงื่อแล้วเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ามองตาใครไม่ได้เลยแล้วมีเพื่อนเดินมาแตะไหล่หนูหันไปหนูแบบอย่ามองหน้ามันต้องถึงขั้นนั้นเลยแล้วเป็นหลายวันมาประมาณอาทิตย์นึงอ่ะที่หนูแบบอย่าแตะตัวอย่ามองตานะเราต้องแบบก้มหนีตลอดเวลาเลยไปยีแต่หนูไปออกกําลังกายทุกวันเลยนะไปทุกวันเหมือนแบบเอาพลังออกมาแบบปล่อยออกมาแล้วก็พอมันออกเสร็จอ่ะมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วมันก็ทำให้เรากินข้าวได้อะไรได
2: ้การที่เราจะผ่าน grief ไปได้เร็วที่สุดก็คือก็ต้องยอมรับมันให้ได้ก่อน
1: ใช่ใช่มันจะมีหลายคนที่เหมือนกับว่า
2: ปฏิเสธมัน
1: ใช่แบบไปดื่มเหล้าไปเที่ยวไปคุยคนนู้นคนนี้ให้มันแบบลืมไปแต่สุดท้ายวันนึงอ่ะมันก็ต้องวนกลับมาหาคุณอยู่ดีเพราะงั้นล่ะก็
2: ก็ต้องเวิร์กกับตัวเองตอนนั้นก่อน
1: เจ็บให้สุดเอาให้ตายเลยหุ้ยหนูเหมือนนาง AMV เลยพี่แอฟหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูจะต้องเปิดเพลงโปเตโต้เราร้องไห้ในห้องนอนอ่ะ
2: เพลงอะไรโปเตโต้เพลงอะไร
1: รักแท้ไม่มีอยู่จริงคือหนูขนาดนั้นเลยเปิดเพลงแล้วก็แบบเหมือนนั่งริมประตูแล้วก็แบบโอ้ไหลเลยว่าเป็นนาง AMV ร้องไห้อัดคลิปตัวเองไว้ด้วยจะได้เตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยวันนึงอีปันมึงเคยเสียใจขนาดนี้เลยนะจำไว้นะแล้วอย่ากลับไปนะจำไว้นะแบบเก็บคิดให้รอบคอบนั่งจดเลยข้อมีความสุขอะไรไม่มีความสุขอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเลิกกับคนเนี่ยเราจะมีแต่สิ่งดีๆเด้งกลับมาในหัวใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องเตือนตัวเองว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะเดินออกมาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
2: ดูไม่โซมไม่อะไรเลย
1: ก็มีช่วงตาบวมอยู่ช่วงนึงแล้วก็หน้าจุ่มน้ําแข็งเอาม
2: ันคือแหละที่เรียนมาก็ได้ใช้
1: ใช่เอาให้เอาให้เต็มที่
2: เอาสวยแล้วต้องสวยกว่าเดิม
1: เราต้องแบบเราซมได้แป๊บนึงแต่ว่าเราจะต้องคัมแบ็คแบบปกติ
2: รู้ว่ายังไม่เปิดแต่ว่าถามเผื่อคนที่จะเข้ามาจีบว่าเห็นบอกว่าต้องเข้าใจแหละความเข้าใจแล้วก็ต้องสปอยประมาณนึงไหมเพราะว่าก็โตมาก็คุณหนูท่านหนึ่งเหมือนกัน
1: เมื่อวานที่เข้าหนูก็มาถามเป็นไงตอนเนี้ยโอเคไหมถามแบบนี้หนูก็หันไปมองหนูถูกฉันมากหรอว่าฉันจะคบคนนี้ไม่ได้
0: แล้วถูกไหม
1: ถูกพ่อแม่พูดอะไรนะคะถูกเสมอเลย
0: เป็นคนที่เป๊ะมากๆ
1: คือหนูเป็นคนสระผมทุกวันก่อนนอนไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหรืออยู่ไหนใช่ไหม
2: ตอนนี้สามารถไม่สระได้ติดผ้าเน่านะ
1: เน่าปะเป็นรูอย่างนี้เลยหนูอยู่แบบฟีโนทุกวันหลังเลิกเรียนนะคะทาวินทาเนี่ยทุกวันเลยทุกคนรู้จักหมดค่ะ
0: ได้ประมาณไหนคะนี่ไหมประมาณ
1: อุ้ยเด็กกว่านั้นอีกนะหนูว่า

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบล็คแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.

0: ไม่เชื่ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: ลุกใหม่ปะเนี่ย
3: เหมือนเดิม
4: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
6: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงพรีกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเถิบที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
7: ความรู้การเงินนี่คือมันเป็นสิ่งที่น่าสอนในโรงเรียนมากครับไต่ครับผมขอพูดแค่ดอกเบี้ยทบต้นอันเดียวครับไต่ถ้าคนเข้าใจดอกเบี้ยทบต้นจริงๆนะครับคนเหล่านี้จะไม่มีทางเลยที่จะไปเป็นหนี้บัตรเครดิต
8: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
9: ไม่รู้เรื่อง
10: ไปเลย
11: คุณลงโลกูแล้ว
12: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
13: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
14: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
15: น้อง
16: มันจะเจอใครวะ
13: คน
15: เหร
17: อ2หัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เผด็จการมากกว่าพ่อแม
11: ่ซาวมอนนั่นแหละแสบสุดแล้วชอบเล่นคอมพิวเตอร์เกินเวลาที่เล่น2ชั่วโมงมอนนี่คือจะเกินตลอดหลังๆเดินไปปิดมันก็เริ่มมีน้ำหกหลังๆหนูก็เลยตัดสายไฟยกไปหน้าเขาเล่นของพี่ออฟก็เลยได้ไปเรียน acting กับหม่อมน้อยเข้าไปครั้งแรกหนูแทบน้ำตาไหลร้องไห้เห็นเขาดุพี่นักแสดงอีกคนนึงยังไม่ทันได้เรียนเลยอ่ะหนูนี่แบบไม่รู้จะ
3: มือจะไว้ไหน
11: ใช่หน
3: ูกลัวปฏิบัติตัวยังไงวะ
11: กลัวมาก
5: หอมกระหอยชอ
12: หาเลี้ยงตัวเองได้แสดงว่าต้องมีกำไรถูกไหมไม่ใช่ทำเพื่อความสุข
4: ใช
12: ่
4: ค
12: ่
4: ะ
12: ตอบดัง
4: ๆใช่ค่ะไหนพี่บอกฟังว่าไอ้หยวนไม่ได้ทำอะไรมากไงแต่นี่มันทำแทบทุกอย่างเลยนะพี่การที่พี่โกหกแบบนี้มันไม่แฟร์กับไอ้หยวนแล้วก็ไม่แฟร์กับคนดูช่องฟังด้วย
1: พ่อไอ้คิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวแล้วบอกก็จะไม่นวลล้มเหลวเหมือนพ่อนะ
17: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เนสกาแฟ Rich Aroma
2: สูตรใหม่
16: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
16: อร่อยไปอีก
2: เติมกาแฟ
16: สูตรใหม
14: ่ลองหน่อยนะ
8: ภูริพัฒน์จะให
7: ้เร็วๆนี
10: ้ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
9: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
6: คน Spotify เขารู้กัน
9: ดูเลิกกับเขาแล้ว
13: สนับสนุนโดยเครื่องทำน้ำอุ่นอควาซีรีส์จากรินไน
0: รู้ว่ายังไม่เปิดแต่ว่าถามเผื่อคนที่จะเข้ามาจีบ ว่าเห็นบอกว่าต้องเข้าใจแหละความเข้าใจแล้วก็ต้องสปอยประมาณหนึ่งไหมเพราะว่าก็โตมาก็คุณหนูท่านหนึ่งเหมือนกัน
19: คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคุณหนูนะหมายถึงว่าด้วยความที่หนูใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือชีวิตที่ปกติของเราหนูเลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปซึ่งจริงๆมันไม่ปกติมันเป็นแค่บับเบิ้ลของเราซึ่งตอนนี้เรารู้ตัวแล้วถ้าเกิดว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องเข้าใจว่าก็ฉันเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เด็กฉันอยู่แบบนี้มาเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเขาเข้ามาแล้วชีวิตเราก็ต้องดีขึ้นต้องอัดแอปกับเราให้ได
17: ้ยังไงคะมันเป็นยังไงคุณหนูปันปันอายุ18อยู่นิเทศจุฬาใช้ชีวิตยังไงคะ
19: โหเด็กๆนะหนูไม่รู้ตัวว่านั่นคือความสปอยที่เกิดขึ้นแต่พอมองย้อนกลับไปหนักอยู่นะเพราะเด็กๆหนูอยู่บ้านที่บางนาใช่ไหมสุขุมวิท101ก็ติดรถไฟฟ้าอยู่นะแต่ว่าถ้าไปเรียนจุฬาเนี่ยเรียน9โมง

0: จจะต้องตื่นตั้งแต่7โมงเพื่อนั่งรถไฟฟ้าหรือไปต่อรถให้ทัน9โมงใช่ไหมคะแล้วก็หนูก็บอกพ่อว่าหนูขี้เกียจนั่งรถไกลๆหนูอยากตื่นเช้าพ่อหนูซื้อคอนโดให้หนูอยู่ตรงชิดลมข้างๆมหาลัยอ่ะหนูก็ไม่ได้ appreciate เลยหนูก็โอเคแล้วมีคนขับรถนะขับรถจากบ้านมารับหนูที่คอนโดที่ชิดลม
1: นิดนึง
0: เพื่อไปส่งที่สยามซึ่งไกลมากซึ่งนั่งวิน10นาทีไม่นั่งขั้นนั้นเลย
1: เดี๋ยวผมเหม็นเหรอ
0: ไม่รู้ไม่รู้เลยพี่ชมมันไม่เคยนั่งอ่ะ
2: แล้วก็ทุกวันนี้ขึ้นรถไฟฟ้าเป็นไหม
0: ขึ้นเป็นแต่ไม่ค่อยขึ้นแล้วก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมารับแล้วก็ไปส่งที่สยามคนรถรอ4โมงเย็นเลิกเรียนขับรถกลับมาส่งที่คอนโดชิดลมแค่นี้ตั้งแต่เด็กๆที่หนูเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็คือคนรถเนี่ยจะมาส่งปันปันพี่ชายพี่สาวไปโรงเรียนเรียนโรงเรียนเดียวกันก็จะมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งไปด้วยเพื่อดูแลความเรียบร้อยของเด็กๆแล้วก็ไปถึงคนรถก็จอดรอจนเลิกเรียนพี่เลี้ยงก็รออยู่นั่นอ่ะรับทุกคนกลับบ้านซึ่งมันไม่ปกติมองเนี้ยตอนนี้ไม่ปกติเลยแต่ว่าเด็กๆเราได้ privilege ตรงนี้มาแล้วเราไม่รู้ตัวว่ามันคือความโชคดีความแบบความโชคดีของเราอะที่พ่อให้เรามาขนาดเนี้ยเพราะงั้นตอนนี้หนูก็เริ่มที่จะ appreciate นะว่าเฮ้ยชีวิตเรามันดีมากแล้วเพราะฉะนั้นอะอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่าแล้วก็เข้าใจคนอื่นมาก
3: ๆคุณพ่อดูแลมันดีคนที่จะมาดูแลเราก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้ใช่
2: ไหมแต่ถ้าตัดภาพไปถ้ามองในหูแบบว่าหัวอกของผู้ปกครองอะถ้าเป็นพ่ออะจะให้ลูกสาวไปกับใครก็ไม่อยากให้ lower standard เหมือนกันนะ
0: อ่
2: ะถูกป่ะพ่อเธอก็ต้องพูดอย่าง
0: น
2: ี้ไหม
0: ประมาณนึงค่ะ
2: เขาจะไม่เลี้ยงเขาเลี้ยงของเขามาแบบอย่างเงี้ย
0: คือเขาก็จะไม่ได้บังคับเรานะว่าเธอต้องคบคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าเขาผู้ใหญ่อ่ะหนูว่าเขาดูรู้อยู่แล้วว่าเด็กเป็นยังไงแล้วเขาก็รู้จักเราดี
2: เขาปล่อยไปก่อน
0: ใช่เดี๋ยวมึงก็รู้เอง
2: ดูซิมันจะกัดก้อนเกลือกินได้ไหม
0: นั่นแหละ
2: ประโยคนี้เลยไหม
0: ประมาณนั้นเลยเมื่อวานที่พ่อหนูก็มาถามเป็นไงตอนเนี้ยโอเคไหมหนูก็หันไปมองเขาบอกว่าทำไมหรอเขาก็แบบเหมือนอยากจะถามอยากจะรู้เรื่องอ่ะหนูก็แบบไม่เล่าเลยรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะเล่าปัญหาของเราหรืออะไร
2: แม่
0: เป
2: ็
0: นห่วง
3: มันต้องยังไงอ่ะไม่ถามในมุมแม่ไงแล้วมันต้องเมื่อไหร่เหรอต้องรอลูกมาเล่าเอง
0: หนูมันต้องรอแป๊บนึงรอแบบอย่าสดมากอย่าพ่อหนูทักมาใหญ่เลยยังไง
2: มันมีเรื่องอีโก้ด้วยมั้ยตอนเนี้ย
0: ประมาณนึงว่าดูถูกฉันมากหรอว่าฉันต้องคบคนนี้ไม่ได
3: ้พ่อก็ถูกมั้ย
0: ถูกพ่อแม่พูดอะไรนะคะถูกเสมอเลยเหมือนพ่อแม่เขาจะมีแบบเซนส์ที่จะดูออกว่าลูกเราเป็นยังไงแล้วคนที่มาออบิทรอบๆลูกเราเนี่ยเป็นยังไงว่าพี่ชมก็ดูออก
2: มันจะฟังหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
3: มันไม่ฟังเป็นแนวไหนไม่ฟังเป็นแนวไหนแม่จะเป็นแบบแนว
2: เหมือนกัน
3: บอกก่อนหรือว่าปล่อยไปลองเอง
0: หนูว่าพี่ชมเป็นแนวปล่อยให้ไปลองให้รู้เองให้เจอเอง
2: คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: แต่หนูว่าถูกต้องแล้วนะเพราะยิ่งห้ามอ่ะยิ่งยุ
2: เพราะว่าแม่เราก็เลี้ยงเราแบบนั้นเหมือนกันก็ปล่อยเหมือนก
3: ัน ก็ไม่ห้ามนอกจากเป็นคุณหนูแล้วเป็นคนที่เป๊ะมากๆมีเรื่องอะไรบ้างที่แบบไม่ได้เลย
0: คือเรื่องความสกปรก
3: หนูเป็นเบอร์ไหนคะ
0: เป็นบ้าอะไรประมาณนึงเช่นแบบใส่รองเท้าแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนแล้วเดินเข้าไปในห้องแบบบางคนใส่รองเท้าเข้าบ้านลืมของใส่รองเท้าปุ๊บวิ่งเข้าไปในห้องเงี้ยหนูกรี๊ดเลยนะรู้สึกว่ามันสกปรกมากแบบเจอมันเซนเอฟวรี่ติ้ง
2: ตอนเธอผ่านโควิดมาได้ยังไงเพราะว่าถ้าคนที่แบบ OCD ขนาดเนี้ยนะตอนอุ๊ยตอนโควิดนี้ต้องกลัวเชื้อโรคมาก
0: แอลกอฮอล์ประมาณนึงก็พกเลยอย่างจนถึงทุกวันเนี้ยเข้าบ้านปุ๊บหนูก็จะเอาแอลกอฮอล์พ่นมือถือก่อนเลยเช็ดมือถือก่อนเช็ดกระเป๋าเช็ดแบบของที่เราเอาไปตั้งข้างนอกเงี้ยค่ะเราเสื้อผ้าสมมติเข้าบ้านปุ๊บก็ต้องเข้าแล้วก็เปลี่ยนเลยอาบน้ำทันทีหนูไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะ
2: เป็นบ้างเป็น
0: เพราะเรารู้สึกว่าสมมติเราใส่ชุดนอนใช่ไหมคะแล้วเรามานั่งโซฟาแล้วเราไปนอนแล้วบางทีเท้าเราหมุนหมุนอยู่ในห้องนอนเอาไปขึ้นเตียงแล้วบางทีเอาผ้ามาคุกหน้าซุกหน้าหนูรู้สึกแบบไม่ได้เลยหรือถ้าวันไหนจริงๆที่เราไม่สระผมคือหนูเป็นคนสระผมทุกวันก่อนนอนไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหรืออยู่ไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าวันไหนที่หนูแบบไม่สระจริงๆสมมติเลิกงานแล้วมันแบบดึกมากสระไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยสระหนูก็จะผ้าผืนหนึ่งอะมาวางบนหมอนเพื่อให้เรานอนทับหมอนใบนั้นแล้วตอนเช้าเราก็จะ
3: เอาผ้าอย่างนี้เปลี่ยนผ้าม
0: ันปกติไหมคะหรือปกติ
3: สำหรับแอฟ
0: ที่เรามีเพื่อน
2: แล้วตอนนี้สามารถไม่สระได้
0: โอเคก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนปลอกหมอนเอาถ้าไม่สระหนูถ้าสมมติว่าวันไหนที่หนูรู้สึกว่าตัวหนูสกปรกหรือว่าผ้าสกปรกเสื้อผ้าสกปรกหนูก็จะบอกแม่บ้านว่าเดี๋ยวว
2: ันนี้ให้เปลี่ยน
0: ผ้าปูเตียงให้หน่อยนะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนตลอดเลยถ้าอาทิตย์นึง2ครั้งก็จะบอกเขาเปลี่ยนให้หน่อย
3: อาบน้ําวันนึงโหมากสุดกี่รอบ
0: ตื่นเช้ามาหนูอาบน้ํารอบนึงไปยิมเสร็จหนูก็อาบอีกรอบกลับมาบ้าน

0: ูก็อาบอีกหรือถ้าออกไปข้างนอกสมมตินะคะถ้าไปยิมแล้วรู้สึกว่าหนูเหงื่อออกเยอะมากหนูก็จะอาบที่ยิมรอบนึงหนูอาบน้ำเร็วมากหนูอาบที่ไหนก็ได้หนูจะลาดตัวรอบนึงกลับบ้านมาหนูก็อาบอีกรอบนึง
1: อาบที่ยิมเสร็จแล้วกลับบ้านอาบ
0: อีกใช่เพราะเรานั่งรถกลับมาเราเจอนู่นเจอนี่กลับมาเรายังไงเราก็ต้องอาบ
2: นี่อยู่ในชุดยิมทั้งวัน
0: ไปเลย
2: ทั้งวันไปเลย
0: ไม่อาบน้ำหรอถ้าสมมติเราออกแล้วเราเหงื่อออก
2: ถ้ามันต้องทำต่อหลายๆอย่างก็ลากยาว
0: ไปเลยใช่ไหม
2: ใช่แต่มีความคอนทราสต์นะติดผ้าเน่านะแต่ชีติดผ้าเน่านะ
0: อุ้ยตายติดมากคือหนูเป็นคนนอนหนูเป็นคนนอนยากมากพี่ชมหมายถึงว่าหนูต้องมีแบบอุปกรณ์ในการนอนเยอะมากเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเวลาไปต่างจังหวัดหรือเวลาไปต่างประเทศแล้วนอนกับปันน่ะไอ้ปันจะแบบมีวิชวลในการนอนเยอะมากแบบใส่ผ้าปิดตาต้องมีที่อุดหูต้องมีตุ๊กตาต้องมีผ้าต้องมีนู่นมีนี่ค่ะ
1: แล้วก็คือผ้าผืนนี้เดินทางไปทุกที
0: ่เน่าปะก็ไม่เน่ามากนะได้อยู่นะ
1: ก็คือไม่ใช่ตั้งแต่เด็กน้อยอย่างนั้นใช่ไหม
0: ก็เด็กอยู่นะคะอันนี้ก็เด็กมากอยู่แล้วมีผืนหนึ่งอันเนี้ยอันนี้คือแบบเน่าจนแบบเย็บจนเป็นรูแล้วอะคือขาดเป็นรูอย่างนี้เลยอะ
1: แล้วยังไงคะเวลา
0: ก็เน่า
1: จับไปเรื่อยๆ
0: ชอบต้องจับที่เป็นรูอย่างนี้เลยแล้วก็เคยให้แม่บ้านเย็บแล้วก็เย็บไปแล้วแล้วมันก็ขาดอีก
2: เราสามารถใช้อย่างอื่นที่มีเท็กเจอร์ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
0: มันหาไม่ได้แล้วว่า
2: เน่าเนี่ยไม่ได้คิดว่าพอเก่านะแต่ว่าเน่าเพราะว่าซักบ่อยมาก
0: ซักบ่อยด้วยเนี่ยวันเดียวออกมาเดี๋ยวกลับบ้านก็ต้องซักอีก
1: เอาเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าปันเนี่ยเริ่มงานแสดงแคสติ้งอะไรถ่ายโฆษณาตั้งแต่4ขวบ
2: ชอบปากกาไฮไลท
0: ์อ๋อชอบมากเวลาอ่านบทพวกพี่เวลาจะจำบทก็ต้องไฮไลท์ป่ะคะ
2: แต่ก็เป็นเหมือนกัน
0: เป็นใช่ไหม
1: ต้องเบิกตากว้าง
0: ๆแกนไม่ได้ซูมกระดาษซูมออกมาให้เห็นทั้งหน้าว่าเรา
2: แย่รู้สึกเฟลกับตัวเองที่สุด
0: ฉันอยากจะออกจากกรอบแล้วปีนรั้วบ้านออกไปเที่ยวเลยแม่ก็จะโทรตามโทรหนูก็จะไม่รับสายลำคาญโทรอะไรเยอะแยะปันมัจฉะเลยค่ะ
2: ไม่เธอก็ชงข้นนะเนี่ย
0: หวานร้อย
1: ไม่หวาน
0: ขอไหว้อีกขอเวลาสักครู่ตอนนี้หนูต้องไหว้ตัวเองก่อนแล้วให้ตัวเองผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อน
3: ภูริพัฒน์จะให
4: ้เร็วๆนี
5: ้ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
6: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
7: Want that glass skin Plump firmClear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: Nescafe Rich Aroma.
9: สูตรใหม่
8: เพิ่มกาแฟ
9: เติมนม
8: อร่อยพี
9: ่
8: สูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ
11: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
12: หยอกแม็กกี้
13: ทานอร่อย
12: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
3: ภูริพัฒน์จะให
4: ้เร็วๆนี้
14: แล้วก็มีคนเห็นเป็นชุดขาว
15: ครับเปิด
14: ไม่เป็นพนักงานก็เห็นอ
15: ันนี้ฟิลเหมือนแบบเจ้าที่
14: เจ้าที่เจ้าที
16: ่ก็ให้เด็กอ่ะผมไปต่างจังหวัดนั่งรถทัวร์ไปกับพ่อแม่จู่ๆผมก็ชี้ไปข้างนอกแล้วก็บอกว่าอาม่าซึ่งอาม่าเสียไปแล้วพี่กิจเจอตอนที่เริ่มเวิร์กช็อปเขาเอาคาถาไปท่องในร้านอาหารท่องๆอยู่จู่ไป
14: โปรเจกต์เนี้ยมันคือความลับว่ามีแบมแบมทุกคนห้ามพูดแต่จะมีอยู่คนนึง
0: คนนี้
14: ไปบอกใครนะ
17: อย่าไปบอกใคร
18: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
19: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างไกลเข้าไป
20: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
21: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
18: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
22: ถ้ามึงอยากได
21: ้เข้ามา
23: ดิ้นพูดมันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
24: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละตา
25: วันเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเทพพระสมุทร
26: กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
27: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26 สิงหาคม
28: ดูทีวี

0: ที่กด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: คนอย่างกั้งเขาไม่เคยรักใครนอกจากความสุขตัวเอง
2: ฉันจะไปเขาใหญ่กับคุณพิสุทธิ
1: ์คุณกั้งมันต้องตาย
3: ไม่ได้ขาดจะต้องพังมันเดี๋ยวนี
1: ้ไม่ได้ได้สติแล้วยัง
4: ถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับคุณศิวาหน้าสวยๆของแกมีอันเป็นไปแน
5: ่สามีตีตราจันทร์ถึงศุกร์
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เฮ้ยนี่แกไม่กลับกรุงเทพหรอคุณปู่แกเสียนะเว้ย
7: ทำไมไม่มีใครบอกฉันสักคำ
8: เก็บของแล้วออกจากบ้านทำสถิตภายในวันนี
9: ้พอเลยครับคุณแม่เข้าไปแล้วก็ให้แล้วไป
10: แม่เคยได้ตาเคยเห็นดูจอมสักแวบนึงในหัวใจบ้างไหม
11: ก็กูไม่ใช่แม่แท้ๆของมึงอะ
12: ลุงจะพาไปพบพ่อของเอง
10: พ่อของหนู
5: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16 นาฬิกา 30 นาที
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเครือฟันสึกกร่อน
14: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เครือฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเครือฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
16: อร่อยที
17: ่ทำถึง
18: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
19: ส
18: ู
19: ้สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
20: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
21: ้โหลิพัดจะให
22: ้เร็วๆนี้
23: สนุนโดยไลโอซินเวอร์บล็อกไมโครไฟแคร์ครีม
24: เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าปันเนี่ยเริ่มงานแสดงแคสติ้งในถ่ายโฆษณาตั้งแต่4ขวบ
25: ตั้งแต่เด็กมากเลย4ขวบเลยค่ะใช่ก็คือตอนเด็กๆเนี่ยหนูอยู่อนุบาลแถวบ้านแล้วก็สมัยก่อนก็จะเป็นแบบสเกาต์มาคอยสเกาต์เด็ก
24: แล้วเขาก็มาเจอ
25: แล้วเขาก็มาเจอเรา
26: 4ขวบเท่าเจ๊เกล
25: เท่าเจเกลเจเกลเริ่มก่อน
26: สี่ขวบ
25: แต่เด็กๆสี่ขวบหนูไม่รู้เรื่องเท่าเจเกลนะคะหนูไม่รู้เรื่องเลยเด็กน้อย
24: งานแรกคืองานอะไรคะโฆษณาไหม
25: โฆษณาแบบยาสีฟันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จำได้เลยว่าตอนนั้นอะเราเขียนหนังสือไม่ได้แล้วในเรื่องอะมันต้องเขียนโปสการ์ดก็ใช้มือพี่สาวมั้งคะตอนหลังจากนั้นหนูก็เป็นเด็กอยู่โมเดลลิ่งค่ะแล้วก็ไปแคสงานทุกวันหลังเลิกเรียนหนูอยู่แบบฟีโนทุกวันหลังเลิกเรียนนะคะทาวินทาวเนี่ยทุกวันเลยทุกคนรู้จักหมดค่ะได
24: ้4ขวบประมาณไหนคะนี่มั้ยประมาณ
25: อุ๊ยเด็กกว่านั้นอีกนะหนูว่า
24: สมัยก่อนเวลารูปแคสติ้งจะเป็นแบบนี้มั้ยน่ารักตัวน่ารักตั้งแต่เด็กอ
25: ันนี้ก็น่าจะเป็นแบบไปถ่ายโฆษณาอะไรสักอย่างนึงที่ต้องแต่งตัวหนูโชคดีมากที่เป็นคนแบบมองโลกในแง่บวกมากหนูเป็นคนเชื่อคนง่ายเพราะเราอยู่กับคนเยอะไงคะทุกคนก็จะเหมือนดีกับเราตั้งแต่เด็กเราก็จะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยนิสัยดีทุกคนน่ารักไม่มีใครฮาร์มฟูลมันก็ทำให้เรามองโลกสีชมพูมาตั้งแต่เด็ก
26: เพราะว่าคนรอบๆตัวเรามันก็อาจจะเป็นสังคมที่เหมือนพ่อแม่คัดกรองมาให้เราแล้วอย่างเง
25: ี้
26: ย
25: ด้วยค่ะแล้วก็หนูว่าบวกกับเรื่องการทำงานด้วยแหละพอเราเด็กเน
24: ี่ยนี่ว่าอันนี้กองเลยค่ะโฆษณา
25: น่าจะของโฆษณาค่ะใช่
24: น
25: ่
24: ารัก
25: แต่เนี่ยพอด้วยความที่เด็กมันอยู่ใน environment แบบนี้ตั้งแต่เด็กเนาะมีแต่คนสปอยมีแต่คนให้ใจมีแต่คนนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็จะเข้าใจว่าโลกนี้มันสวยมากโลก
26: นี้คิดถึงลูกตัวเองเลยเนี่ยตอนน
25: ี้ใช่โลกนี้มันสีชมพูทุกคนเขาก็ดีกับเราเพราะว่าเขาอยากให้เราทำงานได้แต่เขาอยากให้เราทำงานให้เสร็จด้วยใช่ไหมคะอยากกินอะไรอยากทำอะไรก็จะสปอยสุดๆจนเราลืมตัวไปว่าทุกคนอ่ะเขาก็อยากได้อะไรบางอย่างจากเราตอนเด็ก
24: เรื่องที่แจ้งเกิดสุดก็คือภาพยนตร์ถูกไหม
25: เกิดเลยก็คือน่าจะเป็นตอนที่เล่นหนังผีตอนนั้น13ก็เลยเหมือนทำงานวงการยิงยาวมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ
26: ชอบปากกาไฮไล
25: ท์อ๋อชอบมากเวลาอ่านบทพวกพี่เวลาจะจำบทก็ต้องไฮไลท์ป่ะคะ
26: แต่ก็เป็นเหมือนกัน
25: เป็นใช่ไหม
26: เราจะเห็นว่าเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะอ่านบทจากแท็บเล็ต
25: โอ้ยไม่ได
26: ้นี่ไม่ได้มันไม่เข้าอ
24: ยากจับใช่ไหมอยากจับ
25: ต้องเป็นกระดาษเป็นแผ่นๆแล้วแบบ
26: ใช่แล้วต้องขีดเหมือนเราอ่านหนังสือสอบอะนะมันต้องขีด
25: อ่านเองอ่านเองไฮไลท์เองแล้วจะจำได้
26: แปลว่าแบบสมองมันจำด้วยภาพด้วยป่ะจำด้วยแบบ
25: ประมาณโฟโตเจนิกนิดนึงเหมือนสมมติว่าเราเห็นหน้ากระดาษนี้แล้วเราจำได้ว่าอันนี้ซีน18แล้วเราไฮไลท์ประโยคนี้ประโยคนี้ประโยคนี้เราก็จะเหมือนนึกได้ว่าประโยคแรกเรื่องนี้นะ2เรื่องนี้นะ3เรื่องนี้นะพูดประมาณนี้ประมาณนี้
24: ใช่เวลาอ่านเยอะๆบางทีมันก็จำตำแหน่งได้ด้วยเน
25: า
24: ะ
25: ว่าเราจะจำตำแหน่ง
26: แต่เราต้องเป็นคนขีดเอง
25: ต้องขีดเองทำเอง

0: อง
1: ใช่อ่านเองก่อนแล้วก็จะแบบมันก็จะคุ้นมากเลยว่าข้างบนอ๋อนี่นะเราเล่นกันมานี่นะถึงนี่แล้วนะประโยคหน้าขึ้นหน้าต่อไปแล้วนะประโยคต่อไปตรงนี้แล้วนะแบบนี้ค่ะ
2: มีเคล็ดลับอีกต้องเบิกตากว้างๆยังไง
1: เราจะ
2: แ
1: กนสแกน
0: สแกนหน้ากระดาษ
1: ซูมออกมาให้เห็นทั้งหน้าว่าเราพูดอะไรบ้างตรงไหนเวอร์สไหนยังไง
0: แล้วมันจะจำได้
1: จำได้เองจริงๆ
2: เข้าวงการตั้งแต่อายุ4ขวบภูมิใจกับอาชีพนักแสดงขนาดไหนคะ
1: ก็ภูมิใจนะคะรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีในชีวิตของเราคือคนเราเนี่ยมันไม่ได้เก่งไปสลายเรื่องหรอกมันก็จะเก่งอยู่ไม่กี่อย่างนี่แหละแล้วพองั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถจับประเด็นอะไรที่เราเก่งได้อะแล้วก็โฮลด์ออนทุกมันไว้ดีๆเพราะเราก็ไป explore อะไรมาหลายอย่างมาไปลองทำธุรกิจไปทำอาหารไปเรียนหุ้นไปนู่นไปนี่บงทุกอันเพราะงั้นเรากลับมาในสิ่งที่เราทำเป็นดีกว่าค่ะ
2: เมื่อกี้บอกว่าลอง explore มาหลายเรื่องมีเรื่องไหนที่รู้สึกอันนี้บงสุดเฟลสุด
1: มีหลายเรื่องอยู่นะพี่ชมหนูเคยไปเรียนเต้นด้วยรู้ป่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงก็ถือว่าไปได้ประมาณหนึ่ง
2: แต่มันก็ต้องมีใจนะมันถึงจะไปเรียนอ่ะ
1: หนูก็ไปแบบอยากลองเป็นไอดอลไงคะอยากรู้ว่าเขาทำกันได้ยังไงก็ลองไปดูโอ้หนูเหมือนจิ้งจกเลยก็แก๊กแก๊กก็แก๊กแก๊กเลยแต่ก็ร้องเพลงก็ได้ประมาณนึงไม่เพี้ยนมากแต่ก็รู้ว่าเป็นนักร้องไม่ได
2: ้
1: กลับมาตรงนี้แหละดีแล้ว
2: แล้วเรื่องที่เรารู้สึกแย่รู้สึกเฟลกับตัวเองที่สุด
1: รู้สึกแย่น่าจะเป็นช่วงที่ย้อนกลับไปตอนเด็กๆล่ะค่ะที่ประมาณสัก16 17 18
2: วัยรุ่นวัยรุ่น
1: ช่วงวัยรุ่นละกันช่วงที่เหมือนกับว่าคือต้องเข้าใจว่าทางชีวิตหนูเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในกรอบมาตลอดด้วยความที่เราโตมากับการที่โดนบังคับให้ไปทำงานตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะโดยที่เราเป็นเด็กที่เราไม่รู้ตัวว่าเนี่ยสมมติอยู่ป.6 เพื่อนๆไปเดินสยามกันทำไมหนูไปกับเขาไม่ได้อะทำไมหนูต้องไปนั่งรอแคสงานด้วยอะแม่หนูอยากไปเที่ยวกับเพื่อนทำไมไปไม่ได้แม่ก็บอกไม่ได้เธอต้องไปที่นี่ตอนเย็นก็มันก็ทำให้เราแบบเหมือนกับโดนบีบด้วยความเป็นเด็กที่แบบเราอยากแบบรีเบลเราอยากแบบดื้อมันจะมีช็อตตอนเด็กๆด้วยนะคะที่ไม่อยากนั่งรถกับคนขับรถแล้วไม่อยากไม่มีพี่เลี้ยงตามแล้วหนูจะนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านแล้วก็ไม่ยอมนั่งรถกลับบ้านนั่งรถไฟฟ้าแล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านแต่ด้วยความเป็นเด็กเราตื่นเต้นไงแล้วแบบฉันไม่เคยได้ทำในสิ่งนี้ฉันอยากจะออกจากกรอบแล้วแล้วมันก็จะมีช่วงที่หนูเริ่มดื้อเริ่มไปเจอเพื่อนๆที่เที่ยวเพื่อนที่โตกว่าอยู่นอกโรงเรียนแล้วหนูก็เหมือนกับไหลไปกับเขาอะแล้วเราไปในสถานที่แบบนี้แล้วเราเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์เนี่ย มันไม่ดีนะแต่พอเป็นเด็กอะเราไม่ไหวแล้วอะกับการที่เราต้องอยู่ในกรอบตลอดเราก็เลยอุ้ยหนูเคยปีนออกจากบ้านไปเที่ยวด้วยแบบเพื่อนเอารถมารับตอน5 ทุ่มอย่างเงี้ยปีนรั้วบ้านออกไปเที่ยวเลยกลับมาบ้าน4 ทุ่มปีนกลับเข้ามาวันต่อไปมีรั้วเหล็ก ลวดขึงรอบบ้านแต่ไม่มีใครพูดอะไรกับเรานะ
0: คือไม่ต้องพูด
1: แต่ว่า
0: ทำเลยไม่ต้องเรียกมาคุยถามไม่ถามอะไร
1: เพราะถ้าเกิดว่าพ่อรู้ว่าเรียกมาคุยอ่ะเราก็โกหกอยู่ดีเราก็ไถไปเรื่อยๆอยู่ดีเอารั้วมาขึงเลยปีนไม่ได้ละจบละถึงขั้นนั้นเลยค่ะตอนนี้เรามองย้อนกลับไปอ่ะทำอะไรวะมีคนรถก็ดีแล้วจะไปนั่งมอเตอร์ไซค์ทำไมใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงคะ
0: ขอวิธีรับมือของคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเกิดวันนึงลูกจะลุกขึ้นมาแบบว่าฉันจะรีเบลอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไง
1: หนูต้องปล่อยยิ่งไปห้ามก็ถ้ายิ่งไปห้ามอ่ะหนูก็ปีนออกจากบ้านเนี่ยค่ะยิ่งไปห้ามก็ออกจากบ้านไปเลยไม่กลับบ้านเลย
0: ยังไงปล่อยแค่ไหนล่ะ
1: ปล่อยประมาณนึงเหมือนคุณพ่อหนูอ่ะเขาเคยพูดกับปันนะว่าถ้าอยากจะกินเหล้าอ่ะกินไปเลยแต่ว่ากินอยู่ตรงนี้แหละกินอยู่บ้านนี่แหละกินให้มันรู้ลิมิตกินให้มันอ้วกไปเลยแต่จะได้รู้ตัวเองว่าประมาณไหนคืออ้วกนะรู้ตัวนะแล้วอย่าไปทำอย่างนี้ข้างนอกหรือเวลาพ่อหนูดื่มเหล้าแล้วหนูไปเจอข้างนอกเนี่ยพ่อหนูก็ไปดื่มเหล้ากับหนูก็ไปด้วยกันแต่อย่างน้อยอ่ะขอแค่ว่ามีคนรถรอนะขอให้รู้ว่าตัวเองปลอดภัยนะเด็กๆเนี่ยหนูไปเที่ยวใช่ปะแม่ก็จะโทรตามโทรหนูก็จะไม่รับสายลำคาญโทรอะไรเยอะแยะโทรอะไรเยอะแยะโทรทำไมแต่ว่าพอได้คุยกับแม่ได้คุยกับพ่อแล้วกันพ่อจะอธิบายฟังว่ารับสายแม่เขาไปเถอะเขาจะว่านิดหน่อยแต่จริงเขาแค่เป็นห่วงเขาแค่อยากรู้ว่าเราอยู่ไหนกับกี่โมงอยู่กับใครคนรถรอหรือเปล่าถ้าเราทำให้เขาสบายใจได้ว่าเฮ้ยหนูอยู่นี่นะหนูโอเคเดี๋ยวกลับบ้านเวลานี้นะก็แค่นั้นจบแล้วเราก็ดูแลตัวเองให้ได้ตามที่เราสัญญากับแม่ไว
2: ้แต่นี่มองว่าอะไรรู้ป่ะนี่มองว่าคือแต่ถ้าบ้านมันเป็นแบบที่พื้นที่ปลอดภัยอ่ะแล้วก็ถ้าเขาแบบได้ความรักได้อะไรอย่างเงี้ยแม่คือสุดท้ายอ่ะนี่เชื่อว่ามันจะขนาดไหนแต่ว่ามันบ้านมันยังเป็นเซฟโซนความรักของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาก็จะ

0: แชร์
1: มันจะทำให้
2: เขาก็จะแชร์ด้วยแล้วก็จะทำให้ยังไงเขาก็ต้องกลับมา
1: อืม
2: มันก็จะรักตัวเองไงเพราะเรารู้ว่าเรามีคนรักอ่ะ
1: ทุกวันนี้สมมติว่าหนูมีเรื่องที่เสียใจมากหนูเศร้ามากหนูก็ยังมีบ้านให้กลับไปสมมติวันนึงที่หนูเสียเงินไปกับการลงทุนไปใช่ไหมคะวันนึงถ้าหนูล้มละลายหนูไม่มีเงินเหลือแล้วแบบไม่มีอะไรแล้วหนูก็ยังมีพ่อแม่ให้กลับไปยังมีบ้านให้กลับเพราะงั้นนะมันก็เป็นเหมือนกับที่ยึดเหนี่ยวในใจเนาะว
0: ่าถ้าทุกวันนี้ไม่เป็นนักแสดงแล้วอยากเป็นคุณหมอผิวหนัง
1: จริงๆมันคือความฝันของหนูตอนเด็กๆเลยค่ะที่เคยคุยกับพ่อนะว่าตอนประมาณสักป.5 ป.6พ่อก็ถามอยากเป็นอะไรหนูก็อยากเป็นหมอหนูชอบความสวยความงามเป็นหมอผิวหนังเราคิดว่าถ้าเกิดว่าชีวิตเราไม่ถูกวางเส้นเป้าหมายไว้ตั้งแต่เด็กๆอ่ะหนูก็คงไปมุ่งหน้าทางการเป็นแพทย์ไปเพราะเราชอบตั้งแต่เด็กแต่พอชีวิตอย่างที่บอกโดนวางเส้นทางไว้ตั้งแต่เด็กว่าเธอจะต้องเข้านิเทศจุฬานะเพราะว่าทุกคนในวงการอ่ะเรียนนิเทศจุฬามาคนนี้ก็เรียนคนนี้ก็เรียนแล้วมันถูกต้องเราก็ลอสตัวเองไปเลยว่าสุดท้ายแล้วฉันคือใครฉันทำอะไรฉันก็แค่ต้องทำงานแล้วก็เข้านิเทศจุฬาแล้วไงต่
0: อ
1: หนูก็ใช้เวลาสักพักนึงในการค้นหาตัวเองอยู่ค่ะ
2: พอแบบว่าพอมาสนใจเรื่องไอ้พวกแบบ longevity รุ่นนู่นนี่นั่นเธอเลยสนุกกับมันด้วย
1: สนุกเป็นเรื่องที่ enjoy มาก
0: พี่ชมก็น่าจะ enjoy เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมใช่อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าให้หนูไปเรียนแบบ finance หนูไปเรียน marketing หนูไปเรียนหนูคงแบบชีวิตไร้เป้าหมายมาก
0: ตอนนี้กับอีกหนึ่ง passion
1: ยังไงคะมัชชะไปคนพบมาตอนที่เรียนปโทค่ะเหมือนอาจารย์เขาจะพูดว่าอันนี้แอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากมีคาเทชินมี ECGG ช่วยนู่นช่วยนี่แล้วเราก็เลยเริ่มกินตั้งแต่ตอนนู้นแต่ตอนนั้นก็ชงไม่เป็นนะคะชงแบบชงผิดชงถูกเริ่มศึกษามากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เริ่มทำแล้วก็เอนจอยมากขึ้น
0: อุ๊ยเราจะได้ชิมกันไหมคะ
1: ได้ชิมค่ะ
2: กินฟรีแล้วมีเกียรติ
1: วันนี้ค่ะนี่ก็เป็นแบรนด์ที่ปันทำขายนะคะ2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่มัทฉะปกตินะคะมีคาเฟอีนส่วนมีอีก2ตัวที่หนูทําออกมาเป็นแบบมัทฉะทางเลือกสําหรับคนที่ชอบกินมัทฉะตอนดึกหรือว่าแพ้คาเฟอีนนะครับ
2: ฉันใส่5กรัมฉันชงเวลา
1: แต่นอนหลับมั้ยอ่ะ
2: ฮะก็ไม่เป็นไรในแก้วนี้ก็เราก็แบ่งกัน3คน
0: แบบอุปกรณ์น่ารักเหมือนแม่ชม
1: น่ารักเราต้องแบบมีลูกเล่นกับชีวิตนิดนึง
0: ความสุขอยู่ตรงนี้แหละ
1: ชีวิตจะได้มีสีสันนะคะตื่นมามีอะไรให้เฝ้ารอปกติพี่ชมใส่น้ำเท่าไหร่คะเนี่ย
2: ปกติอ๋อถ้าชงลาเต้ก็จะใช้นม120น้ำประมาณ30บวกลบ
1: ก็นี่แหละ
2: ก็150 1ต่อ30
1: แต่หนูเป็นคนแบบไม่ค่อยช่างไม่ค่อยตวงเท่าไหร่ทำอะไรแบบตามใจนิดนึง
2: เอ้ยเธอก็ชงข้นนะเนี่ย
1: ข้นติ๊กมาก
2: ขายดีมั้ย
1: แพทได้อยู่พี่ชมแพชชั่นล้วน
0: ๆออ
1: ร์แกนิกล้วนๆหนูก็ตีมัทฉะถ่ายคลิปอะไรอยู่ที่บ้านไปสนุกดี
2: ได้อยู่
1: ได้อยู่แต่พี่ชมน่าจะ
2: หลอดใครหลอดมันหลอดใคร
1: ได้มั้ย
2: ได้
1: อร่อยพี่อ่ะหวานร้อยหรอ
0: ไม่
1: แ
0: ล้วขอลาแม
1: ่หวานร้อย
0: ไม่หวานไม่หวาน
1: ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็เนี่ยแหละหนูก็ออกกองวันว่างๆหนูก็เนี่ยตีมัทฉะอัดคลิปอยู่บ้าน
0: ออกกองเข้าไปด้วยไหมไปเปิดร้านที่กอง
1: บางวันก็เปิดร้านอยู่ขายดีอยู่นะคะ
0: ร้านแม่กลับมาด้วยสิ
2: ได้เดี๋ยวคิวหน้าเดี๋ยวเปิดร้าน
1: คิวหน้า
0: คิวเซตที่ไหน
1: อ๋ออันนี้ปันมัทฉะเลยค่ะหนูตั้งชื่อง่ายไหม
0: อ้าวก็ดีชื่อจำชื่อปันมัทฉะ
1: ก็ดีเลยค่ะปันมัทฉะค่ะ
2: ความสุขของเราคืออะไรตอนนี
1: ้นอนแบบไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุก
0: อ
1: ตอนนี้คือความสุขจริงๆนะรู้สึกแบบไม่ต้อง no alarm พวกนี้แล้วแบบโอ
2: ้มันก็คือ freedom แหละ
1: ใช่แล้วก็ได้ทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขได้ทำอะไรที่ตัวเองรัก
0: ก็ต้องมาถึงจุดนี้เนาะจุดที่เลือกได
1: ้
0: เลือกได้ค่ะ
1: ก็ทำมาเยอะทำมาหลายอย่าง
0: ทั้งการใช้ชีวิตอะไรค่ะตัดสินใจ
1: ค่ะ
0: รอดูคนที่เลือก
2: ได้
0: ในรอบต่อไป
1: ได้สิคะ
0: จะขอไหว้อีก
1: ขอเวลาสักครู่ตอนนี้หนูต้องไหว้ตัวเองก่อนแล้วให้ตัวเองผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อน
0: วันนี้เต็มอิ่มกับปันๆมากๆนะคะแบบอร่อยด้วยนะ
2: ตื่นด้วย
0: ขอบคุณค่ะสำหรับที่มาแชร์ความคิด
1: ค่ะขอบคุณ
0: ที่มาร่วมแซ่บกับเรา
1: ขอบคุณทุกคนค่ะ
2: พวกเราสามแซ่บก็คงจะต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แม่บอกป๋อแม่โดนกระชากหัวเลย
2: หัวที่ไหนเน
3: ี่
2: ย
3: ที่บ้านได้เหรอ
1: ที่บ้านแม่เข้าไปนอนแล้วแม่ลืมตานั่งอยู่บนแม่ลุกขึ้นมากระชาก
2: แม่กลับมาวิ่งบ้านที่อยู่ทุกวันนี้อะครับ
1: ไม่ใช่แล้วเป็นบ้านเก่าเป
2: ็
1: นบ้านที่พี่โตขึ้นมาตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้ว
4: สมัย
1: น
4: ี้ชื่ออะไรนะ
5: ต่อศักดิ์ไงสมัยก่อนที่เรา
1: ไม่เกี่ยวอะไร
4: ชื่อต่อศักดิ์
6: ช่วงลัดเลาะรอบบ้าน
1: ผู้ชมครับวันนี้สวัสดีครับ
7: ผู้ชมครับ
1: ที่ท้ายครัว
5: มาบุกอาณาจักรนักเล่าเรื่องผี
1: ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยก็เพราะคุณนี่แหละ
2: ก่อนนอนจนไปถึงตอนตื่นจนไปถึงตอนแต่งหน้าขับรถก็ฟังเรื่องผีกินข้าวก็ฟังเรื่องผี
1: คนที่ติดจริงๆเนี่ยเขาต้องเขาชอบฟัง
4: เสกโอชอบฟัง
1: เหรอ
2: ผมเคยคุยกับเขาว่าเอ้ยทำไมถึงต้องฟังตลอดเวลาเขาบอกมันได้สมาธิพี
5: ่
2: ได้สมาธิในการทำนู่นทำนั่นทำนี
5: ่ส่วนใหญ่ที่ถามอ่ะคนที่ฟังอ่ะกลัวนะ
4: ใช
5: ่แต่ฟัง
2: มันผมกลัวผีแต่ผมชอบฟังเรื่องผี
1: ถามลึกๆเลย
2: ครับ
1: แจ็คเชื่อเรื่องผีไหม
2: ผมอ่ะ50-50ผมไม่เคยเจอผีแต่ผมดันกลัวผีผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วผีมันเป็นยังไงแต่เราก็ได้ยินได้ฟังว่าเฮ้ยผีมันมีนะเราก็ถูกปลูกฝังความกลัวมาเพราะฉะนั้นด้วยการทำงานของผมอ่ะผมจะอยู่ตรงกลางเลยพี่50-50
1: ไม่ฟันธง
4: นี่คืออาชีพการเล่าเรื่องผีเป็นดีเจอย่างนี้ตลอดเลย
5: ก่อนเจอพี่ป๋อง
2: ก่อนเจอพี่ป๋องก็ทำนู่นทำนี่ครับทำมาหมดแล้วเป็นพนักงานปั๊มเป็นจับกังเป็นอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งมาเจอพี่ป๋องผมมาเจอพี่ป๋องก็อยู่พี่ป๋องมา20ปีแล้วก็มาจัด The Ghost Radio เองอีกปีนี้ปีที่11 30กว่าปี
1: สร้างอาณาจักรของเขาแล้วนะโอ้โหนี่ขอโทษนะมันคือเริ่มจากศูนย์จริงๆเลย
2: โอ้ศูนย์ครับพี
1: ่ศูนย์มาถึงวันนี
2: ้ไม่มีเลย
1: จนมาถึงวันนี้มีพนักงานนี่ประมาณ40-50ชีวิต
2: แล้ว40-50คนเรื่องผีครับพี่
4: สุดยอดแต่รอดได้เรื่องผีจนได้ดี
1: คบกับผีจนได้ดีเลยนะ
2: ผมทำอะไรที่ผมถนัดอยู่อย่างเดียวเลยพี่ผมจะไม่ไปทางอื่นเลยครับเพราะผมรู้ว่าไอ้เส้นทางทำเรื่องผีผมถนัดแล้วผมชอบแล้วผมอินแล้วผมว่าทำเขาไปได้สุดทางมันยังสุดไปได้กว่านี้อีก
5: จนมาวันนี้
2: ครับ
5: อีกก้าวหนึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ยิ่งใหญ
2: ่ครับ
5: ในการสร้างภาพยนตร
1: ์พาม
5: เรื่องผีชื่อว่าเรื่อง
2: คำสารภาพของหมอผี
5: เรื่องนี้เป็นมาจากพอดแคสต
2: ์สร้างมาจากเรื่องเล่าของครูตรีครับที่เขาเอาเรื่องของหมอต่อก็คือคนที่มีอาชีพเป็นหมอผีเนี่ยครับเขามาเล่าให้กับครูตีฟังเจตนารมณ์ของเขาที่ครูตีบอกนะครับเพราะว่าเขาอยากให้ครูตีเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้คนหมู่มากฟังว่าไอ้สิ่งที่เขาเคยทำมาอย่าไปทำเรียนแบบเขาเพราะว่าหลังจากที่เขาเล่าเสร็จไปไม่นานประมาณสัก3เดือนเขาก็เสียเพราะตอนที่มาเล่าเขาเป็นมะเร็งแล้วครับวีดีโอคอลคุยกับครูตีเป็นเดือนเล่าทีนึงแกก็เหนื่อยครับแล้วแกก็เล่าหลายตอนว่าแกเคยไปทำอะไรมาบ้างหลังจากที่เล่าเสร็จก็อย่างที่บอกคือก็เสียเลย
1: แล้วถือว่าคนฟังเยอะไหมตอนนั้นในเรื่องเนี้ยคำสารภาพของหมอผีมัน
2: วันที่ครูตีมาเล่าอ่ะครับคนฟังสดณวันนั้นมันเฉียดแสนคนอยู่แล้วที่ฟังณตอนนั้นเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังอีกณตอนเนี้ยมันผ่านมา7ล้านวิวสำหรับเรื่องนี
4: ้
2: คำสารภาพของหมอผี
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ความนิยมมาก
2: มันเป็นเรื่องของคนพี่มันเรื่องของคนที่ไปรับจ้างทำของใส่คนอื่นเราไม่ค่อยเจอเรื่องเล่าในมุมนี้สักเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นมุมของคนที่โดนแต่นี่คือคนที่ทำ
5: คุณรู้ไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยจุดเริ่มต้นจากกองของตีไทยครัวนะ
2: ถ้าเป็นหนังใช่วันที่พี่ไปถ่ายที่บ้านผมเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากถ่ายเสร็จก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ให้เป็นเลขาเขาว่าติดต่อมาบอกว่าพี่แจ็คพอดีเจ้านายหนูเนี่ยเขาชอบเรื่องเล่าเรื่องนึงมันถามเรื่องอะไรว่าคำสารภาพของหมอผีผมบอกเฮ้ยจริงเหรอเอาไปทำอะไรเขาบอกจะไปทำเป็นหนังแต่ณตอนนั้นนะครับคำสารภาพของหมอผีอ่ะมันเนื้อหอมมากตอนนั้นติดโปรเจกต์อยู
4: ่
2: ก็เลยโหพี่มันไม่ได้ครับเพราะว่ามี

0: คนคุยโปรเจกต์นี้อยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้คุย
1: หลังจากนั้นไม่เลอะไม่ลบ
2: ละแล้วเลือกเขาทำไม
1: โอ้ตึง
3: ก็โอ้ไม่รู้เรื่องจะไม่พูดก็ไม่รู้เรื่องบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิ
1: เช้ามาแล้วพี่อยากได้เรื่องนี
4: ้
1: เที่ยงมาแล้ว
4: กูจะตื้อเนาะ
0: ตื้อครับตื้ออยู่3เดือนจน
3: ไม่รู้เรื่องมากกว่า
2: แล้วคนที่โปรเจกต์นั้นนะคะ
0: พอมันผ่านไป3เดือนปรากฏว่าผมแค่คิดเองว่าเหมือนกับเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยเลือกพี่คนนี
2: ้
0: เพราะว่าโปรเจกต์นั้นเหมือนไม่ลงตัวผมก็เลยโทรกลับมาบอกพี่เขาว่าพี่ตอนเนี้ยโปรเจกต์นั้นหลุดแล้วนะพี่ยังอยากทำอยู่เพราะมันผ่านมา3เดือนแล้วครับไม่รู้แกจะมีไฟทำอยู่หรือเปล่า
2: สงสัยพันล้านนะเนี่ย
3: วันนี้พี่เขายังอยู่ไหม
2: อยู่สิ
0: เขายังแข็งแรงอย
2: ู่พี่เขาไม่อยู่ไม่ได้เพราะเขาก็เป็นเจ้าของที่ไหนก็ได้เขาเป็นอะไรไปไม่ได้
0: ผมเป็นอะไรไปคนนี้
2: ผมงอกได้อย่างเดียว
0: ผมขอแข็งแรงเสาหลักของตีไทย
4: อยู่นี่
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: พ
4: ี่
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ครับพี่ต้นครับ
1: เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแจ็คพี่อยากได
3: ้ทำไมอ่ะคือในเมื่อเขาบอกว่ามันเหมือนแบบมีคนจองแล้วอ่ะจองเรื่องแล้วอ่ะทำไมยังจะเอาเรื่องนี้ให้ได้ล่ะไม่ทำไมไม่เอาเรื่องอื่น
0: ทำไมต้องเป็นอันนี
5: ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องผีแบบคนไปหลอกผีหรือผีมาหลอกคนหรือผีแก้แค้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนคือพอฟังเรื่องนี้รู้สึกว่าเราอยากรู้จักว่าหมอต่อเขาจริงๆอ่ะเขาคิดอะไรอยู่ทำไมเขาถึงแบบชีวิตเขาโดนกระทำขนาดนี้ขนาดนี้จนสุดท้ายเขาไปเป็นหมอผีสืบทอดหมอผีแล้วก็ใช้วิชาไปทำร้ายคนนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องแล้วเขาก็อยากให้คนฟังอ่ะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีอย่าไปทำเหมือนเขาก็อยากรู้ว่าจริงๆเขาคิดว่าอะไรเขาคิดยังไงแล้วถ้าเกิดเรามาถึงผมแล้วก็คนดูด้วยทุกคนถ้าเป็นแบบเขาอ่ะเราจะทำแบบเขาไหม
2: พี่เป็นแฟนหนังผีเหรอพี่เป็นถนัดแบบ
5: ไม่ดู
2: ต่อยตีนะ
5: ใช่ไม่ดูหนังผีไม่เคยฟังไม่เคยฟังเลย
0: เขาเคยบอกผมว่าก่อนหน้านี้กี่ปีแล้วที่พี่หาเรื่องผีจะมาทำหนังอ่ะ
5: 15ปี
4: แล้วเราเคยเจอหมอต่อไหม
0: ผมมันไม่เคยเจอมีคนเดียวที่เคยเห็นคือครูตีและมีคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเห็นคนที่เล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้อเล็กเจอ
3: แล้วไปเห็นได้ไง
2: อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
6: พี่เจอตอนที่เริ่มเวิร์กช็อปเขาเอาคาถาไปท่องที่ร้านอาหารท่องอยู่ดูไฟดับ
7: โตโยต้าตูฟิกดีลสุดคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
8: ้เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
9: เฮ้ยเฮ้ยมือท่าน
10: โอ้ยข้าเคยบอกให้มือแล้วว่าข้าเป็นหมอ
11: มึงอ่านโครงบทนี้สิไอ้สิเพียงผู้เห็นถ้อยคำก็รู้ว่าเป็นมือ
12: เจ้ากระหม่อมขอประทานอภัยที่มีรู้จักที่ตับที่สูง
13: ถ้าได้อ่านน้ำแบบนี้กับอเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย
14: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
15: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
16: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
17: พี่โกหมายความว่าไง
15: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
18: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 นตอนจบ
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
2: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลายเข้าไป
4: ไม่ว่ายังลำบากแค่ไหน
6: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
1: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
5: ถ้ามึงอยากได
6: ้เข้ามา

0: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: อยากผมยาวสวยทำไงดี
3: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
4: ช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดย
5: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: โอ้นี่เป็นไง
7: ถึงพระเอก
6: โอ้โห
7: เป็นไง
6: สวัสดีครับคือไม่คือแอคอาร์ตคือแอคอาร์ต
8: คือหนังจะได้เป็นพันล้านก็เลย
9: แอคซ้อมดังพี่ชื่ออะไรคร
7: ับ ซ้อมจำชื่อไม่ได้กันซะแล้ว
10: จำเราได้ป่ะ
9: พี่อะไรนะคุ้นๆกัน
10: น
9: ะ
10: นัดไงนัด
8: นั
10: ด
9: ปอนัทพล
10: นัทพุทธสิพี่เคยเล่น
9: ใช่
10: ส
9: ิ
10: เพ
9: ิ่
10: ง
9: อ๋อโอ้ย
10: มันดังต้องจำใครไม่ได้แล้ว
7: จำได้แล้ว
11: พี่เองเลยพี่โอ๊ตพอดีครับพี่อะไรครับพี่อะไรพี่หยา
8: ทางเรื่องเมื่อกี้ที่เขาพูดค้างอยู่อะว่าเขาไปเจออ
11: ๋อคาแรคเตอร์หมอต่
8: อ
11: ไปเขาเล่าให้ฟังคนลุก
9: คุณคือหนึ่งคนที่เคยเห็นว่าหมอต่อหน้าตาเป็นไง
12: ในจินตนาการครับตอนเวิร์กช็อปเรื่องเนี้ยมันหาคาแรคเตอร์ยากมากเพราะว่าปกติพี่ป๋ออ่ะอย่างเราทำหรือพี่ป๋อเคยทำป่ะพวกเวิร์กช็อปทำกันบ้านตัวละครอะไร
13: เคยไหมเล่าม
9: ันดังแล้ว
11: มันที่บอกกระชั้นกระชั้นถามเคยดูคงแฝงไหมเคยดูคงแฝงไหม
13: เคยดูคงแฝง
12: ไม่เคยเคยดูพี่หมากเล่นนะตอนทำคาแรคเตอร์ตัวละครด้วยความที่มันเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมครับเราไม่มีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนเหมือนนิยายหรือละครที่เขาจะแบบมีบรรยายตัวละครมาให้อะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นภาพของตัวนี้บุคลิกประมาณไหนหน้าตาทรงประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราหาคุณต่อไม่เจ
13: อ
12: จนช่วงเวิร์กช็อปช่วงท้ายครับผมก่อนจะเปิดกล้องไม่นานก็นั่งทำเวิร์กช็อปอีกทีนึงเป็นนั่งสมาธิแล้วก็แบบเรียบเรียงแบบเรื่องราวของชีวิตของคุณต่อเนี่ยนั่งเป็นชั่วโมงกว่าน ั่งขัดสมาธินั่
13: งสมาธิ
12: ใช่ผมก็ร้องทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ทั้งแบบมีความสุขพี่เจินเนี่ยก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามาจนเราเห็นหน้าเขาชัดแล้วจู่ก็ปึ้งหน้าผู้ชายคนนี้ออกมาเลยผู้ชายแก่ๆผิวแบบแตกๆเหมือนเปลือกไม้อะฮะแต่ว่าเป็นสีขาวขาวๆเทาๆผมสีขาวตาดำสีแดงทำให้เรายึดกับคาแรคเตอร์นี้ได้พอเวิร์กช็อปเสร็จเล็กจู่ก็เปิด iPad วาดรูปไม่เป็นนะฮะก็วาดเท่าที่วาดได
13: ้
12: วาดรูปทั้งที่วาดไม่เป็นครับผม
10: แต่พี่ต้นก็สร้างคาแรคเตอร์ให้เขาส่วนหนึ่งด้วย
14: ใครคิดว่าคาแรคเตอร์เขาว่าเป็นแบบนี้หมายถึงว่าคุณต่อนะคิดว่าเขาเป็นแบบนี้แต่ว่ายังไม่อยากบอกเขาว่าอยากให้เล่นเป็นแบบนี้อยากให้เขาหาด้วยตัวเขาเองก่อน
7: คือต่างคนต่างคิดแต่ว่าดันมาตรงกันพอดี
14: ใช่
12: พี่ต้นเคยเห็นรูปปะที่เล็กวาด
14: ไม่เคยเห็น
12: จู่ๆเล็กก็วาดแล้วก็จู่ๆก็นั่งเขียนถึงเขา1 A4
10: อุ๊ย
8: โอ๊ยเหรอเขียนถึงเขาด้วย
12: ใช่
8: ครับผมน่ะเฮ้ยเขาผมยาว
12: ใช่ครับวาด
14: ผมไม่แต่ของไม่ต้นผมไม่ยาวขนาดนี
12: ้อันนี้แต่เล็กวาดรูปไม่เก่ง
10: ดูแล้วหลงนะแล้วเขียนอะไรอ่ะ
12: ใจดีเขาใจ
8: ไม่ใช่นอกจาก
10: เขียน
8: ไม่สวยลายมือยังอ่านไม่ออก
11: อันนี้ลายมืออะไร
8: จริงอ๋อจริงๆหมอต่อเป็นคนจิตใจดีมากแล้วหมอเขา
10: ก็คือพยายามแบบว่านั่นใช่มั้ยโอเคแต่จริงๆเขาเจอมันหนักหนาเหลือเกิน
7: ไม่น่าเชื่อนะ
10: กันบ้านเขาดูดิ
8: เออคุณแบบจริงจังเนาะคุณน่ะ
10: เฮ้ยเรื่องนี้คุณตั้งใจมากนะ
12: จริงๆเขาตั้งใจทุกเรื่องเลยครับแต่ว่าแค่เรื่องนี้มันรู้สึกว่าเราต้อง
10: คุยไม่ได้แล้วอ่ะมันไปไกล
7: เปิดช่องให้เขาไม่ได้
12: แค่เรื่องนี้เรารู้สึกว่ายากกว่าผลงานที่เคยทำมา
10: ไอเรื่องโกนหัวนี่พี่ต้นเป็นคนสั่งหรือเขาอยากโกนหรือยัง
14: ด้วยทั้งสองฝ่าย
12: เลยรู้สึกว่าอยากเล่นมากต้องได้ต้องได้เล่นจะให้ทำอะไรก็ทำเดี๋ยวค่อยไปเช็คอย่างอื่นทีหลัง
7: แต่ว่าเล็กเคยเหมือนพูดว่าจะไม่เล่นหนังผีไม่ใช่หรอ
12: ใช่ครับ
7: แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงแบบอยากเล่น
12: คือจริงๆมันตั้งแต่ข้างบ้านตอนแรกก็ไม่กล้าเล่นคือผู้จัดการผมมาโทรมาแล้วบอกว่ามีหนังของ The Ghost ติดต่อมาตอนแรกบอกไม่เอาแล้วผู้จัดการเล็กอ่านบทแล้วบอกว่าลองดูก่อนมั้ยอ่านบทมันก็น่าสนใจแล้วก็ลองถามพี่ๆทีมงานรอบๆตัวเราแบบใครที่เคยทำในกองหนังผีมันเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยโอเคลองดูทลายกำแพงตัวเองสักหน่
10: อ
12: ยก็ลองดูครับผมแล้วถ่ายเรื่องแรกไปมันคนอื่นเจอ
8: แต่เล็ก
12: คนอื่นเจอตอนนั้นคนอื่นเจอแต่ผมไม่เจอเลยผมไม่มีเซนส
7: ์
12: แล้วแบบมันก็พอมาเรื่องเนี้ยพอมาเรื่องตอนพี่ต้น

0: โทรมาเล่าเรื่องให้ฟังคําสารภาพของหมอผีเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หนังผีขนาดนั้นมันเป็นหนังชี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ก็เลยรู้สึกว่าแล้วกับบทกับคาแรคเตอร์ที่ได้ด้วยมันแบบเฮ้ยมันต้องเล่นว่ะถ้าเกิดว่าเล็กไม่ได้เล่นเล็กคงแบบถ้าวันนึงหนังมันเข้าโรงแล้วเห็นเป็นคนอื่นเล่นแล้วคงเสียดายตายเลย
1: โอ้ยเอาใจ
2: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ไม่ได้เอาใจแต่ว่ามันน่าเล่นจริง
3: แจ็คคิดว่าคือเล็กนี่ตรงไหมนี่คือหมอต่อในใจเลยป่ะ
4: ณตอนนี้ไม่ใช่แต่ตอนที่เขาเป็นหมอต่อแล้วครับใช่ใช่ในสิ่งที่เราจินตนาการไว้คิดไว
3: ้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมาก
4: ใช่ใช่
3: เขาลดน้ำหนักเขาโกนหัวเหมือนทำทุกอย่างเพื่อพี่เลยอะ
1: แสดง
3: ทำไมพี่ต้องบังคับอะไรเขาขนาดนั้นนะครับ
0: พี่ชาคิดนะบอกว่าเล็กอันเนี้ยอยากตัดเองเหร
3: อ
0: ลดน้ำหนักเองเหรอแล้วบอกเปล่าพี่ต้นเขาอยากได้พี่ชาคิดถามว่าอะไรรู้ไหมได้เพิ่มเท่าไหร่
1: เรื่องหลอนๆอีกเยอะเดี๋ยวลงไปเมากันข้างล่างนะ
4: ได้ไปแล้วกาแฟ
5: เติมกาแฟด้วยเอาไปดี
4: ไปครับไปครับอันนี้เป็นออฟฟิศอีกฝั่งหนึ่ง
3: โอ้โหนี่คุณนี่ออฟฟิศคุณใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
4: มี5ตึกครับแต่ฝั่งนี้จะมีคนพูดถึงเยอะสุดอันนี้เป็นข้างหน้าแล้วก็ไอ้ห้องข้างในเนี้ยทีมงานผมอ่ะเขาจะเจอบ่อย
5: เจออะไรครับ
4: ผีผมพูดตรงๆเลยผี
0: นั่นผมร้องหน้าเนาะ
4: นี่
0: ผมกลัว
1: กลัวเหมือนกัน
4: อเล็กมาฟังก่อน
5: เขาไม่มาเลยอ่ะ
4: เด็กบอกว่ามันเดินผ่านเนี่ยไอ้ตู้เนี้ยมันชอบ
5: เปิดอ่าม
4: ันชอบเปิดชอบเปิดมาเองอ่ะแล้วก็มีคนเห็นเป็นชุดขาวแต่ผมไม่เคยเจอนะต้องบอกก่อนแต่สมมติเป็นพนักงานเขาเห็นอ
5: ันนี้ฟิลเหมือนแบบเจ้าที่
4: ฟิล
1: ก็ได้เนาะมองออกไปนี่มีต้นมง
4: อันนี้ต้นไทรครับข้างหลังนี่คือต้นไทรแบบ
3: โอ้โหนี่เหมาะกับการเป็นเดอะกูส
1: แอ
3: ร
1: ์
3: เ
1: ร
3: ียมากเลยนะ
4: ลงล่างเลยอ่ะพี
1: ่
4: ผมพาลงนะผมพาลงเชิญครับ
5: นี่คือโซนของเป็น
4: ร้านกาแฟคร
5: ับ คาเฟ่และกาแฟ
3: เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณอเล็กเขากินอะไรของเขาทำไมไม่แบ่ง
4: โอ้ยถังสวยมากเลยคุณนะ
5: คุณมีรูปอยู่บนถังป๊อปคอร์นเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
3: โซนนี้คือโซนคาเฟ่
4: โซนกาเฟ่ให้แฟนรายการพวกนี้มานั่งจิบกาแฟฟังเรื่องผีกันครับ
3: เห็นบอกว่าคนเต็มเลย
4: เสาร์อาทิตย์นี่เต็มครับ
1: ขอสวัสดีแม่ครับ
5: สว
1: ั
5: ส
1: ด
5: ี
1: ครับ
5: เซอร์ไพรส์มากเลยนะ
3: เออ
6: ทำไมอ่ะ
5: ที่พี่บุ๋มมาเล่นหนังพี่บุ๋มไม่ได้เล่นหนังมา
6: 24
5: ปีได
6: ้นี่เขากำกับเรื่องแรกแล้วเขาบอกไม่รู้ล่ะพี่ต้องมาช่วยผม
0: หรอพูดประโยคนี
6: ้เออช่วยเรื่องอะไรวะเราถามฉันอ่ะผมกำกับเรื่องแรกผมต้องการคนพูดรู้เรื่องบอกพี่เหรอพูดรู้เรื่อง
0: คนนี้พูดไม่รู้เรื่องคือใครรู้ไหมครับนี่ไง
7: นี่ไง
1: ทำไมพี่ต้องถึงกำกับเรื่องเนี้ย
7: พี่ต้นไม่เคยทำหนังไม่เคยทำหนังเลยแต่ว่าเราโตมากับหนังตั้งแต่คุณทวดนะคุณพุทธภักดีวิจิตรแล้วก็มารุ่นคุณปู่ฉลองวิจารณ์วินิจจนสุดท้ายเอ้ยได้มาทำหนังไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำหนังแต่เรื่องนี้มันทำเป็นซีรีส์มันทำเป็นละครไม่ได้ต้องทำเป็นหนังเพราะว่ามันสั้นได้ประมาณนึงคุยกับทางคุณเชษฐ์ COM สตูกับทางแจ็คทางสองคนนี้เขาก็บอกว่าในเมื่อพี่ต้นอินสุดแล้วเรื่องนี้ถ้าพี่ต้นอินขนาดนี้พี่ต้นกำกับเองดีกว่า
3: ภาพในหัวที่อเล็กเขาบอกว่าผมขาวๆหน้าเหี่ยวๆนึกว่าคนนี้วะ
4: ตาแดงๆเวลาแฮง
3: เขาเวลาแฮง
7: หลังห้าทุ่ม
4: ตาแดง
3: ๆนึกว่าเขาวะคืออเล็กมันตื่นมาจากสมาธิพี่ต้นนั่งจ่อหน้าอยู
1: ่เออจริง
5: ๆแต่สิ่งที่ได้ยินพี่ต้นพูดบ่อยนะกับเรื่องนี้นะต้นพูดกับอาร์ตสองสามทีแล้วว่าแสดงเรื่องเนี้ยโคตรเก่ง
0: ตอนคัดแต่ละฉาก
7: ไม่เขาถามผม
0: แล้วจะถามแล้วจะไปถามตลอดว่า
7: ไม่ได้ถามคุณ
0: ทีนี้เป็นไงครับ
1: เออ เออง
0: ั้นให้มันผ่านไปงั้น
3: โอ้โหไม่ชม
6: ไม่อยู่เวลาอยู่กองถ่ายอ่ะพี่ต้นเขาไม่คุยกับนักแสดงนะเขาแค่บอกว่าอยากได้โอเคละคือเราอะอยู่ในวงการมานานเราก็เชื่อว่าเราก็ระดับนึงนะฝีมืออะไรเงี้ยเราก็อยากให้ผู้กำกับเรื่องแรกชมเราบ้างตอนเวิร์กช็อปเขาจะถามเราบอกว่าพี่บุ๋มคิดไงกับตัวละครตัวนี้เราก็บอกว่าเออตีความใช่ไหมเราก็บอกว่าเออพี่ว่าตัวน้อยเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าลูกเป็นสิ่งเดียวเลยในชีวิตโอเคพอละคือไม่มีบรีฟคือเป็นเราเนี่ยเราก็จะปล่อยของเราเป็นผู้กำกับเราจะปล่อยของว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะโอเคผมพอละแค่นี
0: ้เขาเชื่อมั่นไงใช่ไหม
4: เขาขี้เกียจ
0: ใช่ไหม
4: เขาบอกกับผมว่าเขาอะอยากได้คนที่เคยทำงานร่วมกัน
3: ชาคิดเป็น
7: เ
3: นี้ย
7: เออโอ้ชาคิดก็เป็น
6: ชาคิดเขาเป็นเทพมีฉากนึงนะจำได้ไหมเล็กที่เราเล่นกัน2ชั่วโมงอะแม่กับลูกมองหน้ากันเพราะยังต้องร้องไห้อยู่น้ำตาเหือดแห้งอะไรก็แบบมองหน้าแล้วก็ตาแห้งหมดแล้วชาคิด

0: เทพมากฉากนั้นคือล้มจริงตุ้มตุ้มตุ้มเป็นแบบ20รอบอ่ะทุกฉากทุกเทค
1: ผู้กำกับเขาไม่พอใจเหรอ
2: ซีนที่จะเอาอะไรกันนักกันหนาฮะคัทที่ไม่เห็นพี่คิดเองอ่ะแต่แบบได้แค่เสียงอ่ะเขาก็เล่นฝึกมาให้ยอดเลย
1: มันสนุกนะในมุมการแสดง
3: แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ของคุณคุณแบมแบม
0: นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะมีคนมาพูดในคลาสโยคะว่านี่ได้ข่าวว่าแบมแบมเลยไม่มีไม่มีทางแบมแบมแบมแบมมาเหรอคะมาเล่นในเรื่องคำสารภาพของหมอผีบอกนี่ไม่มีทางหนูเล่นอยู่หนูต้องรู้สิ
2: แล้วคิดดูขนาดคนในคลาสโยคะยังรู้ใครเป็นคนเปล่าประกาศ
4: ทุกอย่างโปรเจกต์เนี้ยมันคือความลับว่ามีแบมแบมทุกคนห้ามพูดแต่จะมีอยู่คนนึง
3: คนดีป่ะ
4: อย่าไปบอกใครนะ
1: แล้วพี่ต้นไปจีบมายังไงแบมแบม
5: พี่ต้นกับคุณเชษฐ์อ่ะไปคุยเขาอยากจะให้เขาเล่นหนังนันน้องสาวเขามาคุยเล่นหนังแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วก็บังเอิญจังหวะว่าทางแจ็คอ่ะเขารู้สนิทกับแบมแบมอยู่แล้วแล้ววันนั้นแบมแบมเขาขอให้แจ็คไปเป็นแขกรับเชิญเล่น
4: เอ็ม
5: ซ
4: ี
5: วิดีโอ
4: เอ็ม
5: บีเขาแจ็คเขาก็อยู่กับครอบครัวที่สมุยบินขึ้นบินจากสมุยมาเข้าฉากเล่นกี่วินะครับ
4: ห้าวิ
5: อาวิ
4: ไม่ให้น้องอาวิแต่พี่เขาน่ารักเขาเชิญชวนมา
2: เขาเล่นมาสิต้องมา
4: เขาหลังจากนั้นเขาซึ้งเขาไปพูดกับทุกรายการเลยพี่บอกว่าผมเกรงใจพี่แจ็คมากเลยครับเนี่ยผมมีโอกาสผมจะตอบแทนเขาจนมาถึงเรื่องเนี้ยพอเราคุยกันว่าเฮ้ยเราอยากมีคาเมโอมาเล่นผมก็เลยเฮ้ยลองแบมแบมไหมได้ไม่ได้ไม่รู้ถามไปก่อน
5: แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันพอดี
4: ผมยังไม่รู้เลยนะว่าแบมแบมเล่นเป็นใครแต่ผมกลัวเขาไม่บอกมากเลยว่า
2: เก่งมากอันนี้เขาเก่งมากเขาเก็บความลับได้ถึงตอนนี้
4: เขาแปลกมากนะเขาไม่บอกใครผมก็เขาไม่บอก
2: เก่งมาก
3: แล้วมีใครในเรื่องได้เจอผีอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
2: พี่คิดเจอตอนที่เริ่มเวิร์กช็อปแล้วเขาก็เหมือนด้วยความที่คาแรคเตอร์พี่คิดเป็นหมอเทียนเขาต้องมีท่องบทคาถาอะไรเยอะแล้วเขาก็เอาคาถาไปท่องที่ร้านอาหารท่องอยู่ไฟดับไฟดับแล้วก็ไม่มาเลยนานมากจนพี่คิดออกไปจากร้านนะไฟติด
1: ไม่แล้วคาถามันเป็นของจริงเหรอพี่เอามา
5: จริงที่คิดท่องอ่ะของจริงแต่เขาจะท่องไม่หมด
1: พี่ต้นก็บอกว่าอย่าบอกใครเหมือนกันเรื่องเนี้ย
4: บอก
2: ไม่ได้อีกแล้ว
1: เรื่องซาวเนี่ยว่าเขาใช้ซาวระดับโลกบินไปทำ
3: ก็รู้แล้วเงี้ยหรอ
1: รู้แล้ว
5: ถ้าเราไปจ้างออเคสตรา60ชีวิตที่เขารับจ้างทำหนังอย่างเดียวที่บูดาเปสต
4: ์เขาทำไอ้นี่สตาร์วอร์มาครับแล้วมาทำให้เรา
2: ไม่แต่พอฟังแล้วมันแตกต่างนะ
5: แตกต่าง
2: เลยแบบมันดูเป็นความหลอนที่อลังการเรื่องนี้เลยต้องเข้าไปดูในโรง
1: กระหึ่มนะเสียงแบบดีๆนะ
3: จากเรื่องเล่าล่าสุดนะคะสุดหลอนเลยใน The Ghost วันนี้ค่ะต่อยอดมาเป็นภาพยนตร์แล้วค่ะ
6: ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าครั้งนี้ครับผมยังจับมือกับ ROV ครับทำคอลแลบสุดพิเศษด้วยนะฮะใครเป็นสายเกมเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวครับรับส่วนประกอบสกินใหม่มาจ้าผีโหงพรายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผีครับ
1: เพียงแค่ซื้อตัวหนังนะครับคำสารภาพของหมอผี2ใบรับ1คนนะครับประกอบไปด้วย5ไอเทมได้แก่ฮีโร่มาจ้านะครับสกินกระสือมาจ้าส่วนประกอบสกินรูปโปรไฟล์และกรอบโปรไฟล์ผีโหงพรายมีจำนวนจำกัดครับ
6: ไอเทมสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
4: ปากหนัง
0: จะบอกว่าไม่ได้แสดงภาพยนตร์นานมากอยากบอกว่าการกลับมาแสดงภาพยนตร์ครั้งนี้รู้สึกว่ากองถ่ายนี้มันโคตรฮอลลีวูดเลยแล้วแบบว่างานเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขที่ได้มาทำงานนี้ก็เลยอยากจะกระจายความสุขให้คนดูถ้าเกิดว่าอยากจะแบบว่าคิดถึงกันไปดูคำสารภาพของหมอผีนะ
1: ขอบคุณมากครับพี่บุ๋ม
0: ข
1: อบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
2: เขาบอกว่าเด็กชอบเขาเห็นผีบ้างป่ะฮะก็ในเด็กอ่ะผมเคยไปต่างจังหวัดนั่งรถทัวร์ไปกับพ่อแม่จู่ๆผมก็ชี้ไปข้างนอกแล้วก็บอกว่าอาม่าซึ่งอาม่าเสียไปแล้ว
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
10: อาทิตย์นี้พบกับพระเอกในตำนานและลูกชายคนโปรด
11: ชาคริตแย้มนามและน้องโพที่เปิดบ้านให้เราได้ดูความน่ารักของสัตว์เลี้ยงค่ะ

0: ติดตามได้ในรายการเพศเพเรศรักนิ้มมีหางนะคะอาทิตย์นี้4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ที่เขาฮิตกันมากเลยคือเรื่องปากปากกาเนี่ยค่ะคุณหมอคืออะไร
2: มันก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ลำไส้ของเราผลิตขึ้นมาแต่ว่าฮอร์โมนธรรมชาติเราเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวนะครับมันอยู่ไม่กี่นาทีก็หายไปแต่ว่าตัวปากกาเนี่ยเขาไปดัดแปลงโมเลกุลให้มันอยู่กับเราได้เป็นอาทิตย
3: ์ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปตะเวนออคแลนด์นะครับว่าช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับคนนิวซีแลนด์เขากินอะไรกันบ้างครับ
0: เฟสนะคะนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟจากเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ
4: มองผมแบบนี้คิดอะไรอยู
5: ่ฉันก็มองคนแปลกๆชอบทำตัวลึกลับเหมือนมาจากดาวดวงไหนสักดวง
6: ถ้านายอยู่กับผู้หญิงที่รักแล้วยิ้มได้ก็ปล่อยเขาไปบ้าง
7: คุณนิกายังไม่เชื่อใจผมแต่ผมยังไม่ยอมแพ้หรอก
8: ฟากฟ้าคีรีดาวจันทร์ถึงอาทิตย
9: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เฮ้ยไปเลย
11: มึงลงโลกกูแล้ว
12: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
13: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
14: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
15: น้อง
16: มันน่าเจอใครวะ
17: คน
15: โย
8: ่สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
18: ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดย
19: ถุงขยะแชมเปี้ยนกินไม้ซันชาย
20: สวัสดีครับ
21: สว
20: ั
21: สด
20: ี
21: ค
20: ่
21: ะ
20: สว
21: ั
20: สด
21: ี
20: คร
21: ับ วิญญาณและทุก
20: คนสวัสดีครับสวัสดีครับเราเคยเจอเขาเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว
22: ปีที่แล้ว
20: ตอนที่มัน
21: แสบมาก2ขวบ
22: ขวบครึ่งยิ้มหวานเลยยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานเลย
23: เฮ้ยเฮ้ยอนาคตได้เลย
20: เนี่ยครับผู้จัดไงฮะ
23: ได้เลยสั่งปุ๊บทำปั๊บ
21: แต่ลานหินนี่ของใครอะคะ
22: ของเขา
21: อ๋อเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องของผี
22: เขามาสายนี้เลยเขามาสายแบบอยู่ๆก็อยู่กับหินธรรมชาตินั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าลุงหนูอยากเปิดร้านหินก็บินไปจีนไปหาหินมาแล้วก็ไปคนเดียว
21: หน
22: ักหนักมาก
21: หนักมากชอบมานานแล้วหรอ
24: เพิ่งชอบค่ะเพิ่งชอบเมื่อปีที่แล้วเองแล้วก็เดินดำดิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเขามีพลังงาน
20: แล้วเรารู้สึกได้เลยคร
24: ับรู้สึกได้ค่ะนั่งสมาธิกับเขาแล้วก็จะรู้สึกว่าอ๋อหินแต่ละก้อนเนี่ยมีพลังแตกต่างกันโดยแบบชัดเจนมากก็เลยเฮ้ยมีนี่ก็เลยให้พี่แจ็คใส่ลองใส่ดูด้วยค่ะ
20: ตอนแรกเขาจะช่วยเรื่องอะไรบ้างยังไง
22: มันมีหลายอย่างพี่ดาวให้ช่วยเรื่องอะไรเรื่องใจเย็นเรื่องทํางานเรื่องสมาธิมีหมด
23: นอนไงนอนพี่นอน
22: นอนก็มี
20: นอนก็มีฮะ
22: ใช่ครับผมว่าไม่เข้าใจตอนแรกว่าจะขายหินจะมีคนมาซื้อหรือเปล่า
20: ครับ
22: ไปมาพอไปดูจริงๆอ่ะตลาดหินในเมืองไทย
20: เยอะ
22: ใหญ่มากมีทุกคนแบบมาดูหินอะไรอย่างเงี้ย
23: เขามีเหมือนว่ากลุ่มของเขาที่ใหญ่เหมือนกัน
20: ก็คือใส่โดยไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได
24: ้ได
22: ้พี่อ่ะหน้าอย่างพี่นั่งสมาธิมั้ยล่ะไม่นั่งอยู่แล้ว
20: พี่แจ็คแต่เรารู้สึกป่ะ
22: คือจะถามว่ารู้สึกมั้ย
20: พี่แจ็คช่วยเรื่องอะไรก่อน
22: อันนี้เราต้องถามเขาอันนี้อะไร
24: อันนี้เฮอร์คิวเมอร
22: ์ค่ะเฮอร์คิวเมอร์เรื่องอะไรอ่ะ
20: รักเมีย
24: ใช
22: ่ขย
24: าย
22: พ
24: ลังขยายพลัง
20: ไม่พอถอดปุ๊บไม่รักเลย
22: แต่ก็มันก็ถ้าใส่แล้วมันก็ดีนะรู้สึกมันก็ดีอ่ะมันไม่มีอะไรเสียหายไง
21: พลังงานดีๆอ่ะเนาะใช่ไหม
20: เมื่อก่อนแจ็คนี่ใจร้อนมากเลย
24: มากค่ะมาก
21: เช่นไหนมีวีรกรรมไหมคะ
24: ฟาดฟันกันมาเยอะมากเลยค่ะกว่าจะมาถึงว
21: ัน
24: น
21: ี้
24: ใช
21: ่ซ่าอย่างเงี้ยหรอ
24: ไม่ได้เรื่องเจ้าชู้ค่ะแต่เป็นเรื่องความใจร้อน
23: ใจร้อน
20: แต่เขาก็ดูเป็นคนไนซ์นะหวัดดีมากสักทายผู้คน
22: เพิ่งมาเป็นเอาช่วงหลังแค่ตอนที่เราโตขึ้นพี่ป๋องสมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้สมัยก่อนอาจจะหัวร้อนนะครับวัยรุ่นหัวร้อนอะไรเงี้ยขับรถ
21: ขับรถ
22: ใครแบบ
21: ถาม
23: ย้าย
22: เบียดเลนเข้ามาอะไรนิดนึงไม่ได้เป็นอย่างนั้น
21: ไปปาดไปอะไรเขาคุณ
24: ต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนกลับ
20: แต่คุณก็มีวิธีปราบเขาใช่ไหม
22: อยู่ข้างจนเลิกดีกว่าครับ
21: ถามจริง
24: ช่วงแรกก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะช่วงแรกก็จะเหมือนกับเราก็เอาชนะเขาเหมือนกัน
22: แต่พอเรามาตกผลึกแล้วครับพี่ว่าเราไปทำแบบนั้นไปผลสุดท้ายคือพอมันมีปัญหาม ันก็ไม่เป็นผลดีไงก็เลยปล่อยไปดีกว่า
20: แต่คนที่ปราบแจ็คได้ของจริงคือ
21: ลูกชายแหละ
20: นี่ใช่ไหม
22: ทำให้ผมกลัวตายไม่ทำอะไรที่มันเป็นเสี่ยงกับชีวิตตัวเองไม่เอาเลยครับ
20: สมมติ

0: ีคนขับรถมาปาดแฟบ
1: ไปเถอะ
2: ไปเถอะ
3: เดี๋ยวนี้ขับรถช้าแบบร้อยหน
0: ึ่
3: ง
0: เฮ้ยแจ็คจริงแบบว่าผีไม่จริงแบบว่าม
3: ีครับพี่พี่ลองไปดูก็ได้ครับ
1: อย่างนี้เลย
0: ใจเย็นได
1: ้
0: ถอดหินก่อนถอดหิน
3: โอ้ใจร้อนเลย
0: ถอดหินปุ๊บเอาอยู่ว่าอ๋อรู้แล้วสูตรปรับความใจร้อนของเขา
1: แล้วคุณเขามีแววอะไรบ้างไหมตอนนี้มีฉายแววไหมคุณผู้ชายอ่ะ
3: ธรรมชาติของเขาแหละครับก็โซนไปตามธรรมชาติ
1: เขาสนใจนะดูสิ
3: ชอบผีอ่ะอันดับแรกเขาชอบผี
4: เขาเห็นผีบ้างป่ะฮะเขาชอบบอกเขาบอกว่าเด็กชอบเห็น
3: เห็นไม่เห็นไม่รู้แต่เขาไม่กล้ามาออฟฟิศมาแก้ที่พามา
1: เป็
3: นที่เดียวที่เขาไม่กล้าเข้า
5: ที่อื่นไปหมด
3: ไปหมด
5: เขาจะกลัว
1: เขาสนใจดูดิดูใหญ่เลยอ่ะ
0: โอ้ยเด็กเขาจะมีเซนส์บางอย่างนะเด็กเนาะ
4: ผมเคยเด็กอ่ะผมเคยไปต่างจังหวัดนั่งรถทัวร์ไปกับพ่อแม่ฮะแล้วจู่ๆผมก็ชี้ไปข้างนอกแล้วก็บอกว่าอาม่าซึ่งอาม่าเสียไปแล้ว
3: หรอ
4: เออพ่อแม่ขนลุกเลยตอนนั้น
1: เอ้ย
0: แต่ก็มี
4: ก็มีผมเลยถามว่าเคยเห็นอะไร
0: มั้ยมีลูกเราก็เคยมองเงี้ยมองอยู่แล้วแบบแล้วแต่ตรงนั้นไม่มีอะไรแล้วเราก็เอกก็ไม่เอานะไม่เอานะ
4: อย่าเล่นแบบนี
0: ้หน้าแบบ
4: อย่าเล่นแบบนี
0: ้อย่าเล่นแบบนี้อย่าเล่นแบบนี้แต่เขาตอนนั้นเขาก็ยังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้เห็นความสำเร็จของเขาขนาดนี้เป็นยังไงฮะ
5: ภูมิใจอ่ะเขาค่ะเพราะเราอยู่ข้างหลังเขาอยู่แล้วแบบคอยซัพพอร์ตมาตลอดอยู่แล้วก็ภูมิใจที่เขาเดินมาถึงวันนี้แล้วขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตด้วยค่ะ
1: อันนี้อยู่เบื้องหลังจริงวันนี้ใจดีขนาดนี้เราก็มีของนะคะมามอบให
0: ้เป็นของที่เรามอบให้แขกทุกคนคุณแจ็คเนี่ยทำคาเฟ่อยู่ก็ต้องมีคนมากินมาเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เราก็เลยมีตัวช่วยนะครับช่วยจัดเก็บทำความสะอาดให้ด้วยครับผม
6: อยู่นี่แล้วครับถุงขยะที่ตอบโจทย์ทุกบ้านนะครับตัวช่วยระดับแชมป์นั่นคือถุงขยะแชมเปี้ยนครับพรีเซนเตอร์เขาหล่อมากนะครับนี่เปิดให้ดูเขาอยู่ข้างในนี้ครับป้าเอ๋น้ำบิลกินนะแล้วความพิเศษคือกลิ่นนี้เลยนะครับชื่อว่ากลิ่นไมล์ซันชายครับที่น้องบิลกินเนี่ยเขาร่วมดีไซน์กลิ่นนี้ให้ฟีลความหอมแบบลักชัวรี่ครับเหมาะกับทุกบ้านครับผม
0: แล้วต้องบอกเลยนะเขายังยืนหนึ่งเรื่องการใช้งานที่สะดวกมากๆเลยทีเดียวครับนี่ครับมีแคปซูลแบบนี้ให้ใส่ถุงขยะนะครับผมพกง่ายเวลาใช้ครับเพื่อนๆครับแค่ดึงครับหารอยต่อนิดนึงแล้วก็ช่วยถือนิดนึงครับผมนี่เลยนะฮะเป็นถุงแบบม้วนนะครับมีหูผูกครับมัดแน่นแล้วก็สามารถหิ้วไปทิ้งได้ง่ายๆเลยครับผม
1: ใช่ค่ะถุงขยะแชมเปี้ยนนะคะเขามีกลิ่นให้เลือกมากกว่า10กลิ่นค่ะถุงหอมต้องถุงแชมเปี้ยนเท่านั้นนะคะนอกจากนี้เขายังมีทั้งถุงดำถุงหนาถุงแบบมีหูผูกและมีครบทุกแบบค่ะ
6: ถุงขยะแชมเปี้ยน
7: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
6: วันนี้มาให้คุณจักรและภรรยาไว้ใช้ครับ
3: ขอบคุณครับใช่จริงครับขอบคุณครับดีครับผมเอาครับขอบคุณครับครับผม
6: เดี๋ยวเราไปอุ๊ยเรามีของกินด้วยนะ
1: เออใช่กินนะ
4: เขาถามว่าเล็กพี่ขอ3อย่างเปิดก้นได้ไหม
8: ก็ชมตัวเองอยู่นั่นแหละพี่ผมขาวไหมผมเด้งไหมนี
9: ่นะไม่ซื้อหรอบาทเดียวเองนะ
10: ว่าจะไม
9: ่บาทเดียวเองนะ
10: ว่าจะไม
11: ่ไม่พลาดแพ้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่สองหนึ่งบาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 รายการ23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
12: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์ผมจะไล่จากเสียงน้อยสุดไปเสียงมากสุดเช่นฝากเงินธนาคารสลากออมสินอาจจะเป็นพวกประกันสะสมทรัพย์ไล่ขึ้นมาเป็นพันธบัตรรัฐบาลคุณกู้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นแบบปกป้องเงินต้นเงินต้นไม่หายแต่ต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ไม่ค่อยช่วยให้คนรวยเท่าไหร่ยุคนี้เป็นเยอะนะครับคือแบบดูคลิปโอ้ได้แรงบันดาลใจมากไฟลุกมากปรากฏว่า
4: ลุก
13: หันไปแป๊บเดียวห้องน้ำก็ไฟมอดแล้วเนี่ย
14: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
15: ไม่รู้เรื่อง
16: ดิสลันศิวเวศดิบารารีบำรุงประชาชน
17: กูชื่อเสือขาวกูมึงจำชื่อกูไว
18: ้ข้างนอกมีเสือสังข้างในบ้านมีคนใจร้าย
19: คนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกคนอยู่อีกที่หนึ่งทำเหมือนคนไม่มีตัวตน
3: ประดิวรัต

0: ถึงศุกร์19นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เฮ้ยพุทธมือท่าน
3: ข้าเคยบอกให้มือนแล้วว่าข้าเป็นหมอ
4: ถ้าได้อาบน้ำแบบนี้กับอ๋อเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย
5: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
6: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
7: คิดให้ดี
5: คิดเผื่ออนาคตด้วย
7: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
5: เลือกเมทัลชีตบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
8: ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยไก่ทอด KFC
9: อาหารเพียบ
10: ทำอะไรก็รุ่งเรืองไปหมดช่วงนี้
11: ใช่อันนี้เนี่ยคืออะไรอ่ะเมื่อเช้ายังเพิ่งสั่งกินอยู่เลยอ่ะ
12: จริงอันนี้จริงๆป่ะ
11: อันนี้จริงๆไม่ได้โกหก
12: อันนี้คืออาหารของอเล็กครับผม
11: หาบะหมี่ต่อเหรอ
12: บะหมี่นูด
13: ไม่มีโนงนะ
12: โอเค
11: ทำมาแซวคุณหาค่าสินสอดจริงเหรอ
12: เราก็ทำทุกอย่างฮะถ่ายหนังเรื่องนี้ก็หาเหมือนก
11: ัน โอเค
10: แต่นู้นนี่ต้องบอกว่าขายดิบขายดีนะตอนนี้ใช่ไหม
11: ใช
10: ่แรก
12: อันนี้เป็นโปรดักต์แรกครับผมอันนี้เป็นบะหมี่คลุกแต่ว่าตอนนี้ออกเมนูใหม่มาเป็นบะหมี่หมูย่างครับผมบะหมี่หมูย่างพริกกระเทียมกรอบ
13: ผมกินทีนึงนี่กล่องเดียวไม่เคยพอนะ
12: เพราะว่าอร่อยอะครับ
13: ให้น้อย
12: อันนี้คือไม่ได้ทำเพื่อรายการจริงๆเพราะว่าผมลืมมานี่คือเอามาจากที่ครัวเหลือเมื่อกี
14: ้หน้าตาดีมากนะหน้าตาดีมากอันเน
13: ี้
14: ย
13: อร่อยอร่อยอร่อยหมูย่างเอาเรื่องนะเน
12: ี่ยใส่พ
14: ริ
12: กกระเท
14: ีย
12: ม
14: หมูแบบ
11: มัน
14: เต็มปากเลยนะ
11: ใช่หมูแบบชิ้นอิ่มอ่ะ
13: เอาพริกผัดหรอ
12: พริกไม่เป็นพริกกระเทียมก่อนอร่อยต้องใส่พริก
14: อันนี้เขาเป็นสไตล์ไหนครับแบบประเทศไหนฮ่องกงอะไรนี้ไหม
12: คือจริงๆแล้วนูดของผมอะคือเป็นแบบเราไม่มีidentity ของนูดคือแบบเป็นอาหารที่เรา3คนชอบเรียกทำกับเพื่อนอีก2คนคนนึงเป็นเชฟคนนี้เป็นเชฟคนนึงอ้วนแล้วก็คือเราแค่อยากเอาเมนูที่ปกติเรากิน
14: อ
12: ่ะมาทำในแบบของพวกเราอย่างหมูเนี่ยก็จะไม่ใช่หมูแดงฮ่องกงก็ไม่ใช่อะไรแต่ก็เขาจะหมักแบบเต้าซี่จะหมักแบบอะไรที่มันไม่ปกติทั่วไปไม
11: ่
12: ใช
11: ่
12: ส
11: ู
12: ตรทั่วไปแต่เป็นสูตรที่เรารู้สึกว่ากินแล้วเราอร่อยเรา
15: แต่มันสะใจนะ
11: หมูเลย
15: หมูแบบเป็นเบลเลอร์เลยเมนูไหนที่น้องโบชอบที่สุด
12: คือผมมันจะมี2เส้นคือบะหมี่กลมกับ
11: แบน
12: โบชอบเส้นกลมผม
14: แบบว
12: ่าแต่ว่าเส้นแบนอ่ะขายดีกว่า
11: เออเมื่อเช้าสั่งเส้นแบน
16: ทำไมชื่อก๋วยเตี๋ยวนูดเจ้าของชอบนูดหรือเปล่าน
12: ูดย่อมาจากนูดเดิล
13: นูดเดิล
11: น
13: ี่
11: เขาคิดใหม่นะ
12: ใช่
10: ผมชอบเขาพูดอยู่คำหนึ่งคือว่าเล็กอ่ะเขาอยากให้คนจดจำเขาอ่ะว่าในฐานะของนักแสดงแบบมืออาชีพครับคุณอธิบายหน่อยสิว่าทีมงานเขาประทับใจว่าสิ่งที่คุณพูดคำนี้มากเลย
12: คือเอาจริงคือเล็กอ่ะตั้งแต่เข้าวงการมาเลยรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเนาะเราเล่นละครเล่นหนังมาเราแต่เล็กอ่ะส่วนใหญ่คือคนจะมันจะมาเป็นช่วงๆอ่ะแบบ
16: ไม่ต้องจับขาพี่ต้น
12: ต้องจับช่วงขาพี่ต้นเพราะว่ามันเกี่ยวกับพี่ต้นคือเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นละครเรื่องอะไรแล้วแบบคนถึงจะเห็นว่าเราเป็นนักแสดง
14: ณช่วงเวลานั้น
12: ณช่วงที่ละครออกอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นเกมปรารถนาพี่อาร์ตช่วงนั้นไปไหนคนเรียกคุณวินอันนั้นก็เป็นช่วงที่เราภูมิใจเล่นสะใภ้เจ้าเมื่อก่อนไปไหนคนเรียกชายเล็กมันก็เป็นช่วงที่เราภูมิใจอะไรเงี้ยเวลาที่เราไม่มีละครอ่ะผมไม่รู้สึกว่าคนก็จะไม่ได้สนใจว่าเอ้ยเราเป็นนักแสดงอยากจะให้คนจำเราในฐานะนักแสดงให้มันชัดกว่านี้จนมาถึงสายรักสายเลือดกับพี่ต้นเลยรู้สึกว่าตั้งแต่สายรักสายเลือดไม่ใช่แค่คนดูแต่ตัวผมเองรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มก้าวข้ามความเป็นนักแสดงทั่วๆไปแล้วเรารู้สึกว่าเราจริงจังกับมันมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องคำสารภาพของหมอผีเฮ้ยโกของเราตอนนี้มันไม่ได้แค่แบบอยากแสดงแล้วผลงานออกมาสำเร็จแล้วเราอยากแสดงแล้วเรารู้สึกว่าทั้งตัวเราเองด้วยภูมิใจกับงานนั้นๆคนดูจดจำเราแบบอุ๊ยอเล็กเหมือนพี่ชาคริตอะไรเงี้ยเหมือนพี่ป๋ออะไรเงี้ยที่คนแบบนี่คือนักแสดงฝีมืออะไรเงี้ยเราอยากเป็นแบบนั้นเวลาเสิร์ชใน Google เงี้ยฮะเสิร์ชว่าอเล็กอันแรกที่มาคือจะเป็นอเล็กโบคือผมดีใจนะที่แบบคนก็ชื่นชอบผมกับโบอะไรเงี้ยแต่ว่าในฐานะนักแสดงเราก็อยากจะมีภาพจำที่คนที่อยากจะให้คนจำเราในฐานะนักแสดงให้มันชัดกว่านี
10: ้แต่ดีนะความกระหายอันนี้มันทำให้เราแบบไม่หยุดพัฒนา
12: ใช่เหมือนแบบตอนนี้เราเจอบทอะไรที่

0: มันจากเมื่อก่อนอ่ะตอนที่20กว่าๆแล้วเล็กจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าเล่นเรื่องนี้น่าเล่นแต่ว่าพอมาหลังๆเรารู้สึกว่าถ้าบทไหนที่เราอยากเล่นจริงๆเราแบบเราอยากกระโจนใส่มันเลยอ่ะเหมือนคุณต่อในคำสารภาพของหมอผีอ่ะแบบมันจะเกิดความรู้สึกเนี้ยถ้าเกิดไม่เล่นจะได้ตายเลยอ่ะ
1: พี่ต้นครับเห็นบอกว่าตอนติดต่ออเล็กเนี่ย3สิ่งที่ขอเลยว่าต้องทำให้พี่ให้ได้คืออะไรครับ
2: สกินเฮดอันนี้2ลดน้ำหนัก
0: ได้คือพี่ต้นเนี่ยโทรมาอย่างงี้เขาโทรมาเล่าเรื่องคำสารภาพเนี่ยเสร็จผมว่าโอเคอยากเล่นว่ะพี่อยากเล่นเขาก็ถามว่าเล็กพี่ขอ3อย่างสกินเฮดได้ไหมได
1: ้
0: ลดน้ำหนักได้ไหมพี่ขอ72ได้จะลองดูนะพี่ผมไม่รู้ผมจะได้ลดได้หรือเปล่า
1: ตอนน
0: ั้นประมาณ78ขอ72
1: 6โล
0: ผมลดลงมาจาก90แล้วเหลือ78แล้วเอาอีกเอา72ไม่จะลองดูได้อันที่3เปิดก้นได้มั้ย
3: อันนี้ไฮไลท์อ่ะ
1: เปิดก้นคือจะมีในหนังด้วย
2: มีในหนัง
3: ถามดีเทลมั้ยว่าต้องเป
4: ิ
3: ด
4: ทำไมต้องเปิด
3: ยังไงทำไมต้องเปิดเนี
0: ่ยคือถ้าเกิดคนเล็กว่าถ้าเกิดใครที่เคยฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของหมอผีจากเดอะโกสอ่ะเขาจะรู้ว่ามันคือช่วงไหนซีนไหนเขาจะรู้อยู่แล
4: ้
0: ว
4: มันเป็นเขาเรียกนะเป็นคีย
0: ์เป็นเรื่องราว
4: เป็นเรื่อง
1: เห็นเดียวหรือสอง
0: เอาดีเทลขนาดนั้นเลย
1: เห็นหรือ
3: เมื่อกี้พอพี่ต้นบอกเห็นก้นน่ะเห็นภาพเลยอ่ะว่าเมื่อกี้ทาตัวดำๆก้นอะไรต้องขาวมากแน่เลยอ่ะ
2: แล้วก็ชมตัวเองอยู่นั่นแหละพี่ก้นผมเด้งไหมอะไรเนี่ยจริงผมภูมิใจกับก้นตัวเองมาก
0: เพราะว่าไม่ผมไม่ได้ภูมิใจกับก้นตัวเองแต่ผมบอกเขาว่าเราไม่ลงสีก้นหน่อยพี
1: ่
0: ว่าในเรื่องอ่ะผมต้องลงตัวดำต้องลงโซมอะไรทั้งหมดทั้งหลายแหละแต่ว่าผมขาวมากไงแล้วเปิดออกมามันขาวพี่ผมขาวไหมผมถามเขาในเชิงนี
2: ้ไม่หน้าไม่ใช่แบบนี้ผมขาวไหมผมเด้งไหม
3: ต่อไปนะเธอไม่ได้ภูมิใจอีกครั้งแล้วไม่ได้อเล็กโปอเล็ก
5: โซนอเล็กผมขาวในจอในจอ
1: นึกลงในโรงหนังเนาะจอมัน
0: ไม่ใช่โรงหนังธรรมดานะฮะเรื่องนี้เราเข้า IMAX ด้วย
5: ไอแม็ก
0: เ
5: ลย
0: ไปดูหนังนะไม่รู
1: ้เอ้าพี่ต้นครับพูดถึงการแสดงของอเล็กซ์นิดดีกว่าว่าเขาพัฒนาขึ้นอะไรยังไง
2: เขาเก่งขึ้นเขา
0: ผมไม่มีพี่แจ็คเขาไม่ชมหรอก
2: เขาพยายามเต็มที่แล้วก็สุดท้ายอ่ะพอถ่ายน่าจะเกือบจบเรื่องแล้วไปคุยกับเขาว่าอเล็กซ์เป็นยังไงเล่นเรื่องนี้เขาบอกผมเลยลิมิตผมไปแล้ว
4: มาถึงอีกเรื่องนึงหนังเรื่องนี้มีทุกอย่างสุดยอดมากพิเศษสุดๆแม้กระทั่งร้านนี้ก็มีเมนูพิเศษ
0: ใช่
4: สำหรับหนังเรื่องนี
5: ้อยากจะแอมกับเขาแอมกับเขา
4: อันไหนอะไร
5: นี่จำได้ไหมอเล็กเห็นลิ้นไหม
0: เนี่ย
5: ลิ้นนี่คือเมนูพิเศษทำมาเพื่อหนังเรื่องนี้เข้าโดยเฉพาะ
2: อ๋อเหรอ
5: ลิ้น
3: แต่อาหารเขาน่ากินมากเลยนะ
5: อร่อยทุกอย่างครับอันนั้นอาหารของอเล็กนี่อาหารของอาแจ็คอ
4: ันนี้ความพิเศษคือยังไงฮะอันนี้
5: เป็นอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มพิเศษทำขึ้นมาเพื่อตอนหนังเรื่องนี้เข้าโดยเฉพาะแล้วก็กินกับลิ้น
0: ทำลิ้นมาเลย
5: ให้ทำลิ้นเลยกินกับลิ้นลิ้นกินได้ลองกินดูก่อนกินได้จริงๆอเล็ก
1: อร่อย
2: เอาหมุนในหนัง
5: เฮ้ย
1: เป็นแฟนถ้าเกิดใครมานะดูหนังแล้วนะก็อย่าลืมมาแวะที่นี่หน่อย
4: ครับ
1: The Ghost House
5: ครับ
1: ใช่ครับ Ghost House นะก็มาชิมได
5: ้ลาวา
4: ช็อกโกแลตลาวา
3: อร่อยเลยนะคะ
4: ทิ้งท้ายหน่อยครับโดยใครพุ่งกลับดีไหมฮะหรือว่า
5: ฝากหนังไทยดีๆสักเรื่องนึงก็แล้วกันครับที่เราตั้งใจทำมันทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำเริ่มต้นเราก็ทำ IMAX มาตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าคิดจะมาทำทีหลังรวมไปถึง 4DX เราก็ตั้งใจทำมาเพื่อเป็น 4DX ด้วยแล้วก็เรื่องของบทภาพยนตร์เรื่องของซาวที่เราใช้ทั้งหมดเลยคือความพิถีพิถันที่เราตั้งใจทำหนังเรื่องนี้ให้มันเป็นหนังไปสู่สากล
2: คำสารภาพของหมอผีนะครับเป็นหนังที่พวกเราทำงานกันเต็มที่แล้วก็คนที่รับชมกลับออกไปน่าจะได้อะไรติดตัวไปบ้างมีสิ่งที่ต้องคิดว่าถ้าเราจะทำสิ่งไหนเราควรจะทำหรือเราไม่ควรจะทำดูหนังเรื่องนี้แล้วน่าจะมีข้อคิดออกไปบ้างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
0: หนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังแค่หนังผีที่สนุกไม่ใช่แค่หนังผีที่น่ากลัวแต่เป็นหนังผีที่ดีครับผมนี่ให้ฝากติดตามด้วยครับผมคำสารภาพของหมอผี
1: ตอนที่ดูเทปนี้หนังเข้าแล้วนะ
5: เข้าแล้ว
1: หนังเข้าแล้วแล้วก็ไปดูกันเยอะๆแล้วกันนะ
3: ให้มันหยุดด้วยเนาะ

0: เราเป็นกำลังใจให้กับคำสารภาพของหมอผีขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ขอบคุณ
1: ครับเป็นรายการใหม่ครับ
2: คุณกำลังรับชมไปให้พี่แก
0: ปิดรายการด้วย
1: คุณกำลังรับชมรับฟังตี้ท้ายครัวออกอากาศทุกวันอาทิตย์14:15 น.ติดตามชมกันให้ได้นะจ๊ะ
3: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show วันนี้ผมไม่อยากให้ท่านไปไหนเลยนะช่วงทอล์คโชว์ผมท่านอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ผมมีโอกาสและมีคิวของเขาได้มาที่นี่พอภัทรพลครับภัทรพลศิลปาจารย์ไงพอของเราอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ดีๆผันตัวกลายไปเป็นนักการเงิน
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เขาเป็นดารานี่เขาเป็นระดับพระเอก
1: ซึ่
0: งโด่งดังมากๆนะและเป็นพิธีกรเป็นหลายสิ่งหลายอย่างมากวันนึงอยู่ๆเขาไปทำด้านการเงินแล้วกลายเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงมากๆในด้านการเงิน
2: ผมจะไล่จากเสียงน้อยสุดไปเสียงมากสุดผลตอบแทนน้อยสุดไปมากสุดถ้าน้อยสุดก็คือเช่นฝากเงินธนาคารสลักออมสินอาจจะเป็นพวกประกันสะสมทรัพย์ไล่ขึ้นมาเป็นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นแบบปกป้องเงินต้นเงินต้นไม่หาย
0: เออ
2: เสียงน้อย
0: เสียงน้อยใช่ๆๆเสียงน้อย
2: แต่ต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ไม่ค่อยช่วยให้คนรวยเท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนเราจึงงองงองเงินผมคือผมว่าหลายคนเป็นผมก็เป็นครับเราทํางานหนักเพื่อเงินทํางาน7วันก็คือเราก็คืององเงินอย่างนึงครับแต่ถ้าวันนึงเราความรู้มากพอเราจะทําให้เงินมันงอเราบ้างเรามีโลก2ใบครับป้าต๋อย1ก่อน1971กับหลัง1971ก่อน1971เนี่ยเมื่อก่อนเงินของเราเนี่ยมันมีทองคํามาค้ํามาแบ็คนะครับก็คือเงินทั้งโลกใบนี้เนี่ยจะผลิตได้ต้องมีเท่าทองคำเสมอเช
0: ่
2: นทั้งโลกมีทอง1ล้านก็มีเงิน1ล้านนะครับแต่หลัง1971ปุ๊บเขายกเลิกตรงนี้ไปเงินก็เลยถูกพิมพ์ได้ไม่อั้นพอเงินถูกพิมพ์เยอะเงินก็เลยด้อยค่าลงอย่างมากและเร็วทีนี้พอเวลายิ่งผ่านไปมันเหมือนสึนามิครับมันยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเด็กรุ่นนี้ก็เลยเจอคลื่นลูกใหญ่มากสุดท้ายก็คือรู้เยอะแค่ไหนก็ตามแต่ไม่ทำก
0: ็รู้ไปอย่างนั้นน่ะนั่งดูเสร็จเรียบร้อย
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: เหมือนเดิม
2: โอ้ยุคนี้เป็นเยอะนะครับคือแบบดูคลิปโอ้ได้แรงบันดาลใจมากไฟลุกมากปรากฏว่า
0: ลุก
2: ผ่านไปแป๊บเดียวห้องน้ำก็ไฟมอดแล้วเนี่ย
0: วันนี้เขามาพูดในเรื่องราวซึ่งมันมีค่าและเป็นประโยชน์สุดๆกับชีวิตของท่านชีวิตเรื่องการเงินท่านอยากจะลงทุนท่านอยากจะทำอะไ
1: ร
0: ไม่มีการขายของใดๆทั้งสิ้นนะแต่เอาวิชาความรู้มาใช้ป่ะ
1: ผมว่า
0: เอามาขาย
1: อันนี้มันดีต่อผู้ปกครองเพราะว่าวิชานี้มันยังไม่ได้มีการถูกสอนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่เขาสรุปมาให้แล้วอาต่อยเป็นคนถามครับเพราะฉะนั้นเราจะได้บทสรุปที่เรารู้ว่าเราควรทำอะไร1 2 3 4
0: เกี่ยวกับการเงินและชีวิตของท่านท่านอย่าพลาดนะครับถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านคุยกับเขา
3: ไม่รู้เรื่อง
4: New Yamaha PG1 เท่มีสไตล์ได้ทุกที่มันไปได้ทุกทาง Everyday Playful เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ New Yamaha PG1
5: ฮ
4: ่
5: าจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพ
6: บุกเซ็นทรัลกระบี
7: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
6: 17-23 สิงหาคมนี
5: ้ครัวคุณต่อยยกทัพครัวคุณต่อยยกทัพ
6: บุกเซ็นทรัลกระบี
7: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
6: 17-23 สิงหาคมนี
5: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: เผด็จการมากกว่าพ่อแม่
9: แซลมอนนั่นแหละแสบสุดแล้วชอบเล่นคอมพิวเตอร์เกินเวลาแค่เล่น2ชั่วโมงมอนนี่คือจะเกินตลอดหลังๆเดินไปปิดมันก็เริ่มมีน้ำหกหลังๆหนูก็เลยตัดสายไฟยกไปหน้าเขาเล่นของพี่อ๊อฟก็เลยได้ไปเรียน acting กับหม่อมน้อยเข้าไปครั้งแรกหนูแทบน้ำตาไหลร้องไห้เห็นเขาดุพี่นักแสดงอีกคนนึงยังไม่ทันได้เรียนเลยอ่ะหนูนี่แบบไม่รู้จะ
10: มือจะไว้ไหน
9: ใช่หนู
10: จะปฏิบัติตัวยังไงวะ
9: กลัวมาก
11: หอมกระหอยชอ
12: สายกินนะคะเตรียมตัวค่ะจะพาไปกินแบบจัดหนักจัดเต็ม
13: ไปกินเป็ดย่างราดหน้าแกงกะหรี่หรือปอบเปี๊ยะชิ้นเบิ่มๆแบบที่บูมเขากินเนี่ยมี12ไส้เลย
14: จริงค่ะปิดท้ายมาช็อปกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพที่มีแต่ของดีของเด็ดทั้งนั้นเลยห้ามพลาดนะจ๊ะ
15: อยากช็อปที่สุด
16: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8:25 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
19: ต่อจากนี้กันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
20: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
21: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
22: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอ่ะ
23: แล้วคุณจะเสียใจ
24: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อเป็นครั้งสุดท้ายนะ
25: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์
2: 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: หาเลี้ยงตัวเองได้แสดงว่าต้องมีกำไรถูกไหมไม่ใช่ทำเพื่อความสุข
20: ใช
15: ่
20: ค
15: ่
20: ะ
15: ตอบดัง
22: ๆไม่ค่ะไหนพี่บอกฟังว่าไอ้หยวนไม่ได้ทำอะไรมากไงแต่นี่มันทำแทบทุกอย่างเลยนะพี่การที่พี่โกหกแบบนี้มันไม่แฟร์กับไอ้หยวนแล้วก็ไม่แฟร์กับคนดูช่องฟังด้วย
23: พ่อคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวแล้วบอกก็จะไม่มีวันล้มเหลวเหมือนพ่อนะ
2: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ครัวคุณต่อยยกครับ
6: บุกเซ็นทรัลกระบี
7: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
6: 17-23 สิงหาคมนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
25: กรอบกรอบแผ่นหนากัดตังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
26: ์กรอบกรอบ
25: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ครัวคุณต่อยยกครับ
6: บุกเซ็นทรัลกระบี
7: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
6: 17-23 สิงหาคมนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
2: เสนอโดย Yamaha PG1
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนี่คือ Today Show นะครับและนี่คือช่วง Talk Show Talk Show วันนี้ช่วยดูหน่อยนะครับมันมีค่ามีความหมายมากกับคุณทุกๆคนในสภาพสังคมภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการใช้ชีวิตและการสร้างสมดุลในชีวิตผมว่าใครก็เหมือนกันหมดอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะมีโน่อยากจะมีนี้อยากจะมีนั่นและทุกคนก็เหมือนกันอีกตรงที่อยากให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าคนทุกคนคิดและคนทุกคนทำแต่เมื่อคิดแล้วทำความสำเร็จออกมามันแตกต่างและไม่เท่ากันแต่ถ้าคุณมีแนวคิดจริงๆมีคนสักคนนึงมาบอกคุณว่าเราให้แนวคิดคุณอย่างนี้นะคุณไปเลือกเอาเองคุณจะใช้ชีวิตที่มันสมดุลได้ไหมจะสร้างความสมดุลกับชีวิตคุณได้ไหมทั้งชีวิตทั้งสุขภาพทั้งการเงินวันนี้ผมมีและเป็นคนที่ผมรู้จักมานานแล้วด้วยเป็นพระเอกดังสมัยก่อนเลยคุณพอลภัทรพลเขาดังจริงๆนะครับท่านผู้ชมในสมัยก่อนเขาดังมากๆแล้วอยู่วันนึงเขาออกจากวงการนี้ไปเลยเขาไปตามฝันอีกแบบนึงที่เขาต้องการฝันในเรื่องการสร้างชีวิตแบบที่เขาอยากจะสร้างเขาไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างล้มลุกคุกคลานบ้างแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเขามาปัจจุบันนี้เขาสามารถบอกตัวเองได้แล้วว่าความสมดุลในชีวิตเราหาได้เราสร้างได้แต่เราทนรอมันได้หรือเปล่าต่างหากที่สำคัญถ้าเกิดเราทนได้เราเข้าใจมันได้เราจะมีชีวิตที่มีสมดุลที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เลยชีวิตที่สมดุลร่างกายสุขภาพที่โอเคและการเงินที่สมดุลวันนี้เขาให้เกียรติกับรายการผมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพอลภัทรพลหรือถ้าเรียกชื่อเต็มๆต้องเรียกว่าภัทรพลศิลปาจารย์ครับ พอลสวัสดีลูก
27: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับดีใจมากเลยนะคร
27: ับ โอ้
0: ผมพูดคำนึงจริงๆก่อนนะจากใจเลยผมเป็นแฟนรายการคุณ
27: โอ้ขอบคุณครับ
0: เชิญนั่งเลยครับกี่ปีแล้วที่คุณทำ YouTube ในกี่ปีแล้วจริงๆแล้ว
27: โอ้ประมาณ7ปีครับ
0: 7ปีคุณเป็นคนแรกๆเลยนะที่เป็นดาราผมว่าอย่างนี้นะสำหรับผมที่ก้าวมาแล้วอยู่ดีๆมาทำด้านการเงินอะตอนแรกๆเริ่มเลยเนี่ย YouTube ตอนนี้ยังไม่ได้มีคนดูขนาดนี้ถูกมั้ย
27: ใช่
0: แต่ตอนนี้คุณแฟนเยอะมาก
27: โอ้ขอบคุณครับ
0: แล้วทุกๆครั้งที่คุณพูดเรื่องการเงินหรือพูดเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของความสมดุลที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันสร้างสิ่งดีๆนะ
27: โอ้ตายแล้วขอบคุณมากครับ
0: แต่จริงๆนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นไอ้หนังสือเล่มนี้นี่คือเล่มใหม่ล่าสุดของคุณนะเค้าเรียกอะไรมั่งคั่งทั้งชีวิต
27: ครับ
0: วิธีรวยแบบเศรษฐีที่ทําให้คุณมั่งคั่งทั้งการเงินเวลาและสุขภาพ
27: ครับ
0: อันนี้ผมอยากจะคุยตรงนี้จริงๆว่ากว่าจะมาถึงจุดผลึกที่มาอย่างนี้ได้นานไหม
27: 40ปีครับทั้งชีวิตเลยใช่ครับตั้งแต่เด็กค่อยๆสะสมประสบการณ์ความรู้มาถึงจะมาเป็นเล่มนี้ครับ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
27: ใช่ครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องเสียเวลาขนาดผมก็เลยพยายามกัดกรองให้มันสั้นง่ายที่สุดเลยออกมาเป็นเล่มนี้ครับ
0: อ๋อนี่คือเหตุผลที่เขียนหนังสือ
27: ใช่ครับ
0: คุณเขียนมากี่เล่มแล้ว
27: ทั้งชีวิตนี่เขียน4เล่มครับ
0: 4เล่มแล้วนั่นคือเหตุผลหรือเปล่าที่เวลาที่อยู่ๆเขียนหนังสือออกมา
27: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่อาต่อยคงทราบว่าหนังสือมันไม่ได้ทำให้คนรวย
0: ไม่มี
27: มันได้น้อยมากแต่ว่าผมว่าเราอยากให้เหมือนกับให้ความรู้คนมากกว่าเพราะว่าผมเองก็เหมือนหลายคนก็คือตอนเด็กก็อยากร่ำรวยอยากประสบความสำเร็จแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ลองผิดลองถูกเองใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย ถ้ามันมีคนมาบอกเราตั้งแต่เด็กเลยว่าหรือว่าบอกช็อตคัทตั้งแต่เด็กเลยนะครับว่าทำตามนี้แหละ1 2 3 4 5แล้วไปถึงได้เร็วขึ้นมันก็คงจะดีนะอย่างเงี้ยนั่นคือที่มาครับ
0: ของการเขียนหนังสือ
27: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้เราคุยกันในห้องเราพูดกันเองก่อนที่เราจะออกรายการผมพูดเลยครับบอกว่าคุณว่ายังไงบ้างสำหรับเด็กสมัยใหม่ที่จบมา22แล้วหางานทำไป3ปียังไม่ได้จนถึง25คุณว่าเด็กสมัยนี้น่าสงสารไหมเขาพูดเต็มปากเต็มคำเลยน่าสงสารมากครับชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนนี้น่ากลัวไหมชีวิต
27: น่าเป็นห่วงโอ้น่าเป็นห่วงเด็กยุคนี้มากเพราะว่าเขาเจอหลายคลื่นพร้อมๆกันคลื่นแรกที่ผม อยากจะพูดถึงก่อนเลยคงน่าจะเป็นคลื่นของเงินเฟ้อนะครับเรามีโลก2ใบครับป้าต๋อย1ก่อน1971กับหลัง1971ก่อน1971เนี่ยเมื่อก่อนเงินของเราเนี่ยมันมีทองคํามาค้ํามาแบ็คนะครับก็คือเงินทั้งโลกใบนี้เนี่ยจะผลิตได้ต้องมีเท่าทองคําเสมอเช
0: ่
27: นทั้งโลกมีทอง1ล้านก็มีเงิน1ล้านนะครับแต่หลัง1971ปุ๊บเขายกเลิกตรงนี้ไปเงินก็เลยถูกพิมพ์ได้ไม่อั้นพอเงินถูกพิมพ์เยอะเงินก็เลยด้อยค่าลงอย่างมากและเร็วทีนี้พอเวลายิ่งผ่านไปมันเหมือนสึนามิครับมันยิ่งใหญ่ขึ้นเด็กรุ่นนี้ก็เลยเจอคลื่นลูกใหญ่มากสังเกตง่ายๆคือว่าอายุก่อนทำไมเราปู่ย่าตายายเรามีลูก10คนได
0: ้
27: บ้านผมคุณแม่นี่มีลูกพี่น้อง10คนนะครับต่อเวลาผ่านมาลูกค่อยๆน้อยลงสังเกตไหมครับต่อยครับเหลือ5คนเหลือ3คนเหลือบ้านละ2คน1คนจนทุกวันนี้ไม่ค่อยมีลูกแต่โอ้สามีภรรยาช่วยทำงานยังซื้อบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นผลพวงของเงินเฟ้อแล้วเด็กรุ่นนี้ดันเจอตรงนี
0: ้
27: นะครับนั่นคืออันแรกเลยว่าทำไมของมันแพงขึ้นทำ
0: ใช่มหาศาล
27: เดี๋ยวยุคนี้โหจะซื้อบ้านต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะบ้านเช่าดีหรือซื้อดียุคนี้ถ้าสังเกตดูนะครับลูกก็ไม่ค่อยมี
0: คุณพูดคำนี้ดีมากไอ้บ้านเช่าดีหรือซื้อดีคุณรู้ไหมสำหรับคนรุ่นผมมันน่ากลัวมากเพราะสมัยผมใครๆก็คิดว่าซื้อบ้านอย่างเดียวนะไม่มีการคิดว่าไม่มีความคิดแม้แต่นิดเดียวนะว่าเฮ้ยบ้านไม่ต้องซื้อหรอกใช้เช่าเอาก็ได้แต่สมัยนี้มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
27: เพราะว่าการที่เขาจะซื้อบ้าน
0: ไม่ดีตรงไหนอ่ะ
27: คือผมว่าถ้าเขามีเขาคงซื้อแหละครับแต่ว่าพอมันไม่ค่อยมีปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าต้องมาชั่งแล้วว่าเอ้ยซื้อไหมหรือเช่าก็อาจจะคล่องตัวกว่าประกอบกับไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปครับยุคก่อนอาจจะหนึ่งงานปุ๊บเราอยู่กันเลย20ปีก็เราก็เลยซื้อบ้านใกล้ออฟฟิศได้ยุคนี้เด็กรุ่นนี้คืออาจจะเปลี่ยนงานทุก 2-3 ปีเขาก็เลยเอ้ยถ้างั้นเช่าเอาดีกว่าไหมคล่องตัวด้วยครับ
0: มันเลยกลายเป็นความผูกพันซึ่งไม่จำเป็นต้องผูกพันตลอดชีวิตเพราะการซื้อบ้านนี่มันอย่างน้อยมี20ปีนะ
27: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมที่เราจะต้องผ่อนต้องอะไรตอนนี้พอมาพูดถึงความลำบากตรงนี้ของเด็กในยุคนี
27: ้
0: ม
27: ัน
0: มีทางออกไหม
27: พ่อก็มี
0: ขนาดเขาไปทำเพราะการผมนั่งตรงนี้แล้วก็แล้วผมจะไปทางไหนแล้วคร
27: ับขอโทษครับมีครับมีแต่ว่าโอเคยุคนี้อาจจะโอเคอยู่ยากขึ้นกว่าก็จริงแต่น้องเองก็มีทางเลือกใหม่มากมายเช่นเดียวกันมันมีหลายอาชีพที่เกิดขึ้นมาในยุคที่รุ่นเราไม่มีครับต่อยเช่นยุคผมตอนที่ผมมาเริ่มทำตรงนี้ใหม่ก็จะมีอาชีพเช่นแอดมินเพจยุคก่อนอาจจะไม่มีใช่ไหมครับ
0: ใช่
27: มันจะมีแอดมินเพจต่อมายุคนี้ก็จะมีพวกเขาเรียกแอฟเฟลียตมาร์เก็ตติ้งขายของออนไลน์ใช่ไหมแต่ปักตะกร้ายุคสมัยก่อนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้คือน้องๆมีมือถือเครื่องเดียวก็หาเงินได้ละเพราะฉะนั้นคือมันก็ชดเชยกันครับว่าจริงอยู่ว่าโอเคเงินเฟ้อค่าของชีพมันสูงมากๆก็จริงแต่ขณะเดียวกันคือมันก็มีโอกาสใหม่ด้วยเช่นกันถ้ารวมไปถึงการลงทุนนะครับจริงอยู่ว่าน้องๆรุ่นนี้เนี่ยจะให้ไปซื้อทองราคาแบบบาทละ500สมัยก่อนคงไม่ทันละ
0: ไม่มีทาง
27: ไม่มีทางแล้วใช่มั้ยครับ
0: มัน 60,000 40,000
27: ไปไหนแล้วใช่มั้ยแต่ว่าเค้าก็มีออปชั่นใหม่เช่นนะครับมีหุ้นใหม่ๆเช่นหุ้น AI Bitcoin Cryptocurrency และอื่นๆที่เป็นสินทรัพย์ใหม่ๆที่เค้าสามารถเลือกได้

0: ยังสามารถสร้างความมั่งคั่งให้เขาได้เขาก็ต้องเนี่ยเรียนรู
1: ้
0: นะครับต้องพยายามขับเคลื่อนตัวเองให้ไปเรียกว่ารู้มากกว่าคนอื่นให้ได
1: ้สำหรับคุณที่คุณเขียนไว้ในหนังสือเรื่องนี้ซึ่งผมจับใจความได้ใหญ่ๆจ
0: ับ
1: ใจว่าถ้าคุณอยากรวยถ้าคุณอยากรวยคุณเลยต้องมีความรู้เรื่องการเงิน
0: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะความรู้เรื่องการเง
0: ินความรู้การเงินเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่น่าสอนในโรงเรียนมากครับต่อยครับเฉพาะ
1: เนี่ยผมชอบคุณพูดหลาย หลายครั้งหลายหนเลยนะในงานของคุณ คุณก็พูดว่า บางทีทุกวันนี้ที่เราสอนกันอยู่ ผมโทษนะครับ ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมเนี่ยที่เราสอนกันอยู่เราให้ความรู้ต่างๆบางทีเราไม่ได้ให้ความรู้ที่มันชัดเจนกับการที่เขาจะต้องไม่มีชีวิต
0: ใช่ครับ
1: นี่เขาจะพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะฮะน่าสอนในโรงเรียนยังไงความรู้เรื่องการเงิน
0: เพราะว่าเรานึกภาพนะเราสอนเด็กอายุตั้งแต่เด็กจนโตจบปริญญาตรีอายุ20
1: ครับ
0: สุดท้ายเขาต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือทำเพื่อเงินนั่นแหละครับแต่20ปีแรกคือไม่เคยสอนเรื่องเงินเลยไม่เคยสอนว่าหายังไงบริหารยังไงภาษีดอกเบี้ยทบต้น
1: จริงด้วย
0: ผมขอพูดแค่ดอกเบี้ยทบต้นอันเดียวก็ต่อยถ้าคนเข้าใจดอกเบี้ยทบต้นจริงๆนะครับคนเหล่านี้จะไม่มีทางเลยที่จะไปเป็นหนี้บัตรเครดิตกู้เงินนอกระบบเพราะว่าถ้าเข้าใจปุ๊บมันโตเร็วมาก
1: ใช่
0: 20% นี่คือดอกเบี้ยถ้าผมเข้าใจนะดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะครับ 20% ต่อปีเนี่ยเงินเนี่ยสมมติเป็นหนี้บัตรเครดิต100,000นะคร
1: ับ
0: ภายในเวลาไม่เกิน4ปีเงินก้อนนี้จะกลายเป็น200,000
1: เพราะมันทบต้น
0: แล้วกลายเป็น400,000แล้วกลายเป็น800,000เร็วมากครับ
1: มันจะทบไปเรื่อย
0: ๆเร็วมาก
1: มันไม่ใช่100,000เป็น200,000 300,000 400,000นะถ้าคุณจะเข้าใจผิดนะ1มันเป็น2
0: แล้ว
1: เป็น4แล้วเป็น8นี่คือ
0: เดียว1.6 ล้านแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นเราควรจะได้รับการสั่งสอนตรงนี้ก่อนให้รู้ว่าวิถีของเงินมันเป็นยังไง
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีความรู้เรื่องการเงิน
0: ใช่หรืออย่างที่ผมแนะนำว่าจริงๆควรจะต้องสอนเลยก็คือคนต้องสอนตั้งแต่เด็กเลยเรื่องของการเกษียณครับเพราะว่าสุดท้ายทุกคนต้องเกษียณใช่ไหมครับคือมันคงบางคนไม่คือคนส่วนมากคงไม่สามารถทำงานจนแก่ได้
1: ครับผม
0: นะครับยกเว้นนักต่อยนะครับแบบว่าต
1: ่
0: อยยังแข็งแรงก็
1: ใช่ไหม
0: ไม่ที่ทำเพราะรักความชอบครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ทำว่าจำเป็นครับคือคนส่วนมากนี่คือพออายุเริ่มเยอะแล้วบางทีมันถูกบังคับให้เกษียณด้วยเช่น60ก็ต้องหยุดทำงาน
1: ใช่ไหม
0: ทีนี้แล้ว 95% ของคนไทยเกษียณไม่ได้ด้วยคร
1: ับ ไม่ได้ครับ
0: เกษียณไม่ได้ทีนี้พอเกษียณไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งคนอื่นก็มีแค่นี้ครับรัฐบาลกับลูกหลาน
1: ใช่
0: ทีนี้พอลูกหลานเวลามันเปลี่ยนปั่นเวลามันผ่านไปใช่ไหมครับยุคนี้ไม่ได้มีลูก10คนเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ได้มี4คนแล้วด้วยครับ
1: ใช่อ
0: าจจะเหลือแค่คนเดียว
1: เหลือ2
0: เหลือ2คนเหลือแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นจะให้ลูกๆมาดูแลพ่อแม่เหมือนยุคก่อนยากแล
1: ้
0: วเมื่อก่อนสมัยย้อนไปไกลๆเลยลูก10คนดูแลพ่อแม่2คนสมมติเดือนละ 20,000 ใช่มั้ยครับสมมติ 20,000 หาร10คนคนละ 2,000
1: ไหว
0: ครับทั่วนี้สมมติลูกคนเดียว20,000 เหมือนเดิมไม่ไหวนะครับ
1: ไม่ไหว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงผมมันเป็นปัญหาสังคมมากผมเลยจริงๆถ้าโรงเรียนสอนเรื่องพวกนี้คือช่องผมไม่มีก็ได้นะคร
1: ับ เออๆ
0: จริงๆครับ
1: เออ
0: ผมจะไล่จากเสี่ยงน้อยสุดไปเสี่ยงมากสุดผลตอบแทนน้อยสุดไปมากสุดถ้าน้อยสุดก็คือเช่นฝากเงินธนาคารสลักออมสินอาจจะเป็นพวกประกันสะสมทรัพย
1: ์
0: ไล่ขึ้นมาเป็นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นแบบปกป้องเงินต้นเงินต้นไม่หาย
1: เ
0: สียงน้อย
1: ใช่ใช่ใช่เสียงน้อย
0: แต่ต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ไม่ค่อยช่วยให้คนรวยเท่าไหร่
2: รถเยอะเรือไปถูก
3: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลีคาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
4: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
3: โอเคจะส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
5: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเถอะ
4: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
6: ต่อยยกครับบุกเซนทันกระบี
7: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
6: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับครัวคุณต่อยยกครับบุกเซนทันกระบี
7: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
6: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
8: หลังม่านความเสี่ยงครอบครัวสิงโตเรื่องจริงผ่านจอ The Series
9: จะอยู่กับฉันตลอดไปนะลูกนะ

0: ันนี้ป่ะคะ
1: นี่ Rocket Line
0: ฉันเพิ่งเห็นนะคะว่ามันติดมากับฉันด้วย
2: แต่งงานกับผมนะโย
0: คุณมีปัญหาอะไร
3: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม20สิงหาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
6: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลายเข้าไป
7: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
8: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
5: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
9: ถ้ามึงอยากได
8: ้เข้ามา
10: คิดพูดมันกินวิญญาณมันเป็นอาหาร
11: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละตา
12: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเทพพันธุ
13: ์กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
3: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: คนอย่างกั้งเขาไม่เคยรักใครนอกจากความสุขตัวเอง
15: ฉันจะไปเขาใหญ่กับคุณพิสุทธิ
14: ์คุณกล้ามามันต้องตาย
16: ไปไม่กว่าจะต้องพาออกมาเดี๋ยวนี
14: ้ไม่ได้ได้สติแล้วยัง
17: ถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับคุณศิวาหน้าสวยๆของแกมีอันเป็นไปแน
3: ่สามีตีตราจันทร์ถึงศุกร
4: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เฮ้ย
19: มึง
18: ลงโลกกูแล้ว
20: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
21: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
22: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
23: น้อง
22: มันน่าเจอใครวะ
23: คน ย่อง
3: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ครัวคุณต่อยยกครับ
25: บุกเซนทันกระบี
26: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
25: 17-23 สิงหาคมนี
24: ้ครัวคุณต่อยยกครับครัวคุณต่อยยกครับ
25: บุกเซนทันกระบี
26: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
25: 17-23 สิงหาคมนี
24: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
27: เดี๋ยวซีนต่อไป
28: กลิ่นปากหมา
29: ผาโดนเมา
30: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่น
31: ยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
32: หอมทันทีเลยครับ
33: และอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
34: เสนอโดยใหม่อีซูซูวีคลาส 2.2 DDI Nexor
35: แล้วคุณเขียนไปบอกว่าความมั่งคั่งเท่ากับอิสรภาพและทางเลือก
36: ครับ
35: มันเป็นอย่างนั้น
36: ผมว่ามันเราคงวัดที่จำนวนอย่างเดียวไม่ได้อันนี้มุมมองผมนะความจะ
35: เฉพาะเงินมันไม่เท่ากันนะ
36: ใช่ครับ
35: ไอ้คำว่ารวยนี่แต่ละคนไม่เท่ากันนะ
36: ถามร้อยคนก็ตัวเลขไม่เท่าก
35: ัน ใช่ใช่ใช่ใช่
36: บางคน1ล้านบางคน10ล้านบางคน100ล้าน
35: ใช่ใช่ผมเริ่มชีวิตจากล้านหนึ่งผมเคยบอกตัวเองไม่รู้พอเป็นว่าแบบว่าเราเคยตอนเด็กๆอ่ะแล้วเราโตขึ้นมาแล้วก็บอกถ้าเรามีล้านหนึ่งเราจะพอใจแล้วทุกคนไม่เท่ากัน
36: ครับผมก็ผมว่าถ้าสมมติตอนให้เรามีเยอะสมมติมีเป็นร้อยแล้วแต่เราไม่มีอิสระเช่นอยากตื่นกี่โมงก็ไม่ได้อยากไปไหนก็ไม่ได้มันต้องผูกกับงานผูกกับเงินผูกกับโรงงานผมว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ความมั่งคั่งผมรู้สึกว่ามั่งคั่งมันต้องดูหลายองค์ประกอบด้วยกันเช่นมั่งคั่งโอเคเงินแน่นอนต้องมีนะครับอีกอันนึงคือวัดด้วยเวลาคุณเวลาไปไหนทำอะไรก็ได้เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้หรือเปล่านั่นคือเวลาทีอีกอันนึงที่ผมอยากจะให้พิจารณาด้วยคือสุขภาพบางทีคือเงินเยอะมากสุขภาพแย่มากอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่ามั่งคั่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือว่าผมก็อยากจะหนังสือนี้อยากจะบอกคนว่ามั่งคั่งต้องดูหลายองค์ประกอบเงินก็ต้องมีนะครับเวลาก็ต้องมีเนี่ยเวลาอยู่กับคนที่รักทำสิ่งที่ชอบสุขภาพก็ต้องดีผมว่าถ้ามีหมดเนี่ยถือว่าเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริง
35: ที่เรามาคุยกันในวันนี
36: ้ครับ
35: เรามาคุยกันในวันนี้ที่ว่าคุณบอกว่าเด็กสมัยนี้กำลังอยู่บนยอดซึนามิเลยซึนามิมันมาเห็นอยู่ไกลๆเลยว่ามันจะมาถาถมตัวเองในระบบการเงินในระบบชีวิตเขาที่จะต้องเจอแต่เขายังต้องมีเงินเป็นเครื่องมืออยู่ดี
36: แน่นอน
35: หนึ่งเนี้ยก็สองเขายังต้องมีความมั่งคั่งที่คุณพูดที่มั่งคั่งที่ว่าก็คือต้องทั้งในชีวิตตัวเองสุขภาพตัวเองและการ

0: แลตัวเองด้วยเขาต้องมีเวลาที่จะใช้ชีวิตและใช้เงินได้ด้วยและเขายังต้องมีความรู้ทางด้านการเงินมันเยอะมากเริ่มต้นตรงไหนดีพอเริ่มต้นยังไงวันนี้เราจะมานั่งกันปุ๊บสมมติว่าชีวิตเราจะเป็นไงช่างมันก่อนเราเริ่มต้นวันนี้เอาไง
1: ผมว่าเริ่มที่เป้าหมายก่อน
0: โอเค
1: คือเหมือนทุกอย่างในชีวิตเหมือนจะไปเที่ยว
0: เอาใหม่เลยนะ
1: ครับ
0: เอาใหม่

0: ต่อเดือนคูณ12เดือนก็คือประมาณ 240,000 ต่อปีใช่ไหมครับ 240,000 คูณเนี้ย30ปีก็ประมาณจะไม่น่าจะกี่ล้านครับ
1: 6
0: ประมาณนะ5 6ล้าน
1: ใช่มั้ย7ล้าน
0: ทีนี้พอเรามีตัวเลขนี้ปุ๊บใช่มั้ยครับมีเป้าแล้วแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร
1: ่
0: เช่นตอนนี้สมมุติ30
1: โอ
0: เคมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีมีสมมุติมี 50,000 มี 100,000 เราค่อยมาคิดถ้างั้นเราจะไปถึงตรงนี้ได้ยังไงเรามี 100,000 อายุ30ยังมีเวลา30ปีเราจะเก็บสมมุติ5ล้านได้ยังไงแล้วเราก็มาหาโซลูชันกันพอมันมีเป้าหมายปุ๊บเราก็มารู้แล้วว่างั้นโอเคเช่นสมมติว่ามันห่างไกลมากกว่าตอนนี้งั้นก็ต้องมาหาแล้วทั้งถ้าทำแต่งานเดิมไปคำนวณง่ายมากเลยถ้าเราทำอาชีพเดิมคำนวณมาแล้วเก็บให้ตายก็ไม่ถึงงั้นก็ต้องมางั้นอาจจะต้องเปลี่ยนงานไหมต้องหาอาชีพเสริมไหมต้องลงทุนไหมมีแค่นี้เองครับ
1: เข้าใจแล้วคุณต้องคิดไปเป็นขั้นตอน
0: ใช่ครับ
1: แต่คิดจากปลายมาก่อนของคุณมาจากปลายเลยว่าคุณอยู่90มันมีวิธีคิดอีกวิธีนะก็อยู่60ก็อยู่ถึง70ก็พอให้มันตายเร็วๆหน่อยซึ่งมันทำไม่ได้นะมันทำไม่ได้มันจริงๆเราคุณว่าเราก็ต้องถ้าเราเป็นนักคำนวณเราต้องคำนวณสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆสูงสุดก่อนถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือ90ไม่ใช่คำนวณว่าเราอยู่ได้แค่70ไม่ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อ
0: ันนี้คือโอ้อันนี้ประเด็นนี้ดีมากเลยครับเวลาผมพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยคนชอบบอกว่าเอ้ยก็เดี๋ยวก็ตายได้ไปคิดอะไรเยอะเลยผมก็จะคิดในใจว่าแล้วถ้าคุณไม่ตายขึ้นมา
1: ถ้
0: าคุณอยู่ยืนขึ้นมาถึงยุคนี้อายุยืนขึ้นด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นเข้าใจละต้องหางานเพิ่ม
0: ครับ
1: ต้องหางานเสริม
0: ครับอาชีพเสริม
1: อาชีพเสริม
0: อาชีพเสริมแล้วก็ลงทุน
1: อาชีพเสริมนี่คือหมายความว่าเอาที่ตัวเองทำได้ที่ตัวเองมั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้ได้จริงถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: แล้วก็คือเราก็ต้องเก่งเรื่องนั้น
1: เนี่ยเดียวกันนี่คำนี้ดีต้องเก่งเรื่องนั้นกันด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็จริงๆต้องเอียนโลกต้องชอบสิ่งที่เราทำด้วย
1: โอ้โห
0: คิดจะว่าเหมือนวงกลมสองกลมสองวงมาอินเตอร์เซ็กกันตรงกลางครับบางทีคือเราชอบอย่างเดียวแต่ว่าเอิญว่ามีคนอยากได้สินค้าเราอยู่3คนอาจจะไม่รอดนะครับ
1: ไม่รอด
0: ก็ต้องแบบโลกก็ต้องชอบเราด้วย
1: เราต้องเก่งเรื่องนั้นเวลาจะหางานเสริมนะ1เราต้องเก่งเรื่องนั้นและสังคมต้องการสิ่งนั้นหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ด้วยอันนี้เป็นงานเสริม
0: ครับ
1: แต่นี่พอมาอีกข้อนี้ก็พูดว่าคือมันมี2เรื่องคืองานเสริมกับอีกอันเนี่ยที่เข้าทางแล้วคือลงทุนไอ้ลงทุนนี่น่ากลัวมั้ยพอล
0: โอ้ถ้ามีความรู้ไม่น่ากลัว
1: นี่ไงท่านผู้ชมเห็นหรือยังฮะทุกอย่างมันกลับไปหาจุดนี้เลยจุดสำคัญมากคุณต้องมีความรู้เรื่องเงินคุณถึงจะลงทุนได้
0: ใช่ครับ
1: ยังไงแต่นี่ต้องหาความรู้สิ
0: ไม่ยากเลยครับจริงผมสามารถให้ตรงนี้ได้เลยครับเรียงไปเลยดีไหมครับ
1: เอาดิ
0: โอเคผมจะไล่จากเสี่ยงน้อยสุดไปเสี่ยงมากสุดผลตอบแทนน้อยสุดไปมากสุดถ้าน้อยสุดก็คือเช่นฝากเงินธนาคารสลักออมสินอาจจะเป็นพวกประกันสะสมทรัพย
1: ์
0: ไล่ขึ้นมาเป็นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นแบบปกป้องเงินต้นเงินต้นไม่หายเสี่ยงน้อย
1: ใช่ใช่ใช่เสี่ยงน้อยเงินต้นยังอยู
0: ่เงินต้นยังอยู
1: ่แต่ได้น้อยหน่อย
0: ได้น้อยหน่อยแล้วก็ได้ดอกเบี้ยมาใช่ไหมครับแต่ต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ไม่ค่อยช่วยให้คนรวยเท่าไหร่
1: ใช่ใช่เพราะเมื่อเรามาคำนวณแล้วไอ้30ปีที่พูดไม่พอแน่นอน
0: ครับ
1: จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะฮะ
0: ใช
1: ่ไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามคุณต้องอย่าลืมคุณมีเงินเดือนมากมหาศาลเช่นบางคนมีหมื่นใช่ไหมสองหมื่นบางคนมีเป็นแสนสองแสนแต่อย่าลืมนะเวลาคนที่มีสองหมื่นกับสองแสนการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันนะฮะ
0: ใช่
1: ถูกไม่ถูกใช่
0: ครับ
1: โอเค
0: แล้วก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรวยได้ต้องโฟกัสอันหลังนี่นะครับโอเคไล่ขึ้นมามีอะไร
1: ขยับไปอีกระด
0: ับขยับไปเช่นอาจจะเป็นพวกทองคำ
1: นี
0: ่ทองคำนะครับ10ปีที่หลังเนี่ยทองคำดีมากอาจจะประมาณโอ้10%นี้ต่อปีนะครับโอเคแล้วจริงๆระยะยาวดีกว่าฝากเงินเยอะเลยครับ
1: อ
0: ีกอันนึงที่ทั้งโลกนิยมก็คือพวก S&P 500ก็คือมันเป็นกองทุนที่ไปลงทุนใน500บริษัทที่ใหญ่สุดในตลาดทรัพย์ที่อเมริก
1: าม
0: ันจะได้สมมุติเราจ่ายเงิน100บาทซื้อกองทุนนี้ไปมันก็จะไปซื้อเช่นนะครับ Nvidia Apple Microsoft Google Meta Berkshire Hathaway คือโอ้โห500บริษัทที่
1: เก่ง
0: ที
1: ่สุดเขาเรียกว่ากองทุน
0: ครับ
1: ที่จะไปลงใน S&P 500
0: ใช่ครับ
1: เขาจะมีบอกเลยว่าชื่อกองทุนอะไรอะไรและลงทุนในอะไรบ้างค
0: ุ
1: ณต้องศึกษาตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: ในการลงทุนเขาจะบอกตลอดเวลาคุณต้องศึกษาการลงทุนแล้วพบว่ามีความเสี่ยงอะไรอย่างนั้นถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับทีนี้ซึ่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา100ปีเนี่ยครับผลตอบแทนประมาณ
1: 10%
0: ต่อปีซึ่งโหดีกว่าฝากเงินธนาคารมากมายนะครับแต่ละวันทางโอเคมันมีขึ้นมีลงแต่เฉลี่ยนี่คือ 10% มากขึ้นไปกว่านั้นอีกอาจจะเป็นพวก Nasdaq 100 Nasdaq 100คือ100บริษัทที่ใหญ่สุดในตลาดทรัพย์ Nasdaq ส่วนมากจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีมากไปกว่านั้นอีกก็มีครับแต่จะเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็เป็นพวกเนี้ย Bitcoin Cryptocurrency นะครับคือถ้าคนไม่มีความรู้นะพอพูดถึงเช่น S&P แล้วกันครับโอ้หุ้นมันน่ากลัว

0: หุ้นมันขึ้นมาลงสวิงอันนี้จริงครับแต่พอถ้ามีความรู้ว่าเฮ้ยเงินมันไปคุณไปเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกคือถ้าหาบริษัทนี้ไม่ดีคือโลกก็เจ๊งเหมือนกันนะคือความรู้นี่จะทำให้คุณถือระยะยาวได้นะครับขออนุญาตเสริมตรงนี้นึงครับตัวเลขผมมีคำนวณมาให้นิดนึงครับจะเห็นว่าลงทุนกับไม่ลงทุนมันต่างกันมากครับหน่อยสมมติว่าหลายคนชอบถามว่าเนี่ยพนักงานประจำรวยได้ไหมผมบอกว่ารวยได้นะครับเท่านี้สามารถลงทุนเดือนละ 5,000 บาทได้ไป30ปีนะครับเดือนละ 5,000 5,000 5,000 ไปถ้า 5,000 นี้ไปฝากเงินธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยที่ 2% ผ่านไป30ปีจะกลายเป็น2ล้านนิดๆแต่ถ้ากลับการไปลงทุนได้ 10% ต่อปีนะครับเงินเท่ากันเลยจะกลายเป็น10ล้านกับ 300,000 บาทต่างกัน8ล้าน
1: ใน 5,000 นี้เท่านั้นเอง
0: แค่ 5,000 ต่อเดือนเท่านั้นเอง
1: ใน30ปี
0: ใช่ครับแต่ถ้า 15% ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ20กว่าล้าน
1: คุณเห็นหรือยังครับไม่อย่าเห็นผิดนะเฮ้ยงั้นฉันไปทำงี้ดีกว่าคุณเห็นหรือยังครับว่าคุณต้องหาความรู้เพราะว่าการตัดสินสุดท้ายคือคุณถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: การตัดสินสุดท้ายคือคุณเสมอเสมอ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ปล่อยเขาตัดสินใจเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาอะไรยังไงกับชีวิต
0: ใช่ไม่มีใครรักเงินคุณเท่ากับคุณครับ
1: เ
0: พราะคุณหามาเองสุดท้ายก็คือรู้เยอะแค่ไหนก็ตามแต่ไม่ทำก็
1: รู้ไปอย่างนั้นน่ะนั่งดูเสร็จเรียบร้อย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เหมือนเดิม
0: โอ้ยุคนี้เป็นเยอะนะครับคือแบบดูคลิปโอ้ได้แรงบันดาลใจมากไฟลุกมากปรากฏว่า
1: ลุก
0: หันไปแป๊บเดียวห้องน้ำก็ไฟมอดแล้วเนี่ย
2: เซนทันกระบี
3: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
2: 17-23 สิงหาคมนี
4: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
5: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
6: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
5: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: ครัวคุณต่อยยกครับ
2: บุกเซนทันกระบี
3: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
2: 17-23 สิงหาคมนี
4: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
1: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที
4: ่ตลาดน้อย
7: อร่อยอ่ะ
8: ผมการันตีท่านได้บางคนเกิดมาในชีวิตยังไม่เคยเห็นเลยครับ
9: ความน่ารับประทานที่สุดคือวัฒนธรรมของอาหารที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันน่ะ
7: พูดดีมากผัดไทยกุ้งสดกุ้งแห้งทอด
1: ยังไม่เคยเจอเจ้าไหนที่เขาทำแบบนี้เลย
9: มันสมบูรณ์แบบมาก
10: เป็นผัดไทยที่คุณคู่ควร
11: ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มายืนข้างคุณอา
4: ครัวคุณต่อย
12: แต่ตอนนี้ที่เขาฮิตฮิตกันมากเลยคือเรื่องปากปากกาเนี่ยค่ะคุณหมอคืออะไร
13: มันก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ลำไส้ของเราผลิตขึ้นมาแต่ว่าฮอร์โมนธรรมชาติเราเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวนะครับมันอยู่ไม่กี่นาทีก็หายไปแต่ว่าตัวปากกาเนี่ยเขาไปดัดแปลงโมเลกุลให้มันอยู่กับเราได้เป็นอาทิตย
14: ์ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปตะเวนออกแลนด์นะครับว่าช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับคนนิวซีแลนด์เขากินอะไรกันบ้างครับ
15: เฟสนะคะนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟจากเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ
16: ไอ้คุณลงโน่กูแล
17: ้
16: ว
17: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
18: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
19: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
7: น้อง
6: มาเจอใครวะ
3: คน
0: เฮ้ย
11: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
14: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
2: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
13: พี่โกหมายความว่าไง
14: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
11: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 นตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
15: ้ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลั่นเข้าไป
17: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
12: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
9: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
1: เป็นอะไรกันไปหมด

0: ถ้ามึงอยากได
1: ้เข้ามา
2: คิดพูดมันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
3: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละตา
4: อันเดียวที่ฉันต้องการ
5: คือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
0: กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
6: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันกระบี
9: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
8: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันกระบี
9: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
8: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
10: ออมสำคัญมากไหม
11: โอ้มากเลยครับ
10: นี่ดูตรงนี้นะฮะ
11: เพราะถ้าไม่มีก็คงไปทำอะไรไม่ได้ครับเราต้องเริ่มต้นจากออมก่อนผมแนะนำว่าจริงๆขั้นต่ำเลยนะครับควรจะต้องออมสัก 10% ของรายได
10: ้นี
11: ่ที่ขั้นต่ำนะครับ
10: นี่ขั้นต่ำนะ
11: ขั้นต่ำถ้าเรา
10: คือมี100บาทอย่างน้อยต้องมีออม10บาท
11: ใช่ครับทีนี้ถ้ามันจะลิงก์กับที่พูดไปก่อนหน้าคือว่าต้องลองคำนวณดูว่าการที่คุณออม 10% ต่อเดือนเนี่ยไอ้ที่บอกคุณเช่น5ล้าน3ล้าน10ล้านที่เราตั้งเป้าตอนแรกมันพอไหมซึ่งส่วนมากก็จะไม่พอคร
10: ับ ไม่พอ
11: ผมก็เลยว่าจริงๆตัวเลขนี้ไม่ผิดไม่ถูกอ่ะต้องบางคนต้องขยับมา20บางคนต้อง30บางคนแม้กระทั่ง 50% ด้วยซ้ำไปครับ
10: อยู่ที่รายได้คุณเท่าไหร
11: ่ใช่ครับ
10: แล้วอยู่ที่จำนวนเงินน่ะที่มาออมมันจะมีพอที่จะไปตั้งเป้าไอ้ที่30ปีนั้นหรือเปล่า
11: ถ้าอยากออมเยอะก็มีออปชันแค่นี้ครับหาให้มันเพิ่มขึ้นกับใช้มันน้อยลงไม่มีทางหนีไปกว่านี้เลยครับ
10: เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปประสาทเสียนะฮะ
11: ครับ
10: เมื่อกี้เราพูดกันตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าคุณมีเงินเดือนประจำอยู่แค่นี้สมมติ
11: ครับ
10: กับ2คุณหารายได้พิเศษในความรู้ที่คุณมีและโลกต้องการนี่ชอบมากนะอันที่1นะฮะอันที่2คือการลงทุน
11: เรา
10: พูดแล้ว2อย่างคุณทำแบบไหนได้ทำแบบนั้นถูกไหมฮะ
11: ใช่ครับ
10: ต้องค่อยๆไล่ทำไปแต่นี่พอเรามาพูดเขามาพูดถึงเรื่องของการออมเขาบอกชัดเจนเลยว่ามี100นึงให้เก็บประมาณอย่างน้อย
11: ขั้นต่ํา
10: 10%
11: ครับแล้วก็ออมมันต้องมีนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะฮะต้องลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีเขาเรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉินสัก3เดือน6เดือนขั้นต่ำเพราะถ้าไม่มีตรงนี้มันจะอยู่บนความเสี่ยงแล้วก็ลึกๆเขาจะมีความเครียด
10: ผมไม่ได้รับเงินกองทุนอะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมผมทำงานนี้กับเขาก็ไม่ได้รับนะเราพูดด้วยความรู้สึกเพราะผมจะไม่บอกทั้งคู่จะไม่พูดคุณไปศึกษากองทุนนั้นศึกษากองทุนนี้ไม่เกี่ยวกับผมคุณต้องศึกษาเอง
11: ใช่
10: ถูกไหมฮะเราไม่ได้รับเงินมานะเดี๋ยวจะกลายเป็นดูโอ้ยนี่สงสัยไปรับเงินกองทุนอะไรแล้วมาบอกให้ซื้อเนี่ยซีดีซื้อนี่ไม่มีฮะเราไม่ได้พูดแต่คุณต้องศึกษาแล้วถ้ามุดทำตรงนี้ได
11: ้ครับ
10: คุณจะมีอนาคตมากกว่าที่อยู่เฉยๆเพลน
11: ๆแน่นอนเลยครับคือเพราะว่าอยู่เฉยๆเนี่ยครับคุณจะจนลงประมาณโดยเฉลี่ย 7% ต่อปี
10: นี่ไงเห็นคุณค่าของเงินเฟ้อไม่ใช่คุณค่าเห็นความเลวร้ายของเงินเฟ้อหรือยังใช่ไหม
11: คือมันการันตีว่าแพ้แน่นอน
10: แพ
11: ้
10: ฮะ
11: แพ้เลย
10: อยู่เฉยๆท่านจะจนลงไป 7% บ้าดิฉันมี100นึงฉันจะจนได้เงินมันหายไป
11: ใช่ครับ 7% ต่อปี
10: 7% ครับเหลือ53บาทคร
11: ับ แปลว่าเงินของคุณเนี่ยจะด้อยค่าครึ่งนึงในเวลา10ปีเท่านั้นเอง
10: นี่คือการรู้เรื่องเงิน
11: ใช่ครับซึ่งมาเรียนกันได้ไม่มีใครเกิดมารู้ผมก็ไม่รู้นะครับ
10: คือ
11: ถ้าค่อยๆทยอยศึกษาไปอ่านบริษัทหน่อยจะยุคนี้ง่ายด้วยครับต่อยแบบมี YouTube มีพอดแคสต์ฟังเอาก็ได้ตอนไปทำงานเนี้ยวันละครึ่งชั่วโมงผ่านไปปีนึงก็เก่งขึ้นมหาศาลแล้วครับ
10: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่มีความรู้เรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในโลกปัจจุบัน
11: โอ้ผมว่ามากเลยคือ
10: เพราะคุณอยู่กับเงินอ่ะ
11: ครับ
10: คุณอยู่กับมันใช่ไหม
11: ใช่ครับข้อมูลที่ผมเคยได้มาที่อเมริกาเนี่ยครับคนลงทุนในหุ้นเนี่ยจาก 100% นะครับมีพอร์ตหุ้นประมาณเกิน 50% เมืองไทยมีเพียงแค่ไม่ถึง 10% ก็คือความรู้มันไม่เท่ากันนะครับคนที่รู้ไม่มีใครเอาเงินมาฝากเงินยาวๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเขารู้ว่าแพ้เงินเฟ้อมันด้อยค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างว่าประเทศที่รู้กับไม่รู้มันก็จะต่างกันแบบนี้ครับ
10: ครับทีนี้มาต่อตรงนี้อีกระหว่างที่กำลังทำอย่างนี้อยู่ชีวิตมันจะดำเนินได้ดีขึ้นด้วยได้ง่ายมากขึ้นถ้ากำลังทำอย่างนี้อยู่นะนี่เราพูดไปหลายขั้นตอนแล้วระหว่างที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ต้องรู้จักควบ

0: คุมรายจ่าย
1: ใช่
0: เนี่ยเขาบอกใช่ไหม
1: ผมว่าปัญหาหลักของคนคือ
0: สร้างระบบการจัดการเงินเขาบอกยังไง
1: ปัญหาหลักคือคนจะมีเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์อินเฟลชันพอรายได้มากขึ้นชีวิตดีขึ้นอัตโนมัติรายได้มากขึ้นเริ่มใช้กระเป๋าเปลี่ยนไปนาฬิกาเปลี่ยนไปรถยนต์เปลี่ยนไปครับสุดท้ายจากเดิมเดือน 20,000 เก็บเงินไม่ได้ฉันเงินเดือนน้อยกะว่าเก็บได้น้อยกะว่าฉันถ้าฉันมี 40,000 เมื่อไหร่นะฉันจะเก็บได้เยอะขึ้นปรากฏว่าพอ 40,000 ปุ๊บชีวิตดีขึ้นเก็บไม่ได้เหมือนเดิม
0: หมด
1: ตัวช่วยได้คือทำทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติครับก็คือได้เงินมาปุ๊บเช่นเอาเงินก้อนนี้ตัดซื้อทองคำไปเลยซื้อกองทุนไปเลยคือตัดไปเลยคือให้มาอัตโนมัติเลยเพราะถ้ายังอยู่ในมือเราเนี่ย
0: ใช้แน่นอนเพราะนั่นหมายว่าควบคุมรายจ่ายของเขาคือเงินที่ได้ขึ้นมามากขึ้นอย่าเพิ่งรีบไปซื้อหาความสุขอย่างที่ต้องการ
1: ให้
0: เอาไปจัดการความเวลตี้ของเราความมั่งคั่งของเราซะก่อน
1: ถูกต้องใช่ครับมันต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวาน
0: นี่เงินต้องเอาไปจัดการความมั่งคั่งในชีวิต
1: ครับ
0: นั่นสำคัญต่างหากไม่ใช่ความสุขสบายใช่ไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่ใช่โอ้พอเรารู้เรื่องพวกนี้เราจะเฮ้ยขอโทษท่านฟังรู้สึกมันรีลีสมันก็เรียกอะไรมันบรรเทาลงไปเยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่า mindset ที่คุณพูดตั้งแต่ต้นใช่ไหมถ้ามี mindset ถูกไม่เข้าใจเงินผิดแล้วไม่ได้ใช้เงินแบบผิด mindset ก็เวลาคุณจะเอาเงินไปเก็บแล้วก็มองไอ้กระเป๋าที่อยากจะได้ว่าชึ้มันไม่ใช่เวลาม ันจะง่ายขึ้นนะ
1: มากง่ายมากเลยครับผมว่าแล้วก็ยุคนี้มันมีตัว
0: พอไปนั่งอยู่ที่บ้านเราเลยได้ไหม มันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากเลยมันจะทำให้พอมีอะไรแล้วแต่คุณปรึกษาเขาทุกวันไม่ได้คุณจะเอาเขาไปนั่งที่บ้านไม่ได้คุณต้องเรียนรู
1: ้ใช่ครับ
0: คุณต้องเรียนรู้แล้วจริงๆนะเขาบอกแล้วการลงทุนท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมกระจายความเสี่ยงสำคัญไหม
1: สำคัญมากครับ
0: โอ้โหไอ้ตัวนี้ดีมากทุ่มทุนสร้างมหาศาลกับมันเลย
1: คืออันนี้เขาเรียกว่า all in นะครับก็คือแต่ว่าหลายคนทำแบบนี้เพราะว่าเขาก็หวังว่าจะรวยเลยซึ่งมันจริงนะครับว่าถ้าลงทุนสินทรัพย์เดียวแล้วบังเอิญว่าถูกก็รวยได้แต่ถ้าผิดปุ๊บก็คือหมดตัวเลยเหมือนกัน
0: ลาก่อนเลย
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคือมันสามารถที่จะเรียกว่าเพิ่มเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงเพิ่มแต่ผลตอบแทนไม่ลดเนี่ยทำได้ก็คือเช่นถ้าซื้อ
0: ตัวนี้
1: ใช่อาจจะเช่นแบบสมมติมีเงินสมมติ100,000 บาทแบ่ง20,000มี5 ทรัพย์สินกระจายมีหุ้นบ้างมีทองคำบ้างมีบิตคอยน์บ้าง
0: เข้าใจ
1: นะครับเดี๋ยวมีหุ้นก็มีมากกว่า1 ตัวนะครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมพอมองเห็นหรือยังครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำมาทั้งชีวิตด้วยนะครับเขาทำเองนะครับเขาถึงได้พูดตอนต้นรายการว่าที่เขาเขียนหนังสือหรืออะไรก็ตามหรือที่เขาพูดทุกวันอยู่นี้ในยูทูบเขาอยากเอาความรู้ที่เขามีแล้วมาบอกเป็นระยะเวลาให้มันสั้นๆลงสำหรับคนอื่นถูกไหมถูกไม่ต้องมานั่งเรียนรู
1: ้ใช่ผมก็อยากเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือน Google Map ครับว่าก็ใส่ปลายทางเลยแล้วก็บอกเส้นทางสั้นสุดให้นะครับ
0: ใช่ไหม
1: เพราะเราก็เคยอ้อมมาก่อนเน
0: ี่ยอ้อมมาแล้วครับในบทนึงเขาจึงบอกว่ามันจำเป็นต้องลงมือทำ
1: ใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายก็คือรู้เยอะแค่ไหนก็ตามแต่ไม่ทำก็
0: รู้ไปอย่างนั้นนั่งดูเสร็จเรียบร้อย
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเดิม
1: ยุคนี้เป็นเยอะนะครับคือแบบดูคลิปโอ้ได้แรงบันดาลใจมากไฟลุกมากปรากฏว่า
0: ลุก
1: ผ่านไปแป๊บเดียวห้องน้ำก็ไฟมอดแล้วเนี่ย
0: มันไม่ใช่นอนตื่นด้วยนะเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาอีกทีหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ต้องลงทุนด้วยหัวไม่ลงทุนด้วยหู
0: โอ้โหเด็ดมาก
1: ไม่ลงทุนไม่ได้ไม่ลงทุนไม่ได้แล้วก็แต่มันไม่ได้ยากมันแค่ต้องการมีความรู้นั่นเองครับแล้วก็ความรู้เนี้ยมันจะพาเราไปในที่ที่ทั้งตัวคุณเองและครอบครัวคุณอยากได้นะครับแล้วมันคุ้มค่าที่จะเรียนรู
2: ้เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: ยกทัพ
1: บุกเซ็นทรัลกระบี
2: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
0: 17-23 สิงหาคมนี
3: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพ

0: คุณต่อยยกทับ
1: บุกเซ็นทรัลกระบี
2: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
0: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
3: อาทิตย์นี้พบกับพระเอกในตำนานและลูกชายคนโปรด
4: ชาคริตแย้มนามและน้องโพด
5: ตอนนั้นแม่ตกใจที่สุดเอาอะไรกลับมา
3: หรือ
5: ห
3: ู
4: ตุ๊กแกอ
3: ย่าเพิ่งเอาเข้าเลยลูกบอกแม่เขาต้องหน่อยเถอะคุณก็
5: ไม่ได้บอกเพลงเข้าไม่ได
6: ้ทำไมถึงอยากได้ตัวนี้มาก
7: อยากได้เหมือนที่คือแบบก่อนได้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอซื้อมาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น
6: อาทิตย์นี้4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
8: เฮ้ยเฮ้ยมือทัน
9: โอ้ยว่าข้าเคยบอกที่มือแล้วว่าข้าเป็นหมอ
8: มึงอ่านโครงบทนี้สิไอ้สิเพียงกูเห็นถ้อยคำก็รู้ว่าเป็นมึง
9: ก้าวกระหม่อมขอประทานอภัยที่มีรู้จักที่ต่ำที่สูง
10: ถ้าได้อ่านบ้านแบบนี้กับอ๋อเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย
11: นี่แกไม่กลับกรุงเทพเหรอคุณปู่แกเสียนะเว้ย
12: ทำไมไม่มีใครบอกฉันสักคำ
13: เก็บของแล้วออกจากบ้านทำสถิตภายในวันนี
14: ้พอเลยครับคุณแม่เขาไปแล้วก็ให้แล้วไป
15: แม่เคยได้ตาเคยเห็นดูจองสักแวบนึงในหัวใจบ้างไหม
16: ก็กูไม่ใช่แม่แท้ๆของมึงน่ะ
17: ลุงจะพาไปพบพ่อของเอง
15: พ่อของหนู
18: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: แกไม่อ่อนแอแถมยังไม่รู้จักแยกแยะระหว่างบุญคุณกับความถูกต้องอีกน่าเสียดาย
18: ละครดังข้ามเวลากุหลาบสีดำพุทธตอนจบ
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ครัวคุณต่อยยกทับ
1: บุกเซ็นทรัลกระบี
2: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
0: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทับครัวคุณต่อยยกทับ
1: บุกเซ็นทรัลกระบี
2: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
0: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
21: ผมชอบคำนี้มากเลยลงมือทำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออิสรภาพทางการเงินของคุณเองอิสรภาพทางการเงินได้คุณจะสร้างความเวลตี้ความร่ำรวยให้กับชีวิตคุณได้คุณต้องรู้จักลงทุนคุณต้องรู้จักวิธีคิดการลงทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการหาความรู้ก่อนถูกไหมครับ
22: ถูกต้องใช่ครับเพราะว่าทุกความมั่งคั่งหรือทุกทีผมว่าไม่ใช่แค่เงินนะครับต่อยทุกอย่างในชีวิตคือมันเกิดขึ้นจากเนี่ยระหว่างสองหูเราก็คือสมองเราแล้วถ้าเราไม่แล้วถ้าเราไม่ใส่ความรู้ตรงนี้เข้าไปเนี่ยเราหวังว่าให้ชีวิตดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ครับอยากให้เงินมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นมันเริ่มที่ตรงนี้ทั้งนั้นนะครับ
21: เริ่มที่ตรงนี้ทั้งนั้น
22: ใช่แล้วยุคนี้มันความรู้มันถูกมากฟรีก็เยอะเหลืออยู่ที่เราแล้วว่าเราขวนขวายหรือเปล่า
21: ถูก
22: ครับถูก
21: ให้เงินทำงานแทนเรา
22: ใช่ครับ
21: ใช่ไหมเป็นคำพูดที่พูด
22: ใช่
21: วิธีการแบบนี้ฮะเราจะเป็นคนคุมเงินนะครับถ้าจะให้เงินมันทำงานแทนเราได้เราต้องมีสมองพอที่จะ
22: ถูกต้อง
21: จัดการ
22: ถูกต้องใช่เลยครับเราต้องให้เงินมันง้อเรา
21: เออ
22: เพราะเมื่อก่อนเราจึงง้อเงินผมคือผมว่าหลายคนเป็นผมก็เป็นครับเราทำงานหนักเพื่อเงินทำงาน7วันก็คือง้อเงินอย่างนี้ครับแต่ถ้าวันนึงเราความรู้มากพอเราจะทำให้เงินมันง้อเราบ้าง
21: นี่ไงไม่ทราบท่านเห็นไหมฮะขอโทษนะครับอย่าหาว่าโน้นเนี่ยพูดซ้ำจี้อยู่นั่นอ่ะท่านเห็นหรือยังฮะการมีคุณค่าในตัวเองมันสำคัญขนาดไหนอ่ะการหาความรู้ใส่ตัวเองและการรู้สิ่งที่ต้องรู้การที่เก่งที่สุดเอ็กซ์เพิร์ทที่สุดสิ่งหนึ่งก็ได้อะไรในชีวิตมันสำคัญขนาดไหนว่าถ้าท่านสำคัญขนาดนั้นนะเงินมันต้องมาง้อท่านนะฮะมันต้องมาหน้าประตูบ้านมาขอเข้าบ้านหน่อยขอเข้าบ้านหน่อยแต่ถ้าท่านไม่มีอะไรเลยเงินมันไม่มาเคาะประตูบ้านท่านหรอกใช่ไหม
22: ครับ
21: โอ้ยพอตกลงมาอยู่บ้านเราไม่ได้ก็คือทางรัฐไงทางรัฐเอาเขาไปอยู่เลยหมดเรื่องหมดราวมันมีอีกเรื่องนึงเลยนะฮะคือเขาพูดไปทั้งหมดตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วผมพยายามพูดเรื่องความรู้ถ้าท่านมีความรู้เร็วที่สุดเลยท่านศึกษาเร็วที่สุดเลยไอ้แบบเนี้ยที่แบบไม่รู้

0: ู้อะไรเลยนะแต่อยากรู้นานเท่าไหร่กว่าจะอ่านแล้วรู้เรื่องเออเนี่ยนี่คนดูอยากรู้จริงๆอันเนี้ยเช่นสมมติต่างไม่มีเลยอันเนี้ยตาสีตาสา
1: ครับ
0: ตาสีตาสายืนอยู่ข้างหลังกล้องเนี่ยเต็มเลยดูเต็มไปหมดเลยแล้วเขาไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเขาต้องใช้เวลาในการอ่านในการคิดในการทบทวนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นานสักเท่าไหร
1: ่มันมีกฎหนึ่งชื่อว่าหมื่นชั่วโมงครับ
0: อุ้ย
1: กฎหมื่นชั่วโมง
0: หมื่นนึง
1: หมื่นชั่วโมงมันฟังดูเยอะใช่ไหมครับโอเคคืออย่างนี้แต่หมื่นชั่วโมงนี่คือมันเป็นเลิศครับอาต่อย
0: อ๋อเป็นเลิศ
1: แต่ถ้าต้องการแค่พอใช้ผมอาจจะแบบพันชั่วโมง
0: พันชั่วโมงแล้
1: วก็ซอยเอาแบบว่าเราสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งค่อยๆไล่ไปคือผมว่าอยากจะบริหารความคาดหวังคนนี้ว่า
0: คือ
1: ลองอยากให้ทุกคนลองคิดตามว่ามันมีอะไรบ้างไหมที่คุณแบบคุณโฟกัสหรือว่าคุณลองศึกษามันสักสองสามชั่วโมงแล้วคุณเก่งเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีโอ้มันไม่มีครับเพราะฉะน
0: ั้นแต่ฟังหมื่นชั่วโมงแล้วมันเหี่ยวนะพ่อ
1: ลองค่อยๆสะสมไปต้องหมื่นชั่วโมงก็คือถ้าต้องถามว่าแล้วถ้าหมื่นชั่วโมงอ่ะแต่คุณมีมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าคุ้มไหม
0: เออ
1: มันเพราะมันอยู่ที่คุ้มไม่คุ้มนะครับ
0: เห็น
1: ไห
0: มเริ่มศึกษาตั้งแต่วันนี้
1: คร
0: ับ แล้วเร็วขนาดไหนไม่มีใครตอบได้มันอยู่ที่ท่านจริงจังกับมันแค่ไหนแล้วท่านพอจะรู้เวลาเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแนสแซกตอนนี้เป็นอย่างนี้ท่านปุ๊บท่านสวนได้ทันทีว่าอย่างงั้นอย่างนี้เฮ้ยท่านเริ่มมีแล้วเริ่มใช้ได้แล้วเอสแอนด์พีตอนนี้เป็นอย่างนี้
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ผมว่าแล้วก็ความรู้มันจะค่อยไล่ไปครับสมมตินะครับว่าลืมหมื่นชั่วโมงไปแป๊บนึงก็ได้ครับสมมติว่าเราเริ่มศึกษาไปสัก10ชั่วโมง
0: สิบชั่วโมง
1: ยังน้อยก็ดีกว่า0ชั่วโมงแน่นอน
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วบางทีความรู้เราอ่านไปสุด10ชั่วโมงเนี่ยครับสมมตินะครับบังเอิญเช่นตัวอย่างเช่นบังเอิญเราอ่านไปเจอเช่น NASDAQ 100สมมตินะครับหรือว่า SP 500เฮ้ยเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยคืออะไรบังเอิญว่าอ่านหน้าเดียวเค้าเจออย่างงี้ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ
0: ใช
1: ่แล้วพอทุกคนมั่งคั่งขึ้นใช่มั้ยเช่นทุกคนเกษียณได้ก็ไม่ต้องพึ่งพาเงินรัฐบาลลูกๆก็ไม่ต้องแบกภาระที่หนัก
0: เพราะฉะนั้นคุณอยากจะเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดใช่ไหมใช่ไหมใช่คุณอยากจะเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดถ้าใช่เรียนรู้ให้เร็วที่สุดสิครับเรียนรู้ให้เร็วที่สุดจะได้ลงทุนได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้มันมีอันนึงคำที่พูดตรงเมื่อกี้สักครู่เนี่ยที่พูดอะเวลาเราจะไปลงทุนอย่างเงี้ยท่านทำเองไม่ได้ครับมันไม่มีทางอยู่ดีๆท่านบอกเอ้ยท่านผมกำเงินแล้วไปเดินซื้อใน NASDAQ อ้าวไปโน่นไม่ได้ครับเขามีกองทุนกองทุนนี้จะมีความชัดเจน
1: บ
0: อกใช่ไหมว่าชัดเจนว่าต้องลงทุนอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับทองกองทุนก็จะมีจริงๆมีเยอะมากนะครับแต่หลักๆไม่แค่2กลุ่มก็คือแบบที่มีคนบริหารกับไม่มีคนบริหารนะครับทีนี้ฟังดูเหมือนมีคนบริหารน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าแบบไม่มีคนบริหารเนี่ยผลตอบแทนดีกว่าครับ
0: อัน
1: นี้เขาเรียกว่ากองทุนดัชนี
0: กองทุนดัชนีดัชนีจะเป็นตัวบริหารให้
1: ถูกต้องใช่ครับมันก็คือเงินที่คุณเข้าไปปุ๊บมันจะอัตโนมัติไปซื้อบริษัทขนาดใหญ่เช่น500บริษัทที่ใหญ่สุดคือถ้าจะหลับตาแล้วก็ลงทุนไปเงี้ย30ปีได้เลยก็
0: ทำได้แต่ที่แน่ๆก็คือต้องศึกษาก่อนอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อน
1: ใช่อย่างเมื่อกี้ก็คือที่ผมพูดเมื่อกี้มันคือความรู้อย่างหนึ่งครับถ้าตอนนี้ความรู้ไม่มีใช่ไหมครับแล้วเราเดินไปแล้วมีคนแนะนำต่อให้เขาพูดมาเขาตั้งใจดีแค่ไหนก็ตามแต่เราก็จะเราก็เลือกไม่ถูกอีกเช่นเขาบอกว่ามีกองทุนหนึ่งสองสามสี่มีห้ากองทุนนะที่เขาคิดว่าดีสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกอยู่ดี
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันสำคัญมากที่คุณจะต้องมีความรู้และเรียนรู้แล้วเขาบอกอย่างหนึ่งนะมันเป็นจิตวิทยาหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมได้ยินมานะผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบว่าถ้าจะต้องไปลงทุนในอะไรสักอย่างอ่ะถ้าเราชอบมันอ่ะเราจะเรียนรู้เราจะลึกซึ้งกับมัน
1: ใช่
0: มั้ยแต่ถ้าเราไม่ชอบมันก็เฮ้ยแล้วต้องไปอาศัยคนอื่นตลอดต้องระวัง
1: ใช่ครับคือพอเริ่มศึกษาไปมันจะมันครับ
0: อ๋อมันจะมัน
1: ผมบอกเลยว่าทุกคนจะมันบอกเฮ้ยแบบพอเริ่มทำ
0: นี่มันมาแล้วนะครับ
1: เริ่มมัน
0: ว่ามันจะมันนี่มันมาแล้วโอเค
1: เริ่มมันเฮ้ยเหมือนแบบผมคงเดาว่าให้เหมือนกับเราเริ่มทำอาหารเป็นใหม่ๆครับจากไม่เป็นเลยพอเริ่มเป็นก็เลยเฮ้ยอยากจะไปต่อยอดลองอันนี้ผสมอันนั้นสิเนี้ยผมว่ามันมันครับแล้วพอเงินเรางอกเงยยิ่งมันกว่าเดิมครับ
0: โอ้โหใช่เวลามันงอกมันมันนะไอตอนไม่งอกเลยแต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับสำคัญที่สุดเลยนะครับวันนี้ที่เราคุยมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งรีบสิ้นหวังในชีวิตใช่ไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่เรามีหวังได้ตลอดไหม
1: โอ้แน่นอนครับ
0: ได้ตลอด
1: ครับ
0: เพราะความรู้ไม่มีใครมาห้ามเราหานี
1: ่แล้วใครก็เอาจากเราไปไม่ได้ด้วย
0: นี่สำคัญแล้วสำคัญที่สุดนะฮะไอ้ระหว่างไอ้สองอันนี้ไม่สำคัญถ้ากันอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องหาความรู้เยอะๆเลยเพราะงั้นกลับไปตรงนี้นิดหนึ่งในชีวิตหมอนิดหนึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี
1: ้
0: เจ๊งมาเยอะไหม
1: โอ้เยอะครับ
0: นี
1: ่มีแต่มีเวลาพอไหมครับ
0: เห็นไหม
1: คุยได้เป็นวัน
0: ไม่ใช่อยู่ดีๆคุยได้เป็นวันไม่ใช่อยู่ดีๆทำมาแล้วชีวิตประสบความสำเร็จมาเลยตั้งแต่ต้นนะครับออกมาแรกๆจากดาราเสร็จเรียบร้อยก็มาทำงานนู่นทำงานนี่แรกๆดีนะ แรกๆดีเล็กๆดีใหญ่ๆ
1: ใหญ่

0: แล้วไม่ค่อยดี
1: ไม่ดีเจ๊งไปละไปไอ้นุ่นก็ไปนี่ไม่ใช่น้อยนะครับกว่าจะเรียนรู้มาได้ถูกไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับโอ้ผมหมดเงินไปเยอะเสียเวลาไปเยอะเครียดครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเครียดหมดเงินไปเยอะใช้เวลาไปเยอะวันนี้เอาทางลัดเล็กๆน้อยๆมาซึ่งท่านทำเองและใช้เองกับชีวิตท่านลองเอาไปใช้ดู
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมีอะไรอยากจะบอกพวกเราอีกสักครั้งที่เราดูอยู่แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรากับการเริ่มต้นแมนซึ่งเพิ่งจบมาก็ตามนะครับ
0: ครับ
1: กับสองผู้ซึ่งอายุมากแล้วนั่งอยู่อย่างเงี้ยทั้งบ้านตอนนี้อยู่อย่างเงี้ยจะบอกอะไรเขาครับ
0: ไม่ลงทุนไม่ได้ไม่ลงทุนไม่ได้มันคุ้มค่าที่จะเรียนรู้ครับ
1: ผมเชื่อจริงๆเลยนะผมเชื่อที่พูดหนึ่งไม่ลงทุนไม่ได้ทุกเรื่องในโลกลงทุนทั้งนั้นคำว่าไม่ลงทุนไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแต่เรื่องเงินถูกไหม
0: ใช่
1: มันหมายถึงชีวิตคุณที่ต้องทุ่มเทไปต้องอย่างโน้นอย่างนี้ต้องยอมเสียสละโน่นเสียสละนี่ตอนนี้คุณไม่มีเงินคุณต้องลงทุนด้วยชีวิตของคุณอ่อนใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ด้วยแรงของคุณก่อนด้วยกำลังด้วยความรู้สึกคุณก่อนและพอคุณมีความรู้มากขึ้นคุณก็จะได้สิ่งต่างๆมากขึ้นมาเองคุณศึกษามากขึ้นคุณก็จะสามารถทำโน่นทำนี่ได้มันจะพาครอบครัวเราไปในทางที่ถูกต้องได้จริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณอีกเยอะเลยนะผมขอบคุณมากๆวันนี้ที่มาร่วมรายการกับเรามันมีค่าและมีประโยชน์จริงๆเลย
0: ครับ
1: คุณก็ออกไอ้เทปคุณทุกๆอาทิตย์ป่ะหรือว่านานๆอยากจะออกที
0: อ๋อออกทุกอาทิตย์ครับก็เดือนนึงมี8คลิป
1: มี8ตอนด้วย
0: เป็นการเงิน4แล้วก็เป็นเรื่อง
1: มันชื่ออะไรมันชื่ออะไรบอก
0: การเงินชื่อ Money Matters ครับ
1: Money Matters
0: ครับ
1: เงินสำคัญเสมอครับ เงินสำคัญจริงๆพอภัทรพลครับ
0: ขอบคุณครับ
1: และภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณพ่อภัทรพลฮะเป็นภาพที่น่ารักมากก็ไปเที่ยวกับภรรยาของเขานะครับ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็กะว่าจะอุ้มภรรยาให้ช้างกินนะครับช้างก็ไม่กินซะด้วยนะครับ
0: ภรรยาผมคนนี้นะครับไม่ใช่คนนี้นะครับขอโทษครับ
1: มาเล่นบุ๊กจริงๆนะฮะเรื่องราวต่างๆในชีวิตจริงๆสำหรับผมนะสำหรับผมไม่รู้ว่าพอเหมือนผมหรือเปล่าผมพูดนิดเดียวตอนนั้นสำหรับผมมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับผมไม่เชื่อพวกที่พูดว่าสายกันไปแล้วผมไม่เคยเชื่อเลยไม่เคยเชื่อในชีวิตสำหรับผมไม่มีวันว่าสายมันมีแต่ว่าเลิกละอันนั้นไม่เอาละเอาอันใหม่มันไม่มีคำว่าสายมันเริ่มต้นได้ตลอดเวลาถูกหรือไม่ถูก
0: ถูกต้องแน่นอนที่สุดครับ
1: เขาจะไม่มีวันนี้เลยนะเอาชีวิตเขาเป็นตัวอย่างซึ่งจริงๆถ้าเกิดวันหนึ่งมีโอกาสจะเชิญเขามาคุยให้ท่านได้เห็นว่าจริงๆชีวิตเขาจะมาวันนี้มันไม่หมูจริงนะมันไม่หมูเลยนะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตอนเด็กๆแล้วก็พูดไปเรื่อยนะฮะพูดไปว่า35อายุ35อยากจะเลิกทำงาน45อยากจะเลิกทำงานอยากจะอย่างงั้นอย่างทุกวันนี้ได้เลิกที่ไหนได้เลิกที่ไหนผมก็พูดผมเป็นคนนึงที่พูดเหมือนคุณเลย
0: นะครับ
1: เออผมพูดจริงแต่พูดนานแล้วผมพูดว่าผม45ปุ๊บผมเลิกทำงานเลิกทุกอย่าง
0: โอ้
1: แล้วจริงๆผมพูดจริ ง
0: จริง
1: ถามพวกนี้เด็กๆผมพูดตั้งแต่อายุ20กว่าๆได้ทราบไปว่าผม28 29ผมบอกว่าเดี๋ยวพอ45ผมจะเลิกทำงานในความรู้สึกของผมหมายถึงว่า45ผมจะต้องมีทุกอย่างพร้อมแล้วผมก็จะเลิกได้ทั้งหมด
0: ครับ
1: 45ผมมีได้ไหมมีครับมีแต่มันเลิกไม่ได้อะเพราะฉะนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งคิดว่าถ้าท่านเกษียณแล้วแล้วท่านจะเลิกทำงานท่านอาจจะเกษียณจากงานของท่านเฉยๆนะแต่ท่านมีวันเกษียณจากชีวิตท่านอย่ารีบเกษียณจากชีวิตเพราะไม่มีใครเกษียณจากชีวิตจงใช้ชีวิตให้มีค่าจงใช้ชีวิตอย่างฉลาดจงใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์แล้วถ้าท่านอยากจะได้วิธีการแบบที่เขาพูดเรื่องการเงินที่เข้าใจง่ายๆรู้เรื่องง่ายๆผมไม่ได้มาขายหนังสือนะผมเห็นมันเป็นประโยชน์กับท่านเขาเขียนมา4เล่มไม่ว่าเล่มไหนท่านของเขาท่านก็ไปอ่านนะแล้วกันแต่เล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดเพราะว่าเขาเริ่มตกผลึกเยอะๆแล้วเขาไม่มั่งคั่งเรื่องการเงินแล้วเขามั่งคั่งทั้งชีวิตใช่ไหม
0: ครับ
1: ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับเขาดีใจมากที่ได้เจอเขาแล้วก็เป็นแฟนเขาจริงๆแล้วขอบคุณมากๆ
0: ดีใจเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับ
1: ไม่ได้นัดง่ายๆนะคิวอ่ะ
0: โอ้ไม่เลยครับ
1: โอ้โห
0: จริงไม่ผมไม่เนอะต่อยนะครับไม่ผมเมื่อไหร่ก็ได้ครับ
1: ไม่เอาอย่างงี้ขอไปอยู่บ้านได้มั้ยเอาไปอยู่บ้านจะทําอะไรผมถามก่อนเลยโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับเวลาของเราหมดลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนแล้วก็คิดนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะคําพูดสุดท้ายเมื่อกี้ที่พูดมันถูกหรือเปล่าท่านจะอายุเท่าไหร่ท่านจะเป็นใครก็ตาม1เริ่มต้นใหม่ได้เสมอถูกมั้ย
0: ครับ
1: ถูก2ท่านเกษียณจากชีวิตไม่ได้หรอกครับท่านจะเกษียณจากอะไรก็ช่างแต่เกษียณจากชีวิตไม่ได้อย่าใช้ชีวิตเกษียณครับเพราะไม่มีทางที่เราจะเกษียณจากชีวิตลาไปก่อนจนจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ักนี้มีหาง
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: ตอนนั้นแม่ตกใจที่สุดเอา
0: ทำไมอ่ะ
2: เอาอะไรกลับมาลูก
0: เอาอะไรกลับมา
3: หรือ
4: ตุ๊กแกใช่ไหมอย่าเพิ่งเอาเข้าเลยลูกบอกแม่เขาต้องหน่อยเถอะคุณก็เอามา
2: ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเบนเข้าไม่ได
4: ้คุณและคุณลูกเนี่ยจะมีอะไรทำให้แม่แอนกุมขมับอีกในอนาคตไหมครับ
5: สมัยลุงนะลูกถ้าลุงไม่ได้นะลุงนอนดิ้นอยู่น
6: ั่นเดี๋ยว
7: ก็เจอตัวที่ถูกใจก็เลยพอมา4 วัน
0: 4 วันเลยเหรอทำไมถึงอยากได้ตัวนี้มาก
7: อยากได้มาที่คือแบบก็ได้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอซื้อมาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: รายการ Pet Planet รักนี้มีหางวันนี้พาคุณผู้ชมบุกบ้านชาคริตแย้มนามนักแสดงพิธีกรเจ้าเสน่ห์ที่ทุกคนยอมรับด้วยผลงานการแสดงและความสามารถในฐานะนักปรุงอาหารแต่สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้ว่าเขาคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่รักสัตว์เลี้ยงมากๆมากจนถ่ายทอดความรักสัตว์ส่งต่อไปถึงน้องโพลูกชายสุดที่รักเรื่องราวความรักสัตว์ของพ่อลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรตามพิธีกรของเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ
0: ขอต้อนรับพี่คิดและน้องโพนะคะเข้าสู่รายการเพศแพทย์รักนี้มีหายอย่างเป็นทางการค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับลูก
8: สว
4: ั
8: สดีกล้องด้วยลูก
4: นุ่นด้วยคุณผู้ชมด้วยตัวนี้ชื่ออะไร
8: ตัวนี้ชื่อซาลี
4: ซาลี
8: ใช่เป็นอลาสกันมาลามิวตัวเมีย
4: คร
8: ับผมตัวนี้ได้มาจากที่เชียงใหม่พอดีตอนนั้นไปทำบุญที่วัดบ้านเด่นครูบาเจ้าเทืองแล้วก็เคยไปบวชอยู่ที่นั่นพอดีตรงข้ามเขามีฟาร์มหมาก็เลยคิดไงรู้ก็แวะเข้าไปดูก็เจอเจ้าตัวนี้ตอนนั้นอายุประมาณ2 เดือนกว่าขนปุยสวยครับก็เลยตัดสินใจว่าพาเขากลับบ้าน
4: ตกมาเลย
8: ใช่แล้วพอดีชื่อของวัดบ้านเด่นเขามีคำและคำนามว่าวัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแกนนะก็เลยให้เขาชื่อสลี
4: จริงไม่ได้มีแค่น้องสลีนะฮะ
8: ครับผม
4: มีอีกอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงน้องสัตว์เลี้ยงกัน
8: ได้
4: ทีนี้ขอพูดถึงเรื่องบ้านก่อน
8: ครับ
4: ร่มเย็นเป็นสุขมากเลยคุณ
8: ขอบคุณมากชอบต้นไม้พี่เอผมเป็นคนชอบต้นไม้แล้วก
0: ็สวยมาก
8: ครับแล้วก็ชอบธรรมชาติผมอยู่ในยุคที่ยังเป็นคนที่ยังรู้สึกว่าบ้านมันต้องมีเนื้อที่มีอะไรเนาะเพราะว่าผมกับคุณแม่จะคล้ายกันคือชอบธรรมชาติชอบต้นไม
4: ้นี่กี่ไร่ได้
8: ตรงนี้3 ไร่ครึ่ง
4: รู้สึกว่าจะรีโนเวทใช่ไหม
8: คะรีโนเวทครับคือตอนแรกอาจจะทุบทิ้ง
4: คุณจะไปทุบทำไมคุณ
8: ใช่จะทุบแล้วก็สร้างหลังใหม่ซึ่งแพลนเสร็จแล้วแต่ว่าเผอิญรุ่นพี่เข้ามาดูบ้านแล้วเขาเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเป็นไม้เก่ามันเป็นไม้สักมีทั้งสักทองสักขี้ควายหมดเลยเขาก็เลยแบบว่าไปขุดหาแบบว่าประวัติของบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเป็นของฝรั่งต้องเป็นแบบว่าต้องเป็นคนที่ชอบไม้มากๆไอเราเองจริงก็เป็นคนที่ชอบสะสมของเก่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแล้วพี่คนนี้เขาสนิทกับผมมากเขาก็รู้เนเจอร์ผมพอเขามาเห็นบ้านเขาบอกจะทุบทำไมวะอะไรเงี้ยเขาเลยไปสืบประวัติเลยจนเขามาบอกว่ามึงป่วยเหรอ
1: ที่เขาว่าพี่คริสป่วยเนี่ยเพราะคิดจะทุบบ้านสวยใช่ไหมครับ
4: พี่คริสเราไปหาที่คุยดีกว่าตอนนี้พระพิรุณเริ่มป่วย
8: แล้วได้เดี๋ยวเชิญเข้าข้างในเชิญนะ
4: เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเขาเลี้ยงอะไรไว้บ้าง
8: เ
4: น
8: าะเชิญเลยครับ
9: อุ้ย
8: ครับ
4: เดี๋ยว
0: อันนี้
9: ค
0: ่
9: ะ
8: ครับ
9: อุ้ยเหมือน
8: อันนี้
4: คุณได้แต่ใดมา
8: อันนี้คือใครไปเฝ้ามา4วันใครเอ่ยไหนเล่าซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหนโพเล่าซิลูกว่าตัวนี้ครีมมี่เราได้มายังไง
7: ก็คือตอนนั้นไปเรียนจีนครับแล้วก็
8: ไปเรียนภาษาจีน
4: แล้วไงลูก
7: แล้วก็เรียนจีนเสร็จแม่ยังไม่มารับแม่เพื่อนก็เลยพามาเดินเล่นแล้วแม่เพื่อนก็บอกว่า
8: เขามีด็อกแฟงอะที่แฟชั่นเล่น
7: หมาดีกว่าแล้วผมก็ไปดูหมาแล้วก็เจอตัวที่ถูกใจก็เลยเข้ามาสี่วัน
0: เลยเหรอ
1: ไปเฝ้า4 วันเลยแล้วครับน้องโพว่าแต่พ่อคริสเป็น

0: นะครับถึงให้น้องโพไปเฝ้าแบบนั้น
1: พ่อทำงานแล้วก็เจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นแฟนกับพ่อถ้าพาพ่อมาได้เนี่ยเขาจะลดให้ไอ้นี่เขาก็เลยพ่อก็ทำงาน4วันนี่เขาก็เรียนจีนเรียนภาษาจีนต้องไปเรียนเปียโนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่บนเบียนอยู่ที่แฟชั่นก็อยู่อย่างนั้นอ่ะ 3-4 วันจนเอาผมไปจนได้แล้วก็เดยได้น้องตัวนี้เข้ามา
2: พี่คิดก็คือเป็นทาสของพันไหนจริงๆเลยอ่ะ
1: แต่เด็กเลยเนี่ยบูลด็อกครับบูลด็อกแบบอังกฤษบูลด็อกเลยแล้วก็ค่อยปรับมาเป็นเฟรชบูลด็อกก็คือวนไปอังกฤษบูลด็อกอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตไปอย่างเฟรชบูลด็อกก็มีมา3ตัวแล้วไทเกอร์นี่ตัวที่4
2: ไทเกอร์อยู่ในกรงนะ
1: ใช่
2: ผู้ชมเราไม่สามารถที่จะไปสัมผัสเขาได้จริงๆ
3: ไม่สามารถจับได
1: ้เป็นเฟรชบูลด็อกที่ตัวจี๊ดคือเรียกว่าแจ็คพอตคือพอได้มาปุ๊บเชื่องมากรักเจ้าของบ้านมากและเป็นหมาที่ไฮเปอร์มากคือเขากลายเป็นเหมือนเฟรชบูลด็อกที่เป็นมีความนิสัยเหมือนบูลด็อกที่วิ่งได้อะคือแข็งแรงคือเป็นเฟรชบูลด็อกที่เราเลี้ยงในสนามเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาได้ออกกำลังกายเขาจะเป็นเฟรชบูลด็อกที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงแต่ว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านซะงั้นกลายเป็นตัวคือไอ้สลีนี่คือต้อนรับค
0: นแบบนี้เขาเรียกว่าเฟรนด์บูลด็อกหลุดคิวซีหรือเปล่าวะครับพี่ครีต
2: อันนี้มาแล้วมาอยู่กับน้องโพกี่ปีกี่เดือนแล้วลูก
1: ตัวนี้จริงๆเป็นทอยพอมเปอเรเนียนกี่เดือนแล้วลูกเขาอายุเท่าไหร่ละเกิดมาร์ชใช่ไหม or May I think
4: 3เดือนคร
1: ับ3เดือนกว่า4เดือน4เดือนแล้วฟันเขากำลังเล็กอยู่
2: กำลังคันเหงือก
3: กำลังคัน
1: ไม่ได้ไม่กัดไม่กัดไม่กัดใช่
2: กำลังคัน
3: น้องโพยอมโดนหักค่าขนมเลยเหรอครับเพื่อให้ได้น้องมาจริงเหรอ
5: จริ งเหรอ
3: ทำไม
1: ไม่ก็ต้องรู้จัก
2: มาเยอะแยะคุณก็ร่ำรวยเงินทองทำไมคุณแค่นี
1: ้ไม่ได้เราต้องสอนให้ลูกรู้จักว่าถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรเขาต้อง
2: มันก็ไม่ได้เหลือบ้างแล้วของคุณเลย
1: ก็มีก็คือคุณแม
2: ่กินน้องกับคุณลูกเหมือนกันนะ
1: ไม่คุณแม่ก็จะไม่แต่อย่างเงี้ยเวลาเขาว่ายน้ำเขาได้เหรียญทองได้อะไรมาปุ๊บได้เหรียญมาเราก็จะมีของตอบแทนให้แต่บางอย่างถ้าเกิดนอกเหนือแบบว่าเด็กยังไม่ได้แบบว่าทำอะไรที่มันเอิญกลับมาได้อะที่แบบว่ายังไม่ได้ปุ๊บก็ต้องเขาโตแล้วเขามีเงินนี่ใช่ไหมเงินเดือนเราก็ให้เขาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทอนใช่ก็ต้องมีทอน
2: จริงๆแล้วคือแนวคิดของใครฮะของคุณภรรยา
1: จริงๆจริงๆต้องยกให้แอนครับคือจริงๆผมมันก็ค่อนข้างสปอยแหละ
2: เข้าใจ
1: แต่ว่าแม่เขาจะค่อนข้างสอนให้แบบว่า
2: พ่ออยากประหยัดนะลูกแต่ว่า
1: แต่เดี๋ยวนี้ผมก็เลย
2: ตอนกัน
1: แต่เดี๋ยวนี้ผมก็เลยติดนิสัยแม่มาแล้วใช่ไหมอย่างวันก่อนก็คือเขาก็ไปเดินกับแม่เขาไปทำอะไรไปเรียนไปอะไรเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อของเล่นมาเดินไปถึงวางของเล่นอ้าวพวกของเล่นใหม่เหรอบอกใช่พ่อโอนตังค์ให้แม่ด้วยนะ
0: ต้องบอกเลยว่าน้องโพรู้หลักและอยู่เป็นมากๆเลยนะครับทุกคน
1: ใช่กลายเป็นอย่างนั้นไป
3: แล้วตอนแรกที่น้องโพเห็นรู้สึกยังไงครับทำไมถึงอยากได้ตัวนี้มาก
4: อยากได้หมาที่คือแบบก่อนได้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอซื้อมาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น
0: อุตส่าห์ไปเฝ้ามา4วันได้มากลับไม่เหมือนที่คิดไว้ซะงั้นเจ็บจี๊ดไหมครับน้องโพ
1: ข้าวหน่อยครับว่าครีมี่เขาเป็นยังไงหรอ
2: ครีมี่เป็นไงลูก
4: เวลาผมจะเอามากอดใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: เขาชอบกัดครับ
1: เขายังเด็กไงเขาคันฟันโดแล้วพอเป็นปอมนะพวกหมาพันธุ์เล็กๆเราก็ไม่เคยเลี้ยงนะแล้วฟันเขาจะนิดอ่ะมันยิ่งกลายเป็นคมเราก็เลยต้องแบบว่าคอยแบบว่าแตะปากเขาเบาๆก็บอกแล้วให้ใช้คำว่าดงไบหรือว่าอยากกัดแล้วเขาก็จะรู้เลย
6: ดงไบแล้วหนูเป็นคนตั้งชื่อให้น้องเองด้วยเลยไหมคะที่มาของครีมมี่
1: ทำไมถึงชื่อครีมมี่ลูก because
4: สีขาวครับ
6: สีขาว
1: ตอนแรกเราก็แบบดีๆนะลูกเขาอาจจะกลายเป็นโตขึ้นเขาอาจจะเหลืองก็ได้แต่สุดท้ายรอดข่าวจริงข่าวจริง
0: พักความสนุกช่วงนี้กันไว้สักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าที่บ้านพี่คริสมีสัตว์อะไรอีกและสัตว์อะไรที่พี่คริสถึงกับต้องห้ามไม่ให้น้องโพเลี้ยงเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะครับ
2: คุณและคุณลูกเนี่ยจะมีอะไรทำให้แม่แอนอุ้มขมับอีกในอนาคตไหมครับ
6: สมัยลุงนะลูกถ้าลุงไม่ได้นะลุงนอนดิ้นอยู่ตรงนั้น
7: พูดถึงความโหดนะผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
8: จัดเต็มเครื่องไทยแซ่บแบบไทยอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโค
7: ตรนี่เผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาซะหน่อย
8: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาฟีบะหมี่มาฟีบายโกเป็กฟู้ด
9: เฮ้ยเฮ้ยมือท่าน
10: โอ้ยข้าเคยบอกพี่หมื่นแล้วว่าข้าเป็นหมอ
11: มึงอ่านโครงบทนี้สิไอ้สิเพียงกูเห็นถ้อยคำก็รู้ว่าเป็นมึง
10: เจ้ากระหม่อมขอประทานอภัยที่มีรู้จักที่ต่ำที่สูง
12: แค่ได้อ่านบ้านแบบนี้กับอ๋อเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย

0: เตรียมตัวค่ะจะพาไปกินแบบจัดหนักจัดเต็ม
1: ไปกินเป็ดย่างราดหน้าแกงกะหรี่หรือปอกเปี๊ยะชิ้นเบิ่มๆแบบที่บูมเขากินเนี่ยมี12ไส้เลย
0: จริงค่ะปิดท้ายมาช็อปกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพที่มีแต่ของดีของเด็ดทั้งนั้นเลยห้ามพลาดนะจ๊ะ
1: อยากช็อปที่สุด
0: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้ 8:25 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: หาเลี้ยงตัวเองได้แสดงว่าต้องมีกำไรถูกไหมไม่ใช่ทำเพื่อความสุข
4: ใช่ค่ะ
3: ตอบดังๆ
4: ใช่ค่ะไหนพี่บอกฟังว่าไอ้หยวนไม่ได้ทำอะไรมากไงแต่นี่มันทำแทบทุกอย่างเลยนะพี่การที่พี่โกหกแบบนี้มันไม่แฟร์กับไอ้หยวนแล้วก็ไม่แฟร์กับคนดูช่องฟังด้วย
5: พ่อเอกคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวแล้วตอนก็จะไม่มีวันล้มเหลวเหมือนพ่อนะ
6: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียกลับมาในช่วงนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่านอกจากสุนัขแล้วในบ้านของพี่คริสและน้องโพยังเลี้ยงอะไรกันอีกไปชมกันเลยครับ
1: มาอีกหนึ่งมุมของบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมก็คือบ่อปลาครับพี่กิ๊ดเริ่มเลี้ยงเขานานยัง
8: อันนี้เป็นล็อต2แล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ได้บ้านหลังนี้มาเนี่ยนะเจ้าของเดิมเขาก็ใจดีมากก็คือมีปลาครับอยู่ประมาณ20กว่าตัวแล้วก็คือก็ให้มาหมดเลยแล้วตัวก็โอ้โหตัวเท่าขาคือเป็นปลาครับที่อยู่มานานมากจนวันนึงพอเริ่มเข้ามาทำบ้านครับก็มีผู้รับเหมาเจ้าแรกก็ต้องบอกตรงว่าค่อนข้างจะทางลบหน่อยเนา
0: ะ
8: ก็ไม่รู้ไปทำที่ท่าไหนไม่รู้กันเหมือนไปถอดออกซิเจน
0: ปลา
8: บ่อ
0: เอ้า
8: ตายทั้งบ่อก็เลยก็ต้องเปลี่ยนล็อตใหม่มาน
1: ะครับทั้งหมดกี่ตัวแล้วคะ
8: ตอนแรกมาประมาณ16ตัวครับตัวถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะเกลือน้องเกลือกิติเอามาช่วยด้วยแล้วเราก็เอาแบบของเรามาเลือกคือไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบว่าเหมือนนายฝรั่งนะไม่ได้เหมือนพี่วิลลี่ที่แบบว่าต้องปลาประกวดอะไรอย่างงี้เราก็ดูไม่เป็นแต่พี่วิลลี่ยังติดนะครับผมอยู่นะตอนนี้
7: ทัวร์ปลาคราฟกันผ่านจอขนาดนี้ต้องรีบส่งไปโดยด่วนแล้วนะครับพี่วิลลี
8: ่แล้วก็เลยเอามาประมาณสัก10กว่าตัวก่อนคราวนี้อยู่ดีท้องแล้วก็คลอดลูก
1: คุณ
8: มีโดน
1: แต่ผมเคยได้ยินมานะถ้ามันไม่ใช่บ่อธรรมชาติอ่ะมันจะไม่มีการจะไม่ติดชึ้งกันนะ
8: ใช่ก็เลยเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่มาของว่าบ่อนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ
1: ์ค่ะแต่พี่คิดเราไม่ได้เลี้ยงเอาห่วงจุ้ยอะไรใช่ป่ะ
8: ก็ไม่ก็ไม่ได้เชิงพี่แต่ว่าก็มีก็คืออย่างบ่อปลาไว้ตรงนี้สระว่ายน้ำอยู่ฝั่งนู้นก็มีดูวงจุ้ยไว้เหมือนกันว่าอยู่โพสิชั่นอยู่ในมุมตรงนี้คือถูกต้องของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่หมดใช่ไหมคะไม่ได้มีแค่ปลาครับ
8: ใช่มีอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอีกเพราะว่าหนูอยากได้ตั้งแต่เข้าบ้านนี้มามีอะไรบ้างนะที่หนูอยากได้มาบ้างที่เราไปดูแล้วเด็ดดีห้ามไปด้วยแล้วก็ที่ได้มาด้วยมีอะไรบ้าง
9: ยีราฟเสือแรดปาวาน
1: สมัยลุงนะลูกถ้าลุงไม่ได้นะลุงนอนดิ้นอยู่ตรงนั้น
7: แม่สอนหลานดีจริงๆเลยครับพี่เอถ้าเกิดหลานเชื่อขึ้นมานี่แย่เลยนะครับ
1: มาอีกหนึ่งมุม
8: ครับผม
1: ใครเป็นใครบ้างอะลูกน้องโพ
8: อันนี้มีเต่าสเกาต้า2ตัวครับผมก็ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวพี่ชื่ออะไรนะลูก
1: มีชื่อไหมคะ
10: สปีดี้ครับ
8: สปีดี้เพราะเป็นเต่าที่คานเร็วมากแล้วก็
0: สปีดี้
8: แล้วก็
0: แสดงว่าไม่คานเลยเหรอ
8: คานตัวนี้คานจริงๆแล้วเพิ่งกลับมานะตัวเนี้ยคือธรรมดาเนี่ยตรงระเบียงรอบๆ บ้านเนี่ยครับผมจะเป็นที่เดินของเขาธรรมดาพอเต่าเขาก็เวลาเขาเห็นปุ๊บเนี่ยว่ามันเป็นขอบแล้วเขาก็จะไม่ลงไปเนา
0: ะ
8: แต่ตัวนี้คือยังเด็กอยู่อ่ะเขาก็ซ่า
0: ตก
8: เขาก็มีวันหนึ่งก็ตกมาตกลงไปคือแม่บ้านคือแบบว่าแทบร้องไห้อ่ะแบบว่าเต่าหายแล้วพวกเราก็อยู่ต่างจังหวัดกัน
1: น้องโพเนี่ยได้รับการสปอยสุดๆเลยจากพ่อคริสใช่ไหมคะจนแม่แอนต้องกุมขมับเลยอ่ะ
8: ตอนนั้นแม่ตกใจที่สุดเอา
0: ทำไมอ่ะ
8: เอาอะไรกลับมาลูก
0: เอาอะไรกลับมา
1: หรืองู
0: ตุ๊กแก
1: ใช่ไหม
7: ถึงขนาดเอาตุ๊กแกมาเลี้ยงไม่บอกแม่แอนแบบนี้เป็นใครก็ต้องกุมขมับกันทุกคนแหละครับ
1: แล้วคุณก็จะบอกกับลูกได้นะอย่าเพิ่งเอาเข้าเลยลูกบอกแม่เขาต้องหน่อยเถอะคุณก็เอา
8: ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเบนเข้าไม่ได้ก็ต้องเอาเข้ามาแล้วเลย
1: เขารู้ชนิดของเขาอยู่แล้ว
8: แล้วค่อยมาฝึกแม่ทีหลังฝึกให้แม่ไม่กลัวอะไรอย่าง
1: น
8: ี
1: ้คุณครับผมแอบถามหน่อยในอนาคตการเนี่ยเขาอยู่ปะหลังไม่อยู่นะคุณและคุณลูกเนี่ยจะมีอะไรทำให้แม่แอนกลุ้ม

0: แอนกุมขมับอีกในอนาคตไหมครับ
1: อ้าวจัดไปลูก
2: มีไหมมีแผนไหมอยากเรียนอะไรไหม
3: มีแผนการอะไรต่อไปคะ
4: หมู
0: ลองสูตรลุงดูนะลูกถ้าเผื่อว่าหมูตัวเล็กๆไม่ได้อะลูกร้องไห้แล้วดิ้น
5: เอาอีกแล้ว
6: ช่วงนี้พักกันสอนหลานแบบผิดๆของพี่เอกันไว้ก่อนเราไปชมสิ่งดีๆกับพี่เอในช่วง Pet Tips เลี้ยงให้เลิฟกันดีกว่าครับ
3: คุณผู้ชมคะตอนนี้เอกก็พาทุกคนมาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะคะอยู่กับคุณหมอบีมค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: คุณหมอคะเอมีข้อสงสัยสำหรับพ่อๆแม่ๆมือใหม่นะคะเราจะมีวิธีการสังเกตว่าลูกๆเราป่วยได้ยังไงบ้างคะ
7: หมอให้4ทริคละกันก
3: ็
7: คือในส่วนของกินดื่มขับแล้วก็เล่นคือสังเกต4อาการนี้เท่านั้นในส่วนของการกินเนี่ยเราดูก่อนเลยว่าน้องอ่ะกินน้อยลงหรือเปล่าหรือว่ากินมากไปหรือเปล่า
3: อ
7: ันนี้ก็ดูได้ครับว่าผิดปกติไหมอย่างที่สองในส่วนของการดื่มก็คือดื่มมากไปไหมหรือว่าดื่มน้อยไปการที่ดื่มมากไปเนี่ยอาจจะส่งผลในส่วนของโรคไตโรคเบาหวานโรคฮอร์โมนแต่ถ้าดื่มน้อยไปเนี่ยอาจจะขาดในส่วนของรีไฮเดรตหรือว่าขาดน้ำได
3: ้
7: อย่างที่สามคือขับก็จะมีอยู่2 อย่างถูกไหมครับมีขับถ่ายกับขับฉี่เนาะในส่วนของขับถ่ายเนี่ยเราดูว่าน้องขับออกมาเป็นแบบเหลวไหมหรือว่ามีอาการแบบท้องผูกหรือเปล่าทุกครั้งที่ขับถ่ายเนี่ยมีอาการร้องหรือเปล่า
3: ค่ะ
7: ในส่วนต่อมาครับคือการฉี่เนาะติไหมมีสีเลือดปนหรือเปล่า
3: ค่ะ
7: มีการฉี่แบบกระปิดกระปอยไห
3: ม
7: หรือว่าฉี่เนี่ยเบ่งฉี่หรือเปล่าสิ่งนี้นะครับแมวอ่ะจะอันตรายมากๆถ้าส่วนในการฉี่ไม่ออกอันนี้เป็นภาวะฉุกเฉินครับและในส่วนสุดท้ายก็คือเล่นพอเริ่มป่วยเนี่ยจะซึมเก็บตัวอันนี้ครับก็คือเป็นพฤติกรรมที่น้องอ่ะแสดงว่าป่วยแล้ว4อย่างนี้ครับถ้าพบอย่างใดอย่างหนึ่งเกิน24ชั่วโมงหมอแนะนำว่าให้พามาพบสัตวแพทย์ได้เลย
3: ค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะคะสำหรับพ่อๆแม่ๆมือใหม่ก็สามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปดูแลลูกๆได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอบีมและโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ
7: ครับ
3: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณครับ
8: คุณผู้ชมคะวันนี้ใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงนะคะอยากให้ตั้งใจฟังพี่ปุ้ยให้ดีค่ะแชมพูและเซรั่มจากดร.วีบายวิภาวดีค่ะที่จะช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงพร้อมกับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของคุณผู้ชมได้ทันทีเลยค่ะดร.วีบายวิภาวดีเป็นแชมพูและเซรั่มสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงให้ผมแลดูดกดูดำอย่างตัวพี่ปุ้ยเองเนี่ยก็เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนไม่ใช่ร่วงแบบทั่วไปตามพื้นนะคะแต่ร่วงเป็นกระจุกร่วงเป็นกำๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากใช้แชมพูและโทนิกจากดร.วีนะคะความรู้สึกส่วนตัวคือผมขาดหลุดร่วงน้อยลงไปค่ะปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่เคยเจอก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะดร.วี1ขวดเนี่ยมีสารสกัดไวท์สวีทลูปินจากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงตัวเนี้ยเข้มข้นมากแล้วก็ใส่เต็มโดสเลยนะคะและอีกตัวนึงคืออาซาเลียค่ะเป็นสารสกัดที่หายากจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะมีส่วนช่วยให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงผมดูหนาผมดูดกผมดูดำและยังมีสารสกัดเข้มข้นตามงานวิจัยอีกถึง8ชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมเลยค่ะปกติแชมพูดร.วีขวดนี้นะคะ1ขวด990บาทแต่วันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าลดทันทีเลยเหลือ790และยังไม่พอนะคะจะให้คุณผู้ชมฟรีไปอีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดและที่สำคัญนะคะจะให้เซรั่มหรือโทนิกให้คุณผู้ชมอีก1ขวดด้วยรวมทั้งหมดเซตนี้5ชิ้นค่ะใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนถึงครึ่งปีนะคะจากปกติเนี่ยราคาเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียวเลยค่ะ790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโทรตอนนี้เลยนะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale นะคะหรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมฟังพี่ปุ้ยแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมไปดูเคสรีวิวพร้อมกันเลยค่ะคนนี้คือป้าแมวค่ะป้าแมวอายุเกือบ60แล้วนะคะมีปัญหาผมที่บริเวณกลางศีรษะเนี่ยแต่ว่าหลังจากใช้เซรั่ม

0: และแชมพูดร.วีเป็นประจำเนี่ยตอนนี้ผมป้าแมวเนี่ยผมเริ่มแดดูดกดูดำแล้วป้าแมววันนี้มีความสุขมากขึ้นมากๆเลยค่ะคนต่อไปนะคะคุณแซมคุณแซมเนี่ยอายุ44ปีค่ะมีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะจากกรรมพันธุ์หลังจากใช้แชมพูดร.วีและเซรั่มดร.วีเป็นประจำนะคะตอนนี้ผมพี่แซมเนี่ยแลดูหนาดูดกดูดำดูพี่เป็นดูพี่แซมเป็นหนุ่มหล่อขึ้นมาเลยค่ะคนที่3นะคะคุณนุ่นค่ะตอนนี้อายุ48ปีเมื่อก่อนคนเรียกแต่ป้านุ่นป้านุ่นนะคะเพราะว่ามีปัญหาผมแสกลางเนี่ยกว้างแล้วก็เสียความมั่นใจมากแต่หลังจากใช้แชมพูและเซรั่มจากดร.วีนะคะวันนี้กลายเป็นพี่นุ่นไปแล้วนะคะกลับมาแลดูดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาบอกโปรกันอีกทีวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะปกติค่ะแชมพูดร.วีขวดนี้ราคา990บาทแต่วันนี้จะบอกว่าลดให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะเหลือ790และยังไม่พอนะคะวันนี้ให้เพิ่มไปอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มไปอีก1ขวดเป็น4ขวดแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้ให้เซรั่มหรือว่าโทนิกบำรุงผมไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะแชมพู4โทนิก1ค่ะใช้ไปเลยยาวๆเกือบ6เดือนนะคะแต่ต้องรีบโทรตอนนี้นะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: พบกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
3: เผด็จการมากกว่าพ่อแม
4: ่ซาวมอนนั่นแหละแสบสุดแล้วชอบเล่นคอมพิวเตอร์เกินเวลาที่เล่น2ชั่วโมงมอนนี่คือจะเกินตลอดหลังๆเดินไปปิดมันก็เริ่มมีน้ำหกหลังๆหนูก็เลยตัดสายไฟยกไปหน้าเขาเล่นของพี่อ๊อฟก็เลยได้ไปเรียน acting กับหม่อมน้อยเข้าไปครั้งแรกหนูแทบน้ำตาไหลร้องไห้เห็นเขาดุพี่นักแสดงอีกคนนึงยังไม่ทันได้เรียนเลยอ่ะหนูนี่แบบไม่รู้จะ
5: มือจะไว้ไหน
4: ใช่หน
5: ูกลัวปฏิบัติตัวยังไงวะ
4: กลัวมาก
6: หอมกระหอยช
7: ออร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที่
8: ตลาดน้อย
9: อร่อยอ่ะผมการันตีท่านได้บางคนเกิดมาในชีวิตยังไม่เคยเห็นเลยครับ
10: ความน่ารับประทานที่สุดคือวัฒนธรรมของอาหารที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอ่ะ
9: พูดดีมากผัดไทยกุ้งสดกุ้งแห้งทอดยังไม่เคยเจอเจ้าไหนที่เขาทำแบบนี้เลย
10: มันสมบูรณ์แบบมาก
11: เป็นผัดไทยที่คุณคู่ควร
12: ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มายืนข้างคุณอา
13: ครัวคุณปอย
14: เฮ้ยนี่แกไม่กลับกรุงเทพเหรอคุณปู่แกเสียนะเว้ย
15: ทำไมไม่มีใครบอกฉันสักคำ
16: เก็บของแล้วออกจากบ้านทำสถิตภายในวันนี
17: ้พอเลยครับคุณแม่เขาไปแล้วก็ให้แล้วไป
18: แม่เคยได้ตาเคยเห็นดูจองสักแวบนึงในหัวใจบ้างไหม
19: ก็กูไม่ใช่แม่แท้ๆของมึงน่ะ
6: ลุงจะพาไปพบพ่อของเอง
18: พ่อของหนู
15: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียโทโมเพชร
2: ช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหาง
1: ช่วงแจ้งเกิดซุปตามาแล้วมาแล้วในวันนี้สาวซุปตาที่จะมาแจ้งเกิดกับเราจะเป็นลูกๆจากบ้านไหนเราไปชมกันเลยครับเริ่มต้นด้วยซุปตารายแรกกันกับเจ้าด็อบบี้และโกลดี้สุนัขสายพันธุ์ปอมที่เจ้าของให้ฉายาว่าจอมซนโพสต์มาแจ้งเกิดใน Facebook ที่ชื่อบวรลักษณ์ลีลาไว ที่ว่าซุปตาของเราเป็นจอมซนผมดูยังไงก็เรียบร้อยและน่ารักมากๆเลยนะครับ

มาต่อกันที่ซุปตารายที่2กับน้องไทยสีส้มที่กำลังนอนเล่นแบบชิวๆกับเจ้าของที่โพสต์แจ้งเกิดมาใน TikTok ชื่อพี่เป่าน้องปุ้ยดูแล้วซุปตาของเรานอนเล่นแบบสบายๆแต่ฟังจากเสียงคนที่สนุกน่าจะเป็นคุณแม่มากกว่าครับ

0: ของคุณมาแจ้งเกิดเป็นซุปตากับเราง่ายๆเลยครับเพียงคุณกด follow subscribe ช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการแล้วโพสต์คลิปลูกๆของคุณลงโซเชียลของตัวเองพร้อมติด #แจ้งเกิดซุปตามีหางแล้วอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับ
1: เฮ้ครับคลิปจากคนทางบ้านน่ารักมาก
2: ครับผม
1: แล้วรีบส่งไปเข้ามา
3: น่ารักน่ารักนะคะอย่าลืมนะคะส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะแค่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะแจ้งเกิดซุปตามีหางค่ะ
1: แม่ๆอย่าลืมนะว่าเปิดเป็นสาธารณะด้วย
3: เรามาถึงบ้านพระเอกที่ทำอาหารเก่งๆวันนี้คุณคริสมีเมนูอะไรที่จะทำให้พวกเราชิมกันคะ
2: ได้เลยก็จริงๆแล้วก็คือด้วยความที่ผมเองก็อยู่กับอาหารเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็จะมีอยู่รอบบ้านตลอดเพราะว่าเราขายอาหารด้วยนะครับผมไม่ว่าจะมีร้านอาหารนะครับผมจนมาถึงธุรกิจอาหารออนไลน
3: ์
2: ซึ่งก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทนึงก็จะเป็นธุรกิจอาหารที่เป็นเค้าเรียกต้นตำรับจากจันทบุรีนะฮะที่แอนภรรยาเป็นคนดูแลอยู่ก็คือก็จะมีเนี่ยฮะมีหมูชะมวงแกงหมูชะมวงไก่กะวานซึ่งกะวานก็จะเป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะในแถบตะวันออกแบบจันทบุรีระยองอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีน้ำพริกหมูชะมวงแล้วก็ยังมีอื่นส่วนอันนี้ก็จะเป็นกะปิเป็นกะปิแท้เลยที่มันผสมเลยคือเป็นเคยแท้ๆตากแห้งบ่มตำหมักกระเทือเท่านั้นในสูตรของเราอันนี้เดี๋ยวเราก็ทำเป็นสเต็กแซลมอนนะครับผมกับผักย่างแล้วก็มีบัลซามิกแล้วก็เป็นครีมซอสเป็นแบบว่าครีมกับเลมอนออกแบบหอมๆเนยครีม
3: อร่อยมากเลย
2: ยังครับพี่เอกครับผมแป๊บนึงครับผมแหมอันนี้ก็รีบฝั่งนี้เดี๋ยวจะต้องให้พี่เอกกับน้องแป้งช่วยนิดนึง
1: เขาน่ารักเนาะขับกลับมาจากงานเนี่ยยังเป็นพ่อบ้านเข้าครัว
2: ฮะก็ด้วยความที่เป็นคนชอบกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าที่บ้านนี่เป็นบ้านที่ทำอาหารอยู่แล้วคือปกติแม่ยายก็จะทำเป็นหลักอยู่แล้วเวลาแม่ยายกับจันทบุรีทีนี่เหงาทั้งท้องเหงาทั้งใจกลับมาคุณจะมีอะไรกินไหมอะไรแอนเขาก็จะทำอาหาร
1: เรื่องแบบว่าทำไมแม่ยายถึงรักขนาดนี้ก็คุณปากหวานขนาดนี้น้องโพทำอาหารเป็นยังลูก
4: ยังค
1: ่
4: ะ
1: ยังไม่เป็นเลยเหรอ
4: ถ้าเป็นแค่พิซซ่า
1: ทำเป็นแค่พิซซ่าเหรอลูกเหรอส่วนใหญ่เขาจะติดคุณอยู่อย่างเงี้ยนะ
2: ใช่อยู่ด้วยกันครับแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเราเบรกเขาทันนะในช่วงที่แบบว่าติดเกมแต่ว่าก็ห้ามไม่ได้แบบเกมก็มีบ้างเวลาเพื่อนๆมาในบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เฉพาะเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบว่าเป็นติดจอติดอะไรขนาดนั้น

0: ็นพ่อครัวที่ทำครัวไวมากเข้าครัวแล้วจุ๊บจับคือแบบว่าเป็นเชฟที่แบบคล่องมากเลยอ่ะ
1: ขอบคุณครับผม
0: หน้าตาออกมาดีด้วยนะน่าทานไหมลูกน้องโพเอาเลยชิมกันเลยมาชิมกันเลย
1: ได้ไหมครับได้ไหมครับ
2: ได้มากมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: อร่อยมากวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะพี่เอค่ะ
0: ใช่
3: แล้วต้องขอขอบคุณคุณชาคริตและน้อง
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะคะ
3: และเช่นเคยเราก็มีผลิตภัณฑ์อร่อยๆนะคะบะหมี่มาเฟียบายโกเป็กนะคะ
1: ครับผม
3: ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณทางรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เป็กด้วยนะครับผม
0: ติดครัวเอาไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อแม่บงแม่บ้านอยู่เนา
1: ะ
0: แล้วเขาหิวหิวข้ามคืนก็ทานได้
1: นี่นี่ผมก็มีอยู่ไงติดบ้านอยู่เหมือนกัน
2: แล้วอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับพวกเรานะคะเพชรแพเนตรักนี้มีหางได้ทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางหน้าจอช่อง3เพชรดีกดเลข33นะคะ
0: และอย่าลืมนะครับสามารถเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับก็คือเพชรแพเนตรักนี้มีหางนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเอาไว้ด้วยนะครับหมดเวลาแล้วพวกเราต้องไปกันแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะไปปลูกบ้านใครหรือว่าจะไปเจอลูกหมาลูกแมวที่ไหนน่ารักน่ารักนะครับติดตามด้วยกับรายการ
4: เพชรแพเนตรักนี้มีหาง
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: คือเขารู้ค่ะเหมือนเขารู้ว่าแบบว่าเออน้องโดนอะไรมาหนูก่อนที่จะพาเข้าบ้านทุกตัวค่ะจะบอกหนูทาแป๊บซี่ก่อนเล่าประวัติให้เด็กๆฟังก่อนว่าเนี่ยน้องตัวคนเดียวนะ
0: ลำบากนะ
5: แล้วโดนเนี่ยโดนไม้แทงลูกตามาตาน้องบอดนะอะไรอย่างเงี้ย
6: ตอนที่หนูตื่นขึ้นมานะหนูกรี๊ด
0: ใครเอาหมามา
6: คือใครคือใครเนี่ย

0: ุณปู่สบายดีท่านแข็งแรงมาก
1: พาฉันกลับบ้านทำให้ฉันสุขแล้วก็สบายใจเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถอะ
2: รู้จักนางจวนไหม
3: รู้จักแต่นางเจียกส่วนลูกมันอ่ะชื่อไอ้จอมสีปึกฉันเอง
4: เป็นแค่ผู้อาศัยรับใช้คุณพ่ออย่าได้ออกมาเสนอหน้าหรือแม้แต่ออกมานอกห้องก็ไม่ได
5: ้ฝากกราบท่านบอกท่านว่าฉันรักฉันคิดถึงท่านนะจอม
0: ค่ะคุณป้าคะมันแอบฟ้องพี่แร้ค่ะว่าคุณปู่ตาย
4: ทำแบบนี้มันกล้ากับคำสั่งนะคะคุณพี
5: ่อย่าลืมสัญญานะจอมฉันกลับไปมีอะไรจะบอกพร้อมรางวัลสำหรับเด็กดีของฉัน
6: จอมทำไมเงียบไปอ่ะจอม
4: นี่แม่เองจอมไปดูแลคุณปู่ละ
5: คุณแม่
4: ใช่นี่แม่เองแม่คิดถึงลูกมากนะรักลูกจ้ะแม่ต้องวางสายแล้วล่ะจะต้องไปดูแลคุณปู่จ้ะ
0: มันค้นอะไรจากห้องนี้บ้างก็ไม่รู้นะคะ
4: ลงไปรอฉันข้างล่างเดี๋ยวนี
0: ้ค่ะ
5: แปลกฮะคุณแม่ไม่เคยดูแลคุณปู่
4: ตอนที่ท่านอยู่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วแกมีสิทธิ์อะไรไปรื้อค้นของมีค่าเอาคืนมา
0: ท่านให้จอมท่านสั่งให้จอมใส่ติดตัวไว้ค่ะ
7: โกหก
0: จอมไม่ได้โกหกไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องโกหก
4: แกเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ทำไมท่านต้องให้แกมากมายขนาดนี้ด้วย
8: ถ้าให้กันได้ขนาดนี้จริงก็แปลว่าดูแลกันถึงอกถึงใจ
0: คุณนิดคุณกำลังหมิ่นประมาทท่านอย่างรุนแรงนะคะแกนั่นแหละ
9: เอาอะไรเป็นแลกล่ะฮะถึงได้มาค่ะ

0: เอาความดีไงครับแล้วก็ไม่ได้แลกมาด้วยแต่ท่านมอบให้คุณหนูด้วยจิตใจเมตตาและใคร่เอ็นดูครับ
1: ไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีแหวนเพชรของคุณหญิงแม่ของท่านมอบให้จอมด้วย
2: คุณหมอคุณพิชิตเชื่อที่มันพูดเหรอคะ
0: จอมไม่ได้พูดครับท่านพูดแล้วก็มอบให้ต่อหน้าพวกเรา3คนท่านให้พวกเรา3คนเป็นพยานครับ
1: ท่านคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าต้องมีใครกล่าวร้ายว่าจอมขโมยใช่ไหมสำลี
3: ใช่ค่ะท่านให้ไว้ต่อหน้ารูปของคุณรองคุณรองเป็นพยานได้อีกคนค่ะ
2: หยุดนะสำลีจอมกลับไปอยู่ที่ห้องของแกห้ามออกมาถ้าฉันไม่ได้สั่ง

0: Good morning, students. Today we will talk about brands. So open your laptop and books. Today we will see.
1: สิงจอมดูเศร้าหม่นหมองคงเป็นเพราะโดนคุณแม่กับน้าเพลินเล่นงานเอาบ้างแต่จอมก็คงอดทนเพื่อคุณปู่และก็เรา

0: เราไม่ควรปิดบังแรกเรื่องคุณพ่อนะ
1: แต่คุณพ่อท่านต้องการให้ปิดบังแรกท่านกลัวว่าถ้าแรกกลับมาแล้วจะเรียนไม่จบ
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้บินไปบินมาเด็กๆแล้วนะครับพี่เทพทิม
3: คุณพี่คะคือรอให้หนึ่งจอมันไปก่อนไหมคะ
1: เมื่อเช้าฉันคุยกับแรกแรกกำลังสอบรอให้แรกสอบเสร็จก่อนดีไหมคะยังไงเราก็สวดรอแรกได้อยู่แล้ว
0: ก็ดีเหมือนกัน
1: เมื่อตอนสายเด็กจอมเกือบจะทำเสียเรื่องมันกำลังจะบอกแรกพอดีฉันเข้าไปที่ห้องคุณพ่อ
3: ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรเข้าไปในห้องนั้นเลยนะคะคุณพี
4: ่ไม่รู้ว่ามันแอบขโมยอะไรไปหรือเปล่านะคะ
3: โอ้ยนั่นสิคะ
5: คงไม่มั้งคะเขาอาจจะเข้าไปจัดของ
2: แล้วทำไมเพลินกับยายนิดถึงรู้ว่าเขาเข้าไปหรือว่าจะพากันเข้าไปซะเองฮะนี่มันจะละลาบและล้วงมากเกินไปแล้วนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ฤทธิ
0: ์เอาเถอะมาแต่งตัวไปรดน้ำศพที่วัดกันได้แล้วแล้วจอมอ่ะ
1: คุณว่าอะไรนะคะ
0: ก็จะให้จอมกับคนรับใช้ในบ้านทุกคนไปกราบศพคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะสิ
1: คุณฤทธิ
5: ์เดี๋ยวหน่อยไปบอกพี่สำลีให้เองค่ะคุณป้า

0: นแรกคงเสียใจมากที่ไม่ได้มางานศพของคุณปู่
1: คุณหนูคะ
0: พี่สำลีพี่ผิน
2: แต่งตัวค่ะ
1: ไปรดน้ำศพคุณท่านค่ะ
0: แต่คุณทัพทิมไม่ได้อนุญาตให้ไปนี่คะ
2: แต่คุณผู้ชายท่านอนุญาตค่ะท่านสั่งให้เรามาตามคุณหนู
1: ค่ะคุณฤทธิ์ท่านมีความยุติธรรมในหัวใจพอค่ะท่านไม่ได้จริยธรรมบกพร่องเหมือนคุณผู้หญิงนะคะ

0: บ้านใหญ่จังเลยนะพี่เต็ม
1: ก็บ้านหลังนี้แล้ววะที่ข้าช่วยท่านตามหาลูกสาวอยู
0: ่ลูกท่านหนีไปเหรอครับ
1: พลัดพรากจากกัน
0: พลากจากกัน
1: จะถามอะไรมากมายวะมันไม่เกี่ยวอะไรกันอีกสักหน่อยเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าออกมา
0: ครับพี่เดินรู้ละ
2: เป็นไงบ้างมีอะไรคืบหน้ามั้ง
3: รู้แล้วครับว่านางจวนมันอยู่คุกไหน
2: พาฉันไปพบเขา
3: อย่าเพิ่งนะครับท่านนางนี่เนี่ยมันร้อยเล่มเกวียนผมเองผมจะไปพบกับมันเองนางนี่พูดดีๆกับมันไม่ได้หรอกครับต้องเล่นแรง
2: ขอบใจมากฉันอยากเจอลูกสาวฉันเต็มทนแล้ว
3: งั้นผมลาท่านเลยนะครับ
2: ขอบใจมากฮัลโหลโดน
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับพ
2: ่อเป็นไงลูกโอเคไหม
4: สบายดีครับก็ไม่เหงาครับพ่อเมื่อกี้เพิ่งแยกไก่แรกเมื่อกี้นี่เอง
2: อ้าวเขาไม่มางานศพปู่เขาเหรอ
4: ฮะพ่อพูดเลยนะครับปู่แรกเสียแล้วเหรอครับเอ๊ะทำไมไอ้แรกมันเฉยๆอะครับหรือว่าไอ้แรกมันไม่รู
5: ้โชคดีเหลือเกินนะคะที่ได้มากราบลาคุณท่านเป็นครั้งสุดท้ายแถมได้มาฟังสวดให้ท่านด้วยคุณดีท่านมีเมตตากับหนูมากนะคะ

0: มาสิจ๊ะจอมเดี๋ยวจะไปส่งที่ทำสถิต
1: เชิญครับ
2: ขอหนูไปนะคะเดี๋ยวพวกพี่นั่งแท็กซี่กลับมาเองก็ได
3: ้ค่ะคุณหนูงั้นก็ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะหม่อม

0: ็นสีหน้าท่านชายตอนมองคุณหนูไหมตาแทบจะทะลุเห็นสายตาท่านอ่ะมองคุณหนูของเราตั้งแต่บนศาลาแล้วนะสงสัยจะชอบคุณหนูเราอ่ะเพื่อจะจะรักเ
1: ธอแกไม่กลับกรุงเทพหรอคุณปู่แกเสียนะเว้ย
2: ฮะไม่จริงอ่ะ
1: พ่อฉันโทรมาบอกเมื่อวานฉันนึกว่าแกรู้แล้วนี่สวดศพเป็นวันที่2แล้วนะเว้ย
3: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
4: ใจตรงกันเลย

0: เร็วๆนี้
1: เผด็จการขนาดบิ้วแม่บอกว่าส่งน้องไปเรียนที่เขาบนยอดเขาอินเดียเลยขนาดนั้นเลยเหรอ
2: มาร์กี้ส่งน้องไปอินเดียดีมากไม่มีโซเชียลไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นตัดสินใจส่งไปเลย
3: หอมกระหอยชอ
4: แต่ตอนนี้ที่เขาฮิตกันมากเลยคือเรื่องปากปากกาเนี่ยค่ะคุณหมอคืออะไร
5: มันก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ลำไส้ของเราผลิตขึ้นมาแต่ว่าฮอร์โมนธรรมชาติเราเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวนะครับมันอยู่ไม่กี่นาทีก็หายไปแต่ว่าตัวปากกาเนี่ยเขาไปดัดแปลงโมเลกุลให้มันอยู่กับเราได้เป็นอาทิตย
6: ์ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปตะเวนออกแลนด์นะครับว่าช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับคนนิวซีแลนด์เขากินอะไรกันบ้างครับ
7: เฟสนะคะนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟจากเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ

0: ไม่เคยรักใครนอกจากความสุขตัวเอง
1: ฉันจะไปเขาใหญ่กับคุณพิสุทธิ
2: ์คุณกล้าม
0: มันต้องตาย
2: ไปนะกว่าจะต้องพังมันเดี๋ยวนี
0: ้ไม่ได
2: ้สติแล้วยัง
3: ถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับคุณศิวาหน้าสวยๆของแกมีอันเป็นไปแน
4: ่สามีตีตราจันทร์ถึงศุกร์
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ดิสลันศิวเวชดิบรารีบำรุงประชาเกียร
7: ติกูชื่อเสือขาวกูมึงจำชื่อกูไว้
8: ข้างนอกมีเสือสังข้างในบ้านมีคนใจร้าย
6: คนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกคนอยู่อีกที่หนึ่งทำเหมือนอีกคนไม่มีตัว
4: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
10: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
11: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
12: พี่โก หมายความว่าไง
10: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
4: เกมโกงเกมพฤหัสบดี 20:30 น.ตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ฮาจิมะ
14: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
15: มีมี
16: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: แรกแรกไอ้แรก
1: อ้าวว่าไงโดน
0: เฮ้ยนี่แกไม่กลับกรุงเทพหรอคุณปู่แกเสียนะเว้ย
1: ฮะไม่จริงอ่ะ
0: จริงพ่อฉันโทรมาบอกเมื่อวานฉันนึกว่าแกรู้แล้วนี่สวดศพเป็นวันที่สองแล้วนะเว้ย
2: คุณปู่ทำไมอ่ะทำไมไม่มีใครบอกฉันสักคำทำไมจอมไม่บอกฉัน
0: แรกนี่แกมีตั๋วกลับกรุงเทพยังถ้ายังไม่มีเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันช่วยจัดการให้นะ

0: ได้ลูกสวัสดีแรกรู้เรื่องคุณพ่อจากดนแล้วพ่อดนก็เป็นคนโทรไปบอกแรกเสียใจมากนะที่เราปิดบังเขา
1: ก็แหมคุณพ่อท่านสั่งเอาไว้อะ
0: บางทีไม่ต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างบ้างก็ได้แค่มางานศพเนี่ยคงเสียเวลาไม่กี่วัน
1: แสดงว่าแรกกำลังจะมา
0: ทันทีที่ได้ตั๋วเครื่องบินอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะ
1: พรุ่งนี้บินอีกวันก็ถึงแย่แล้ว
0: แย่อะไรคุณ
1: เรามีเวลาแค่วันพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้น
2: เวลาอะไรครับคุณป้า
1: เวลาที่จะกำจัดนางจอมออกจากบ้านทำสถิตนะสิ
3: คุณป้าจะไล่จอมออกจากบ้านเหรอคะ
4: แล้วทำไมจะไล่ไม่ได้ฮะอย่ามาทำเป็นสงสารมาหน่อยเลยยายน้อยไม่คุ้นเรื่องนะ
3: พี่หน่อย

0: ปู่ไม่อยู่แล้ว
1: ชุดเองสิบางช่างยุคมันดีนักพี่ไม่เชื่อใครอีกแล้วอย่ามายุให้พี่เร็วมากกว่านี้เลยไปเถอะน้อยเราเองนั่นแหละที่มันแปลกแยกแตกต่างของอื่นเขา
2: แต่น้อย
0: คุณป้าค่ะแล้วเราจะทำไงกันดีคะ
3: ครับคุณแม่ผมก็จะไปสนามบินครับแค่นี้นะครับเราเจอกันครับ
4: เดี๋ยวลูกแม่ขอโทษแม่เสียใจแม่สั่งให้จอมโทรหาลูกแต่จอมเขาไม่โทรแม่ก็คอยว่าทำไมแรกไม่ส่งข่าวมาสักทีว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ยกโทษให้แม่นะลูกแม่เสียใจจนเบลอ
5: เดี๋ยวแม่ส่งรถไปรับนะ
4: แต่แม่ไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมจอมเขาถึงไม่บอกลูกอ่ะและเจอกันนะครับลูกรัก
3: ครับ

0: ุณผู้หญิงมีอะไรให้จอมทำเหรอคะ
1: มีแน
0: ่ค่ะ
1: เก็บของแล้วออกจากบ้านทำสถิตภายในวันนี
0: ้คุณผู้หญิง
1: แกจะอยู่ไปทำไมคุณพ่อก็ตายไปแล้วหรือคิดว่าจะรอเป็นสะใภ้บ้านนี
0: ้คุณผู้หญิง
1: ตอนแรกเขาโทรมาเขาจะกลับมาพร้อมกับคู่มั่นแล้วก็มาพักที่นี
0: ่คู่มั่น
1: ใช่เขาจะไม่สบายใจมากถ้าแกยังอยู่ที่นี่เพราะเขากลัวว่าคู่มั่นของเขาจะเข้าใจผิดว่าเอาเด็กที่บ้านมาเป็นเมียเก็บเขาก็เลยโทรมาบอกให้ฉันขอร้องแกให้ไปซะ
0: คนแรกบอกให้จอมไปซะ
1: นั่นแหละไปซะที่ผ่านมาแกจะได้หรือไม่ได้อะไรก็ช่างแล้วก็ให้มันแล้วกันไปแต่เขาไม่อยากเห็นแกอยู่ที่นี่อย่ามาสร้างปัญหาเนี่ยเงิน 10,000 บาทฉันให้แกไปใช้ก่อนที่แกจะหางานได้แกจะไปค้าขายหรือไปทำอะไรมันก็เรื่องของแกแต่หน้าตาดีๆอย่างแกเนี่ยคงไม่อับจนงานตามผับตามบาร์หรอกนะตามใจแกเอ๊ะหรือว่าแกได้จากคุณพ่อไปจนมากพอละ
2: คุณป้าเก่งจังเลยนะคะ
3: มันไปแน่หรอคะคุณพี
1: ่แน่นอนจ้ะเยนิดเตรียมตัวรอรับพี่แรกดีๆแล้วกัน
2: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้า
4: ใจร้ายกันทั้งนั้น

0: แต่ตอนนี้พี่สำลีคิดถึงคุณแรกเธอจะเสียใจแค่ไหนถ้าทราบว่าคุณปู่ไม่อยู่แล้วโดยที่เธอไม่ได้มาดูใจท่าน
1: พี่สำลีจอมรักพี่สำลีรักทุกคนเหมือนญาติ
0: ทุกคนก็รักหนูเหมือนญาตินะคะทนรอหน่อยนะคะอีกไม่นานคุณแรกก็จะเรียนจบนี่ก็ไปตั้งหลายเดือนแล้วอีกไม่ถึงปีคุณหนูรอหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: ให้พี่สำลีมานอนด้วยไหมคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะที่นี่กำลังวุ่นวายมากหนูโตแล้วหนูอยู่คนเดียวได้พี่สำลีไปนอนเถอะค่ะ

0: เขาจะกลับมาพร้อมกับคู่มั่นแล้วก็มาพักที่นี
1: ่คู่มั่น
0: ใช่เขาจะไม่สบายใจมากถ้าแกยังอยู่ที่นี่เขาก็เลยโทรมาบอกให้ฉันขอร้องแกให้ไปซะ

0: ดูหน้ากันให้ดีๆนานๆแล้วบอกซิว่านี่ใครกันไอ้จอม
1: เมีย
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
4: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยุดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์หลังม่านความเสี่ยง
6: เกิดมาก็คือสิงโตแล้ว
7: ผมเล่นมาตั้งแต่อายุ 8-9 ขวบ
8: จำความได้ตั้งแต่เด็กเลยครับ
9: ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดครับพ่อผมเล่นสิงโตอยู่ที่นี่ครับ
5: ครอบครัวสิงโตเรื่องจริงผ่านจอ The Series
10: สายกินนะคะเตรียมตัวค่ะจะพาไปกินแบบจัดหนักจัด
11: ไปกินเป็ดย่างราดหน้าแกงกะหรี่หรือปอบเปี๊ยะชิ้นเบิ่มๆแบบที่บูมเขากินเนี่ยมี12ไส้เลย
10: จริงค่ะปิดท้ายมาช็อปกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพที่มีดอกของเลือกของเด็ดทั้งนั้นเลยห้ามพลาดนะจ๊ะ
11: อยากช็อปที่สุด
10: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: มองผมแบบนี้คิดอะไรอยู
1: ่ฉันก็มองคนแปลกๆชอบทำตัวลึกลับเหมือนมาจากดาวดวงไหนสักดวง
2: ถ้านายอยู่กับผู้หญิงที่รักแล้วยิ้มได้ก็ปล่อยเขาไปบ้าง
3: คุณนิกายังไม่เชื่อใจผมแต่ผมยังไม่ยอมแพ้หรอก
4: ฟากฟ้าคีรีดาวจันทร์ถึงอาทิตย
5: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
7: ต่อจากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
8: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
9: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
10: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอ่ะ
11: แล้วคุณจะเสียใจ
12: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
4: วาดฝันวันวิวาสุข20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
14: ้ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลายเข้าไป
15: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
16: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
17: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
18: ทำไมจะไม่หมดเนี่ย
16: ถ้ามึงอยากได้เข้ามา
19: คิดพูดมันกินวิญญาณมันเป็นอาหาร
20: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละ
21: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
22: คุณจะปกป้องไว้เหมือนกัน
4: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: เราเลยวันนี้
24: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล

0: อบใจนะที่แกไปง่ายๆจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากจะเกลียดแกหรอกแต่แกมันสวยเกินไปใครๆก็หลงรักแต่แกอาจจะรวมทั้งลูกชายฉันด้วย
1: คุณพี่คะ
2: นี่
1: ตกใจ
2: องค์ก่อน
1: คะ
2: ไปแล้วเหรอคะ
1: ไปแล้ว
2: เฮ้ยไปโทรศัพท์เหรอคะโทรศัพท์เหรอคะคุณพี่มาถ่ายมันไว้เลยค่ะจะได้ส่งไปให้หลานแรกดูไงคะ

3,000 บาทค่ามือถือไอ้ห่วยของเราแล้วนี่ยังแถมได้ไปเที่ยวสบายๆคุณผู้หญิงนี่ใจดีจริงๆ

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: พูดไม่ออกเลยประจักษ์เจอทางตันอีกแล้ว
1: ดูท่าทางหมดเรี่ยวหมดแรงไอ้เด่นน่าจะถูกเก็บไปละพวกมันน่าจะสอบปากคำไม่ได้
0: ประจักษ์เราทำไงกัน
2: ระเบิด

0: จักรพวกเราเสียเปรียบเรายิงกันอย่างนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวชาวบ้านโดนลูกหลง
1: บ้าชิบมันจับผู้หญิงเป็นตัวประกันไหมครับ
0: ใช่แต่เราปล่อยมันหนีไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันดีครับ
0: ดันไว้ก่อนอย่าให้มันหนีไป
2: ครับ

0: จากนางปลัดได้กล่าวนายคงตกรางวัลใหญ่ให้เราแน
1: ่นั้นมันไอ้โกมูดกับท่านชายนี่พี
0: ่มันคงออกมาตามหานางปลัด
1: นั้นนายก็มาด้วย
0: เออข้าเห็นแล้วเอ็งอย่าทำตัวให้มีพิรุธแล้วข้าท่านชายเอ็งก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจไหม
1: ครับ

0: กับคุณวินัยกำลังจะไปไหนกันล่ะครับ
1: นายไปในเติมผ่านมาทางนั้นเห็นรถของหม่อมนริรัตน์ผ่านไปบ้างไหม
2: ผมไม่เห็นนะครับผมมาจากทางนั้นไม่เห็นหม่อมนริรัตน์เลยครับ
3: เราจะไปหาคุณประหลัดที่ไหนต่อดีกันมั้ง
1: ทางนั้นเหรอ
2: เออแต่พวกเราผ่านมาจากทางนั้นไม่เห็นหม่อมนริรัตน์ผ่านไปเลยนะครับ
1: แต่ฉันอยากไปดูตรงนั้นเผื่อผู้นายสองคนไม่ทันได้เห็นรถของหม่อมนริรัตน์สวนไปก็ได้ไปกงวุฒไปครับผู้นาย
2: มันประหลัดมันเจอกระท่อมเก็บฝิ่นของเราผมเลยฟาดกระบาลในจุดสรุปแล้วไปโยนทิ้งที่หน้าผาทางโน้นครับ
1: ดี
4: แกสองคนน่ะบอกไปช่วยมาหาด้วยเร็ว
5: ครับ

0: ของพี
1: ่โถยเสียท้ายพลสวัสดิ์จนได้คุณจะต้องเอามันคืนลงสาวสมิธ

0: แต่พวกเองว่าไม่เห็นรถคุณกำลังขับมาทางนี้ไงวะ
1: ก็พวกเราไม่เห็นจริงๆนะครับ
2: รีบช่วยกันตามหาคุณเล็กก่อนเถอะเร็ว

0: อยู่แถวนี้หรือเปล่าเนริลัตเนริลัต
1: หรือว่าเนริลัตเขาขึ้นมาเดินเล่นแถวนี้แล้วก็พัดตกลงไปอ่ะดินแถวนี้ลื่นมากด้วยนะ
0: เนริลัต

0: ลายแน่ครับนาย
1: นายทัศน์ระวังตัวให้ดีๆนะ

0: ยังไม่ตายครับผมมุดโยนเชือกลงมาทีเร็ว
1: ได้ครับ
2: แกสองคนจัดการยังไงวะทำไมไม่ตาย
3: ดูวินัยในรถไม่มีเชือกเลยครับ
1: พวกเราก็ไม่มีเหมือนกันครับ
2: สมมุติรีบออกไปหาเชือกมาเร็ว
3: ครับ
2: ตกมุ่งมันไปละเป็นโอกาสดีของพวกเรานะเดี๋ยวพวกแกสองคนไปหาหินก้อนใหญ่ๆลดทุ่มลงไปตรงที่พวกมันอยู่ให้พวกมันสองคนตกหน้าผาตายไปพร้อมกันวันนี้เลยไป
3: ครับ
0: ไททันอดทนไว้นะ

0: คุณ
1: นิรัตน์นิรัตน์
0: เธอพาตกผาอันนี้รัดอันนี้รัดคุณ

0: ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: โชคดีมากครับคุณวินัยเจอคนงานเขาพอดีครับ
0: ดีเลยไปรีบไปช่วยกันเร็ว
1: เร็วช่วยลุง
0: เร็ว
1: ท่านชายรับเชือกนะ

0: 哎呦！
1: 罗门，你快点啊！
0: 你去顶楼，你
1: 顶来，哎，
0: 去给顶楼，顶楼，
2: 猜。

0: ของว่างยามบ่ายค่ะ
1: ขอบคุณครับคืนนี้น้องที่เป็นหมอเจ้าของไข้ให้ผมนอนดูอาการที่นี่คืนนึงคุณอุษาทำอะไรให้ผมอย่างหนึ่งได้ไหมครับช่วยโทรไปบอกที่บ้านผมทีว่าผมมีผ่าตัดด่วนจะไม่กลับบ้านนะครับบอกไปแบบนี้คุณย่าจะได้ไม่เป็นห่วงนะครับ
0: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฉันไปโทรบอกให้เลยนะคะ

0: ก็ยายติดผ่าตัดอีกแล้วนี่วันๆ นะอยู่บ้านกับอยู่ที่โรงพยาบาลโอ้แบบนี้แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้หลานสะใภ้กับเขาสักทีเนี่ย
1: ได้สิเจ้าค่ะคุณใหม่เป็นคนดีหน้าที่การงานก็ดีหน้าตาก็หล่อเหลาแบบนี้ท่านต้องเชื่อสิคะว่าคุณใหญ่ต้องหาสะใภ้มาให้คุณท่านได้แน่ๆค่ะ
0: เหรอแต่จนกระทั่งบัดนี้ฉันก็ไม่เห็นวี่แววเลยสักทีนี่จนกระทั่งเย็นเล็กนะออกเรือนแต่งงานแต่งการไปซะก่อนละในเมื่อพ่อใหญ่เอาแต่ทำงาน

0: ที่จะมองผู้หญิงหาผู้หญิงมาให้พ่อใหญ่ได้มองเองแบบนี้ก่อนว่าดีไหมฮะ
1: ดีเจ้าค่ะvery good ค่ะ
0: good ฉันให้สองgoodเลย
1: สองgoodค่ะ

0: จ็บอยู่แต่ไม่มากหรอกนี่ขนาดฉันเจ็บอยู่นะพี่ชายทันยังไปหานางนารีรัตน์นั่นเลยไม่รู้ไปรักไปหลงไปชอบอะไรมานักหนา
1: หมอตรวจนารีรัตน์ให้ทีเธอตกเขา
2: หม่อมไปตกเขาที่ไหนมาหัวฟาดหรือเปล่ากับหม่อม
1: ฉันไม่รู้เพราะฉันไม่ถึงเธอตกลงมาแล้ว
2: น่าจะหัวกระแทกนะกระหม่อมเขามีรอยแตกที่ศีรษะด้านหลังด้วยพยาบาลมาช่วยปลดกระดุมเสื้อหม่อมให้ที
3: ค่ะ
2: ระวังด้วยนะไม่มีกระดูกแตกหรือเลือดออกภายใน
1: แล้วทำไมเธอยังไม่ได้สติล่ะครับหมออ
2: าจเพราะแรงกระแทกตอนที่ตกลงไปจะส่งตัวที่โรงพยาบาลในเมืองแต่ตอนนี้น้ำก็ท่วมทางเข้าเมืองซะด้วยสีกระหม่อมเอาอย่างนี้คืนนี้กระหม่อมจะให้หม่อมเล็กนอนดูอาการที่นี่แล้วกระหม่อมจะค้างคืนที่นี่ด้วยเผื่อมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมากลางดึกจะได้ช่วยกันทันแล้วท่านชายก็อย่าลืมทำแผลด้วยนะครับ

0: ที่คุณประหลัดเป็นยังไงบ้าง
1: หมอว่ากระดูกไม่หักแต่หัวแตกครับตอนนี้เธอยังไม่ฟื้นเลยครับหมอก็เลยอยากให้เธอพักที่นี่คืนนี้ครับ
0: ขอให้ปลอดภัยทีเถอะ
1: ว่าคุณอากลับไปพักเถอะครับมีอะไรเดี๋ยวผมส่งคนไปแจ้งอีกทีครับ
0: ทำไมคุณประหลัดถึงที่โชคร้ายแบบนี้นะ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลซอฟส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลซอฟสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ออร่าเพิร์ลบรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่า

Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: นี่เราคุยกันเพลินจนลืมดูเวลาเลยครับใกล้จะเย็นแล้วด้วย
1: จริงด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะ
0: กลับนะครับเดี๋ยวจะไม่มืดค่ำตามทางซะก่อนเป็นห่วงนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันมาเยี่ยมอีกนะคะ
0: ครับขอบคุณนะครับได้กำลังใจดีๆจากคุณลูกสาวแบบนี้ผมหายไวแน่นอนครับ

0: เฮียเล็กตกเขาเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีคนทำคะคุณลุงนี่กะจะเล่นกันให้ถึงตายจริงๆเหรอคะ
1: มันจำเป็นนะหญิงขวัญแม่นั่นดันไปเจอกระท่อมที่พวกเราซ่อนฝิ่นเอาไว้ข้างในคือไม่เล่นงานมันเนี่ยมันได้จับอดิทัศน์กับลุงเข้าคุกแน่เพราะว่ากระท่อมหลังนั้นมันอยู่ในเขตปางไม้นารังกูลไม่ตายแต่ก็ยังไม่ฟื้นตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ในเรือนพยาบาลปางไม้เพื่อรอดูอาการตกลงไปขนาดนั้นรอดได้ยังไงวะ
0: แม่นานนั้นเกิดมาเป็นมารผจญในชีวิตขวัญจริงๆแถมยังหนังเหนียวซะด้วยไม่เจ็บไม่ตายเลยยังไงเนี่ย
2: งั้นเราก็ต้องภาวนาให้นางนั่นน่ะตายตายไปซะทั้งคุณวินัยและท่านหญิงเนี่ยจะได้หมดเสี้ยนหนาไปจากชีวิตสักที
1: เดี๋ยวลุงกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเย็นนี้มีงานเผาศพก้องถ้าพวกเราไม่มีใครไปเลยสักคนเนี่ยพวกคนงานอาจจะสงสัยได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะ

0: มาคะเนี่ยพี่วัด
1: คิวบู๊กับพวกค้าพินเทอร์มานิดหน่อยอะแต่พี่ไม่เป็นไรหรอก
0: งานพี่วัดนี่อันตรายจัง
1: อันตรายแต่พี่ก็รักนะอุตสาห์แล้วอุตสาห์ไม่ต้องคิดเลยนะว่าพี่จะเปลี่ยนงานนะพี่รักอะไรหรือรักใครพี่ก็รักอยู่งั้นแหละเหมือนที่พี่รักเล็ก
0: แต่อุตสาห์ว่าพี่วัดตัดใจจากพี่เล็กสักทีเถอะนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตไปข้างหน้าสักทีเถอะ
1: ไม่มีใครลืมรักแรกของตัวเองได้หรอกอุตสาห์อุตสาห์มีความรักเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวอุตสาห์ก็เข้าใจเองพี่ไปอาบน้ำก่อนนะ

0: ลัดครับแน่ใจนะครับว่าไปไหวอ่ะ
1: ไหวสิคะขึ้นมาสิคะสารวัตร
2: สารวัตรธนูมาได้ยังไงครับเนี่ย
0: พอดีคุณประหลัด
3: วันนี้เธอกำลังจะไปไหนนะ

0: ันว่าพี่น่าจะไปหาหมอหน่อยนะกระสุนมันทะลุไปอ่ะแล้วฉันก็เปลี่ยนผ้าพันแผลไหมพี่หลายรอบแล้วดูจากแผลแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยพี
1: ่ไม
2: ่ถึงไปหมอมึงก็แจ้งตำรวจตามกูดีวะมึงเอายาฆ่า

0: วัสด
1: ิ์สวัสดีครับ
2: คิดมาทำงานเร็วจังเลยนะครับ
3: ตราบใดที่เราจับพวกค้าฝิ่นเถื่อนไม่ได้เนี่ยผมก็นอนไม่หลับหรอก
2: คิดคุณโพตวัสกับปลัดนริรัตน์นี่นิสัยเหมือนกันเปรียบเลยครับ
3: เล็กไปอยู่ที่นั่นจะได้เบาะแสอะไรบ้างไหมนะเพราะฝั่งเราเนี่ยก็เจอแต่ทางตัน

0: จะไปไหนบอกฉันที
1: เดี๋ยวก็รู
0: ้แต่เธอยังบาดเจ็บอยู่นะเธอไม่ควรออกมาแบบนี
2: ้นั่นสิครับคุณประหลัด

0: วัตรคะเมื่อวานตอนที่ฉันเข้ามามันยังมีกระสอบฝิ่นอยู่ในนี้อยู่เลยนะคะฝีมือของคุณใช่ไหม
1: คุณพูดอะไร
0: ถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องเป็นลูกน้องของคุณที่มาตีหัวฉันแล้วเอาฉันไปโยนที่หน้าผากะจะให้ฉันตายแต่พอฉันไม่ตายคุณก็เลยให้ลูกน้องมาขนสิ่งหนีไปใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่โกหกฉันรู้
1: คุณเวลาคุณเวลา

0: บวมแล้วเพคะท่านหญิงท่านหญิงอ่ะลองขยับเท้าดูนะเพคะ
1: แต่ก็เจ็บไม่มากแล้วล่ะวิไลไม่รู้ว่าป่านนี้แม่นารีรัตน์ยีตัวแสบนั่นมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วพี่ชายท่านก็หายไปเฝ้ามันทั้งคืนเลยถ้าฉันมีคาถานะวิไลฉันจะเสกให้แม่นั่นอ่ะหายไปจากโลกนี้เลย

0: ฉันรู้ความจริงหมดแล้วคุณลักลอบเอาฝิ่นเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปพักไว้ที่กระท่อมนั่นก่อนแล้วก็รอจังหวะเหมาะๆเพื่อที่เอาฝิ่นนั่นน่ะไปซุกในรถไม้ก่อนที่จะส่งเข้าพระนครที่ฉันพูดถูกใช่ไหม
1: เธอไม่เคยมองฉันดีเลยใช่ไหม
0: ใช่ก็ถึงวันนี้ฉันจะพลาดแต่สักวันฉันจะต้องจับคุณให้ได้ค่ะนะคะจนถึงดินนี่

0: ว่าเป็นอะไรขับรถออกนอกเลยครับพี่ครับ
1: ครับคุณอาเธอขับกลับไปที่กระท่อมนั่นแล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอเจอฝิ่นในกระท่อมนั้นจริงๆก่อนที่เธอจะโดนตีหัวจนสลบแล้วเอาตัวโยนทิ้งที่หน้าผาครับ
2: มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไง
0: แล้วในกระท่อมนั่นเจอฝิ่นจริงๆหรือเปล่า
1: ไม่มีครับผมคิดว่าไอ้พวกค้าฝิ่นพอมารู้ว่านารีรัตน์มาเจอเข้ามันน่าจะรีบขนฝิ่นหนีได้หมดแล้วล่ะครับคุณอา
3: โกมุนค่อยๆดึงนะเร็วช่วยลงเร็วค่อยขึ้นมาลบลบ
4: แกเอาฝิ่นที่ซ่อนอยู่ในกระท่อมเราไปที่อื่นก่อนถ้าเกิดนางนารีรัตน์มันไม่ตายแต่เป็นเราคนอื่นปะเราได้ซวยกันหมดแน
5: ่ครับนาย
4: ถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆแสดงว่าพวกข้าฝิ่นนี่มีปัญหามากที่กล้าเอาฝิ่นมาซ่อนในที่ของเราและยังคิดจะทำร้ายคุณประหลัดอีกก่อนหน้าที่อาจะมาที่เนี่ยอากับคุณประหลัดเนี่ยก็เคยถูกตามฆ่ามาแล้วนะที่บ้านของอาอธิทัศน์เราต้องร่วมมือกันกวาดล้างไอ้พวกเด่นคนพวกนี้ให้มันสิ้นซากนะอย่าให้มันไปทำร้ายใครได้อีก
1: ครับคุณอา

0: ริรัตน์นั่นมันไม่รู้จักเจ็บจักตายเลยเหรอคะคุณลุง
1: โกมุตลองมองดูรอบๆในกระท่อมนี้ให้ดีๆสิฉันว่ามันสะอาดเกินไป
2: ขนมแบบนี้เด็กที่โรงเรียนดนตรีของอุษาได้กินกันเยอะไหม
3: ค่ะก็ขนมนี่คุณครูชาติเอามาขายที่โรงเรียน
4: นี่คุณคิดจะลวนลามฉันเหรอ
1: เฮ้ย
5: เธอไม่เคยจะมีใจกับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่ไหนอาจจะยากกันที่จะทำให
6: ้ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่อง

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอได้ยินไหมฉันเกลียดเธอ

0: ฮัลโหลวันนี้ผมไม่ได้เข้าบริษัทนะท่านประธานท่านประธานเข้าไปทำอะไรที่บริษัท
1: สวัสดี
2: ครับสวัสดีทุกคนนะสบายดีนะกับใจมาก
3: แคลคงจะดีใจนะคะที่คุณมาให้กำลังใจแบบนี้
4: สวัสดีครับท่าน

0: สวัสดี
1: เอาเดี๋ยวผมรีบไปถ้ามาทางเข้าบริษัทเหรอนายคิดว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับที่คุณชาสงสัยในตัวคุณจินหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดทำอะไรเอางี้นายรีบเข้าไปที่บริษัทก่อนฉันจะไปรับตัวเธอแล้วตามไปโอเค
2: คุณพ่อคะวันนี้ทำไมคุณพ่อถึงมาบริษัทได้คะเนี่ยไม่มีอะไรคุณพ่ออยากจะมาเซอร์ไพรส์แคลร์น่ะเห็นว่าแคลร์เพิ่งมาทำงานอะไรอะไรอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางคุณพ่อก็เลยมาให้กำลังใจ
0: นอกจากจะมาเซอร์ไพรส์แคลร์แล้วฉันก็ยังมาตามคำที่เธอขอฉันมาดารินฉันดีใจนะที่เธอชวนฉันมาให้กำลังใจแคลร์
2: ขอบคุณนะคะก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่คะแล้วนี่ชาญกับแคลร์ยุ่งอยู่หรือไงทำไมถึงไม่มาต้อนรับท่านประธาน
0: ไม่เป็นไรปล่อยให้สองคนนี้เขาทำงานกันเถอะก็แค่จะมาเซอร์ไพรส์เขาแล้วก็มาแสดงความยินดีเขาเท่านั้นอย่าให้มันต้องไปเสียงานเสียการเลย
2: คือ
0: คืออะไรมีอะไร
2: คือวันนี้ค่ะคุณพ่อชาญกับแคลร์ไม่ได้เข้าบริษัทค่ะตอนแรกชาญคิดว่าที่คุณพ่อมาบริษัทเพราะว่าคุณพ่อรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นซะอีก
0: ปัญหาอะไร

0: จะเปลี่ยนโครงการที่จะเปิดตัวในวันงานครบรอบ60ปีอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะคุณพ่อคือชาประชุมกับคณะกรรมการแล้วด้วยนะคะทุกคนก็เห็นด้วยค่ะชาก็เลยกำลังจะเลือกเอาโครงการ The Paradise ที่ชากับคริสเป็นคนดูแลขึ้นมาแทนนะคะ
2: นี่ครับท่าน
0: เหตุผลอะไรไม่ใช่เป็นเพราะว่าต้องการเครดิตจากงานนี้ใช่ไหม
1: ชาเข้าใจนะคะที่คุณพ่อคิดแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เลือกโครงการสำรองขึ้นมาเนี่ยชาว่างานครบรอบ60ปี TGL ต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดแน่นอนค่ะ
0: ทำไมฉันถามว่ามีอะไร
1: ก็เพราะว่าเราจะไม่มีแบบไปเสนอลูกค้ายังไงคะ
2: คือตอนนี้เรามีปัญหาไม่สามารถเปิดห้องนิรภัยที่เก็บแบบโครงการ A Grip ไว้ได้นะครับ
0: มีปัญหาอะไรจะมาเปิดไม่ได้
1: อยู่ดีๆเครื่องสแกนใบหน้าที่หน้าห้องนิรภัยก็ไม่สามารถสแกนหน้าแคลร์ได้ค่ะคุณพ่อชาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมเหตุผลนี้แหละค่ะที่เราต้องเลือกเอาโครงการสำรองขึ้นมาแทนในวันงาน
0: แล้วชารู้เรื่องไหม
1: รู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นตามชารมาพบฉัน
1: คุณพ่อคะถึงตอนนี้แล้วเราเลือกโครงการอื่นขึ้นมาแทนเลยไม่ดีกว่าเหรอคะ
0: เดี๋ยวนี
1: ้ค่ะ
3: มันนี่เลยมันนี่เลยโอ๊ยเดชะแกให้ฉันพาคุณพ่อมาที่นี่ทำไมฮะ
1: เอ้าก็พามาดูไงคะว่าห้องนี้ทำไมมันเปิดไปได้อ่ะ
2: ชาคุณคงไม่คิดว่าการที่แคลร์สแกนหน้าไม่ผ่านแล้วมันจะมาพิสูจน์ว่าแคลร์เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมได้ใช่ไหม
3: พิสูจน์อะไรมีเรื่องอะไรกัน
2: มันมีปัญหาที่แคลร์สแกนหน้าเข้าห้องไม่ได้ครับชาเลยคิดว่าคนที่เราเห็นอยู่จะไม่ใช่ตัวจริง
3: นี่แกจะบ้าเหรอแค่สแกนหน้าไม่ผ่านแค่นี้เนี่ยนะเครื่องมันอาจจะมีปัญหาก็ได้นี่แกอย่าบอกนะว่าแกให้ฉันพาคุณพ่อมาเพราะเรื่องเนี้ย
1: ค่ะเพราะว่าสแกนหน้าไม่ผ่านค่ะแล้วยังไงคะถ้ามันสแกนไม่ผ่านขึ้นมาจริงๆคุณแม่คิดว่าคุณพ่อจะคิดยังไง
3: ก็คิดว่าเครื่องมันมีปัญหาไงเขาไม่คิดอะไรพี่เลนเหมือนแกหรอก
1: แม่ถ้ามันสแกนไม่ผ่านจริงๆคุณพ่อก็ต้องเอาแคลร์ไปสแกนซ้ำซึ่งต่อให้สแกนอีก100ทีพันทีมันก็สแกนไม่ได้ไงคะทีนี้คุณแม่เข้าใจหรือยังล่ะคะ

คุณต้องรีบไปบริษัทกับผมเดี๋ยวนี้เลยคุณ

0: แคลออกไปกับรถส่งของเหรอปล่อยให้ออกไปได้ยังไง
1: ถ้าเกิดว่าเธอเป็นไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
2: เราพยายามห้ามคุณแคลแล้วนะคะเธอบอกว่าถ้าไม่ยอมให้เธอไปเธอจะไล่เราออกนะคะแล้วยังสั่งไม่ให้เราบอกคุณชานด้วยนะคะงั้นให้ฉันโทรถามคนขับรถให้ไหมคะว่าไปส่งคุณแคลที่ไหน
0: ไม่ต้องอ่ะไปทำงานไป
2: ขอโทษค่ะ
0: ตูนว่าไง
3: ไอ้ชานคุณช่าเอาเรื่องที่เราเปิดห้องนี้แล้วไปไม่ได้ไปบอกท่านประธาน
4: เพื่อที่จะเอาโครงการของเธอมาแทนโครงการของคุณแคร
5: ์ถ้าไม่อยากให้ท่านประธานเปลี่ยนนายก็รีบพาแคลมาสิ
0: คุณช่า
5: ฉันขอคุยกับชานหน่อยนายได้ยินแล้วใช่ไหมว่าคุณพ่อเขาจะเปลี่ยนเอาโครงการของฉันขึ้นมาแทนโครงการของแคลร
0: ์คุณช่านี่คุณจะไม่ยอมหยุดจริงๆใช่ไหม
5: ไม่เอาสิชานไม่เห็นต้องโกรธขนาดนั้นเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้ฉันไม่ได้ผิดด้วยนะนายกับแคลร์ต่างหากที่เปิดห้องนิรภัยไม่ได้อ่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดไม่อยากให้คุณพ่อเปลี่ยนโครงการเนี่ยนายก็รีบพาแคลร์มาสิ
6: และท่าทางคุณพ่อนี่เขาอยากจะได้คำตอบจากนายด้วยนะรีบมานะ
0: พี่ชานฉันว่าเรารีบพาเธอมาดีกว่าวะ
4: ท่านประธานโกรธอย่างที่คุณชาบอกจริง
0: ๆฉันก็อยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้แคลหายไป
4: ฮะ
0: เอางี้เดี๋ยวฉันจะไปดูที่โรงพยาบาลว่าเธอไปหาป้าเธอที่นั่นไหมฉันมีบางอย่างอยากให้นายทำก่อน

0: มีอะไร
1: ถ้าท่านประธานรู้ว่าคุณทำอะไรคุณแขเมื่อคืนท่านคงจะไม่พอใจและรู้ว่าคุณตั้งใจจะทำอะไร
0: ขู่ฉันเหรอ
1: เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์น่าจะดีกว่านะครับ
0: ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมนายถึงเป็นได้แค่บอดี้การ์ดเพราะเรื่องง่ายๆแค่นี้นายยังไม่เข้าใจเลยไอ้คำว่าแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เนี่ยมันแสดงว่าของทั้งสองอย่างต้องมีค่าเท่าๆกันแต่สิ่งที่นายเอามาต่อรองกับฉันเนี่ยมึงเทียบไม่ได้เลย
1: คุณช่า
0: เลิกพูดไร้สาระได้แล้วเลยไม่พาตัวนางแคลร์มาถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ออกไปซะคนอื่นเห็นเขาจะคิดว่านายยายข้าง

0: จะเดินไปบอกทุกคนว่าฉันไม่ใช่คุณแคลร์ฉันชื่อจินลาผู้หญิงที่ทุกคนอย่างคุณทำให้ตายทั้งเป็น
1: แล้วคุณคิดว่าผมจะยอมให้คุณทำอย่างนั้นผมก็แค่หาผู้หญิงคนใหม่มาเป็นแคลร์แทนคุณก็แค่คุณก็รู้นี่

ามสกุลกัญจทาราเนี่ยเรามีเงินมากพอจะซื้อชีวิตใครก็ได้ผมก็แค่ต้องตามหาผู้หญิงคนใหม่ที่จะมาเป็นแพรแทนผม

0: ท่านประธานเรียกผมเหรอครับ
1: ชาเล่าเรื่องห้องนิรภัยฉันฟังแล้วฉันต้องการคำอธิบายจากเธอ
2: แล้วแคล่ล่ะ
1: จริงสิแคล่อยู่ไหนเนี่ย
0: คุณแคล่บอกผมว่ารู้สึกเวียนหัวนะครับผมก็เลยให้เธอพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
2: เอ้าแล้วอย่างนี้เรื่องห้องนิรภัยล่ะนายจะทำยังไง
1: ตกลงว่ามันเป็นเพราะเครื่องเสียหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน
0: ่ผมคิดว่าเครื่องมันน่าจะมีปัญหาครับท่านประธานแต่ผมประสานไปทางต่างประเทศให้เขาส่งคนมาดูแล้วนะครับ
2: หรอแต่ว่าฉันก็ให้วิศวกรที่ติดตั้งแล้วก็ทีมช่างที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปตรวจแล้วนะเขาก็บอกว่าเครื่องไม่ได้เสียนี่เอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าเกิดมันเออร์เรอร์อย่างที่นายว่าจริงๆนายก็ให้แคลร์มาลองดูอีกทีนึง
0: ถ้าอย่างนั้นผมขอเวลาอีกสักหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมครับไหนๆเราก็รอแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะรอให้วิศวกรจากต่างประเทศเนี่ยเขาเดินทางมาดูด้วยตัวเองเพื่อความแน่ใจมากกว่า
2: อาทิตย์หนึ่งนายจะบ้าเหรอนายก็รู้ว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วอ่ะ
1: จานถ้าหากว่ามันมีปัญหาอะไรเธอควรจะบอกกับฉันตรงๆนะ
2: โอเคคุณพ่อคะไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้แคลร์มาถึงแล้วค่ะ

0: ณแคลร
1: ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแคลร์สบายดีแล้วใช่ไหมครับ
2: ทำไมคุณคริสถามแบบนี้คะ
1: ก็
3: แคลร
2: ์คุณปู่คุณปู่มาด้วยเหรอคะ
3: ก็พอดีปู่ว่างกันเลยแวะมาเที่ยวก็อยากจะเห็นหลานทำงานด้วย
4: แล้วคุณพ่อก็เลยรู้เรื่องที่ใบหน้าเธอสแกนเข้าห้องนิรภัยไม่ได้ด้วยนะ
2: ชาญเขาว่ายังไงบ้างอะคะ
4: เธอนี่คิดเองไม่เป็นเลยเหรอแคลร์ทำไมต้องถามชาญทุกเรื่องเลยอะเรื่องนี้ไม่ต้องถามหรอกเพราะการเข้าห้องนิรภัยเนี่ยมันใช้แค่หน้าเธอเท่านั้นคุณพ่อคะถ้าอย่างนั้นเราลองให้แคลร์ไปเปิดห้องนิรภัยเลยไหมคะ
5: ท่านประธานครับ
3: ไปกันเถอะแคลร์ไป

0: สวัสดีครับท่านประธาน
1: แกขึ้นมาทำอะไรไม่รู้หรอว่าตรงนี้มันเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นถึงจะเข้ามาได
0: ้พอดีวิศวกรที่ดูแลเรื่องนี้ไม่สบายนะครับผมเลยขึ้นมาสแตนบายไว้เผื่อเครื่องขัดข้องเหมือนคราวที่แล้วครับ
1: แล้วไม่ใช่หน้าที่แกไหม
2: ตุลเขามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของที่นี่ครับเพราะฉะนั้นห้องนิรภัยเนี่ยก็เป็นหน้าที่โดยตรงของเขาเหมือนกัน
3: จะพูดข้ามหัวฉันไปมาถึงเมื่อไรกันนะเนี่ยจะเปิดประตูได้แล้วหรือยัง
2: ครับ
3: แคลร์
2: คุณมายืนตรงนี้แล้วมองไปที่กล้อง

0: ไงไหนแกบอกว่าเครื่องมันใช้งานได้ปกติไม่ใช่หรอ
1: ใช่ครับไม่เป็นไรเครื่องมันอาจจะมีปัญหาก็ได้ลองอีกครั้ง
0: คุณพ่อคะชาว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องมันล็อกขึ้นมาเนี่ยจะเรื่องใหญ่นะคะไว้รอผ่านงานครบรอบ60ปีไปก่อนแล้วค่อยเรียกช่างมาดูดีไหมคะ
1: คุณชาลืมไปแล้วเหรอครับว่าเครื่องนี้มันลองได้3ครั้งมันถึงจะล็อก
0: ฉันน่ะไม่ลืมหรอกนายต่างหากลืมป่ะแต่ว่าถ้าจะลองก็ได้นะเอาสิพอถ้าเกิดเครื่องล็อกขึ้นมาเนี่ยเราก็แค่ต้องเอาโครงการอื่นขึ้นมาแทนเชิญ
1: ชาญว่าไงรออีกที

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

ได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ยู่ไม่ได้แล้วมึง
1: ชิบหายละ
2: พวกมึงรีบตามหาเว้ยเดี๋ยวชาวบ้านเจอจะเป็นเรื่อง
3: อาป๋า
4: เว้ยขอโทษเว้ยอย่าทำกูเลยเว้ย
0: อีสาวมึงมาได้ไงวะเนี่ย
5: เอาเรื่องแดดร้อนมาให้
6: ป้านิ่งมันเคยเป็นลูกน้องนักการเมือง
7: เช็คประวัตินักการเมืองคนนั้นแล้วส่งมาให้ผม
1: พี่ยังมีโอกาสนะพี่อยากเจอลูก
8: บอยมันรู้แล้วนะว่าพี่คือแม่ของมัน

0: ทำไมป๋าเน่งไม่พายมุ้ยเฟยมาสักทีวะ
1: หัวแม่ไม่มาแล้วแหละหาคนอื่นมาแทนไม่ได้วะ
0: ไม่เอาไม่มีกะหรี่ตัวไหนเด็ดเท่ามันอีกแล้วถ้าไอ้ป๋าเน่งมันไม่พามางั้นเราก็ไปหามันที่ซ่องดีกว่า
1: ไปดิไอ้ต้น
2: ไอ้ต้นนี่นี่แกยังเล่นยาอยู่เหรอฮะฉันบอกแกใช่ไหมให้เลิกเหล้าเลิกยาสิ้นปีเนี่ยฉันจะส่งแกลงผู้แทนนี่ยังทำตัวเหี้ยๆอย่างนี้อยู่อีกเหรอแล้วแกไม่ต้องไปหาไอ้ป๋าเหน่งอะไรไอ้เหน่งนั่นอีกนะมันตายหาไปแล้ว
0: ตายแล้วเหรอพ่อเป็นนายตายอ
2: ่
0: ะ
2: แหกตาดูสิฮะวันๆเอาแต่เล่นยาไม่เคยเห็นข่าวเลยใช่ไหมไอ้เน่งมันโดนกะหรี่ในซ่องฆ่าควักหัวใจโชคดีแค่ไหนแล้วอ่ะที่คนตายมันไม่ใช่แกนี่ฉันรู้นะว่าเซ็กของแกเนี่ยมันวิปริตขนาดไหนและคนที่ฆ่าไอ้เน่งเนี่ยมันอาจจะเป็นกะหรี่ตัวเดียวกันที่แกเคยเรียกมาก็ได้และถ้าข่าวนี้มันรั่วขึ้นมานะแกไม่มีวันได้เป็นผู้แทนแน่เพราะฉะนั้นนับจากนี้นะแกอยู่แต่ที่นี่อย่าเสือกโผล่หัวไปที่ไหนเข้าใจไหมฉันถามว่าเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับพ่อเข้าใจครับ
3: เชี่ยมุ้ยกูจะล่ากูเหรอเดี๋ยวกูจะล่ามึงกว่าเตรียมคน
4: ตามหายิงขายบริการทุกคนที่เจอเอาเบาะแสมาให้ได้เราจะปูพรมทั่วพื้นที่อ๋อแล้วอย่าใส่เครื่องแบบตอนปฏิบัติหน้าที่ล่ะเดี๋ยวคนร้ายจะไหวตัวทัน
5: ผมว่าคนร้ายน่าจะออกนอกพื้นที่เราไปแล้วล่ะครับ
4: กลัวยังฆาตกรไม่น่าจะอยู่แค่2ศพแล้วถ้าเหยื่อเป็นคนในท้องที่เราเนี่ยฆาตกรน่าจะยังไม่ไปไหน
6: เป็นไงหมด
7: ทางฝั่งนี้ไม่เจอเลยเลยครับแล้วทางฝั่งผู้กองเนี่ยเจอเบาะแสอะไรบ้างไหมครับแต่ถึงยังไม่เจอตัวเนี่ยแต่ก็ยังดีนะครับที่คนร้ายมันไม่ก่อเหตุเพิ่ม
6: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหยุดหากันต่อไปหมด
7: ครับผู้กอง

0: ทั้งวันเลยไม่เจอทีมุ้ยมองดูข้างหลังนี่พอได้ปะวะไปต่อนะ
1: พี่หลังนี้
2: อยู่ชิบหายเลย
3: บ้านเฮียเติ้ลแม่ลูกน้องโคตรเยอะต
1: ื่
3: นเข้าไปตอนนี้นะคนที่ตายไม่ใช่มันหรอกพวกเรานี่แหละคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะเว้ยน่ากลัวชิบเป็น
1: โอ้ย
3: ว่างว่างเฮีย
1: โอ้ยเฮ้ยเชี่ย

0: หรือมาเอาดวงจิตของแม่ย่ากลับคืน
1: ไม่ให
0: ้ถ้าไม่มีมาผีอาเพศใหญ่จะเกิดในหมู่บ้าน
1: ขอให้กลับขอให้กลับ
0: มึงต้องตาย

ู่ที่นี่ไงวะ

0: เฮ้ยไอ้ต้นมีคนมาบุกบ้านมึงกวยมุ้ยเปื่อยแน่เลย
1: คุณต้นครับมันมากันสองคนมันไปหลบอยู่ในป่าหลังบ้านครับตอนนี
0: ้เอาไงดีวะ
2: พวกมึงไปตามล่ามันมาให้ได้ไปไป
0: ไปดิไปดิไป

ไอ้มวยมึงไอ้มวยเชี่ย

ไฟ ไฟไฟ อีโม่อยู่ไหนเฮ้ยอีมุ้ยออกมาออกมาสิวะอีมุ้ยโอ้ยอีมุ้ย

0: มุ้ยมุ้ยไปแล้วมุ้ยเฮ้ยมุ้ยไปก่อนหนีเร็วพวกมันเร็วไปเร็วมัน
1: เด
0: ี
1: ๋ยว
0: ไปได้แล้วมึงเร็ว

0: รู้ยังว่านายเขาส่งผมมาทำงานกับผู้กอง
1: ยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับ
2: พี่นายส่งผมมาอีกแล้ว
1: ผมก็รู้นะว่าผู้กองไม่ค่อยชอบหน้าผมอะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยช่วยหัดแยกแยะหน่อยนะครับ
2: แล้วสอบไปเติ้ลอะ
0: ลูกน้อยเติ้ลคนนึงบอกว่าเห็นนี่มุ้ยเปยจ้วงแทงหัวใจเติ้ลที่ตรงนั้นเพราะว่ามันไม่กล้าเข้าไปช่วยก็เลยหนีไปตามพวกกลับมาก็ไม่เจออะไรละชาวบ้านในพื้นที่ให้การว่าเห็นผู้หญิง2คนลากศพไอ้เติ้ลขึ้นรถแล้วขับหนีไป
2: มันจะเอาศพไอ้เติ้ลไปทำไงวะ
0: ผมว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องสืบให้ได้ว่าเหยื่อรายต่อไปของมุ้ยเฟยเนี่ยเป็นใครจะได้เข้าใกล้ฆาตกรมากขึ้น
2: มุ้ยเฟยกลายมาเป็นฆาตกรเพราะว่าเธอเคยเป็นเหยื่อมาก่อนแสดงว่าเหยื่อรายต่อไปเนี่ยก็คือคนที่ทำเหี้ยๆไว้กับเธอ
0: แต่นั่นแหละมันก็ยากอ่ะไม่รู้ว่าจะไปหาคนพวกนั้นได้ยังไง
2: มันไม่ยากหรอกคงเดชมันจะยากตรงที่ว่าพอเราเจอตัวไอ้เหี้ยนั่นแล้วไอ้เหี้ยนั่นก็จะเอาเงินยัดปากมึงแล้วมึงก็จะเป่าคดีให้มันเหมือนที่มึงเคยทำมาทุกๆคดีอ่ะ
1: อย่าแกว่งตีนหาเสี้ยนดีกว่ารีบทำคดีให้เสร็จแล้วก็ต่างคนต่างอยู
2: ่นี่กูไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมนายถึงต้องส่งคนอย่างมึงเนี่ยตำรวจที่รับใช้โจรเนี่ยมาทำงานกับกูตลอดเลยฮะ
1: ถ้ามึงไม่อยากทำงานกับกูนะมึงก็หลบไปเดี๋ยวกูปิดคดีนี้เอง
2: ทุ้ยปิดคดีกูมึงอย่าเสือกหลบไป
1: ได้ไม่เอาอย่างนี้มึงกับกูเนี่ยมาเดิมพันกันใครจับมุ้ยเฟยได้ก่อนถือว่าชนะแต่ถ้าใครแพ้นะต้องก้มกราบตีน

0: ตาย
1: เดี๋ยวกูล้างไตเรา
0: ไปกลับไปเรียนนายได้แล้วไป
1: กูจะทำงาน

0: ับมาแล้วเหรออ
1: ืม
0: ไปเที่ยวมาเป็นไงมั่งสนุกไหมจ๊ะ
1: ป่วยตั้งแต่ขึ้นรถไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวกูแค่แวะเยี่ยวกลับมาเนี่ย
0: อะไรล่ะ
2: เจ๊เจ๊เป็นเจ้าของตึกนี้เหรอ
1: ใช่
2: เคยเห็นน้องคนนี้ไหม
1: ไม่เคยฉันไม่เคยเห็นน่ะ
2: ไม่เคยเหรอไปอยู่ไหนมาเนี่ยพ่อออกข่าวมาตั้งเยอะตั้งแยะคดีฆาตกรรมฆ่าไปทั้งหลายศพตรงนี
1: ้ก็ฉันไปเที่ยวเพิ่งกลับมาเนี่ยไม่รู้จักหรอกไม่เคยเห็นหน้าพวกมันเลย
2: นี่เจ๊ช่วยเหลือผู้ต้องหาให้ที่หลบซ่อนจำคุก2ปีปรับ 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคิดดีๆนะ

0: ถ้าอีสองคนนั้นมันบอกฉันว่ามันไปฆ่าคนมาน่ะฉันก็ไม่ให้มันอยู่ที่นี่หรอกไม่รู้ก็แปลว่าไม่ผิดใช่ไหมคะจ่า
1: ผู้กอง

0: ก้องเกียรติชัยชาญพันธ์ร้านในก้องมันอยู่หลังตลาดหลังร้านมีซอยทะลุไปตึกร้างแถวนั้นจัดการมันเสร็จแล้วเราก็ไปหลบแถวตึกร้างได้
1: เฮ้ยใจว่างเฮ้ย

0: หยุดออกมาหยุดเถอะมุ้ยเฟยพอเถอะฉันไม่รู้นะว่าเธอโดนอะไรมาบ้างอะแต่ฉันสัญญาว่าจะคืนความยุติธรรมให้เธอเอง
1: จะไปฆ่าทุกคนแทนเหรอ
0: กฎหมายมันทำแบบนั้นไม่ได้แต่ฉันจะทวงความยุติธรรมให้เธอไง
1: ไม่ฆ่าไอ้พวกเหี้ยให้ตายให้หมดเลย
0: มุ้ย

Wait!

0: ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะเนี่ยแองน่ากลัวสุดๆที่เนี่ยตามมาเลยมุ้ยเขาบอกว่าที่เนี่ยมีผีเฮ้ยอะไรพี
1: ่จริงๆคือ
0: กูโคตรกลัวผีเลยมุ้ยไม่จำเป็นที่กูจะไม่พามึงมาที่นี่เลยโคตรน่ากลัวเลยเนี่ย
2: พี่ขอบคุณนะ
0: ขอบคุณอะไรมึงบ้าเปล่า
2: เชฟก็พี่คอยช่วยฉันตลอดเลยพี่ไม่เคยสัญญาแต่ว่าพี่ก็ช่วยทุกเรื่องเลย
3: ว่าทำอย่างนั้นเนี่ยแก้เหงาไประ
0: วังด้วยผีเยอะ
2: เออ
3: คือหลอก
4: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
5: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100%ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
6: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
5: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอย

ชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ฉันว่านะเฮียอีมุ่ยอ่ะมันต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะเด็กอะไรไม่รู้เฮ้ยน่ากลัว
1: เออแล้วเฮียขายอีมุ่ยให้ช่องบันหนึ่งไปยังใช่ไหมเฮีย
2: เฮียฉันถามได้ยินไหมเนี่ย
3: เออ
1: แค่นี้
4: เฮียครับมีตำรวจมาหา
5: ผมเจอนี่ในที่พักของมุ้ยคุณรู้จักกับมุ้ยได้ยังไงครับ
6: ผมเปิดสำนักกฎหมายผมเจอคนทั้งเยอะทั้งแยะ
5: นี่คุณทนายผมจับทนายเข้าคุกมาก็หลายคนแล้วนะผมว่าคุณสารภาพมาเถอะว่าคุณทำอะไรกับมุ้ยมุ้ยถึงอยากฆ่าคุณ
6: เอ๊ะ
5: หรือว่าไอ้ที่เขาลือกันว่ามีเจ้าของบาร์ในเมืองส่งผู้หญิงให้ซ่อมเนี่ยมันจะเป็นคุณ
6: ผมไม่รู้นะว่ามือเขาแค้นอะไรผมไม่ได้ช่วยเหลือเธอหางานให้ทำเธอได้มีเงินใช้ในตอนที่ผมเธอติดคุกแค่นั้นเองผมว่าเธอนั่นแหละเธอขายตัวเพื่อหาเงินไปช่วยผมออกจากคุกเรื่องเนี้ยผมไม่เกี่ยวข้องด้วยจริงๆ

0: ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาแจ้งข่าวผมจะระวังตัวไว้แล้วถ้าเกิดว่าผมได้เบาะแสของมุ้ยเนี่ยผมจะรีบแจ้งไปนะครับ
1: ครับอ๋อคุณทนายคำพูดเนี่ยโกหกยังไงก็ได้นะครับแต่สายตาเนี่ยมันโกหกไม่ได้

0: ันผิดเองแหละที่ตอนนั้นฉันไล่ภูมิไปกับไอเด็กนั่นน่ะฉันรู้แค่ว่าภูมิเอาเด็กนั่นลงมาจากบนดอยอ่ะเพราะถูกคนบนดอยทำร้ายตั้งแต่เด็ก
1: นี่มันเองก็ยังไม่รู้เลยมั้งว่าอีมุ่ยเป็นฆาตกรฆ่าควักหัวใจเมียฉันก็ไม่อยากบอกมันแค่นี้มันก็หมดอะไรตายอยากจะแย่อยู่แล้วเอาจริงๆนะฉันว่าไม่ใช่ความผิดไอ้ภูมิอ่ะที่ไอ้มุ้ยโดนหลอกไปขายตัวถ้าจะผิดจริงๆมันก็ผิดที่มันอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อยากทำให้สังคมมันดีขึ้นคิดบ้าคิดบออะไรของมันไม่รู้
0: ใช่จ้ะ
2: โอเคยังไงเดี๋ยวผมติดต่อมาใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ
3: เออไอ้ภูมิวันก่อนแม่มึงมาเยี่ยมมึงอ่ะทำไมมึงไม่ออกไปหาแม่วะกูนี่นะรอที่บ้านมาเยี่ยมกูไม่มีใครมาหากูสักคนแม่งเงียบกิ๊บ

0: แดกอร่อยไหมสัตว์ถามว่าแดกอร่อยไหม
1: เฮ้ยอยู่คุยกับกูก่อนกูมีอะไรอยากจะคุยกับมึงเยอะแยะ
2: นี่มึงจะทำอะไรเฮ้ย
1: แดกอิ่มแล้วก็ได้เวลาตายหาแล้วไอ้สัตว
2: ์เฮ้ยเฮ้ยใจเย็น
1: บ่อนทั้งหมดจะได้ของกู
2: เหี้ย

0: ไอ้พวกลูกน้องที่มันหักหลังจะฆ่ากูเนี่ยตอนเนี้ยก็ถูกขังคุกซอยไปหมดแล้วคอยดูนะออกมาเมื่อไหร่เนี่ยกูจะปิดกองพวกมันแน่กูขอบใจมึงนะไปอยู่กูไหมกูจะให้มึงเนี่ยช่วยดูแลบ่อนให้กูแดนเนี่ยบ่อนทุกบ่อนกูเป็นเจ้าของสมปทานแล้วกูจะแบ่งเงินให้มึง
1: ไม
0: ่ภูมิมึงมองไปข้างนอกนั่น
2: ข้างนอกกำแพงนั้นน่ะมึงยังคิดว่าเป็นโลกของมึงอยู่เหรอ
0: กูจะบอกอะไรให้มึงรู้ไว้นะถ้ามึงออกไปอ่ะหมาขี้เลื้อนก็ยังมีค่ามากกว่ามึง
2: แต่ถ้ามึงอยู่ในนี
0: ้กูจะทำให้มึงมีอำนาจมีเงินที่นอกกำแพงคุกเนี่ยมึงหาไม่ได้
1: แต่ในคุกมันสอนให้เราเลิกทำชั่วไม่ใช่หรอ
0: นี่มึงคิดว่าความดียังมีความหมายอยู่หรอวะกูจะบอกอะไรให้มึงรู้ไว้นะในคุกนี้ความดีอ่ะแม่งไม่มีค่าเหี้ยอะไรเลยแต่อำนาจเงินบารมีอ่ะมันจะทำให้มึงนี่อยู่เหนือคนอื่นข้างนอกนู้นอ่ะถ้ามึงออกไปมันก็เป็นแค่หมาตัวหนึ่งแต่ในนี้นะถ้ามึงมีเงินมึงคือราชาเชื่อกูสิ
3: เฮ้ยไอ้ภูมิมีคนมาเยี่ยมมึงว่ะ

0: มึงเป็นแบบนี้ผม
1: มึงไม่ได้เป็นแบบนี้แค่เพราะมึงหรอกแต่เธอเป็นแบบนี้เพราะไอ้พวกเหี้ยสัตว์นรกพวกนี้ที่มันทำกับเธอมันไม่ใช่คนมึงยังศรัทธาในความดีไหมยังเชื่อในความถูกต้องอยู่หรือเปล่า
2: หมดตั้งแต่ผมก้าวขามาอยู่ในนี้แล้วผมไม่เชื่ออะไรทั้งนั้น
1: กูก็เคยเป็นเหมือนมึงนะกูเคยหมดศรัทธาในความดีแต่กูไม่เคยหมดศรัทธาในตัวเองตำรวจรุ่นเดียวกับกูเนี่ยก้าวหน้าน้อยที่สุดแล้วเพราะกูเนี่ยเป็นไอ้เข้ขวางคลองขวางแม่งไปทั่วเจออะไรที่มันไม่ใช่กูก็ฉาบหมดมีแต่คนเขาสมเพชดาวบนบ่ากูกันแต่กูไม่สนหรอกเพราะว่ากูแม่งโคตรชอบตัวเอง
2: พี่จะมาบอกผมทำไม
1: เพราะกูรู้ไงว่าตอนนี้มึงอ่ะเกลียดตัวเองมึงอยากกลับมาชอบตัวเองไหมศาลกำลังจะพิจารณาคดีมึงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกูจะลองหาทางดูว่าจะประกันตัวมึงออกมาได้ไหม
2: พี่จะให้ผมออกไปทำอะไรพี่ขอไปผมแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
1: มาช่วยกูจับมุ้ยเฟยมาแก้ไขในสิ่งที่มึงทำผิดกับเธอกูรู้ว่ามึงอยากได้โอกาสแก้ไขตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง

0: เฝ้ามาทั้งวันมุ่ยเฟยกับสาวเนี่ยไม่เห็นมาเลยผู้กองผมว่าเรากลับเถอะ
1: ก็ได้งั้นเดี๋ยวเรากลับไปวางแผนก่อน
2: เฮ้พวกมึงยังจับกันไม่ได้เหรอเดี๋ยวรอกูโชว์ฝีมือนี้กันนะ
3: แต่อย่าลืมใครแพ้กราบตีน
1: ป่ะหมวด

เหนื่อยเนาะพี่ตอนอยู่บ้านก็เลือกอะไรไม่ได้ลงมาอยู่นี่แย่กว่าเดิมอีกใช้ชีวิตเหมือนคนปกติว่างเหมือนกันอยากอยู่กับแม่แต่ว่าทำแบบนั้นไม่ได้ละเว้ยชีวิตกูก็ไม่ปกติเอางี้ไหมกูขอพระให้กูสายมูชาติหน้าขอให้กูเกิดเป็นพี่สาวแท้ๆของมึงมึงกับแม่จะได้ไม่เหงาไงช่วยกูด้วยนะชาติหน้ามีจริงขอให้ลูกช้างเกิดเป็นพี่สาวอิมุ่ยตัวแสบมันจะได้ไม่ต้องอยู่กับแม่สองคนมันจะได้ไม่ต้องมาเจออะไรที่ไม่ดีกูจะคอยปกป้องมึงสาธุด้วย

ที่รักจ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเจอพี่หน่อยเซ

0: ี่สาวเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหม
1: มูอยู่ไหนมูอยู่ไหน
2: คอยรอ
3: ไม่เหลือนะ
1: มูเฉยมูเฉย
3: เฮ้ยมึงเห็นพี่สาวมึงไหมเฉย
1: หนีมาหนีนี่ไงฮะฮะมูยไม่ออกมาพี่สามเก็บตัวนะเว้ยมึงทนเสียงพี่สามร้องงี้ไหวละมุ้ยฮะมุ้ยมุ้ยถ้าเกิดมึงไม่ออกมาเนี่ยคอพี่สาวมึงขาดนะเว้ย

มึงดูนี่นะ

โอ้ยนี่ยังเป็นกะหรี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงควายไงมึงคิดว่ากูรักมึงจริงๆเหรอผู้หญิงอย่างมึงเนี่ยมีค่าแค่บนเตียงมึงรู้อะไรปะเด็กดอยอย่างมึงเนี่ยราคาแม่งโคตรดีเลยวะไอ้เหี้ย

0: ุยเฟยตายแล้ว
1: มุยเฟยเกิดในคืนวันจันทรคราชไม่ใช่ดวงคนธรรมดาเป็นดวงคนบาปเลือดคงต้องล้างด้วยเลือด
2: เดี๋ยวมันคงมาที่หมู่บ้านแล้วแน
3: ่พี่รักฉันไหม
4: ผิดไปแล้วมุย
5: แล้วเรื่องที่มุยตายเนี่ยว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่มึงอยากช่วยกูตามหาความจริงไหมล่ะ
1: มึงลอง

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันลอยกระทงแล้วคุณเคยลอยไหมกระทง
1: เคยเลยเคยลอยแล้ว
0: เป็นกระทงแสอะไร
1: กระทงแสเมียครับตามจระเข้ครับผมจระเข้แตก
0: จระเข้แตกนี่นะสมัยก่อนนะถ่ายไปตีทองนะไม่มีสคริปต์นะ
1: ไม่มี
2: ออกมาถึง
0: ไม่มี
1: ดาราให้ทุกวัน
0: หมดม้วนนะห่วยห่วยพี่มันอยู่ตรงนี้นะพี่มันยืนอยู่เฉยๆนะมันเตะปังเข้าไปไม่จริงไอ้เหี้ยมึงโม้คนเหี้ยพี่มันยืนเข้าแถวกันมันโดดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปถึงนั้นเหยียบไหล่เฮ้ยทุกคนเนี่ยพี่แม่ก็เนี่ยอ้าวท้องแตกนี
1: ่ชิ้นที่ห้าพับถ้าพี่ตายืนอยู่ด้วยเนี่ยรอบที่ชิงชนะพี่ตายืนอยู่ด้วยเนี่ยพี่ตาเคยยืนไม่นะไม
2: ่อย่าแตกนะ
0: ทองโลนึงอ่ะ
1: ใช่
0: ไอ้เท่งไอ้นงเน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่รู้อยู่แล้ว
0: มันไม่รู้มันไม่รู้นี่ใส่จริงมัน
1: มันจะถูกต้องเลยพี่ก
3: ็เอาฟางฟางฟาง
0: ทิ้งที่เราดีเท่าจากไอ้สัตว์เข้าเข้ามา
1: ไป
0: ตำรวจตาม
1: ตำรวจวิ่ง
0: ตำรวจหนีใหญ่นี่เนี่ยนึกว่าตัดกระชากขับหนีพี่เดฟขับหนีเลยยี่ตำรวจตามโอ้ควันขโมงมันกระมัง
4: สนับสนุนรายการโดย
5: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ว่าอะไรนะ
1: สามวันดีสี่วันไข้สามวันดีสี่วันละห้องละแหง
0: พ่อบอกว่าอะไรนะให้บอกลูกเขยว่าสปอนเซอร์อะไรนะ
1: เออซื้อเตียงมาให้หน่อยจะนอนโซฟามา5วันแล้ว
0: ไม่ไหวฮะมันปวดหลังเนอะ
1: ใช่วันนี้กับข้าวก็
0: อุ๊ยแต่เอ็มไม่เคยเห็นเมนูนี้มาก่อนเลย
1: อันนี
0: ้แสดงว่าแขกวันนี้ต้องสเปเชียลมาก
1: ๆนี่คนนี้นะเหมือนพ่อเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนทุกๆอย่างอันนี้ปลาคังจะมาลาบให้เขา
0: ไม่ใช่ต้มยำหรอ
1: ต้มยำเออต้มยำปลาคังนี่แล้วก็ลาบเนื้อให้เขาก็มีไข่เจียวภูธรไข่เจียวภูธรไข่เจียวภูธรเขาก็กินง่ายครับขี้เขากินครับคนนี
0: ้พ่อก็ชอบแกล้งแกเน
1: าะวันนี้ไม่ได้เจอเมียเขามานานมากเลย
0: วันนี้มาด้วยกันคู่กัน
1: เจอโควิดครั้งเดียวที่ฉีดด้วยกัน
0: เอาฉีดวัคซีนด้วยกัน
1: ที่อีทที่อีท
0: วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะ
1: เดินมาเมื่อกี้นึงเดินมาเมื่อกี้นึกว่าสิงโตทะเลนั่นน่ะ
0: พ่อก็ไปแซวเขาแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นปากิ๊กนะคะ
1: ท่าเวทีทองยุคก่อนเนี่ยต้องเขาเลยคนนี้เลย
0: จริงๆก่อนพ่อจะเข้ามานี่เป็นลุงกิ๊กคู่
1: ไม่ใช่พี่หนุ่มก่อนหนุ่มอะไรนะหนุ่มเสกโลโซ
0: ไม่ใช่พ่อฉันเล่นไม่ได้เลย
1: หนุ่มเสกก่อนแล้วก็
0: คนเดียวเหรอหรือว่าพ่อคู่กับเขา
1: คู่กันไอ้หนุ่มเสกเขารู้สึกว่าเขาตอนช่วงเขามีงานเขาเยอะไงแต่ช่วงนั้นเขาไม่ค่อยมีงานด้วยคนนี้เขาเลยมาขอพี่ตาอยู่ยกมือว่าเห็นก้มลงกราบช่องเจ็ดอ่ะคือพี่ตาเขาก็สงสารแล้วก็สงสารลุกขึ้นตัวพี่ไปมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน
0: อ๋ออยากเป็นพิธีกรคู่ขวัญกับพ่อ
1: เขาเป็นพิธีกรไงเล่นหนังผีหนังสายอ่ะวิ่งๆจนไข่ห้อยเนี่ยพ่อก็สงสารนะตื่นนอนตอนเช้าก็ไปปลุกไปถ่ายหนังก็ตีนมาเขี่ย
0: โอ้ดูทำไมน่าสงสาร
1: พี่ตีตูดนอนพี่ตีตูดนอนไปเขี่ยพี่ตีตูดนอนหนังผีตีไปเขี่ยกิ๊กไปถ่าย
0: โอ้
1: สมัยก่อน
0: นี่พ่อก็คุกคีกับลุงกิ๊กมานานมากแล้วพ
1: ี่กิ๊กเกียรติกิจเจริญคนนี
0: ้น่าจะ30กว่าปีได้เลยมั้ง
1: เลยสิเลยเฉยๆไปแล้วไปหาเขาดีกว่า
0: อยากคุยด้วย
1: อ่ะวันนี้นะมีต้มยำปลาคังปลาสัง
0: ทำไมถึงเลือกปลาคัง
1: เออจะเอาปลาสังมาแล้วไม่มีจะต้มปนกันก็ได้นะปลาสังกับปลา
0: ไม่จะเป็นต้มยำสังปลาสังคัง
1: เออปลาแล้วก็ลาบเนื้อแล้วก็ไข่เจียวภูธรแค่นี้เลย
0: ไป
1: พูดถึงน้ำใจคนอะ
2: กลัวเหรอ
1: โอ้ยพี่ไม่ได้ถึงน้ำใจใครอยู่แล้วพี่กิ๊กครับพี่สวัสดีครับ
2: วันนี้เจอกัน
1: เอ็มเขาคงเจอลุงกิ๊ก
2: ต้องบอกว่าการเห็นภาพผม2คนอยู่ด้วยกัน
1: น้อยมาก
2: นี่เป็นโอกาสที่ดีมากนะสำหรับพวกคุณนะ
1: คำสุดท้าย
2: ผมบอกแค่ครับ
0: ใช่เดี๋ยวเราจะเจอกันอีก
2: จะอยู่วัดไหนวัดพระเงิน
1: โอ้ย
2: วัดพระเงิน
1: วัดพระเงิน
2: วัดพระเงินได
1: ้พี่ก็โบกคิดไป
2: ข้าวโบกคิดไปทางนี้มีไหม
1: มี
2: ไม่ยากดิ
1: เอางี้นะเอ็มเจอลูกกิ๊กตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
2: เด็ก
0: ที่พี่วิ่งขวบ
2: ได้สี่ห้าขวบ
0: ยังมีภาพใครไม่รู้อุ้มเอ็มอยู่แล้วก็มีเอิร์ธด้วยตอนนั้นเอิร์ธยังเด็กอยู่เลย
2: เอิร์ธยังพูดไม่ค่อยได้เลยเอออ่า
1: เดี๋ยวนี่ไก่สั้นเกือบ
2: บ้า
1: เกือบเป็นใบแล้ว
2: ยังเขายังเป็นเด็กยังไม่สองขวบเลย
1: เดี๋ยวนี้พูดเก่งมากเลย
2: เดี๋ยวนี้พูดเก่งมากเลยเจอหน้ากัน
1: ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้พูดถึงวันนี้กูดูแล้วรู้ไหม
2: อะไร
1: พ่อเจอเขาตอนเล่นหนังด้วยกัน
2: ใช่
0: คร
2: ั้
0: งแรกเหรอ
1: ครั้งแรกรับแบบหนังผี
2: เจอเราเจอกันนะคือเล่นหนังผีสมัยก่อนหนังสายลูก
1: มันจำไม่ได้หรอกมันเรื่องอะไรมั่ง
2: มันเยอะมากเล่นเป็นร้อยเรื่องอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ผี
2: เล่นเป็นร้อยเรื่องถามได้แค่ว่าถามผู้กำกับได้แค่ว่าวิ่งจากไหนไปไหน
1: ใช่
0: ไม่มีบทไม่ต้องพูดอะไรเลย
2: ตรงกลางเฟรมอยู่ไหนแล้วเจอผีตรงนี้โอเคตกใจไหมหรือว่าไม่ตกใจหรือทำเป็นไม่เห็นมันหรือแล้วออกไหนแค่นี้เลย
0: บีแค่นี้เลย
2: บีแค่นี้เลยบีแค่นี้เลย
1: พี่จำได้ไหมที่พี่วิ่ง
2: จำไม่ได้
1: ไม่เป็นไรไม่พูด ไม่พูดแล้ว ไม่พูดดีกว่า
2: แพ้จำได้ว่าผ่านเข้าทำไมรู
1: ้เดี๋ยวตัวผมคนมีชื่อเสียง
2: พี่หม่ำจำได้ไหมคนอื่นนะไปนะไปถ่ายหนังนะพี่หม่ำก็นั่งจ้องทำไมเดี๋ยวเช้าแท็กซี่มาแท็กซี่กดมิเตอร์อยู
1: ่ใช่
2: เช้าแท็กซี่ไปได
1: ้ต้องรีบไป
2: คิดดูดิไม่มีรถไม่มีอะไรเลยเราคบกันมาตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยนั้นน่ะยุคสมัยนั้นน่ะ
0: โอ้นานมาก
1: วิ่งจนไข่ห้อยไข่ปิ้นเหลือ แม่ก่อน
2: ไม่มีใครกูใส่เกงไง
1: ผมใส่บ็อกเซอร์
2: จริงวิ่งดีผี
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: แล้ววิ่งกันอยู่อย่างนั้นกี่ปีอะ
1: โอ้โหเกือบ10ปีอะ
2: เป็น10ปี
1: อ่ะเขาเจอกันแป๊บเดียว
0: หนังผีมันฮิตขนาดนั้นเลยเหรอยุคน
1: ั้
0: น
1: โอ้หนังสายมีอิทธิพล
2: คือเป็นหนังสายลูกสมัยก่อนหนังสายคือฉายกลางแปลงบ้างปิดล้อมบิ๊กฉายบ้างเดี๋ยวนี้
1: ไม่มีแล้ว
2: ไม่มีแล้วเนาะ
1: ไม่มีแล้ว
2: ไม่แทบไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
1: มีแต่หนังกระโปงพี่ตอนนี้
2: เนี่ยทนไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้คือถ่ายหนังอะอยู่กันเป็น10ปีนะแบบนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทีวีก็คือเป็นพิธีกรคู่กัน
1: เกือบ30ปีอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่เวทีทอง
0: เวทีทอง
2: เริ่มต้นรายการแลเวทีทอง
1: ช่อง7
2: ซึ่งรายการเวทีทองเค้ามี

0: อยู่ก่อนแล้วเขามีอยู่ก่อนแล้วแต่ก่อนพี่เจี๊ยบก่อนเจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็ชนะนะพี่เจี๊ยบชนะแล้วเปลี่ยนเป็นหม่ำคู่กับหนุ่มเสกหนุ่มเสกนักร้องแล้วหนุ่มเสกเขาเป็นนักร้องอ่ะ
1: เขา
0: คือเขาก็เรียกลุงกิ๊กไปว่าเออมันเป็นพิธีกรกับหม่ำ
1: ไม่ได้เรียกแล้วไปยืนรอเขาอยู่แล้วต้องเก็บ
2: พี่ก็ยืนลุงกิ๊กก็ยืน
1: ใช่สวัสดีครับพี่กิ๊กมาเนี่ยนี่นี่ครับพี่ตาเนี่ย
0: ช่วยคุณลงล่างโ
3: หยเล่นจริงด้วย
1: เออเอาเนี่ยทีนี้มันก็อยู่ด้วยกันแต่บ้านพี่ปอมก็ยังถ่ายนิดหน่อย
0: ใช่ใช่ก็เริ่มต้นที่เวทีทองที่ทำรายการทีวีด้วยกัน
1: ตื่นเช้ามาต้องเจอใครพี่กาลเมพี่ซานโต
0: ้
1: แล้วก็พี่ธง
0: แล้วก็ไอ้ชลิป
1: พี่ชลิปพี่ชลิปเนี่ยอันนี้ตัวเที่ยวตัวนี
0: ้ทงนี่ไม่แต่งไงเก๋เลย
1: ยังจีบกันอยู่
0: จีบกันอยู่ข้างตุ่มพวกเราก็ไม่รู้นะว่ามันจีบกัน
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: ไปวิ่งกันไปลงตุ่มด้วยกันนั่งกันในตุ่มนั่งกันในตุ่มนั่นแหละ
0: สามว่าที่สองที่สามหลบผีอ่ะหลบผีเพื่อรอกล้องแอคชั่นเนี่ยนะมันต้องไปซ่อนกันถูกไหมอยู่ข้างตุ่มไอ้ที่แม่งจีบกันตอนนั้น
3: อ๋อพบรักในกองถ่ายไงฮะ
1: กองถ่ายก็ไม่ได้กันในตุ่มแล้วตุ่มโยก
0: นี่มันผีเยี่ยมคนไม่ใช่ลูกงานบ้าน
1: ตุ่มขยกขยก

0: ยกนึกว่าพี่หน่อยอยู่ในนั้น
1: อีนี่ชอบเมาเขาชอบเมาเขา
2: แล้วเวลาเจอกันนี่คุยเล่นกันอย่าง
0: น
2: ี้เลยป่ะ
0: เหรอไม่ได้คุยหรอกมันวิ่งคนละช็อตกันไงเขาวิ่งเสร็จแล้วเขาเหนื่อยไม่ได้คุยอะไรกันหน่อยลูก
2: ต่างคนต่างเหนื่อยแล
0: ้ววิ่งคนละช็อตนี่วิ่ง
1: พักกินข้าวสมมติพักกินข้าวอย่างนี้ใช่ไหมก็โอเคมีบ้างที่แบบเจอกันเนี่ยก็แต่ก็คุยกันก็เอาเนี่ยเรื่องหาอะไรก็ไม่รู้แม่งคุยขดเลย
0: ที่ปราถะแหละต่างคนต่างวิ่งมีจำได้แบบไม่รู้นะสักห้าทุ่มเที่ยงคืนวิ่งหลุดเฟรมไปหลุดไฟไปด้วยไงเขาไม่รู้ต้องเป็นป่าชาแล้วเขาวิ่งกลับมาก
2: ลัว
0: ผี
1: จริงอ่ะ
0: เออ
1: จริง
0: วิ่งกลับมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยไอ้เหี้ยป่าชาเป็นหลุมศพหลุมอะไรอ่ะมันหลุดเฟรมหลุดไฟไปแล้วไง
1: แผลไปแล้วมันก็
0: มืด
1: เล
0: ย
1: เออ
2: หลุดตัวอีกทีก็คืออยู่ตรงนั้น
1: แล้วคือลุงที่เนี่ยเวลาไปถ่ายมันต้องไปตั้งแล้วสมมติว่าถ้าถ่ายตรงนี้ใช่ไห
0: ม
1: มันต้องมาจากนี้ใช่ไหมตรงนี้มันก็มืดเราต้องคอยไปหาว่ามันมีคนอื่นอยู่เปล่ามีทีมงานอยู่เปล่าวะอะไรเงี้ยกลัวผีไม่มีอะไรนี่เขาไม่ก็กลัวอะไร
0: ไม่กลัวหรอกกลัวไอ้เหี้ยอะไรข้างบนนั่น
2: เออที่รักสุดที่รักของเขา
1: พี่มดเหร
0: อ
1: โอ้ยเมียเขาน่ารักโอเคใจดีนี่ใจดี
0: มาตีหน้าสามตีแม่ง
1: เ
0: รา
1: ตายไปเลย
2: แม
1: ่คุยนะ
2: แต่พอเขาลงมาล่ะ
0: เธอจ๋า
2: ตอนเขาไม่อยู่ล่ะ
1: ทำไมเขาชอบงองแงงกันเหรอ
2: ใช่โอ้โหเอ็มตั้งชื่อให้เขางองแงงกับเงื้องะ
1: ทำไมอ่ะคนไหนงองแงงกัน
0: มันง
2: ี้
1: ง
2: ะ
1: งองแงง
2: ง
1: องแง
2: ง
1: เออคนไหนคือขี้อ้อนมั้ง
0: อ่อนตีน
1: รู้เรื่องพ่อเปล่ารู้เรื่องพ่อแม่ว่าเขาจีบกัน
2: อ่ะอ๋อรู้เขาเคยเล่า
1: ให้ฟังใช่นี่ออกตังค์ให้5บาทโอ้ย
0: โอ้ยต้องคุยขี้ตกใจอย่าเล่นอย่างนี้นะ
1: ทำไมหยอกไม่ได้ถูกเลย
0: ไม่ได้หยอกได้แต่ว่ามัน
1: เลยไป
0: คนละภาษาหลงๆอยู่เนี่ย
1: มึงนี่ก็เกิน
0: ไปภาษาหลงๆอยู่
1: นี่นะสมัยก่อนนะถ่ายไปตีทองนะไม่มีสคริปต์นะ
0: ไม่มี
2: เอาไปดิ
1: ไม่มี
0: ดาราให้ทุกวัน
1: ไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลย
0: คือว่า
1: ไปตีทองอ่ะ
0: คือเขาไปยืนรอจะออก
1: ยืนรอจะออกที่สองคนนี้ก็คุยกัน
0: อยู่ในพวกสองคนนี่แหละไม่เลยคุณจะได้ออกสักที
2: เพราะว่าพูดกันอยู่นั่นแหละ
1: ใช่วันนี้เราจะทงสมมติว่าวันนี้นะเราถามแค่ว่าออนเมื่อไหร่ออนวันไหนช่วงนี้เทศลอยกระทงพี่ช่วงลอยกระทงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันลอยกระทงแล้วคุณเคยลอยไหมกระทง
0: เคยเลยเคยลอยแล้ว
1: เป็นกระทงแส
0: เ
1: ล
0: ยกระทงแสเมียครับตามจระเข้ครับผมจระเข้แตก
1: เขาทำไมล่ะ
0: คุยแค่นี้ไอ้พวกนั้นมันก็หัว
1: เราเลย
0: ไอ้พวกที่ยืนรอข้างหลังพวกดาราเดินเพื่อนล็อกเราก็ต่างห่างอยู่แล้วมาเจอไอ้ต้อยอีกทีนึงก็ไปอีกแล้ว
1: พี่ต้อยพี่ต้อยที่เดี๋ยวนี้เป็นโปรดิวของไอ้นะ
2: ใ
1: ช่เข้ามาดิครับอ่ะพี่ต้อยเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย
0: ์ใช่
1: เอาจดหมายมา
2: อ๋อสมัยนั้นจะมีอ่านจดหมายด้วยอ่
1: านจดหมายตอบจดหมายสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีมึง
0: สวัสดี
1: พี่มาเป็นไงไม่ต้องไหว้ผมก็ได้ครับนี่ก็ถามจดหมายเขียนใช่เขาเขียนมา
0: ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้
1: เขียนมาไม่ต้องไหว้ผมครับ
0: คุยกันเลย
1: อ่ะคุยได้เลยผมไม่มีอะไรจะคุยกับมั
0: มสมัยก่อน
1: ไม่จริงจดหมายไม่ได้เขียนหรอกลงยิงแค่ไหนคุยแค่จดหมายหน้าเดียวเนี่ยคุยกันเป็นอีกชั่วโมงนึงอ่ะ
0: ชั่วโมงนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ตอบจดหมายอ่ะ
2: ไม่แปลกใจที่ดารารอออกแล้วเขาหงุดหงิด
0: จีมันพูดเหี้ยอะไรกัน
1: แต่ดาราออกมาแล้วสวัสดีครับสมมติว่าคุณเอ็มสวัสดีครับเขาใครคนนี้ใครไม่รู้จักดาราทั้งคู่เลยเว้ยใครมึงคุณไม่ใครเนี่ย
0: ตอนใหม่ตอนมันกำลังเยอะมาก
1: ใช่มันเยอะไงดารามันเยอะไง
2: จริงๆสมัยก่อนน่าจะสตรีทมากเลยนะน่าจะเข้มมากนะเรื่องสคริปต์อ่ะ
0: ไม่โอ๊ยใครใช้กับพ่อพี่กิ๊กไม่ได้ใช้ไม่ได
1: ้จำไม่ได้สคริปต์ใช้ครั้งแรกเขาเคยมีเขาเคยมีสคริปต์ให้ว่าเดี๋ยวพูดอย่างงี้นะจำไม่ได้ทั้งคู
0: ่ไม่พูดดีกว่ารู้แต่ว่าผมยังพูดอะไร
1: ส
0: งการใช่ไหม
1: สงการ
2: ลูกแข่ง
1: งานนะคุณเคยเล่นสงการไหมอย่างเง
0: ี้
1: ยเคยเล่นสงการไหมครับ
0: ผมเคยเปียกครั้งนึงครับ
1: อ๋อโดนซาดสิ
0: ไม่ใช่แต่ฝันเปียกครับเมื่อคืนนี
1: ้พูดเพื่อเอามือมานี
0: ่จะไปตีเพี้ย
2: เหงาปกติเล่นอยู่แต่การ
0: ต่างคนต่างไม่มีรายการแล้วเหงา
1: ไอ้ที่คือมันเป็นเหมือนเคมีมันเข้ากันเนาะ
0: เ
1: คมีเข้ากันไอ้นี่ไปเรื่องนึงอันนั้นเป็นเรื่องแต่คุยต่อกันไม่ได้นะเป็นเรื่องได้นะ
2: คุยกันคนละเรื่องเดียวกัน
0: มันเหมือนบอกตอนพี่กิ๊กมารอบหลังเนี่ยก็ผู้บริหารน
1: ่
0: ะ
1: เป็นที่มันดู
0: แลที่มันดูดบุหรี่อ่ะ
1: ที่มันดูดอ๋ออ๋อ
0: เพราะจะมารวมกันไงมันไม่ได้แล้วมันเป็นตำนานไปแล้วก็เหมือนจะให้ผมไม่ได้ไปเที่ยววันนี้มันก็ไม่ได้แล้ว
1: คือ
0: ยุคแล้ว
1: อาชีพคนละยุค
0: คนละ
1: ยุคสมัยลูกเดี๋ยวนี้ถ้าไปออกรายการไปทีทองเล่นอีกมันก็คนมันก็จะอีกแบบนะ
2: ใช่เพราะพฤติกรรมคนดูมันเปลี่ยนไป
1: ถูก
2: แล้วยุคสมัยมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: ไม่เหมือนเดิมแล้ว
2: การเสพสื่อมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: เหมือนตลกคาเฟ่เดี๋ยวนี้ก็ยากแล้วนะ
0: ไม่ได
1: ้ยากแล้ว
2: ไม่มี
1: เสียงพวกพี่บอลเลยก็ถึงไปทำเป็นแบบออกแนวโชว์แล้วไงออกแนวโชว์แล้วเหมือนเป็นคอนเสิร์ตเหมือนเป็นอะไรอย่างงี้ไปแล้ว
2: แต่ลุงกิ๊กรู้ไหมว่าคนหอหาอะไรเก่าๆมากเลยนะ
0: ไอ้บอลไหน
1: บอล
0: จนยิ้มมันเหรอ
1: เออ
0: เฮ้ยมันจะมีมันสวยแล้วใช่ไหม
1: ใครนะ
0: มันเป็นสูตรแล้วไอ้บอล
1: ทำไมอ่ะ

0: ็ทางจะเลิกกัน
1: เขาเคยแต่งงานแล้วเหรอ
0: เคยแต่งงานแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อแฟนชื่ออะไรนะ
0: หรือช่างเขาเถนา
1: เอาละ
2: นี่เดี๋ยวพูดมาแล้ว
1: รู้กันแค่สองคน
0: เขาอยู่โตเกียวแล้วกันชื่อเขาอยู่โตเกียว
1: ยูริ
2: เธอลุงกิ๊กนี่จริงๆนะตั้งกล้องแล้วนั่งคุยกัน2คนนี่น่าจะ3ชั่วโมงยังเอาไม่อยู่เลยนะ
0: ก็ไปออกซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะไปพูดเหี้ยอะไรสักคำเลยก็พูดอยู่คนเดียวล่ะ
1: ไม่จริงมันนั่นแหละเป็นคนแบบอ้าวมีไม่ได้คุยสิอะไรอย่างงี้
0: ก็นอนคุยอ่ะเค้าก็นอนคุยเค้าก็นั่งข้างล่างก็นอนคุยตามภาษาเค้าแหละมันนิสัยเค้า
1: ใช่มัน
0: เหมือนถ้าพี่เทพ
1: ให้แบบ
0: อยู่ด้วยกัน3คนเนี่ยไม่รู
1: ้ไม่ได้มีประเทศด้วยไม่ได
0: ้
1: เพราะเคนจะงุนงิด
0: ใช่
1: ปุ้งเทพอ่ะประเทศแบบเขาจะงุนงิด
0: เรื่องงุนงิดแล้วเรื่องชาแล้ว
2: เดี๋ยวนี้ดี
1: เอาเหรอ
0: เรื่องชาแล้ว
1: เป็นนี้ปากดำเป็นบง
0: เลือด
1: ปากดำเป็นบง
0: เดี๋ยวนี้เนื้อผอม
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ร
0: ื่อง
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: กินเป็ดกินไก่แล้วกินเหี้ยมึงรู้แล้ว
1: ชอบไปว่าพี่
0: เดี๋ยวเราต้องตัวผมไม่ใช่เสียง
1: ไปเอาวันนี้พอแค่นี
0: ้เอ้ยคุย
2: เจอกันครั้งแรกลุงกิ๊กถือว่ามีชื่อเสียงเราหรือยังฮะตอนนั้น
0: เขาดังแล้วเขาดังจากภาพยนตร์
2: อ่ะแล้วเทียบกับพ่อ
0: เขาเล่นภาพยนตร์ก่อนพ่อไงพ่อเห็นเขาพ่อขำอยู่เรื่องนึงนะ
1: เรื่องอะไร
0: พี่จำได้ผมดูนะไปซินดิสิ
1: ล่าไม่ได
0: ้โอ้ไปซินดิสิล่าไอ้เหมือน
1: เออแล้วก็ไปซินดิสิล่า
0: เมียตียังหมาโดนเมีย
1: เป็นไปซินดิ
0: ตีมากไปฟ้องพี่แซมยุรนันท์แล้วก็ขำเขาเล่นเหมือนมากเรื่องน
1: ี้แซมยุรนันท์เล่นเป็นไปซินี
0: เออไปซินตลา
1: เป็นจินตลาวะ
0: จินตลาจินตลาพี่เล่นเป็นพี่ยานีพี่เป็นเมียพ
1: ี่
0: เป็นผัวพี่ยานี
1: เออยานี
0: ที่ยังไม่สุดอ่ะ
1: จงพิซซ่าจงพิซซ่าชอบเล่นให้ตัดดีแล้วบางทีกูก็จำไม่ได้กูก็เลยไม่ได้ตัดโกรธ
2: ส่งมาให้ไม่เล่น
1: ส่งมาให้ไม่เล่น
0: ไม่ใช่
1: ล
0: ืม
1: กูไม่ได้ไม่เล่นกูไม่รู้กูไม่รู้จักมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ย
0: กูไม่รู้จักไม่ก่อนนะไอ้พ่อขำเรื่องนี้มาก
1: ท่านถามว่าใครดังหงอนเงินเหรอไม่น้ำหม่ำเนี่ยเขาก็ดัง
0: คาเฟ่
2: คนละสาย
1: คนละสาย
2: ก็คือจะภาพยนตร์ลุงกิ๊ก
1: เล่นก่อนเล่นหนังก่อน
0: ใช่
2: คือลุงกิ๊กนี่คือเก่าในวงการภาพยนตร์เลยเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องไหนก็จะเห็นลุงกิ๊กตลอดเลย
0: ใช่
1: คือมันสมมุติว่าอย่างนี้คือหนังเนี่ยนะเขาจะเอาใบปิดไปขายก่อนใบปิดไปแล้วมีใครเล่นบ้างหน้าหนังมีใครบ้างอย่างนี้ถูกไหมตอนนั้นมันเริ่มต้นเล่นกินสีเล่นบุญชูอะไรอย่างนี้ยุคสมัยนั้นต้องบอกว่าอย่างลุงกิ๊กก็ถือเป็นลุงกิ๊กเจี๊ยบธงชัยอะไรพวกนี้ถือเป็นดาราวัยรุ่นนะเว้ยเหมือนปัจจุบันนี้นึกออกไหม
0: เดินจบใหม่ๆอายุ25
1: ใช่อายุ20ต้นๆเองอะไรเงี้ยก็คือถือว่าเป็นดาราวัยรุ่นพวกเอ็มไอ้หมีต้องอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นกลุ่มดาราวัยรุ่นก็เอาใครบ้างมันก็ไปขายหนังยังเป็นไงยังไม่รู้เห็นดาราเหล่านี้อ่ะโอเคนะ
0: สาก็ซื้อแล้วสาก็ซื้อ
1: มันก็เลยได้เล่นเยอะลุงกิ๊กต้องบอกมันก็ได้เล่นเยอะบางเรื่องนี่เล่นวันเดียวเลยนะกล้องตั้งนี้เปลี่ยนเสื้อเอาหมวกมองนั่น
0: คือคิวในหนังทั้งเรื่องเลย
1: ในหนังทั้งเรื่องเลยไปเขาไปตัดสายเอาอย่างเงี้ยก็มีแบบคิวมันไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อก็ต้องมีแบบมาน้ำหมักมองนี่นะ
0: ใช่
1: เฮ้ยมาทำไมวะมองนี่แล้วก็บอกคือเพื่อไปเก็บไปอินเสิร์ตในตรงนั้นครับถือว่ามีชื่อหม่ำละขาย
0: แต่ว่านักแสดงบ้านผีปอบนักแสดงเล่นหนังผีทุกคนเนี่ยพ่อจะติ๊กไปเลยไม่วิ่งลงน้ำตอนเช้า
2: ทำไมฮะทำไม
0: หนาวสิขี้นี้มันหนาวนี่ไม่ขอช่วงบ่าย
1: ช่วงบ่าย
0: เพราะตอนเช้าผมเจ็ดโมงเช้ามันหนาวดิมันเย็นน
2: ี
1: ่แต่ไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยมีวิ่งลงน้ำหรอกเดี๋ยวตายจมเพราะเมื่อคืนก็เมา
0: ใช่
1: ไม่เล่นหนังนะบอกว่าสมัยก่อนนี่นะเล่นหนังถ้าหนังเรื่องไหนมีซีนกลางคืนนะซีนกลางคืนเนี่ยบางทีถ่ายถึงคัดวิ่งกันอยู่เนี่ยคัดทำไมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วป่ะเลิกอย่างนี้เลย
2: ได้เหรอ
1: พระอาทิตย์ขึ้นเลยเลิกหนังผีนะอันนั้นได้
0: เป็นแล้วมันกล้องเดียวไงแล้วฟิล์มต้องเล่นได้ด้วยนะเทคไปแบบก็โดนผู้กับด่านะ
1: เพราะว่าพ่อฟิล์มทั้งม้วนเลยนะ
0: ใช่
1: ถ่ายแบบป้าถ้าเล่นไม่ได้นะแต่หนังถล่มมันเล่นได้อยู่แล้วบางคนมันจำบทไม่ได้ถ่ายกล้องเอ๊ะกล้องปั๊บกล้องมันจะหมุนม้วนหนึ่ง4 นาทีป้าเอ๊ะประตูมันคัดโอเคเอาใหม่นะกล้องแอคชั่นหมดม้วนนะห่วยห่วย
2: อะไรไม่ได้หรอ
1: ไอ้เหี้ยทิ้งทั้งม้วนไม่ต้องล้าง
0: ไม่ได้ไม่ต้อง
1: แม่งม้วนที่ใช้ไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่ก็
0: ง
1: ง
0: ซึม
1: เลยเอาอะไร
2: เกรงไปเลย
1: ทั้งกองไอ้เหี้ยตั้งใจ
0: แต่มีกี่คนหรอแต่
1: มีลักษณะนั้นมีแต่อย่างพวกลุงกี้อย่างพ่อนี
0: ่รู้อยู่แล้ว
1: รู้อยู่แล้ว
0: เขาให้พูดพิมพ์สูงช่างมันเดี๋ยวพากันอยู่แล้ว
2: เออเอ็มก็จำได้ว่าสมัยนั้นก็ไม่ต้องจำบทอะไร
0: พูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปภาคเอง
2: เพราะว่าสมัยนั้นก็เอ็มก็

0: กับพ่ออยู่เวลาพ่อไปภาคหนัง
1: ตอนนั้นต้องภาคเสียงเองแล้ว
2: ภาคเส
1: ีย
2: ง
1: ต้องภาคเสียงเองแล้ว
3: เพราะว่าเสียงเป็นเอกลักษณ์ไงยังมัมยังมัมเขาเล่นทีวีลุงกิ๊กเล่นทีวี
1: เสียงเขาได้ยินเสียงแล้วอะ
3: ได้ยินเสียงแล้วจำเสียงได้แล้วอย่างพวกดารารุ่นเก่าอย่างพี่เอกสรพงษ์อะไรเงี้ยเขาคนยังไม่รู้จักเสียงเขาใช้เสียงอลองเมื่อใช้เสียงพี่ปุ๊บ
1: ้างพี่ลอง
0: แต่เอ็มก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมไม่ใช้เสียงของนักแสดงจริงๆไปเลย
1: มันเป็นพัฒนาการมันยังไม่ขนาดนั้นเนี่ยเขาเรียกซาวฟิล์มป่ะตอนนั้น
3: ใช่มันยังไม่ซาวฟิล์มลูก
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าภาคอ่ะก็คือให้สมมติเป็นหนัง
3: โอ้ย
1: ภาคเองแล้วไม่มี
3: คิวคิวเขาไม่ได
1: ้ใช
3: ่เฮ้ยเธอนภาพสรพงษ์
1: ใช่
3: สรพงษ์จะทีแม่งคิววันต่อวันเลยนะโอ้คิวเขามีทุกวันนะ
1: เดือนนึง15เรื่อง
3: เขาไม่มีเวลามาแบบนั่งพากย์หนังพากย์หนังย่างนะ
0: ใช่
3: จ
0: ับ
3: ปาก
0: น
3: ี่คือเหตุผลใช่จับปากเนี่ยที่ไม่นักพากย์อาชีพนี่แบบโอ้โหกว่าจะได้ทีนึงเป็นชั่วโมงนี้เขาแบบโอ้ยผมคิดตังค์เพิ่มจ่ายหนัง
0: อ๋อเข้าใจแล้ว
3: เป็นอย่างนั้น
0: เอ็มก็เลยไม่ตอนแรกก็เลยงงไงว่าแล้วทำไมไม่ให้คนที่เล่นเองมาพากย์เองอ๋อเข้าใจแล้ว
3: ใช่อย่างลูกพี่อย่างลูกพี่อย่างพ่ออย่างเงี้ยคือมันต้องใช้เสียงเราอยู่แล้วเพราะนั้นค่าตัวเราก็รวมพากย์ไปอยู่แล้วด้วย
1: ใช่อย่าง
3: งี้เขาบอกไว้เลย
1: มันเป็นยุคของหนังสายด้วยตอนนั้นยุคนั้นแต่พอมาเริ่มเสื่อมๆๆๆก็มาเป็นทีวีทีนี้ก็เริ่มทีวี
3: มาทีวีทีวีก็ขึ้นเดี๋ยวทุกคนก็เล่นทีวีเล่นละครเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักเสียงของดาราหมดเลยแต่เดี๋ยวนี
1: ้เวทีทองเกือบ25ปีนะ
3: ถูก
1: ไอ้ต้อยแต่ต้อยมาทีหลังตอนหลังพี่กิ๊กก็ออกก็เลยเลิกเลยก็จบ
0: ภาพคนจำไปแล้วไงว่าต้องเป็นพ่อกับลุงกิ๊ก
1: แล้วไอ้ต้อยก็ออกมาด้วยออกจากพ่อมาอยู่พี่กิ๊ก
3: พอมาเปิดบริษัทเองใช่ไหมก็บอกพี่เขาบอกว่าเออผมจะไม่ทำบอกพ่อเนี่ยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่อาจจะไม่ได้ทำมันนะเวทีทองพ่อก็บอกว่าเออถ้าพี่ไม่ทำผมก็ไม่ทำ
1: ไม่ทำอยู่แล้ว
3: เออ
0: มันเป็นคู่ขวัญไปแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เอาคนอื่นมาใช้
3: เหมือนผมเมียซีรีส์วายลูก
1: โอ้โหเนี่ยแซ่บ
3: รุ่นแรก
0: คู่จ
3: ิ้
0: น
3: ไม่คู่จิ้น
1: แซ่บไม่ไหว
3: แค่ทองกันนะเพื่อน
0: ลองก่อน
1: ลูกของเรา
3: แล้วนะอีพี่หม่ำเนี่ยนะเป็นคนเก่งมากนะให้ทำอะไรทำได้หมดเลยตีนกาตีโชว์โอ้ย
0: แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
3: นี่แล้วถ่ายนะอีหม่ำเข้ามาเลยบอกว่านี่พี่คอยดูนะผมไปไพบอดเรื่องหนังเรื่องนึงมาไอ้เหี้ยนี่เก่งชิบหายเห็นป่ะไอ้องค์บาก
1: องค์บาก
3: มันเขาไปถ่ายก่อนนะไปถ่ายแล้วเก็บเป็นวิดีโอยังไม่ถ่ายเป็นหนังเลยอ่ะโอ้ยแม่งเก่งชิบหายนะแม่ง
0: อ๋อที่เอาไอ้นั้นมาให้ดู
1: เวิร์คช็อปเวิร์คช็อป
0: ที่เอ็มก็ดูเหมือนกัน
3: เขาอะ
1: เวิร์คช็อปเวิร์คช็อป
0: เอ็มก็ดูเหมือนกันพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนแรกพ่อจะไม่รับเล่นเรื่องนี
3: ้ถูกเขาไม่
0: เอาไหนเอาอะไร
1: ตอนนั้นมันหนังไอ้
0: ยังไม่มีอะไรแบบนี้
1: ลูกประจันยันกำลังดังๆไง
3: เออ
4: แล้วที่ชั่วๆอย่างมันอ่ะทำไมรักได้
5: ใครจะไปรู้ล่ะก็รักมันออกแบบไม่ได้นี
1: ่แล้วมาเจอกับเอ้ยเล่นกับใครวะพระเอกก็ไม่รู้
3: พระเอกไม่รู้จัก
1: แล้วนางเอกก็
3: ใครวะไอ้นี่ก็บอกพระเอกหน้าแม่งผมยังหลอกกว่าแม่งเลยนะ
0: โอ้ตายแล้ว
3: เธอเห็นหน้าจ่าพนมเนี่ยคือเขาก็เป็นคนบ้านๆนะ
1: ใช่ๆ
3: โอ้แต่แม่งขายความสามารถไอ้นี่บอกว่าพี่คอยดูนะเรื่องนี้แม่งดังแน่ๆ
1: เก่งไอ้นี่เก่งมาก
3: เ
1: ก่งจริง
0: ๆใช่ตอนดูเวิร์คช็อปกันก็ตกใจว่าโอ้โห
3: ผมทำได้ไง
1: เ
3: ล
1: ย
3: แล้วบอกมึงโมแบบพี่มันอยู่อย่างนี้นะพี่มันยืนอยู่เฉยๆนะมันเตะปังเข้าไปไม่จริงไอ้เหี้ยมึงโมคนเหี้ยพี่มันยืนเข้าแถวกันมันโดดขึ้นไปปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปถึงนั้นเหยียบไหล่เฮ้ย
1: มันหนูหูชิบหายเลย
0: มันคนแก่ขี้เหงาสองคนมาเจอกัน
3: ผมบอกว่านี่ทำรายการสองคนนี้วิจารณ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยคงขำชิบหายนะไอ้เหี้ยเอาอะไรมาให้โชว์ดูแม่งดูทำหน้าดูหนังอินเดียเรื่องอินเดียโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้ตรงนี้ได้ลมแม่ดูละครเนี้ยดูละครนะตัวฉาโอ้โหกูรู้เลยอีนี่มึงเชื่อกูเลยอีนี่ไม่ใช่นางเอกมึงดูหน้ามึงเยอะกรรมเนื้อหน้าแม่งต้องมากกว่านางเอกอะไรเงี้ยนะวิเคราะห์วิจารณ์
0: จริงจริงพ่อกับลุงกิ๊กกับคนจะทำรายการออนไลน์นะเป็นรายการรีแอคหนังอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เวลาถ่ายซีรีส์ทองไม่ค่อยได้คุยกันนะมาถึงแต่งตัวก็ใส่กันเลย
3: จริงก่อนถ่ายนี่ไม่คุยกันเลยนะนั่งมาเงียบนะ
0: ตอนแรกที่รู้ว่าจะมาคู่กันเคยคิดบ้างไหมว่าอาจจะไม่เข้าขากัน
1: ไม่ใช่เคยคุยกันแล้วเคยกันพ่อรู้สึกได้ว่า
0: เคยได
1: ้เราเคยนั่งด้วยกันคือถ่ายหนังด้วยกันแล้วนั่งคุยมาหมดแล้วนั่งอํานั่ง
3: คุยเรื่องแบบนี้แหละคุยเงี้ยเฮฮาคือจะมันไม่ใช่แค่2คนนะคุยคนนู้นคนนี้คนนี้เนี่ยรู้ว่านิสัยคนนี้เป็นประมาณนี้น
1: ี่
3: เป็นประมาณนี
1: ้ไอ้พี่ทงเข้าเราก็นั่งอยู่พี่กิ๊กก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
3: ตอนนั้นสมองมาช้าคนอื่น
1: ใช่
3: สมองจอดไว้ที่แท็กซี่ฮะ

0: ขาติดนะเขาติดเขาติดไม่ใช่ไม่ได้ติดไม่โง
1: ่แต่ก็คู่ขู่กันมาเกือบหลายปีอยู่ด้วยกัน
2: ลุงเจ๊กับลุงติ๊กใช่ไหม
0: คืออย่างลุงกี้กับหม่ำนะอย่างพ่อกับพ่อนะคือเวลาจะถ่ายรายการไปเวทีทองนะเช้ามาต่างคนเอ้ยมาผมมาแล้วนะโอเคมาโอเคครับพี่ปั๊บแต่งหน้าสองคนเหมือนจอมยุทธสองคนนึกออกว่าแม่งก็มีอยู่ในฝันใช่ไ
3: หมรอฝันกัน
0: รอฝันกันรอฝันกัน
3: ใครพลาดน้ำก็ผ่าน
0: ใครเสร็จ5 4 3 2ไปสวัสดีครับเอาละมึงเหี้ยฉันก็มีฝันฝัน
2: จริงๆลุงกี้ก็เหมาะกับการเป็นตลกเหมือนกันนะลุงกี้เคยคิดป่ะคะว่าจะไปเป็นตลกคาเฟ่
0: ไม่ได้เคยพยายาม
1: คนละ
0: แบบเลย
1: ล
0: ุงกี้กลายเป็นว่าลุงกี้กลายเป็นว่าเคยคนเขาเชิญมาด้วยแบบจ้างไปอ่ะแล้วแบบไปคนเดียวนะแล้วแบบให้ไปคุย
1: ไม่ได
0: ้ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไร
1: ใช่ไม่ใช
0: ่จริง
1: บื้อเลยล่ะ
0: คือเขาคืออย่างสมมติอย่างคาเฟ่ใช่ไหมเขาจะมีประเภทหนึ่งที่แบบที่พ่อเรียกตลกล็อกอ่ะ
1: ใช
0: ่อันนั้นเสร็จเลยนะเพราะกูไม่รู้กูไม่รู้จักล็อกมึง
1: ใช่
0: สมมติอย่างไปกับพ่อเนี่ยที่พ่อเขาจับสดใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยกูถึงไหนกูจะถึงตากูยังวะอะไรมึงคิดใครเป็นจะนิ่ง
1: ไม่ถ้าลงคลิกเล่นกับพ่อก็คือพูดเรื่องจริงกันอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: พูดเรื่องจริงกันผู้หญิงก็คือเรื่องผู้หญิงจริงแต่พี่คิดไม่ใช่คนชอบเที่ยวไงใช่ป่ะ
0: เนี่ยรู้กันเพีย
1: คือรู้กันพอถึงป้าก็จะนั่งกับเจ๊อ้วนแล้ว
0: เจ๊อ้วนแต่งหน้า
1: แต
0: ่
1: งหน
0: ้
1: าแต่งได้กันนั่นแหละใช่ป่ะ
0: ตายไปแล้ว
2: โอ้โหนานมาก
0: นานนานเจ๊อ้วน
2: ว่าเอ็มจำได้ภาพเวทีทองของเอ็มก็คือเอ็มชอบไปเวทีทองเพราะว่าเอ็มได้ดูเอ็มได้ดูเจ้าขุนทองด้วยไงห้องส่งถัดไปเป็นเจ้าขุนทอง
0: โอ้ไอ้นี่ไปเนี่ยไม่ได้การดูเวทีทองแม่งไปดูเจ้าขุนทองไปดูเจ้าขุนทองเขาถ่ายเจ้าขุนทองพอดีอีนี่ก็ไปดู
1: เจ้าขุนทองก็เจ้าขุนทอง
0: เออไปดูจ้ามาจ้าติงจ้ามาจ้าติงจ้า
1: เอ็มโตแล้ว
2: นอกจากเจ้าขุนทองก็จะมีอันนี
1: ้ของมิก
2: อะไรนะของที่มีน้าเน็กอะมีพี่ไก่สมคนกับน้าเน็ก
0: ไอเออรายการงูอีเน็กอีน้าเน็กนี่จะเป็นงูนะที่เป็นน้าเน็กนี่คือไม่ใช่หน้าน้าเน็กน้าเน็กสเน็กนี่แม่งไปเชิดงูนะแล้วก็คนท่าอยู่ข้างล่างไม่เห็น
2: รายการนั้นแหละเอ็มก็ดูเหมือนกันเป็นรายการเพลงที่มีงูก็เลยชอบ
0: แสดงว่าเริ่มเป็นวัยรุ่นตอนนั้นน่ะใช่ไหม
1: แล้วก็12แล้ว
0: คือไอ้ไก่สมพลเขาเป็นพิธีกรอยู่เขาจัดรายการสดใช่ไหมอีนันเน็กก็แบบเป็นโนเนมเลยแล้วก็มีหน้าที่เชิดงูถ้าวันนั้นเวทีทองเราเป็นประเภทแบบว่าดาราใครมาสายกูไม่สนมึงไก่ถ่ายเสร็จแล้วมาเลยนะไอ้ไก่จะมาบ่อยมากไก่สมพลเพราะว่ามาสดไก่ก็บอกสบายเลยได้ตังค์
1: แต่จาน้องมิกเพิ่ง4ขวบ
2: ไป
1: มาเต้นที่บ้านเลย
0: คุณจะแกล้งลูก
1: ไม่ได้แกล้ง
0: จำได้ผมจำได้คุณจะจับลูกไปแก้ผ้า
1: หยอก
0: แก้ผ้าวิ่ง
1: หยอก
0: อันนี้หยอกเฮียอะไรไทยนะของ
1: บริการบริการ
2: ไม่เอาของเล่นมิโลเขา
1: เนี่ยพี่กิฟต์ขำชิบหายเลยเขาไปวิ่งเลยวิ่งผ่านกล้องเลยวิ่งบริการหน้าเรียนวิ่งแก้ผ้าเอา
2: คนนี้เอาช่วย
1: เอาช่วยใส่
0: มือเงี้ยแกล้งลูกต
1: ัวเองไอ้มัมเอ้ยมึงไปทรมานลูกอีก
0: มึงรู้ป่ะสิ่งที่มึงถ่ายไปเนี่ยไอ้เหี้ยมันจะติดไปช่วยชีวิตนะเกินหนังมึงขึ้นหอภาพยนตร์หนึ่งตั
1: วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว
0: เห็นมั้ยล่ะ
1: จะทับตาละไปทับมือละ
0: แล้วก็จะมีตูด
1: อีมิตูด
0: อยู่ในหนังนั้นตลอดไป
1: ต้องมีแก้ผ้าพี่
0: มึงคิดดูอ่ะ
1: หน้าพี่กิ๊กเลยอ่ะพี่กิ๊กนั่งหัวเราะนั่งขำอ่ะ
0: มันถึงไว้หนวดเข่าอ่ะตอนนี้น่ะ
1: อ้ามอาย
0: เออมันแบบพยายามบำพากูไม่ใช่เด็กคนนั้นนะก่อนมึงจะอํากูมึงดูหนวดเข้ากูซะก่อน
2: เกรงใจด้วย
0: เกรงใจกูด้วย
2: พ่อไม่ได้เจอลุงกิ๊กนานยัง
1: เจอกันบ่อยที่อยู่ว่าพลอย
0: เจอแต่แค่เฉียดเฉียดแค
1: ่
0: มันไม่ได้คุยไม่ได้นั่งคุยกันแบบนี้หรอก
1: ใช่ฉันเป็นคนละห้องไง
2: จบมากี่ปีแล
0: ้
2: ว
0: เวทีทองโอ้โหเกิน20
2: มี20ปี
0: ใช่มี20ปีเวทีทองนี่มันน่าจะเลิกเมื่อเม
1: ื่อพุ่ง
0: ว
1: ่
0: า40น่ะลูกประมาณแถวนั้นน่ะ40ไม่เกิน 4-5 ที่เวทีทองเลิกนะปีนี้ปีแล 69เห็นป่ะ20กว่าปีนะตอนเลิกนี่วันที่เลิกนี่ทีมงานเขาไปเลี้ยงกันมีเสาลีด้วยนะทำรูปปั้นให้พ
1: ่อ2คน
0: 2คน
1: ยืนคู่กันยังอยู่
0: ของกูก็ยังอยู่ผม
2: ไม่ใช่
1: จะได้ปากแหว่งแล้ว
0: ไม่ของกูไม่ของกูอย่างดีเลยพวกกูไม่รู้จะทิ้งไหน
2: ใช่ภาพที่เอ็มเห็นมา
1: ใช่
2: ขึ้นตัวขึ้นไปด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: ขึ้นมาเนี่ยใช่ขึ้นมาเนี่ย
2: ที่มีภาพงานเลี้ยง
1: ใช่
0: สุดท้ายเวทีทอง
1: แค่นั้นแหละ
2: คิดถึงไหมพอว่าพอไม่ได้ถ่ายแล
1: ้
2: ว
1: บางถ้าเห็นในคลิปอ่ะในคลิปที่เขาตัดมาลง
0: ตัดมาลงนะ
1: ก็คิดถึงนะก็คิดถึงบางทีก็น้ำตาซึมว่ากูเออว่ะ
0: ครั้งหนึ่งนะ
1: ครั้งหนึ่งก็แต่ถ้าไอ้พวกที่ตัดไอ้บ้านผีปอบมาดูแล้วกูเล่นไม่ได้ยังไง
0: ไม่หรอกบ้านผีปอบมันเล่น

0: 15นาที10นาทีลูกนึกออกมั้ยเราไม่รู้หรอกภาพรวมมันจะเป็นยังไงไงตอนไปภาคเขาก็ตัดเฉพาะที่เราเล่นเราไม่รู้เรื่องดําเนินเรื่องเป็นยังไง
1: แล้วตอนเรายุคนั้นน่ะหน้ามันโหลๆไงหน้าที่ก็แบบตอบๆแบบยังไม่ได้อ้วนไม่ได้ท้วมใหญ่มากมายไง
2: เห็นหน้าตัวเองแล้วก
1: ็ตลก
0: ถ้าหนังนะถ้าหนังจะเฉยๆแต่ว่าสมมติหนังผีนะก็ยังเฉยแต่ถ้าสมมติถ้าถามบุญกี้ก็ตัดบุญชูมาดูอย่างเงี้ยเวลาเขาลงคลิปไงนะเราก็โอเคการแสดงหนังมันคือเล่นตามบทไงแต่เวทีทอมอีกแบบนึงมันคือการอินพอไว้หน้างานตรงนั้นเลยการที่แบบเราได้พูดได้คุยกันกูพูดคุยกับมึงมาได้ไงวะ10กว่าปีโดยแม่งไม่ซ้ำเลยได้ที่ทำได้ไงวะพูดไม่ซ้ำเลยได้ไงวะ
1: บุญชูที่9นะ9ติดถึง9นะไอ้ซีนอาหารเนี่ยพ่อขำพ่อเราซีนนี้ซีนเดียวพี่กิ๊กกับพี่เกียรติ2คน
0: ปองบางหมา
1: ชอ
0: บบางหมาซีนนั้นเขาชอบหนังนานมากถ้าเอ็มถามว่าเวลาดูเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่ามันเป็นรายการที่เราก็รู้สึกดีนะที่เราทำให้รายการมันกลายเป็นตำนานเนาะเลเจนด์เราสองคนก็คือเวลายืนคู่กันก็ทุกคนก็จะพูดถึงหูจิกหม่ำเวทีทองว่ะแต่ถ้าเกิดใครรู้จักเวทีทองนี่ต้องบอกว่าโอ้โหมึงเก่านะ
1: ต้องอายุ50นะ
0: เออต้องมีนะแบบถึงอย่างนั้นแต่ว่าม
2: า40แล้วอ่ะคนที่ด
0: ูมันก็เป็นเลเจนด์ชนิดหนึ่งไงถูกไหม
2: ใช่ใช่แล้วลุงกิ๊กชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างเล่นภาพยนตร์กับมาเป็นพิธีกร
0: ชอบพอๆกันถ้าถามว่าถ้าถามเพราะงานมันต่างหนังมันเราเล่นตามบทตามเรื่องมันมีเรื่องอารมณ์ต่อเนื่องจากของเราไปด้วยอันนี้ก็ชอบแบบนึงถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นพิธีกรเนี่ยมันคือการดำเนินเรื่องของวันนั้นดึงคนให้มันดูเราให้ได้เล่นเกมกันให้สนุกแล้วเล่นเกมอีสองคนนี้เหลือเนื้อเกมน้อยมาก
1: แต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกอะไรคนที่จะมาดูเนี่ยแย่งกันมาจะมาดูรายการ
0: ดูนะอย่างนั้นเลยนะ
1: อย่างนั้นใช่คือจะมาดูรายการนี
0: ้
1: ก็เหมือนกับชิงร้อยเหมือนกันมันจะชิงกันอยู่2อันนี้ว่าอยากดูชิงร้อยกับเวทีทอง
2: เอ็มอยากรู้อ่ะการที่นักศึกษาจะได้เข้ามานั่งดูเขาต้องทำยังไงอ่ะ
0: โรงเรียนต้องสมัครมาลูก
1: เขาสมัครมา
0: โรงเรียนต้องสมัคร
1: สมัครมาเยอะมาเยอะที่ไม่รู้จะเลือกใคร
2: แล้วมีฝ่ายเลือกไหมมี
0: มีฝ่ายเลือกใช่แล้วก็พวกประสานงานอะไรเขาก็จะบอกว่าวันนี้มีโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้นะโรงเรียนอื่นรอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยดูคลิปเก่าๆอะไรเวลาคนเขาตัดมาเราก็มีความรู้สึกเราสองคนก็ทำให้คนมันระลึกถึงได้เนาะมุกก็ยังดูฮาอยู่เลยนะ
1: ยังไม่
0: พุกก็ยังขับอยู่เลย
1: ยังไม่เฟื่องนะ
0: แต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตลกในซิทูเอชันเนี่ยคือซิทูเอชันนี้มันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยน้องสามันเนี่ยมาแล้วแล้วก็คุยกับอีกเดี๋ยวนั้นเลย
2: ใครก็ไม่รู้
0: อ่ะเสื้อนี่ตึงไปไหมน้องอะไรเงี้ย
1: จริงก็เป็นอาจารย์มาไงอาจารย์มาเออน้องเรียนจบทุกคนจะเกษียณเลยไหมเนี่ยอาจารย์
0: ไม่ใช่ทำไมอาจารย์ทำไมอาจารย
1: ์เออ
0: บ้าหรือนักเรียนที่ไหนแก่ขนาดนี
1: ้หน้าเป็นอย่างนี้มั้งจบก็เสียเลยนั่งเนี่ยไม่ได้ทำงาน
0: ไอ้พวกนี้ก็ขำเลยคือมันเป็นตลกที่สดมากนะคือแบบว่าเดี๋ยวนั้นเลยตลกเดี๋ยวนั้นเลยหรือดาราที่มาออกก็ไม่มีการเตรียมคุณทำอะไรแค่มึงเลย
1: มันเหมือนที่พ่อเอาคนนักศึกษาคนอ้วนออกมาเนี่ยหุ่นเหมือนก็หน้าตาสวยนะแต่เขาเป็นคนก้าวร้าวก้าวไหนก็ร้าวที่ไหน
0: ต่างเปี้ยคุณไปว่าไปว่าเขาน้องเดินยืนห่างจากพี่นิดอะไรเงี้ย
1: แล้วก็อันนี้เป็นพวกเบสิกได้คนจะมั่มเนี่ยเวลาชั่งน้ำหนักเนี่ยหย่อนเหรียญน้ำหนักคุณ45กิโลกรัมกำลังมีค่ะถ้าคนอ้วนขึ้นไปปุ๊บตึงกรุณาขึ้นทีละคนครับอันนี้คือพวกเบสิกเลยอันนี้จริงเบสิกเลย
2: แล้วเขาแจกทองจริงไหม
0: จริงสิ
2: มันเคยมีคำถามไหมคะว่าแจกทองจริงหรือเปล่าหรือการละคร
0: ผมจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาแจกทองนะเนื่องจากทองมัน
1: 1กิโลอ่ะ
0: ตอนนึกแจกหนึ่งโลนะแต่ว่าช่างของอ่ะถูกชิ้นหนึ่งอ่ะบาทหนึ่งนุ้ย
1: ใช
0: ่เพราะสมัยก่อนทำไมรู้ป่ะบาทหนึ่งมัน 5,000 บาท
1: ใช่
0: 5,000 บาทนะ 5,000 บาทกับทองคล้อง 4,500 เราก็ต้องเลือกกันแล้วจะแจกเงินหรือแจกทองแจกเงิน 5,000 อุ๊ยดูน้อยแจกทองบาทนึงดีกว่า
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆแล้วราคาถูกกว่าทอง 4,500 นะเว้ยตอนนั้นน่ะจริง
1: มันมี4ชิ้นชิ้นแรกได้1บาทนะถ้าช่างถูกนะชิ้นที่2ก็ได้เป็น2บาทแล้วนะถ้าชิ้นที่3ได้อีก
0: 1บาทเป็น3นะ
1: ถ้าชิ้นที่4ป้าก็ทองแตกเลย
0: 5ชิ้นพอ4บาทแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยทองแตกนี่คือได้โลงนะโอ้โหมึงเอ้ยพอมันถูกไป4ชิ้นนะมึงเอามั้ยมึงเอามั้ยไอ้เหี้ยทองแตกนี่กูโดนด่านะมึง
2: จริงเหรอ
0: จริง
2: ถ้าทองแตก
0: เขาไม่ด่าหรอกแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนในทีมแม่ก็จะอ้าวทองแตกนี
1: ่ชิ้นที่ห้าปั๊บถ้าพี่ตายืนอยู่ด้วยเนี่ยรอบที่ชิงชนะพี่ตายืนอยู่ด้วยเนี่ยพี่ตาเคยยืนไม่นะไม
2: ่อย่าแตกนะ
0: ทองโลนึงอ่ะ
1: ใช่
0: จนเรารู้เลยว่าทองโล
1: มันไม่เกี่ยวกับลูกค้านี
0: ่ไม่เกี่ยวกับลูกค้านี่เราจ่าย
1: เกี่ยวกับพลอยอ่ะ
0: นึกออกป่ะแล้วทองโลนึงเวลาเขาแจ

0: แตกแล้วมาสองคนเฮียเปิดดูไอ้เฮียอยากรู้ว่าแม่งแค่ก้อนแค่นี้ไม่ก้อนแค่นี้
1: เอง
0: แค่นี้เอง
1: เหรอไม่ใช่กี่ขีด
0: เออแม่งเฮียแค่นี้เองว่ะนับเท่าไหร่ว่ะ 67.65.7 หรือ 67.5 บาทเนี่ย
2: ก็ว่ากันไป
0: บาทนะตีเป็นบาทแล้วตอนนี้โอ้โหแม่งเป็นล้าน
2: ถ้าชิ้นที่5ป่ะเนี่ยพี่ตาเขาจะยืนอยู่กับพี่จิกเลยสองคนพี่ตาก็จะอยู่อย่างเงี้ยใหม่ๆ
3: ตึงพังเหรอ
2: ใหม่ๆพี่จิกก็
0: เฮียเว้ยจริงถึงว่ามันขำอ่ะแต่ว่าเราแจกกันจริงเลยนะคือได้เดี๋ยวนั้นเลยนะเออแล้วข้างหลังเขาก็จะมีฝ่ายชื่อพี่แล้วชื่อจะถือทองไว้เลยมีหน้าที่ไปซื้อทองตอนเช้าอ่ะ
2: ใช่
0: ถือเป็นเส้นๆเลยเลือกลายสมมติเอ็มได้3บาท
2: เลือกลายเลย
0: เนมครับ3บาทครับเลือก3เส้นเลือกเลยเลือกลายเดี๋ยวนั้นเลย
2: มีปอมจริงมีปอมอยู่นั่นนี่ประมาณ 4-5 เส้นอย
0: ู่
3: แต่เมื่อก่อนแจกจริง
0: แจกจริงสิเดี๋ยวนี้ก็แจกจริง
2: เลยไอ้คนที่มาดูเนี่ยไอ้ตัวเปรี้ยวก็มีนะไอ้พี่เปรี้ยวที่มาเล่นกับพวกเราเดี๋ยวจริงเปรี้ยวไงอันนี้เข้าทางแล้วตอนนี้เข้าทาง
0: ถ้ามีตัวเหมือนก็ตัวซ่าๆหน่อย
2: เออตัวซ่าหน่อย
0: ตัวซ่าหน่อยแบบเด็กพันนิดนะแบบแม่งพร้อมมาดูไอ้ที่ท้องนี่กราบพร้อมปะท่าเสียงเขาจะดังกว่าเพื่อน
2: ที่ไหนได้มึงตายไม่รู้ตัว
0: มานี่
3: มาเลย
0: มึงจากวันนี้ไปมึงจะเด่นแน
2: ่แล้วมันก็ดังจริงได้ดัง
0: ในโรงเรียนดัง
2: เลยมหาลัยมันเลยนะ
0: ถ้าคิกบัมอ่ะ
2: ในยุคก่อนในยุคก่อน
0: เฮฮาตากล้องอะไรก็ขำช่างไฟเลยก็ขำทุกคนมีสิทธิ์ออกอ่ะถ้าพิรุธเข้าตาพวกกูแล้วเฮียลากขึ้นไปทีแล้ว
2: เรียบร้อย
3: เคยมีผิดคิวไหมคะแบบว่าอัมแล้วเขาไม่เล่นด้วยแบบว่า
0: โกรธ
3: แบบ
2: เราร
3: ู้
2: แล้วมีแต่เราไม่กล้าเล่นเรารู้ว่าเขาไม่อยากเล่นเราด้วย
0: สมมติว่า
2: จิตเรามีอยู่แล้ว
0: จิตเรามีอยู่แล้วคือเราดูรีแอคคนได้
2: ใช่ใช่
0: เวลาเลยแม้วันนี้นะคุณเอ็มแม้จะตัดผมมาสวยนะถ้าเอ็มแบบ
2: เราไม่เล่นแล้ว
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อก็จะโอเคไม่ให้กูยุ่งกูไม่ยุ่งก็ได้ปะ
2: ถ้าเป็นพ่อก็ถ้าเป็นพ่อก็แ
0: อมมันก็ขับคือสุดท้ายอ่ะมึงปึ่งมาขนาดไหนปั้งปึ่งอ่ะนะสักพักเดี๋ยวมึงก็ขำ
2: นิสัยพ่อของคนแบบนั้นอยู่แล้วด้วยชอบประชดประชันด้วยไงผมขอโทษนะครับ
0: คุณหม่ำคุณหม่ำคุณไปเล่นเขาบ้าเดี๋ยวเขาโกรธเอานะเขาเป็นนางเอกนะเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ขำ
2: ใช่
0: แล้วรองใครมันอั้นไม่อยู่หรอก
3: ใช่เพราะมันจะมีบางคนที่อาจจะเป็นพระเอกนางเอกที่เป็นดาวรุ่ง
0: แล้วก็พัดผมพัด
3: พยายามคลิปลุกอยู
0: ่ผมพัดเขาล็อกเกอร์สมัยก่อนนะเขาล็อกเองล็อกออกมาไม่ขำ
2: ไม่เขาเล่นด้วยได้แหละแต่ว่าเขา
3: คลิปลุกเขาคลิปคาแรคเตอร์อยู่
0: เขาแกล้งตั้งใจแกล้งเลยเดี๋ยวมึงเล่นกูมึงเล่นกูจะไม่ขำ
2: ก็จะนั่นพ่อเขาเหมือนเดิม
0: เนี่ยฉันแบบผมก็ขำพงพัฒน์ก็พงพัฒน์เถอะมึงเอาดิ
2: กูสมัยก่อนเขาหล่อนะ
0: หล่อ
2: พี่
0: ใหญ่อ่ะและไอ้พวกนี้ก็ตอนหลังมาแนวใหม่ถ้ามาอะไรงานเนี่ย
2: ไทยท
0: ็อปออฟทอม4คนนี้ตัวมันใหญ่เหมือนนี่ไทยท็อปนี่เอกพันธ์บินใช่มั้ยตัวใหญ่แข็งแรงไอ้ทอมดันดีตัวเริ่มถ้ามาออกไอ้พวกนี้ไม่เล่นตลกด้วยใจมั่มจับล็อกแกล้งพี่แกล้งพ่อเนี่ย
2: ใช่
0: ถอนเกงมาไอ้นี่ดูสู้ไม่ได้
2: จับดีดไข่พ
0: ่
2: อ
0: แกล้งมั่มไอ้มั่มก็ไม่กล้าเล่นถ้า4คนนี้มานะ
2: ฉากก่อนเลย
0: คือ
2: นี่มาก็อยู่ข้างหลัง
0: ถ้า4คนนี้มาผมไม่เล่นด้วย
2: คืออยู่ข้างหลังคืออยู่ข้างหลังเลย
0: อยู่ห่าง
2: ครับอยู่ห่างรู้ที่ว่ายิกไข่พ่อ
0: ตอนสุดท้ายเค้ารู้ว่าไทยท็อปเป็นนะ
2: มันจะคุยกันก่อน
0: ท็อปไทยนะท็อปไทย
2: เตรียมกันเลย
0: ท็อปไทย2คนเนี่ยนะเห็นแข็งแรงนะไปกู้ศพไปอะไรนะ
2: กลัวเข็ม
0: กลัวเข็มฉีดยา
3: ทั้งคู่เลยเหรอคะ
0: ทั้งคู่เลย
2: พ่อถือเข็มเลยรอเลยเข้ามา
0: เอาดิ
2: เข้ามาดิเตรียมไปเลยพอรู้ว่าเข้ามาได้ไงท็อกกับไทยมาเพราะทีมงานพี่อาร์ตอ
3: ่
2: ะ
3: เตรียมเลยเตรียมไปก่อนเลย
2: เฮ้ยพวกไอ้เม้งมึงไปเอาเข็มไหมคุณเพื่อก็ไปหามา
0: แต่เขาแอบไว้ก่อนนะแอบไว้ก่อนนะ
2: เข้ามาดิ
3: อย่าเข้ามานะ
2: เข้ามาดิ
0: เอ็มสองคนนี้ควรจริงไง
2: มันนี่คือตัวประกันมึงเอาไว้เดี๋ยว
0: สนุกนะสนุกนะมันแบบสดอะรายงานมันสดลูกรายงานมันสด
2: เราเจอกันบ่อยด้วยไงพี่ท็อปพี่ไทยค่อนข้างจะสนิทไง
0: แล้วอีพี่ไทยก็ต้องเจอบ่อยแน่เพราะเขาเล่นหนังผี
2: ใช่
3: เหมือนกัน
0: นะเป็นเพลงหนังผีนะเป็นหนังผี
2: เขาเล่นเขาหลายเรื่อง
3: น่าจะเป็น4คนนี้แหละที่
2: เอา
3: พ่ออยู่อ่ะ
2: จริงๆล็อกคอแล้วเอาหนวดมาทุ
0: บล็อกคอล็อก
2: หนวดมาจริงคอพ่อ
0: คือมันแข็งแรงเรื่องที่เอาอยู่นี่คือไม่ใช่ปะทะฝีปากอยู่นะ
2: เ
0: น
2: ี่ย
0: ตร
2: งไหนมัน
3: แรง
2: ใช่
3: แรงไม่ได้แค่พูดพ่อก็ยอมแพ้แล้วเน
2: ี่
3: ย
2: ไม่เคยเห็นพวกที่มาพ่อต้องระวังตัวเลย พราะจะไม่ยืนพูดจะยืนชิ่งฝั่งนู้น
0: เขาถึงต้องยิง

0: ยใช่ถึงไปยืนไกลๆนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกนี้จับ
1: ล็อกมันล็อกเราแก้ผ้าพ่อหลายครั้งแล้ว
2: เห็นจริงร้อย
1: เหลือกางเกงในอ่ะ
2: เห็นจริงร้อยมาทีไรนี่พ่อไม่อยู่ใกล้เลย
1: ไม่อยู่ออฟหนักเลยจริงจริงร้อยนิ่งอย่างไรออฟพองพัดเนี่ยเตะแก้วพี่ตานั่งอยู่เตะแก้วเนี่ยตุ้มเลย
0: เป็นแข่งอะไรอ่ำเนี้ยแก้ว
1: เ
0: นี้ย
1: อ่ำเ
0: นี้ยแก้วแตกอะไร
1: อ่ะอ่ำไอ้ของของเก่าเขาแตก
0: เ
1: ลยตอนนั้นน่ะ
0: น่าเสียว่าเสียตังค์ไม่ใช
2: ่ร้องไห้เลยอ่ะ
1: แล้วแล้วไม่มีใคร
2: รับผิดชอบเลย
1: รับผิดชอบสักคนเลยใบเนี้ย7 แสนสามใบนี่เกือบ 3-4 ล้านแล้วนะหลายหลายล้านผมก็
2: ไม่เราเล่นเหมือนมากค่ะป้าแดงก็ร้องไห้ด้วย
1: แล้วพี่แดงก็นั่งร้องไห้นะพี่บอกแล้วว่าอย่าเอามาเดี๋ยวออฟมาตายแน่เลยพี่แดงตายเลยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มามอฮาร์เลย์เขามาถึงปั๊บผู้บอกแล้วไม่ใช่เหรอชี้หน้าพี่แดง
2: ไม่แล้วพ่อไม่คิดบ้างเหรอว่าทำไมเวลามันเหมาะเจาะพอดีพอดี
1: มันตอนนั้นมันไปหมดแล้วใจมันเสียหมดแล้วนี่มาถึงพี่ตาเขาก็นั่งหงุดพี่ตาเขาก็หงุดหงิดเดี๋ยวเขาไปเตะแก้วพี่ตาแก้วน้ำหวานพี่ตา
2: แล้วลุงตารู้ไหมว่าเตรียม
1: ไม่เขาเตรียมอยู่แล้วเขาเรียกเขาเตรียมทั้งหมดอยู่แล้ว
0: งานรู
1: ้ทั้งหมดอยู่แล้วไงไปเตะแก้วพี่ตาม
2: ีแค่พ่อคนเดียวเท่านั้น
1: ที่ได้แก้วพี่ตาเป็นแก้วพิเศษด้วยไงเป็นแก้วหยกจากเมืองจีนด้วยราคา1.5 ล้านด้วยอันนี้ออฟพอดแคสต์ก็ไม่รู้
2: เน
1: ี่ย
2: เกิดจะเชื่ออยู่แล้ว
0: เนี่ยคนดูทางบ้านที่กำลังกดไลค์ได้สัตว์แม่งมึงนี่จริ
1: งเนี่ยครับพี่ตาเขาทำหน้าเหมือนเนี่ยเขาจะแดงอยู่แล้วเนี่ยแดงตุ๊กตาทองอยู่แล้ว
0: แก้วอย่างเงี้ย
1: มันคืออย่างนี้นะออฟนะเขาพูดดีนะ
2: โอ้เก่งมากเลยอ่ะ
1: ช่วยเท่งกันหนูเบ้งก็หนีเลย
0: ไม่สงสัยอีสองตัวนี้ไม่ช่วย
1: มันไม่อยู่ครับมันไม่ได้ช่วยเคี้ยอะไรเลยแต่นี่มันไปบรรยากาศมันไปหมดแล้ว
0: แต่กูว่าเลยป่ะไอ้เท่งไอ้หนงเนี่ย
1: มันไม่รู้อยู่แล้ว
0: มันไม่รู้มันไม่รู้นี่ใส่จริงมัน
1: มันถูกต้องเลยกิ๊กก็แล้วเล่นนักศึกษาน่ะ
0: ทำไม
1: แม่งซุกๆกันสงสารพ่อ
0: เออ
1: สงสารพ่อ
2: เนี่ยพ่อพูดพ่อยังปากสั่นอยู่เลยเนี่ย
1: ใช่สงสารพ่อมันพ่อมาหันไปมองมันพวกมันคุยกัน
0: โอ้
2: คิดว่าเป็นเรื่องจริง
1: เขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว
2: แต่เอาจริงๆมันก็เหมือน
0: อยากเห็นหน้านักศึกษาทำไมเนี่ยไม่ใช่ละแม่งลิงขึ้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ย
1: นะแล้วมันมี
0: อะไรอ่ะ
1: แล้วมันมีกระเทยคนนึงด้วยวันนั้นเนี่ย
0: รู้ได้มั้ยหุ่นจะไป
2: พ่อก็ยังจะไปดู
0: อีกจำแต่เรื่องนี้เนี่ย
2: นี่ขนาดใจเสียเนี่ย
1: พอเขาเฉลยปั๊บแม่วันนี้ขอบคุณคุณหม่ำมากนะวันนี
0: ้
1: รู้เลยตอนเนี้ยผมก็รอดไล่ต่อยพี่ออฟเลย
0: ต่อยออฟทำไมต่อยเท่งต่อยโหน่งสิ
1: สงสารมันชวนมันติดผู้หญิงนี่หมดเงินป
0: ว
1: ด
0: เยอะเลย
1: หมดเล
2: ยจริงๆคนที่พ่อน่าจะโกรธสุดน่าจะเป็นลุงตาป่ะ
1: โอ้ยก็ไม่น่าจะโกรธคนเล็กลูกจะมาหาแดกที่ไหนล่ะลูกเอ้ย
0: โอ้ยบอกกันได้ไงบ้างเขาทำเพื่องาน
2: แต่ลุงพิกดูเป็นคนอารมณ์ดีมากแต่บางคนที่ไม่เคยใกล้ชิดกับเขาอะจะมองว่าลุงพิกน่ากลัว
1: พิกกินคนเส้นตื่นนะถ้าอะไรโดนป้อนไม่ได้เล่นแล้วนะต้องหยุดรอเขาก่อนสักหนึ่งนาทีกว่าๆนะเขาจะขำ
0: ลุงพิกก็เป็นคนเส้นตื่นที่ขำลูกที่ขำแต่ถ้าเกิดอยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่นะ
1: ก็คิดเก่งหน่อย
0: ใช่ไหม
2: ใช่จะไปบางคนจะบอกว่ามุ้งไม่กล้าไปคุยกับลุงกิ๊กไม่กล้าอยู่ใกล้ๆเวลาลุงกิ๊กอยู่นั่งคนเดียวอย่างเงี้ยดูน่ากลัวดูเป็นคนจริงจังกับการทำงานดูเงียบดูขรึม
0: ลุงกิ๊กเวลาอยู่คนเดียวลุงกิ๊ก
1: หมาบ้าได้เลย
0: ไม่เวลาอยู่คนเดียวสักพักไอ้เหี้ยมาลวนไม่คือลุงกิ๊กอ่ะคือคนเห็นภาพอยู่เมื่อเอ็มเห็นภาพลุงกิ๊กใช่ไหมก็จะคุยเฮฮาไงแต่เวลาลุงกิ๊กอยู่คนเดียวอ่ะเอ็มนึกภาพลุงกิ๊กอยู่คนเดียวให้ลุงกิ๊กที่เฮียคนบ้าแล้วก็เหมือนพ่ออยู่คนเดียวพ่อก็ต้องแม่งบอกว่ามันก็เลยต่างมันเลยดูต่างไงมันเลยดูต่างใช่ไหมล่ะบ้าคนบ้าอยู่คนเดียว
1: พ่อถึงบอกว่าตอนที่อยู่เวิร์กพอยต์เนี่ยถ้าเลิกทำงานพ่อเลิกจากทำงานกับพี่กิ๊กเพราะมันเป็นเวลา
0: ไม่ใช่เป็นอย่างนั้น
2: แสดงว่าพ่อกับลุงกิ๊กนี่เวลาเดียวกัน
1: พ่อชอบแบบนั้นอยู่แล้วด้วยไง
2: พูดจาภาษาเวลาเดียวกัน
0: ใช่
1: มึงไม่อยากเลิกเร็วหรือวะ
0: นี่ใช
1: ่กลับบ้านไปหาลูกหาเมีย
0: ใช่กลับบ้านพักผ่อนเนี่ยมึงอะไรเง
1: ี้ยมึงจะมาอ้อแอทำไมเรื่องแค่นี
0: ้
1: สี่โมงครึ่งไม่น่าเลิกไม่น่าเก
0: ิดใช่
1: ไม่น่าเกิ
0: ดห้าโมงพระอาทิตย์ไม่ตกดินถ้าวันนี้พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยแม่งถ้ามันมีเหตุนะเช่นไฟดับ
1: ไม่เป็นไร
0: เราเข้าใจ
1: มันอยู่ด่านที่ญาติ
0: แต่เราจะบอกว่าไฟดับปุ๊บสองคนมองนะเฮียแล้วเสร
1: ็
0: จวันนี้แม่ง
1: จะ
0: ดึกแน่เฮียไฟดับแต่ให้ทำไงแต่ว่าถ้าเกิดอยู่แล้วแบบเฮ้ยเดินแม่งรออะไรวะเนี่ยไม่ได้
1: นุ่นคิดอะ
0: นุ่นคิดแต่เผอิญว่าตอนนั้นเราเป็นทั้งพิธีกรและเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตด้วยเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปถาม
1: พอผลิต
0: ถามเร่งได้ถูกไหมว่าเฮ้ยรออะไรกันวะทำไมปัญหามันคืออะไรอะกล้องไม่

0: ไม่พร้อมเอ้าเยอะเอาใหม่ตัวดิก็เอาตัวใหม่มาไม่เป็นไรเลยเนี่ยเดี๋ยวจะได้รีบถ่ายถามว่าจริงๆแล้วถ่ายเวทีทองเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเบื่อไหมก็ไม่ได้เบื่อด้วยนะ
1: มันสนุกนะ
0: สนุกนะ
1: มันสนุกนะไอ้ที่เบื่อคือเบื่อตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายนั่นแหละ
2: ตอนที่ยังไม่ได้ห้าสี่สามสอง
0: ใช่ใช่
2: ตอนที่นั่งรอ
0: ใช่ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนแบบคือไปทำงานไม่ได้เหมือนถึงขั้นแบบไปเที่ยวนะแต่เหมือนมาเจอเพื่อนแล้วมาคุยกันแล้วมาแบบมาประดาบกันนะแล้วก็
1: บางทีพ่อเขาเป็นคนจั่วแล้วพี่ติ๊กก็พี่กิ๊กก็จะตามเหมือนดาราเขาไม่เคยพูดอ่ะไม่เป็นไรไม่พูดก็ได้เขียนเอาได้ไหมเขียนตอบเอาได้ไหมหรือจริงๆถูกใจปั๊บเขาก็ขำมึงอัมเขาทำไม
0: มึงอัมเขาเฮียเขาไม่ถนัดพูดเขาเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเฮียมึงไม่เข้าใจ
1: ไม่ได้อัม
0: มึงเอาพูดภาษาอังกฤษเขาสิอะไรเงี้ยคือแล้วก็ลอง
1: มันรู้ทันกัน
2: แต่อย่างกิ๊กเนี่ยถ้าอยู่วงเล่านี่น่าจะสนุกนะ
1: เขากินเหล้าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็กิน
0: กินนะแต่ลุงกิ๊กเป็นคนที่แบบลุงกิ๊กเป็นคนกินน้ำเยอะเนี่ยเห็นไหมหมดแล้วลุงกิ๊กเป็นคนกินน้ำเยอะเพราะนั้นเวลาอยู่วงเล่าลุงกิ๊กก็กินเยอะไปด้วยเพราะว่าคุยแล้วคอแห้งก็ปั๊บดื่มน้ำแต่น้ำนั้นเสิร์ฟเป็นเหล้าไง
2: ใช
0: ่แล้วแป๊บเดียวเมาแล้วแฟด
2: เคยเห็นไหม
1: เพราะมันก็
2: จ
1: ะปาร์ตี้กับเขาเท่าไหร่เพราะเพื่อนคืนเขาไม่อยู่ไง
0: คืนไม่อยู่เขาไปทำงานแน่บางทีก็จะไปกับพวกแดนนี่พวกอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่กอบ
0: อะไรพวกนี
1: ้คือพูดได้มากันหมดแล้วนะเดี๋ยวแต่พี
0: ่เออใช่ใช่
2: ทุยไม่รีบ
0: เยี่ยรถเต็มอยู่แล้วมันเต็ม
1: งานเยอะ
0: แต่ไม่ใช่งานเยอะไม่แต่ว่าจริงๆแล้วก็ถือว่ากินเหล้าแล้วเฮฮาไหมพี่ลุงกี้ต้องบอกว่าลุงกี้อ่ะไม่ได้ชอบกินเหล้าหรอกแต่ลุงกี้ชอบบรรยากาศของงานกินเหล้าเฮฮาลุงกี้เป็นคนชอบเฮฮา
1: อันนี้มีไอเดียด้วยนะถ้ากินไปกินมาคุยไปมัน
0: ถ
1: ู
0: กชอบไปนั่งกินเหล้าแล้วคุยกันใช่ชอบบรรยากาศของงานไปคุยกันเพราะนั้นลุงกี้จะไม่กินกับใครที่ไม่รู้จักเลยนะ
1: ไอ้ตอนนั้นพี่ติ๊กกินไหมพี่ติ๊กก็กินไหม
0: กิน
1: แล้วคุยรู้เรื่องไหมปกติก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว
0: ไอ้ลุงกี้เนี่ยนะกินเหล้านะมือหนึ่งก็ถือบุหรี่แล้วก็คาบบุหรี่ไว้แล้วก็หยิบบุหรี่มาจุดอีกตัว
1: กันได้ทีละได้ทีละ
0: ได้ที
2: แต่ลุงติ๊กนี่เป็นคนคิวยากมากเลยนะ
0: ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเขาไม่ว่างนะ
1: ภาษาเขาไม่ดี
0: ระวังว่าถ้าถามว่ามารายการอะไรหม่ำกับหม่ำหม่ำคือใคร
2: ระวังคำนี้แหละ
1: ระวังคำนี้แล้วพี่ติ๊กอ่ะดูลายมือให้พ่อนะเขาบอกว่าไอ้หม่ำมึงจะมีเงินมีทองเยอะมากพ่ออยาก
2: จริงจริงพ่อแอบขำไหม
1: ไม่แอบอยากถีบปากพี่ติ๊กมากเลย
0: ทำไมทุกวันนี
1: ้เอาอะไรมาพูด
0: ที่ทุกวันนี้
1: พ่อวิ่งบ้านผีปอบก็ได้วันละหมื่นวันละหมื่นมึงจะมีตังค์ตรงไหนวะ
0: ไม่ผมจะบอกนี
2: ่ในอนาคต
0: ไม่ใช่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอีติ๊กเนี่ยมันพูดใช้ศัพท์ง่ายไปมีเงินมีทองแต่จริงไม่ใช่คุณจะมีความสุขคุณจะมีทรัพย์สินคุณจะไม่เดือดร้อนหมายถึงอย่าง
1: น
0: ี้จีลุงติ๊กอ่ะแต่ลุงติ๊กก็มันเป็นคนชอบเหมือนแก
1: ช
0: ื่ออะไรชื่ออะไร
2: บุษราคำค่ะ
0: บุษราคำบอใบไม้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: บอชัดๆนะจุดนามสกุลอะไร
2: จุวรัตนานนท์ค่ะ
0: สอเสือสอเสือชัดๆแล้วก็ยึกหางชี้ปะชื่ออะไรเพชรไทยพอพา
1: ถูกต้องเขาบอกมีเกินนี่เลย
0: จุด
1: จุดด้วย
0: จุดแล้วห่างออกไป
1: แล้วก็วงคำเหลาเลย
0: วอแหวนชัดๆ
1: ใช่วอแหวนชัดๆ
0: ยึก
1: วงคำเหลา
0: แล้ว
1: ใช่นี่เลยเซ็นผมนะ
0: เยี่ยสองคนแม่บอกว่าเซ็นแบบนี้จะดีมึงแม่งลายเซ็นคนเหมือนไม่เหมือนกันทั้งประเทศเลย
1: ของพ่อเนี่ยลายเซ็นพ่อเนี่ยลายเซ็นเชคเนี่ยก็พอพานพอพานจุดแล้วก็วงคำเหลา
0: วงคำเหลา
1: วงคำเหลาแล้วขีดเปอร์เซ็นต์ด้วย
0: ขีดนี่ขีดตรงนี้
1: ขีดเปอร์เซ็นต์
0: ปิดท้ายแล้วจ
1: ุดใช่เพื่ออะไรพี่ทำเพื่ออะไรเซ็นไปเชื่อครู
2: ไม่มีเหตุผลเราเชื่อเขาไหม
1: ก็เชื่อทุกวันก็ยังอยู่อย่างเนี้ยนี่เราเซ็นพิติ๊กเลยเนี่ย
2: นี่ไงพ่อถึงได้มี
1: พ่อเขียนเพชรไทยวงคำเหลาโอ้ยุ่งเหยิงเอี้ยชีวิตมึงยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงจริง
0: แต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าลุงติ๊กอ่ะเขาเป็นคนชอบชอบดูหมอชอบอะไรนี่นะ
1: แต่เขาไม่เคยดูตัวเองนะดูตัวเองว่าเขาสกปรก
0: หมอดูไม่ดูตัวเองได้ไงมันดูตัวเองไม่ได้หรอก
2: มัน
0: ไม่ยอมรับคือนึกออกว่าหมอดูเนี่ยเวลาดูตัวเองอ่ะ
2: ถ้ามันไม่ดีเขาต้องยอมรับยัง
0: ไงใช่ลุงกิ๊กว่ามันไม่ยอมรับในสิ่งที่ในสิ่งที่มันเกิด
2: ขึ
1: ้นแล้วพี่ติ๊กเนี่ยเขาจะเป็นตลกแบบธรรมชาติเป็นตลกที่แบบตลกเงียบแล้วตลกธรรมชาติผมไปเล่นหนังตุ๊ดตู่คู่ชาติกับเขาเขาเทคอยู่สี่ห้าเทคเทคสี่ห้าเทคเนี่ยไอ้พจน์มันก็อมเสียพจน์อนนท์ใช่ไหมลุงเสียพี่ติ๊กเขาเทคอยู่นั่นแหละห้าเทคเขาเล่นไม่ได
0: ้
1: ผมก็แย่เขาไงพี่ผมว่าพี่น่าจะไปเรียนการแสดงกับครูเงาะพี
0: ่เข้า
1: พอถ่ายอีกทีพอถ่ายอีกทีนึงเขาก็เทคอีกเทคอีกเขาหันมากระซิบผมเออหม่ำพี่ว่าก็ไปเรียนการแสดงกันแล้วแหละผมหัวล็อกกิ้งตรงโขดหินน่ะ
2: แต่แกพูดจริงจังเลยฮะ
1: พูดจริงจัง

0: ัง
1: ยังแต่เขาหยอกนี่แหละรู้พ่อรู้ว่าเขาหยอกอ่ะเพราะพ่อไปหยอกเขาไง
2: เขาพูดแกล้งแต่เขาแต่บุคเขาอาจจะเป็นพวกจริง
3: หน้าตาเขาว่า
1: เออรู้หน้าตาลึกพ่อบอกว่าพี่ติ๊กผมว่าพี่ต้องไปเรียนการแสดงกับครู
2: เขาลุงติ๊กเห็นนะเขาตลกธรรมชาติขนาดไหนลุงนึกภาพเด้อขับรถนุ้ยเขาขับรถเขาไปกับเดนนี่ขับรถไปปั๊บขับรถ
0: มีกินปากไหม
2: เดนนี่มึงเปิดเกียร์มึงเดนนี่มึงเปิดเกียร์นี่เปิดเกียร์นี่เปิดกันมึงเป็นเดนนี่เปิดมาหยิบแปรงสีฟันบีบยามาด้วยบีบ
1: แปรงสีฟัน
2: เขาพังเป็น
3: ขับรถ
2: ครับไอ้เดนนี่นึกภาพเป็นเดนนี่นึกภาพเป็นเดนนี่ไอ้เดน
3: ได้เหรอ
2: ได้เหรอขับอยู่ในรถนะเอาไปเลยมีหยิบขวดน้ำหยิบน้ำมาหยิบน้ำมาสิไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เนี่ยเฮ้ยพี่ไอ้เหี้ยพี่ไปพวกนี้ไอ้เหี้ยสกปรกอะไรขี้ฟันเราทั้งนั้นเมื่อกี้มันก็อยู่ในปากเราไอ้เหี้ย
3: แล้วแปรงฟันทำไมอ
2: ่
3: ะ
2: เอาเมื่อกี้มันก็อยู่ในปากเราก่อนถ้าเราไม่แปรงมันก็ยังอยู่ในปากเราพอเราแปรงเสร็จแล้วเราก็คือมันก็อยู่ในตัวเราป่าววะแบบแม่งตะกะแม่งโคตรอ่ะดูบรีเขาดูบรีนะเป็นบุรีนี่คือช่วยด้วยไม่ได้เบิกจกไอ้สัตว์ไม่ได้เบิกจกผมไม่ได้เบิกจก
1: ผมพ่อครับแปะ
2: พ่อเหี้ย
1: ผมพ่อครับแปะ
2: อาแปะ
1: อาแปะเรื่องบุรีนี่แหละใส่เสื้อแบบนี้ใส่เสื้อแขนสั้นแบบนี้เลยอาแปะเขาก็อยากดูบุรีตอนนั้นเมียผมดูบุรีอยู
2: ่
1: เมียผมก็อยู่ข้างนะครับอาแปะเอา
2: อ
1: ันนี้ก่อนแต่เขาใช้ให้ไอ้บอยน้องชายเขาเนี่ยมึงไปจูบบุหรี่ให้กูตัวนึงสิถึงแม้กับเมียผมก็เดินมาพอดี
2: เอาไปนี่ไปก่อน
1: เออนี่ไปก่อนฟุ๊บฟุ๊บโดดไปไอ้บอยมาถึงปั๊บพี่บุหรี่ได้แล้วมันก็หยิบมาใส่กระเป๋าสักพักหนึ่งเหมือนลิงโดนกระปี่อ่ะ
2: จริง
1: อารมณ์เดียวกัน
2: ตลกธรรมชาตินะ
1: เออ
2: ธรรมชาติเลยผมวันนี้นะประเทศไหนดูกัญชาไปประเทศจง
1: ใช
2: ่ขับรถกระบะข้างหลังมันทุกของ
1: ไปให้วัวฟาง
2: ทิ้งที่เราดีเราจากไอ้สัตว์ขับกระบะ
1: ไป
2: ตำรวจตาม
1: ตำรวจวิ่ง
2: ตำรวจหนีไงนี่เนี่ยนึกว่าตามจับกัญชาขับหนีพี่เดฟขับหนีอะไรยี่ตำรวจตามโอ้ควันขโมย
3: สวยจริงๆนะ
1: ไม่ฟางที่ไปให้วัวไง
3: คือแกจะทิ้งออก
2: จะทิ้งออก
1: ใช
2: ่
3: ลมตีกลับมา
2: เข้าฟาง
1: ฟังก็ไม
2: ่ไอ้เหี้ยตำรวจก็ตาม
1: ว้าวว้าวไอ้เหี้ยจับกัญชาเลยทิ้งของกลางใหญ่เลยตอนนี
2: ้ไปก่อนจะกัญชาเป็นกฎหมาย
1: เ
2: ลยไอ้เหี้ยทำไงโอ้พี่เทพหนี
3: แต่จริงๆไม่ใช่
2: ไม่ใช่ไฟไหม้
1: ไฟไหม
3: ้รถ
2: ตำรวจอยากจะบอกว่าไฟไหม้
1: ไฟไหม้โอ้พี่เทพเองเหรอเขาดูเป็นพี่เทพด้วย
2: ชีวิตจริงๆแม่งขำหวานนะเว้ยลองมาเล่นเป็นหนังไอ้เหี้ยขำตายเลย
1: ธรรมชาติของคนใช่
3: แต่ณตอนนั้นไม่น่าจะขำนะ
1: ไม่กลัวไม่รู้จะจับกัญชาเขาดิเขาก็กลัวเขาทิ้งใหญ่แล้วบอกให้ทิ้งข้างๆนู้นน่ะ
2: สมัยก่อนมันเป็นชีวิตแบบอนาล็อกเนาะอนาล็อกมันไม่ดิจิตอลแบบนี้มันไม่ไวอ่ะมันไม่ไวจะคุยกันแม่งแบบจะนั่นมา
3: ต้องเก็บเรื่องไว้
2: จะมาบ้านหนูนี่นะมาถ่ายรายการนี่แผ่นที่เป็นกระดาษหนูให้เขียนนะเมียลุงกิ้งนั่งมานี่นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขียนเป็นกระดาษนี่มันต้องหลง
3: ใช
2: ่แม่งร้อยกว่าเลี้ยวเลยใช่สมัยก่อนไอ้พวกโลเคชั่นของหนังมันก็เก่งเนาะไอ้เขียน
1: สังเกตดีเฟกต์นะสังเกตซอยนี่สีแดงๆนะ
2: ซอยนี้จะมีสีแดง
1: ๆแดงๆนะ
3: ต้องบอกละเอียดเลยอ่ะ
1: มันไม่มีโทรศัพท์อ่ะ
2: ไม่มีโทรศัพท์ด้วย
1: แต่ก่อน
2: ไม่มีโทรศัพท์เพจเธอยังไม่มีเลยรุ่นที่เล่าเนี่ย
1: เรื่องบังเอิญมันเกิดขึ้นได้เยอะมันเหมือนอย่างที่บอกเนี่ยไฟไม่ฟางเนี่ยเหมือนบุหรี่ทิ้งไปลืมทุกกระจกเนี่ยของพ่อเนี่ยไอ้มอนกูซื้อหมูที่2โลแล้วกูจะผัดใส่คะน้าใช่ไหมวะซื้อหมู2โลไปสัก20กว่านาทีมีคนโทรเข้าสายแม่เรียบร้อยแล้วครับหมู12ตัวซื้อมาหาพ่อ12ตัวไอ้สัตว์เข้ามาด่าผมเรื่องอะไรครับไม่ใช่ไอ้ม่อน
2: ไม่ใช่ไอ้ม่อน
1: อ๋อสายอื่นใครก็ไม่รู้
3: โทรผิด
1: มันโทรผิด
3: แล้วมันเหมาะจ
1: ะเอา2โลไงเอามา12ตัวไปให้พ่อไอ้เหี้ยเอ้าด่าผมเรื่องอะไรครับก็สั่งผมเมื่อวานนี่12ตัวเมื่อวานที่เพิ่งสั่งตอนนี้ตอนเมื่อกี้เนี่ย
3: โทรผิด
2: ใครกันเนี่ย
1: เออไม่ใช่แล้วผมสั่งว่าผมซื้อ2โลเออจะผมตัวก็เพิ่นดูเบอร์เหมือนกันไม่ขอโทษ
2: ผมเด้อผิดนี่โดน
1: 0865

0: 78
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับเออเหรอครับ
1: โดนดัดโดนดัดซีไปแล้วโดนไปแล้ว
0: แต่หมูมี12ตัวจริง
1: กูไม่เอา
2: จับ2โล
1: ใช่2โล
0: 2โลไม่ขาย
1: ผัดก็ได้เฉยไงสมัยก่อน
0: นั่นยังไม่ตายเลยนะพี
1: ่พ่อว่ากินข้าวดีกว่าไม่ไหวแล้วเสียงแหบเสียงแห้งแล้วลูกเอ้ย
2: ขออีกคำถามนึงพ่อเห็นพ่อเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของลุงกิ๊กตอนนี้ลุงกิ๊กเขามีหลานแล้ว
3: หลานแล้วเออ
1: พ่อว่าเขาใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้น
2: เมื่อก่อนแกใจร้อนเหรอ
1: ใจร้อนเรื่องเวลาสำคัญมาก
3: ถูก
1: เรื่องเวลาสำคัญมากเวลาไม่เปี้ยเลยเรียบร้อยมึงโดนหมดอ่ะมึงไม่รู้เหรอว่าเราเริ่มกี่โมง
3: ควรจะเต็มตัวลุงกิ๊กบอกว่าเฮ้ย
1: มึงไปทำอะไร
3: ใช่เรากำหนดเวลาตรงนี้แล้วโดยเฉพาะยิ่งนะคนมาสายนะลุงกิ๊กพูดอย่างนี้เลยว่ายิ่งมาสายแล้วบอกเออเนี่ยมาสายแล้วทำไมเออรถติดมึงรู้ว่าจะถ่าย11โมงมึงก็คำนวณ นับถอยหลังไม่ใช่มึงเดินทางกี่ชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งถึงไหมถ้าไม่ถึงชั่วโมงครึ่งว้าแม่งกับรัชเอาไว้แบบรถติดอะไรเงี้ยมันก็เผื่อไปมาถึงก่อนเวลาดีกว่า
1: ดีกว่าไ
2: หม
3: เออนับถอยหลังไปแล้วมึงก็ตื่นมันก็จะรู้ละว่ามึงต้องตื่นกี่โมงพอมึงจะรู้ว่ามึงต้องตื่นกี่โมงแปลว่ามึงต้องรู้แล้วว่าเมื่อคืนมึงต้องนอนกี่โมงต่างหากใช่ป่ะแปลว่ามึงไม่เตรียมมึงไม่เตรียมเพราะว่าพอเมื่อคืนปั๊บมึงก็ดูซีรีส์มึงไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกเสร็จแล้วมึงก็เลยนอนดึกปั๊บพอตื่นปั๊บมึงก็ทุรนทุรายแล้วเฮ้ยแบบแม่งตื่นสายปั๊บมึงก็รีบพอขับรถปั๊บมึงก็บีบแตะไล่คนอื่นเขาแล้ว
1: มีเรื่อง
3: แล้วมีเรื่องมันทุกอย่างมันลิงก์ไปหากันแปลว่าคุณไม่เตรียมตัวไม่เตรียมการคุณกิ๊กเป็นคนชอบแบบ
1: พอตัดปัญหานอนแรมข้างช่องเจ็ดเลย
2: ถ้าสมมติว่าไอ้นี่ใกล้ๆเลย
3: เฮียนอนอยู่โรงแรมมารูดตรงนี
1: ้59เดิน19มันก็ก้อยเกิน
3: ใช่ใช่ติดเลยโรงแรมแบบอยู่ติดเลย
2: พ่อคิดว่านิสัยของลุงกิ๊กในส่วนนี้มันส่งผลให้พ่อเป็นคนเคารพเรื่องเวลาด้วยมั้ย
1: พ่อเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วด้วยมาเจอเค้าด้วย
3: ครับอยู่แล้ว
1: มันตรงกัน
3: ใช่
1: มึงถ่าย 11:00 นมึงจะมาทำที่ 10:30 ใช่ไหม
3: ใช่
1: มึงก็มาดูนั่นดูนี่ก่อนสัก 9:30 สักชั่วโมงนึงก็มาดูนั่นว่าเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลง
3: เออแต่ลุงกิ๊กบอกว่าลุงกิ๊กกับพ่อเหมือนกันอย่างนะเวลาเราไปถ่ายไม่ว่าเราจะทำอะไรนะเราจะไปเดินดูที่ก่อนนะ
1: ใช่
3: ไปเวทีทองถ่ายมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วนะไปถึงปั๊บต้องเดินขึ้นไปบนเวทีก่อนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นที่กูละนี่ชินพื้นที่นะจริงๆลุงกิ๊กเป็นแบบนั้นเลยเป็นเหมือนทำเป็นนิสัยเลยอ่ะหรือไปกล้องถ่ายเดินดู
1: ที่วิ่งก่อน
3: เออดูที่วิ่งว่าแม่งอะไรเป็นตรงไหน
1: ดูที่วิ่งก่อน
3: อยู่แถวไหนว่าตรงนี้แม่งมีคลอง
1: ว่าจะเล่นกับข้างทาง
3: ใช่อะไรอย่างงี้จริงๆนี่คือแบบการเตรียมการรู้ว่าเราจะมาทำอะไรอยากให้ทุกคนนะเวลามาเฮ้ยแบบน้องๆเดี๋ยวนี้อันนี้พูดให้ฟังนะว่าน้องๆเดี๋ยวนี้หลายๆคนพอคุณมาเป็นดาราแล้วลุงกิ๊กต้องบอกว่าอย่างลุงกิ๊กกับพ่อเนี่ยไม่ใช่เป็นดารานะเรา2คนไม่ได้เป็นดาราเราสองคนเป็นแค่นักแสดงรับจ้างแสดงเป็นอาชีพนึกออกไหมเพราะนั้นเขาจ้างมาแสดงเพราะนั้นกูต้องเตรียมตัวเหมือนแบบรับจ้างขายผักอ่ะมึงต้องไปถึงมึงต้องดูผักมึงต้องดูตำแหน่งที่มึงจะตั้งผักเนี่ยเราสองคนเป็นนักแสดงรับจ้างใช่ไหมนักแสดงอาชีพไม่เราไม่ได้เป็นดารามึงไม่ต้องมาทักกูก็ได้แต่ให้กูทำอะไร
1: แอคชั่นปั๊บกูไปเลย
3: แอคชั่นปั๊บกูเต็มเหนียวเนี่ยคือลุงกิ๊กกับพ่อเป็นเหมือนกันตรงนี้เพราะนั้นอยากจะบอกน้องทุกวันนี้ที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบเป็นอะไรใดๆก็แล้วแต่ส่วนใหญ่คุณไม่เคารพอาชีพตัวเองนะครับคุณรู้สึกว่าคุณคือดาราไม่นะเขาจ้างคุณมาแสดงคุณเป็นแค่แสดงถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นซุปตาร์แล้วมึงก็เตรียมตัวมึงดังมึงเตรียมตัวดับกูบอกให้เลย
1: ขี้เกียจรอมึง
3: ใช่ใช่เฮ้ยกูดังกูต้องมาทีหลังคนอื่นเอาแล้วแต่มึงนะวันนึงคนจะไม่รอมึงและใช้เวลาไม่นานด้วย
1: ใช้เวลา
3: ลุงกิ๊กกับพ่อนี่อยู่ในวงการมา40ปีนะเว้ย40กว่าปีนะก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่ากูไม่ได้เป็นดาราไง
1: ส่วนใหญ่เป็นนักร้องมากกว
3: ่
1: า
3: ใช
1: ่ใช่เอาจริงมาเขียนเลยพร้อม
3: ดาราเอานี่นะพ่อนี่นะก็คิดดูพ่อเนี่ยขนาดแบบไม่มีรถนะแม่งไปแท็กซี่ไม่ยังไปก่อนเลย
1: ใช
3: ่มันคำนวณได้ขนาดนั้นเห็นป่ะเราต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เราอะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนี้นะฮะเราให้เกียรติต่ออาชีพนี้แล้วเราก็ไม่เคยบอกว่าเฮ้ยแบบอาชีพไหนแบบทำแบบไหนดีหนังเรื่องไหนดีกว่าหนังเรื่องไหนไม่นะหนังพูดเต็มที่ทุก
1: ตอนที่พี่กิ๊กมีน้องเอิร์ธเนี่ยพอจำได้นะพี่กิ๊กจำได้ป่ะถ่ายหนังผีเรื่องนึงถ่ายที่บ้านน้ำเปรี้ยว
3: บ้านผัดต๊อก
1: เออถูกต้องบ้านน้ำเปรี้ยว
3: บ้าน
1: น้ำ
3: เปรี้ยวมะม่วง
1: ผัดต๊อกนั่นใช่ๆๆๆเนี่ยจำได้ไม่มีน้องเอิร์ธท้องน้องเอิร์ธเนี่ยถ
3: ่
1: ายน้ำเปรี้ยว
3: ไปอีกไปอีกตรวจเอง
1: ใช่
3: ไหมว่าเนี่ยถ่ายกับพ
1: ่อจำแม่น
2: อ่ะแล้วรู้ได้ไง
1: ร้อนชิบหายไปนั่นน่ะ
3: โทรมาเขาโทรมาตอนนั้นเริ่มมีมือถือไอ้เนี่ยกระติกน้ำแล้ว
1: โทรมา
3: เออโทรมาว่านี่ตกลงไปฮะลงมาแล้วนะตกลงทองนะโอ้โหไอ้มัมเบี้ยกูมีลูกแล้วเฮียเดี๋ยวกูท้องโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราว
1: พี่เก๋ด้วยพี่เก๋
3: มีเก๋มีเนี่ย

0: หนังพี่ชาลียังสมพงษ์ผมดูนะ
1: ชาลีชาลีหนังพี่ชาลีใช่
0: ใช
1: ่ปีพัดลม
0: ยังแค่อยู่เพื่อ
1: ไม่รู
0: ้นะ
1: ผีพัดลมทำไมเรียกชื่อเรื่องอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้แต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าแกไปได้เครื่องทำลมมาใหม
0: ่มันก็แสบตาดิอะไรก็จะเปิดอะไรก็จะเปิด
1: เป็นเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยที่เป็นใบพัดเครื่องบิน
0: ใบพัดใหญ่
1: ๆแล้วก็เป่าแล้วมีลมแล้วผีไอ้เหี้ยผีมาทุกทีสักลมต้องมาลมต้องมาไอ้เห
0: ี้
1: ย
0: ตา
2: ตาแห้งหมดแล้ว
1: ใช่ไอ้สัตว์ไม่พอไม่พอคือลมอ่ะมึงถ่ายไม่เห็นใช่ไหม
0: ใช่
1: มึงถ่ายลมไม่เห็นใช่ไห
0: ม
1: จะทำไงให้ลมให้เห็นลมอีพี่ตากล้องบอกเหี้ยมันไม่เห็นหรอกนะว่ามีลมทำไงเลยเว้ยหาใบไม้กับฝุ่นไงอ้
0: า
1: วแล้วมึงก็ไอ้เหี้ยตอนนี้ไอ้สัตว
2: ์แค่ลมอย่างเดียวว่าแย่แ
0: ล้วไอ้สัตว์หนังเรื่องเฮียอะไรหนังเรื่องเฮียอะไรน่าจะเป็นผีพัดลม
1: ผ
0: ี
1: พัดลมเจ้าผีพัดลมใส่เครื่องแม่งใช้พัดลมขนาดนี้ว่าถ่ายไปเว้ย
0: พัดลมใหญ่มาก
1: พัดลมไปพัดเครื่องบิน
0: เนี่ยเออพัดเครื่องบ
1: ิน แม่งเสร็จแล้วเว้ยถ่ายไปเว้ยสิ่งคืนแล้วนะสิ่งคืนแล้วนะเอาไฟยิงน้ำยิงน้ำน้ำมันเลี่ยมไป
0: พัดลมมันยิงน้ำ
1: พัดลมยิงน้ำให้เป็นคลื่น
2: ให้กระเพื่อมหน่อย
1: ไม่ใช่ได้ยินนักแสดงนะไอสัตว์มึงก็เอาเหี้ยอะไรโบกมือน้ำมันก็เป็นคลื่นไรเหี้ยนอกเป็น
0: ติดพัดลมให้ลงน้ำอีกปีพัดลมลงน้ำอีก
1: ใครแดดพัดลมให้ลงน้ำ
0: ลงน้ำ
1: มันจะได้สวยมันสวยเป็นคลื่นไม่หรอกแต่ว่าบ่นอย่างนี้แต่ว่าก็ลงกันนะเอาไอ้เหี้ยแม่ง
0: สุดท้ายนะขอ
1: เอาละ
0: จบๆขึ้น
1: จริง
0: ๆแล้วก็ขึ้นพักคนดูเช็ดแล้วก็กลับบ้านเพราะว่าวันนี้มีลาบเนื้อปลาคังปลาสังไม่มี
1: ปลาคังนี
0: ่ปลาคัง
1: ปลาคังบ้าปลาสังมีอ่ะ
0: ไข่เจียวภูธรวันนี้
1: ไข่เจียวภูธรเอาเรื่องไข่เจียวภูธรก่อน
0: ก็คือ
1: ทำไมต้องไข่เจียวภูธร
0: ก็เป็นก็คือแบบธรรมชาติมันคือไข่เจียวภูธร
2: ไข่เจียวทรงเครื่องง่ายๆ
0: ไม่ต้องรู้ดีกว่าได้ไหมคือแดกเลยคือพักทอดเสร็จแล้วก
1: ็อยากรู้ว่าจะไปภูธร
0: ไม่
1: ทำไมอยู่หนองจอกนี่ไม่ได้
0: ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนต่างจังหวัด
2: มึงตั้งชื่อให้ฮะ
0: ก็เลยพิธีกันแหละพิธีทำรองเท้าเป็นไอ้ยางรถยนต์ทำเพื่ออะไรทำเพื่อกูมึงไม่ต้องมาถามเรื่องของกู
1: ไปตรงไหนอ
0: ่
1: ะ
0: นั่งรอตรงนี้แหละ
1: อ๋อนั่งรอตรงนี้โอเค
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4001 Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบ

ส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: โอ้ยร้อนมากค่ะ
1: โอเคโอเคนี่ไม่ต้องภูทรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
0: จะเป็นออมเล็ตแล้วเนี่ย
1: จะออมเล็ตแล้วเนี่ย
0: ลุงกิ๊กรายการกลมกิ๊กอะ
2: อะไรลุง
0: รายการกลมกิ๊กมันเกิดจากลุงกิ๊กชอบทำอาหารปะคะ
1: ไม่หรอกจริงลุงกิ๊กไม่ชอบทำอาหารหรอกจริงๆแม่ทำแต่แม่เขาชอบทำแต่แม่เขาก็สอนได้อะไรได้ว่างั้นก็ทำได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คือแม่ทำมากกว่า
0: อ๋อ
1: แม่เป็นคนชอบทำคนที่ชอบทำคือเอิร์ธ
0: เขาได้เขาได้อยู่
1: เขาได้เขาได้เชื้อแม่ไอ้คุณย่ามา
0: เพราะว่ารอบที่แล้วที่น้องเอิร์ธมานี่โอ้โห
1: คล่องเลยใช่ไหมคล่องเลยใช่ไหม
0: ใช้สองตะหลิวเลย
1: ใช่ฮะ
0: ใช้สองตะหลิว
1: เลยตะหลิวอ๋อโอเค
0: เหมือนเชฟเลย
1: เขาเคยเปิดร้านอาหารเธอเขาแพ้กุ้งแพ้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ้าวตายห่าอ๋อเปิดไว้ปิดก่อนเออนะปิดซะเน่โอเคเดี๋ยวไปกินไงนี่ไข่เจียวสไตล์
0: ไข่เจียวอะไรนะคะ
1: ไข่เจียวกรุงเทพไข่เจียวสุขุมวิท
0: เอาไข่เจียวสุขุมวิท
1: ไข่เจียวกลางเมือง
0: ไม่เอาชื่อนั้นนะ

0: อันนี้มันเหมือนมันไม่ใช่ไข่เจียว
1: หรอไม่ผม
0: อะไร
1: ไม่ไข่เจียวมันเรียกอะไรหอมเหรอหอมเจียวไข่เหรอนี่
0: มันต้องเป็นแผ่นเนี่ยเอ้ากู
2: อันนี้ไข่เจียวสุขุมวิท
1: ผมเออของคุณอะไร
0: ไข่เจียวภูธร
1: กูนี่กลางเมืองเลยไข่เจียวสีลมมีอะไรมั้ยมีอะไรนี่ตอนแรกมันจะกลายเป็นแผ่นเลยนะเป็นวงงี้นะ
0: มันไม่ใช่สีลมมัน
1: แต่จะหลิวมันเล็ก
0: อ๋อโทษจะหลิว
1: โทษจะหลิวดิเราจะไปโทษเราเลยโทษจะหลิว
0: โอเค
1: มีมุกอะไร
0: ไห
1: ม
0: ไม่มีแล้วพอแล้วหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สีลมเป็นสีสเกตไม่ใช่นะอันนั้นแต่ไม่ทันป่ะเชิญครับพี่เอ็กซ์กิน
1: เลย
0: พี่
1: ของโปรผมเลยนะ
0: อะไร
2: ปลาคังใช่ปลาคัง
1: ของลูกิ้งเลยนะ
0: เรา
1: อร่อยชอบ
2: พ่อรู้ใจมากเลยอ่ะ
1: เออ
0: จริงเหรอ
1: ต้มยำปลาคังโอ้โหนี่ละเขียวขนาดนี้นะปลาคัง
0: ไม่ใช่ปลาอันนี้ต้นหอมโรงเรียนอยู่ที่ไหนนะโรงเรียนที่เรียน
1: คือเบบี้ดัดมา
2: ปิดไปแล้วโรงเรียนปิดไปแล้ว
1: อยู่ตรงข้ามอัตมิ
0: อ๋อเหรออ
1: ยากอัตมิ
0: โอ้ยอ่างนวด
2: ไม่พ่อรู้ได้ไงอะ
1: ไม่โคตรโบราณ
0: อะไรนะ
1: โคตรโบราณลูก
0: ยังไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีแล้ว
0: มันเจริญขึ้นแบบตรงนั้นมันเป็น
1: คืออย่าถามว่าพ่อรู้ได้ไงหรือพ่อไม่เคยไปหรอกอัตมีตอนพวกลุงกิ๊กเนี่ยมีตังเข้าอัตมีเข้าอาบนวดได้นี่อัตมีเลิกไปแล้ว
0: ใช่
1: จริง

0: มันมีอยู่มันมีสองยุคยุคหนึ่งยุคนางแบบที่อยู่ตามคาเฟ่
1: เออนางแบบอะไรวะ
0: นางแบบถูกข้อพุ่มอะไร
1: แ
0: ล้วก็ไปจัดจิ๋มเขาให้20 บาทอ่ะ
1: มึงเรียน
0: ตักข้าวตักข้าว
2: ดูหน้าดูหน้าไปอีก
0: ตักข้าวเลย
1: ไปอีก
3: ครับ
1: ได
3: ้อีกครับ
1: ไอ้ท่านผู้ชมนี่เมียผมเองนะเมียผมเอง
0: ใช่เหรอ
1: ได้ไงได้กัน3ครั้งถือว่าเมียแล้ว
0: เอาตักตักตักตัก
1: เร็วเร็วข้าวเหลือสัก
2: คุณพ่อไม่ทาน
1: เร็วเหลือสักมาดู
0: ใช่ไม่ได้ข้าวเขาเนี่ยแล้วกลับมันไม่ทำเลยไอ้พฤติการขี้หมา
1: เรื่องการผู้จัดการของลุงมัมนะตั้งแต่ผมรู้จักมัมมาก็รู้จักกันเนี่ยแหละ
2: เจอกันแล้ว
1: คนนี้ที่ว่าโกงไปเป็นร้อยล้าน
0: ใช่ถูกต้องไอ้ตัวนี้แหละไอ้ขึ้นใต้น้ำ
1: แล้วเขาก็ไม่พูดนะเขาไม่พูดอะไรนะไม่แล้ว
2: ต้องรอตอนเมา
1: ทำไมเมาเมาแล้วทำไม
0: เราไม่ได้พูด
2: แล้วตัวท็อปเลยค่ะ
0: ไม่ได้พูดตัวท็อป
2: ตีด้วย
0: ตอนนี้นะเอาไม้ตีปากก็ไม่พูดเอาตีนต้นตีนถีปากก็ไม่พูด
1: แต่ถ้าม
0: าสัก2 ขวด
1: อะไร
2: ชี้ด้วยชี้ด้วยป่ะชี้ด้วย
1: โอ้เหรอ
0: พี่คิกคืออะไร
1: เหรอ
0: บอกพี่คิกคืออะไร
1: โถกิ๊กโต
0: นักเลงด้วย
1: นักเลงด้วย
0: นักเลงด้วย
1: นักเลงด้วย
0: บ้าบอ
1: ไม่เห็นกินเลยอ่ะ
0: พี่กินกินทีเดียว5 โมง 6 โมงเย็นกินเสร็จแล้วอาบน้ำน้ำก็ดูหนังดูหนังแล้วก็นอน
2: ทะเลาะกับใครอ่ะ
0: ทะเลาะกับเมียทะเลาะกับเมีย
2: แล้วนอน
1: ที่เมียที่ไ
0: หนอ่ะอยู่ข้าง
2: บนไม่ยอมลงมาเลย
1: ข้างล่างมีใครมานอน
0: ไม่มีใครมานอนนอนกับหมามีหมาตัวนึงชื่อเงินหมาคือเพื่อน
2: เพราะว่าหลานบอกว่าอะไรนะ
0: มาตัวผู
1: ้หลานบอกว่า
0: คุณวายหมาวาย
1: ใส่วายมือแต่ต้องคุณไม่เห็นต้องจูบปากเหนือ
0: มา
1: เพียงเขาคือถูกันแฝกแฝกมึง
2: รอบล่าสุดหลานบอกว่าอะไรนะให้ตาตาเรานะใครนะ
0: นอกกับไอ้เงินนอกกับหมา
1: เออ
0: ตาตานอกกับไอ้เงินในหมาดีกว่าไม่ต้องนอนกับยายก็ได้ถ้าตาตาไม่ชอบยายดูที่หลานพูด
1: ไม่หลานรู้อ่ะแต่ว่าคุณต้องแสดงออก
0: ทะเลาะกันบ่อยไง
1: คุณต้องแสดงให้หลานได้เห็นดิ
0: ใช่ทะเลาะกันบ่อยหลานก็หลานก็บอกยายทะเลาะกับตาเหรออื
1: ม
0: ทะเลาะกันเรื่องอะไร
1: เออ
0: ก็จิปาถะเหรอลูก
1: เรื่องนู้นเรื่องนี
0: ้เรื่องจิปาถะลูก
1: หลานรู้จักคำว่าจิปาถะด้วย
2: นั่นน่ะดิ
0: ไม่รู้
1: หรอกสูงไปเปล่ามึง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือหลานเรียนภาษาบาลีด้วย
2: อืม
0: กินกินตาลภาษาบาลีด้วย
1: ป่าตกใจเลยแม่งปลากับกลายเป็นหมู
0: อ
1: ื้อกูซดได้อย่างงี้เลยวะ
0: แล้วแต่แดกคนจะพี
1: ่แดกคนเนี่ยผมรู้แล้วทำไมคุณไม่กินตอนกลางวัน
0: ต้องกินตอนคืนแล้วก็
1: นั่งเดียวคนเดียว
0: คน
1: เดียวใช่มั้ยเ
0: หงา
2: เ
0: หงา
1: เหงา
0: ใช่เหงา
1: พอก่อนได้แล้ว
0: ได
1: ้ได้แล้วก็พอ
0: ชีวิตไม่เคยเพลิดเพลินใช่เพลิน
2: ไอ้ว่าพ่อกับลุงกิ๊กนี่ไม่ควรอยู่ด้วยกันตอนกินข้าว
1: แต่เขาก็กินไปลุงกิ๊กก็ไม่สนลุงกิ๊กก็กินไป
0: แต่เราไปดีทองก็อาจจะไปกินข้าวเขากินข้าวหน้าอร่อยนะทั้งที่เป็นข้าวกล่องเขากินอร่อยกินกับเจ๊อ้วนเมียเขาสมัยก่อนไงเจ๊อ้วนแต่หน้าแต่เสียชีวิตไปแล้ว
1: ได้
0: กันในห้องน้ำพ่อไปเคาะไง
2: น้ำสตูเหรอ
0: พ่อไปเคาะไง
1: มึงทั้ง
2: สร้างสถานการณ์
1: เลือกโลเคชั่นโอ้โห
0: ย
1: ัง
0: ในห้องน้ำ
1: ในห้องน้ำกองถ่ายใช่ไหมห้องน้ำสตูอ่ะมันก็แค่นี
0: ้
1: มึงนึกภาพกูตัวแค่นี้อีเจ๊ว่าอีกตัวนึงไอ้สัตว์เข้าไปไม่ต้องทำเหี้ยอะไรได้สองคน
0: ก็ไปเคาะ
2: ไม่ไหว
1: เป็นหมูกระป๋องอะไรเหี้ยอยู่
0: เข้าไปด้วยกันสองคนไงก็ผมสงสัยไปเคาะป๊อกป๊อกป๊อกเจ๊อ้วนดาราเขาจะแต่งหน้า
1: เ
0: จ๊อ้วนว่าอะไรรู้ไหมกูก็โอ้โห
2: เส
0: ้
2: นเลือดในสมองแตกก
1: ็
2: พ
1: ู
2: ดไม่ช
1: ั
2: ด
1: เมียบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรือเปล่าเขาพูดไม่ชัดไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น
0: ไปเผาเขาผมก็น้ำตาซึมนะสงสารเจ้าอ้วนไปเผาเขาสงสารไหมอยู่พวกเรามา
1: โอ้โหนาน
0: ชีวิตเลยมีอีกคนหนึ่งนะที่ว่าเขาโปกอ่ะชื่ออะไรนะทุกสูงอ่ะเป็นคนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรวะ
1: อ
0: ่
1: ะมีใครรู้มึงทายเข้ามาเลยเดี๋ยวกูให้เปิดป้ายทีจะไม่รู้เหรอบ้าก็เลยตัวสูงก็เลยตัวสูง
0: มันมี2คนเจ๊อ้วนคนนึงแล้วก็แต่เมียจำได้
1: ไม่รู้จำไม่ได้
2: เขาก็ถามที
0: ่ไม่ถามดีกว่า
1: แล้วไม่อยากกินนี่กิน
0: แตงกระถั่วนี่ไม่แดกก็จะไม่พี่เดี๋ยวก่อน
1: ไม่กินนี้เลยผมไม่ค่อยกินผักหรอก
0: เหรออ
1: ันนี้กูไม่ใช่ยีราฟไอ้เหี้ย
0: เออเหรอ
1: แต่ก
2: ูแล้วพ่อกับลูกไม่เหมือนกันเลยนะ
1: ทำไม
0: เขากินผัก
2: ชอบกินผักมาก
1: เออถูก
4: พี่กิ๊กอ่ะเขาไม่ทานปลาน้ำจืดใช่ไหมเขาไม่ชอบใช่
0: พี่ไม่ชอบกินปลาคังอ่ะ
4: ยกเว้นปลาค
1: ังเนี่ยวันนี้โชคดีได้กินปลาคัง
4: ส่วนเอิร์ธก็กินได้ทุกอย่าง
0: เออ
1: จริง
4: ตัวแปลกก็กินได้
1: ใช่ตัวแปลกผนังก็กินนะ
0: ถ้าไม่บอกนะ
1: ถ้าไม่
0: เขาได้บอกว่าเป็นตัวประหลาดอย่างเหี้ยอย่างไหลตัวนี้
1: ใคร
4: เหี้ยมึงก็

0: มื่อกี
1: ้ต่อคนต่างที
2: ่เฮ้ยเราเฮ้ยยิงเลยเบื่อไหมลูกเอ็มเบื่อไหม
3: ชินแล้วค่ะ
2: แชร์แชร์แชร์แชร์
1: เอ๊ะนี่ตกลงนี่รายการอะไรเนี่ย
2: ไม่รู้รายการที่อะไรเป็นอะไร
1: รายการอะไรเอ็ม
3: ตกลงรายการที่
2: มันกับมันมันกับมัน
1: มันกับมันมือกูต้องกินกับมึงเลยมึงก็เดี๋ยว
3: โอ้
1: โหอะไร
3: พ่อเขาท้องผูกค่ะก็เลยกินระดมพล
1: ระดมพลโอ้โห
2: นี่ท้องเสีย
1: แก้ไปจำเดือน
2: ท้องแก
1: ่ไปที่ทำหนังอะไรเนี่ยคุณหม่ำ
2: คุณเสือหอนมังกรหาว
1: เสือหอนมังกรหาว
3: กลายเป็นพิธีกรซะแล้ว
2: เสือมังกรหาวเรื่องต่อไปก็ภาค2หมาเห่าจักรจันทร์บิน
1: ไม่ดิเดี๋ยวเสือหอนมังกรหาวเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ให้ฮาก่อน
2: มันไม่ฮามันเป็นหนังชีวิต
1: จริงวะ
2: ใช่
1: ก็ชื่อเรื่องหนังบูนะ
2: ไม่ใช่หนังบู
1: เสือหอนมังกรหาว
2: เออเสือมันหอนไง
1: ทำไมเสือหอนก็หมาแล้ว
2: มันแม่มันเป็นหมา
1: ฉายไม่ได
2: ้ไม่ฉายดูเองไม่เป็นหนังดี
3: ทำดูเองอ
2: ่
3: ะ
2: หนังดีดูเอง
3: หนังดีเก็บไปดูเอง
2: ไปเก็บไปดูเอง
1: ใครนะที่ว่างนะใครที่ว่างนะสนใจอยากดูหนัง
3: มาที่บ้าน
1: คือชีวิตมึงอ่ะคือชีวิตมึงแบบประสบความสำเร็จเลยอยากล้มเหลวบ้างมึงมาถ้าดูเรื่องนี้
2: ใช่
1: อะไร
2: หนัง
1: เสือหอน
2: มังกร
1: เสือหอนมังกรหาว
2: ดูเองทำลายจ่ายถล่มทลายหนังเรื่องนี
1: ้เอารายรับสิแล้วมันต้องรายได้หรือคุณรายจ่าย
2: ไม่ไม่มีไม่เอาไม่เอาไม่เอารายรับ
1: ถ่ายเสร็จแป้ง
2: ยังไม่เสร็จถ่ายเป็นปีถ่ายประคัด
3: ใช้ฟิล์มด้วยค
2: ่ะใช้ฟิล์มด้วย
1: ใช้ฟิล์มด้วย
2: ถ่ายฟิล์มด้วย
1: เขาดิจิตอลกันแล้วเดี๋ยวนี
2: ้ไม่ดิจิตอลไม่เอาน
3: ี่ดิจิตอล
2: ไม่เอาถ่ายฟิล์ม
1: เพราะแม่เยอรมัน
2: แต่แม่เยอรมัน
1: เดี๋ยวก่อนแล้วหนังเลือกเอาจริงๆนี่นี่คนเขารอดูอยู่นี
2: ่ปลายปีหน้า
1: ปลายปีหน้า
2: หลังปีหน้าปี70
3: ต้นปีเหรอ
2: ยังไม่รู้ลูก
1: ก็บอกว่าปลายปีเดี๋ยว70เหรอ
2: 70
1: ปลายปี70ประมาณถ้าแถวพฤศจิกาอะไรเงี้ย
2: น่าจะเป็นกุมภาก
1: ุมภาต้นปี
2: ถ้าไม่คาดเคลื่อนก็คือมกรา
1: ถ้าไม่คาดเคลื่อนมกราม
2: กราถ้าไม่
1: คาดเคลื่อนเอาไงเนี่ยพฤศจิกาก
2: ุมภาปลายกุมภา28 กุมภา
1: เกิดปีหน้ามี29อ่ะ
2: 29ก็ออกวัน29เราฉายวันเดียวจบมันก็ได้ง่ายนี
3: ่หนังมันดีอยู่แล้วพ่อเนาะ
2: หนังมันเดียวเก็บไว้ดูเอง
1: ดูเองดูรีบๆเลยนะ
2: รีบดู
1: เลยนะหนังครับเสือ
2: หอนมังกรหาว
1: เสือหอนมังกรหาวเสือหอนมังกรหาว
2: แม่มันเป็นหมามังกรมันง่วงแค่นั้นเอง
1: โอเค
2: ใช่
1: นี่เขาตั้งใจทำให้ไม่เผ็ดเนี่ย
2: ใช่
3: ใช่ค่ะกลัว
1: สมัยก่อนเขากินอาหารคงหายไปได้นะ
2: ใช่ไม่เผ็ด
3: ลูก
1: พ
3: ่
1: อจืดไป
2: จืดมันไม่เผ็ด
3: พ่อเคยไปฉีดโบท็อกซ์ไหม
2: พ่อไม่เคย
1: อันนี้
2: เคยไปฉีด
1: อ๋อเนี่ยไม่แต่พ่อไม่ได้หรอกพ่อเขาแสดงออกทางสีหน้าเยอะเห็นไหมเนี่ย
2: ใช่
1: ที่จืดหายพ่อทั้งนั้นเนี่ย
2: พี่แก่ตัวมาพี่เป็นแบบนี้นะพี่เชื่อเพื่อไอ้เจ้า70หน้าพี่เป็นแบบนี
1: ้กูก็ดีใจแล้วเฮียอยู่ถึง70
2: ไม่ถึงผมพูดกูพอเฉยผมพูดให้พี่มีกำลังใจเฉย
1: เอ๊ะบอกว่าเอ้ยลุงมานี่เปิดทิชชู่เช็ดเหงื่อเองครับ
3: เป็นลุงคิดกับพ่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเด็ก2คนน่ะ
1: คือปัญญาอ่อนใช่มั้ย
3: ไม่ใช่แต่ว่าคุย
2: ไม่ครับผมประมาณนั้นแหละ
3: แต่ว่าคุยเล่นกันไปเรื่อยแบบไม่จบเลยค่ะ
1: เรื่อยเปื่อยอ่ะคุยเรื่อยเปื่อย
3: ได
1: ้อร่อยนะได้อร่อยนะ
3: ก็
1: แบบ
2: แต่จริงผมกินเผ็ดกว่านี้กลัวพี่กินไม่ได้เลยใช้ไปแค่ 60%
1: คือถ้าเกิดกินเผ็ดเท่าหม่ำนะไม่ต้องเลยนะขี้เดี๋ยวนี้นะ
2: ใช
3: ่
1: ปุ้งปี๊
2: กินเดี๋ยวนี้ขี้ทันที
1: ขัดเยื่อผ้าอร่อยไหมอร่อยเลยพูดไม่ออกเลยเติมท้องผัวเมียกัน
4: เห็นแล้วคนจังเลยคนทำไม
1: เขาถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้ยืนนิ่งเหรอทำเป็นเจียนยิงเปล่าได้เฮียแม่งจบข้างหน้าแล้ว
2: คุยกันเออคุยไงคุยกันเลย
1: ผมมานั่งอยู่เดี๋ยวเขาเหงา
2: พี่อยู่กี่ปีแล้วเนี
1: ่
2: ย
1: ใครกูเหรอ
2: ใช่อยู่กับอีแม่
1: แต่งงานมากี่ปีแล้ว
2: กี่ปีแล้ว
1: 40 กว่าปีนะ
4: 36
1: ถ้า40 ปีกูแต่งกับใครไปเนี่ย
4: 36 ปี
1: แต่งงาน
4: แต่ว่าเป็น
1: แฟนกันตั้งแต่10 ปีนะเป็นแฟนกัน10 ปีนะ
3: เราค่อยแต่ง
1: 10 ปี
2: เจอกันที่ไหนในคอกหรือในเล้า
1: ในเล้าทุยไอ้ยี่คนไม่ใช่ลูกหนู
2: หนูอยู่ในเล้า
3: หนูเหรอ
1: มึง
2: แค่นี้หนูอยู่ในโล
1: เป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู
3: ่อ๋อนี่มหาลัยอะคะ
1: นั่นแหละเตรียมอุดมนะเตรียมอุดมด้วยกันจากการแข่งกันแล้วแต่ว่ามันอยู่งานไม่เริ่มต้นไปติดแลนด์เมื่อปี1ที่ตุลา
3: ลุงกิ๊กชอบป้าอีตรงไหนคะ
2: พี่เขาสวยนะตอนยังไม่มีเอิร์นเขาก็สวยนะ
1: ไม่เขาเป็นคนจิตใจ

0: ชอบเขาชอบเขาเขาเป็นคนยิ้มง่ายหัวเราะง่าย
1: ใช่แล้วหุ่นเขาเล็กๆนะเหมือนทอร์ทอรี่เหมือนเจสซี่ในอำเภอเจสซี
2: ่อ
0: ื
2: ม
0: เขา
2: ชอบอัมอีทอ่ะหม่ำก็อัมอีท
1: อัมทุกวัน
2: อัมทูดีทู
0: เป็นตัวเล็ก
1: เป็นตัวเล็ก
2: เดิน
0: พี่นี่ดีนะไอ้มุกเนี่ยนะของจริงไง
3: จริงอะพ่อเขาบอกว่า
0: เนี่ยพี่นี่ดีได้แฟนเป็นดาราฮอลลีวูดนะใครอะโยด้าเนี่ยเมียพี่เหมือนโยด้า
1: แล้วก็โอลิฟด้วย
0: แล้วก็อีกนะอัลทูดีทูเพราะไปชอบใส่กระโปรงยาวถึงเพิ่งมั่มมั่มมั่มมั่มให้พร้อมกับ
1: เฮียสมัยก่อน
2: อัมเสียเลย
1: หยอกสนิทกันก็นั่งอัมกันข้างนอกข้างล่างก็อัมกันแล้ว
0: พี่ไปอีทอ่ะเขาไปเรียกพ่อตอนนั้นอ่ะคือเขาจะเรียกพ่อไปงานศพพ่อเขางานศพพ่อเอาคณะมัมไปเล่น
1: ที่พนมสารคามเอาไปเล่นทำไมผมจะเล่นทำไมคนตายเออมาเถอะ
0: พี่พ่อพี่ตายแล้วพี่จะให้พวกผมไปจริงเหรอ
1: เออนั่นคือเป็นงานศพไงจะไปทำไมพี่ยุทธไปทำไม
0: ท
1: ี
0: นี้ก็เล่นนะ
1: ใช่
2: แล้วไปไหม
1: ก็ไป
0: เล่นด้วย
1: ก็ไป
2: ไม่คนต่างจังหวัดเวลา
0: คนต่างจังหวัดอ่ะ
2: เขาจะมีบันเทิงไงฮะ
1: เหมือ
2: นโทษอ่ะ
1: พนมสารคามใช่ไหม
0: พนมสารคาม
2: ให้คนเหมือนก็ทำบุญอ่ะให้คนมาดูมีความสุขอย่างเงี้ย
1: ไปลงไปยอง
2: ชวน
0: ไปลง
1: ไปยอง
2: แล้วก็ลิเกตอนนั้น
0: ลิเกชัยยามิตรชัยนะเว้ยตอนนั้นไอเอกำลังดังเลย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอลิเกไม่ได้แปลกไงตลกมันดูแปลกไง
0: แล้วลุงกิ๊กผู้เป็นลูกเขยเฮียไปไม่ได้ก่อนโอ้ยเฮียตายห่าแล้ว
1: เล่นเสร็จกลับมาถึงบ้านเนี่ยโอ้คณะมัมขำมากเลยพ่อพี่ตามไปทำไงวะน่ะ
0: แต่ว่ามันก็โอเคแหละก็อย่างนี้ก็ว่าเขารีเควสมาเองอ่ะเขารีเควสมาเองบ้านพวกบ้านเขาอ่ะ
1: คนเยอะนะวันนั้นคนเยอะ
0: ผมว่าคนเพียบเลย
1: ใช่คนเยอะ
0: ชาวบ้าน
1: มาดูเยอะมาแต่วันเผามี 2-3 คนใช่ไหมใช่ป่ะ
0: เยอะมึงเมียเยอะ
2: ชีวิตลุงกิ๊กกับป้าอีทเป็นไงบ้างหลังจากที่มีหลาน
0: โอ้ย
2: ไม่เหงาเลยค่ะ
1: ไม่เหงา
2: เลยเหงาเลยค่ะเพราะว่าคือบ้านอยู่ติดกันเช้าขึ้นเขาจะมาละเวลาเขาเจอปู่เขาจะรู้ว่า
0: คือที่บ้านเขานี
2: ่สั่งได้
0: ใช่บ้านเขานี่กฎเกณฑ์เยอะพ่อแม่เขาจะ
2: ตามสไตล
0: ์ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ไม่เราจะคือวางแผนกันระหว่างพ่อแม่ว่าเดี๋ยวเราเลี้ยงลูกแบบนี้นะเราอย่าให้ดูทีวีเยอะนะเราอย่าให้เล่นมือถือนะแล้วว่าไปเด็กมันก็ดูการ์ตูนใช่ไหมอยู่บ้านก็แม่ให้ทำกิจกรรมเขาถึงมีคลิปไปร้องเพลงกับแม่เขาบ่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าต้องการ

0: ิจกรรม
1: เขาก็รู้ว่ามาบ้านปู่ปู่อุ้มพออุ้ม
2: คืออะไร
1: ดูมือถืออย่าดูการ์ตูน
0: อย่าดูการ์ตูนทำอย่างนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนด้วย
2: ก็พูดยังไม่เก่งใช่ไหม
1: พูดยังไม่ได้ดิ
2: เหรอ
0: เขาได้
2: หลานผมไม่ได้เป็นเหมือนนั้นนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: คุณตาจะดมกาว
1: ไม่เขินเลยคุณนี่ว่าชอบอําแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่กับคุณย่าคุณย่าเขาเรียกคุณย่านะ
0: ย่า
2: เงี้ยเดี๋ยวคอยดู
0: อารมณ์เหมือนบ้านนี้เลยบ้านนี้ก็เรียกตากับยาย
1: ทำไมวะนะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
2: ปากเขา
0: น่าจะชินปาก
2: ชินปากเขา
1: ย่า
2: เดี๋ยวนี้อํา
1: ไอ้ย่าชอบ
2: นะ
1: ย่าชอบเลยว่าเหมือน
0: ย่า
1: ย่าณเดชกูก็ณเดชนะท่านนี่ย่า
2: เขายังไม่เห็นกระจกดิ
0: เขายังไม่เห็นตัวจริงใช่ไม่รู้ทำ
1: เองด้วยสัตว์เดี๋ยวพัดแทงเดินตะปี
2: คือเด็กอ่ะคอยดูนะเดี๋ยวสักพูดได้นะพี่อีทพี่คอยดูตายเถอะกิ๊กไปไหนก็ไป
1: ทำไมได้เหรอ
2: เอาเถอะแล้วก็บางทีเหมือนกันไป
1: เนอะ
0: ช้อปปิ้งไงสิช้อปปิ้ง
1: อยู่จะอยู่กับหลานจะอย
2: ู่
1: ก
2: ับ
1: หลาน
2: ใช่ใช
1: ่แล้วเราติดหลานไหมเราติดหลาน
2: ติดจุด 3,000 นั้นมันขอตัง
1: คำว่ามีความรู้สึกว่าอยากเจอ
2: ไม่เวลาเจอเขาแต่เวลาเจอเขาก็จะอยู่นี่แหละจะนั่งจับหัวผมเขาจะลูบหัว
0: ชอบเพราะเพลินไงคะ
2: เพลิน
1: เหมือนจับลูกนิมิต
2: ไม่คุณไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่คิดไปเองใช่พี่เป็นคิดพี่ไม่ค่อยรู้หรอกพอแล้วช่างมันจะ
1: เอาหลานมา
2: 2คนเลยลูบหัวลูบ
1: ไอ้ลูกสาวคู่อ่ะ
0: คู่ค่ะทั้งคู่เลย
1: ลูกสาวคู่เลย
0: หลานสาว2คนเลย
2: 2คนเลยเพราะถ้าผมตัดผมใหม่ปั๊บก็จะเข้ามาเลยมาลูบ
1: สินสอดเท่าไหร่สินสอด
2: ใครนะ
1: เต็มเลขสินสอดยัง
2: ไอ้หลาน
0: แต่งงานอ่ะ
2: ตามอายุถ้าแต่ง25ก็25ล้าน
1: โอ้ยอย่างงี้ต้องสัก7 8ขวบต้องรีบไปดิไอ้เหี้ย
2: ไอ้ทุ่งมีบางทีอะไรไม่ควรพูดพี่เชื่อเหรอที่พูดดีกว่าพี่
1: เกิดได้เกิดได้ไอ้เหี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้เขาก็ซอยทิ้ง
0: ไอ้ว่าเหงาอ่ะ
2: เหงาสิ
1: เหงาถามว่าเหงาไหมเขาเรียกว่าอย่างงี้คุย
2: จะเลิกแดกครับพี่ผมเหมือนกินอยู่ตลอดเลย
1: ชื่อในการมัมกับมัมมึงยังอยู่ตรงนี้กูก็ต้องแดกไปเรื่อยๆแหละบอกเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะเหงาไม่ได้เชิงเหงาลูกแต่คุย

0: ันนี้เราไม่ต้องรอก็ถามเพราะไม่รู้จะถามมีอะไร
1: ใช่อย่าถูกต้องต้องผม
0: ผมเป็นหน้า
1: เป็นหน้าจะเลยไม่ได้ไม่ได้มีที่เสียง
2: ถามพ่อมั้งพ่อคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่อยู่ด้วยกัน
1: ไม่พ่อเห็นนายพิชิตทุกครั้งที่เจอที่เวิร์กพอยต์อ่ะแล้วเขาอัดรายการตามรู้ตัวเขาพ่อก็มองเห็นเขาเล่นเขานั่งเขาอ่ำคนนั้นคนนี้เขาก็ขำคนอยู่คนนี้เพราะเขานึกถึงแพร่ไปยืนดูบ่อย
0: เขาจะไปยืนบ่อย
1: ยืนดูบ่อย
0: แต่เราไม่ได้แต่งงานด้วยกัน
1: แต่มีผู้บริหารจะให้มาทำด้วยกันเพราะว่ามันพอแล้วมันเป็นตำนานแล้ว
0: ใช่
2: ปล่อยให้มันเป็นตำนานไปดีก
0: ว่ามันเป็นเลเจนด์นะ
1: ใช่มันเหมือนเคยพิเศษแบบไม่ใช่ประเทศวันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วมันคนละอย่างกันแล้ว
0: แต่ก็ไม่แน่นะถ้าสมมติว่าเฮ้ยจัดอีเวนต์นี่จัดอีเวนต
1: ์ไม่เอา
0: ไปท่องเที่ยวด้วยกัน
1: ไม่
0: เอาเป็นรูปมึงก็ได้เป็นรูปมึงมาตั้ง
2: เดี๋ยวพูดคนเดียวก็ได้
0: เดี๋ยวกูพูดคนเดียวก็ได้มึงมาตั้งไว้เดี๋ยวกูทำเป็นหุ่นเชิดมึงก็แตก
1: พี่ดูดม้าว่ะพี่ติดจะปิดเลยไหม
0: สองทีสองที
1: ไปลูกไป
0: ไปไหนอะ
1: ไม่มา
0: เลยสักยังไม่มาเลย
1: เก็บก็โอ้ยมันไปแล้วมันแดดข้ามไปแล้ว
2: พอกับข้าวกลับแล้ว
1: พอกับข้าวกลับไปแล้ว
0: โอเคโอเคอ่ะถือว่าคืออะไรอ่ะ
1: ไม่มันได้ใส่พริกป่ะเนี่ยกูไม่เห็นพริกเลย
0: มี
2: มี
0: ก็เผ็ดแล้วมีรสชาติเผ็ดแล้ว
1: ฮะ
0: โหยแค่นี้กูก็เผ็ดแล้วนี่ไงพริก
1: เหรอ
0: นี่ไงนี่ไงสีนี่ไงเนี่ยพริกไอ้พริกมึงไม่ต้องห่วงใส่พริกใส่ปลาหรือเปล่าไอ้เหี้ย
1: ปลาใช่
0: อ
1: ๋
0: อใช่ไม่ใช่ว่านี่อึ่งอ่างไม่เอานะ
1: ใช่มันเป็นแค่ผสมแค่หนังเอาแค่หนังมาโปะกับหนังปลาออกป่ะพี่ลาเลย
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามดูพวกเรานะแล้วก็ถ้าไปพิจารณ์ถึงนะ
1: น่านี่มัมกับมัมบอกเขาม
0: ัมกับมัมอย่าลืมดูช่องนี้แหละช่องอะไรวะเนี่ยเอ็ม
2: ช่องเอ็มบุษราคำ
0: ช่องเอ็มบุษราคำมัมกับมัมเขาก็จะเชิญแขกรับเชิญมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดคุยที่สนุกสนานดึงคนที่ดำเนินรายการก็จะต้องเป็นที่เอ็มเนี่ยตอนนี้กำลังประดับให้มันครบรายการไป
1: นั่งให้มันลกเฟรมนั่งให้ลกเฟรมโอ้โหติดฟันด้วยจะมาแคะตอนนี้ด้วยสกปรกโสโครก
2: จะรอคัดก่อนก็ไม่ได้
1: เออรอคัดก่อนก็ไม่ได้
0: โอเค
1: ไปเจอกันนี่มีช่องเราม
2: ี
1: ไ
2: หมอ๋อฝากช
0: ่
2: องทางติดตามลุงกิ๊กหน่อยตอนนี้
0: ต้องทำติดตามลุงกิ๊กเหรอก็คือก็ดูได้ตามทิกตอกแหละซูโม่กิ๊กหนึ่งหรือปากกิ๊กก็ได้พิมพ์ปาก
3: เอาทิชชู่เช็ด
1: ทิชชู
0: ่พิมพ์ปากกิ๊กก็ได้พอแล้ว
1: สกปรก
0: พิมพ์ปากกิ๊กก็ได้
1: จำทาง
0: พิมพ์ปากกิ๊กก็ได้ทิกตอกช่องทิกตอกอะไรไอ้นี่ขำได้สาเหต
1: ุ
0: กูหยุดพูดไปแล้วไม่ยังขำอยู่เลย
1: แต่อาไทยเฉย
0: อาไทยอาไทยโอ้โหแต่กองแม่งดาราเลย
1: มันมา
0: เลยอาไทย
1: มันมาความมืดหนังท่านมุ้ยเก่า
0: เก่าอ่ะโอเคแล้วไปก่อน
1: ไปเจอกัน
2: เอ็มยังไม่ได้ถามหนึ่งคำถามที่อยากรู้มากขอคำถามสุดท้ายก่อนเราไปทำไมถึงซูโม่กิ๊กคะ
0: โอ้อันนี้เลย
1: พี่ตา
0: ล
1: นี่ใช่ไหม
0: ยาวเลยนี่คือมันมีรายการอยู่รายการหนึ่ง
1: ช่องเก้า
0: ช่องเก้าสปทชื่อรายการเพชรฆาตความเครียดเขาก็จ้างกลุ่มนักศึกษาสถาปัตย์จุฬาให้ไปทำรายการก็มันจะเป็นมุกสั้นเหมือนตลก6ฉากปัจจุบันนี
2: ้
0: ไอ้พวกนี้พี่ตู้เป็นหัวหน้าแล้วก็เรียกน้องๆมาตู้ดีเลย
1: อยู่นี
0: ่ฮะ
1: มัมอยู่นี่จ
0: ้
1: าม
0: ัมอยู่นี่จ้าตู้จรัสพงษ
1: ์
0: เขาก็แบบว่าเขาก็รวบรวมน้องๆมาพี่ลุงกี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นลุงตาก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่เจี๊ยบพี่ดีอะไรพวกนี้สรัญยูอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ทำรายการกันชื่อรายการเพชรฆาตความเครียดเขาจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีวะเพราะสมัยก่อนอย่างเงี้ยเขาจะมีเชนยิ้มมีอะไรเงี้ย
1: คณะ
0: แล้วก็เราไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรซูโม่สำอางแล้วกันกลุ่มซูโม่สำอางแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อว่าโอเคจะเรียกซูโม่เอ็มซูโม่หม่ำซูโม่กิ๊กซูโม่แล้วพวกเราทำไมต้องเรียกซูโม่ทำไมไม่เรียกกิ๊กเอ็มมาเลยมึงเชื่อกูถ้าเราตั้งชื่อเอ็มเฉยๆตั้งชื่อกิ๊กเฉยๆสุดท้ายมึงจะกลายเป็นชื่อไอ้กิ๊กมึงเข้าใจไหม
1: อันนี้ความคิดอันนี้ความคิดใคร
0: พี่ตู้
1: ใช่ไหม
0: พี่ตู้แต่ถ้ามึงมีซูโม่มันจะเรียกมึงว่าซูโม่กิ๊กเพราะมันจะเรียกไอ้ซูไม่ได้มันยาว
1: ไ
0: ม่ยาว
1: ก็ถูกของแกนะ
0: เออแกนะเดี๋ยวไม่งั้นจะมึงก็จะแบบไอ้ยี่กิ๊กอะไรเงี้ยมันจะพอสั้นเพราะมันจะเติมสร้อย
2: แค่นั้นเลย
0: ใช่แต่ทุกวันนี้ก็คนก็ไม่ได้รู้จักซูโม่แล้วรู้จักชื่อป๋ากิ๊กใครเป็นคนเรียกว่าเรียกตัวเองแบบไม่ใช่ทำรายการวันยังหวั่นอยู
2: ่
0: พี่อ้อมก็ถึงขั้นแบบเป็นไม่คงไม่ใช่พี่แล้วเพราะว่าอายุห่างกันเอ๊ะหนูจะเรียกพี่ว่าอะไรดีพี่กิ๊กว่าซูโม่กิ๊กว่าอะไรดีไม่อยากเรียกซูโม่แล้วอ่ะเรียกป๋าดีกว่าพี่อ้อมเป็นคนเรียกคนแรกในรายการ
1: ก็เลยป๋ากิ๊กมาตลอด
0: วันยังหวั่นอยู่ก็เลยกลายเป็นป๋ากิ๊กจากนั้นมาก็กลายเป็นป๋ากิ๊กไปเรื่อยๆหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์เลยมึงทำไมตั้งตนเป็นป๋ากูไม่ได้ตั้งตัวเองเป็นป๋ามีคนเรียกกูเป็นป๋าแล้วทุกคนก็เรียก
1: แล้วตอนนั้นก็เป็นซูโม่ซูโม่มาตลอด
0: ซูโม่มาตลอด
1: ทุกวันนี้เขาไม่เรียกไหม
0: ไม่ละเพราะว่า
2: ก็เป็นคนที่ยุคนั้นจริงๆ

0: ังจำได้อยู
1: ่แนะนำไปบางทีเด็กๆรู้จักคืออะไรคะอันนี้ก็อย่างที่เอ็มถามแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกป๋าแล้ว
0: หวังว่าใครหลายๆคนจะชอบเทปนี้นะคะหลาย
2: ค
0: น
2: ไม่อาจไม่ชอบหรอกอาจจะไม่ชอบคนอาจจะไม่ดูด้วย
0: ชอบ
1: ใช่ครับพี
3: ่โอ้ไอแปลกนะไอเฮียนี่ไม่มีใครไอได้แบบนี้นะ
0: แฟนคลับคอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยากให้พ่อกับปากิ๊กมาเจอกันอีกรอบนึงเพราะว่าพอเทปของน้องเอิร์ธกับน้องเปาออนแอร์ไปปุ๊บก็อยากให้คู่ขวัญมาเจอกันแล้ววันนี้ก็น่าจะหลายๆคนน่าจะอิ่มอกอิ่มใจ
1: แล้วคู่ว่าแฟนคลับวายสายวาย
3: อยากได้อีกคนไหมอยากได้ผู้ชายอีกคนไหม
1: ใคร
3: ไอ้เปา
1: เมียกลัวเลยยังได้ผู้ชายอีกคน
3: เมียมึงถามเมียอะไรไม่เป็นพี่ไปฟังผมพูดแล้วพอหลังพี่ติดยาป่ะครับ
1: สองเม็ด
4: ไม่ต่างกันสบายลูกเอาสบายสบาย
3: แล้วสบายๆนะ
1: หมายความว่าอยากได้หลานอีกไหม
3: อ
1: ะไรก็ได้มันอยู่ที่เขาไงอยู่ที่เขาอยู่ที่เขาก็ไม่ได้ควบคุมนะ
4: แต่ว่าจริงๆเขาชอบเด็กผู้หญิง
3: เ
4: ขาได้ถูกใจเขา
3: ถ้าได้ผู้หญิงคนก็พอทั้งนั้นน่ะถ้าชอบผู้หญิง
4: ค่ะชอบ
1: ถ้ามีได้
4: เด็กผู้หญิงก็ชอล้อ
0: ใช่ค่ะเด็กผู้หญิงจะแบบว่าพูดเก
1: ่
0: ง
1: สัก17 18นี่กำลังดีเด็กผู้หญิง
3: ก็แล้วแต่นะแล้วนี่มัน 3,500 นะจริงเหรอจน 3,000 กว่าแล้ว
4: 17 18ค่าที่ตั้ง
3: ฮะถ้าเข้ามาแท็กซี่
1: เหมือนไม่เคยบ่อย
3: ไปด้วยกันนี่ถึงถูก
1: ป่ะ
0: อย่าลืมกดสนับสนุนรายการด้วยการกดซุปเปอร์แตงด้านล่างได้เลยนะคะหวังว่าทุกๆคนจะชื่นชอบรายการหม่ำกับหม่ำแล้วก็เทปนี้คุณพ่อเอ็กปากกิ๊กนะคะ
3: ใครชอบดูให้จบครับถ้าชอบเลื่อนเลยนี้เลยแค่นั้นเอง
1: ดูถึงตรงนี้แหละเขาต้องจบแล้ว
0: เทปลงกิ๊ก
3: ใช่ไหมใช่เขาจะไม่ชอบพี่ก็ได้อาจจะชอบผมหรือว่าคนที่ชอบผมอาจจะ
1: มึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไง
3: ไม่รู้นะแต่ว่าผมว่าถ้าใครชอบ
1: เขาจะจบแล้ว
0: เออไม่จบเลย
3: ไปจบไป
0: ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
3: โชคดีให้คนดูไป

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: ผมเอ็มชนะเหนือหัวชาติคุณครับ
3: สวัสดีครับผมพีธนบดีพาณิชยารมครับ
2: และนี่คือรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เจอกันเป็นประจำนะครับที่นี่แน่นอนนะครับช่อง8ครับโดยช่อง8ร่วมกับวันก่อเกียรติครับยิงสดความ

0: เดือดกับคู่มวยคุณภาพที่สำคัญนี่คือรายการที่มีทั้งมวยไทยและมวยสากลอยู่ในรายการเดียวกันนะครับนั่นคือมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนต์ด้วยวันก่อเกียรตินั่นเองครับ
1: ถูกต้องครับคุณเอ็มท่านผู้ชมครับติดตามความสนุกความเร้าใจได้นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:30 น.ทางช่อง8กดเลข27ครับ
0: ใช่แล้วนะครับและแน่นอนนะครับสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี
1: ้ครับผม
0: ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือที่สนามมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิย้ำเดินทางง่ายมาก
1: เดินทางง่ายมากครับคุณเดมแค่ลง BTS สนาม
0: นะครับก็ที่บางกะปินะครับสถานีบางกะปินะครับแล้วก็ลงมาถึงสนามมวยเราได้เลยนะครับนอกจากจะมีสนามมวยแล้วมีแหล่งช้อปปิ้งด้วยร้านอาหารอร่อยอร่อยอีก
1: ถูกต้องครับผมร้านอาหารชั้นนำ
0: ครบจบในที่เดียวนั่นเองนะครับแต่วันนี้ให้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าวันก่อเกียรตินั้นมอบหมายให้ทางโปรโมเตอร์อย่างป๋องลำปางและสยกพุ่มพันม่วงนะครับ2คน2 in 1ประกบมวยเด็ดๆให้เราได้ชมกันนะครับซึ่งวันนี้จะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับไฟการ์ดของเรานะครับเริ่มต้นกันด้วยมารอบ Global House ครับสู่บัลลังก์โลกพิกัด108ปอนด์ครับพัทรพลวงศ์ธรรมาจากนครสวรรค์วันนี้เจอตัวแทนจากสมุทรสาครครับอย่างพนงศักดิ์ สจันทสิทธิ์นะครับและมวย3ยกครับพระจันทร์ฉายเกียรติกำธรเจอกับก้าวหน้ามานพชัยยิมนะครับและคู่ที่3ชัยภูมิสศิประภายิมพบกับอาลีดารีวิกตอรี่ไฟท์คลับจากอิหร่านครับคู่ที่4พยัคฆ์อีเกิลยิมพบกับฮัสซันอาเมดจากอิรักนะฮะและคู่ที่5ครับรุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงครับพบกับอาเมดวิกตอรี่ไฟท์คลับจากโมร็อกโกและคู่เอกวันนี้ครับไทยเจอกับอิหร่านนะฮะนั่นคือปูซานปราสาทหินพิมายก่อเกียรติยิมครับพบกับอาลีวิกตอรี่ไฟท์คลับนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไทยเจอกับเยอรมันนะครับเพชรข้าวปุ้นเฉลิมพระเกียรติยิมพบกับเจเนเฟอร์รินมวยไทยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ชมครับการแข่งขันชกมวยในวันนี้นะครับมีทั้งหมด7คู่เซอร์ไวเอลนะครับจัดรางวัลสนับสนุนสุดพิเศษสำหรับนักมวยที่ทำแตกและนักมวยที่แตกคนละ 2,000 บาททุกคู่ครับคู่สีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากซูเปอร์แอลครับ
0: ครับผม7คู่นะฮะที่พี่บอกไปแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราจะประเดิมด้วยมวยคู่แรกนะครับเป็นมวยสากลมุ่งแชมเปี้ยนโลกครับในรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกพิกัด108ปอนด์นะครับเอาละครับนั่นคือการประกบที่จะต้องเจอกันนะฮะซึ่งชกกันไปแล้ว4คู่
1: ถูกต้องครับ
0: สัปดาห์นี้จะเป็นคู่ที่5นั่นเองนะครับและต้องย้ำเลยว่าสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับเวทีแห่งเกียรติยศสร้างซูเปอร์สตาร์มวยนั่นเองนะครับและได้รับการสนับสนุนสำหรับมวยรอบ Global House โดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศนะครับช็อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th ครับและแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect นะครับความยิ่งใหญ่ยังไม่จบนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่2ของมหกรรมช่างใหญ่ออนทัวร์ที่ Global House สาขาหนองคายแล้วนะครับจับเต็มเลยครับทั้งสินค้าราคาพิเศษคูปองโค้ดลับแล้วก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มและกิจกรรมมากมายตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมนะครับแล้วก็จะไปต่อกันที่มหกรรมช่างใหญ่ออนทัวร์ที่ Global House สาขาอุดรธานีครับ21-23สิงหาคมนี้ของดีราคาคุ้มกิจกรรมเต็มนะครับมหกรรมใหญ่เพื่อช่างและคนรักบ้านครับพบกันได้เลยที่ Global House นะครับและยังมีรางวัลพิเศษด้วยสำหรับมวยคู่แรก
1: ถูกต้องครับคุณเอมรางวัล Global House องศาเดือดครับท่านผู้ชมสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะนะครับที่ได้องศาเดือดเกิน50องศาขึ้นไปครับคุณเอ็ม
0: ครับได้แหละฮะก็คือได้ 3,000 บาท
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็ 75% ได้เท่าไหร่ครับ 6,000
1: 6,000 บาทครับผม
0: แล้วก็ 100% รับไป
1: 12,000 บาทครับ
0: ก็แจกทั้งคู่ที่1และคู่ที่6นั่นเองนะครับย้ำอีกรอบนอกจากจะได้รางวัลเงินอัดฉีดนะครับเป็นเงินโบนัสทะลุองศาเดือดแล้วนะครับทาง Global House ยังมอบให้สำหรับผู้ชนะนะครับเป็นสนิกนะฮะสว่านไฟฟ้าสนิก10มิลลิเมตรครับมูลค่า990บาทจำนวน1เครื่องและมีเสื้อที่ช่าง Global House มอบให้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะนะครับเครื่องมือช่างแบรนด์ Senix Unstoppable Power ครับซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: ท่านผู้ชมครับมวยรอบคู่ที่5ในรอบแรกของวันนี้นะครับมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกในรุ่น108ปอนด์สัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากนครสวรรค์จากนักชกจากอุบลครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับดาวรุ่งจากจังหวัดอุบลราชธานีธนงศักดิ์ สจันทสิทธิ
2: ์ Ladies and gentlemen introducing first fighting of the blue corner representing Thailand
0: ธนงศักดิ์ ส

0: อุบลราชธานี
1: ท่านผู้ชมครับเราไปชมมุมน้ำเงินกันแล้วเราไปต่อกันที่มุมแดงกันบ้างครับขอเสียงให้ดาวรุ่งจากจังหวัดนครสวรรค์พัทรพลวงคำมา
0: Ladies and gentlemen and his opponent in the red corner representing นครสวรรค์ Thailand พัทรพลวง

0: ปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยเดินทางมาถึงคู่ที่5แล้วนะฮะ
1: ยังครับคุณเดม
0: อ๋อคู่ที่5ในรอบแรกใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับ
0: เรากำลังการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับดร.ยงศักดิ์ณสงขลาครับ
1: เอาละครับความมันรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนพักสักครู่เดียวเลยเดี๋ยวกลับมามันกันต่อในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์โดยโปรโมเตอร์มวยโลกนะครับก่อเกียรติพานิชยารมณ์ร่วมกับสรวีฤทธิชัย
1: ครับ
0: 17:30 นเป็นต้นไปทุกๆวันเสาร์นะครับที่ตรงนี้ครับวันนี้พิธีกรผมปะหิงกองหรือชันชัยโชติภูมิเจริญการและ
1: ครับผมนนทลายครับครับต๊อกคนกีฬาภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์คร
0: ับที่เราจะอยู่ร่วมกันตรงนี้ทุกๆวันเสาร์ครับ 17:30 นแต่ว่าตอนนี้บนเวทีนี่เขาพร้อมความมันต่างๆไปพบครับบนเวทีครับกับมวยสากล
1: ครับเราเปิดหัวด้วยมวยสากลมุ่งแชมเปี้ยนโลกมวยรอบโกลบอลเฮาสู่บัลลังก์โลก108ปอนด์นะครับชกกัน110ครับเป้าหมายคือ108ปอนด์ทั้ง4สถาบันนะครับวันนี้ฝ่ายแดงพัทรพลวงคำมาครับฝ่ายน้ำเงินธนงศักดิ์สอจันทสิทธิ์แดงจากนครสวรรค์น้ำเงินจากอุบลราชธานีครับ
0: มาถึงนครสวรรค์กับอุบลเนี่ยก็ถือว่าเมืองมวยนะแต่ถ้ามวยเอกเยอะก็ต้องอุบลราชธานี
1: ใช่ครับ
0: นครสวรรค์ในยุคนั้นนี่นะครับจะมีวิธีมวยจีรประวัติ
1: ครับ
0: ถ้าพูดถึงจีรประวัติทุกคนต้องนึกถึงสอนลายเกียรติยางตัน
1: ใช่ครับ
2: แดงดูรูปร่างดีกว่ามากครับแต่นี่คือชกมวยสากลครั้งแรกของเขานะครับสำหรับพัทรพล
0: นี่มวยรอบโกลบอลเฮานะครับเรียกว่ามาสนับสนุนกับรายการตรงนี้ต้องทำให้ยิ่งใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ขอเกียรติพานิชยารม
1: ณ์เข้าไปแล้ว4คนนะครับตามหาคนที่5นะครับชนะไปต่อแพ้ตกรอบครับน้ำเงินธนงศักดิ์นี่เคยมาชกพิกัด115ปอนด์นะครับ
3: ครับ
1: วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับต่อย108ครับ
0: วันนี้มองดูตัวดูแต่เล็กนะน้ำหนักลดมาก็จริงดูจะตัวเล็กกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะนี่แดงก็จากนครสวรรค์น้ำเงินอุบลราชธานีนะครับต่างฝ่ายต่างระวังสายตาคอยมองครับซ้ายคอยแย่ซ้ายคอยยับทั้งคู่
2: ส่วนแดงทางด้านของพัทรพลนี่พยายามค้ำค้ำหาเป้าอยู่นะครับโอ้ได้ดุกว่าครับทางฝ่ายน้ำเงินนะครับธนงศักดิ์นะครับลำตัวใบหน้าลำตัวต่อโต้ครับธนงศักดิ
1: ์โอ้โหทั้งคู่นี่เรียกว่าออกหมัดในช่วงต้นเกมนี่แบบเนื้อเน้นๆเลยนะครับ
0: มาก็เรียกว่าต้องซ้อมกันมาอย่างดีแล้วครับอีกไม่น่าจะเกิน2ปีครับแชมป์โลกสถาบันใหญ่ๆน่าจะอยู่ตรงนี้ครับก่อเกียรติกุ๊บพานิชยารมณ์ติดตามนะครับน
1: ี
0: ่คือมวยรอบโกลบอลเฮานะครับแล้ววันที่12นี่เป็นรอบชิงรอบนึงนะ
1: ยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่เลย
0: 12นี้
1: นัดชิง115ปอนด์นะครับ
0: เราก็มีการเชิญท่านสสกฤษดาหรือหลีนวัฒน์มาด้วยนะ
1: มานั้นมาเป็นประธานเปิดครับมวยรอบนัดชิงชนะเลิศฮะยิ่งใหญ่ครับวันนั้นยิ่งใหญ่แน่นอนครับ
2: ครับส่วนท่านผู้ชมครับแฟนมวยที่อยากร่วมสนุกกับ Golden House ครับก็สามารถร่วมสนุกทางกิจกรรมผลการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage Golden House นะครับทายผลมวยสากลคู่นี้นะครับคู่ที่1และคู่เอกมวยไทยคู่ที่6นะครับถ้าทายถูกครบทั้ง2คู่ครับรับรางวัลพิเศษจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: โอ้โหคู่นี้ต่อยกันแบบเบียดๆเลยนะครับเฉือดเฉินเลยครับถูกคู่เลยครับ
0: นี่คุณนนท์นะมองดูจากเกมแล้วนะเพราะว่าลำบากใจคือกรรมการนั้นลำบากใจนะม
1: ัน
0: รู้จะออกใครแล้วมันเบียดมันคุกขี้
1: เลยป่าดูอาวุธเลยเห็นชัดเจนเลยครับช่วงท้ายเกมมาช่วงท้ายเกมครับเนี่ยท้ายเกมนักมวยก็พยายามที่จะเร่งเกมของตัวเองขึ้นมาครับโอ้โหแลกกันแล้วครับหมดยกที่หนึ่งมาดูภาพช้าครับดูวิธีการต่อยของคู่นี้นี่มาแบบตำราเดียวกันเลยนะครับ
0: คือมองดูเกมนะคุณนนท์นะผมมองดูว่ามันน่ารักนะแล้วหัวหน้าคณะต้องเน้นเลยนะการที่จะส่งมาต่อยมวยรอบนี้ต้องคัดต้องเน้นอย่างดีเลยล่ะ
1: ครับเดี๋ยวลุ้นองศาเดือดครับมองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพจริงๆโกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปได้ที่ www.globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collectขอบคุณเครื่องดื่มผสมสารสกัดส่งเกาหลีตรา GSD นะมังกรบินกลิ่นแท้กาแฟไทยบริหารกันโดยสินุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน209จำกัดขึ้น50นะ50นี้ได้เลยนะ
0: ได้แล้ว
1: ได้แล้ว 3,000
0: ลุ้นกันต่อว่าจะขึ้นอีกเท่าไหร่ครับในยกที่2เข้มข้นดุเดือดตื่นเต้นแน่นอนครับกับมวยสากลรอบโกลบอลเฮ้าส์นะครับนี่ครับซ้ายคอยแย่ช่วงชกได้เปรียบนี่นครสวรรค์นะครับฝ่ายแดงนานๆก็จ้วงมาจ้วงซ้ายลมตัวช่วงแกได้เปรียบเห็นชัดเจนนะครับฝ่ายแดงนครสวรรค์
2: ครับก็พยายามใช้ความได้เปรียบของตัวเองครับช่วงชกเนี่ยครับออกหมัดแยบซ้ายตลอดครับขวาตามส่วนทางด้านธนงศักดิ์จากอุบลธานีนี่ก็มาบู

0: ดุดันนะครับไม่กลัวศักดิ์ศรีครับถึงแม้จะเสียเปรียบรูปร่างก็ตามนะครับเดินออกหมัดตอบโต้ตลอดครับเนี่ยครับโอ้พี่เลี้ยงยิ้มมุมนี่ก็เชียร์สนั่นเลยทีเดียว
1: ต่างฝ่ายต่างไม่ถอยนะดูเนี่ยพัชรพลก็เบียดธนงศักดิ์ไม่ถอยครับดันต่อยโอ้โหออกขวามาขวาคืนซ้ายลำตัวแลกกันล่างสลับบนครับคล้ายๆกันครับวิธีการชก
2: ว่าน่ารักทั้งคู่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแดงนครสวรรค์หรือฝ่ายน้ำเงินอุบลราชธานีขยับเดินติดเข้าไปสุขุมทั้งคู่รอบครอบทั้งคู่การออกหมัดต่างๆและมั่นใจทั้งสองฝ่ายด้วย
0: ครับทางด้านของอาจารย์ยงศักดิ์กรรมการผู้สินชี้ขาดในคู่นี้ก็เป็นกรรมการผู้มากประสบการณ์นะครับหลายๆชนิดกีฬาครับเดินต่อครับทางด้านพัทรพลเน้นลำตัวแล้วก็แม่สลับใบหน้าลำตัว
1: อ้าวลูกชุดครับเจอลูกชุดของพัทรพลครับโอ้โหลูกนี้โดนชายโครงครับลงเลย
2: ครับน็อกมาเยอะแล้ว
1: ครับใช่ครับนักมวยหลายคนโดนน็อกลูกแบบนี้นะครับโอ้โหปิดไม่ทันครับแม่เจอพายุหมัดของพัทรพลเอาละครับเวลาเหลืออีกประมาณ1นาทีครับดาบ2ของพัทรพลบวกมาครับบวกมาฟื้นไม่ฟื้นครับธนงศักดิ
2: ์พยายามเล่นจุดเก่าครับเป้าใหญ่ลำตัวฮุกซ้ายฮุกขวาเข้าลำตัวตลอดคร
1: ับ โอ้โหเจ็บครับเจ็บครับโอ้โหยุติการชกเลยครับ
2: นี่ออกอาการเห็นเลยนะ
1: ยุติเลย
2: ฮะ
0: หันหลังหนีเลยครับ
2: สุดยอด
1: โอ้โหเข้ารอบต่อไปครับทางด้านพัทรพลวงคำมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ครับเป็นคนที่5นะครับที่ผ่านเข้ารอบก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าตัวอย่างนึงตรงที่ว่านี่คือการชกมวยสากลครั้งแรกของเขานะครับ
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะ
0: ด้วยการน็อก
1: เออเนี่ยส่วนมากจะเป็นนักมวยที่มาจากโรงเรียนกีฬานะ
0: ครับ
1: นครสวรรค์ก็มีโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ด้วยนะ
0: ที่
1: ท
0: ็อป
1: น
0: ะอาจารย์ไลแมนบุญถมครับแต่ว่านี่ก็เพิ่งเกษียณไปเกษียณปีนี
2: ้ฮุกซ้ายก็ไปลำตัวนี่หน้านี่
1: คือพยายามจะยกแขนกันเลยนะปิดเลยนะปิดไม่อยู่อ่ะ
0: ปิดไม่อยู
1: ่ต่อยแบบว่าทะลุเลยฮะเนี่ยทะลุเลยครับ
0: หมัดหนักว่าต้องบอกว่าน้ำหนักหมัดใช้ได้เลย
2: พัชรพลรายนี้น่ารักนะนี่ขนาดเป็น
1: การหน่วยการ
2: ครั้งแรกนะครั้งแรก
1: หน่วยการดีด้วยฮะพี่ป่า
3: สุดยอดโอ้โหคู่แรกมาก็น็อกซะแล้ว
4: นี่ฮะความมันของมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติและนี่คือมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกรุ่น108ปอนด์ครับและผู้ที่จะได้เดินทางต่อไปในรอบนี้นะครับผู้ชนะในไฟนี้ครับ The Winner by Knockout Red Corner ยินดีด้วยกับนักชกจากนครสวรรค์ครับพัทรพลวงคำมาครับเอาชนะน็อกนะครับธนงศักดิ์สอจันทศิษย์ไปได้ครับยกที่2 2นาที12วินาทีเท่านั้นเองครับ
3: โอ้โหด้วยความรวดเร็วครับ Congratulations คุณเอ็มครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเรายังมีรางวัลสุดพิเศษจาก Global House องศาเดือดครับท่านผู้ชมครับย้ำนะครับว่า50องศาเท่ากับเงินรางวัล 3,000 บาท75องศาเท่ากับ 6,000 บาทและ100องศาเท่ากับ 12,000 บาทครับเราไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าคู่นี้จะได้กี่องศาดูเลย Global House องศาเดือดว้าว50องศารับไปเลยนะครับเงินจาก Global House ครับ 3,000 บาทยินดีด้วยกับทุกมวยทั้งคู่นะฮะนี่คือมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกรุ่น108ปอนด์นะครับนั่นเท่ากับว่าทางฝั่งพัทรพลนั้นจะได้ไปต่อส่วนธนงศักดิ์กลับบ้านไปก่อนนะครับแต่วันนี้ผู้ชนะนะครับรับรางวัลพิเศษนอกจาก 3,000 บาทแล้วนะครับยังจะได้ครับเป็นสว่านไฟฟ้าจากเซนิกส์นะครับสีน้ำเงินดำมูลค่า990บาทจำนวน1เครื่องนะครับสำหรับผู้ชนะยินดีด้วยนะครับและแน่นอนนะฮะผู้แพ้ก็ยังมีรางวัลปลอบใจรวมถึงผู้ชนะได้ด้วยนะครับนั่นคือเสื้อจากพี่ช่างของ Global House ครับมอบให้ทั้งผู้ชนะและก็ผู้พ่ายแพ้ไปนะครับเครื่องมือช่างแบรนด์ Senix ครับ Unstoppable Armor Power นะครับหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับยินดีด้วยนะ โอ้โหเสื้อสีเขียวเหนียวซับมากๆเลยครับคุณเ
4: นี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวคู่ที่6คู่เอกของรายการ
3: อ๋อยังมีอีกคู่ใช่มั้ยครับ
4: มีแจกแบบนี้มีองศาเดือดแบบนี้ให้อีกด้วยนะครับรอติดตามกันต่อไปได้เลยครับ
3: ท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปห้ามพลาดนะครับมวยไทย3ยกจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก49กิโลกรัมครับผมพระจันทร์ฉาย

0: มาชมไฮไลท์กันนะครับในการขันมวยรอบกูเปอร์เฮาส์ครับ108ปอนด์สู่บัลลังก์โลดนะครับระหว่างพัทรพลวงธรรมาจากนครสวรรค์กับพนมศักดิ์สจันทสิทธิ์ครับอุบลราชธานีนะครับ
1: ครับยกแรกนี่ต่อยกันเบียดๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: อาวุธแบบเนื้อๆเน้นๆนะเป็นยกคุณภาพเลยครับยกแรก
0: ก็คือยัง
1: ขยักขึ้น50เลยอ่ะยกแรกอ่ะนะ
0: ต่างคนต่างเลยเติมพละกำลังยังดีอยู่ครับ
1: ก็ยก2ครับเนี่ยพัทรพลก็ค่อยๆเบียดครับแล้วก็เน้นฮะคือสปีดหมัดพัทรพลจะว่องไวกว่า
0: ครับน่าจะพอมองออกว่าจากยกแรกว่าจุดอ่อนของขนงศักดิ์นั้นอยู่ที่ลำตัวนะครับ
1: ครับแล้วก็เขาโจมตีลำตัวอย่าง
0: ต่อเนื่องเลย
1: รุนแรงด้วย
0: ครับ
1: ขนงศักดิ์พยายามที่จะยืนแรกใกล้ๆเลยครับชกกันแบบใครดีใครอยู่เลยอะแหลกกันไปข้างเลยครับแบบนี้เนี่ยไปยังมาครับยืนซดกันใกล้ๆครับ
0: ครับ
1: คุณทีผมทีนี่มีลูกชุดเหมือนกันครับทางด้านพนงศักดิ์พยายามดิ้นดันเสียเปรียบช่วงชกครับจังหวะนี้แหละครับเนี่ยฮะโอ้โหมันเจ็บซีดฮะ
2: ยืดไปหมดหน้าที่เห็นเลยนะ
1: ครับ
2: ไม่ไหวจริง
1: ๆเจ็บแบบจี๊ดๆเลยครับไม่โดนไม่รู้ครับใครไม่โดนไม่รู
2: ้ฮุกซ้ายหน้าก็ไปนี่จุกเลยนะ
1: ชัด
2: ข้างเนี่ยลูกนี้น็อกเยอะแล้วนะมวย
1: ใช่ใช่
0: นี่ครับหันหน้าหนีแบบนี้ครับแล้วก็ไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวกลับไปบนเวทีกับพิธีกรทั้งสองท่านครับน้องเอ็มแล้วก็น้องพีทครับ
1: นี่เข็มขัดแชมป์มวยรอบโกลบอลเฮาส์สู่บัลลังก์โลกเป็นไงล่ะพี่ป่า
2: สวยงามหลังจากที่เราติดตามมวยรอบโกลบอลเฮาส์ผ่านไปแล้วต
1: ่
2: อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของมวยไทย
1: มวยไทย
2: ซึ่งตอนนี้นักมวยไทยของเราอยู่นะโอ้โหต่างชาตินี่นะทั่วโลกเลยนิยมไปหรือว่าสร้างยิมกันเอานักมวยไทยที่มีแชมเปี้ยนไปกันเยอะแยะเลย
1: เช
2: ิ
1: ญบนเวทีครับน้องเอ็มน้องพีครับเชิญครับเชิญครับ
3: ขอบคุณครับทั้ง3ผู้บรรยายของเรานะครับพี่ป่าหินกองนะครับพี่นนท์นะครับเลยบอกด้วยนะครับเอาละฮะมาถึงช่วงที่2ของรายการกันบ้าง
4: ถูกต้องครับ

0: ขอบคุณครับทั้ง3ผู้บรรยายของเรานะครับพี่ป่าหินกองนะครับพี่นนท์นะครับเลยบอกด้วยนะครับเอาละฮะมาถึงช่วงที่2ของรายการกันบ้าง
1: ถูกต้องครับคุณเอ็มช่วงที่2ของรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับจะเป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทย3ยกตั้งแต่คู่ที่2จนถึงคู่ที่7ครับคุณเอ็ม
0: ใช่แล้วครับนี่คือมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินั่นเองนะครับกว่าจะมีวันนี้ได้ครับเราต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการเราทุกท่านนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้การสนับสนุนเรื่องของมวยไทยซูเปอร์แชมป์นั่นเองนะครับและรวมไปถึงทีมที่ปรึกษาของบริษัทวันก่อเกียรติด้วยวันนี้มีหลายท่านครับมาอยู่ในสนามมวยแห่งนี้มาให้กำลังใจแล้วก็มาชมมวยมันๆกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือนะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านแรกครับดร.สุวรรณแก้วสว่างครับประธานเจมมาร์ทคิงครับและท่านที่2ครับดร.กิตติเชษฐ์อัครวงศ์วันประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจมมาร์ทคิงไทยแลนด์และท่านที่3ครับดร.เหวียนเกวียดงาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจมมาร์ทคิงเวียดนามและท่านที่4ครับคุณธนงศักดิ์พูนสมบัติครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจมมาร์ทคิงลาวโอ้โหขอบพระคุณทุกท่านนะครับและที่สำคัญวันนี้พีทครับ
1: ครับผม
0: แฟนหมัดมวยที่อยู่ด้านหลังของเราครับแฟนมวย from USA โอ้เป็น voice ที่แบบทรงพลังมาก
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะให้กำลังใจทั้งทีมงานแล้วก็หมัดมวยแล้วก็แฟนมวยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งช
1: ่
0: วงหน้าเราจะกลับมามันกันแน่นอนกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์คู่แรกของเรามวยไทย
1: มวยไทยซูเปอร์แชมป์คู่แรกนะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก49กิโลกรัมนะครับจะเป็นนักชกจากไทยปะทะลาวเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวครับคุณเอ็ม
0: และเดี๋ยวกลับมามันกันต่อในรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์

0: ผู้ชมครับกลับมาดูกันต่อในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เอาละครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก49กิโลกรัมครับท่านผู้ชมเป็นการชกกันแบบมวยไทย3ยกเป็นการพบกันระหว่างนักชกชาวไทยปะทะนักชกจากสปป.ลาวไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับนักชกฝั่งโขงก้าวหน้ามานพยิมจากสปป.ลาว
1: Ladies and gentlemen introducing first fighting of Lao 15 years of age ปรบมือต้อนรับก้าวหน้ามานพชัยเจ

สูง164เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมชกมาแล้ว8ไฟชนะ6แพ้2และพบกับสปป.ลาว

0: ดาวรุ่งจากสปป.ลาวอายุ15ปีเราทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: โอ้โหประเด็น
2: ฮะน่าจะเตะบอลกันอยู่ครับ
0: นี่เขาชกมวยเลยครับมา
3: ท่านผู้ชมครับเรามาต่อที่ส่วนมุมแดงกันบ้างครับผมขอเสียงให้กับไอ้เขี้ยวแดนสตอพระจันทร์ฉายเกียรติกำธรจากประเทศไทย
4: Ladies and gentlemen and he's open in the red corner representing Thailand พระจันทร์ฉายเกียรติ

0: นะครับอายุ16ปีสูง166เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมชกมาแล้ว12ไฟชนะ8แพ้4
1: เด็ก15เจอเด็ก16ครับไอ้เทียบแดนสตอพระจันทร์ฉายเกียรติกำพ
2: รเอาเลยครับดาวรุ่งเจอดาวรุ่ง
3: โอ้ยดูซิจะได้แจ้งเกิดหรือเปล่าฮะท่านผู้ชมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอรุณกุมุชชาติครับ
4: ครับคู่นี้คู่2ครับเป็นมวยไทยครับ

0: 49กิโลกรัมแดงนักชกไทยครับอาจารย์ฉายเกียรติกำธรน้ำเงินจากสปป.ลาวก้าวหน้ามานพชัยยิมนี่แหละครับอายุไล่เรียงกันเลยนะครับ16กับ17ส่วนสูงน้ำหนักสถิติการชกขึ้นหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราครับโกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเครื่องมือช่างแบรนด์ซีนิกอันสต็อปเปิลพาวเวอร์หาซื้อได้ที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศแผ่นยิปซัมบอร์ดแบรนด์แมมมอธหาซื้อได้ที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศชิคเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมระดับโลกที่เน้นความคุ้มค่าโดยมีวางจำหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศขอบคุณผู้สนับสนุนในการใจดีของเราครับ
0: ครับขอบคุณแซบชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับประกันคุณภาพโดยคุณมนูนพิมพาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายมีจำหน่ายที่ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วไปขอบคุณเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีตา GSD P80 สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพและขอบคุณ JSPEM นวัตกรรมชีวภาพ3 in 1ครับตัวช่วยดูแลพืชได้ครบใน1เดียวทั้งกู้ดินฟื้นต้นและเสริมภูมิพืชเรียกได้ว่า1เดียวจบครบดูแลตั้งแต่ดินต้นไปจนถึงใบโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนที่รู้จักและเลือกใช้ JSPEM กันอย่างต่อเนื่องนำไปใช้ได้ทั้งฟื้นสภาพดินดูแลต้นโทรมและบำรุงให้ต้นกลับมาแข็งแรงวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ JSPEM 6แกลลอนรวม6ลิตรเพียง899บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงคู่ที่5นะครับคู่รองจะมีราคาโปรโมชั่นครับวันนี้คุณใหญ่นี่มาเองนะครับคุณใหญ่ครับ
1: ครับผมเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนมวยและร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลการแข่งมาที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครับทายผลคู่แรกมวยสากลถูกไปแล้วจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านยังต้องลุ้นต่อนะครับต้องทายผลคู่เอกครับมวยไทยคู่ที่6ถ้าทายถูกครบทั้ง2คู่ครับรับรางวัลพิเศษจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: มาถึงมวยไทย3ยกครับนี่ฝ่ายแดงนี่นักมวยไทยนะลูกศิษย์ของผู้กองแกะเกียรติกำธรนี่แฟนมวยต้องรู้จักดีนะส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่จากประเทศ
0: ลาวลาวสปลาว
2: นะเดี๋ยวนี้นี่ต่างประเทศนี่นะในเรื่องของการฝึกซ้อมมวยไทยนี่นะเขาเก่งเรียกว่าเทียบเท่ากับมวยไทยนะมีแชมป์เป็นมีแชมป์นี่หลายๆรุ่นเลยนะต่างชาติตอนนี้มีแชมป์นี่หลายรุ่นเลยล่ะเพราะว่าเขาจ้างแบบอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยเนี่ยเป็นเทรนเนอร์นะค่าตัวสูงเลยนะ
0: ในอาเซียนของเราก็เมียนมานี่มาแรง
1: ที่มุมน้ำเงินนี่ก็มีทางด้านของอดีต

0: แชมป์โลกคนที่23ของเรานะครับสิริมงคลสิงห์วังชาก็มาเป็นทีมงานด้วย
1: ได้พวกกองแกะมาเป่าคาถาของ มงคลเองเลยเสื้อขาว
0: หัวหน้าค่ายมวยคุณภาพนะครับ
1: โอ้ยสมัยไอ้เจ้ามวยเอกดังๆอ่ะ
0: นพรัตน์
1: นพรัตน์ไหนว่าสายสายมวยเอกในสายวันทรงชัยเลยในยุคนั้นนะเราจะมาดูลายนี้ครับ
0: รุ่นใหม่รุ่นใหม
1: ่
0: น้ำเงินนี่สองพี่น้องจากสิงห์วรรณศักดิ์ครับทั้งมานพชัยแล้วก็น้องโอฮะแชมป์โลกครับสิริมงคลใหม่มาเองฮะมาคุมเองเลยคร
1: ับ ซ้อมอยู่เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะจะเป็นนักชกจากประเทศลาวนะครับมาติดตามเกมครับ3ยกนะครับยกที่1เริ่ม
0: เอาละครับลุ้นกันนะครับแดงนักชกไทยครับน้ำเงินจากสปป.ลาวสู้กัน3ยกครับขวาด้วยกันฮะน้ำเงินนี่เคยมาต่อยที่นี่แล้ว1ครั้งนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้อาวุธแรงครับน้องโอบอกว่าอาวุธแรงฮะสิริมงคลบอกว่าอาวุธแรงครับ
1: โอ้ผู้กองแก่นเน้นในเลยนะ
0: มวยของเกียรติกำธรส่วนมากจะเป็นมวยเข่าพี่ปะ
1: ทำมวยเข่าโดยตรงเลย
0: มวยเข่าเข่าแข็งแรงเข่าแข็งแรง
1: เน้นตีนี่หรือว่าก็ไปคิดตังเลย
0: คือนึกถึงนพรัตน์เกียรติกำธรอ่ะนึกถึงแบบนั้นเลยฮะ
1: ในยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: เธอเอ่ยชื่อนี้ทุกคนต้องจำได้จำได้แม่นยำเลย
0: ขุนเข่าปากหก
1: เดี๋ยวแน่นแข็งแกร่งร่างดีได้เปรียบมาดูรายนี้ครับแต่ดูการจับในช่วงต้นนี่นะอาจจะสร้างความหนักใจให้กับนักชกจากประเทศลาวนะครับฝ่ายน้ำเง
0: ินถ้าดูแล้วคู่นี้อาจจะได้เห็นสงครามเข่านะครับเปิดฉากมายกแรกนี่เมื่อกี้ก็แลกกันดูเดือดเลยทีเดียวนะครับความได้เปรียบเสียเปรียบกันไม่มากครับสูงก็สูงก็กันแค่จ่อยางครับแม่หันล่างไป 3-4 จึกฮะพระจันทร์ฉายพระจันทร์ฉายนี่เป็นคนใหม่นะไม่ใช่เจ้านนนะ
1: คือมวยคู่นี้นะชื่อมวยเอกทั้งคู่นานาดีนะพระจันทร์ฉาย PK ก
0: ้
1: าวหน้ากับ PK ไม่กัน
0: ใช่ใช่
1: เนี่ย
0: ก้าวหน้าก็มีหลายคน
1: สมัยก่อนก็ลูกศิษย์

0: ครับทีมงานของสิมรศักดิ์น้องโอสิริมงคลมานพชัยเจ้าปูบอกให้เดินฮะบอกให้บุกเลยครับเป็นไงเป็นกันเลยครับ
1: ซ้อมมาดี
0: อ่ะอ้าว
1: ซ้อมมาดี
0: เนี่ย
1: รอครับเจาะยางตลอดโอ้โหสูดด้วยแข้งขวาแข้งนี้เข้าลำตัวเต็มๆมีไม่ใช่มีแข้งขวาอย่างเดียวมีหมัดเสริมด้วยนะ
0: เ
1: อกกำพร
0: เอาเลยครับแลกกันแล้วครับ
1: เกมแบบนี้สนุกแน่นอนครับ
0: แบบนี้แฟนชอบนะแฟนชอบนะไม่ออกอาวุธไม่ออกอาวุธ
1: ใจเล้าใจแบบนี้ต่อยแล้วประทับใจนี่ไหมมีทรงมีสองมีครบสูตรนะนี่แล้วมาอยู่ในเครือข่ายของไอ้ของไอ้สิริมงคลพวกนี้เขาทำมวยโดยตรงอยู่แล้ว
2: เดินแลกเข่ากันก็อาจารย์อรุณมองว่าทำอะไรไม่ถนัดก็แยกออกมาครับบาดแข้งมาครับทางด้านของก้าวหน้าแกสมชื่อแกจริงครับก้าวหน้าแกเดินอย่างเดียวครับอาจารย์ฉายก็ใช้ความยาวกว่าให้เป็นประโยชน์ครับโอ้ย
0: พับนอกพับนอกครับพับนอก
2: ครับโดนพับในแพ้งักเหมือนกันครับก้าวหน้า
0: โอ้ยอ้าวเจ็บหรือเปล่า
2: โอ
0: ้แม่แต่มันท้ายเกมแล้วหมดยกที่หนึ่ง
2: ครับ
0: มาดูภาพรีเพย์ยกแรกนะครับนี่ดวลเข่ากันครับมีเข่ายัดไส้ฮะอาจารย์ฉายเข่ายัดไส้ครับเข่าแบบนพรัตน์นะฮะรุ่นพี่แล้วก็หมัดตามเตะตัดล่างเจาะยางเน้นเจาะยางครับประจันฉายก็ขอขอบคุณห้างขายยาบริษัทห้างขายยาเสียที่เป็นตัวจำกัดผู้บริจาคสายเส้นตารางหัวเสือยาแผ่นโบราณโดยในห้างเชื่อใจเอื้อบุญนันมาโนแชมพูและครีมและผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของนันทองการแพร่ขจัดรังแคแก้กันศีรษะผมรุ่นสรวยสั่งซื้อได้ที่ช็อปปี้ลาซาด้าโซเบอร์แอลคู่ซีสายซีดื่มแล้วจะดื่มดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซเบอร์แอลน้ำมันเครื่องใจเกียวขอบคุณครับ
1: ยกที่2ถ้าไม่ดีจริงคงไม่มานะผู้กองแกะนี่คุมทีมมาเองเลยนะครับนี่ฝ่ายแดงพระจันทร์ฉายชื่อดีด้วยน้ำมันก็ชื่อน่ารักนะก
0: ้
1: าวหน้านี่จากสปป.ลาวยกที่2ครับเกมเจาะยางแก้ไขแบบไหนยังไงครับยกแรกดูสถานการณ์แล้วทำท่าจะไปไม่รอดเหมือนกันนะดูจากเกมแล้วนะก็พยายามเจาะที่แพ้เข่าตลอดครับ
0: ทีมงานสิมรศักดิ์สั่งปรับแผนด่วนเลยครับเพิ่มศอกครับให้นักมวยเพิ่มศอกครับดูครับดูครับ
2: เดินมากขึ้นครับก้าวหน้ามีศอกด้วยครับยกนี้เข่ามาอีกแล้วครับพัชจันทร์ฉายยัดใส่โอ้ยชายโครงแดงเลยครับเนี่ย
1: มีสู้
2: ในแล้ว
1: มีสู้ในแล้วมีศอกเสริมด้วยนะ
0: โอ้ยเจ็บ
1: ไอ้เรื่องของหมัดมวยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้ครับ
1: มันเป็นเงี้ยประจำอยู่แล้วอย่างที่เขาบอกหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งอะนะพ
0: ิ
1: กกันไปพิกกันมา
0: ดูเกมเนี่ยปรับแล้วนะครับชกตามพี่เลี้ยงบอกฮะลูกพี่บอกแบบนี้ก็ชกแบบนี้ครับเดินเบียดอัด
1: มั่นใจนะว่าปั้มในแข็งแกร่งแข็งแรงให้สู้ในเลย
0: ครับ
1: นี่คือทางก้าวหน้าขยับเทรนเนอร์พี่เลี้ยงสั่งเดินแล้วอย่านิ่งอย่ารออย่าเฉย
0: อาจารย์ฉายเน้นล่างฮะเน้นล่างไปแล้วถอยเอาไปตั้งหลักครับ
1: จ
0: อกมาทีบเคาะไปแดงต่างฝ่ายต่างตีต่างฝ่ายต่างตีครับแลกไหนกัน
1: มวยอย่างนี้ก็มีสิทธิ์พลิกได้นะครับยุบหรือเปล่าหิวหรือไม่ครับนิดเดียวนะครับจบเกมได้เหมือนกันนะครับเกมเนี่ยเพราะเป็นการเรียกว่าใช้พละกำลังแต่ฝ่ายนั้นฝ่ายน้ำเงินนี่เขาแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่แล้วเดินตลอด
2: ครับมายครับก้าวหน้าโอ้ยโดนหมัดโดนไป 2-3 หมัดต้องถอยเลยครับทิ้งเชือกแล้วก็เด้งเข่าสู้นะครับแหมเหลี่ยมพระจันทร์ฉายก็ดีครับมาจัดการอาจารย์อรุณแยกมาครับ
0: ก็ถือว่าสู้ได้ดีขึ้นครับยกนี้ครับทางด้านก้าวหน้าพระจันทร์ฉายในเหนียวหนึบเลยฮะรัดเอาไว้ครับพระจันทร์ฉาย
1: ฝ่ายน้ำมือก็ไม่ใช่ย่อยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดินเบียดเดินสู้ไงเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วต่างฝ่ายต่างเกาะเสม็ดตีกับเกาะสมุยเอาใครตีใครใครตีใครทำท่าจะจับดีแล้วนะนี่ทางก้าวหน้าขยับเดินทีมงานสั่งเดินแล้วอย่านิ่งอย่ารออย่าเฉยปิดตลอด
2: มาเด้งเข่าสู้ครับดูว่าเหลี่ยมใครจะดีกว่ากันแม่ถ้าจะบอกว่าชายโครงแดงก็แดงทั้งคู่เลยครับ
0: ใช้พละกำลังกันเยอะมากเลยนะครับเปลี่ยนขึ้นมาครับเปลี่ยนขึ้นมาหากลูกนี้ครับพระจันทร์ฉายอยู่ข้างบนท้ายเกมยก2ท้ายยก2ขอนายตีกันอีกชุดหนึ่งมาปัด

0: ไป
1: วัดกันที่พละกำลังการพิชซ้อมใครยุบใครเหี่ยวแพ้ทันที
0: หมดยกครับหมดยก
2: มาดูไฮไลท์ยกที่2นะครับไอ้ก็ยกแรกครับขอไข่รอบ2ครับถูกแล้วเนี่ยฟันมาฟันคืนครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับเน้นเข่าเป็นหลักยก2ก็ขอบคุณครับขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายราคา890บาทสินค้าถึงมือจ่ายครึ่งและหลังเก็บเกี่ยวจ่ายครึ่งบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีหลักประกันค้ำสนใจติดต่อ0909566546และ0917987946มังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเซนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน209จำกัด M Top กล้าที่ต่างเพื่อช่างยาน้ำกระชายดำตลาดดอกบะหมอกคู
1: ่พร้อมทั้งขอบคุณท่านสสกิตติดาลลีโนรัตน์ของเจ็ดนะปทุมธานี
2: ใช่ครับเดี๋ยววันที่12กันยายนครับ
1: ใช่
2: มาเป็นประธาน
1: ในการเปิด
2: นัดชิงมวยรอบ
1: คู่ชิงอ่ะคู่ชิงอ่ะนะ
2: M16 กับเพชรตะวัน
1: ถูกต้อง
2: ใครจะได้แชมเปี้ยนครับ
1: เอาล่ะนี่ในช่วงท้ายเกมนะยกสุดท้ายถ้าดูยกแรกโดนขาทันทัดจะไปไม่รอดแต่ว่าพอยก2ยก3เปิดเกมตลอดนะแต่ว่าวงในนี่พื้นเพเขาขออาชีพอยู่แล้วนี่ของกองแกะฝ่ายแดงนะ
2: ครับได้น้ำเข้าไปคึกคักเลยครับก้าวหน้าย
0: ก3
1: ด
0: ี
1: เลยเปิด
2: ยกสุดท้ายแล้วเหยียบคันเร่งเรียกว่ามิดเลยมิดด้ามเลยฮะสิริมงคลมันลบชัยบอกว่าลุยเลยลุยไปเลยลุยไปเนี่ยดูครับพยายามที่จะขยันขึ้นฮะอาจารย์ฉายก็มีโต้ครับอาจารย์ฉาย
1: แต่ว่าต้องระวังใส่เกียร์5บ้าด้วยเข่าเลยนะแต่ว่าพื้นเพฝ่ายแดงนี่อาชีพของเขาอยู่แล้วเข่าในสู้ในคุณตีผมตีต่างฝ่ายต่างเคาะต่างฝ่ายต่างตีไม่ยุบไม่เหี่ยวยังแกร่งทั้งคู่ก็เรียกว่าสถานการณ์แบบนี้ก็เลยสร้างความหนักใจให้กับทางด้านนักชกจากประเทศลาว
2: โอ้นี่ตีหน้าขาตีหน้าขาเน้นหน้าขาเน้นหน้าขาครับ
1: เห็นชัดเจนเลยว่าอาการทำท่าจะไปไม่รอด
2: ครับอาการมวยสำคัญนะเบียดไปเบียดมาโดนกันแล้วเนี่ยเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยสำคัญครับ
0: เนี่ย
1: เจอหน้าขาเข้าไปนี่ออกการเลยนะ
0: ต้องบิดตัวหนีเลยครับทางด้านก้าวหน้า
2: ตีหน้าขาแบบธงชัยต่อศิลาชัยที่มา
1: ธง
2: ชัยเก่งมากตีหน้าขา
1: ในสายวันทรงชัยในอดีตนะ
2: ครับ
1: แต่มวยตีหน้าขาก็ต้องธงชัย
2: ธงชัยนี่แหละ
1: แต่ว่ามวยเตะขาเก่งก็ต้องไอ้เจ้าเด็ดดวงน่าสายวันทรงชัยทั้งนั้นแต่ว่ามวยเตี้ยๆมันหนักก็ต้องทรงชัยน้อย
2: พยายามที่จะเน้นหมัดครับออกวุ้นให้มันหลากหลายขึ้นครับเอาสปีดเข่าสปีดเข่าครับทางด้าน
1: เกม
2: ก้าวหน้า
1: เป็นชุดๆเหมือนกันนะบททําก็ทําเป็นชุดเหมือนกันนะบทไม่เอาก็ไม่เอาเหมือนกันแต่ว่าสถานการณ์มาถึงตรงนี้ก็ถ้าภาษาจีนก็บ่อยฮ้อไม่ค่อยดีละตอนนี
0: ้ครับโอ้ยไม่ถึงนาทีแล้วนะครับ50วิโอ้ยอาจารย์ฉายแข้งขาก็ยาวครับใช้ช่วยได้เยอะแต่ก้าวหน้าก็บุกก็บุกเป็นชุดครับอย่างที่พี่ป่าว่าโอ้ยศอกสั้นครับแม่โดนไม่จังอาจารย์อรุณแยกมาครับ
2: อีกครึ่งนาทีครับครึ่งนาทีจะเข้าสู่เส้นชัยครับแดงอาจารย์ฉายน้ำเงินก้าวหน้า
0: ดูทางด้านของพระจันทร์ฉายมั่นใจเลยครับ
2: กับ
0: สายยาไอ้เขี้ยมแดนสตอครับเอาครับเด้งสู้ครับก้าวหน้าโดนแปะหน้าน
2: ับถอยหลังแล้วนับถอยหลังหมดยกสุดท้ายครับก็ฝากถึงลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเสือกระทะเดือดครับปีนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับอยู่ที่เมืองไทยครับจำภาษาอยู่ที่เมืองไทยครับอยู่ที่วัดแก้วฟ้าบางกรวยนะครับ
1: ท่านก็ติดตามรายการ
2: ใช่ครับ
1: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ตลอด
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้อง
2: มาดูมาดูไฮไลท์ครับตลอดเกมมาชกทั้ง3ยกครับ
0: นี่ครับจังหวะ
1: ทำท่าจะดีเหมือนกันนะทำท่าจะดีแต่ยืดเยอะไปยืดเยอะมาก็เสร็จเหมือนเดิม
2: อาการมวยที่ปะ
1: เจอขาก็เลยนี่ทำท่ายางกันแหลก
2: ครับ
0: อาจารย์ฉายนี่ก็เน้นเข่าที่ต้นขาเนี่ยครับไปตัดบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก้าวหน้าก็มียุบด้วยครับมีเอียงตัวหนีอาการออก

0: จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับมวยไทยคู่แรก
1: โอ้โหต้องยอมรับว่าใส่กันไม่ยั้งตลอด3ยกนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่วันนี้มีผู้ชนะคนเดียวเท่านั้นและใครจะได้รับการชูมือครับและผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner one and only goes to Red Corner ยินดีด้วยกับผู้ชนะด้วยนะครับพระจันทร์ฉายเกียรติกำธรครับวันนี้เอาชนะนักชกจากสปป.ลาวครับก้าวหน้ามานพชัยยิมนะครับโอ้วันนี้ได้เฉิดฉายเลยสำหรับพระจันทร์ฉายฮะ
2: ถูกต้องครับโอ้โหเขานี่ก็เข่าอย่างเดียวเลย
1: ครับผมคือต้องบอกครับวันนี้นี่มาครบนะครับอาวุธเข่าวงในก็ดีนะฮะจังหวะฝีมือก็ดีด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับนั่นคือมวยไทยคู่แรกในรายการ
2: ถูกต้องครับคุณเอ็ม
1: ครับผม
2: คู่ต่อไปในเบรกหน้านะครับพบกับชัยภูมิสัสิประภายิมนะครับจะปะทะกับอาลีดาลีวิกตอรี่ไฟคลับนะครับผมไทยเจออิหร่านครับท่านผู้ชมใครจะแข่งกันช่วงหน้าพบกันนะครับในรายการ
1: มวยไทยซูเปอร์โ

0: สร้างซูเปอร์สตาร์มวยนั่นเองนะครับกับรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์ This is the third bout tonight Thailand versus Iran นี่นะครับคู่นี้
1: ถูกต้องครับคู่นี้รับประกันเดือดแน่นอนครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่3ในรายการนะครับจะชกกันพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมครับท่านผู้ชมไทยปะทะอิหร่านถ้าพร้อมแล้วขอเชิญมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับอสุรกายเปอร์เซียนอาลีดาลีวิกตอรี่ไฟท์คลับจากประเทศอิหร่าน
0: Ladies and gentlemen introducing first fighting of the blue corner representing Iran Alidari Victory Fight Club

0: น้ำหนัก64กิโลกรัมนะครับ176เซนติเมตรนะครับอาลีเดอร์เรวิกฤตไฟล์พบกับอิหร่านนะครับวันนี้บุกเมืองกรุงแบงคอกท้าแล
1: ้
0: ว
1: ดูท่าแน่นๆนะครับคุณเดม
0: ใช่แล้วฮะท่านผู้ชมครับส่วนมุมแดงนะครับผมกำปั้นเมืองพญาแลชัยภูมิซาสิปภายิมจากประเทศไทย
1: Ladies and gentlemen and his opponent in the red corner representing Thailand ชัยภูมิ

0: ายุ24ปีสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก64กิโลกรัมชกมาแล้ว12ไฟชนะ8แพ้2ชัยภูมิศาสินประภาเดชโอ้โหมาแบบแน่นๆดูท่าจะสนุกนะครับคุณเดชครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับคุณสมชายกะโฮทองครับ
1: ครับมวยคู่3ครับมวยไทยครับคู่นี้64กิโลกรัมฮะแดงชัยภูมิสะสิประภายิมฮะน้ำเงินอาลีดาลีวิกตอรี่ไฟท์คลับจากประเทศอิหร่านครับนี่นะครับหน้าจอครับอายุน้ำหนักส่วนสูงสถิติการชกใกล้เคียงกันเลยครับ

0: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีตา TSD บริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่สกินเดี่ยวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกรายมีจำหน่ายแล้วที่ CJ ซุปเปอร์มาร์เก็ตแซ่บชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฟกมาแล้วจ้าผู้แทนคุณณัฐกรถนอมวัฒนโชคครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจฟฟี่แอปพาเรลจำกัดผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์บอลทูบีอุปกรณ์มวยไทยหมอบเสื้อสวยๆนะครับให้กับนักมวยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับ
1: ครับมองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพที่สิงโกลบอลเฮ้าส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปได้ที่ www.globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect ขอขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายเปิดรับเท่าแก่ปุ๋ยโดยไม่ต้องลงทุนเอง1ชุดมีปุ๋ยเคมีแร่ธรรมชาติและสารปรับปรุงดินและวิตามินพืชลูกหมากเจ็ดคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกเป็นที่1คุณภาพเยี่ยมมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันผ้าเบรกโควาเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP Bendix สั่งซื้อ024166326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจ็ดหรือคุณสมเจ็ดวุฒิเลิศเจริญวงศ์มาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของแหลมทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าโซเบิร์นแอลคู่ซีสายตีดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยความห่วงใยจากโซเบิร์นแอล
0: ครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ทายผลการแข่งร่วมสนุกกันมาที่ Facebook Fanpage ของ Global House ครับก็ทายผลคู่แรกถูกมาแล้วว่าจังหวัดนครสวรรค์ชนะนะครับในคู่มวยสากลยังต้องลุ้นทายผลคู่เอกครับมวยไทยคู่ที่6ถ้าทายถูกครบทั้ง2คู่นะครับรับรางวัลพิเศษจาก Global House Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ครับและผบ. อุทัยทัพอาสาครับคนรวยเพื่อนครับจัดงานวันเกิดฮะ Happy Birthday ครับเสาร์22นี้นะครับที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางกะดีจังหวัดปทุมธานีนะครับ
2: โอ้
1: ก็เชิญชวน
2: เพื่อนเยอะ
1: เพื่อนเยอะคนรวยเพื่อนฮะเที่ยงเที่ยงเป็นต้นไปครับเชิญครับมากันเยอะครับ
2: นี
1: ่ผบ.
2: วันเกิด
1: อุทัยจัดวันเกิดบอกว่าเต็มที่ฮะจัดหนักจัดเต็มครับพี่ปะ
2: รายนี้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอม
1: ใช่ใช่ครับ
2: มาดูคู่นี้ดีกว่าลูกศิษย์ของกบถากูลพองสุภาฝ่ายแดงนะครับโอ้โหมาเจออย่างนี้สถานการณ์ไม่สวยเท่าไหร่นะนี่ค่ายมวยสักศิษย์ประภายิมนาดีตก็หลังสวนดังสุดๆ
1: ใช่ใช่นักชกตระกูลสวนครับนี่ตอนนี้มาถึงรุ่น3แล้วฮะ
2: มาถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่ของง่ายแล้วที
1: ่
2: จะไปชนะนักมวยจากอิหร่านหนักแรงทั้งสิ้นครับตัวใหญ่ด้วยนะนักมวยจากอิหร่าน
1: จากรุ่นสู่รุ่นฮะป่าไหนมิสเตอร์กบมาถึงน้องอาร์มครับ
2: เอาละครับอย่างนี้สถานการณ์หรือว่าสร้างความหนักใจให้กับนักมวยไทยนะครับตอนนี้โอ้โหเตะขวาสูงเข้าไปไปกลางหรือเปล่า
1: เออย่ออีรานโมร็อกโกนี่อันตรายนะพี่ป่านะ
2: ตัวนี้เข้ามาเออน่ากลัวทุกตัวเลยดูพละกำลังในแข็งแกร่งแข็งแรงทั้งสิ้นเลย
0: ครับใหญ่กว่าหนากว่าเลยครับสำหรับกับปั้นอีรานคนนี้ครับ
2: ชัยภูมินี่จะว่ายังไงครับยังไม่เห็นหน้าคุณกบเลยนะมาหรือเปล่าคุณกบเชียร์อยู่หน้าตู้อ้าวนี่ลูก
1: ตอนนี้น้องอาร์มดูแลน้องอาร์มลูกชายดูแลครับ
2: น้องอาร์มดูแล
1: โอ้โหตั้งหลักได้หรือยังฮะชัยภูมิกอดล็อกสู
2: ้โอ้โหนึก
1: โอ้มาแบบพายุเลยฮะอาวุธของ
2: มันป้องกันไม่ถูกไม่รู้จะออกอะไรนะอารี
1: ดาลี่อารีดาลี
2: ่ไม่รู้จะออกอะไรเลยหมัดเท้าเข่าศอกออกมาแบบไม่มีตำราแต่ว่าอาศัยการพิซซ้อมนะ
1: อ้าวล็อกครับล็อกตีล็อกตีอยู่ไหมตีอยู่ไหม
2: อ้าวอย่างนี้
1: อ
2: ้าวยังไงเร่งมากหรือเปล่านะมวยจากอิหร่านปั๊บล้ำตัวเล่นล้ำตัวพยายามเป้าใหญ่ล้ำตัวเป็นหลักนี่สสิมภายิมเจอแข้งซ้ายมาเอาอย่างนี้ได้เสียสนุกครับคุณผู้ชม
0: ครับดูแล้วเขาใหญ่กว่าหนากว่าครับสำหรับอารีดาลี่นะครับแต่ว่าไม่มีสถิติการชกนะครับน่าจะเป็นการชกไฟแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าดูแล้วได้เปรียบเราพอสมควรก็ดูครับชัยภูมิจะใช้ความเป็นเจ้าตำรับมวยไทยให้เป็นประโยชน์ยังไง
1: ชัยภูมิพยายามจะฟัดอ่ะพยายามจะฟัดในอ่ะโอ้อารีดีแกก็มีเข่านะอาวุธเยอะเลยอารีดายีอ่ะ
2: อย่างนี้ต้องวัดกันที่การฝึกซ้อมแล้วนะอาวุธมวยในใกล้เคียงทุกอย่างนะใครยุบใครเหี่ยวใครหมดแรงแพ้ทันทีนะครับอย่างนี้ทรงนี้เปี้ยงครับเจาะล่าง
1: โอ้โหลุ้นพูนี้ปีปากหัวใจจะวายนะลุ้นพูนี้นะ
2: มันอย่าง
1: น
2: ี้มองไม่ออก
1: จะวายนะ
2: ก็เรียกว่ามองไม่ออก
1: ดูดิ
2: ยัง
1: ดูดิโอ้ยซ้ายครับแม่โอ้โห ก้นจำเป้าครับ
0: แม่เปิดหน้า
2: ถ้าภาษามือซ้ายตรงกงเตกเลยลุงนี่ถึงก็นับเลย
1: หมัดเดียวครับชัยภูมิน
2: ับมีได้คะแนนเดียวนะครับได้คะแนนเดียวลุ้นต่อลุ้นต่อเสียวกันต่อ
1: โอ้จะฟื้นไวครับฟื้นไวครับชัยภูมิพยายามที่จะเข้าไปปิดเกมครับหมดยกที่1ครับโอ้ย
3: มาดูภาพรีเพย์ครับโอ้โหยกแรกนี้ใส่กันไฟแลบเลยครับ

0: เกมมีบุกก่อนฮะทางด้านอารีดาอีฮะ
1: ต้นเกมมีสร้างความหนักใจให้กับนักมวยไทยเลยนะ
0: กลัวมากครับ
1: มันไปเจอซ้ายตรงลูกนี้เข้าไปนี่ถึง
0: มาหยุดเลยมาหยุดความโหดด้วยเม็ดนี้ฮะซ้ายตรงครับ
1: ล้มทั้งยืนเลย
0: ใช่ครับ
1: เปี้ยงเข้าไปนี่ไหม
0: ชอบแบบนี้ฮะก็ดูช่อง8ครับร่วมกับวันก่อเกียรติยิงสดความเดือดโหดสะใจกับนักสู้ดีกรีแชมป์มันดับเบิ้ลทวีคูณด้วยมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกในส่วนเวียนเดียวช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์สดทุกวันเสาร์เวลา 5:30 นเป็นต้นไปทางช่อง8กับหมายเลข27มองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลเบิ้ลเฮ้าส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปได้ที่ www.globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect ขอบคุณเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชรครัวทักษิณคุณราศีบินทุพานหรือว่าพี่กบนะครับเจ้าของร้านใจดีดนตรีไพเราะอาหารอร่อยฮะปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจฮะ
1: ครับลุ้นกันต่อในยกที่2
0: ครับ
1: หลังจากที่ยกแรกโดนไป1นับเสียไป1คะแนนดูจะแก้เกมยังไงครับนักชกจากอิหร่านทีมงานนี่พยายามสั่งให้เน้นหมัดต่อยหมัดเท่านั้นที่จะช่วยได
0: ้ครับ
1: อาจารย์เริ่มเข้าล็อกครับนี่นักมวยจากสัตว์ศรีพายิมนะครับชัยภูมิฝ่ายแดง
0: เมื่อกี้ชัยภูมิได้นับนี่กองเชียร์จากสหรัฐอเมริกาเฮสนั่นเลยทีเดียว
1: อ้าวทำไมเชียร์
0: ได้นับนักชกอิหร่านเนี่ย
1: อ๋อเจอหมัดเหมือนกันหน้าแงนหงายเหมือนกันอ้าวตั้งแรกแข้งโอ้โหอย่างนี้ก็เรียกว่าตื่นเต้น
0: โอ้ยังหวาดเสียวนะหวาดเสียวนะเสียวไปเสียวมาแน่นอนครับเพราะว่าอิหร่านเขาก็รู้ว่าเขาโดนนับแล้วเขาก็ต้องบุกต้องลุยฮะ
2: ครับ
0: เพื่อจะเรียกคะแนนคืนครับอารีดาอี
1: มานิ่งมาเฉยไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: เสียไปหนึ่งคะแนนแล้ว
0: ชกแค่สามยกนะครับ
1: เจอแข้งซ้ายยังกันยังบังไม่เป็นนะครับทีมงานสั่งให้เดินเอาตัดล่างเจาะล่างพยายามเน้นหมัดครับเน้นหัวแข้งขวาเสียหลักเอกเสียหลัก
0: ครับแม่ชื่อดิคายอดีตนักมวยนักสุนหน้าดังในอดีตของทีมชาติอิหร่านครับอารีดาอีอันนี้เขาอารีดาลีใกล้ๆกันโอ้ยังอาวุธยังน่ากลัวอยู่นะครับนี่ฮะมีทุกลูกเลยครับอารีดาลีอารีดาลีนะ
2: ครับในภูมิจะไปประมาทว่าได้นับจากการชกไม่ได้เดินเปิดหน้าสวนเขาไม่ได้นะ
1: นับมันได้คะแนนเดียวได้คะแนนเดียวนะนับไปนะแต่เกิดยกนี้ก็ทำได้ไปยกทำได้ยก3ทำได้เขาชนะได้นะ
0: ใช่ครับใช่ครับแซงได้ครับถ้าได้2ยกนี้ก็แซงเลยครับ
2: เราจะไปเปิดโอกาสให้เขาไม่ได้นะครับชัยภูม
0: ิโอ้โหเป็นคู่มวย
2: ที่ต้องทำ
0: บีบหัวใจนะคู่นี้บีบหัวใจเลย
1: มันยังไงมันก็ตื่นเต้นออกมาเกมแบบเนี้ยท่านผู้ชมทางไอ้เจ้ามาร์คเนี่ยมาร์คชอบเหลือเกินมวยเป็นรองเลยนะ
0: มาร์คหนองแคมาร์คหนองแค
1: นี่โอ้โหแข้งขวาแข้งซ้ายสับไปเรื่อยครับยังมีความเสียวเกิดขึ้นบนเวที
2: บริเวณโหนกแก้มขวานี่แตกหรือเปล่าครับอารีดาลี
0: โอ้โหหมัดน่ากลัวครับหมัดน่ากลัวครับอารีดาลีโอ้โหทีมงานของสัตย์ศรีพายิมบอกสวมหมวกน็อกแน่นๆครับชัยภูมิบวกกันน็อกแน่นๆแล้วก็สาดซ้ายไปสาดซ้ายไปเอาอารีบแลกกันแล้วครับนี่ตีคอยอารีบปิดมา
1: ปิดลูกนี้ตัวเองขาอ่อนเนี่ยอาศัยการพิซซ้อมนะสหิมพายิมอดีตเขาทำมีมวยเอกนะ
0: ใครคุณภาพใครคุณภาพครับสหิมพายิม
2: โอ้ยพันยาง
0: โอ้ยพันยางกระเด็นเลยครับต้องหยุดก่อนต้องหยุดก่อนหาพันยางก่อนครับพันยางอยู่ไหนเจอแล้วครับเจอแล้วครับ
1: นักมวยที่ไม่คุ้นเคยกับปัญญามันก็หลุดตลอดนะ
2: น่าจะมีปริแตกนิดนึงครับตัวในโหนกแก้มขวานะครับอารีดาลี
1: โอ้ก็รับไปหลายขนาดนะ
0: โดนศอก
1: เอาว่าต่อลุ้นต่อไปยก2แข้งซ้ายขยับเดินโต้เลยขวาฮุกด้วยขวาตรากหมัดอ้าวมีเสียวตลอดเห็นมีเสียวเห็นตลอด
0: แม่จังหวะแกจ้วงนี่บ้าเสียวครับหมดยกที่2มาดูภาพช้าภาพรีเพย์ยก2ครับแดงชัยภูมิน้ำเงินอารีดาลีฮะจากอิหร่านครับ
1: ไม่พูดถึงว่าถ้าไม่มีนับนี่ผมว่ายังเสียวตลอดเลย
0: ใช่ครับ
2: โอ้ดีฮะจังหวะฟันยางกระจาย
0: โอ้โหฟันยางกระเด็นแล้วต่อยหมัดของ
1: เจอมาเจอขวาตรงเหมือนกันหน้าเงี้ย
0: ขอบคุณ3ชาอิ่มทุกยกสดใหม่ทุกวันร้านอาหารเช้าและของฝากจากอุบลสู่สาขาใหม่กรุงเทพใกล้ BTS จตุจักรแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำเครื่องดื่มผสมสารกัดสมเกาหลีตา TSD ห้างขายยาเสือที่เป
2: ็
0: น
2: ไม่มีชื่อ
0: ขอบคุณห้างขายยาเสือที่เป็นตัวจำกัดผู้บริยางใส่เส้นตลาหัวเสือและแผ่นโบราณโดยในห้างเชื่อใจเอื้อบุญนันท์แทบชื่อเข้าเต็ม

0: เวียนมาแฝงมาแล้วจ้าแล้วประกันคุณภาพโดยคุณมนูนพิมพ์พาทองหรือเอกบุ๋ยแซ่บผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีขอบคุณน้ำมันเครื่องไดเกียว
1: 3นาทีสุดท้ายจะเป็น3นาทีที่มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับมวยคู่นี้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมลุ้นกันต่อเสียวกันต่อครับในยกสุดท้าย
2: ดูแล้วโซเปอร์แอลนี่เป็นเจ้าภาพแน่นอนแล้วนะครับแผลนี้ 4,000 บาทโซเปอร์แอลครับคู่ซีสายตี้ครับดูต่อครับยกสุดท้ายแม่ต้องระวังหมัดเขาด้วยนะครับทางด้านของชัยภูมิเดินสาวเพลินๆไม่ได้นะครับอาลีดาวรี่ก็ยังมีพิษสงนะครับได้ใหญ่กว่าด้วยอยู่แล้วครับพละกำลังเขาดีครับอย่าประมาทเนี่ยครับชัยภูมิต้องรอบคอบรัดกุมครับ
1: เจอหมัดแล้วมีเสียวนะปล่อยต่างแรกหรือว่าทีมงานของเขายังชุนยังลุ้นยังเชียร์ไม่เลิกนะครับทีมมันนะ
0: ออกมานี่สวัสเสียวมากแต่มันยังข้ามเป้าไม่เจอยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับพี่ปะ
1: แม่สิทธิ์ของคุณกบก็รัวอาศัยกันซ้อมนะ
0: สมบูรณ์นอกแน่นๆครับ
1: เขาบอกว่าถ้ามันมีนับนี่ผมว่าเสียวตลอดเลยนะเนี่ย
0: ยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะ
1: เป็นเรื่องเลย
0: ครับนี่ครับจับคอมาครับจับแล้วหักเลยฮะหักคอไก่ครับชัยภูมิ
1: ทีมงานก็สั่งเล่นอย่างเดียวเลยสั่งให้เดินเตะแข้งซ้ายพยายามโต
0: ้ชัยภูมิก็ไม่ถอยนะสาดซ้ายสู้ซ้ายสู้ครับ
1: ซ้อมดีนะแข้งซ้ายลำตัว
0: ตอนนี้มิสเตอร์กบบอกอย่าถอยครับ
1: เน้นแข้งซ้าย
0: อย่าถอย
1: คือแกบังไม่เป็นนะลูกบังแกบังไม่เป็นเห็นไหมจะเห็นว่าเตะซ้ายไม่มีพลาดเป้าเลยนะ
0: เข้าสูตรเลยเข้าสูตรดีแล้วพี่ป
1: าก
0: เข้าสูตรดีแล้ว
1: คือบางแข้งซ้ายไม่เป็น
0: แต่สิโดนสิบเอ็ดโดนล่วงหน้าเลยครับแม่
1: ถ้ามาถึงต่อยหมัดกันแล้วก็ทำให้เสียวตลอด
0: แข้งซ้ายยังมีเวลายังมีครับเวลายังมีครับ
1: เข้าทุกดอกเข้าทุกเม็ด
2: มาครับแม่อารีดารี่แกก็ได้ลูกขยันนี่แหละครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างครับต้องออกไว้ก่อนแต่ภูมิกันเน้นๆครับวืดครับจังหวะนี
1: ้แกบังไม่เป็นนะเวลาหมัดออกมีเสียวบูบบ้าบูบบ้าตลอดมาเวลามาเป็นชุดนี
0: ่เสียวแต่มันไม่โดนไม่โดนโฟกัสชัยภูมิเขาก็รู้ครับเขาก็หลบหลีกแค่คล่องว่องไวฮะโอ้โหนี่แลกกันครับต่างฝ่ายต่างโดน
2: เนี่ยมาฝันยางรู้ดีแล้ว
0: โอ้โหปัญญากระเด็นเลยกระเด็นเลย
1: สองครับไม่เคยเคยนะ
2: ดีดารีปัญญาครั้งที่สอง
1: นี่ถ้าพูดถึงก็เป็นอย่างมวยไทยที่ต่อสู้กันทุกวันนี้นะเจอสอง
0: ตัวไหลตัวไหล
1: ไหลไปเลย
0: ครับ
1: ไหลไปปิดกล่องเลย
2: โดนอีกโดนตัด
1: หลายคนก็เลยถามว่าปัญญาหลุดมันเสียคะแนนเลยมันก็ตามเกมบนล็อกเขาต่อสู้กันนะคุณยังกันฟันหลุดทีเดียวมันก็ไปเลย
2: กรรมการสมชายเตือนครับเมื่อกี้นี
1: ้
0: เวลาเหลือไม่เยอะแล้วครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วครับ
1: นี่26นี้คุณมาร์คก็จัดมวยนะครับพี่ตี
0: วิหารแดงวิหารแดงไปมวยที่บทดีฮะแน่นรายการ
1: รวมมวยเด็กเลยรวมมวยเด็กเลย
0: แน่นรายการเลยเดี๋ยวโตแล้วจะมาต่อยที่นี่แหละมาร์คน้องแท้เนี่ยจะนำมาชกที่นี่อ่ะ
1: มีทั้งนั้นช
0: า
1: โมจก
0: ให้โตก่อนให้โตก่อน
2: ครับจบ
0: โอ้โห
2: คู่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์การขันกันนะครับแม่เชฟภูมิก็มั่นใจเลย
0: ใจหายใจ
2: กองเชียร์สารัตเชียร์สนั่นเลยครับท
0: ุ
2: กครั้งที่ชัยภูมิได้เปรียบ
0: ครับมาดูครับ
2: กันทั้งโมยีดา
0: ไฮไลท์ครับเกมการชกทั้ง3ยกครับ
1: ต้นยกแรกนี่หวัดเสียวเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับพอตั้งหลักได้แกก็จิ้มซ้ายฮะได้ลูกนับตุนเอาไว้ครับชัยภูมิยกแรกก็เรียนย้ำถึงลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเสือกระทะเดือดครับปีนี้หลวงพ่อไม่ได้จำพรรษาต่างประเทศนะครับอยู่เมืองไทยนะครับจำพรรษาอยู่ที่วัดแก้วฟ้าบางกรวยนะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเสือกระทะเดือด
2: แล้ววันเกิด
0: วันเกิดก็22สิงหาคมฮะพี่โตครับพี่โตราชทันเนี่ยคุณชัยทัพอาสาครับจัดหนักจัดเต็มครับตั้งแต่เที่ยงมาต้นไปฮะที่บางกะดีปทุมธานีครับ
3: ใส่กันตลอด3ยกเลยฮะคู่นี้คุณผู้ชมกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์
2: เป็นไงฮะ
3: โอ้โหบอกได้คำเดียวว่าลุ้นแทบคือ
2: นั่งไม่อยู่เลยครับคุณเอ็ม
3: มีนับ8ด้วยนะฮะแล้วก็ใส่ก็จะถึงวินาทีสุดท้ายครับแต่คู่นี้นะครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับและผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner goes to Red Corner ชัย

0: Congratulations
1: เอาชนะนะครับนักชกจากอิหร่านครับอาลีดารีวิกตอรี่ไฟท์คลับไปแบบสนุกเลยนะฮะโอ้โหแล้วดูสภาพคือต้องบอกว่าอาลีดารีเองก็มีแบบแผลนี่เกือบแตกนะ
2: ถูกต้องครับอีกนิดนึง
1: เกือบแตกนี่ถ้าแตกนี่บอกเลยโซเปอร์แอลเขาแบบจัดให้แล้ว
2: โซเปอร์แอลบอกว่าอยากแจกแล้ว
1: ถูกต้องเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าคู่ต่อไปของเราเนี่ยนะครับจะมีแผลแตกหรือเปล่า
2: ได้ครับท่านผู้ชมครับแต่ย้ำนะครับวันนี้มีมวยให้ชมกันถึง7คู่เต็มอิ่มจัดหนักทุกพิกัดแน่นอนครับผมและช่วงหน้านะครับห้ามพลาดสำหรับมวยคู่ที่4นะครับพยัคฆ์อีเกิลยิมปะทะกับฮัสซันฮาเมดครับผม
1: ครับแน่นอนฮะความสรุปความรอใจแบบนี้เจอกันได้ทุกวันเสาร์เวลาเริ่มต้น 17:30 นเป็นต้นไปกับรายการ
3: มวยไทยซุปเปอร์แชมป
4: ์ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอAura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
6: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: กลับเข้าสู่มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับที่สำคัญตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่อีกหลายๆคนรอคอยนะครับ This is the football of tonight นะครับ Thailand versus Iraq นี่
2: ท่านผู้ชมครับสำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ในรายการนะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก84กิโลกรัมครับคุณเอมครับอันนี้ถือว่าเป็นมวยยักษ์ได้ไหมครับเนี่ย
1: รุ่นยักษ์ชนยักษ์แน่นอนครับวันนี้
2: โอเคครับถ้างั้นเราขอเชิญมุมน้ำเงินดีกว่าครับนักชกจากประเทศอิรักนะครับยักษ์ใหญ่ลูกแดนแบกแดนนะครับฮัสซันฮาเมดจากอิรัก
1: Ladies and gentlemen introducing first fighting off the blue corner representing Iraq

0: ชคจากอิรักนะครับอายุ25ปีสูง182ซมน้ำหนัก84กิโลกรัมชกมาแล้ว18ไฟชนะ14แพ้4ยักษ์ใหญ่จากกลุ่มแบกแดดครับมาแล้ว The fighter from Iran Hassan Ahmed โอ้โหยักษ์ใหญ่จริงๆ84กิโลกรัมส่วนมุมแดงนะครับผมชาวไทยยักษ์ใหญ่ไทยแลนด์พยัคฆ์ Eagle Yen
1: Ladies and gentlemen, his opponent in the red corner 22 years of age. He's from

0: นักชกชาวไทยครับอายุ22ปีสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก84กิโลกรัมชกมาแล้ว34ไฟชนะ24แพ้10
1: ดูท่าจะสั้นกว่าครับแต่วันนี้หัวใจใหญ่กว่าตับแน่นอนฉายาที่ยักษ์ใหญ่ Thailand The Giant Thailand พยัคฆ์ Ego Game ตาดูดีนะฮะคู่นี้ดีไม่ดีไม่ครบ3ยกฮะ
0: ต้องรอกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับสายันเลือนเลืองครับ
2: มาดูมวยคู่ที่4ของรายการครับ84กิโลกรัมครับมวยยักษ์มวยใหญ่ครับหาดูยากนะครับใส่กันแต่ละดอกนี่โอ้โหเวทีสะเทือนเลยนะครับแดงนักชกไทยครับพยัคฆ์อีเกิลยิมน้ำเงินจากประเทศอิรักครับฮัสซันอาเมดตัวใหญ่มากครับนักชกจากอิรักครับนี่ครับเทียบกันครับอายุน้ำหนักส่วนสูงสถิติการชกครับ
3: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับยาขมตราใบห่อปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจบริษัทลันดี้สตีโลจิสติกโดยคุณณัฐทิชาปัญญามโนคุณใหญ่ JSP PEM นวัตกรรมชีวภาพ3 in 1นะครับตัวช่วยดูแลพืชได้ครบใน1เดียวทั้งกู้ดินฟื้นต้นเสริมภูมิพืชเรียกได้ว่า1เดียวจบครบดูแลตั้งแต่ดินต้นไปจนถึงใบโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนที่รู้จักและเลือกใช้ JSP EM กันอย่างต่อเนื่องนะครับนำไปใช้ได้ทั้งฟื้นสภาพดินดูแลต้นโทรมและบำรุงให้ต้นกลับมาแข็งแรงและวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มครับ JSP EM 6แกลลอนรวม6ลิตรเพียง899บาทเท่านั้นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านครับ
2: ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์กินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังคนผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้กินเดียวน้ำและกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฟ้าระงับกลิ่นกายมีจำหน่ายที่ CJ Super Market และร้านขายยาทั่วไปขอบคุณมังกรบินกลิ่นแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเชนวิกกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน 2.9 จำกัด M-Top กล้าที่ต่างเพื่อช่างบอลทูบีอุปกรณ์มวยไทย Serbon L คู่ซีสายตีดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจาก Serbon L P80 สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพ
3: ครับและยังมีเวลาสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมสนุกทายผลการแข่งขันมาที่ Facebook Fanpageของ Golden House ครับที่ทายมาแล้วว่าคู่ที่1มวยสากลจังหวัดนครสวรรค์ชนะนะครับยังต้องลุ้นทายผลในมวยไทยคู่ที่6คู่เอกนะครับถ้าทายถูกครบทั้ง2คู่ครับรับรางวัลพิเศษจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: อ้าวรุ่นใหญ่ครับ84กิโลฝ่ายแดงนี่นักมวยไทยนะครับพยัคฆ์น้ำเงินจากอิรัก
2: อิรัก
4: อิรักไม่ใช่อิหร่านนะ
2: ใช่ฮะไม่ใช
4: ่ถ้าอิรักเนี่ยดีถ้าอิด่าเราเป็นเรื่องเลยนะครับนี่อิรักไม่เป็น
2: อิรักนานๆมาที

0: น้ำเงินจากอิรัก
1: อิรัก
0: อิรักไม่ใช่อิหร่านนะ
1: ใช่ฮะไม่ใช่
0: ถ้าอิรักเนี่ยดีถ้าอิด่าเราเป็นเรื่องเลยนะ
1: คร
0: ับ อิรักไม่เป็นไรอ
1: ิรักนานมาทีฮะโอ้โหไม่ค่อยเห็นเลยฮะ
0: เราจะสังเกตเห็นว่าถ้ามวยน้ำหนัก8 90หรือ100ปอนด์ขึ้นไปเนี่ยของนักมวยไทยเราจะเป็นเด็กอ้วน
1: ครับ
0: แล้วจะเสียเปรียบรูปร่างตลอดนี่ครับอย่างเช่นนี้ลายนี้ก็เป็นต้นใช่ไหมดูจะตัวเล็กกว่าอู๋แข้งซ้ายเตะ
1: คือต่างชาตินี่เขาใหญ่ประธรรมชาติโครงสร้างเขาใหญ่อยู่แล้ว
0: ของเรามันใหญ่อ้วนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าลายนี้ก็เป็นมวยนะพยักนี่เป็นมวยนะ
1: ซ้ายดีครับพยักครับฝีมือดีครับ
0: จัดจ้านเลยจัดจ้านเลยล่ะฝีมือเชิงมวยอาวุธมวยจัดจ้านแข้งซ้ายหมัดซ้ายวงในเอาอีรักพยายามปั้มในเกาะตีไปเรื่อยเปิดเกมตลอดครับไม่ต้องมารอไม่ต้องมาจ้องจ้องไปจ้องกันมาเต้นไปเต้นมาอย่างนั้นไม่มีคะแนนต
1: ่
0: อย3ยกเท่านั้นมีอะไรใส่ให้หมด
2: ก็ดูแล้วพยัคฆ์อีเกิลนี่แบกน้ำหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเขาหนากว่าเยอะครับทางด้านนักชกจากอิรักนะครับแล้วอิหร่านมา2อิรักมา1มาเจอกับนักมวยไทยทั้ง3คู่ไม่ต้องถามนะครับว่ากองเชียร์ USA เชียร์ใครนะ
1: ครับเนี่ยอยู่ที่ใครโดนใครก่อนฮะใครโดนใครก่อนครับ
2: โ
1: ดนเมื่อไหร่อยู่สลบเมื่อนั้นฮะ
2: ครับ
1: ต้องระวังด้วยนะครับ
0: แม่มวยใหญ่ๆอย่างนี้แฟนทางบ้านชอบเหลือเกินแพ้ชนะขอให้มันใส่กันแบบสุดๆมันดุเดือดตื่นเต้นไอ้เจ้าเหลนชอบมากเลย
1: ชอบ
0: เหลนน้ำแข็งอย่างเงี้ยเป็นไงไอ้เหี้ยหมาเหี้ยหมาเหี้ยหมาเหี้ยกองก็ชอบ
1: ขุนเดชขุนเดช
0: ขุนเดชเดี๋ยววันที่24เขาจัดวันเกิดให้แม่ให้อแม่ก็แล้วนะ24นี่วันเกิดเหลนน้ำแข็ง
1: เป็น FC ของเรานะครับติ ดตามเราเป็นประจำนะครับ
0: นี่คุณไทยหนองแคเนี่ยหมดโรดอย่างเงี้ยเขาเป็นแฟนประจำติดตามรายการนี้ตลอดนะเปลน้องหมูคนนึงนี่แฟนประจำมวยไทยซุปเปอร์แชมป
1: ์ครับแม่ FC เราเยอะครับ
2: ฮัสซัน
0: นี่ลืมไม่ได้อีกคนนะท่านสสกฤษดา
1: โอ้โห
0: ลีนวรัตน
1: ์12กันยายนนี้ครับยิ่งใหญ่ครับจะมาเปิดเป็นประธานเปิดมวยรอบนัดชิงครับ MD6 กับเพชรตะวันใครจะเป็นผู้ชนะเลิศครับ
2: ครับฮัสซันครับยังดงเดินเบียดเข้าหาครับอย่างน้อยเขาขาดความคล่องแคล่วคล่องว่องไวนะครับทางด้านพยัคฆ์อีเกิลต้องดูใช้จุดอ่อนตรงนี้ของเขาให้เป็นประโยชน์
1: ใช่ต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอ่ะดู
0: ไอ้รักลายนี้เป็นมวยนะ
1: เป็นมวยครับพี่ป่าเป็นมวยครับ
0: ดู
1: ดิเขาหาช่องที่จะเข้าอ
0: ่
1: ะแต่ต้องฝากแข้งซ้ายให้ได้นะฮัสซันเนี่ยเอาเตะขวาคืนมาซ้ายครับออกไปแล้วจะยุบหรือเปล่าความใหญ่ของฮัสซันสร้างปัญหาหรือเปล่าครับ
0: แพ้ชนะผมว่าเหนื่อยทั้งคู่นะ
1: ต่อยแต่ว่าตัดลำตัวนี่ผมเสียวแทนเลยพี่ปะเนี่ย
0: โอ้โหเลย
1: เสียว
0: เป้าใหญ่เลยเป้าใหญ่เลยนะ
1: หมดยกที่หนึ่งดูไฮไลท์ยกแรกครับแดงก็คือพยัคฆ์อีเกิลยิมน้ำเงินฮัสซันอาเมดครับจากประเทศอิรักเนี่ยแรกกันเสียวไปเสียวมาอีกคู่นึงเลยครับเป็นมวยยักษ์มวยใหญ่ฮะดูได้ยากครับขอขอบคุณเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชร BH สเปรย์บายใบห่อสมุนไพรคู่บ้านช่อง8ร่วมกับวันก่อเกียรติยิงสดความเดือดโหดสะใจกับนักสู้ดีกรีแชมป์บัตรดับมันดับเบิ้ลด้วยทวีคูณด้วยมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกในสังเวียนเดียวช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์สดทุกวันเสาร์เวลา 17:30 น.จนปลายทางช่อง8กฎหมายได้27
0: คู่มวยใหญ่ที่น่าตื่นเต้นอีกคู่นึงครับฝ่ายแดงนี่นักมวยไทยนะครับพยัคฆ์น้ำเงินจากอิรักนะครับไม่ใช่อิหร่านนะเดี๋ยวอย่าไปฟังสับสนนะอิรักไม่ได้อิมาดานะอิมาสู้บนเวทีเลยตอนนี้นี่อิรักรับแข้งซ้ายพยายามเน้นออกอะไรไล่หลอกล่อหลอกเฮ้ยเป็นมวยนี่ว่า
1: สเต็ปขาดีครับ
2: อย่าไปดูถูกว่าเขาจะใหญ่แล้วจะช้าจะอื่นนะครับแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความคล่องตัวพอสมควรนี่พยัคฆ์อีเกิลหักศอกแม่เอาคืนเหมือนกันยังเดินเบียดเข้าหาครับทางด้านของฮัสซันอาเมด
0: มวยใหญ่ต่อยกันแล้วมันตื่นเต้นนะมีเสียวให้เห็นตลอด
1: เข้าสุดโฟกัสนี่ล่วงแน่นอน
0: การออกอาวุธอะไรไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นหมัดเนี่ยมันอันตรายทั้งนั้นเจอเข้าไปเปี้ยงปังมีสิทธิ์หลับได้ทันทีนะครับแข้งซ้ายเตะไปเรื่อยนะ
1: พยายามจะเตะตรงช่อนแขนนะครับแม่แต่ฮัสซันนี่ยิ่งโดนยิ่งเดินนะแกก็ลุ้นหมัดแล้วครับฮัสซันครับอาวุธก็เยอะนะมีขวายาวก่อนครับซ้ายมาครับพยัคฆ์วันระยะอยู่ครับนี่ฮะไม่ปะทะครับใช้แบบฉาบฉวยครับ
0: ถ้ามาถึงตรงนี้ต้องเน้นที่แข้งซ้ายละไม่เน้นแข้งซ้ายนี่เห็นทีลำบากนะนี่แม่แข้งซ้ายนี่ไม่พลาดเป้านะต
1: ้
0: องทุกดอก
1: แทงแล้วฉากทำแล้วฉากครับนี่ฮะ
0: เปิดไฟเขียวหรือเปล่า
1: โอ้โหมันของฮัสซัน

0: ะเอาแบบขอขาดเลยที่ผ่าน
1: ไปที่รุ่นใหญ่เนี่ย84โลอ่ะเปี้ยงเลยระลับเปหามไม่ไหวเลยมันหนักเอาดูปลายยก2อ่ะอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวว่าคุกกี้อีกแล้ว
2: เมื่อกี้ไปเข้าจุดโฟกัสเข้าไปนิดนึงครับต้องขอโทษขอโพยกันอาเมดมีชะงัก
0: ฮัสซันแกก็เข้าคล่องว่องไวนะ
2: ครับ
0: เออไม่ได้แบบเคลื่อนตัวช้านะแกไวเหมือนกันนะเนี่ยพยักก็โยนแทงครับหมัดโดดไปครับโดดนะครับกำปั้นขวานี่เก่งแน่นเลยครับฮัสซันโอ้โหเจอไหมพุ่งจุดโฟกัส
1: แกมีความมั่นใจสูงนะ
0: ครับ
1: นักชกจากอิรัก
0: โอ้โหดูเลยขยับสเต็ปขาครับ
1: คล่องตัวเลยรุ่นใหญ่นะ84โลแต่ว่าแข้งซ้ายต้องขยันนิดนึงนะพยักเอาไว้ยังไงเต้นไปแข้งซ้ายเตะไม่พลาดเต้ายังไม่มีบังอ่ะไม่มีบังอ่ะมาแต่ว่าเวลาแกเข้าหาตลาดทีนั้นอันตรายเลย
2: ครับแต่พยักอีเกิลนี่ก็ยังไม่เปิดโอกาสนะครับไม่ให้ทางด้านของฮาเมดนี่จับโฟกัสได้นะครับยังแม่ฉาบฉวยตลอดครับแล้วก็มีลูกตอบโต้นะครับทางด้านแข้งซ้ายของพยักอีเกิลยังทำงานได้ผลครับ
0: พยักบอกชอบครับใหญ่แบบนี้ฮะเตะไม่พลาดเป้าครับ
2: ยังไงก็โดนนะ
1: มันบางครั้งบางคราวมันก็มีใหญ่ฟักใหญ่แฟงนะ
0: เออ
1: ซ้ายแทงขยับเดินมาหมดยก
0: มาดูภาพช้าๆชัดๆในยกที่2ครับภาพรีเพย์ครับแดงพยักน้ำเงินฮัสซันจากอิรักนะครับชิงจังหวะครับใช้จังหวะครับโยนแทงซ้ายผ่านตลอดครับส่วนก็ขอขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายราคา890บาทสินค้าถึงมือจ่ายครึ่งและหลังเก็บเกี่ยวจ่ายครึ่งบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีหลักประกันค้ำสนใจติดต่อ0909566546และ0917987946
1: มาวัดกันที่3นาทีสุดท้ายตรงนี้ล่ะครับใครทำได้ดีเอาไปครับชัยชนะนี่แข้งซ้ายตัดเตะอยู่ตลอดนะครับพยักเอาอะไรอิรักนักชกจากอิรักก็ยังมีความมั่นใจนะขยับ
0: ครับ
1: เจอซ้ายเจอซ้ายกันไม่เป็นจริงไม่พลาดเป้านะเข้าทุกเม็ดทุกดอกแต่ก็ยังมีความมั่นใจอ่ะ
2: ครับด้านพยักอีเกิลนี่ออกอะไรก็โดนครับพับเป้าใหญ่เหลือเกินส่วนทางด้านฮัสซันอาเมดนี่แกยังทำเป้าโฟกัสไม่เจอครับตั้งใจจะใช้หมัดขวานะครับพเด็จศึกแต่ว่าพยักอีเกิลไม่เปิดโอกาสนะครับนี่ครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวเขายังบังไม่ดีครับมือขวานี่พอบังแข้งก็ไม่สามารถจะชกทางด้านของพยักอีเกิลได้ถนัดครับ
1: โอ้เปิดไฟเขียวเลยนะแข้งซ้ายพยักแล้วก็เตะไม่พลาดเป้าเลยนะ
0: ครับและช้าไม่ได้หรอกครับเกมของฮัสซันนี่ช้าไม่ได้ครับฮัสซันอาเมดฮะ
1: คือแกกันแข้งซ้าย
0: ใช่ครับหลงแข้งซ้ายครับเนี่ย
1: เวลาดูการเก่งขยับเดินเข้าหาน่ากลัวนะ
0: น่ากลัวน่ากลัว
1: แต่อาวุธออกมาไม่เห็น
0: เก่งกำปั้นขวาแน่นเลยฮะกับเปี้ยงให้หลับไปเลยฮะแต่มันไม่มีโอกาสครับต่อยไม่โดนครับพยายามเคลื่อนซ้ายมานายตีกันไม่ได้ครับกรรมการแยกมาอีกนาทีเศษครับแดงพยักน้ำเงินฮัสซันอามัดเอาเดินอีก
1: ถือว่านักมวยไทยแล้วไอ้เจ้าพยักตัวนี้ใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะ
0: ครับ
1: เพราะมวยใหญ่ในประเทศไทยระดับนี้ไม่ค่อยเจอแล้วไม่ได้เห็นละมวยใหญ่มวยยักษ์ขอบคุณคุณตี้อ่อนนุชอันนี้เป็นแฟนประจำนะขอบคุณท่านสสกิตติดาลีนวรัตน
0: ์ครับ
1: ขอบคุณหมวดรถน้องแคร์ขอบคุณหลายๆท่านนะ
0: FC ของเราเยอะเลยครับ
1: 26นี้ก็มีมวยที่เวทีใหม่นะครับโดยรูปปีกไม้แล้วก็ปีเมฆลบ
0: มาร์คน้องแค
1: ร์น้องแคร์ในทุนใหญ
0: ่ครับโอ้โหอีกครึ่งนาที
1: อ้
0: าว
1: รับแข้ง
0: โดนไม่โดนครับอาวุธของฮัสซัน
1: รับแบบ
0: พยักแกก็ปองแปงไปเรื่อยพยักฮะ
1: แกไม่เป็นต้อง
0: ถนัดด้วยซ้ายฮะ
1: แล้วเน้น
0: มีซ้ายนี่แหละครับ
1: คือมวยต่างชาติจะบังไม่เป็นแล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วเตะไม่พลาด
0: เหมือนคู่ที่แล้วก็แพ้ซ้ายอ่ะแพ้ซ้ายนักมวยไทย
1: โอ้เตะ10เข้า11อ่ะ
0: กลับหลังไม่โดนนะกลับหลังยังไม่โดนโอ้โหด้านล่างฮะด้านล่างทีมงานน้ำเงินนี่ม้าดีกระโหลกครับ

0: กะโหลก
1: เลยโชว์ซะเลย
0: ลูกเก่งของแสนชัยโอ้โห
2: หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ทั้ง3ยกครับฮัสซันอาเมดก็เดินเข้ามุมด้วยความหงอยเหงาครับทำอะไรไม่ได้ถนัดถนีนะครับยักษ์อีเกิลยิมก็มั่นใจเลยครับดูไฮไลท์ครับทั้ง3ยกครับนี่ครับวางแข้งดีครับยักษ์อีเกิลยิม
3: ยก2ยก3เป็นเกมมวยคล้ายๆกันเลยนะ
2: ครับ
3: ยกแรกก็ยังเป็นเบียดอยู่นะครับเกมของยกแรก
1: น่ากลัวนะ
3: ยกแรกน่ากลัวครับก็ขอบคุณ BH Spray by ไปห่อสมุนไพรคู่บ้านฮะเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีตา GSD Magma อุปกรณ์มวยชั้นนำ
4: ครบเรียบร้อยครับ3ยกท่ากับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับถ่ายทอดสดที่ World สยามสเตเดียมแห่งนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะฮะแน่นอนครับเราชมกันทางช่อง8ถ่ายทอดสดกันในเวลา 17:30 น.
1: ถูกต้องครับหรือว่าใครอยากมาดูสดก็สนามมวย
4: ครับ World สยามสเตเดียมเรานั่นเองนะครับ
1: ถูกต้อง
4: เอาล่ะฮะมาดูผลการชกของเราหน่อยดีกว่าครับตอนนี้มาอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยและผู้ชนะในไฟนี้เป็นใครครับไทยหรือว่าอิรักและผู้ชนะในไฟนี้ครับเดอะวินเนสเรดคอร์เนอร์ Congratulations พยัคฆ์อีเกิลเจมส
1: ์ Congratulations
4: สนุกเลยนะฮะวันนี้แม่เรานึกว่าจะน็อกซะแล้วฮะ84กิโลกรัมแต่ต้องบอกเลยครับว่าอาวุธนี่หนักทั้งคู
1: ่ต้องครับหนักจริงๆครับคุณเอ็มแล้วก็ใส่กันไม่ยั้งตั้งแต่ยกแรกเลยครับท่านผู้ชม
4: รอแตกอยู่นะฮะแผลแตกโซเปอร์แอลครับแต่วันนี้ไม่แตก
1: ถูกต้องครับแฟนมวยครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับผมช่วงหน้าคู่ที่5พบกับลุงรัตน์พุ่มพันมวยนะพุ่มพันม่วงนะครับปะทะอาเมดวิกตอรี่ไฟท์ครับไทยปะทะมอร์โกเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวครับผม
4: แล้วเดี๋ยวกลับมาแน่นอนในรายการ
1: มวยไทยซุปเปอร์

0: ลับมาระเบิดความมันกันต่อในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป
1: ์ต้องบอกครับเราเดินทางกันมาเกือบจะช่วงท้ายแล้วนะฮะ
0: ครับผมคุณเดม
1: แต่วันนี้ต้องบอกครับว่าเรามีนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนหมัดมวยที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับ JSTEM ครับสารเสริมประสิทธิภาพพืชนวัตกรรมชีวภาพ 3-in-1 นะครับตัวช่วยดูแลพืชได้ครบใน1เดียวทั้งกู้ดินฟื้นต้นเสริมภูมิพืชนะครับวันนี้นี่เขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยอยากรู้ว่าคุ้มขนาดไหนนะครับสแกน QR code สั่งซื้อราคาพิเศษได้ที่บริเวณมุมจอที่ทุกท่านได้ชมอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับของดีราคาพิเศษต้องที่นี่เลยนะครับในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ของเรานั่นเองครับ
2: ถูกต้องครับแล้ววันนี้นะครับเรามีมวยให้ชมมาถึง7คู่รอติดตามชมให้จบนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่5จะชกกันในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมนักชกมุมน้ำเงินดาวรุ่งจากโมร็อกโกไอ้ก้านยาวโมร็อกเกียนอาเมดวิกตอรี่ไฟท์ครับ
0: Ladies and gentlemen introducing first fighting of the blue corner representing Morocco Ahmed Victory Fight Club

0: 190เซนติเมตรหนัก73กิโลกรัมชกมาแล้ว16ครั้งชนะ9แพ้5เสมอ2โอ้โห73กิโลกรัมครับ190เซนติเมตรอาเมด Victory Fight Club โอ้ยการยาวจริงๆคนนี้ท่านผู้ชมครับเราไปต่อกันที่มุมแดงกันบ้างดีกว่าครับนักมวยจากประเทศไทยจอมโหดเมืองสุรินทร์รุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วง
1: Ladies and gentlemen and here supporting in the red corner representing Thailand รุ่ง

0: 179เซนติเมตรน้ำหนัก73กิโลกรัมชกมาแล้ว82ไฟชนะ70แพ้12สุดยอดมวยเก่าระดับตำนานครับวันนี้มาแล้วครับรุ่งรัตน์พงพันธ์ม่วงครับมวยเก่าในตำนานท่านผู้ชมครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอรุณกุมุชชาติครับ
1: ครับคู่นี้เป็นคู่รองคู่เอกครับแดงรุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงครับนักโชว์จากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะน้ำเงินอาเมดวิกตอรี่ไฟท์คลับฮะขุนเข่าร่างโย่งจากประเทศโมร็อกโกครับสูงถึง190ซมนะครับแม่นาบิน194นะครับนี่190นะเกือบเท่านาบินเลยครับมาดูครับมาดูอายุน้ำหนักส่วนสูงสถิติการชกครับมาดูครับ
2: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการใจดีของเรานะครับเอ็มท็อปกล้าที่ต่างเพื่อช่างยาดองเหล้าตราเสือ11ตัว P80 สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพนะครับมอบโดยผู้แทนจากคุณอภินวงศ์จงจลัดพันธ์ภาคภูมิกรุ๊ปครับโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายมอบโดยผู้แทนของคุณจิรพัฒน์รัชตะบุญเกษตรขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีทุกท่านครับ
1: ครับนี่นะครับมีโปรดีๆนะครับ JSPEM นวัตกรรมชีวภาพ 3-in-1 ครับตัวช่วยดูแลพืชได้ครบในหนึ่งเดียวทั้งกู้ดินฟื้นต้นเสริมภูมิพืชเรียกได้ว่าหนึ่งเดียวจบครบดูแลตั้งแต่ดินต้นใบจนถึงใบนะครับโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนที่รู้จักและเลือกใช้ JSPEM กันอย่างต่อเนื่องนำไปใช้ได้ทั้งฟื้นสภาพดินดูแลต้นโทรมและบำรุงให้ต้นกลับมาแข็งแรงนะครับวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มครับ JSPEM 6แกลลอนรวม6ลิตรเพียง899บาทเท่านั้นนะครับนี่นะฮะ QR code ขึ้นหน้าจอครับสแกนได้เลยนะครับวันนี้มีโปรดีๆครับโปรพิเศษนะครับคุณใหญ่ฮะคุมมาเองนะครับคุณใหญ่มาเองนะครับพี่ต๊อก
2: ครับผมนะครับและสำหรับแฟนมวยที่ทายผลการแข่งตั้งแต่คู่แรกนะครับว่าจังหวัดนครสวรรค์ชนะนะครับในมวยสากลสู่กำลังโลก108ปอนด์ครับยังต้องลุ้นอีก1คู่นะครับกับการทายผลคู่เอกมวยไทยคู่ที่6นะครับมาที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครับรับรางวัลพิเศษจาก Golden House ครับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เนี่ยสแกนได้เลยนะครับวันนี้คุ้มมากครับ899บาทเท่านั้นนะครับ
3: นี่มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ตรงนี้ท่านติดตามชมแล้วมีจะแจกกระจายอย่างเดียว
1: ครับ
3: เดี๋ยวยิ่งวันที่12กันยายิ่งแจกมากเลยนะสสกฤษดาหรือ
1: รั
3: ฐนั่นยิ่งแจกเยอะเลยมาเป็นประธาน
1: รัฐยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่ฮะ
3: เป็นงานเปิดคู่ชิงมวยรอบนะคู่ชิงมวยรอบ
1: หรือว่าภายในเวทีนี้เนืองแน่นไปด้วยทั้งกองเชียร์ทั้งแฟนมวยฮะเยอะแน่นอน
3: มาถึงคู่สำคัญอีกคู่นึง
1: คู่นี
3: ้รุ่งรัตน์รุ่งรัตน์

0: ลุงรัฐชูตินาวีหลายลุงรัฐเลย
1: ครับ
0: อันนี้ลุงรัฐพุ่มพันม่วง
1: นี่ผู้การสุขทัศน์ฮะ
0: สุขทัศน
1: ์ฮอตไลน์มาเลยฮะคนวจีสุขทัศน์พุ่มพันม่วงอาชีพล่วงหน้าแล้วพี่ป่าเรียบร้อยแล้วอาชีพเลยลุงรัฐวันนี้ต้องโค่นยักษ์ให้ได้ต้นตาลนะเสาโทรเลขคุณเข่าต้นตาลครับโอ้โห
2: สูงถึง190นะครับสำหรับคู่ต่อสู้ของลุงรัฐคนนี้นะครับ
1: เกือบเท่านาบิน
2: อ
1: ่ะนาบินแล้วก็14
0: ดูว่าวันนี้จะใช้ความเก่าได้หรือเปล่านะครับแข้งขวาตัวเล็ก
1: และนักมวยไทยลุงรัฐกลายเป็นมวยซ้ายอีกคนนึงแล้วเป็นมวยซ้ายเพราะเมื่อกี้เนี่ยนักมวยไทย2คนนี่ซ้ายเข้าวิน
0: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีประสบการณ์สูงนะ
1: ใช่ใช
0: ่ลุงรัฐเนี่ย
1: ครับปะทะหรือว่ามวยเอกมาอย่างโชคโชนนะลุงรัฐเนี่ยครับ
0: เตะแข้งซ้ายกันแข้งไม่เป็นมวยต่างชาตินี่
1: จะแพ้ซ้ายนะส่วนมากนะ
0: แล้วไอ้เจ็บป๋องก็เอาแต่มวยซ้ายมาต่อยกับมวยต่างชาตินะ
1: ครับ
2: ลุงรัฐนี่ชกเป็นคู่เอกของเรามา2นัดนะฮะ
1: ครับ
0: คือแน่ดีเนี่ยใครก็ต้องรู้จักกับชื่อเนี้ยลุงรัฐชาติสินลุงรัฐพุ่มพันม่วงมาอีหลานก็มาพร้อมสู้เหมือนกันนะสู้ในเลยใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์มากองเชียร์เขาที่

0: ผมมีเสียงดังกองชัดจริงจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: กองเชียร์บอกอเกนอเกนเลยนะครับมุมน้ำเงินลุงรัตน์นี่ก็ชกมาแล้วผมดกเลยครับตอนนี้ไปหมดแล้ว
0: พยายามเจาะป้อมใหญ่ลำตัวแข้งซ้ายไม่พลาดเป้าเข้าทุกเม็ดทุกดอก
1: นะครับแม่พยายาม
2: นายต้องลุ้นนะต้องลุ้นนะนายนะจับไปจับมาไล่แขนแล้วใครตีใครครับ
1: นี่ครับลองดูประสบการณ์ลุงรัตน์ครับจะใช้ในไฟนี้ยังไงครับแม่ดึงหลบสวยครับคำไว้
2: ต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองนี่ช่วยเยอะๆเลยฮะลุงรัตน์ครับ
0: ใช้ความเก่าที่ผ่านมานะเป็นร้อยๆครั้งอ่ะนะประสบการณ์ของทั้งลุงรัตน์สายตาคอยดูคอยมองอาวุธคู่ต่อสู้คือจะคำเป้ายังไม่เจอหมัดขวาแข้งขวาลาบตัวโต้ด้วยซ้ายติดบังขยับเดินฮุกขวาตามด้วยแทงมาหมัดเป็นชุดเหมือนกัน
2: โอ้โหหมัดน่ากลัวนะ
1: ครับ
2: เป็นมวยสูงที่ออกหมัดได้ดีฮะเหมือนสมัยก่อนก็มีอามิงกาเดฮะมวยสูงต่อยหมัดดีครับแข็งจากดากิจเกษมขวาหลุดฮะเอ้าจ้วงหมัดมาอีกแล้วครับลุงรัตน์ดันเอาไว้กันดันเอาไว้บรรยายอยู่โอ้โหกระโจนศอกอ้าวเบรกก่อนครับเบรกก่อนครับโอ้โห
1: มาดูภาพดีเทลยกแรกครับลุงรัตน์ซ้ายฮะเป็นมวยออกแข้งซ้ายได้เฉียบขาดอยู่แล้วนะครับเตะล่างเตะกลางฮะเตะล่างเตะกลางขอขอบคุณลูกหมางเจ็ตคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกไปที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันผ้าเบรกโพว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP Bendix สั่งซื้อ024166326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการวิเจอเจตหรือคุณสมเจตอุทิศเกื้อเจริญวง
0: โอ้มาลุยเลยนะครับนี่มาร์โคเน้นหมัดเลยเน้นหมัดเลยยิงหมัดเลยนะครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วทีมงานสั่งเดินยิงหมัดอย่างเดียวยิงแล้วเข้าปั้มนายเกาะตีแทงลูกนี้

0: ไปเมื่อสักครู่นี้จุกๆนะ
1: ครับ
0: อาเมด
1: ลุงรัตได้ต่อยตลอดฮะร่างกายก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับร่างกายโดยรวมครับพร้อมไม่ได้หยุดเลยฮะต่อยตลอดครับ
0: ใช้ได้นะร่างกายมาถึงตรงนี้
1: ร่างกายยังดีอยู่ครับ
0: จับเค้นเน้นมาย
1: ังหากินได้อีกหลายปีอ่ะลูกรักนะ
0: เจอลูกเมื่อสักครู่นี้แทงซ้ายเข้าไปรู้สึกจะจุกเลยนะเอาอาการเลยซ้ายเตะขวาเตะแข้งขวาเตะต่างฝ่ายต่างแรกแข้งเนี่ยลำตัวเล่นเป้าใหญ่ลำตัวตลอดลูกรักวงในจับเก็นเน้นตี
1: ต่อยคู่นี้ต่อยแล้วประสบการณ์สำคัญเลยนะพี่ปานนะประสบการณ์สำคัญเลยครับนี่ฮะ
0: จับไม้ตีเลยเห็นเลยชัดเจน
1: จับคอกมากดเลยครับดูฮะกดมวยตัวสูงลงมาตีครับลูกรักประสบการณ์ครับ
0: โอ้โหรอดไม่รอดรอดไม่รอด
1: ล
0: ู
1: กเก๋าฮะลูกเก๋าลูกเก๋า
0: เต็มเลย
2: มีชะงักไปเลยครับด้านอาเมดครับ
0: มัดเท้าเข่าศอกข้าขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเลยมาถึงตรงนี้แล้วนักชกจากโมร็อกโกรับเยอะเลยช่วงนี้รับเยอะเลยนะครับลุงรัตก็พยายามเล่นเป้าใหญ่ตลอด
1: ครับแหมถ้าในได้เปรียบแล้วนี่นอกสบายเลยครับลุงรัตครับพอซ้ายนี่ไปถึงตัวก่อนอยู่แล้วนะครับสายของลุงรัตดูว่าอาเมดจะปรับแผนยังไงฮะจะปรับแผนยังไงครับเนี่ยซ้ายก็โดนแบบนี้ครับในโอ้โหหันหลังให้เลยครับห
0: ัน
1: หลังเลยเป็นยังไงครับไหลมีปัญหาหรือเปล่าไหลเปล่าครับไหลหรือเปล่าเหมือนจะไหลนะ
0: ไหล
1: เออ
0: ไหลจะหลุดหรือเปล่า
1: ครับ
0: ไหลหลุด
1: เพราะหันหลังเลยอ่ะ
0: โอ้ยเดี๋ยวหมอต้องหมอใคร
1: ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับแหมมันบางทีบางครั้งมันมองไม่เห็นนะเดี๋ยวดูภาพช้าๆจะชัดครับแต่กรรมการนี่จับไปแล้วนะครับจับให้ลุงรัชนะ TKO ไปเรียบร้อยแล้วนะครับยกที่2มาแล้วครับจัดให้ครับช่อง8
0: มันหลุดจน
1: ตรงยังไม่มีอะไรครับโอ้โห
0: เจอทองเล่นเป้าใหญ่อย่างเดียวแล้ว
1: ครับ
0: เดียวเลย
1: เนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้หลุดแล้วหลุดแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล
0: ้
1: วหล
0: ุ
1: ดแล
0: ้
1: ว
0: เ
1: จ
0: ็
1: บแล้ว
2: ครับแขนขวาเลย
1: เออเนี่ยเนี่ยยกไม่ขึ้นเลยครับเขาเจ็บครับเขาเจ็บก็เลยไม่สู้ต่อครับ
0: ไหลไหล
1: มาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันหลุดแล้ว
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย
1: เข้าผิดจังหวะครับ
3: เดือดเข้า
4: โอ้โหใครบอกมวยเก่าไม่มีไฟแต่บอกว่านี่ไฟแลบจริงๆครับโดยเฉพาะเพลงแข่งเมื่อสักครู่นี้ครับและผลการชกคู่นี้ The Winner by Knockout รุ่งรัตน์ภูมิพันธ์มวย Congratulations
5: สุดยอดจริงๆ
4: ผู้ชนะในไฟนี้ครับนักชกมุมแดงนั่นเองรุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงนะครับจากประเทศไทยเอาชนะอาเมดวิกตอรี่ไฟท์คลับจากโมร็อกโกครับ
6: ครับผมคือน็อกในยก2ใช่ไหมครับ
4: น็อกในยก2ครับ2นาที21วินาทีนะครับก็ดูจากจังหวะการเตะนี่ได้รับบาดเจ็บเลยนะฮะบริเวณแขนด้วย
6: ถือว่าโดนอาวุธหนัก
4: นะฮะคือขนาดอาเมดโดนขนาดนี้เราโดนนี่5วินาทีเราก็สุดแล้วนะฮะ
6: ถูกต้องครับ
4: ความยอดเยี่ยมของรุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงนะครับก็ขาประจำในรายการของเราอยู่แล้วมวยไทยซูเปอร์แชมป
6: ์ถูกต้องครับขาประจำท่านผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการไทยปะทะอิหร่านนะครับปูซานปราสาทหินพิมายก่อเกียรติยิมนะครับจะพบกับอารีวิกตอรี่ไฟท์ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาชมมวยมันกันต่อในรายการ
4: มวย

0: ผู้ชมครับถึงเวลาที่เรารอคอยคู่เอกของค่ำคืนนี้ในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ก็เมื่อเขาองศาเดือนนะครับคู่นี้มาดูกันดีกว่าว่าจะทะลุประหลอดหรือไม่
1: ได้แล้วนะครับแน่นอนครับสับสนโดย Global House ครับศูนย์วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับกว่า100สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ช็อปสะดวกได้ทุกที่เลยผ่านเว็บไซต์ www.globalhouse.co.th นะครับและแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect ครับความยิ่งใหญ่ครับตอนนี้ยังไม่จบนะฮะสำหรับงานมากรรมช่างใหญ่ออนทัวร์ที่ Global Houseสาขาหนองคายนะครับก็จัดเต็มเลยครับมีทั้งขบวนสินค้าราคาพิเศษนะครับมีคูปองมีโค้ดลับแล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มนะฮะกิจกรรมพิเศษมากมายแบบนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมนะครับแล้วก็เตรียมพบกันต่อ
0: ครับผม
1: จบจากที่จังหวัดหนองคายรู้ไหมไปไหนต่อ
0: คุณเอมครับแต่ว่า

0: ันนี้งานไปฟรีไหมครับเนี่ย
1: ฟรีฮะฟรีแน่นอนจบจากหนองคายนะครับคุณผู้ชมครับจะไปมากรรมช่างใหญ่ออนทัวร์ต่อนะครับที่ Global House สาขาอุดรธานีนะครับ21ถึง23สิงหาคมนี้นะครับของดีราคาคุ้มกิจกรรมจัดเต็มครับมากรรมช่างใหญ่เพื่อช่างและคนรักบ้านนะครับพบกันที่ Global House ทุกสาขาแต่เฉพาะงานนี้ต้องไปที่สาขาอุดรธานี
0: อุดร
1: อ่ะและแน่นอนนะครับคู่มวยไทยคู่เอกของรายการคู่ที่6นะครับก็ยังมีรางวัลสุดพิเศษจาก Global House และ Cynix มอบให้นะครับโดยผู้ชนะนะครับ Cynix จะมอบสว่านไฟฟ้า10มิลลิเมตรครับ450วัตต์สีน้ำเงินดำมูลค่า990บาทจำนวน1เครื่องด้วยกันนะครับและยังมีเสื้อยืดนะครับพรีเมียมแบรนด์ชิคนั่นเองให้กับนักชกทั้งผู้แพ้และผู้ชนะนะครับชิคสมาร์ทวิสตาร์ครับนวัตกรรมจากแบรนด์ระดับโลกหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
0: เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่6คู่เอกของรายการเราเป็นที่เรียบร้อยครับผมจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับนักชกมุมน้ำเงินดาวรุ่งจากอิหร่านเปอร์เซียนสายพันโหดอาลีวิกตอรี่ไฟคลับจากอิหร่าน
1: Ladies and gentlemen please welcome to blue corner representing Iran Ali Victory

0: 180เซนติเมตรหนัก70กิโลกรัมชกมาแล้ว13ไฟชนะ10แพ้3ไฟล์ล่าสุดที่มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับเอาชนะน็อคผู้ต่อสู้ไปได้เลยครับเปอร์เซียนคนโหดอาลีวิกฤตไฟท์ครับอิรานเอากลับมาอีกแล้วไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเรามาต่อกันที่มุมแดงกันบ้างครับผมขอเสียงให้ทายาทยักษ์สุขปูซานปราสาทหินพิมายก่อเกียรติเยี่ยม
1: and he's supported in the red corner representing
0: Thailand ปูซานปราสาทหินพิมายก่อเกียรติ

0: ายุ24ปีสูง183เซนติเมตรหนัก70กิโลกรัมชกมาแล้ว96ไฟชนะ72แพ้22เสมอ2รูปรอครับทายาทยักษ์ปุ๋ยนะฮะสาคนก็ถนัดมวยไทยก็ไม่พ่ายใครปูซานปราสาทหินพิมายกอทีเจมโอ้ยประสบการณ์ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมครับและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับผมชลธีอุสมานีครับ
1: กลับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับคู่นี้น่าดูเลยนะครับแดงปูซานปราสาทหินพิมายก่อเกียรติยิมตระกูลมวยฮะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นลูกชายของสุริยาประสาทหินพิมายนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่ารุ่นเหลนรุ่นหลนของยักษ์สุขประสาทหินพิมายครับน้ำเงินจากอิหร่านนะอาลีครับนี่ครับอายุส่วนสูงน้ำหนักสถิติการชกขึ้นบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับ
2: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับมังกรบินกลิ่นแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเสียนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2009จำกัดบริษัทเพชรส้มทองจำกัดโดยบอสแจ็คมื่นผลิตและจำหน่ายน้ำตาลสดเมืองเพชรน้ำส้มเมืองเพชรลูกหมากเจ็ดคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกเป็นที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันผ้าเบรกโพว่าครับเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP Bendis สั่งซื้อได้ที่024166326 NG Auto ผู้แทนงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ์มอบให้โดยคุณอมรินทร์พรประธานครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับ
1: ครับขอบคุณแซบชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับประกันคุณภาพโดยคุณมนูนพิมพ์พาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40

0: ปีแฮปปี้เทรนกาแฟสายเฮลตี้เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์สกินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายมังกรบินกลิ่นแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเซนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2019จำกัดน้ำดื่มตราสิงห์ M150บริษัทรัน24 โลจิสติกบอนทูบีอุปกรณ์มวยไทย
1: ครับและย้ำในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแฟนมวยที่ร่วมสนุกทายผลกิจกรรมการขันมาที่ Facebook Fanpage ของ Global House ครับท่านยังมีภารกิจต้องทายผลคู่นี้ถูกด้วยนะครับคู่เอกในคู่ที่6ของเรานะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับถ้าหากทายถูกในคู่ที่1มาแล้วว่านครสวรรค์ชนะในมวยสากลมวยรอบ Global House นะครับต้องทายคู่เอกในคู่นี้ด้วยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะถ้าทายถูกรับรางวัลพิเศษจาก Global Houseโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: ครับทั้งคู่นี่เคยมาชกที่นี่

0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเดิมจริงๆแล้วมวยตัวนี้จะสร้างในด้านมวยสากลนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าช่วงชกรูปร่างดีแต่จังหวะฝีมือน่ารักอ่ะก็เลยมาเน้นดูอยู่อยู่ที่มวยไทยก่อนปูซาน
2: ตั้งใจจะเลยลอยตามคุณพ่อเลยครับสุริยาประสาทเฉินมายนะครับ
1: สายเลือดดีนะสายเลือดด
2: ีเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่เอเธนเกมเอเธนเกมครับ
1: สายเลือดดีอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นผู้เอกนำรายการนะครับและท่านทายผลก็มานี่มีรางวัลนะครับว่าใครชนะหมายถึงถ้าถูกไปคู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ต้องทายถ้าเขาตะวันถูกต้องทายคู่นี้ด้วย
1: เขาก็ต้องทายปูซาน
2: หลักหลักหลัก
0: อาลีนี่หมัดหนักนะอาลีเน
1: ี่ยโดนเปี้ยงปังนี่หลับได้นะ
0: ต่อยแม่นเลยนะคู่นี้ไม่รู้ใครใครต่อยใครนะดูนะ
1: ไอ้ต่อยเขาต้องต่อยเขาต้องต่อยปูซาน
0: เนี่ย
1: อยู่เรียบร้อย
0: เพราะปูซานก็ฝีมืออ
1: ย่าถอดนะอย่าถอดเชิงมวยฝีมือมวยอาวุธมวยเหนือกว่าแน่นอน
0: ประสบการณ์แก้มแก้มเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะพี่ป่าแก้มเขาธรรมชาตินะธรรมชาตินะ
1: บางคนไม่รู้ทำไมแก้มบวมธรรมชาติเขานะ
2: เดี๋ยวหาว่าเรานักมวยป่วยมาต่อย
0: แก้ม

0: ที่ผ่านมานี่ทุกคู่นี่แดงชนะทุกคู่นะ
1: วันนี้เลย
0: แดงชนะทุกคู่นะแดงยกมุมนะ
1: วันนี้จะซ้ายจะซ้ายใช่ไหมเนี่ย
0: ซ้ายด้วยซ้ายด้วย
1: แต่ผมมันตัวนี้มันใจมันโหดเหี้ยมนะกีฬาลายนี้ใจมันโหดเหี้ยมนะ
0: ดูดีเนื้อจิ้มขวาสวิงซ้าย
1: อันตรายเลยแต่ว่าส่วนมากจะเห็นว่านักมวยต่างชาติจะกันแข้งซ้ายไม่เป็นเตะซ้ายเตะ10ถูก11อ่ะ
0: พยายามจะยกบังพยายามจะยกขวาบังยกขวาบังฮะดูการเข้ามวยของอาลีครับโอ้โหหมัดมาแล้วครับ
1: เจอหมัดมีปัญหาเหมือนกันนะ
0: แม่ปูซานต้องสมบอกน็อกแน่นๆก็เขาทีมลูกทีมงานรู้ครับ
1: คือมีเสียวอ
0: ่ะคุณพ่อเขาก็เทรนมาอย่างดีฮะสุริยาครับ
1: มีเสียวแข้งซ้ายต้องคอยสกัดอยู่ตลอดนะครับ
2: ครับเราพากมาประมาณเกือบ 3-4 เดือนนี่สังเกตสไตล์การชกนักมวยอิหร่านนักมวยแถบตะวันออกกลางจะมีจังหวะท่วงบุกแบบสายฟ้าแลบนะครับต้องระวังจุดนี้แหละครับกระบุกแล้วมาเป็นชุดเลย
1: เจอชุดใหญ่ก็มีสิทธิ์หลับได้เหมือนกันอิหร่านแข้งซ้ายคอยเตะสายตาเป็นนักมวยรูปหล่ออีกคนนะปูซาน
2: แต่เป็นอีกคู่หนึ่งที่นักมวยไทยได้เปรียบส่วนสูงครับ
1: รูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นดาราได้เลยนะ
2: จะใช้คำว่ากำปั้นหน้าหยกได
1: ้เปรี้ยงครับนี่แข้งซ้ายโอ้โหเจอง่ายต่างฝ่ายต่างเจออินซีแดงบอกมวยอย่างนี้ชอบเหลือเกินอินซีแดง
2: ครับนี่ถือว่าเป็นนักชกประสบการณ์สูงมากนะครับสำหรับปูซาน
1: ไอ้นี่พูดถึงวิหารแดงเขาจะมีมวยวันที่24นะ
0: ครับ26
1: นะ
0: ครับ
1: มีไอ้เจ้าตีเมฆลบมีคุณโรปิกไม
0: ้มี
1: เจ
0: ้
1: ามาร์
0: ค
1: เขาร่วมกันจัดตรงนั้นช
0: ุ
1: มนุมมวยเด็กดาวรุ่งมวยเด็กสุดยอดอ่ะหัดซ้ายคอยต่อยไปเรื่อยนะครับปูซานสายตาต้องดูประมาทไม่ได้นะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เจอเข้าไปหนักๆแรงๆก็ไม่สิทธิ
0: ์เนี่ยเขาเก่งกับปั้นขวาแน่นเลยครับทางด้านอาลีแต่วันนี้ปูซานนี่คือว่าโอ้โหต้นยกนี่ออกอาวุธสวยงามเลยนะครับนี่ฮะทั้งเตะทั้งต่อยครับปูซาน
1: คือเป็น
0: โอ้ยนี่ฮะเตะขวาสูงครับ
1: แ
0: หมโอ้โหนับเลยครับนับเลยครับ
2: ก้านคอครับล่วงเลยครับนับ8ครับอาลี
1: นับไปเสีย1คะแนนนะครับเตะสูงตลอด
0: โอ้
1: ทำลายจังหวะ
0: แม่เกมปูซานจะไวกว่า2กิกแล้วตอนนี้ฮะหมดยกที่1ต้องดูภาพยกแรกนะครับภาพรีเพย์ยกแรกนะครับนี่ฮะเตะลูกนี้ได้นับเลยนะครับขอบคุณมาโนแชมพูและครีมเพื่อผลมะขามดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์กระจายและแก้กันศีรษะผมร่วมสรุปสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าน้ำมันมวยมุกฟรียังมีขนมอิ่ม20ครับขอบคุณยายน้ำกระชายดำตลาดดอกหมอคู่นี่ครับขอบคุณ GSPEM นวัตกรรมชีวภาพ T-in-1 ตัวช่วยดูแลพืชได้ครบใน1เดียวขอบคุณน้ำส้มสดเมืองเพชรครับน้ำตาลสดเมืองเพชรครับขอบคุณครับน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชรปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจขอบคุณบริทไทยแลนด์บอลทูวีอุปกรณ์มวยไทยโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัลแคร์แอนด์แล็บจำกัดมหาชน IMH Sober Else ผู้ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าดื่มดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจาก Sober Else
2: ตกลงวันนี้ยังไม่มีมวยแตกเลยนะครับ Sober Else ยังไม่ได้แจกนะครับคู่2ที่ว่านั้นแค่ปรีๆครับมาดูกันครับยกที่2ครับคู่เอกองศาเดือดที่แค่20นะครับยกแรกยังเดือดไม่พอครับดูว่ายก2จะเป็นยังไงได้ไปแล้ว1นับนะครับปูซาน
0: ดูแผนของอาลีครับจากอีหร่านนะโดนนับไปฮะยกแรกแต่เวลายังมีฮะเวลาอีก2ยกครับถ้าทำได้2ยกนี้ฮะก็มีโอกาสที่จะแซงเข้าป้ายได้นะครับปูซานวันนี้มาแบบปรับแผนโอ้ยมี
2: เข้ากระจับครับ
0: ฮะ
2: ต้องให้พักเลย
0: ภาษามวยเขาบอกว่ากล่องดวงใจ
2: สีหน้าออกเลยครับปูซาน
0: แผนของอาลีทีมงานบอกหมัดแล้วครับ

0: ับหลังเวียงมาแล้วครับเวียงมาแล้วจะหาจุดโฟกัสเจอหรือเปล่าครับ
1: ต้องการคืนสักหนึ่งนับก่อนเป็นอย่างน้อยครับผู้สานไม่เปิดแน่นอนครับประสบการณ์เยอะมากครับอายุ24แต่ชกมาแล้ว96ไฟท์นะครับโชคโชนครับ
2: หมัดเวียงนี่ไปพลาดโดนนะเพราะมวยรุ่นใหญ่นี่ก็เป็นที่ทราบอยู่แล้ว
1: ครับ
2: โดนเข้าไปนี่มีสิทธิ์หลับเลย
1: ครับ
0: ลูกหมัดเวียงและลูก
2: ต้องหักไม่ได้อะ
0: เตะแบ็คคิกอะลูกกลับหลังอะ
2: แต่เขายังมีความมั่นใจนะ
1: ครับ
2: ขยับเดินด้วยความมั่นใจเลยนักชกนี่หมัดขวาฮุกด้วยซ้ายเจอเข่าต่างชาตินี่สังเกตดูว่าจะวงในจะสู้นักมวยไทยไม่ได้หลายๆประเทศเลยนะที่มาต่อยกับนักมวยไทยเนี่ยวงในจะสู้ของเราไม่ได้แต่ว่าตอนนี้หาเป้าไม่เจอนะ
0: ปูซานวันนี้นิ่งสมาธิดีแล้วก็รัดกุมครับก็รู้ฮะเพราะดูเทปผู้ชกมาเรียบร้อยแล้วครับ
2: รูปร่างหน้าตาครับพระเอกนักมวยปูซาน
1: คือถ้ามีใครสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับมวยนี่ไปได้เลยครับ
0: เหมือนพี่สามารถพยักกรุณเลยนะเหมือนแบบนั้นแหละมาแบบนั้นนะ
2: ยังเน้นหมัดอย่างเดียวนะนักชกจากอิหร่านแต่มันหาเป้าไม่เจอเขาคล่องในเรื่องของสายตาดูลีลาหมัดอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ต่อสักคนมาก่อน
0: เขาเหมือนพ่อเขาอะเหมือนคุณพ่อเขาคุณพ่อคือสุริยาประสานหินพี่บายครับหาตัวเจอไม่เจอเนี่ยแต่สายสูงครับสายสูงอะปูซานหมดยกที่สองมาดูภาพดีเพย์ยก2ครับสายของปูซานยังทำได้ดีฮะยก2ครับทั้งแข้งทั้งหมัดขอบคุณชุดขอบคุณแซบชุดข้าวเทมเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับประกันคุณภาพโดยคุณมนูนพิมพาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีอ่ะขึ้นเท่าไหร่20ครับมองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพไม่ถึงโกลบอลเฮ้าส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปได้ที่ www.globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect
2: เอา3นาทีสุดท้ายนะครับคือแกพยายามจะหาเป้าแต่มันหาเป้าไม่เจอแบบว่าประสบการณ์ลีลาต่างๆของปูซานมันประสบการณ์สูงอะนะสายเลือดดีแล้วมันมองเห็นอาวุธคู่ต่อสู้หมดอ่ะก็เลยหาเป้าไม่เจอแล้วแกไม่นิ่งเป็นเป้านิ่งเลยไม่เป็นเป้านิ่งเลย
1: แม่โดนจะจับป้ามาฟ้อง
2: อ
1: าลีฟ้อง
2: คือมวยอย่างนี้นี่ถ้าคนที่มีการศึกษามวยจะรู้ว่ามันชกยากชกลำบากพยายามแกก็พยายามมานักชกอีหลานก็พยายามจะเข้ามันหาไม่เจอ
1: แม่หลังจากโดนแข้งซ้ายของทางด้านของปูซานเข้าไปนี่แกปิดกรามปิดหน้าขวาสูงเลยการขวาไม่ตกเลย
0: โอ้ยกนี้แกลุยหนักขึ้นนะเพราะว่ายกสุดท้ายแล้วครับ
1: ครับ
0: อาลีจากอิหร่านนะครับอาลี
1: นี่ครับ
0: แหมปูซานแกก็แวบไปแวบมาแล้วมีโต้ตลอดนะครับ
2: ไม่นิ่งอ่ะแกไม่นิ่ง
0: ไม่นิ่งอ่ะแวบไปแวบมา
2: คือถ้าไปนิ่งเฉยๆนี่อาจจะอันตรายนะ
0: ถูกต้องครับที่หัวเข้าบ้านครับ
2: เหมือนสากลน่ะแกขาแกขยับไปเรื่อยมึงจากประสบการณ์ต่อยสากลมาก่อนหาไม่เจอเลยเป้าเป้าทำไม่เจอ
1: แน่จุดโฟกัสอีกแล้วครับ
2: จุดห่วงห้ามกระจับแต่ว่าไปออกตะลมัดมีบาดเสียวนะ
1: แต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสของปูซานนะครับปูซานนี่ต้องใช้คำว่านักชกเชิงสูงนะครับถอยแต่ก็ถอยแล้วมีตอบโต้ตลอดครับ
2: แล้วมวยใหญ่ๆของเราน้ำหนักขนาดนี้หายากไม่ค่อยมีด้วย
0: ครับ
2: ไม่ค่อยมีแล้ว
0: ชุดนี้ชุดมวยใหญ่แบบชุดพิมพ์นิยมเลยนะครับ70โลอ่ะรุ่นเดียวกับบัวขาวอ่ะ
2: 73
0: อ่านี่แหละอยู่ในเวทเดียวกัน
2: บ้านเราตอนนี้ระยะนี้มันจะฮึดมวยเด็ก
0: ครับ
2: เล็กๆเด็ก
0: ๆใช่
2: ๆอย่างวันที่26นะมีแฮนแดงมวยนานาภาพของรวดปีกไม้ตีเมฆลบแล้วมาร์คหนองแกเขาจัดมวยเด็ก

0: นะ
1: อีก40วิครับ40วิครับกอดไว้ก่อนพอกอดแล้วก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับกรรมการแยกเดินนี่ครับเอลีอาลีอาลีผู้สานทีบทีบบางจังหวะกันรวบลงไปฮะเทกระจาดลงไปเลยครับผู้สานขอเวลาไปเรื่อยฮะขอเวลาไปครับมั่นใจครับวันนี้รวบเลยครับนี่รวบง่ายๆเลยครับผู้สานรวบพื้นที่จะเผาเวลาครับพอรวบแล้วเนี่ยอาวุธคู่ต่อสู้ก็ทำอะไรไม่ถนัดหมดยกสุดท้ายนี่เป็นน้ำใจนักกีฬานะครับคู่เอกจบแล้วครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ครับตลอดเกมทั้ง3ยก
2: แล้วก็ลุ้นองศาเดือดกันด้วยนะครับ
1: นะครับจะขึ้นไหมองศา2ยก20นะครับ
2: จังหวะชุดใหญ่ของปูซาน
1: ถ้าลุ้นก็ลุ้น50นะถ้าลุ้นนะ
2: ครับ
1: ถ้าจะขึ้นนะครับขึ้นไม่ขึ้นครับ50นี่รับ 3,000 นะครับ
2: โอ้ยนี่นะครับจังหวะนับครับ
1: โอ้วันนี้นักมวยไทยนี่ซ้ายไฟเขียวผ่านตลอดทุกคู่เลยอ่ะ
3: ครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับคู่เอกของรายการสนุกไหมสนุกแน่นอนโอ้โหเอาละครับผลการตัดสินอยู่ในมือผลแล้วเรียบร้อยครับและผู้ชนะสำหรับคู่เอกเมนอีเวนต์ของเราในวันนี้ครับ The winner one and only goes to Red Corner ปูซานประสาทหินพิมายก่อเกียรติเด
4: ช
3: โอ้โหรูปรอขนาดนี้เอาไปเลยรางวัลโกลบอลเฮ้าส์นะฮะ
4: ถูกต้องครับท่านผู้ชมเรายังเหลือรางวัลโกลบอลเฮ้าส์องศาเดือดรางวัลสุดพิเศษนะครับจากสปอนเซอร์ของเราเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าไฟนี้จะได้กี่องศา
3: ชมเลยฮะมาดูพร้อมกัน50องศาเดือดรับเงินรางวัลไปเลยนะครับ 3,000 บาทเอาละครับและแน่นอนนะครับได้รับไปแล้ว 3,000 บาทสำหรับคู่นี้และยังมีรางวัลพิเศษมอบให้สำหรับมวยคู่เอกนะครับ Global House และ Scenic นะครับผู้ชนะนะครับทาง Global House และ Scenic มอบสว่านไฟฟ้า10มม450วัตต์นะครับมูลค่า990บาท1เครื่องให้กับปูซานปราสาทหินพิมายก่อเกียรติยิมนะครับและยังมอบเสื้อยืดพรีเมียมชิคให้กับนักมวยทั้ง2ท่านนะครับชิคสมาร์ทวิทสไตล์ครับนวัตกรรมจากแบรนด์ระดับโลกหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับโอ้โหดูฮะหล่อก็หล่ออยู่แล้วยังได้เสื้อหล่อจากชิคอีกได้รางวัลจาก Global House อีก
4: โอ้โห
3: นักมวย
4: ไปไหนครับคุณเอ็ม
3: ถูกต้องไม่หล่อไปเล่นหนังสบายเลย
4: ถ
3: ู
4: กต้อง
3: นี่นะฮะสำหรับปูซานปราสาทหินพิมายครับอะ
4: เอาละครับสำหรับคู่ต่อไปในช่วงหน้านะครับมวยคู่ที่7ของรายการนะครับจะเป็นมวยหญิงกันบ้างครับคุณเอม
3: ครับ
4: จะโชว์กันในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับเพชรขปุ้นเฉลิมพระเกียรติยิมพบกับเจนิเฟอร์ลินมวยไทยเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาชมมวยมันกันต่อในรายการ
3: มวยไทยซูเปอร์แชมป์
2: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีนะครับคุณอนุชิตเต๋อมาผู้จัดการซูเปอร์แอลคู่ซีสายตีดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยความห่วงใยจากซูเปอร์แอลน้ำมันเครื่องไดเกียว3ชัยอิ่มทุกยกสดใหม่ทุกวันแม็กมาอุปกรณ์มวยชำนาญขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับ
1: ขอบคุณลูกหมังเก็ตคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกไปที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันผ้าเบรกโพว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP เป็นดิสั่งซื้อ02466326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคุณสมเจตพุทธิเลิศเจริญวงศ์แหมวันนี้มีพี่อมรินทร์พรประธานครับมาร่วมมอบป้ายแล้วก็ร่วมเฮฮาครับพี่อมรินทร์นี่ไปไหนก็เฮฮาที่นั่น
0: ไปกับกอเกียรติกรุ๊ปตลอดอยู่แล้วอมรินทร์นะ
1: ใช่ครับ
0: ฮะนี่ทราบข่าวว่าวันที่4ตุลาอาจจะไป
1: วัดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับมีมวยนัดใหญ่ฮะครับอาจจะมีปูซานชกอ่ะพี่ปะเพราะปูซานเขาอยู่แถวนั้นครับ
0: เอามาเรื่องของมวยหญิงบ้าง
1: คู่ปิดท้ายครับคู่ปิดท้ายครับ

0: 60กิโลกรัมแดงเพชรเข้าปุ้นเฉลิมพระเกียรติยิมนักมวยไทยฮะน้ำเงินเจนิเฟอร์ลินมวยไทยฮะมวยของอาจารย์ลินนะครับจากเยอรมันครับโอ้โหมาไกลเลยครับแดงไทยน้ำเงินเยอรมันอ้าวมวยหญิงนี่ชก2พัก2นะครับมวยหญิงโอ้โหลายนี้นี่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับดูแล้วรู้เลยฮะอ้าวบุกลุยเตะขาต่อยนักมวยไทยก็เสียบรูปร่างช่วงชกสูงยาวกว่าครับ
1: เพชรข้อปุ้นเหมือนมวยมาขามข้อเดียวนะพวกไอ้เจ้าเด็ดดวงอ่ะเนี่ยเตี้ยๆลำลำบูดุดันเลยนะเนี่ยพวกสมัยรุ่นเก่าๆนะเนี่ยเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันอยู่นอกไม่ได้เนี่ยแบบทรงชัยน้อยไปไงเตี้ยๆต่อยกับใครนี่เสียเปรียบเขาหมดแต่แกดุดันเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเตี้ยเห็นเลยจับเข้มเน้นมา
0: โอ้โหนี่ก็เสียบครับเสียบครับเพชรข้อปุ้นล็อกมาแล้วเสียบ
1: เพชรข้าวปุ้นนะ
0: เพชรข้าวปุ้นเพชรข้าวปุ้น
2: มีคู่หนึ่งที่คนไทยได้เปรียบสุดสูงครับนี่ก็ของเชียร์บอกให้ใช้ศอกครับใช้ศอกครับทางด้านของเจนนิเฟอร์นะครับอุ้ยโดนเสียบเข่าครับเพชรข้าวปุ้นก็ใช้ความยาวได้เปรียบความได้เปรียบช่วงชกให้เป็นประโยชน์ครับสาดแข้งนำอุ้ยสอยดาวแม่แกไม่กลัวครับเจนนิเฟอร์เดินสู้เดินบู๊เหมือนกันครับโอ้โดนเข่าก็แทงเข่าสู้ครับ
0: ดีคนละแบบครับมวยคู่นี้ก็ต้องลุ้นอีกคู่นึงแล้วครับปิดท้ายเพชรก้าวปุ้นกระดูกชะมงบินรูปร่างดูจะได้เปรียบนะครับแต่ความแข็งแรงนี่แต่เป็นฝ่ายบุกเข้าหาครับครับเจนนิเฟอร์หมดยกที่1ดูภาพช้ายกแรกนะครับรีเพย์ยกแรกนี่ฮะเข่าแหลมๆของเพชรข้าวปุ้นครับจับคอแล้วเสียบฮะไม่ต้องแต่งตัวนานเนี่ยเสียบซ้ายฮะแต่ลูกแข็งแรงแล้วก็ทะลองไม่เลิกของเจนนิเฟอร์นี่ต้องดูฮะระยะยาวๆ
2: ตอนนี้ก็ลุ้นเลยครับว่าถ้าเพชรข้าวปุ้นชนะอีกนี่แดงกินเรียบเลยนะครับ
0: เออแดงยกมุมเลยนะวันนี้นะแดงชนะมาแล้วทั้งหมด6คู่ติดเลยครับ
2: ครับ
0: แดง 100% เต็มครับวันนี้ยกนี้ยกที่2นะครับแดงเพชรข้าวปุ้นเฉลิมพระเกียรติยิมน้ำเงินเจนนิเฟอร์ลินมวยไทยจากเยอรมันนะ
2: มีพยายามใช้ศอกด้วยครับเจนนิเฟอร์ครับก็วันนี้คู่นี้เราอาจจะชมทางช่อง8กด27ไม่จบนะครับแต่ว่าติดตามต่อได้ทางช่องทางออนไลน์ทางแฟนเพจของช่อง8ได้นะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูแล้วช่อง8น่าจะใจดีครับให้ดูจนจบนะครับจนจบเลยนะครับช่อง8ของเราครับขอบคุณมากครับโอ้ยยังสู้วงในกันอยู่ครับ
0: ออกอาวุธกันตลอดนะไม่มีหยุดเลยครับนี่มวยหญิงอะความมันความสนุกก็ไม่แพ้มวยชายฮะไม่ด้อยไปกว่ามวยชายโอ้โหดูดิดูอาวุธดิ
2: ปักศอกปักศอกสู้
0: เนี่ย
2: โอ้ย
0: อ้าวปักเข้าไปครับยืดแขนเอาไว้ครับเพชรข้าวปุ้นเจนนิเฟอร์นี่บุกอย่างเดียวฮะทีมงานลินมวยไทยสั่งบุก
2: เจนนิเฟอร์นี่ยอมรับหัวจิตหัวใจเลยครับ
0: ครับ
2: ไม่กลัวครับ
0: มาจากเยอรมันครับบินตรงมาเลยครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาครับ
2: อุ้ยศอกศอกมาศอกกลับเลยครับเจนนิเฟอร์ครับไม่กลัวครับ
0: มวยฝั่งทางยุโรปส่วนมากจะมวยจากฝรั่งเศสเยอะฮะฝรั่งเศสรัสเซียเยอะเลยพี่ก๊อกนะเยอรมันนานๆมาทีฮะเยอรมัน
2: หมดยกที่สองนะครับเดี๋ยวลุ้นกันในยก
0: ชมกันยาวๆเลยครับชมกันยาวๆได้เลยครับนี่ฮะดูการพักให้น้ำ2นาทีฮะแล้วก็การแก้เกมของทีมงานของทั้งคู่ครับนี่มุมของเพชรก้อปุ้นครับนี่บรรยากาศ

0: รอบๆ สังเวียนครับโปรแกรม29 Bitok 29นัดใหญ่นะ29นะ
1: ไฮไลท์
0: 29
1: พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับติดตามกันให้ได้นะครับมวยรอบสากลโกลเดนเฮาส์ครับสู่พลังโลก108ปอนด์นะครับเดเอกอุบลเพชรไพรัตน์นะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญจะพบกับจังหวัดขอนแก่นนะครับสิงห์อีสานจอดนี่มือปราบนะครับ
0: นี่29 Bitok 29นะ29สิงหาเสาหน้า22อันนี้อีก2เสาอีก2เสา
1: เขาส่งมาเป็นสิงหานะครับ
0: เพราะว่านัดใหญ่ไง29เนี่ยเป็นนัดของเซนคาเบียนเนี่ยเนี่ย29ที่พี่ต๊อกถือเนี่ยนี่แหละยกที่3ยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับดูครับแดงเพชรเข้าปุ้นน้ำเงินเจนนิเฟอร์สองนาทีสุดท้าย
1: โอ้ยสาดแข้งนำไปก่อนเลยครับเพชรขปุ่นเข่าก็เข่าตอบครับโอ้โหแม่เหมือนพึ่งรังครับเหมือนพึ่งแตกรังครับทางด้านของเจนนิเฟอร์คร
0: ับ สนุกมากครับผู้ปิดท้ายวันนี้ครับ
1: อุ้ยแม่ถีบยาวมาเลยครับเพชรขปุ่น
0: เรียกว่าตะลุมบอลกันเลยครับมวยหญิง
1: เข่าไม้ครับพี่กระปุ่นเจนนิเฟอร์ก็ตอบโต้ครับเข่ามาเข่ากลับ
0: เพชรกระปุ่นจับสวยด้วย
2: คือการเชียร์มวยเราจะเห็นว่ามวยต่างชาติเนี่ยถึงแม้เขาต่อยแล้วเนี่ยเขาจะเป็นรองไงแต่ว่ากองเชียร์เขาเชียร์ไม่เลิกนะเขาเชียร์แบบว่าตื่นเต้น

0: กลัวเลยก็เหมือนเชียร์แบบว่าไอ้เจ้าจิมมี่
1: ครับ
0: จิมมี่วาร์ดี้เนี่ยเชียร์ไม่เลิกกันนะนี่เป็นอย่างนั้นนะมวยเนี่ยแกเชียร์แบบโอนเป็นเบิร์ดผู้ขี้เลย
1: ฮะต้องเชียร์เจนนิเฟอร์นี่มันมากครับ
0: มันทำให้นักมวยไม่ท้อนะก็ต้องมีความพยายามสูง
1: มีทั้งที่มุมมีทั้งบทอัศจรรย์นะครับเสียงเชียร์คือกำลังใจที่ดีไงเนี่ยเป็นข้าวปุ้นก็มีครับบนอัศจรรย์ฝั่งซ้ายนะครับคือนักมวยถ้าอยู่บนเวทีมองมาไม่เจอพี่เลี้ยงไม่เจอใครเลยที่มุมนี่ยุ่งเลยอันนี้มองมานี่พักพวกยังอยู่กันเยอะฮะยังเชียร์กันครับ
0: มันเป็นกำลังใจอย่าง
1: เนี่ยครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง8นะครับให้ชมจนจบทุกคู่ครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นบนเวทีกันครับจะออกหน้าไหนนะครับขอบคุณขอโทษขอโพยครับเป็นมารยาทอันงดงามของประเทศไทยของเรานะครับสู่การตามกฎกติกาทุกรูปแบบครับมวยหญิงต่อยกันสนุกมากครับคู่ปิดท้ายฮะเนี่ยสู้ด้วยศักดิ์ศรีครับเนี่ยแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแดงคือขอบคุณน้ำเงินเจนนิเฟอร์จากเยอรมันจังหวะสอกเจนนิเฟอร์นี่ก็งดงามหลายดอกเหมือนกันครับ
2: เดือดมากปิดจบคู่สุดท้ายอย่างสวยงาม
3: โอ้โหมวยหญิงนี่สุดๆจริงๆครับแต่ผู้ชนะวันนี้นี่ออกใครก็ได้แต่ให้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นครับและผู้ชนะในไฟล์นี้ The winner one and only goes to Red Corner มุมแดงเพชรข้าวปุ้นเฉลิมพระเกียรติกิมครับเอาชนะเจนนิเฟอร์รินมวยไทยครับโอ้โหดีฮะ
2: Congratulations
3: หลังคู่เอกก็มวยมันระดับ5ดาวแบบนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยกับ Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับโรออนหัวม้าท็อปคันทรีโซเวอร์แอลครับคู่ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับคุณเอม
3: โอ้โหนี่กองเชียร์มากันครับคันจริงมวยมันแบบนี้เจอกันวันเสาร์หน้าครับเวลา 17:30 น.กับรายการ
2: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นกรรมการและโค้ชที่ทุกคนรู้จักและชื่นชมแต่ละท่านต่างเคยเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีความฝัน
1: กว่าจะเป็นสุนทรีราชสีมาได้วันนี้เนาะเริ่มจากอะไรเหรอมันก็เรียกว่าแรงผลักจริงๆเลยที่ต้องมาถึงจุดนี้ได้ก็คือความยากจนมากกว่าการประกวดร้องเพลงอ่ะมันสามารถเอาไปช่วยครอบครัวได้ในตั้งแต่9ปี10ปี ก็ทำมาเรื่อยๆเลย
2: พอประกวดเสร็จปั๊บมาเป็นนักร้องเราก็ต้องเดินสายเดินสายทั่วประเทศเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นเครื่องบินเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้นอนโรงแรมเราก็จะนอนตามน้ำตกตามวัดอะไรแบบนี
3: ้ตั้งใจจะเป็นคอนวอยไปแบกของไปแบกอะไรใช้แรงงานนั่นแหละเขาก็เห็นแววเราเด็กอะไรเงี้ยเป็นคนซนตั้งกองบ้างตีกองเล่นร้องไมค์มันก็กล้ามาจากตรงนั้นเหมือนกันถึงมาเป็นตลกลูกทุ่งก่อนแล้วค่อยมาเป็นตลกคาเฟ
4: ่คุณพ่อคุณแม่ผมเป็นลิเกเป็นตัวโจ๊กเต็มที่เลยก็อยู่กับคณะบรรหารสิทธิ์หอมหวนข้อมชวนชื่นยังไม่เล่นตลกเลยข้อมูลชวนชื่นยังตีกองตีตะพลเลยก็กินอยู่ด้วยกันเช่าห้องนอนด้วยกันที่ผมเคยเล่าว่ามีกางเกงตัวเก่งอยู่ตัวก็ผัดกันนุ่งเช้าไอ้ข้อมนุ่งผมก็นุ่งปะขมาอยู่ห้องนอนพอบ่ายๆข้อมกลับมาไอ้ข้อมก็นุ่งปะขมาอยู่ห้องนอนผมก็นุ่งกางเกงตัวนั้นผมขับแท็กซี่ผมก็เอาผ้าอ้อมของโน้ตจูเนียร์เนี่ยปิดโต๊ะแท็กซี่เวลาวิ่งเล่นตลกแต่เวลาไม่มีงานตลกก็ขับแท็กซี
5: ่กว่าจะมาเป็นครูสลาเพราะว่ามันเริ่มจากความจนนะ

0: มันมีคำหนึ่งจากผู้บริหารคือศิลปินแห่งชาติวิจิตรประภาสชนสลานนท์พูดไว้บอกทุกคนที่เขามาหาเราในรายการไม้ทองคำเนี่ยเขามีฝันเดียวเขาหอบฝันมาไกลแสนไกลฝันเดียวฝันนั้นคือฝันอยากประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องหรือในสายวิชาชีพของเขาดังนั้นการให้กำลังใจผู้แข่งขันนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
1: ไม่มีใครเกิดมาพร้อมความสำเร็จทุกคนต่างมีวันเริ่มต้นแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นวันเริ่มต้นของใครอีกหลายคนบนเวทีแห่งนี
2: ้สนับสนุนรายการโดยออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
3: วันนี้เตรียมต้อนรับการหวนคืนสู่เวทีของกบสุพจน์แชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น3เจ้าของน้ำเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยสะกดหัวใจผู้ชมทั่วประเทศกลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ล่าสุดบุญฮักบทถึง

0: ดีมากเลย
1: น้องกบนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหเราไม่ได้เจอกันร่วม10ปีได้ไหมลูก
2: โอ้นานเกิน
1: เลยฮะนานไปใช่ไหมฮะ
2: แค่3-4 ปีเองครับผม
3: 10ปีนี่คนอื่นมาก
1: ใครพูดนะเนี่ย นะนี่ก็เป็นแชมป์ไม้ทองคำครั้งที่3เป็นไงลูกได้กลับมาเยือนเวทีนี้ครั้งหนึ่งแล้ว
2: ตื่นเต้นทุกครั้งขนาดร้องเพลงตัวเองนั่นเอง
1: จริงเหรอ
2: ตื่นเต้นเลยครับ
1: ดูเหมือนไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นนะดูสบายๆอ่ะ
2: คือตื่นเต้นที่ได้เจอบรรยากาศเก่าๆเจออาจารย์ทั้ง3ท่านที่เคยให้โอกาสผมได้เป็นศิลปิน
1: ครับ
2: แล้วก็ได้เจอพี่ฟันนี่ตื่นเต้นทุกครั้งแหละผม
1: เราดีใจมากหลายๆครั้งที่เราเห็นครอบครัวไม้ทองคำกลับมาแล้วก็เติบโตขึ้นเนี่ยพวกเรามีความสุขแล้วก็ยินดีทุกครั้งนะฮะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่ของค่ายสังกัดใหม่นะสังกัดอะไรนะ
2: สังกัด A-Play Music ครับ
1: นะชื่อเพลงโดยความหมายมันคือยังไงนะ
2: บุญทักมาถึงก็ความสัมพันธ์ที่มันไปไม่จนสุดฝันอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้เป็นคู่ครองกันในชาตินี้อะไรเงี้ยครับ
1: ก็
2: ชาติหน้า
1: หวังว่าบุญในชาติหน้าคงจะมีโอกาสได้ร่วมกันนะ
2: ใช่ครับ
1: ประมาณนี้เห็นบอกว่าเราก็ทำหลายอย่างเลยเป็นคนช่วยคิดวง MV ด้วยเหรอ
2: ก็ MV ทางค่ายให้ผมเป็นคนตัดสินใจเลือกพระเอกนางเอกแล้วก็ไปก
1: ับไม่เล่นเองอะ
2: เล่นเองไม่ได้

0: เราก็ทำหลายอย่างเลยเป็นคนช่วยคิดเอ็มวงเอ็มวีด้วยเหรอ
1: ก็เอ็มวีทางค่ายให้ผมเป็นคนตัดสินใจเลือกพระเอกนางเอกแล้วก็ไปก
0: ับไม่เล่นเองอะ
1: เล่นเองไม่ได้ครับ
0: ทำไมอะ
1: ผมชอบแสดงจริงครับ
0: อ๋อนางเอกเอ็มวีกลัวอย่างนี้ใช่ไหมนะ
1: ใช่ครับ
0: ชอบแสดงจริงเออน่ารักดีแล้วก็ช่วยเขาทำใช่ไหม
1: ครับ
0: สมดังที่เราตั้งใจไปไหมเอ็มวีที่เราได้วางไว
1: ้ก็สมดังตั้งใจครับเพราะว่าด้วยหนึ่งเลือกเป็นเลือกโปรดักชันเองด้วยแล้วก็คุมในการแสดงของนักแสดงด้วยแล้วก็ได้ดูฉากดูอะไรจัดฉากช่วยเขาด้วยอย่างนี้ครับทำทุกอย่างเลย
0: ถือว่าก็เติบโตขึ้นนะครับอโนดครับ
2: คิดถึงนะลูกมันเป็นคำพูดเหมือนโกหกอ่ะแต่มันจริงๆยังนึกถึงวันนั้นที่กบมาประกวดรายการไมค์ทองคำในรอบออดิชั่นเสียงของกบยังคงน่าฟังเสมอ MV ก็น่าสงสารน่าเห็นใจมากเพราะว่าแม่เจ้าสาวอะโอ้โหมันไล่เราอย่างหมูอย่างหมาเนาะไม่ให้แต่งงานตัดภาพไปอีกทีตัวพระเอกใน MV ชะเง้อมองในการแต่งงานสุดท้ายก็บวชใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
2: บวชแต่ไม่ได้กับไม่เกี่ยว
1: ไม่
0: ถึงขั้นนั้นฮะ
2: นึกว่าหักมุมอีกทีแต่ไม่เกี่ยวอันนี้ผมเป็นคนตลกส่วนรวมทั้งหมดแล้วดีมากเลยขอให้เด่นขอให้โด่งขอให้ดังมีชื่อเสียงร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองลูก
1: ขอบคุณครับ
0: พี่สุครับ
3: ดีใจที่เห็นกบมาวันนี้นะลูกแล้วก็เห็นโตขึ้นแล้วเป็นคนสร้างงานด้วยตัวเองแล้วแล้วก็เห็นบุคลิกแล้วก็ท่าทางบนเวทีวันนี้คือสิ่งที่กรรมการเคาะกันไว้บอกกันไว้มันหายไปหมดแล้วนะลูกตอนนี้คือเรียกศิลปินได้เต็มปากอย่างแบบไม่รู้สึกอายอะไรเลยลูกเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆลูกแล้วแม่ฟังเพลงครั้งแรกทีมงานส่งให้ฟังโอ้แม่ชอบมากเลยแชร์ไปในเพจให้เลยบอกเฮ้ยเพลงมันเหมือนมันถึงเวลาของหนูแล้วนะขอให้ประสบความสำเร็จครับเป็นกำลังใจครับลูกครับ
0: ถูกครับ
4: ผมต้องเรียกทุกอย่างว่านี่คือการเติบโตของคนที่อยากเป็นศิลปินซึ่งบางครั้งเราอาจจะคิดว่าตอนได้เป็นแชมป์มันน่าจะถึงที่สุดของการเพียรพยายามของเราแต่เอาเข้าจริงมันไม่เป็นแบบนั้นมันต้องการเวลามันต้องการเพาะบ่มดูเส้นทางของกบมันเป็นอย่างนั้นเลยลูกวันนั้นได้แชมป์แค่จุดประกายแล้วก็มาล้มลุกคลุกคลานค้นหาตัวเองจนมาถึงวันนี้คงใช้คำว่านี่คือการเจริญเติบโตของคนที่มีไฟมีฝันคนหนึ่งขอโชคดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: กราบถึงตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็เดี๋ยวฝากผลงานได้เต็มที่เลยครับน้องกบ
1: ฝากทุกท่านครับช่วยติดตามผลงานเพลงใหม่ของผมนะครับก็เพลงใหม่ล่าสุดเลยครับบุญฮักบ่ถึงนะครับตั้งใจทำทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นในการอัดเสียงร้องแล้วก็ทำเอ็มวีทำดนตรีทุกอย่างครับเต็มที่ฝากทุกท่านช่วยเชียร์ช่วยติดตามเหมือนเดิมครับผมบุญฮักบ่ถึงครับ
0: ช่องทางที่ติดตามช่องทางไหนบ้างครับ
1: ช่องYouTube ของ AP Music ครับผมถ้าหายากก็พิมพ์ชื่อกบสุพจน์ได้เลย
0: ขึ้น
1: ใน YouTube ขึ้นเลยครับผม
0: นะครับผมวันนี้ขอบคุณกบสุพจน์ครับขอบคุณครับวันนี้ครับเรามีเรื่องดีๆมาฝากครับเตรียมพบกับภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีเรื่องใหม่จากค่ายคาเมนไลน์และจังก้าสตูดิโอผู้สร้างเดอะสโตนพระแท้คนเก๋กับเรื่องมัดเทวาท้าเดิมพันหรือก็อดสกินครับเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้อดีตเรียนของคุณพุ่งไม่หยุดแน่นอนการรวมนักแสดงสุดยอดฝีมือกันอย่างคับข้างครับจีสุธิรักษ์จ๋ายไทยทศมิตรมินนี่พันธิราเป้อารักษ์เป็นเรื่องราวของวินครับซึ่งรับบทโดยจีสุธิรักษ์ครับเป็นไรเดอร์หนุ่มที่ต้องหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยหนักจนเขาได้เจอเพื่อนเก่านะนั่นชื่อว่าอิดครับรับบทโดยจ๋ายไทยทศมิตรพาเข้าสู่สังเวียนต่อสู้ใต้ดินที่มีเงินรางวัลเป็นเดิมพันและยังทำให้เขาได้เจอกับแพรวารับบทโดยมินนี่พันธิราซึ่งเป็นคนรักเก่าที่ทำงานใช้หนี้อยู่ที่นั่นด้วยนะครับศึกครั้งนี้ครับมีเงินและชีวิตเป็นเดิมพันโดยสังเวียนต่อสู้ใต้ดินที่ต้องสู้กันอย่างดุเดือดชื่อว่ามิลาความพิเศษของสังเวียนนี้นะครับก็คือการสักยันเทวาเป็นยันที่เหล่านักสู้จะได้รับพลังพิเศษจากสัตว์ต่างๆทำให้เหล่านักสู้เก่งขึ้นแต่ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายยิ่งรับพลังจากยันเทวาร่างกายก็ยิ่งทรุดโทรมเช่นกันโดยหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือบิลลี่รับบทโดยเป้อารักเป็นนักสู้ระดับตำนานครับและนี่คือภาพยนตร์แอคชั่นยุคใหม่กับลีลา

0: การต่อสู้อันดุเดือดสุดๆที่จะสร้างประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนอย่างถึงใจนะครับเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์ครับวันที่27สิงหาคมนี้ครับพร้อมกันทั่วประเทศนะครับอ้าวก็ไปชมกันเยอะนะครับ
1: นี่แหละครับคุณภาพของแชมป์ไม้ทองคำที่มีว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงสะกดหัวใจผู้ฟังได้เหมือนเดิมวันนี้ต้องขอบคุณคุณกบสุพจน์ที่กลับมามอบเสียงเพลงเพราะๆให้พวกเราได้หายคิดถึงกันนะครับจบโชว์ศิลปินกันไปแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะออกตามหาเจ้าของเสียงคุณภาพคนต่อไปเริ่มการออดิชั่นกันเลยครับ
0: วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ชแซค
2: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาอยากมารายการไม้ทองคำของเรานานแล้วครับและเขาก็เก็บเงินได้แล้ววันนี้เขาก็นั่งรถไฟมาครับเพื่อจะมาสมัครเข้ามาในรายการของเราครับผมไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับผมคุณนอน
3: ครับผม
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
6: ผมชื่อนายจิรวุฒิโสดาจันทร์ครับชื่อเล่นชื่อน้องนอตครับอายุ19ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นครับ
4: มาจากอำเภออะไรครับลูก
6: อำเภอน้ำพองครับ
4: อำเภอน้ำพอง
2: มาจากจ
4: ัง
2: หว
4: ั
2: ด
4: ขอนแก
2: ่
4: นนะ
2: ครับผม
4: เดินทางโดยรถไฟเป็นไงใช้เวลานานไหมลูก
6: ประมาณ8ชั่วโมงครับได้ครับ 7-8 ชั่วโมงได้ครับ
2: โอ้โห
6: ปวดครับ
2: ปวดเยอะมาก
4: คือมันนั่งนาน
7: ใช้คำว่าเมื่อยคน
4: เมื่อย
6: ครับเมื่อยครับครับ
0: แต่เพื่อฝันของเรานะ
6: ใช่ครับ
0: เราก็ยอมปวด
2: ไม่คือเอาที่บางครั้งที่ผมเป็นพิธีกรคู่กับไอ้พี่พันนะฮะบางทีผมที่ผมยืนเออเอออยู่บางทีผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะผมยืนนึกคำพูดอยู่บางทีฮะ
4: คือพูด
2: มันประมวลไม่
4: จากอีสานเป็นไทยใช
2: ่ไหมใช่ๆมันประมวลไม่ทันอะไรประมาณนี้ครับคร
4: ับ
2: นะบางทีก็ไม่อยากพูดมาเลยกลัวแบบไม่เข้าใจกัน
4: พูดได้เลยเพราะแฟนพี่คนอีสาน
7: คนขอนแก่น
4: คนขอนแก่น
6: พูดเลย
0: กาฬสินธ
4: ุ์กาฬสินธุ
2: ์ตอนเช้าก็เรียน
6: เรียนครับตอนคืนก็เล่นทำงานเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีด้วยครับใช่ครับ
2: รับงานร้องเพลงไปด้วย
6: ครับเป็นร้านอาหารครับในตัวอำเภอครับ
4: เออ
2: ครับผม
4: นะแล้วก็ค่อยๆเก็บตังค
6: ์ใช่ครับเก็บตังค์เพื่อมารายการนี้เลยครับพอเห็นโพสต์ปุ๊บก็เตรียมตัวเลยครับเตรียมตังค์แล้วก็เตรียมใจครับมา
4: เตรียมใจ
8: โอ้โหหลายเตรียม
2: เห็นแบบนี้ก็การเรียนก็ดีนะครับ 3.7 3.8 ตลอดเลยนะ
6: ครับ
4: เฉลี่ย3กว่า
2: เฉลี่ย
6: ประมาณนี้ครับ 3.7 ครับประมาณนี้ครับ
2: เห็นไหมผมก็ประมูลผลไม่ทันเหมือนกันเนี่ย
4: คือเรียนดีกิจกรรมก็เด่นด้วย
6: ครับ
2: กีตาร์ก็ดีได
6: ้ดีได้ครับกีตาร์ก็ได้ครับ
2: ผมพินก็เก่ง
6: พินก็
4: ได้เหรอลูก
6: เคยไปแข่งเป็นของระดับอาชีวศึกษาครับได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ครับ
4: โอ้โหระดับที่1มาขนาดนี้โชว์ซะหน่อยมั้ยพี่แซค
2: ต้องโชว์ฮะ
4: มีพินมั้ยพี่แซคมีพินมั้ย
2: ผม
4: มีแต่ได้มั้ย
2: มีพินมั้ยครับทีมงานครับต้องมีสิครับ
4: ต้องมีนะ
2: เพราะว่ารายการเรามีทุกอย่างครับ
4: หนูเตรียมมาด้วยมั้ยลูก
6: เตรียมมาครับ
4: เอาเตรียมมาเอาเขาดีกว่า
2: เอาละครับเตรียมมาก็ไม่บอก
4: มา
9: ซะหน่อยลูกซะหน่อยลองเสียงก่อนก็ได้ลูกพร้อมนะลูกโชว์เลยครับ

0: ยอด
1: มันมีอาวุธคู่กายแล้วเท่เลยนะ
0: ครับมันมีมนเสียงพินนี่มีมนนะลองฟังดีๆมันมีเสน่ห์ยังไงบอกไม่ถูกเอ๊ะระบบจับพินกับกีตาร์นี่มันต่างกันมั้ยลูก
2: ก็มีความต่างกันเพราะว่ากีตาร์จะเป็นแบบว่าแบบส่วนมากจะเป็นทางคอร์ดมากกว่าครับพินจะเป็นแบบโซโล่เลยครับเป็นเครื่องดนตรีโซโล่ครับส่วนมากครับ
3: นะครับผมอ่ะนี่คือเรื่องราวของน้องน็อตนะ
0: ครับผม
3: ครับอ้าวเดี๋ยวเราเก็บพินก่อนนะเดี๋ยวจะร้องเพลงกันแล้วเรื่องเพลงสบายอยู่แล้วนะเพราะเอาร้องทุกค่ำคืนอยู่แล้ว

0: ครับ
1: เวลาพูดมันรู้สึกว่าปวดมากแต่เวลาร้องไม่ปวด
0: ครับ
1: คือที่พูดอย่างนี้คือเวลาที่น็อตพูดมันดู

0: รัฐมีครบทุกอย่างนะลูกฝีมือการเล่นพิณเล่นดนตรีก็ดูมีของดูมีเสน่ห์เลยนะลูกในขณะที่เล่นแล้วก็ร้องทำยังไงมันจะได้แบบสว่างอย่างที่ครูท่านแนะนำลองปรับดูนะลูกนะค่อยเป็นค่อยไปแหละลูก
1: ครับขอบคุณครับ
2: ทรงน็อตมันทรงศิลปินอยู่แล้วลูกจริงๆต้นทุนของเสียงอะเวลาพูดอะอย่างที่ครูสลาท่านพูดอะปล่อยมาเลยเรามีของหุ่นทรงเสียงมันเป็นศิลปินอยู่แล้วลูกเวทีไม้ทองคำเวทีแห่งการให้โอกาสอยู่แล้วใครมีแววพวกเราส่งเสริมเลยถ้าใครขาดใครเกินพวกเราก็จะบอกแต่ไม่ใช่คำติที่พวกเราพูดคือคำแนะนำผ่านลูก
1: ขอบคุณครับ
0: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่มีของจริงๆครับร้องก็เพราะเล่นพิณก็เก่งแบบนี้อนาคตบนเส้นทางสายดนตรีไปได้อีกไกลแน่นอนครับ
5: วัยรุ่นคนนี้ครับโค้ชแซค
6: ครับผมวัยรุ่นคนนี้นะครับของผมบอกเลยว่าไม่ธรรมชาติ
5: ไม่ธรรมดา
0: อันนี้มุกจริงหรือพลาด
6: มุกครับเนี่ยครับแต่ว่าตาลายหมดแล้วนะตอนนี้ตาพลาดแล้วบอกเลยว่าวัยรุ่นคนนี้ไม่ธรรมดา
5: ธรรมดา
6: ครับผมเป็นถึงประธานเลยนะฮะ
5: โอ้ประธานพระป่า
6: เอ้าครับ
2: ยังไงมันยังไง
5: ประธานไหนอ่ะพระป่าหรือกฐิน
6: เป็นประธานอะไรต้องไปฟังจากปากเขาครับ
5: ครับ
6: คุณภูมิครับผมมาเลยครับ
5: เชิญครับตรงนี้จะแนะนำตัวเลยครับ
7: สวัสดีครับชื่อนายภูนัทคนยืนครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับผมมาจากจังหวัดมุกดาหารครับอายุ21ปีวันนี้ครับผม
5: เฮ้ยมีเบิร์ธเดย์ด้วย
6: วันเกิดพอดี
5: วันเกิดนี่เหรอ
6: ครับผม
5: แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องหน่อย
6: ครับผมก็สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาตัวประการนะครับจัตตาโรธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลัง
0: เป็นด้วย
5: ให้พรสักครบทุกอย่างเลยนะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับ
2: สุขสันต์วันเกิดครับ
5: ตรงกับวันพอดีเลยนะตอนนี้ก็เรียนอยู่ปีไหนแล้วครับ
7: อยู่ปี3ครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผม
5: คณะอะไรครับ
7: คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์สาขาการจัดการวัฒนธรรมครับ
5: การจัดการวัฒนธรรม
6: เคลียร์เรื่องประธานก่อนดีไหมครับ
5: เออเป็น
6: ว่าเขาเป็นประธานอะไรดี
5: เราสงสัยอยู่ประธานพระป่าหรือเปล่าประธานอะไรลูก
7: ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองครับวงแคนมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
5: โอ้ก่อนหน้าที่เราจะเป็นประธานนี่ทำไมเพื่อนๆถึงไว้วางใจเราถึงเลือกเรา
7: ตั้งแต่เข้าปีหนึ่งครับก็มาเป็นแค่ลูกฝ่ายเฉยๆเป็นฝ่ายขับร้องครับผม
5: เริ่มจากลูกเป็นลูกฝ่ายก่อน
7: ใช่ครับผมพอขึ้นมาปีสองก็เป็นรองประธานครับผม
5: ขยับขึ้นมาหน่อยแล้ว
7: ใช่ครับเพราะว่าไปงานบ่อยเพราะว่าตอนนั้นชมรมน่าจะขาดคนร้องเพลงก็เลยได้ออกงานบ่อย
5: ไว้วางใจให้เป็นรองประธาน
6: ไต่เต้าไปเรื่อย
5: ๆครับจนกระทั่ง
7: มาขึ้นมาปี3ครับก็เป็นประธานครับผม
5: และประธานคนเก่าไปไหนลูก
7: ประธานคนเก่าก็หมดวาระครับผมเป
5: ็
7: นปีเป็นปีไปครับ
5: ปีต่อปี
0: ใช่ครับหมดอายุไ
5: ขหมดอ๋อคือเขาเลือกกันปีต่อปี
7: ใช่ครับ
5: นะหลังจากนี้ก็ได้ฝึกเรื่อยๆที่การร้องเพลงใช่ไหมลูก
7: ขึ้นมาปีนี้ไม่ค่อยได้ฝึกแล้วครับส่วนมากจะเทรนน้องที่ขึ้นมาใหม่ให้รับช่วงต่ออ
5: ๋อ
6: เทรนคนอื่น
5: เรา
7: ครับผมตอนนี้ก็
6: เป็น
7: ประเคาะสนิมในรายการ
5: เคาะสนิมรายการเอาลองดูนะว่าจะเคาะสนิมได้หรือเปล่านะร้องเพลงอะไรครับลูก
7: เพลงชีวิตบักบุญจันทร์ครับ
5: โอ้ยของใครเพลงใครอ่ะ
0: โอ้ร้องไว้อะไรให้เจ้าของเพลงเลยนะลูก
5: ของเพลงยังอยู่ไหมอยู่ไหม
6: ต้องเฮ็ดดีหลายเด้อไอ้3,000นี่ก็แล้ว
5: มาฟังน้องภูมิครับเชิญครับ

0: ุณครับ
1: เลือกเพลงยากก็แล้วเนาะเพลงนี้เลนส์มันคือกว้างมากลูกไม่ว่าเลือกร้องพี่ไผ่มันน่าจะลงตัวกับต้นทุนของภูมินะลูกลองดูนะเพราะว่าเพลงยากถ้าทำได้มันได้คะแนนแต่ถ้าทำไม่ได้มันจะเห็นแต่วันนี้เช็คของรู้แล้วภูมิมีของลูกแต่ว่าแค่การเลือกยังไม่ลงตัวกับต้นทุนแค่นั้นเอง
2: วันนี้ภูมิน่ารักนะลูกดูชอบเวลาหนูพูดภาษากลางแต่มันออกสำเนียงอีสานชัดมากโหเลยว่าคนบ่นี่แหละบ่พลขลาดมันดอก
3: บ่ค่อยได้เว้าไทยครับ
2: คือว่าภาษากลางแต่ว่ามันเป็นสำเนียงอีสานมันน่ารักกูชอบนะแล้วก็ร้องเพลงก็ถือว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งในลูกเสียงดีด้วยเก็บรายละเอียดได้หมดเพลงนี้จริงมันยากนะครับแต่ว่ามันก็ได้ความแปลกแล้วก็ได้เสน่ห์มันชี้ให้เห็นว่าการเลือกร้องเพลงนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือให้รู้ว่าภูมิเป็นคนร้องเพลงเพราะครับ
0: ครับ
4: ภูมิเป็นคนมีความสามารถด้วยจริงๆนะพอไอตัวโน้ตตัวต่ำเนี่ยลุ้นมากเลยลุ้นจริงๆไม่ผมว่าคนดูทางบ้านก็ลุ้นพวกเรา3คนเนี่ยลุ้นเหมือนกันหมดเลยลุ้นเอ้ยเอาวะเพราะว่าต้นทุนของภูมิอ่ะมันดีอยู่แล้วถ้ามีโอกาสผ่านไปรอบหน้านะเพลงของนักร้องแบบนี้อย่าเอามาร้องหยอกเพลงนี้ยากแม้แต่เจ้าของเพลงเขายังเคยมาพูดเลยตอนเขาฟังไกด์ที่แรกเขาจะร้องยังไงวะแล้วพอหนูมาร้องนะลูกภูมิคือในท่อนสูงเนี่ยก็ขอพูดซ้ำทั้งสองคนโคตรชอบเลย
0: ขอบคุณครับ
4: มันลุ้นในตัวต่ำเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เสียหายรอบหน้าน่าจะมีโอกาสเจอกันถ้าอิทธิพลผมยังพอมีอยู่จะกดดันรายการได้นะเพราะใช้ไปหมดแล้วตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วแต่ก็จะพยายามผลักดันให้หนูเดินทางไปรอบหน้าให้ได้ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
5: วันนี้น้องภูมิทำได้แล้วนะครับเชื่อว่าก้าวแรกในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กล้าเดินตามความฝันต่อไปเรื่อยๆนะครับ
6: วัยรุ่นคนนี้ครับ
7: ครับผมวัยรุ่นคนนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเป็นคนขยันมากครับผมอายุแค่17ปี
6: ครับ
7: ครับผมแต่ว่าเป็นโอ้โหรับจ้างร้องเพลงบนรถแห่แล้วนะครับ
6: โอ้
7: ครับผมไปฟังเรื่องราวของเขากันเลยครับท่านผู้ชมน้องนภเวศครับเชิญครับผม
6: เชิญครับ
7: สวัสดีครับ
6: ไม่เสียงเป็นอย่างนั้นล่ะโค้ช
7: ผม
6: สวัสดีครับลูกคนนี้ครับลูกแนะนำตัวเลยครับ
8: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทักษรธรรมุเทนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำเพชรอายุ17ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นจ้า
7: หน้าตาดีมากเลยคน
6: น้องเป็นสาวขอนแก่นนี่เองนะอำเภออะไรลูก
8: ยมเพอหนองสองห้องค่ะ
6: หนองสองห้องนะไกลไหมไกลจากอำเภอเมืองไหม
8: ไกลค่ะ
6: ประมาณกี่โลลูก
8: ร้อยกว่าโลได้ค
4: ่
8: ะ
4: โอ้โห
1: ขอนแก่นนี่ไม่น่าทำ
9: ก่อนเข้าตัวเมืองครับผม
6: ก่อนเข้าตัวเมือง
1: แล้วเพอพล
6: อ
1: ่ะ
6: พลรู้เพอด
1: ้
6: วย
1: แล้วขัวเป็นส
7: าวนี่ทำเลยครับพิธีกรครับผม
6: ขอนแก่นนี่อะไรขึ้นหน้าขึ้นตาลูกสิวป่ะ
8: อะไรนะคะ
6: สิวไอ้บอกสิว
4: บัวกระจกอร่อยมากที่ขอนแก่น
6: ใช่ไหมลูกของฝากใช่ไหมของฝากของขอนแก่นน่ะ
4: ทั่วตัดแต่บางมากอร่อยมากเลย
7: มะเมืองคนครับขนมจีน

0: นมสักไม่เกี่ยวกับโพนแค่เลยว่า
1: หม่ำอร่อยหม่ำ
0: เมืองพลเมืองพลครับผม
2: มีหลายอย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นนักร้องรถแห่แล้วลูก
3: ใช่ค่ะ
2: เริ่มต้นไปเข้าสู่วงการนี้ได้ไงลูก
3: หนูเป็นคนชอบถ่ายคอนเทนต์ลง TikTok อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแบบคนผ่านมาเห็นก็เลยติดต่อมาลองให้ขึ้นรถแห่ดูหนูก็เลยลองไปดูค่ะแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักเรื่อยๆค่ะก็ได้รับงานเรื่อยๆเลยค่ะ
0: เริ่มจากโซเชียลก่อน
2: เริ่มจากโซเชียลมีคนเห็นแล้วก็พาไปร้องก็ได้ฝึกบ่อยๆสรุปใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแกะเพลงประจำค่ะ
0: แต่เสียงน้องเหมือนแบบสวัสดีเหมือนแบบพวกนางเอกมาลำเนี่ย
2: เหลือเสียงเขาใช่ไหมโทนเสียงใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเคยมาไปทองคำมาหรือยังครับ
3: ไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะ
2: ทำไมถึงอยากมาเวทีนี้ลูก
3: อยากมาหาประสบการณ์เรื่อยๆค่ะอยากเก่งขึ้นมากกว่านี้ค่ะใช่ค่ะ
2: นะอ่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
3: วันนี้นำผลงานเพลงเกิดมาเพื่อฮักอ้ายค่ะ
2: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: น้ำเพชรก็ถือว่าเป็นมืออาชีพนะลูกร้องเก่งมีเสน่ห์เหมือ
1: ข
0: น
1: อบ
0: แบ
1: คุ
0: บ
1: ณค่ะ
0: มีความเป็นศิลปินในตัวอยู่แล้วลูกตอนนี้มันเหมือนกับผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้วเสียงเพราะน่าฟังมีเสน่ห์ครบหมดเลยก็อยู่ที่ว่าวันนี้ผ่านกับกฎเกณฑ์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทั้งหมดต้องไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆมันจะต้องสู้เพื่อนให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็ดูแลตัวเองการเลือกเพลงสำคัญนะลูกอย่างเพลงนี้เลนมันกว้างมันก็อาจจะไม่ค่อยลงตัวกับน้ำเพชรเท่าไหร่เพราะเลนเราไม่ได้กว้างขนาดนั้นการเลือกเพลงให้มันพอดีกับตัวเองนั่นแหละลูกสำคัญแค่นั้นหนูเก่งอยู่แล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: น้ำเพชรนี่มอมีมองตีดิในแง่ของการร้องลูกเสียงกระมวลวิธีการกระถือแต่สำหรับเพลงนี้เนี่ยภาษาเขาเรียกว่าเลนมันกว้างคำว่ากว้างคือตัวต่ำสุดทำนองที่มันต่ำสุดตัวโน้ตต่ำสุดกับตัวสูงสุดมันห่างกันมากหนูนะปีนตัวสูงได้ดีนะแต่ตัวต่ำนะมันจะลงคอไปหมดเลยก็ลองหาถ้าในแง่ของการแข่งขันนะลูกอาจจะต้องเลือกเพลงที่มันไม่โหดขนาดนี้แต่มันก็จะมีสิทธิ์แต่ถ้าในแง่ของการไปร้องในพื้นที่มืออาชีพก็ร้องได้หมดเลยวันนี้ร้องได้มีเสน่ห์มากด้วยแล้วก็เสียงเพราะมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ร้องเพลงของก้านตองตัวก็เล็กๆเท่าก้านตองพอดีเลยเวลาหนูยิ้มหนูมีเสน่ห์มากลูกเสียงหนูก็น่าฟังแต่ถ้าหาเพลงให้มันเหมาะกับทางเสียงของเรานะเราไม่ต้องพยายามนักเพราะในตัวหนูเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นแล้วก็เสียงมีเสน่ห์อยู่แล้วลูก

0: ที่ได้เห็นผลงานของน้องน้ำเพชรในวันนี้ฝากทุกคนเอ็นดูให้โอกาสและสนับสนุนจ้างงานน้องกันเยอะๆนะครับ
1: ไปพบกับโค้ชนงและน้องๆวัยเด็กครับเชิญครับ
2: น่าเชิญครับ
1: เชิญครับ
2: มาแล้ว
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องโมเน็ตเด็กหญิงณสุภาศิยานาอายุ10ปีมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ป.อะไรแล้วลูก
3: อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ
1: อ๋อป.5แล้วนะโมเน็ตอันนี้ชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นหนูใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
1: มาจากอันไหนลูกใครตั้งให้ลูก
3: คุณแม่ค่ะตั้งให
2: ้แต่ท่านหมดเน็ตได้รู้หมดเน็ตก็คือเติมใหม่
1: อันนั้นหมดเน็ต
2: ใช
1: ่คือไม่มีแล้วต้องซื้อเพิ่มแต่นี้โมเน็ต
2: ถ้าโนเน็ตนี่ก็คือเล่นอะไรไม่ได้แล้ว
1: ไม่มีเพื่อนๆเรียกเต็มไหมหรือเรียกโมเฉยๆหรือเรียกเน็ต
3: เรียกว่าโมเน็ตบางครั้งก็โมค่ะบางครั้งก็เน็ตบ้าง
1: โอ้ใช่
2: ไม่รู้ชายผมชื่อบุรีอ่
1: ะ
2: เพื่อนๆจะเรียกลี
1: เรียกสั้นๆไง
4: ลีเหมือนไฟไม่ค่อยสว่างเลยนะ
2: ชอบร้องเพลงแต่กี่ขวบครับลูก
3: ตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่กับคุณตากับคุณยายคุณยายก็ชอบเปิดเพลงให้หนูฟังค่ะตั้งแต่เด็กๆเลย
1: เออนะอันนี้เขาเป็นเด็กกิจกรรมด้วยใช่ไหมลูก
3: ใช่
1: ทำอะไรบ้างนอกจากเรียนเป็นหน้าที่หลักแล้วทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
3: ร้องเพลง
1: ร้องเพลง
3: งานกิจกรรมที่โรงเรียนต่างๆค่ะเต้น 2B number 1ค่ะ
1: เต้นด้วยร้องด้วยโอ้มาพร้อมวันนี้1บทเพลงลูก
3: เพลงกราบเท้าย่าโมค่ะ
2: โอ้โห
1: นะอ่ะกราบเท้าย่าโมเชิญครับ

0: เด็กกับน้ำลายของคู่กัน
1: ใช่วัยเด็กจะเป็นนี้เรื่องปกติลูก
0: ไม่เป็นไรเลย
1: แต่ร้องๆเรายังไม่รู้จักวิธีการจะแอบกืนตอนไหนช่วงไหนอะไรงี้มันจะมากองๆอยู่โอ้หนูยังดีนะรุ่นป้าฝึกอายุ9ขวบ10ขวบนี่ไม่กืนลูกปล่อยให้ไหลร้องไปไหลไปเลยอย่างนั้นเลย
0: รุ่นลุงโน้ตนี่ต้องเปลี่ยนไมค์เลยนะ
1: เปียกเลย
0: เปียกหมดเลยเก็บไม่อยู่
1: น้องโมเน็ตน่ารักนะลูกพูดจาคือเด็ก10ขวบแต่เวลาพูดจาเป็นผู้ใหญ่มาจังหวะการพูดจาสื่อสารต่างๆไม่ใช่เด็ก10ปีเลยน่ารักนะลูกที่สำคัญกับเพลงกับท้าวย่าโมเขาขึ้นหัวท่อนทั้งหมดดีหมดเลยแต่พอหลังจากนั้นไปมันก็จะมีการอาการเขาเรียกว่าการควบคุมเสียงไม่ค่อยดีนิดนึงต้องฝึกให้มากกว่านี้ลูกฝึกให้มากกว่านี้แต่ว่าต้นทุนดีมากออกเสียงนี่สว่าง

0: ขึ้นมาคำแรกเรารู้สึกอุ้ยอย่างนี้เลยลูกน่าฟังเสียงน่าฟังแต่เรื่องความเก่งต้องพัฒนาต่อนะคะลูกนะค่ะ
1: สิ่งที่ทำได้ดีวันนี้ก็คือหนึ่งหนูเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วอันที่สองก็คือเอาเสียงที่ดีมาใช้อย่างสะอาดไม่มีการปรุงไม่มีการแซงในการออกเสียงมันเลยน่าฟังส่วนจุดอ่อนก็คือเหมือนว่ายังเส้นเสียงไม่ค่อยแข็งแรงลูกร้องไปสักพักมันจะมีอาการแกว่งแสดงว่าแรงเราอาจจะยังไม่ดีหรือซ้อมไม่หนักพอและอันที่ใหญ่สุดก็คือลูกคอยังไม่ครบฝึกบ่อยๆนะครับ

0: ุณดีมากเลยลูกจำที่ทั้งสองท่านพูดแล้วหนูลองไปปรับปรุงท่อนไหนมันต้องเอื้อนท่อนไหนต้องหายใจท่อนไหนต้องเป็นลมเดียวอะไรต่างๆต้นทุนดีมากเลยลูกผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เก่งมากตื่นเต้นไหม
5: เป็นไงบ้างลูก
4: ตื่นเต้นไหมคะ
5: เก่งมากเลยวันน
4: ี้แต่ว่าเก่งมากแล้วล่ะ
5: ดีมากเลยลูกดีกว่าอย่าง
6: การขึ้นเวทีครั้งแรกของน้องโมเน็ตทำออกมาได้ดีเลยนะครับก็ขอให้รักษาความตั้งใจและฝึกฝนต่อไปรับรองว่าจะเก่งขึ้นแน่นอนครับ
7: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
8: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E

0: ฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: จำกันได้ไหมจำได้หรือเปล่า
4: จำได้สิเราก็เจอกันบ่อย
3: ไม่ใช่น้อง
4: อ๋อน้องสวัสดีน้องข้าวปุ้น
3: ข้าวปุ้น
4: แนะนำตัวเลยลูก
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกวินทิพย์นามวิชาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องข้าวปุ้นค่ะอายุ11ปีค่ะมาจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
3: อยู่ศรีสะเกษ
4: เนาะเคยมาแล้วใช่ไหมลูก
5: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นเข้าไปถึงรอบไหนลูก
5: รอบรองชนะเลิศค่ะ
4: รอบรองชนะเลิศเนาะโอ้นะครั้งนี้เลยอยากกลับมาอีกครั้งใช่ไหมเห็นบอกว่าหนูมาจากโครงการของทาง CJM เหรอลูกใช่ไหมล
5: ู
4: ก
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วรู้ข่าวได้ไงว่าเขามีรับสมัครกัน
5: ตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็ติดตามไม้ทองคำอยู่แล้วค่ะเห็นพี่ๆทีมงานลงก็เลยชวนคุณพ่อคุณแม่กลับมาอีกครั้งนึงค่ะ
3: เห็นไหมมีจุดมุ่งหมายนะ
4: ก็เลยไปที่ CJM นะวันนั้นเป็นไงบ้างไปร่วมงานมีกิจกรรมอะไรบ้างจำได้ไหมลูกเล่าให้ลุงพันฟังหน่อยสิ
5: กิจกรรมเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากและก็ร้านขายของอะไรเยอะมากๆเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะแต่ว่าไม
3: ่
5: ได
3: ้อ๋อไม่มีเวลา
4: ไม่มีเวลา
5: ค่ะ
4: เห็นบอกว่ามีเขามีร่วมลุ้นทองกันด้วยเหรอลูก
5: ใช่ค่ะ
4: ก็คือมีส่งเขาเรียกชิงโชคลุ้นทองกันใช่ไหมลูกนะแล้วก็สินค้าของทาง CJM ก็ลดราคาพิเศษด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรม
3: มีทั้งโชคได้โชคด้วยได้ของอร่อยไปทานบ้านด้วย
4: บ้านด้วยแล้วก็มีการคัดเลือกด้วยนะครับน้องก็เลยได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้นะ
3: ครับ
4: เสาร์หน้าก็ยังมีงานนะโค้ชนง
3: ครับ
4: 15สิงหาคมนะครับ CJM ไม่ต้องคำออนทัวร์ครั้งที่5นะครับเราจะไปกันที่วัดมาบยางพรจังหวัดระยองครับผมอ้าวใครรู้ตัวว่าเสียงดีก็ไปร่วมแข่งขันได้เพื่อชิงตัวพิเศษเข้ามาออดิชั่นแบบน้องในรายการนะฮะแล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากโค้ชเปาน้องลีโ
3: อ
4: น้องพงน้องพันไม้ทองคำด้วยนะ
3: ครบเลย
4: ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มกันเลยก็ฝากไว้ด้วยอ่ะนะ

0: พิ่งไปฝึก
1: ครับเพิ่งเริ่มปีนี้เริ่มต้น
2: ไปเห็นอะไรลูกถึงแบบ
1: ชอบ
2: อยากจะชอบลำซิ่งแบบเขาบ้างไงอย่างเงี้ย
0: แค่เห็นหมอลำเขาโชว์เขาอะไรแบบนี้ค่ะแบบมันน่าสนุกดีค่ะก็เลยอยากลองไปค่ะ
1: ไหนๆไปเรียนรู้เรื่องราวของหมอลำซิ่งอะลูกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โชว์สักหน่อยได้ไหมโชว์สดๆสักหน่อย
0: ได
1: ้สักหน่อยลูกอ่ะ

0: ม
1: โอ้โห
2: เร็วเร็วบัดนี้น้องกาวินตาอันนี้ได้สำเนียงอะไรไม่รู
1: ้
2: เร
1: ็
2: วบัดนี้ไอ้นงซาซาซามาแล้วพี่น้อง
1: ดูหน้าน้องด้วยว่าน้องชอบไหมวันนี้พร้อมแล้วจะร้องเพลงอะไรคะ
0: ขอยืนเคียงข้างค่ะ
1: ขอยืนเคียงข้างได้ไหม
3: ได้
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเพลงเพลงเชิญครับ

0: นี่ใจรักจริงๆนะเนี่ย
1: โอ้โห
0: ถ้าใจไม่รักนะผมว่าไปเรียนแค่วันเดียวกลับบ้านเลยมันยากมาก
2: ยากยาก
0: โอ้แล้วยาวกรอนนี้ถือว่ายาวมาก
3: ยาวครับมีเป็นมีเดินกรอน
0: อันนี้แค่ครึ่งเพลงนะโหน
1: ขโมยเข้าไม่ได้กรอนยาวเงี้ยปวดจะโอ้ยเปื่อย
2: คนละกรอนคนละกรอน
0: พานว่างไหมทำไมฮะช่วยแทนที
4: ก็แล้ว
1: เออเพลินฟังเพลิน
2: โอ้ข้าพุ่นนี่ไม่ธรรมดานะเสียงน่าฟังมากลูกเห็นความสุขเวลาหนูร้องเลยวันนี้ทุกอย่างมันดีหมดแล้วก็เห็นอนาคตหมอรามสาวที่จะมีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งเลยลูกวันนี้มันจะมีแค่เสียงมันสั่นที่เกิดจากความตื่นเต้นหรือเปล่าก็ต้องหนูจะรู้เองว่าหนูตื่นเต้นไหมหรือว่ามันสั่นเพราะเสียงหนูถ้าสั่นเพราะเสียงหนูต้องเอาให้อยู่นะลูกมันต้องคอนโทรลและควบคุมมันให้ได้อย่างอื่นพร้อมที่จะเป็นนักร้องหมอรามสาวของคนดังอีกคนหนึ่งของอีสานอยู่แล้วลูกมาเที่ยวนี้ดูแบบดูเป็นสาวเลยนะดูแบบมีแววสวยแล้วก็พูดจาทุกอย่างเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกดูแลตัวเองฝึกเยอะๆนะลูกนะเก่งมากค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
3: เก่งมากลูกครูชอบที่หนูแน่วแน่นะบางทีคนเราไม่ต้องเก่งทุกด้านหรอกเก่งด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ทะยานเข้าไปหามันอย่างที่หนูทำวันนี้อายุยังน้อยลำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งเลยลูกจุดอ่อนวันนี้มีเพียงคุมเสียงสั่นไม่ไหวบ่อยให้มันสั่นแต่มันก็สั่นแม่นบ่ทั้งที่รับได้ดีนิ่งแล้วนะแต่มันก็สั่นอยู่ดีนี่ลูกแต่ประสบการณ์มันจะแก้ได้อย่าไปกังวลกับมันนะลูกฝึกเยอะๆเรียนรู้เยอะๆครับเก่งมากครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: รอบนี้การสั่นไม่เสียคะแนนลูกหนูก็เคยมาอยู่แล้วนี่ลูกรอบออดิชั่นเราดูว่าเด็กคนไหนหรือวัยเก๋าวัยรุ่นคนไหนที่มีโอกาสจะเดินทางต่อไปพอไปรอบหน้าอ้าวคราวนี้กฎกติกามันก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นแต่รอบนี้ลุงโน้นกำลังจะบอกว่ารักหนูแล้วเพราะหนูเก่งมากขอให้หนูโชคดีลูกผ่านครับ
5: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
5: ขอบคุณค่ะ
6: เป็นจังใดเนี่ยเป็นไงเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมในสามพันดีใจบ่ดีใจอยู่โอเคปะสันตะเมืองครับโอเคปะ
7: การกลับมาครั้งนี้ทำให้ทุกคนเห็นถึงความเก่งความสามารถและความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองสมกับที่ได้ตั๋วพิเศษจากทางซีเจมอลจริงๆครับ
4: วัยเด็กคนนี้ฮะน้อง
1: น้องดีมครับผม
4: ครับผม
1: มาแล้วเก่งเป็นเด็กกิจกรรมครับลุงพันธ
4: ์ครับ
1: เก่งทุกเรื่องเก่งทุกด้าน
4: เรียนก็เก่งกิจกรรมก็เด่น
1: มาอันดับหนึ่งตลอด
4: โอ้โห
1: นะทุกๆเรื่องนะต้องบอกก่อน
4: ครับผม
1: อ่ะน้องดีมครับเชิญครับ
4: เชิญครับ
1: มาลูกมา
4: ดีมมาเลยจ้
1: าม
4: า
1: ครับลูก
4: แนะนำตัวเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวินชากาจายชื่อเล่นชื่อน้องดีมค่ะ
4: น้องดีมนะตอนนี้อยู่ป.อะไรแล้วลูก
8: ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
4: ป.6
1: ป.6
4: ใกล้จบใกล้จะขึ้นระดับมัธยมแล้วใช่ไหมลูกนะเมื่อกี้โค้ชหนงบอกว่าเป็นเด็กกิจกรรมเหรอลูกทำกิจกรรมเยอะไหม
8: หนูเล่นพวกแบบว่าคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็
4: ท่องบทอ
8: ัก
4: ขยาน
8: เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนก็แบ่งการเรียนมาเรียนด้วยค่ะ
1: โอ้โหทำเยอะเนาะ
4: เออ
1: ทำหลายอย่างอะลูกมันไม่สับสนนะสับสนไหมคะลูก
8: บางทีก็สับสนบ้างค่ะแต่ก็ต้องแบบแยก
1: ประสาท
4: แยก
8: ต้องแบ่ง
4: ว่าจะทำส่วนไหนก่อนนะข้อดีของการที่เราเรียนด้วยแล้วก็แบ่งเวลาไปทำกิจกรรมด้วยของหนูคืออะไรลูก
8: คือการที่หนูทำอย่างนี้ค่ะหนูอยากให้แบบว่าให้ตัวเองได้พิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเก่งค่ะแล้วก็หนูอยากจะเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เก่งหลายด้านแล้วก็เก่งเรื่องการเรียนด้วยค่ะ
4: ก็
1: เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นนะ
4: ไม่ทิ้งการเรียนอันนี้ดีมากแล้วเรื่องเรียนเป็นไงเรื่องเรียนของหนูถือว่าดีไหมลูก
8: เรื่องเรียนตอนแรกหนูขึ้นกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่เลยก็เลยแบบว่าอยากจะพัฒนาให้ตัวเองเก่งหลายด้านก็เลยบอกกับแม่กับพ่อแล้วก็บอกกับพี่ไว้ค่ะว่าหนูจะทำที่หนึ่งให้ได้หนูจะเอาเกรด4มาให้พ่อกับแม่แล้วก็พี่แล้วก็หนูก็ทำได้ค่ะ
4: ไปที่หนึ่งเลยนะถือว่าดีแบ่งเวลาดีด้วยนะฮะ
1: มีความมั่นใจแบบนะ
4: นะน่าสนับสนุนนะอ่ะพร้อมแล้วลูกนะร้องเพลงอะไรคะ
8: ร้องเพลงนางฟ้าตาน้ำผึ้งค่ะ
4: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: น้องดรีมน้องดรีมเด็กที่เก่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะลูกนะเห็นด้วยจากการพูดคุยก็เป็นเรื่องที่ดีนะลูกเสียงน่าฟังเลยลูกออกเสียงดีน่าฟังมากแต่จะมียังเพี้ยนๆอยู่นะลูกการควบคุมอาจจะเกิดจากความตื่นเต้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะยังซ้อมมาน้อยแล้วก็ประสูฝากไปฝึกลูกเอื้อนเพิ่มนะลูกนะอาจจะลูกเอื้อนมันอาจจะยังมาไม่ครบมันมีหลายลูกลูกเพราะว่าเพลงทางประมาณนี้มันบังคับว่าต้องเอื้อนให้ได้แต่มันอาจจะมีข้อจำกัดด้วยความเป็นเด็กของเราด้วยหนึ่งส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกฝนอาจจะยังไม่เต็มที่พอแต่ไม่เป็นไรลูกหนูเก่งอยู่แล้วเชื่อว่าหนูทำได้วันหนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: การร้องเพลงดีที่สุดก็คือหนูออกเสียงดีและก็นี่แหละความมั่นใจมาช่วยร้องแล้วไม่รู้สึกกังวลแทนร้องเห็นแต่ความสุขในการร้องของหนูส่วนจุดอ่อนก็น่าจะเป็นเรื่องการเจ็บรายละเอียดลูกคอลูกเอื้อนอะไรบางอย่างก็สู้ต่อไปนะครับเอาใจช่วยครับ
3: ท่านสองมีหัวเราะกันด้วยเนาะเรายิ้มกันด้วยเนาะหนูพยายามจะเอื้อนอะลุงโน้ตเข้าใจได้ลองเนี่ยลองที่ท่านสองอะหวานทั้งวาจา

0: ท่อนเนี่ยมันยากหัวใจมันต้องอย่างนี้ลูกมันลูกลิเกเลยเป็นพลังให้นะลูกนะพร้อมกันเลยครับ
1: ผ่านจ้า
2: ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างสามท่านสามท่านใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวรอบหน้าเราไปหัดใหม่หัดเพลงใหม่อย่างน้อยก็ได้9,000เพลงที่เคยผ่านมาเนาะอย่าไปฉลองก่อน
3: นอกจากจะเป็นเด็กเรียนดีกิจกรรมเด่นแล้วการร้องเพลงก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆชื่อว่าน้องดีมจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
4: เชิญครับ
0: ครับผม
4: ต้องดูแลพิเศษนิดนึง
0: อ๋อนะฮะ
4: ครับ
0: ครับผมทำไมดูแลพิเศษอ่ะ
4: เจ้านาย
0: อ๋อเจ้าชื่อเจ้านาย
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิจภาคินวรรณาคาชื่อเล่นชื่อเจ้านายครับอายุ11ปีมาจากจังหวัดชลบุรีค
4: ่
5: ะ
4: ใครก็ต้องเรียกเจ้านายนะ
0: ชื่อดีนะ
4: เจ้านาย
0: เจ้านายนะจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอะไรอย่างนี้นะคุณพ่อคุณแม่คง
4: ก็แต่งตัวหล่อซะด้วย
0: นะตื่นเต้นไหมลูกวันนี
5: ้ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: นะปกติร้องเพลงอยู่เรื่อยๆไหมลูก
5: ใช่ครับ
0: แนวไหนบ้างที่ร้อง
5: เป็นพวกป๊อปล็อกครับ
0: ป๊อปล็อก
4: ป๊อปล็อก
0: แต่วันนี้ล่ะวันนี้จะร้องเป็นแนวลูกทุ่งใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: เห็นบอกว่าฝึกไม่ได้นานใช่ไหมลูกลูกทุ่งเนี่ยฝึกได้กี่อาทิตย์2หรือ3อาทิตย์ลูก
5: ฝึก1อาทิตย์ก่อนจะมาออดิชั่นครับ

0: ฝึกร้องลูกทุ่งเนี่ยนะ
1: ตอนเริ่มสมัครสมัครก็ฝึกมาเพราะว่าอยากมารายการนี
2: ้
1: แล้วเราก็ต้องร้องเพลงลูกทุ่งด้วยก็เลยต้องเริ่มฝึกมาเห็นบอกนอกจากร้องเพลงแล้วมีวงด้วยเหรอลูกเป็นวงดนตรีเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นวงของหนูเองใช่ไหมลูก
2: หรือเป็นคุณครูด้วย
1: อ๋อแต่ว่าหนูก็อยู่ในวงนั้นชื่อวงว่าอะไรลูก
2: New Roof ครับ
3: New Roof
0: New Roof
1: New Roof มีใครบ้างในวงของ New Roof เนี่ย
2: มีมือเบสมือกีตาร์สองคนนักร้องนำแล้วก็มือกลองครับ
1: ส่วนหนูก็เป็น
2: นักร้องนำครับ
1: นักร้องนำนะเขาก็เลยถนัดทางด้าน
0: พวกใช่นะ
1: สตริงเพลงป๊อปล็อกมากกว่าใช่ไหมลูกนะ
2: ใช่ครับ
1: แล้ววงหนูนี่มีไปประกวดไหมลูก
2: เคยไปครับ
1: เป็นไงบ้างผลการประกวด
2: ก็มีได้ที่หนึ่งเป็นบางครั้งครับ
0: ก็ได้ที่หนึ่งก็เก่ง
1: นะแล้วแต่เวทีบางทีก็ได้ชนะบ้างนะได้ที่สองที่สามบ้างแล้วแต่เลยเนาะ
0: แล้ววันนี้วงไม่ได้มาด้วยลูก
2: ไม่ได้มาครับ
0: เหรอถ้าครั้งหน้าถ้าผ่านเนี่ยเอาวงมาด้วยนะ
2: ครับ
1: นะแล้วทำไมถึงอยากหันมาร้องเพลงลูกทุ่งอะลูก
2: เพราะว่าผมฟังแล้วผมชอบมากเลยครับ
0: เพราะว่าคนที่ร้องสติงเนี่ยจะมาร้องลูกทุ่งเนี่ยบางทียากเหมือนกันนะลูกพัน
1: ต้องเปลี่ยนต้องปรับหน่อย
0: เออเยอะเลย
1: ปรับตัวหน่อยนึงนะเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคย
0: ลูกคงลูกเอื้อน
1: คร
0: ับ
1: ผมนะมาถึงเวลาแล้ววันนี้หนึ่งบทเพลงครับลูกเพลงอะไรครับ
2: คาถามหานิยมครับ
1: นะมาดูฮะจากหนุ่มที่แบบแนวป๊อปล็อกสตริงวันนี้จะมาร้องเพลงลูกทุ่งนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: ครับ
1: แล้วก็มีเสน่ห์แบบสตริงอ่ะแบบสตริงมาร้องลูกทุ่งอ่ะลูกมันก็ได้อีกฟิลนึงลูกแต่มันเห็นความเก่งของเจ้านายนะลูกถ้าเจ้านายร้องเพลงในแบบที่ตัวเองถนัดประสบว่าหนูคงเก่งน่าดูเพราะนี่จากการฝึกฝนนะก่อนมาออดิชั่นอาทิตย์เดียวแล้วจากวันนั้นถึงวันมาเจอกรรมการมันก็ไม่น่าจะยาวนานสักเท่าไหร่แต่เจ้านายสามารถทำได้ลูกเอื้อนที่มันมีความนุ่มละมุนเป็นแบบสตริงมาใส่ลูกเอื้อนแบบลูกทุ่งแต่มันมีความนุ่มนวลมันเพราะมากนะลูกเก่งมากๆลูก
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครูรู้สึกขอบใจน้องเจ้านายนะลูกที่เราผูกพันกับเพลงอีกแบบนึงนะเพลงป๊อปเพลงร็อกป๊อปร็อกอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งเรารู้สึกว่ารักเพลงลูกทุ่งและอยากร้องเพลงลูกทุ่งต้องขอบใจมากๆด้วย
0: ค่ะ
2: และมันก็ทำให้คนฟังได้สัมผัสรสชาติอีกแบบหนึ่งจากคนที่ร้องเพลงป๊อปแล้วมาร้องลูกทุ่งมันได้ลูกแหบได้วิธีการร้องที่ดูแตกต่างซึ่งครูเรียกมันว่ารวมๆว่าเสน่ห์เพียงแต่ว่าเราอาจจะอยู่กับเพลงยังน้อยอยู่ก็ให้หนูฟังเพลงเยอะๆฝึกเยอะๆลูกมันอาจจะเป็นสไตล์ใหม่ก็ได้มันอาจจะอยู่กลางๆระหว่างป๊อปร็อก

0: กับลูกทุ่งก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าร้องแบบน้องเจ้านายก็ได้ในอนาคตหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกนะฝึกต่อไปครับ
1: ดีแล้วคนที่ชอบเพลงอีกประเภทหนึ่งแล้วก็มาร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยพวกเราชาวลูกทุ่งเนี่ยพวกเราชอบมากแล้วก็อย่างที่ครูสลาท่านพูดมันก็ร้องเป็นลาวดีอ่ะมันอาจจะทำได้มันอาจจะไม่สมบูรณ์แต่มันดูแปลกและมันดูน่าฟังนี่แหละคือร้องแบบเจ้านายอย่างที่ครูสลาเขาพูดผ่านครับ
2: คุณค่ะ
3: ผ่านลูก
2: คุณค่ะ
0: ผ่านครับ
4: ถึงจะเป็นมือใหม่ในเพลงลูกทุ่งแต่ร้องออกมาได้มีเสน่ห์และมีความเท่ในแบบของตัวเองมากๆครับแววมาขนาดนี้เชื่อว่าอนาคตซุปตาแน่นอนครับ
3: วัยเก๋าคนต่อไปครับ
5: ชื่อนับเผือก
3: นับเผือกพี่เผือกนะ
5: พี่เผือกนี่แหละพี่เผือกเรานี่แหละเขาเป็นคนที่เฝ้าติดตามรายการเรามาตั้งแต่รุ่นพี่จ่อย
3: แฟนประจำเลยนะ
5: ต้องเรียกว่า FC แล้วเขาก็มาประกวดตลอดตั้งแต
3: ่ทุกซีซั่นทุกครั้ง
5: ทุกซีซั่นมาตลอดแล้วเนี่ยที่มาวันนี้เขาดีใจมากที่ทีมงานโทรไป
3: ครับผม
5: เขาได้มาแล้วดีใจกับเขาด้วยพี่เผือก
3: เชิญจ้าน
5: ี่น่ารักเนาะ
3: เชิญครับแนะนำตัวเลยครับ
6: สวัสดีครับผมชัยณรงค์ชัยประภาฮะหรือว่าเรียกกันว่าพี่เผือกแต่ถ้าอยู่ที่โรงงานเขาเรียกว่าเจเจ
5: อ
6: ๋
5: อเป็นเจเจ
6: เผือกคือเป็นตัวตึงอะครับเป็นตัวคนแบบว่าสนุกสนาน
3: ประจำโรงงานอย่างเงี้ยนะสร้างเสียงหัวเราะ
6: ใช่ครับ
3: สร้างความบันเทิง
6: ใช่ครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆทุกคนในแผนก
5: เจเจอ
3: ันนี้มาทุกครั้งเลยนะ
6: ผมมา
3: ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอ
6: ใช่ครับต้องกับมาตั้งแต่สมัยพี่จ่อยไม้ทองคำ
3: รุ่นแรก
6: มาแบบ
5: ไม่ท้อถอยเลยเหรอ
6: ไม่เลยครับ
5: เขาไม่เรียกก็มา
6: ก็มาเพราะใจมันรัก
5: เน
6: า
5: ะ
6: คือผมชอบนะชอบเพลงลูกทุ่ง
5: ค่ะ
6: อะไรที่มันเป็นแบบของไทยๆเราอย่างเงี้ยผมชอบ
5: นี่ไงวันนี้ได้มาแล้วดีใจด้วยนะ
6: โอ้โหแบบว่าย
3: ังไงอ่ะมันเป็นยังไงวันนี้
6: ใจเต้นตึกผมบอกกับทางน้องอ่ะทางที่บริษัทว่าวันเนี้ยจะมานี่นะบันทึกเทปไม้ทองคำนะเขาเฮกันเขาเฮก่อนเราจะเฮ
5: เขาก็ลุ้นไปกับเรา
6: ใช่ครับว่าจะมาถึงนี้ไห
5: ม
6: อะไรอย่างเงี้ย
3: เขาก็ลุ้นตามเราเนอะแต่ละครั้งที่เรามาสมัครก็ยังไม่ถูกเรียกมาตรงนี้
6: ใช่ครับ
3: วันที่ทีมงานโทรไปหาพี่เป็นไงบ้าง
6: มันเหลือประมาณอีก5นาทีจะขึ้นทำงานพอน้องโทรไปว่านับเผือกใช่ไห
3: ม
6: อันนี้โทรมาจากไม้ทองคำผมก็โดดกอดใครก็ไม่รู
3: ้แถวนั้นนะที่อยู่ใกล้ๆเรานะ
6: ก็โดดกอดใครไม่รู้อ่ะ
5: ว
3: ัน
5: ที่รอคอย
6: ใช่ครับผมก็โดดกอดปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวผมขอไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะโทรกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
3: ็
6: ไปบอกกับน้องน้องก็กรี๊ดเลยครับก็เลยดีใจผมก็ดีใจ
3: ตอนนั้นก็ทำงานแบบมีความสุขแฮปปี้เลยนะ
6: ครับก็เลยแบบว่าเขาก็เรียกกันเจเจเจเจ
3: เวลาของเราแล้วนะหนึ่งบทเพลงครับเจเจวันนี
6: ้อุ้มลูกตามเมียคร
5: ับ
3: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: เจ๊ตื่นเต้นเหรอเข้าใจนะเขาดีใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไม่เป็นไรวันเนี้ยแค่มาเช็คของผิดพลาดก็ไม่เป็นไ
1: ร
0: แต่อยากจะบอกว่าเจ๊เจ๊มีของนะเสียงน่าฟังเป็นธรรมชาติแล้วก็เวลาเจ๊เจ๊คุยสื่อสารทุกอย่างมันมีความสุขหมดเลยเหมือนยิ่งร้องยิ่งดีไอ้ตรงที่ลืมเนื้อไม่เป็นไรอย่างที่บอกอะไม่ได้แข่งกับใครวันนี้มาแข่งว่ามาร้องให้แค่กรรมการฟังว่ามีของไหมมีความสามารถไหมเพื่อที่จะผ่านเข้าไปรอบต่อไปหรือเปล่าถ้าผ่านรอบต่อไปต้องไปแข่งกับคนอื่นแค่นั้นเองแต่วันนี้ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างเลยฝากควบกล้ำนิดนึงรอยอะไรพวกนี้นะรอเรือฝากควบกล้ำนิดนึงจ้ะ
2: จะบอกพี่เผือว่าอย่าเสียดายหรืออย่ากังวลกับบาดแผลที่มันลืมเนื้อนะวันนี้ครูเป็นอีกคนที่ครูวงกลมไว้นะครูชอบแก้วเสียงและก็วิธีการออกเสียงมันได้เสน่ห์คนแบบนี้อยู่ที่ไหนเพื่อนก็มีความสุขเลยรู้สึกขอบคุณพี่เผือกนะครับหรือเจเจนะ แล้วก็เวลายืนจับไมค์ร้องเราไม่รู้สิครูเป็นแฟนเพลงพี่เป้าชอบเข้าไปดูคลิปเก่าๆแกมันก็เป็นทรงคนร้องเพลงแบบลูกทุ่งยุคก่อนเลยมีเสน่ห์

0: อยู่กับมันนานๆหน่อยวันนี้เนี่ยครูเข้าใจว่าที่ลืมเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่ตื่นเต้นหรอกแต่มันเป็นความดีใจในขณะร้องไปมันคิดไปเรื่อยเปื่อยครูเดาๆนะแล้วมันทำให้เราสมาธิมันหลุดก็เท่านั้นเองอย่าเสียใจนะครับเป็นอีกคนที่ครูวงกลมไว้ครับเก่งครับ
1: อย่างที่บอกไปทีไม่ต้องทำไปทีแห่งการให้โอกาสกับคนที่รักเพลงลูกทุ่งวันนี้เจเจก็รักเพลงลูกทุ่งมากป้าป้าก็เลยให้ผ่านครับ
2: เจเจป้าป้าบามาก็ให้ด้วยผ่านจ้า
0: ผ่านครับ
3: หลังจากรอคอยมาหลายปีวันนี้ความฝันที่ได้มายืนบนเวทีนี้ก็เป็นจริงแล้วนะครับถึงจะตื่นเต้นจนลืมเนื้อไปบ้างแต่พลังและความตั้งใจที่ส่งออกมาทำให้กรรมการประทับใจไปไม่น้อยเลยนะครับพี่เผือกเอ้ยเจเจ
4: วัยเก่าคนนี้ฮะคนไฮ
2: คนนี้ค่ะ
4: ครับผม
2: เป็นคนชอบร้องคาราโอเกะ
4: โอ้
2: ลุงพจน์ลุงพจน์ชอบร้องคาราโอเกะร้องไปร้องมามีแขกที่มาร้องด้วยกันน่ะให้ทิปเจ้าของร้านก็เลยชวนมาเป็นนักร้องซะเลยเออ
4: ร้องเล่นๆนะ
2: ร้องเล่นๆกลายเป็นนักร้องซะเลยไปพบกับเขาเลยไหม
4: ครับผม
2: ลุงพจน์เชิญค
4: ่
2: ะ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ตรงนี้เลยครับพี่พ
5: จน์สวัสดีเรียกขอเรียกพี่นะครับ
1: ครับผมได้เลยครับ
5: ขอเรียกพี่สุแล้วก็ขอกราบสวัสดีอาจารย์สลาด้วยดีใจมากตื่นเต้น
4: นะเริ่มจากไปร้องคาราโอเกะแล้ว
5: ใช่ครับไปเพื่อนครับชวนไปร้องแล้วก็พอดีเมื่อก่อนเนี้ยเป็นชอบเพลงของพี่แอลยอดรักสลักใจก็ร้องไปร้องมาแรกๆก็ไม่เท่าไหร่ครับพอไปสัก 2-3 รอบเนี่ยแขกที่มาก็ชอบแล้วก็เอาเงินมาให้
4: อ๋อมีทิปให้ด้วยทิปให้ด้วย
5: มาระยะหนึ่งเพื่อนก็ชวนไปร้องอยู่ฮ่องกงไปได้ไปเจอพี่ยิ่งยงที่เกาลูนครับไปร้องที่อาหารที่ร้านอาหารที่ดูครับ
1: ก็ไม่ค่อยยิ่งยงไปเข้าบ่อน
4: เราไปโชว์ตัวไปโชว์ตัว
5: ครับแกไปโชว์ตัวครับพอดีเราร้องอยู่ร้านน้ำหวานร้านตรงนั้นพอดี
4: อ๋อจากไปร้องเล่นๆก็เป็นนักร้องประจำร้านเลยใช่ไหม
5: เจ้าของร้านคาราโอเกะบางทีเขาก็ติดต่อให้ไปร้องงานนอก
4: โอ้ได้มีงานมีการทำด้วยนะ
2: จังหวะคนเน
4: า
2: ะ
4: แล้วทำไมถึงอยากมาไม่ต้องคำครับ
5: คือมีแต่คนบอกว่าร้องเพลงเพราะผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเขายอเราหรือว่ายังไงก็เลยอยากจะมาพบเขาเรียกว่าคณะกรรมการกิติมศักดิ
4: ์
5: แล้วก็เป็นมือหนึ่งของเมืองไทยบอกอย่างนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าที่บ้านดูเยอะมาก
4: เป็นแฟนๆของรายการเรา
5: ใช่ครับใช่
4: นะฮะพร้อมพิสูจน์นะ
5: พร้อมครับ
4: พร้อมรับคำแนะนำ
5: ครับผม
4: เพลงอะไรครับวันนี
5: ้อกหักเพราะรักเมียครับ
4: เพลงดีจังเลย
5: ขอมอบให้พี่พันธ์แน่นอน
4: ดีฮะพี่พจน์เพลงดีผมชอบ
5: โอเคครับ
4: ไปฟังกันเลยครับ

0: ตื่นเต้นตื่นเต้น
1: ใช่ตื่นเต้น
2: จะแก้วเสียงเพราะนะ
0: ขอบคุณครับผม
2: เสียงยิ่งตอนพูดเหมือนมีพลังเป็นพิเศ

0: จากความตื่นเต้นมันทำให้หางเสียงสั่นเสียงสั่นตลอดค่ะแล้วก็จะมีการเพี้ยนสูงหลายจุด อันนี้อาจจะนี่แหละพอเราตื่นเต้นมากมันควบคุมไม่ได้อาจจะต้องอันนี้เป็นการประกวดครั้งแรกใช่ไหมคะ
1: ครั้งแรกในชีวิตเลย ไม่เคยเลย
0: คุณพศต้องไปหาประสบการณ์นะบางทีเราร้องคาราโอเกะมันแบบมันอาจจะไม่มีใครคอมเมนต์นะ
1: ใช่ครับ
0: ลองดูนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มันร้องยากมากยากจริงๆคนที่ว่าเก๋าอ่ะต่อให้ร้องเพลงเก๋าขนาดไหนร้องเพลงนี้โดยเฉพาะเพลงนี้นะเพลงนี้มันยากกว่าสมศรีอีกนะซึ่งลูกเล่นแต่ละลูกของยิ่งยงที่เขาทำไว้มันเขาไม่ธรรมดาจริงแล้วก็มาร้องผมรู้เลยว่าตื่นเต้นแต่ผมชอบเนื้อเสียงครับผมให้กำลังใจครับผ่านครับ
2: ขอบคุณครับผม
0: ผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบค
2: ุณครับผม
5: น้ำเสียงมีความเก่ามากๆครับลุงพจน์ฟังแล้วสัมผัสได้ถึงความรักและความสุขที่มีต่อเสียงเพลงก็ขอให้ลุงพจน์ใช้เสียงเพลงเป็นสิ่งที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนต่อไปนะครับ
6: วัยเก่าคนต่อไปครับ
7: คนต่อไปเนี่ยอาชีพที่เขาทำเนี่ยลุงพันธ์คือมันต้องรักจริงๆ
6: ใจต้องรัก
7: ใจต้องรักแล้วถ้าไม่รักก็ทำไม่ได้อยากรู้ไหมว่าเขาทำอะไร
6: ทำเกี่ยวกับอะไรฮะ
7: ไปถามเขาไหม
6: อ้าวไป
7: ถามเขา
6: ไม่ควรรู
7: ้ถามเขาดีกว่าพี่ต่ายเชิญค่ะ
6: เชิญครับ
8: ค่ะกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะดิฉันออนยุชูมนผาสุท้อยชื่อเล่นชื่อต่ายนะคะอายุ50ปีเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
6: เป็นไงครับวันนี้ตื่นเต้นไหม
8: ไม่ค
6: ่
8: ะ
6: ไม่สบายสบาย
7: สบายสบาย
6: เ
3: ออมันต้องอย่างนี้ส่วนมากถ้าพิธีกรถามตื่นเต้นไหมทุกคนตื่นเต้นหมดเลย
6: เออ
3: นี่ทำมาหลายปีมีตายเนี่ยบอกไม่ตื่นเต้น
7: สบายสบาย
6: ดีสบายสบาย
3: แต่ผมดูหน้าตื่นเต้นนะแก้มแดง
6: เลือดมันสูบฉีด
7: เลือดมันสูบฉีดไงบัจจออนพี่ตายอาชีพที่พี่ตายทำเนี่ยคือเนาะใจมันต้องรักจริงๆใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
7: อาชีพนั้นคือ
8: ตอนนี้กระต่ายทำอาชีพอยู่ก็คือเป็น CG นะคะคีย์กราฟเวอร์นะคะก็คือมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยที่มีสภาวะพึ่งพิงนะคะที่ติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได
7: ้ตอนนี้เห็นบอกว่ารับอยู่4เคสเลยเหรอคะ
8: 4เคสค่ะคือ CG 1คนจะต้องรับ4เคส
7: แล้วก่อนที่จะได้ทำหน้าที่เนี้ยต้องไปลงพื้นที่จริงต้องสอบใช่ไหม
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะทำลงพื้นที่สอบอบรมให้ได้70ชั่วโมงแล้วก็ตายทำได
2: ้นะก็เป็นประโยชน์ด้วยเนาะดูแลได้
7: ได้เขาเรียกอะไรใบประกาศเสนียบัตรอย่างเป็นทางการ
8: ใช่ค่ะ
2: แต่ละเคสแต่ละเคสความยากง่ายก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มีเคสไหนที่เราดูแลเขาและช่วยเขาให้เขาสามารถทำได้อย่างดีรู้สึกประทับใจในสิ่งที่เราเรียนมาไหมฮะ
8: ถ้าถามว่าเคสไหนประทับใจที่สุดตั้งกับตัวต่ายได้ทำมาก็น่าจะเป็นเคสของคุณยายแสงละวีนะคะที่เป็นแกป่วยเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรเอ่ย
7: สโตก
3: อัลไซเมอร
8: ์หินปูนในสมองค่ะ
3: ผิดหมดเลยที่เราเข้าใจ
7: ไม่ถูก
6: เป็นหินปูนในสมอง
8: ในสมอง
6: อาการมันจะเป็นไงฮะ
8: ก็คือเหมือนกับสมองเสื่อมแล้วหนักเข้าอาการเคสนี้ก็คือพูดไม่ได้เดินเองไม่ได
7: ้
8: เราต้องไปรู
7: ้ประ
8: มาณอย่างนั้นแล้วถ้าปล่อยแขนก็คือเขา
7: ร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรง
8: ทั้งที่เขาก็ดีๆนะคะเหมือนเรามองปลาเปล่าเนี่ยเหมือนยิ่งดี
7: ๆปกติ
8: ค่ะเป็นประมาณนั้น
7: ค่ะ
8: แล้วกระต่ายก็คือสุดซึ้งตอนที่เขาภาวะปอดติดเชื
7: ้อ
8: คุณตาที่เป็นสามี
7: อ
8: ่ะคือทำอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีลูกที่มาช่วยเหลือ แล้วก็คุณตารับอาชีพรับจ้างรับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะไปตรงไหนก็ตามแต่ซาเล้งคันหนึ่งอุ้มคุณยาย
2: ก็คือพาไปทุกๆครั้งด้วยความเป็นห่วงไม่อยากจะปล่อยไว้คนเดียว
8: ก็เราก็เลยสงสารเขาอ่ะยิ่งเพิ่มไปอีก
2: นะก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เรามีความสุขได้บ้างมีรอยยิ้มได้บ้างนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องเพลงและทีนี
8: ้
2: การร้องเพลงพร้อมไหมครับ
8: พร้อมค่ะ
2: วันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
8: พี่จอหลายใจค่ะ
2: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: กายเป็นคนน่าชื่นชมจิตใจดีมีน้ำใจนะครับพิสุก็ชื่นชมเด้ออะไรมีความสุขเราก็ทำแต่ว่าก็ไม่ต้องให้ตัวเองต้องลำบากเรื่องการร้องเพลงตายเป็นคนเสียงเพราะนะเสียงนุ่มเพราะเลยล่ะแต่ว่าเพลงพี่เข้าใจแหละมันเป็นฟิลต่อเนื่องที่เหมือนยังจุกอยู่แต่ก็เห็นของตายมีเสียงที่เพราะแล้วมีทักษะการร้องเพลงที่เป็นมากๆนะมันจะมีเรื่องจังหวะหน่อยเพราะมันไม่ทันนะมันจะหน่วงจังหวะทั้งเพลงหน่วงจังหวะทั้งเพลงก็ฟิตใหม่เอาไว้นะต้นทุนดีอยู่แล้วจ้ะพี่เป็นกำลังใจให
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
2: ร้องเก่งเสียงดีด้วยแล้วก็ผมชอบการดึงจังหวะเพื่อเล่าอารมณ์เพลงทำได้ดีเลยนะสีม่วงค่อยๆไต่ระดับลงไปกับตัวโน้ตคือรู้ว่าเก่งเนี่ยเสียงเพราะแล้วก็วิธีมันถูกหมดเลยแต่มันตื่นเต้นไอ้ที่บอกว่าเพื่อตื่นเต้นเนี่ยว่าแมนเด้อ เป็นคนจิตใจงดงามมากครับอยากให้ตายได้กุศลเยอะๆได้บุญได้หลายให้สมหวังทุกอย่างเลยจิตใจงดงามมากนะครับกับการร้องเพลงวันนี้เนี่ยครูรู้ว่าร้องเก่งร้องเป็นเลยละเพียงแต่ว่าหนึ่งเพลงนี้ยากไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนเอาเพลงนี้มาประกวดมักจะสุ่มเสี่ยงต่อความพ่ายแพ้เพราะว่ามันเลนส์มันกว้างและก็มีลูกเอื้อนเยอะนะครับแต่ตายก็ภาพรวมก็ถือว่าได้พิสูจน์ตัวเองว่าร้องเพลงนี้ได้ดีคนหนึ่งเลยนะครับสู้ต่อไปครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ชื่นชมหัวใจกระต่ายนะเสียสละเพื่อผู้อื่นได้กินเสียสละให้ผู้อื่นได้แข็งแรงการทำดีเนี่ยสิ่งที่ดีมันจะเข้ามาหาเราแต่มันคงจะไม่ได้วันสองวันทุกอย่างมันมีการเดินทางของการตอบแทนสักวันหนึ่งตายคงจะไปเจอคนที่เขาอยากจะมาตอบแทนตายก็เป็นได้ทำไปเถอะครับการทำเพื่อสังคมทำเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขความสบายถึงแม้เราเงินเดือนน้อยนิดถึงแม้เราจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าทำแล้วหัวใจเรามีความสุขเดี๋ยวความสุขมันก็จะมาชื่นชมหัวใจครับผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: กลับมาครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับเสียงของป้าต่ายยังคงมีมนต์เสน่ห์และยังตราตึงใจให้ผู้ฟังได้เหมือนเดิมเลยครับ
5: แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับติดตามการออดิชั่นกันต่อในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สัปดาห์หน้าพบกับปาล์มนันทวัฒน์จากหนุ่มเสียงดีเจ้าของผลงานคัฟเวอร์เพลงกว่า100ล้านวิวสู่การก้าวเดินครั้งใหม่ในฐานะ

0: เพลงนี้ดังแน่นอน
1: ครับผม
0: รวยแน่นอน
1: ครับ
0: ตอนนี้มีหมุนสัก 20,000 มั้ยลูกสนิทกับใครไม่ได้ยืมตังค์ตลอดตรงในนี้เวลาใครเจอผมไม่หันหลังวับขึ้นรถเลยทุกคนมีน้ำพันคนเดียวที่หันหน้าสู้กับผม
2: เพราะผมไม่มีให้ฮะ
0: ใช่เรารู้กันอยู
3: ่และเดินหน้าค้นหากันต่อกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยที่จะมาร่วมล่าความฝันคว้าโอกาสครั้งสำคัญเพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเวทีแห่งนี
4: ้นี่และมานะไม่มีประปาน้ำกลั่น
5: การจะเป็นนักบอลในอนาคตจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นป้าไม่รู้แต่เป็นนักร้องเนี่ยหนูเป็นได้เลยนะเนี่ย
6: ค่ะ
7: ห้องเช่าในน้อยปากซอยมีร้านเซเว่น
2: มีฝึกอะไรเพิ่มเติมจากครั้งก่อนบ้าง
6: มีฝึกเข้าสังคมมากขึ้นครับ
8: มีฝึกเข้าสังคมด้วยสังคมยังว่างไหมครับเพราะที่ไม่มีสังคมเลย
6: แน่นแล้วค่ะ
8: แน่นแล้ว
2: สังคมแน่นแล้ว

0: พบกับทุกเรื่องราวความฝันได้ในไม่ทองคำ3ใบครั้งที่7
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวนะครับแล้วก็จะเชื้อเชิญศิลปินหรือซุปตาร์ลูกทุ่งมาแข่งขันกันร้องเพลงตามโจทย์ที่รายการได้ตั้งไว้นะครับโดยมีโค้ชสองสีเป็นผู้นำทีมผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
3: สวัสดีครับ
2: พี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณวุฒิสวัสดีครับทั้ง3ท่านนะครับวันนี้พร้อมเต็มที่นะฮะ
3: เต็มที่เลยครับ
2: โอ้โหเตรียมกันมาอย่างดี
3: ผมที่ไหนถ้ามีเพลงลูกทุ่งให้ฟังนะ
2: ครับ
3: จิตใจผมจะกระชุ่มกระชวยมากแล้วจะไม่แก่ถ้าฟังเพลงลูกทุ่ง
4: โอ้โหตรงนี้ต้องเรียกงอม
3: นี่มาดูถูกผมว่างอมนะ
2: นี่ต้องเจอ
3: ถ้าพลาดผมสักวันตื่นเช้ามาพูดไม่ชัดเลยนะ
2: จะต้องเปิดเอ่ยคำว่า
3: พี่โน้ตกินตะแปไหม
2: ฮะพี่ๆของเราเขาก็พร้อมแล้วนะฮะพี่ๆวง

0: ชื่ออะไรนะเพิ่งบ่าวเรา3คน
1: พิสมัย
0: พิสมัยสุรพงศ
2: ์ครูสหาจำได้แล้วอ่ะ
0: พิสมัยแล้วก็สุรพงศ์แล้วก็ภูพยา
2: โค้ชของเราก็พร้อมแล้วนะครับไปพบกับโค้ชเบิ้ลและโค้ชนายครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โค้ชเบิ้ลแล้วโค้ชนายนะ
1: ครับ
0: คุณอยู่2อาทิตย์เลยนะเอาตอนแรกบอกว่าจะอยู่อาทิตย์เดียว
1: ครับผมขับรถออกไปแล
0: ้
1: วเพ่งเถิดเทิงยางแตกผมกลับมาอีก
0: เลี้ยวเลย
2: จะเลี้ยวซ้ายออกบางบัวทองนวดรถกลับมา
1: แล้วไปนวดมาจริงด้วย
0: เอาเหรอฮะ
1: ไปนวดมาแล้วผมคิดว่าแกพูดเล่นชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงผมนอนหลับเนี่ยอันนี้คือดูออกเลยว่านอนอยู
0: ่
1: เนี่ยไปนวดมาแต่ไม่รู้ไปนวดอะไรมาน
2: วดไทยปกติแหละ
0: พร้อมนะผมพร้อมไหมวันนี้เริ่มรู้แนวทางแล้วว
1: ันนี้ดีมาก
0: วันนี้
1: เราจะเห็นแบบรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นวัยรุ่นผสมผสานกัน
2: ใช่
1: อยากโอ้โหเสียงนะ

0: ังมากยุคแผ่นเสียงก็มีย
1: ุคแผ่นเสียงก็มีนะ
2: ใช่วันนี้ผมเอาแบบแก่ที่สุดมาเลย
3: ยังมีแก่กว่านี้อีกเหรอ
2: ยังมีอีกเหรอพ่อเดี๋ยวดูดิพ่อเขาออกมาพ่อต้องยกมือไหว้เขาเลยนะ
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยนะ
4: จริงอ่ะ
2: แก่กว่าพวกโน้นอีก
1: พร้อมแล้วไปพบกับศิลปินทั้ง6ท่านครับเชิญครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเอาวันนี้ก็เรารวบรวมนะไม่ต้องคำแล้วก็ไม่ต้องคำสามวัยมาอยู่ในเวทีของเราด้วยนะครับ
1: รวมกันเลยครับวันนี
0: ้รวมนะอ่ะคนแรกแนะนำตัวเลยครับ
2: สวัสดีครับผมไกด์ศิลปกรไม้ทองคำครั้งที่9ครับ
0: น้องไกด์น้องไกด์นะครับผมท่านต่อมาครับ
3: ดวงไม้ทองคำนี่อาจารย์ครูโน้ตตั้งให้
0: ครับผมชื่อว่า
3: ดวงไม้ทองคำ
0: เป็นแชมป์นะแชมป์วัยเก่านะ
3: ครับแชมป์วัยเก่า3วัย6นะครับ
0: สามวัยครั้งที่6นะพี่ดวงพี่ดวงนะคนสวยลูก
4: สวัสดีค่ะน้ำกนกวรรณไม้ทองคำครั้งที่4ค่ะ
0: นี่คือทีมเพชรสีน้ำเงินนะครับต่อไปสีแดงเชิญเลยลูก
5: สวัสดีค่ะน้องก๋อมภัยมาค่ะไม้ทองคำครั้งที่6ค่ะ
0: น้องก๋อมนะครับ
6: สวัสดีครับแก้วลุงแก้วไม้ทองคำ3วัยครั้งที่5ครับ
1: เป็นแชมป์ป่ะเป็นแชมป์ใช่มั้ย
6: แชมป์ครับแชมป์ครั้งที่ครั้งที่5ครับ
1: ครับผม
0: แชมป์ไว้เก่าแชมป์ไว้เก่าอ่ะเชิญครับ
7: สวัสดีครับเออภิรักษ์ครับผมจากไม้ทองคำครั้งที่1ครับ
8: ครับผม
0: น้องเอนะครับ
8: รุ่นพี่จ่อยรุ่นพี่จ่อย
0: รุ่นพี่จ่อยรุ่นลีทั้ง
7: ไม้แรกเลย
0: ครับผมนะอ่ะวันนี้คู่ไหนจะเจอกันบ้างนะไกด์ก็จะต้องเจอกับพี่เอสิเป็นไงฝีไม้ลายมือของพี่เขา
2: โอ้โหตัวนี้ตัวเต็งเลยครับ
0: ตัวนี้นะใช่
1: ไหมว่าตัวนี้เลย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าฝีไม้ลายมือ
0: เหมือนตัวผู้เล่นน่ะ
2: จับตัว
0: คือว่าชักกาดชักกัน
2: ชักกาดชักกันมากตัวนี้แต่ต้องเอาให้อยู
0: ่ต้องเอาให้อยู่นะอ่ะน้องพูดมาขนาดนี้พี่ว่าไง
7: ก็อยู่ไม่อยู่ก็เดี๋ยวก็รู้กันครับ
0: นะคู่นี้เจอกันนะแล้วก็แน่นอนคู่นี้ต้องเจอกันอยู่แล้วนะพี่ดวงกับพี่แก้วพี่ดวงกลัวไหมกลัวพี่แก้วไหมเขาเป็นแชมป์เหมือนกันนะ
3: กลัวแกแต่ฟันแกหักไปแล้วซี่หนึ่งแล้ว
0: ไปรู้เรื่องฟันก็ได้ไงมันมีผลต่อการร้องเพลงเหรอ
3: ผมกลัวแกจะประกัดคอผมแล้วฟันกระหลุดไปแล้วผมไม่กลัว
0: เขาไม่กัดหรอก
6: แต่ฟันเหลือน้อยสมัยวัยรุ่นฟันไปเยอะ
1: ครับอย่าไปยอมเขาพี่ดวงเอาพี่ดวงเอา
3: ไม่ยอม
0: สู้ได
3: ้ยังไงตัวนี้อยู่ในทีมอะไรทีม
1: สีเพชรสีน้ำเงินเพชรสีแดงเป็น2ทีมครับพ่อเฮ้ยจริงๆเราหยุดรายการแล้วประชุมพ่ออีกรอบนึง
0: แต่วันนี้ต้องแข่งกับใคร
3: แข่งกัน
1: ไม่ผมไม่ได้ร้อง
3: อาจารย์พัน
0: พี่แก้วนะ
3: พ่อก็พี่แก้วเลย
0: พูดถึงพี่แก้วหน่อยฝีมือก็เป็นไงฝีมือคนนี
3: ้เดี๋ยวผมจะได้จับแกไปย่างแต่วันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
3: แกติดนกแก้วไง
0: นกแก้วจับนกแก้วพี่ไปย่างโอ้โหอันนี้อาคู่นี้เจอกันนะแล้วก็คู่สาวๆนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: พี่น้ำกับน้องป๋อม
4: ค่ะ
0: เป็นงานฝีไม้ลายมือ
4: คือน้องป๋อมนี่ก็คือติดตามผลงานน้องอยู่แล้วก็เราเคยเจอกันตอนเพชร300ค่ะใช่คือน้องป๋อมจะเป็นคนที่มีแบบเอกลักษณ์แล้วก็แบบแก้วเสียงของเขาจะเป็นแบบทางอีสานแล้ววันนี้เหมือนน้องจะมาเกี่ยวกับเพลงที่ไปทางอีสานก็จะเข้าทางเขาเลยค่ะใช่ค่ะ
0: นะน้องป๋อมแล้วลูก
5: ก็เป็นการเจอกันครั้งที่2ค่ะพี่สาวแล้วกันก็ไปกันอีกสักแมตช์แล้วกันค่ะ
0: เจอกันนะพร้อมนะครับผมโค้ชพร้อมไหมโค้ชนายมีอะไรจะพูดกับลูกทีมไหมก่อนแข่ง
1: เราต้องสู้ให้เต็มที่นะครับ
3: ครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปยกมือไหว้ครูกรรมการตัดสินยังไม่รู้จักชื่อเลย
1: อะไรนะพ่ออยากรู้เลย
3: ตัดสินทางโน้นนั้นยังไม่รู้จักชื่อนั่นครูโน้ตหรือเปล่าครับคร
1: ู
3: โน
1: ้ตใช่ครับใช่คร
3: ับ พนนยิ้ม
1: ครับที่สองคืออ
3: าจารย์สุนทรีราชสีมาน
1: ี่เขายังแม่นอยู่คนสุดท้ายอยู่ขวามือ
3: สลาคุณลาบ
1: คุณวุฒิ
0: คุณวุฒิคุณวุฒิพร้อมนะ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
9: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชนายมงคลและทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชเบิ้ลปทุมราชซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลง

0: าะการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์
1: พร้อมนะครับเราจะมีเกมให้ร่วมสนุกกันก่อน
2: ครับผม
1: นะฮะทั้งสองท่านพร้อมนะครับวันนี้จะเป็นเปิดป้ายถ่ายเพลงกัน
2: ครับ
1: นะอีกคนหนึ่งใบ้อีกคนหนึ่งทายแต่คนที่ทายจะต้องใส่หูฟังไว
2: ้โอ้ยไม่ได้ยินเลย
1: ปากจากเพื่อนให้ถูกว่าเขาพูดเพลงอะไรออกมา
2: ต้องเดาเอาไม่ยินเสียง
1: ครับผมอ่ะคุณเบิ้ลคุณเลือกใครฮะลูกทีมหนึ่งคน
2: ลุงแก้วครับผม
1: ลุงแก้วนะลุงแก้วรอก่อนนะรอก่อนนะทางนู้นเขาเลือกลุงแก้ว
2: ครับผม
1: น้องนายโค้ชนาย
2: เนี่ยเอาคนนี้มาแล
1: ้
2: ว
1: ใครฮะ
2: ลุงดวง
1: ลุงดวงนะฮะ
3: เขาเลือกผมเลย
2: ครับผม
1: เขาถามว่าเลือกผมเปล่า
2: เลือกพ่อเลยเดี๋ยวพ่อมาเล่นกับผมนะ
1: งั้นเดี๋ยวพี่เบิร์ดเล่นก่อน
2: ครับผม
1: นะพี่นายไปพักก่อนนะ
2: ได้ครับผม
1: โอเคลุงแก้วเชิญครับ
2: แก้วเชิญครับ
1: ใครจะเป็นคนใบ้ใครจะเป็นคนทาย
2: เป็นคนใบ้อ่านให้ลุงแก้วอ่านปากผมครับผมมันจะพูดเสียงดังๆนะแต่ในเพลงมันจะมีเพลงแบ็คพิงค์อยู่ในหูลุงครับผม
1: นะ40วินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: 30ยังแจ๋ว
3: 30ยังแจ๋วครับ
1: ได้ครับ
5: ต่อแล้วยกเลยลุง
1: เร็วๆๆครับ
4: คิดถึงคิดถึง
3: คิดถึงครับ
4: ใจจะขาดใจ
3: จะขาดครับ
1: มาดีมาดี
6: เก่งเลย
1: ครับ
4: อุ้มลูกตามเมีย
1: ตอบครับตอบเขาว่าไง
3: อุ้มลูกตามเมียครับ
1: โอ้ยสี่แล้วสี่แล้ว
4: รักแม่ไม
3: ่รักแม่ไม่ครับ
1: ได
2: ้เอ้ย
4: ถูกต้อง
1: ไปต่อไปต
4: ่อแม่ดอกบัวแดงแม
1: ่
4: ดอกบัวแดง
3: แม่ดอกบัวแดง
1: ได้ครับ
2: โอ้ยผมชนะอะไรอย่างเงี้ย
4: แมมปลาละแมม
3: แมม
4: ปลาละ
3: ปลาละ
1: ได้ครับหมดเวลา
2: โอ้ย
1: ลูกแก้ววันนี้ทำไปทั้งหมดนะที่ถูกนะ7เพลงครับเก่งมากเลยเชิญประจำที่เลยนะครับผมรอลุ้นคะแนนนะอ้าวสีน้ำเงินเชิญครับ
2: โค้ช
1: นายแล้วก็พี่ดวงครับเชิญครับใครจะใส่หูฟังใครจะใส่หูฟัง
2: พ่อจะใส่หรือให้หนูใส
3: ่
6: นี่ใส่เอง
3: พ่อใส่พ่อ
1: ใส่นะ
6: พ่อหูตึงอยู่แล้ว
1: โอเคอันนั้นใส่
2: วันนี้เขาอ่อนข้อให้เนี่ยหูตึงอยู่แล้วใส่ไปอีก
1: เอาสองชั้นเลยทีนี้
2: เราไม่ต้องได้ยินกันแล้วเลย
1: พี่นายก็เป็นคนใบ
2: ้ได้เลยครับ
7: เอาละไอ้นายเขาทำไว้7ใช่ไหม
2: โอ้สบายครับพ่อเดี๋ยวดูนี่เขาโอ้โหอ่านปาก
4: ใหญ่แล้ว
6: ปริญญาใจ
2: น
6: ี
2: ่เป็นไงพ่อเป็นไงพ่อจบจบหมอใส่ห้าง
6: กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้ง
2: โอ้โหเอาแล้ววะ
1: นายพี่ว่านายไม่ต้องใบ้หรอกเขามีอยู่ในใจแล้ว1 2 3เริ่มครับ
5: เอ้าย
1: กป้ายพ่อยกป้ายกดป้าย2มือ2มืออ่ะ
6: เพชรตัดเพชร
1: ยางยางยาง
6: ดาว
1: ถ่ายถือถือถ่ายได้เลยถ่ายได
2: ้สาวสวนแตง
6: สลาลักจากสวนแตง
1: มีคำว่าสวนแตง
2: เพราะสาวสวนแตง
6: สาวสวนแตง
1: ได้ครับ
2: เพชรตัดเพชรเพราะหัวใจดื้อ
6: หัวใจดื
1: ้อสองแล้ว
2: บวชพระดีกว่า
6: บวชพระดีกว่า
1: สามโอเค
2: เว้ยมาเว้ยมาเว้ยรักน้องพร
6: รักน้องจิ๋ม
1: โอ้โหพรเพลงนี
2: ้รักน้องพร
6: อ๋อรักน้องพร
1: พ่อไปเอาน้องจิ๋มจากไหนมาเนี่ย
2: คนสวยใจดำ
6: คนสวยใจดำ
2: เอ้ยโอเคได้
4: ไหนว่าจะคอย
6: ไหนว่าจะลืม
2: โอ้ย
6: ไหนว่าจะคอย
1: เร็ว
4: ๆๆๆใต้เงาศพ
1: หมดเวลา
2: ใต
1: ้โอ้อ้าวคุณพ่อตอบว่าไง
6: ใต้เงาศพ
1: โอ้ไม่ทัน

0: ครับผม
1: โอ้แล้วพ่อมัวแต่ไปเพชรตัดเพชรแทนแรกไปอ่านด้านหลัง
0: ได้ไปแค่6เพลงสีแดงได้ไป1คะแนน
2: ขอบคุณครับพ่อครับผมไม่ง่วง
0: ครับผมเชิญพ่อประจำที่เลยมาสีแดงนำไปก่อน1คะแนนนะ
3: ขอดูโจทย์เนี่ยผมดีเลย
4: โจทย์นี้นะ
0: มาโจทย์แรกของเราครับโจทย์ลูกทุ่งวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผม
3: โอ้ยโจทย์และชื่อ
0: เพลงที่เขาพูดถึงเรื่องราวของการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือหรือขอพรในสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับผมในสิ่งที่เราปรารถนาอ่ะสีน้ำเงินครับส่งใครฮะ
4: น้องไก่ครับผม
0: น้องไก่ในบทเพลง
4: คาถามหานิยมครับ
0: น้องไก่นะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินตรงนะอ่ะสีแดงครับ
1: คุณเอพิรักษ์วอนพ่อตากสินครับ
0: พี่เอนะครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสีน้ำเงินนะน้องไก่นะครับคาถามหานิยมเชิญครับ

0: ป็นไงเริ่มคนแรกเลย
1: โอ้โหไม่ได้เตรียมตัวเลยพูดยังผิด
0: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม
1: เต้นมากครับวันนี
0: ้เป็นไงบ้างกับการกลับมาเวทีนี้อีกครั้งหนึ่ง
1: รู้สึกอันดับแรกเลยรู้สึกเหนื่อย
0: ทำไมอ่ะ
1: ร้องใช้พลังเยอะ
0: อ๋อใช้พลังเยอะ
1: แล้วก็ภูมิใจนะครับที่ผมได้มีคนรู้จักจากเวทีไม้ทองคำแล้วก็เพชรตัดเพชรผมก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะครับที่ให้ผมมาแสดงความสามารถอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับผมนะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่

0: อยู่บ้างครับน้องไกด
1: ์ตอนนี้ผมทำงานอยู่โรงงานที่อยุธยาครับ
0: นะเรายังมีโอกาสได้ร้องเพลงอยู่เรื่อยๆไหม
1: มีบ้างครับแต่ว่าไม่จะเหมือนเดิมปกติจะร้องทุกวันแต่อันนี้ก็นานๆทีจะได้ร้องแต่เราก็พยายามจะไม่ทิ้งบทเพลงลูกทุ่งครับก็พยายามฮึมฮำตลอดเวลาเข็นงานทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะร้องตลอดเพื่อให้ปอดมันแข็งแรง
0: นะคือฝึกอยู่เสมอนั่นเองนะครับเผื่อเป็นแฟนอยากเข้าไปติดตามกันมีช่องทางโซเชียลไหมลูก
1: ก็ช่องทาง YouTube ครับครับของยุงค่าเรคคอร์ดแล้วก็เพชรตัดเพชรไม้ทองคำพิมพ์ไว้ว่าไกด์สิบประกรณ์ไม้ทองคำก็ได้ครับ
0: ไกด์สิบประกรณ์ก็จะขึ้นเลยนะครับฝากติดตามน้องด้วยนะโค้ชนายฮะผลงานลูกทีมคนแรก
2: เป็นที่น่าพึงพอใจมากผมว่าไม่ผิดหวังครับ
0: นะ
2: เพราะเขาร้องแบบสบายๆเขาร้องไปดนตรีก็ไปเขาก็ไปกับดนตรีมันสมูทมากเลยฮะเพราะฉะนั้นผมว่าผมโอเคนะพ่อว่าโอเคใช่ไหมพ่อดวงพ่อโอเคใช่ไหมฮะพ่อว่าไหม
3: โอเค
2: ครับผม
3: ซื้อไอ้กาแฟมาโอเคให้เขาหน่อย
2: ไปกาแฟอีกแล้วผมขอโทษครับพี่พันธ์ผมไม่น่าไปถามพ่อผมคิดว่าพ่อจะมีแบบเขาโง่ไงแล้วก็อยากให้เขาให้ความรู้กับเราบ้
0: าง
2: แต่เขาโอเคนะพ่อเน
0: า
2: ะ
3: โอเค
2: โอเคครับนี่ครับยอดเยี่ยมครับไกด์ครับผม
0: ครับผมอ้าวพี่น้ำ
4: ค่ะก็เสียงดังกังวานมากค่ะขลังเหมือนเพลงเลยค่ะก็ชื่นชมค่ะ
0: ครับผมฮานอสครับ
5: ผมว่าไกด์เขาทิ้งระยะห่างในการที่จะทำอะไรเกี่ยวกับเพลงมันนานไปนิดนึงลูกเสียงมันยังน่าฟังอยู่แล้วก็ลูกเอื้อนลูกคอวิธีการร้องอะไรมันดีหมดเลยถึงแม้เราจะเป็นหนุ่มโรงงานตอนที่เขามาประกวดไมค์ทองคำเขาก็ยังทำงานโรงงานอยู่แต่หลังจากไม่ได้ทำงานโรงงานแล้วเนี่ยเมื่อห่างหายจากเวทีไปอ่ะมันต้องทำโซเชียลลูกคือเสียดายความสามารถอ่ะต้องทำลูกส่วนเรื่องการร้องผมไม่ติเลยเพราะผมชอบมากเพลงนี้และไกด์ร้องได้ถูกใจผมมาก
0: พี่สุดครับเชิญครับ
6: ไกด์เสียงยังเพราะมากนะลูกนะแล้วก็เสียงมีมนต์มากTikTok ก็ไม่ได้เล่นหรอเล่นป่ะ
1: ไม่ค่อยได้เล่นเลยแม
6: ่มันต้องทำหรอกทำควบคู่กันไปแล้วมันกันก็เรียกว่าอะไรเพิ่มให้คนมา follow ให้คนได้เห็นเราลูกแล้วก็ Facebook ก็เหมือนกันต้องทำลงอย่างต่อเนื่องไกด์ต้องร้องเพลงอย่างต่อเนื่องด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะไม่อยู่ตัวลูกมันเหมือนจะเริ่มใหม่อยู่เรื่อยอะไรเงี้ยเสียดายใช้ประโยชน์กับมันลูกวันนี้ก็ร้องดีทุกอย่างร้องดีหมดนั่นแหละลูก
0: ครูครับ
7: น้องไกด์หายไปนานนะพอมาร้องเพลงก็มีแต่เสียงของความห่วงใยนะลูกที่ครูบาอาจารย์เสริมอยากให้ไกด์ทำนี่ก็คือวันนี้โดยเฉพาะวันนี้เลยนะแก้วเสียงเพราะมากเวลาไกด์ร้องทีไรโดยส่วนตัวครูนะครูเหมือนได้ยินเสียงที่ครูคิดถึงนะคือเสียงของอาจารย์ยอดรักสลักใจมันอยู่ในแก้วเสียงของหนูเลยซึ่งมันเป็นต้นทุนที่แข็งแรงมากทุกคนก็เลยอยากให้หนูนี่ทำอะไรสักอย่างที่มันเพิ่มไปจากงานประจำทำแบบนั้นสม่ำเสมอเนี่ยไกด์ก็จะเพิ่มพื้นที่ของรายได้และก็เป็นการรักษาเสียงตัวเองด้วยอยากให้ทำวันนี้ร้องดีแต่ว่าแอบกังวลเนื้อร้องอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือในขณะร้องนี่ไปโฟกัสเรื่องเทคนิคเกินไปลูกมีการแผ่วเสียงเบาเสียงมิกเสียงเองจบไปในตัวอยากให้ร้องเต็มๆแบบธรรมชาติเลยเพราะแก้วเสียงไกด์พร้อมอยู่แล้วนะครับลองดูครับ
0: ก็น่าลองลูกนะลองทำตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์นะลองดูลองเริ่มดูนะทุกอย่างไม่มีคำว่าสายนะ
1: ครับ
0: เราก็เริ่มต้นได้นะมาต่อกันที่เพชรสีแดงครับพี่เออภิรักษ์นะครับในบทเพลงวอนพ่อตากสินเชิญครับ
8: จบไปแล้วนะครับกับไกด์สิบประกอบจากทีมเพชรสีน้ำเงินในโจทย์ลูกทุ่งวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพลงฮิตตลอดกาลคาถามหานิยมถ่ายทอดออกมาได้หวานซึ้งตรึงใจสมกับความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมจริงๆครับคราวนี้ถึงตาของเออภิรักษ์ตัวเต็งจากทีมเพชรสีแดงกันบ้างหยิบเอาเพลงดังระดับตำนานอย่างวอนพ่อตากสินมาร้องโชว์พลังเสียงหล่อเข้มแบบฉบับลูกทุ่งแท้ๆให้ฟังกันแบบสดๆมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันเลยครับว่าลูกคอสะกดใจของเอจะกวาดคะแนนจากกรรมการและคว้าแต้มให้ฝั่งทีมเพชรสีแดงได้สำเร็จหรือไม่ไปฟังพร้อมกันเลยครับเออภิรักษ์รองแชมป์จากเวทีไมค์ทองคำซีซั่น1ผู้สร้างปรากฏการณ์กระชากอารมณ์และครองใจพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศสไตล์การใช้เสียงร้องที่ชัดถ้อยชัดคำหนักแน่นแฝงอยู่อย่างนุ่มลึกแบบลูกทุ่งแท้ดั้งเดิมทำให้เอเป็นหนึ่งในศิลปินที่แฟนเพลงยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเหนียวแน่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้ฝาก

0: เป็นไงบ้างพี่เอวันนี้กลับมาเวทีนี้อีกครั้งหนึ่ง
1: ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ทางทีมงานทางทุกท่านให้ยังให้โอกาสได้มาบนเวทีตรงนี้กับเพชรตัดเพชรครับก็อยากจะบอกว่าคิดถึงเวทีนี้คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพี่พันธ์ด้วยคร
0: ับนะพวกเราก็คิดถึงน้องๆมาทองคำนะ
1: ครับผม
0: หลายครั้งที่เจอกันเนาะ
1: ครับผม
0: ก็มีโอกาสได้มาร่วมรายการก็ทำให้หายคิดถึงได้ฟังเสียงด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: ก็ตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีครับทำฟาร์มเห็ดแล้วก็เป็นเกษตรกรปลูกมะกรูดอะไรเงี้ยครับทำไว้ประมาณ100กว่า

0: แล้วก็มีขายบ้านด้วยเป็นบ้านจัดสรรของพี่สาวที่เขาทำแล้วเราก็เหมือนเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยฮะโปรโมทให้เขาแล้วก็ขายให้เขาอะไรเงี้ยครับ
1: นะแล้วเรื่องร้องเพลงล่ะ
0: ร้องเพลงก็ร้องครับผมก็ถ้ามีโอกาสมีงานก็ไปอะไรเงี้ยครับก็ยังดีที่ยังมีแบบเจ้าภาพใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่แบบยังให้โอกาสได้ไปร้องเพลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็ถือว่ายังได้อยู่ในเส้นทางเพลงอยู
1: ่นะ
0: ครับ
1: เผื่อแฟนๆคิดถึงเสียงนี้ก็โทรติดต่อได้ช่องทางไหน
0: Facebook ครับผมเออภิรักษ์ไม่ทองคำนะครับก็ TikTok เออภิรักษ์ไม่ทองคำครับ
1: ฝากพวกเราไปติดตามน้องเขาด้วยนะครับผมแฟนๆไม่ทองคำแฟนๆเพชรตัดเพชรนะครับผมอ่ะโค้ชเบิ้ลฮะผลงานลูกทีมคนแรกของคุณ
2: เป็นเสียงที่คิดถึงมากเลยครับถ้าเป็นเสียงยุคแรกๆของพี่เอหรือว่าพี่จอยอีกหลายๆท่านว่าจะเป็นพี่พันธ์แล้วก็อีกหลายคนนะที่แบบเสียงยุคแรกๆของไมค์ทองคำแล้วแบบคือไม่ต้องเห็นหน้าก็รู้ว่านี่เป็นใครร้องอะไรครับแล้ววันนี้คือมาแบบมันชัดถ้อยชัดคำมันดีใจครับดีใจวันนี้มันสุดทุกคำจริงๆชื่นชมมากๆครับ
1: ครับผมน้องป๋อมจ้ะผลงานของพี่เอ
3: ก็เสียงนี้ที่คิดถึงค่ะไม่ได้ฟังพี่เอรู้สึกว่านานมากหลายปีได้ค่ะก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นเหมือนเดิมค่ะจากพี่ชายคนนี้ค่ะวันนี้สุดยอดมากๆค่ะ
1: พี่แก้วครับ
4: ก็เป็นนักร้องที่รูปหล่อนะแล้วก็เสียงดีด้วยนะเสียงดีด้วยแล้วร้องเต็มใช้พลังเสียงได้เต็มมากนะฮะกังวานมากเลยนะฮะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทางด้านการร้องเพลงนะฮะไปต่อได้อีกไกลเลยครับ
1: อโนทครับ
5: เอนี่เขาเสียงดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแล้วเขาเป็นคนที่ร้องเพลงที่มันไปกับส่วนดนตรีได้งดงามมากอ่ะมันสวยอ่ะคนทำดนตรีให้เอร้องเนี่ยเขาจะภูมิใจมากเอร้องเพลงนี้ไม่มีที่ติเลยมันน่าฟังมากร้องสบายสบายฟังก็สบายด้วยวันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับไกด์นะโอ้โหไม่รู้จะเลือกใครเลยถ้าเป็นหมอนวดผมเรียกขึ้นห้องทั้งคู
1: ่สองคนเหรอ
5: เอาสองคนใช่ไหมเมื่อกี้พี่นายยังสามเลย
6: สามอะไรพ่อไม่ใช่สาม
5: เสียงดีน่าฟังลูกน่าฟังมาก
1: ครับผมเรียบร้อยนะฮะ
5: ครับผม
1: ไม่มีอะไรต่อตอนท้ายนิดหน่อยไหม
5: ไม่มีแล้วครับ
1: มีแล้วนะครับผมพี่สุครับ
7: วันนี้มานี่ตั้งแต่คำแรกจนจบเลยได้แต่นั่งโอ้โหวันนี้เต็มมากแล้วจริงๆมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะดนตรีเท่มากแล้วหนูก็สู้ดนตรีได้สบายมากมันเป็นร็อกมาเลยอะกีตาร์มันเป็นร็อกมาเลยวันนี้เก่งมากนะเอน่าชื่นชมนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
1: ครูครับ
8: มารอบนี้ดูลงตัวนะครูไม่รู้ว่าระหว่างที่หายไปนี่เอไปผจญภัยอะไรบ้างแต่สิ่งที่ได้ลูกวันนี้ครูว่าบุคลิกเอดีกว่าที่เคยเห็นมานะและอยากจะบอกท่านผู้ชมว่านี่คือหนึ่งในคนที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์คำว่าไม้ทองคำยุคแรกซึ่งตอนนั้นเข้มข้นมากที่หนึ่งคือพี่จ่อยมีหลีถังแล้วก็มีเอและอีกคนคือใครนะ
1: ใบเฟิร์น
8: มีใบเฟิร์นนี่คือ4คนแรกที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยความยอดเยี่ยมไม่ต้องห่วงเพราะว่าคนเยอะมากคัดให้เหลือ4คนเอก็คือหนึ่งในนั้นและวันนี้ก็ถือว่าวอนพ่อตากสินอันนี้นี่เป็นเวอร์ชันของเอเลยดนตรีก็ใหม่วิธีการร้องก็ใหม่ถ้าไม่แน่จริงเอาไม่อยู่เพราะว่าลูกส่งเข้าแต่ละท่อนนี่มันแตกต่างหมดเลยแต่เอทำได้ดีปกติเวลาเจอเอครูจะมีเรื่องทักท้วงเรื่องเดียวคือวิธีการออกเสียงจะออกได้หลายแบบแต่วันนี้ลูกทุกอย่างเลยเป็นเสียงเอและก็ไม่มีปรุงแต่งเก็บรายละเอียดได้ดีพลังดีสุดวันนี้สุดครับเก่งมากครับ
1: ครับครบทั้งสองท่านนะเชิญน้องไกด์บนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับอโนดให้ใครครับแดงหรือน้ำเงิน
5: เสมอครับ
1: เสมอครับได้ไปก่อน1เสียงเท่ากันนะครับท่านต่อมาครับพิสุให้ใครครับ
7: ให้เอค่ะเพชรสีแดง
1: สีแดงนะครับพี่เอฮะเอาละครับตอนนี้สีแดงนำแล้วฮะ2ต่อ1เสียงครับเสียงสุดท้ายครับคุณครูสลาให้ใครครับแดงนำอยู่ครับ2ต่อ1เสียงครับ
8: เออภิรักษ์ครับ
1: เอนะครับสีแดงครับ3ต่อ1เสียงก็รับไป1คะแนนขอบคุณ2ท่านด้วยนะครับ
9: เป็นการประชันที่

0: ดสายตาและเลือกผู้ชนะได้ยากจริงๆครับแต่ว่าคะแนนในรอบแรกนี้คณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เทใจมอบชัยชนะให้เออภิรักษ์จากทีมเพชรสีแดงครับ
1: สรุปคะแนนครับตอนนี้เพชรสีแดงครับมีอยู่2คะแนนแล้วก็เพชรสีน้ำเงินครับยังไม่มีคะแนนนะครับคุณจะแก้เกมไงตอนนี้โอ้โหเขานำไป2แล้วห่างเลยนะ
2: ฝีมือล้วนๆหลังจากนี้จะเป็นของผมหมดแล้วอาจจะเป็นเสมอก็ได้
3: มีแต้มเบิ้ลรู้จักว่ามีแต้มเบิ้ลด้วยคือถ้าแบบชนะขาดคือแบบได้2คะแนนรวดใช
1: ่ถ้าคณะกรรมการให้คุณ3เสียงรวดเนี่ยได้2เลยเบิ้ลขึ้นมา
2: เดี๋ยวรอดู
1: พี่ดวงทีมเรายังไม่มีคะแนนนะ
4: ไม่มีคะแนนดีเหมือนกันนะ
1: ทำไม
3: อ่ะพ
4: ่อเอาให้ชนะให้ได้ไง
2: คือการที่เราไม่มีคะแนนเนี่ย
1: คือเขิมเหรอ
2: คืออะไร
1: รอโจทย์ต่อไปดีกว่า
2: ครับผม
1: โจทย์ลูกทุ่งภาพจำในหัวใจ
2: โอ้ชื่อแต่ละชื่อ
1: ความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องของคนรัก
2: ต้องเกี่ยวกับอะไร
1: คนรักเก่าสถานที่เดิมๆช่วงเวลาที่เคยผูกพันแม้เวลาผ่านไปแต่ว่าใจก็ยังจำอยู่อีน้ำเงินนี่ฮะ
2: น้องน้ำกนกวรรณครับผม
1: ครับผมในบทเพลง
2: ชานรักชานชลา
1: ไอ้ยาน้องน้ำนะครับผมหรือคือน้ำนี่เองอ่ะสีแดง
3: คุณป๋อมพไทมาศครับบทเพลงคิดฮอดบ่จริงครับ
1: น้องป๋อมนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับผมอ่ะเราจะเริ่มกันที่เพชรสีน้ำเงินฮะน้องน้ำกนกวรรณครับชานรักชานชลาเชิญครับ
0: น้ำกนกวรรณสาวน้อยสู้ชีวิตจากจังหวัดนครราชสีมานิยามของคำว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครในฐานะลูกคนโตที่ต้องแบกรับภาระและดูแลครอบครัวจนกระทั่งตัดสินใจก้าวขึ้นสู่เวทีไมค์ทองคำซีซั่น4เพื่อเดิมพันความฝันของครอบครัวด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ส่งผลให้น้ำเสียงลูกคอของเธอสะกดอารมณ์คนฟังได้อย่างน่าทึ่งจนแม้แต่นักแต่งเพลงตลกระดับครูอย่างโน้ตเชิญยิ้มยังจดปากกาเขียนเพลงชิ้นเอกอย่างเพลงเพ้อมอบให้แก่เธอปัจจุบันถึงแม่น้ำจะก้าวไปอีกขั้นในบทบาทครูน้ำแม่พิมพ์ของชาติที่สิงห์บุรีแต่เธอยังผันตัวมาเป็นศิลปินอิสระรับงานร้องเพลงอย่างต่อเนื่องด้วยครับ

0: โอ้ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: Aura Collagen Peptide Collagen ผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: กองเชียร์นี่เขาเชียร์กันน่ารักกันเนาะทำท่าตามโบกไม้โบกมือนะพี่ดวงนะ
5: เชียร์น้องเขาเสียงเหมือนน้ำตาลเมืองเพชรเลย
4: โอ้โหหวานขนาดนั้นเลยนะ
5: หวานกว่า
6: ก็แสดงว่าไม่เหมือนอย่างนั้น
7: น่ะพี่แรงบอก
5: เลย
4: อ่ะเป็นไงบ้างน้องน้ำการกลับมาครั้งนี้อีกครั้งบนเวท
8: ีตอนอื่นเลยก็รู้สึกคิดถึงมากๆค่ะเหมือนกับเพลงที่ร้องออกไปเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะคือเหมือนจะห่างหายกับเวทีที่บ้านหลังนี้ค่ะประมาณ 5-6 ปีได้เลย
4: ครับผม
8: ใช่ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณครูทั้ง3ท่านแล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ๆที่ยังนึกถึงน้องเสมอพยายามผลักดันพวกเราให้กลับมาอีกครั้งนึงค่ะ
4: ครับผมนะนี่ก็เป็นคุณครูครูน้ำ
8: ค่ะ
4: นะปัจจุบันเป็นไงฮะหน้าที่การงาน
8: ก็ตอนนี้เป็นคุณครูชำนาญการแล้วค่ะมาคร
4: ั้
8: งก่อนเป็นคุณครูผู้ช่วยค
4: ่
8: ะตอนนี้เป็นชำนาญการแล้วค่ะ
4: แล้วมีทำอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากเป็นครูและงานอื่น
8: สอนร้องเพลงค่ะมีออนไลน์ออนไซต์ค่ะแล้วก็มีรับงานร้องเพลงอยู่ก็มีมาบ้างค่ะแล้วก็บางทีได้รับเกียรติเป็นแบบกรรมการอะไรอย่างนี้ค่ะ
4: ไปตัดสินบ้างเห็น
8: ใช่ใช่ค่ะ
4: นะอ้าวใครไปติดต่องานติดตามเป็นช่องทางไหนคะลูก
8: ก็ติดตามน้ำได้ทาง Facebook นะคะน้ำกนกวันไมทองคำค่ะแล้วก็ TikTok น้ำกนกวันไมทองคำเช่นเดียวกันค่ะ
4: นะครับอ่ะโค้ชพี่นายฮะผลงานลูกทีมคนนี
7: ้โอ้เพลินมากผมนั่งฟังคือน้องเสียงคือเป็นครูแล้วครับผมว่ามันสุดยอดอยู่แล้วแต่ผมว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนที่แบบกรรมการน่าจะท่านอื่นอาจจะไม่ได้คะแนนจากพี่สุอาจจะเฉยๆอาจารย์ครูสลาอาจจะเฉยแต่ได้จากป่านนท์แน่ๆ
4: ท่อนไหนฮะ
7: ฉันนั่งก้มหน้าทีไม้ นี่พ่อชอบหิน
4: อ๋
7: อนี่พ่อพี่ผมเห็นพ่อนั่งหน้าลอยตามหินเลยเมื่อกี้
9: ใช่เหมือนกอลิเกอ่ะ
7: ใช่พ่อ
9: ที่นกอะไรมันทำตูดกระดุบกระดุบ
7: มัน
9: พอเห็นรูหินแล้วบินพลุบเข้าไปในแง่รูหิน
7: นั่น
9: มันทำตูดกระดกกระดกเขาเรียกว่านกกระเดาดินนะ
7: อันนี้พ่อชอบแล้วพ่อดวงชอบไหมฮะอันนี
5: ้มา
7: ใช
4: ่โอ้ยทำไมทำพ่อช็อตล่ะภาพรวมโค้ชชอบไหม
7: โอดชื่นใจเลยครับ
4: มั่นใจนะ
7: อิ่มใจผมนั่งฟังผมอิ่มมากเลย
4: ครับผมอ่ะมีลูกพิมพ์ครับพี่ดวง
5: โอ้เสียงดีมากน่าไปอัดแผ่นเสียง
4: อ๋อนะอัดแผ่นนะ
5: น่าอัดแผ่น
4: เ
5: สียงดีมากเลย
7: นอกจากเพลงนี้พ่อคิดว่าน้องเหมาะกับเพลงอะไรอีกครับถ้าพ่ออยากให้น้องร้อง
5: ต้องถามครูโน้ตกับครูสลาโน้ตว่าให้ร้องเพลงอะไรอย่าไปร้องกระเป๋าแบนแฟนทิ้ง
7: ทำไมพ
5: ่อเงินไม่มีก็ต้องแฟนทิ้งสิ
7: ไอ้พี่คุยทางนู้นเดี๋ยวผมนั่งคุยเพื่อนพ่อไม่ได้ไปคุย
4: เพื่อนประมาณนี้งั้นถามน้องกายในโลกกายเป็นไงผลงานของพี่น้ำ
10: สุดยอดเลยครับสำหรับครูน้ำนะครับลูกเอื้อนลูกอะไรพี่น้ำทำได้หมดเลยไม่มีอะไรมากก็มีแค่กำลังใจให้ครับผม
4: ครับผมอนุชครับ
9: โดยต้นฉบับเพลงนี้เพราะอยู่แล้วทั้งเนื้อร้องและทำนองแล้วในลูกเอื้อนของต้นฉบับที่คุณดวงตาคงทองร้องไว้น้ำเก็บได้เยอะมากแล้วเพราะเคยได้ยินไหมเขามีผลงานเขานั่นเนี่ยเพลงของน้ำอ่ะ
5: ชื่อเพลงอะไรครับ
8: เพ้อค่ะ
5: เพ้อจะเพ้อไปไหนล่ะ
4: เดี๋ยว
5: ผมไม่ว่าพูดมันเรื่องเพลงไปพูดว่าตัวเขาเพ้อ
7: ไม่ใช่เขาไม่ถึงว่าชื่อเพลงชื่อเพ้อพ่อช
5: ื่
7: อเพลงเพ้อ
5: ชื่อเพลงเพ้อ
7: ครับพ่ออยากฟังสักหน่อยไหมล่ะให้น้องร้องให้ฟัง
5: อ้าวเดี๋ยวเอาท่านเอาไมค์ไปให้เขาร้อง
7: ครับผม
4: เขามีแล้ว
9: ลองฟังครับลอง
5: ฟังเลย

0: สไปกับสไป
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องราวเป็นเรื่องราวของคุณพ
2: ่อใช่ครับ
0: ที่ลูกจะแต่งงาน
2: ใช่ครับก็เป็นความสุขสองแบบครับก็คือเจ้าสาวเขารักตุ๊กตาแต่ว่าจริงๆแล้วคุณพ่อก็ยังรักลูกเหมือนเดิมครับไม่ว่าลูกจะเติบโตไปแค่ไหนอะไรเงี้ยครับ

0: ลุ่มลึกลุ่มลึกถามหัวหน้าทีมเลยดีกว่าแรงบันดาลใจอยากชนชุดนี้คืออะไรฮะ
1: เพลงนี้ครับต้นฉบับก็คือฮิมมาลามูเป็นเพลงฝรั่งเศสครับมันเป็นเพลงเหมือนสรรเสริญความรักครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆความรักมันมีหลายแบบซึ่งเราอาจจะคิดว่าโอ้ยเรารักกันแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยน้องสปายจะรักเจ้าบ่าวจะโตขึ้นจนแต่งงานแค่ไหนในสายตาของพ่อก็คือน้องไปรับบทนะครับในสายตาของคุณพ่อเนี่ยลูกสาวก็ยังคงเป็นเด็กน้อยที่เล่นตุ๊กตาคนเดิม
0: โอ้ขอบคุณมาก
2: ลึกซึ้งมาก
0: ชอบฟังไอเดียเขานะ
2: ใช่
0: มันเหมือนเราดูสารคดีเกี่ยวกับดนตรีอ่ะ
2: ใช่ครับครับผม
0: อ้าวหนักใจไหมกับการโชว์ในครั้งนี
3: ้หนักใจตอนท่อนประสานใช่เพราะว่าวันแรกอะเราไปทำไม่ได้เลย
0: ครับ
3: ใช่ไปใช้เวลาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงประมาณ5ทุ่มได้ตอน5ทุ่มที่โรงเรียนพี่วิน
0: หูยกับการไม่เคยประสานเลยแล้วมาได้ขนาดนี้ดีมากเลย
3: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับตอนพี่เขาบอกจะให้เราอยู่ในซีนแต่งงานแล้วเป็นเจ้าสาวเรารู้สึกยังไงบ้างลูก
4: ก็อยากลองทำค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำมาก่อนเลย
5: ยังไม่ต้อง
6: แต่ถือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆ
0: นะฮะก็เรียกได้ว่าทำบรรยากาศมาอบอุ่นน่ารักมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการฮะ
6: ครับ
0: เริ่มต้นจากพี่แอ๊กเลยแล้วกันฮะ
7: อันนี้ต้องใช้คำว่าน้อยแต่มากของจริงเลยฮะเพราะเปิดมาผมขนลุกเลยแบบโหโดยเฉพาะท่อนที่ร้องว่าสุขกว่าใครเมื่อยามมีเธอซึ่งอันเนี้ยลายประสานคู่เนี้ยที่คุณไปบอกว่ามันร้องยากจริงๆมันยากจริงๆฮะถ้าคนที่ไม่ใช่คนเก่งนะครับผมบอกเลยว่าทำไม่ได้ขอชื่นชมมากๆนะครับก็เป็นอีกโชว์นึงที่ผมน่าจะจดจำไปอีกนานเลยฮะโชว์นี้ครับ
0: ขอบคุณครับพี่กันครับ
8: ครับผมก็เป็นโชว์ที่ดูแล้วมีความสุขมากนะครับอีกหนึ่งความรู้สึกคือที่ดูโชว์นี้คือรู้สึกภูมิใจนะครับในความเป็นผลผลิตที่ดีของรายการเราคนทั้งสองที่ผ่านมาคือผมจะบอกว่าทั้งคู่นะฮะคืออย่างไบรท์ก็จะมีความเป็นสตาร์ตั้งแต่ที่เราจำได้อยู่แล้วแต่อย่างสปายเงี้ยนะฮะตั้งแต่แรกอาจจะยังไม่ได้แบบเฉิดฉายมากเท่าคนอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่ยากคือวินทำยังไงอ่ะที่จะปั้นที่จะเอาความเป็นสตาร์ที่แบบแสงมันยังไม่ได้สว่างขนาดนั้นเนี่ยค่อยๆพุชเขาออกมาได้ขนาดนี้ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วมาถึงรอบนี้ครับผมรู้สึกว่าสปายเก่งขึ้นมากๆนะครับรวมถึงปลายที่ครั้งที่แล้วก็คือร้อยเต็มครั้งนี้ก็ยังไม่มีที่ติอยู่ดีทั้งสองคนเก่งมากๆครับ
0: ขอบคุณกันครับพี่กบฮะ
5: คิดเหมือนกันเลยค่ะสิ่งที่กบรู้สึกในวันนี้ก็คือได้เห็นไปกับสปายในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นมากๆวันนี้ที่ได้เห็นบนเวทีมันมีมวลของความอบอุ่นพุ่งออกมาได้มันคือความรู้สึกทึ่งที่สองคนนี้เขามีตัวตนขึ้นมากบนเวทีของเราแล้วผมเชื่อว่าอยู่ในใจของคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆคนเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับพี่โจครับ
9: ก็ใจเดียวกันเลยคณะกรรมการทั้งหมดที่ว่าพูดเหมือนกันนะครับเขาต้องชมโค้ชไปแล้วเพราะว่าวินฉลาดในการเลือกคนสองคนไปเนี่ยกลายเป็นฟอลโล่พ่อตัวนี้เป็นตัวเสียงพ่อเนี่ยส่งลูกขึ้นมาให้ลูกอย่างมันเด่นแล้วการวางตำแหน่งเขาถ้ามาดูดีๆเนี่ยลูกจะหยิบขึ้นหน้าตลอดจะสังเกตว่าตัวเจ้าสาวจะมาพ่อจะซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเหมือนพ่อปกติทั่วไปเวลาส่งเจ้าสาวในศาสนาคริสต์เขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นที่ขอชมเชยเลยว่าดีมากๆแล้วสองคนนี่ถ้าครูเก่งแต่ลูกศิษย์ไม่ได้ไม่มีทางได้ภาพนี้ออกมาเก่งทั้งหมดทั้งทีมเลยครับ
0: ขอบคุณ
6: พี่โจครับ
10: ที่หนูบอกว่าหนูต้องไปฝึกอันนั้นอันเดียวเนี่ยป้าเข้าใจเลยเพราะมันยากถ้าเป็นอีฉันฉันก็ตายเหมือนกันเพราะฉันร้องไม่ถูกชื่นชมที่เพลงนี้ออกมาเพราะมากโชคดีลูก
0: ขอบคุณแม่เมาครับ
6: กลับมาอยู่กันต่อครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับการแข่งขันสะสมคะแนนแบบการร้องคู่ครับผ่านทั้งหมดไปแล้ว2ทีมด้วยกันครับพี่เกลือครับ
0: เดือดขึ้นเรื่อยๆในแต่ละโชว์นะฮะ
6: ครับผม
0: และโชว์ต่อไปนี้ถ้ามาจากทีมที่เรียกได้ว่ากำลังหนีตายอยู่ตอนนี
6: ้ครับผม
0: ตัวตุนครับ
11: ครับผมสองโชว์แรกเขาเป็นแบบความรักที่โรแมนติกด้วยก็มี
0: หวาน
11: เศร้าด้วย
6: ดราม่าด้วย
11: ของผมเป็นความรักเหมือนกันแต่กัดกันมากกว่า
0: เฮ้ย
11: เป็นพี่น้องต่างวัยอยากจะให้ทุกคนเห็นในมุมใหม่ๆของทั้งสองคนนะครับผมก็เลยเลือกเป็นพี่ปรางและน้องมอสฮะ
0: เฮ้ย
6: ก็ว่าทำไมวันนี้พี่มอสแต่งตัวแบบวัยรุ่นมาก
12: ผ่านมารอบนึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่5เป็นโซนที่ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายอยู่แต่ไม่ได้อันตรายมากเพราะที่4เขาห่างเรา2คะแนน
13: ใครที่4นะ
12: ทีมพี่สปายจริงๆเราสู้ได้อยู่แล้วเพราะรอบนี้เราเก็บ

0: ร้อยเต็มเราจะไปทำโชว์ดีๆขึ้นมา
1: ลุกเลย
0: บอกเลย1ใน4ต้องเป็นของเราร
2: อบที่แล้วอ่ะจริงจังกับการแข่งขันมากแล้วก็เครียดมากส่วนรอบนี้ก็เลยบอลเลยได้จับคู่กับน้องปราง คุณผู้ชมอาจจะเห็นผมเวลาร้องเพลงก็จะมีแต่เพลงเศร้าๆในชีวิตจริงแล้วเป็นคนสนุกสนานแล้วก็ชอบเล่นคุยกับเด็กๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับโกเขาก็เห็นความเด็กของเราเราก็เลยจับคู่กับน้องปรางดีกว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยการทำโชว์จริงๆโชว์คำว่าโชว์คือความกลมกล่อมถ้าเราทำมันกลมกล่อมแล้วก็สนุกไปกับมันก็จะทำให้คะแนนเราเยอะก็ได
3: ้คิดว่ารอบนี้เราก็ไม่น่าจะน้อยหน้าใคร
2: อ
3: ยากให้ติดตามแบบทุกช่วงของเพลงเลยค่ะเพราะมันจะแบบเซอร์ไพรส์ตลอดตั้งแต่ต้นถึงท้ายเลยค่ะ
2: ใช่ครับก็จะได้เห็นเราสองคนในแบบที่ไม่เคยเห็นเลย
3: ในมุมใหม่
2: ๆมากๆครับในรายการนะ
3: พี่มอส
4: เรียกทำไมปังคนเล่นเกมอยู่อย่ายุ่ง
3: พี่มอส
4: อย่ามายุ่ง
3: พี่มอสอยู่ที่นี่เอง
4: ทำไม
3: เล่นเกมแบบนี้เมื่อไหร่จะทำงานบ้านฮะ
4: โอ้ยไปทำเองดิน
3: ิสัยแบบนี้ระวังโสดไปตลอดชีวิต
4: เอ้าเฮ้ยไอ้น้องบ้าไอ้ปางนี่โอ้ยดูดิกวนสมาธิโอ้ยตายเลยเฮ้ยเอ้า

0: ที่ท่านเห็นนะคือความน่ารักของปู่กับหลานนะครับ
1: ไม่ใช่พี่กับน้อง
0: โอ้พยายามลดอายุนะดูลดอายุนะดู
2: มากมากครับ
0: น้องปรางเป็นไงลูก
3: ตอนแรกตื่นเต้นมากค่ะกลัวทำออกมาได้ไม่ดีแต่ว่าก็รู้สึกโอเคขึ้นมาค่ะ
0: พี่มอสครับ
4: ผมก็รู้สึกโล่งครับ
0: ฮะ
4: โล่งเลยมันเกินวัยไปเยอะมากครับ
0: ทุกคนรู้ครับทุกคนรู้ครับ
4: พิธีกรยืนขำตลอดเวลาตั้งแต่เห็นเราใส่หมวกมาคือผมรู้สึกว่าเอ้ยอยากสนุกอ่ะก็ถ้าให้เข้ารอบจะเต้นมากกว่านี้ครับ
0: ถามหัวหน้าทีมก่อนแรงบันดาลใจจากโชว์ชุดนี้ฮะยังไงฮะ
5: จริงๆคืออยากจะเห็นมุมมองใหม่ๆเหมือนที่กรรมการหรือว่าทุกคนเคยบอกว่าน้องปรางจะเป็นน้องที่นิ่งๆเรียบร้อยอะไรเงี้ยฮะแล้วพี่มอสก็ร้องเพลงช้าอย่างเดียวไม่เคยมาแบบนี้ด้วย

0: รรมการกันก่อนดีกว่า
1: ครับผม
0: คิดว่าอย่างไรฮะพี่กบครับ
2: ค่ะก็สำหรับกบเนี่ยมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยน้องปรางก็สมวัยน่ารักพี่มอสก็สมวัย
3: เอาให้สุดเอาให้สุดเลยเอาให้สุดที่
2: ไม่ใช่ก็คือกบรู้สึกว่ามันเป็นการแมทชิ่งกันแบบที่เราไม่คิดว่าจะมาเจอกันได้เอางี้ดีกว่าแล้วใช้เวทีได้ครบทุกที่มากเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวทางซ้ายเดี๋ยวทางขวาเพิ่มเติมนิดเดียวค่ะอยากให้น้องปรางเพิ่มได้อีกนะลูกสนุกสนานวันนี้ได้อีกแต่โดยรวมน่ารักค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับหายที่สายมิวสิคอลอีกคนหนึ่งฮะกันนภัทรครับ
4: ครับก็เป็นโชว์ที่น่ารักครับอย่างที่พี่กบบอกมีความน่ารักสดใสนะครับแล้วก็ท่อนแรกของพี่มอสเนี่ยผมชอบเลยคือถึงมันจะมีความตลกขี้เล่นแต่ว่ามันเซอร์ไพรส์ในเสียงร้องที่มันไม่ตลกด้วยนะคือผมก็แบบตั้งใจจะง้อคุณแบบเพราะๆนะส่วนน้องปรางนะครับโดยรวมน่ารักนะครับน่ารักสดใสแล้วก็ได้เห็นถึงมูฟเมนต์ต่างๆที่ไม่ค่อยได้เห็นกันอยากจะให้ถ้าเกิดว่าเพิ่มเติมนิดนึงคือเรื่องของการปรางประสานเสียงเนี่ยจะมีความคิดนิดนึงกังวลนิดนึงว่าเฮ้ยจะร้องถูกมั้ยนะตอนประสานแต่ว่าถ้าเกิดร้องแบบให้มันกลืนไปกับการร้องกับการแสดงได้อีกนิดนึงเนี่ยมันจะดีมากแต่เนี้ยพอเป็นการประสานปุ๊บเราจะมีความกังวลนิดนึงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละถ้าเกิดเพิ่มเติมได้ก็จะดีนะครับผมโดยรวมดีมากครับ
0: ขอบคุณพี่กันครับไปที่อีกหนึ่งนักแสดงคอร์ทีฮะแม่เมาครับ
5: ดิฉันขอชื่นชมพี่มอสก็ตุนก็ช่วยให้คุณมอสร้องดีขึ้นแต่ชื่นชมที่ทั้ง2คนทําได้ดีน้องปรางก็น่ารักแล้วพี่มอสพัฒนาขึ้นเยอะนะลูกขอชมเชย
6: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณแม่เมาครับโคโรกราฟบ้างดีกว่าฮะพี่โจครับ
7: ก็เดี๋ยวเขาพูดเรื่องร้องไปเยอะแล้วเนาะก็ต้องชื่นชมโกตุนด้วยนะเพราะมันไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายในการที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของคนบางคนเพราะมอสเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากแต่นี่เขาบิดเป็นเพลงแบบสมัยใหม่เลยนะเขาเล่นเป็นแบบป๊อปเลยอ่ะพูดง่ายๆนิดเดียวที่จะแนะนำแต่ไม่ได้เป็นการว่ากล่าวก็คือว่าเพลงสนุกเนี่ยการเต้นแทบจะไม่จำเป็นต้องเป็นแพทเทิร์นคือบางครั้งเนี่ยนะเขาเรียกว่าท่าธรรมชาติพี่ว่าไปของหนูอย่างที่หนูโกรธกันงอนกันเล่นกันเนี่ยมันโอ้โหมันดีอยู่แล้ว
0: ขอบคุณพี่โจครับพี่แอคเชนครับ
8: ครับก็โดยรวมน่ารักมากครับผมชอบแล้วก็จริงๆผมชอบอีกอันนึงก็คือตอนที่ทะเลาะกันตอนแรกอะฮะแล้วมันมีการทะเลาะกันแบบในจังหวะ
6: ใช่คร
8: ับใช่ไหมฮะเป็นการทะเลาะกันแบบเหมือนการเต้นนะเป็นการดีไซน์ที่ผมดูแล้วผมชอบหวังว่าจะได้ดูโชว์หน้าในรอบหน้านะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะครับ
0: ขอบคุณ
8: คร
0: ับ
1: เป็นคำอวยพรที่ขนลุกนะ
0: ดูเก่งๆดูเก่งๆ
1: ก็เสี่ยง
9: ๆตอนนี้ทุกท่าน
10: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
11: อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ด

0: งลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: ตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในรายการ The Golden Song All Star รอบสะสมคะแนนเหลือเพียง3สัปดาห์เท่านั้นการสะสมคะแนนจะจบลงและจะมี2ทีมที่ต้องตกรอบดังนั้นพวกเขาทั้ง6ทีมต้องงัดทุกกลยุทธ์ทุ่มหมดหน้าตาเพื่อความอยู่รอดของทีม
2: เข้าสู่ทีมที่4ที่ต้องโชว์เลยดีกว่าฮะก
3: ็
2: คือทีมของอาเจกสปายนั่นเองครับ
3: ครับ
2: อาเจกครับวันนี้ส่งคู่ไหนลงมาเป็นคู่แรกครับ
4: ออฟและซานต้าครับ
5: ผมซานต้านัทวัฒน์ศิริกิจครับผม
6: และผมครับออฟธาดาพงศ์ครับ
7: มาจากทีมพี่สปาย
6: ที่เราได้มาคู่กันในรอบนี้เนาะซานต้าด้วยวัยใกล้ๆกันแล้วแบบเราคุยกันถูกพอพี่สปายเลยเล็งเห็นจุดนี้ก็เลยจับเราครับคู่กัน
7: สนุกมากๆที่ได้ทำงานกับพี่ออฟครับผมแล้วก็ดีใจมากๆเลยโชว์เราสนุกแน่นอนเออ
6: ครับผมกับซานต้าคือมันสนิทกันเองโดยอัตโนมัติคือผมไม่คิดว่าจะสนิทกับซานต้าเร็วขนาดนี
7: ้ใช่ผมก็คิดเหมือนกันเพราะว่าแบบอยู่ดีๆก็สนิทกันแบบงงๆเลย
6: เหมือนพี่น้องที่พัดผ้าฮะด
7: ู
6: จากทรงผม
7: นี่ใส่สก้ามมันก็เหมือนกัน
6: ใส่สก้ามก็เหมือนกัน
7: อุ๊ยตายแล้ว
6: ในรอบนี้ออฟซานต้ารวมไปถึงคิมพี่สปายนะครับกันกองแล้วว่าเป็นเพลงเร็วครับเราไม่คิดกันครับว่าจะเอาเพลงนี้มันยากมากๆครับกับในรอบโจทย์เพลงคู่นี้ก็คือทั้งร้องลายร้องเรามีลายประสานด้วยเป็นเพลงเร็วที่มีลายประสานนะทุกคนจะบอกว่ามันท้าทายมาก
7: ใช่แล้วลายประสานเยอะมาก
6: ที่ท้าทายที่นี้คือมันต้องเต้นไปด้วยร
7: ้
6: องไปด้วยนะโยกตัวบวกร้องบวกแอดลิบโอ้โห
7: โอ้โหเยอะจริงๆ
6: บอกเลยว่าคนดูครับเต็มอิ่มคุ้มแน่นอนนะ
7: ใช่เพราะว่าพวกเราพยายามทำโชว์นี้ออกมาดีที่สุดแน่นอนครับ

0: ช่วยกันปรบมือตามจังหวะหน่อยได้ไหมครับทางซ้ายว่ายังไงทางซ้ายทางขวาขอดังกว่านี้ได้ไหมฮะ
1: จังหวะมาแล้วขอเสียงเศร้าๆหน่อยได้ไหมแม่ชื่นใจ
0: นี่พี่พูดเนอร์ขนาดเนี้ยพี่เป็นคนที่ไหนอะ
1: เราว่าเป็นคนทุกที่แต่ทีเนี้ยเราเป็นเดอะโกลเด้นสองอ๋อสตาร์

0: Jogos da Tá!
1: อันนี้ใช้มาร์กหน้ายี่ห้ออะไรครับเนี่ย
0: เด็กคนหนึ่งนะฮะ
1: ครับ
0: ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเขาไปคบเพื่อนผิดแค่นั้นเองจากหล่อๆมาตลกซะแล้วเป็นยังไงบ้างฮะกับโชว์ชุดนี้ฮะ
2: ห้องน้ำอยู่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะไปล้างหน้าก็โชว์นี้มันตลกมากๆนะตอนแรกไม่คิดว่าจะพังหน้าอะไรขนาดนี
0: ้ครับ
2: แต่พอเราล้วงไปแล้วเนี่ย
0: ล้วงไปแล้วมันก็ต้องมาม
2: ันก็ต้องเอาฮะมันก็ต้องป้ายแล้วฮะตอนนี
0: ้ครับเรียกว่าเลยเถิดกันเลยทีเดียว
2: เลยเถิดเลยฮะ
0: ซานต้าครับใครเป็นคนคิดโชว์นี้ฮะ
3: ครับก็ตอนแรกนะฮะก็เป็นพี่ออฟเป็นคนเสนอขึ้นมาว่า
0: ออฟเป็นคนเสนอ
3: เป็นคนบอกก่อนว่าเออเนี่ยจะร้องเพลงนี้ดูไหมอ่ะแล้วผมก็แบบผมก็ชอบด้วยเพราะว่าตอนที่ผมเรียนรอดออยู่เนี่ยครับเวลาคุณพ่อไปส่งตอนเช้าเขาก็ชอบร้องเพลงนี้ให้ฟังใช่แล้วทีนี้มันก็ติดหูมาแล้วพอพี่ออฟมาร้องให้ฟังเออมันก็น่าสนใจดีนะถ้าเราลองเอามาทำโชว์เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยลองไปเสนอพี่สปายครับผม
0: พี่สปายครับรีบพูดฮะตอนนี้ลูกทีมคุณคันหน้าแล้วฮะ
4: อันนี้คือการเอาคืนนะครับเพราะเมื่อวานตอนซ้อมเนี่ยออฟเขาไม่ทาหน้าเลยหน้าขาวสะอาดเลยเขาบอกอ๋อออฟเก็บไว้ตอนจริงค่อยทาทีเดียววันนี้ซานต้าเลยเอาคืนครับผมซานต้าทาน้อย
2: เราไม่รักกันตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะ
3: ขอโทษพี่ชายพอดีมันจบไม่ขึ้น
4: ก็ต้องบอกว่าพอใจมากๆครับกับโชว์ชุดนี้นะครับเราตั้งใจทำโชว์ที่อยากจะเอนเตอร์เทนทั้งพี่ๆน้องๆเนี่ยการที่ได้มารวมตัวกลับมารวมตัวกันเราอยากให้สร้างความสนุกสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนรวมถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับต้องบอกว่าขอบคุณออฟกับซานต้ามากๆนะครับวันนี้มีแต่ความสุขครับผม
0: เขาทำโชว์โดยที่เขาลืมนึกไปว่าเขาต้องนั่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะฮะ
5: เดี๋ยวให้ไปล้างหน่อยดีกว่าให้ไปล้างดีกว่า
0: อ้าวคิดว่าอย่างไรกับโชว์ชุดนี้พี่โจ้ครับ
6: มันเปิดมาสนุกเลยจุดที่มันดูเด่นที่สุดก็คือการเอนเตอร์เทนของเพลงนี้ซึ่งเราจะไม่คิดว่ามันจะตลกได้บ้าขนาดนี้ถือว่าเขาสามารถรับส่งกันได้แล้วก็สองสไตล์เราจะรู้ว่าถ้าเกิดจะพูดอย่างตรงจริงๆเนี่ยคือซานต้าเนี่ยมีสกิลของ

0: ดานซ์มากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าออฟเอาแต่สิ่งที่ออฟทำเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วมันก็ได้แต่ความไม่เท่ากันเนี่ยมันเลยเป็นความเท่ากันที่ดูลงตัวและดูตลกและดูธรรมชาติและดูไม่ฝืน
1: ขอบคุณพี่โจ้ครับเอาถ้าพูดถึงรอดอก็ต้องไปให้พี่ทหารเป็นคนคอมเมนต์หน่อยฮะพี่แอ๊กว่าไงฮะ
2: ก็ต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่สนุกนะครับพี่สปายก็เลือกเพลงได้ดีจริงๆแล้วก็มันเหมาะกับ2คนนี้นะฮะโดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขไปกับโชว์นี้นะครับแล้วก็ในเรื่องร้องนะครับดีเลยนะฮะถือว่าอยู่ในขั้นดีเลยนะครับแล้วก็ตอนประสานเสียงอันแรกนะฮะไอ้พาร์ทแรกที่แบบโอ้ประสานเสียงเป็นท่อนยาวๆอันนี้คือโอ้เป๊ะมากเลยแต่มาท่อนหลังเนี่ยไม่รู้ว่าสนุกเกินไปหรือเปล่าอาจจะมีแบบว่าโอ้แกว่งบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวม
1: แต่ไปโบงเตรียมทาหน้าอย
2: ู่อะไรแบบนั้นใช่ก็เลยอาจจะมีแกว่งๆนิดๆอยากจะให้ยังคงมีโฟกัสกับการร้องเพลงด้วยนะครับไม่ว่าเราจะเต้นขนาดไหนก็ตาม
1: ขอบคุณพี่แอ๊กครับไปที่ผบ.ของเราฮะแม่ฮะ
3: สำหรับเพลงเร็วนะลูกขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเครียดเขาต้องเข้าให้ได้ลงให้ได้จำให้ได้เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะมีหลุดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณได้พยายามอย่างที่สุดแล้วแม้ว่าจะเป็นการประสานหรือเป็นการที่เข้าแล้วเหลื่อมก็ไม่เป็นไรถือเป็นวิธีการร้องอีกแบบหนึ่งโชคดีลูก
1: ขอบคุณครับสายแอคติ้งเหรอเนี่ยฮะ
4: ชอบค่ะชอบต้องบอกว่าสองคนนี้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีมากนะคะแล้วก็สนุกทำโชว์มาได้สนุกมีเป่านกหวีดมีครู
1: ฝ
4: ึ
1: ก
4: ย
1: ื
4: นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าสองคนนี้ทำออกมาได้ดีเขาพร้อมที่จะเล่นเขาพร้อมที่จะเต็มที่ทุกคนสนุกสนานทุกคนเฮฮากรรมการหันหน้ามองหน้าเอ้ยเก่งสนุกอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วทำให้พวกเรารู้สึกตามได้อันนี้เก่งมากๆค่ะชอบค่ะ
1: ขอบคุณพี่กบครับไปกันครับบอยแบนด์กระหล่องโป้งฮะคิดว่าจะรับสมาชิกเพิ่มไหมฮะ
5: โอ้ยต้อนรับเข้าสู่บอยแบนด์กระหล่องโป้งได้อีก2คนเลยนะครับ
6: จริงๆยินดีมากนะฮะช่วยรับเพิ่มหน่อยฮะจะได้ลาออกฮะ
1: เฮ้ยจะไปไหนเรา
6: อยู่ด้วยกันก่อน
5: อยู่ด้วยกันเราก็เป็นโชว์ที่ดีมากครับสนุกมากแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูกรรมการได้แบบสุดยอดมากๆนะครับผมต้องชื่นชมพี่สปายด้วยที่คิดโชว์นี้ขึ้นมาก็ชัดเจนดีครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคืออย่าลืมร้องนะลูกนะออฟถ้าโฟกัสการร้องอีกนิดนึงก็จะดีมากครับแต่ว่าเป็นโชว์ที่สนุกมากครับ
1: ขอบคุณกันครับเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เรียกว่าสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนเลยนะ
5: ใช่ครับ
7: เดี๋ยวGolden Song All Star รอบสะสมคะแนนกับโจทย์ร้องคู่ผ่านพ้นไปแล้ว4ทีมซึ่งได้สร้างผลงานไว้ได้อย่างน่าประทับใจและตอนนี้ถึงเวลาของ2ทีมที่จะต้องส่งตัวแทนสู่สังเวียนบทเพลงทองคำอันเข้มข้นพวกเขาจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้มาร่วมลุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันครับ
1: และช่วงนี้เราจะโชว์2ทีมติดเลยนะฮะซึ่งนั่นก็คือทีมของภูมิและทีมของผิงๆนั่นเอง
5: ครับผม
1: ไปที่ทีมของภูมิก่อนดีกว่า
5: ครับ
1: ภูมิครับเตรียมโชว์ไหนมาโชว์ในวันนี้ฮะ
8: อยากจะบอกว่าโชว์ที่ผ่านมาทั้ง4โชว์อย่างโชว์พี่โต้เป็นความรักเกี่ยวกับผู้เฒ่าผมใช้คำถูกไหม
1: โอ้คอยกระอักเลยผู้เฒ่า
8: อุ๊ย
1: ปู่ย่าตายาย
8: ปู่ย่าตายายนะครับทีมที่2ทีมพี่วินเป็นความรักของพ่อลูกทีมที่3ทีมโกตุนเป็นพี่น้
1: อง
8: ทีมที่4เป็นความรักแบบเละเทะ
6: เพื่อน
8: อ๋อเป็นความรักแบบเพื่อน
6: พี่น้องฮะ
8: ผมจะส่งความรักแบบเซ็กซี่ครับ
1: เฮ้ย
6: เซ็กซี
4: ่เฮ้ย
6: ลุงอู๊ดใช่มั้ย
8: ไม่ใช่ลุง
1: อยากดูจริงเหรอลุงเซ็กซี่อยากดูจริงเหรอ
6: ยังไงฮะยังไงภูมิต่อเลย
8: โชว์นี้จะเป็นหนึ่งในโชว์ที่เซ็กซี่ที่สุดในรายการของเรา
1: เฮ้ย
8: และคู่ที่ผมจะส่งเข้าไปนั่นคือพี่ต้อมและพี่พลอยครับ
1: เฮ้ย
9: เรียบร้อยคู่นี้คอนเซ็ปต์ของผม
10: อือหือ
9: ผมอยากได้ความเซ็กซี่ครับ
10: ก็ในหัวพี่ที่คิดเลยคือเรื่องจันดารา
11: สำหรับโจทย์นี้โค้ชภูมิเป็นคนเลือกอยากจะให้ต้อมเอกับพลอยเนี่ยคู่กันส่วนนี้เป็นการปรับเหมือนมันเปลี่ยนพลิกน้องพลอยเลยอ่ะคืออยากให้ทุกคนว้าวคาแรคเตอร์ใหม่ของพลอยด้วย
12: พี่ต้อมก็อย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการแสดงอินเนอร์พี่ต้อมคือส่งมากคือแบบอยู่ในเพลงตลอดซึ่งออกแนวความเซ็กซี่นิดนึงแล้วซึ่งเราก็เหมือนแบบยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่เคยแสดงอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบไม่มั่นใจอยู่เยอะซึ่งพี่ต้อมเขาก็จะพยายามส่งอารมณ์ให้เราตลอดใช่ค่ะ
11: ก็ฝากถึงโค้ชภูมินะครับขอบคุณโค้ชมากๆที่โค้ชไว้ใจเข้าแข่งขันพวกเราแล้วโค้ชก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยขอบคุณที่ให้กำลัง

ต้องกินเบอร์

0: ย่ามาเล่นฉากอะไรกันนี้นะอาทนไม่ได้นะชัยนาทหนูพี่ต้อมทำไมพี่หื่นได้ขนาดนี้ล่ะครับ
1: มันเป็นการแสดงครับ
0: มันเป็นการแสดง
1: ชีวิตจริงไม่ได้เป็นแบบนี้ครับ
0: โอ้สาบานให้ฟ้าผ่าตายตรงนี
1: ้เดี๋ยวพี่ตายด้วยอยู่ด้วยกัน
0: มันสยิวกิ้วดีเหลือเกินนะยังไงดีภูมิ
2: คืออยากจะบอกว่าเรื่องคาแรคเตอร์เซ็กซี่เนี่ยหลายคนในทีมผมอาจจะนึกว่าอุ๊ยอาจจะเป็นพี่แพรวหรือเปล่า
0: ตอนแรกคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: หรือเปล่าแต่ผมได้เห็นโชว์ของพี่พลอยในรอบเพลงเดี่ยวจังหวะทิ้งผ้าของเขา
0: เฮ้ย
2: ผมรู้ว่าจริตเขามันได้ใช่ไหมล่ะพี่เกลือทำอะไรครับ
0: จะถูหลังขอสักหน่อยนะจะถูหลังสักที
1: ไม่ไหว
0: สักทีไม่ได้แล้วโอ้โห
2: แล้วก็เรื่องการแสดงเนี่ยพี่ต้อมก็คือไม่เป็นสองรองใคร
0: แน่นอน
1: ครับผม
2: แน่นอนแล้วคู่นี้ผมว่าเป็น perfect match เรื่องความยั่วยวนความมีเซ็กซ์เพียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โชว์นี้ไอเดียเป็นของพี่ต้อมด้วย
0: เฮ้ย
2: ที่เอาเรื่องจันดารามาเนี่ยแล้วผมแบบโอ้โหสุดยอดเลยพี่เอาอันนี้เลยภาพมันชัดเลยครับใช่ครับ
1: เพลงชู้ทางใจนะผมเป็นคนร้องบ่อยอยู่แล้วแบบลิเกหรืออะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: แล้วก็เลยคิดเรื่องสตอรี่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องจันดาราตัวสองตัวละครเด่นก็คือคุณบุญเรื่องกับคุณจัน
0: แล้วพอเราได้มารู้ว่าเราต้องเป็นคุณบุญเรื่องเรารู้สึกยังไงบ้างฮะ
3: ก็แอบกังวลค่ะเพราะว่ามันไม่เคยมันไม่เคยทำอะไรแบบนี้แบบ
0: เป็นเซ็กซี่อ่ะ
1: เชื่อไหมครับว่าซ้อมครั้งแรกเลยตอนเข้าเนี่ยพลอยไม่สบตาผมเลยแล้วก็ยิ้มแล้วก็เขินแล้วก็ขำตลอด
3: คือพี่แอนจะบอกว่าพ่อก็อย่าตลกนะอะไรอย่าง
0: อ๋อครูแอนต้องคอยไกด์ว่าอย่าตลก
3: เพราะว่าทำมาตลอดแล้วว่ามันดูตลกตลอดเลย
0: โอ้ยแต่ออกมาเนียนกริปเลยดูดีมากกับโชว์ชุดนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการถ้าเรื่องเซ็กซี่ไปแม่เมาก่อนแม่เนี่ยเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี
4: ้ไหลมา
1: เป็นไหล
4: น้ำแข็งหน่อยไหมคะไม่ค่ะเป็นไรคะ
5: สิ่งที่ดิฉันเห็นเนี่ยจากเด็กๆที่ร้องเพลงประกวดกันมาหลายซีซั่นเขาเริ่มคิดอะไรต่ออะไรในเรื่องของวงการศิลปินเขามาจาก The Golden Song ที่สอนให้เขาร้องเพลงเป็นแล้วก็สอนให้เข้าใจถึงอะไรที่จะแตกความคิดออกไปอันนี้ถือว่าคุณได้ผ่านหลายๆเรื่องที่ฝึกให้คุณไปเป็นศิลปินในอนาคตข้างหน้าโชคดีนะลูกนะ
0: ขอบคุณมากครับทำไปเล่นไปเอาไปทำไปเล่นเป็นคณะลิเกคุณได้นะคณะลิเกวันนี้เสนอจันดาราอย่างนี้ฮู้คนฮือ
6: แล้วเอาลูกทีมไปเป็นพระเอกได้เนี่ยลุงอู๊ดรออยู่นะฮะ
0: โอ้โหมันรู้เลยนะเอาแอคครับ
7: รอบนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นโกลเด้นซองการละครมากเลยนะครับ
0: โกลเด้นซองมิวสิคัล
7: ใช่ดูแล้วแบบว่าโอ้โหมันดูเพลินตาเพลินใจไปหมดนะฮะทั้งเสียงร้องแล้วก็ทั้งการแสดงนะครับมันทำให้ทุกอย่างมันส่งกันไปหมดนะฮะโดยเฉพาะเสียงนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้สำหรับผู้หญิงเนี่ยคือสูงมากแล้วพี่พลอยคือร้องแตะได้ทุกโน้ตนะครับแล้วก็พี่ต้อมก็เข้ากับพี่พลอยได้ดีเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าโชว์วันนี้นะครับดีมากๆแล้วก็ขอบคุณภูมินะฮะที่คิดโชว์ที่มันแปลกใหม่นะให้มันเหมาะสมกับรายการ The Golden Song All Star ขอชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับเมื่อกี้บอกอะไรนะลุงอู๊ดรอเป็นจันทร
1: ์ใช
0: ่งั้นต้องคุณบุญเรื่องคนนี้พี่โจครับ
8: เดี๋ยวถามนิดนึงว่าใครเลือกคีย
2: ์ผมเลือกคีย์ครับ
8: การเลือกคีย์อันเนี้ยมันทำให้เห็นถึงการเขาเรียกผสมผสานระหว่างคนสองคนเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยพลอยดึงต้อมขึ้นมาเลยเพื่อให้ผู้ชายสบายเนี่ยผู้หญิงก็จะดันเสียงตัวเองขึ้นไปวิธีการทำแบบนี้มันทำให้เก่งทั้งคู่มันจะดึงการแสดงไปทั้งคู่แล้วเรามองทั้งคู่แล้วเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นโชว์ที่เปิดอีกมุมหนึ่งของเดอะโกลเด้นซองเวทีเพราะได้อย่างดีมากเลยครับ
0: ขอบคุณพี่โจครับพี่โจเพฮะเพฮะสายละครเลยนะฮะ
9: ชอบมากค่ะมันดิ่งไปกับการแสดงของเขาคุณอยู่ในคาแรคเตอร์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบมันทำให้เห็นว่าเราทุกคนน่ะเป็นออลสตาร์จริงๆคุณไม่ได้มาแค่ร้องเพลงคุณมาโชว์นี้ก็ได้คุณมาโชว์แบบเรียบก็ได้คุณมาโชว์แบบเซ็กซี่ก็ได้คุณมาโชว์แบบสนุกก็ได้จะต้องเล่นเต้นหลำคุณทำได้หมดวันนี้โชว์นี้เป็นโชว์ที่แบบกบชอบแบบอินประทับใจมากขอบคุณมากที่มาโชว์วันนี้ให้ดูค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับถ้าจะมีใครสักคนที่เหมาะจะรับบทจันดาราแล้วก็คือผู้ชายคนนี้กันเทพกันดารา
10: คิดได้ยังไง
11: ก็พูดกันมาเยอะแล้วนะฮะผมก็จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันก็

0: นี้ชื่นชมทั้งคู่มากๆนะครับมันเป็นการร้องเพลงที่เข้ากันดีมากๆโชว์นี้ดีมากๆครับก็ไม่ลืมจะพูดคือดีขึ้นทั้งคู่มากๆชอบมากครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับ
2: ไปต่อกันเลยดีกว่าครับพี่เลยคร
1: ับ ใช่ระหว่างนี้เดี๋ยวให้สองคนนี้ไปพักก่อนประจำที่ได้เลยครับเชิญนะครับถูหลังกันต่อนะฮะเชิญนะเชิญครับเอาน้ำแข็งไว้ด้วยไหมฮะ
2: โอ้พอเจอแบบว่าพี่ต้อมแบบตัวเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับไม่ชินนะปกติมันจะปิ๊งป๊อกปิ๊งป๊อก
1: เดี๋ยวเข้าสู่โชว์สุดท้ายกันเลยดีกว่า
2: ครับ
1: นะครับเป็นโชว์ของทีมบ้านออนเซนอยู่ตอนนี้พี่ผิงครับเป็นโชว์ปิดเลยนะของวันนี
3: ้พร้อมมากค่ะ
1: ส่งใครครับ
3: ผิงคิดว่าเรื่องราวที่วันนี้ผิงต้องการจะออกมาสื่อสารคือผิงคิดว่าทุกคนเคยผ่านช่วงเวลานี้มาแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนมีเรื่องราวที่ประทับใจก็เลยอยากเล่าเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเป็น based on true story ของคน2คนที่ผิงตั้งใจเลือกมาเลยค่ะวันนี้ผิงเลยตั้งใจเลือกเป็นแม่จิ๋มกับน้องเพลงค่ะ
4: รอเพลงคู่แล้วตื่นเต้นกันไหมคะ
5: ตื่นเต้น
4: มากตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์ของทีมเราตอนนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงมากถ้าเราอยู่ในลำดับที่6เลยแต่ทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกเสียใจเพราะว่าเราห่างที่4แค่3คะแนน
6: ยังมี
4: โอกาสเรายังมีหวังแน่นอนแค่3คะแนนคิดว่าถ้าเราทำรอบนี้ได้ดีเนี่ยเรามีโอกาสที่จะพลิกเกมได้เหมือนกัน
7: มี3โชว์เอาเริ่มจากโชว์แบบโชว์อบอุ่นหัวใจก่อนแล้วกันโชว์แรกแม่จิ๋มเป็นคุณครูแล้วก็น้องเพลงเป็นนักเรียนในโรงเรียน
8: กดดันค่ะกดดันเพราะว่ามันเป็นเพลงใหม่ด้วยซึ่งจริงๆมันอยู่ในยุคแม่นั่นแหละแต่ว่าเราไม่เคยร้องเลยน้องเพลงก็ยังเด็กเลยเราก็แบบอายุห่างกันมากๆค่ะแล้วคราวนี้กับการซ้อมก็ตั้งใจตอนนี้ก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่ค่ะตอนมาฝึกนี่ก็กดดันเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เหมือนเพลงโบราณใช่ไหมซึ่งคำคล้องจองมีน้อยมากซึ่งการจำของคนโบราณมันจะคำคล้องจองอย่างนี้ค่ะแต่พอมาเป็นคำโดดๆเหมือนคำพูดบ้างอะไรแบบมันจับยากสำหรับแม่จิ๋มนะคะ
9: แล้วพี่ก็เพิ่มเสียงประสานค่ะซึ่งหนูกับครูจิ๋มไม่เคยร้องประสานมาก่อนค่ะก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยยากมากท้าทายหนูกับครูจิ๋มมากค่ะเราคิดว่าก็สู้เต็มที่ค่ะคิดว่ามันไม่น่าจะเกินความสามารถเรานะคะหนูกับครูจิ๋มจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะทำให้ทุกคนตะลึงในโชว์ของหนูแน่นอนค่ะ

กังวลหรอกลูก

0: ครูจิ๋มและนักเพลงไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ว่ายืนดีฉันก็ร้องไห้กับโชว์นี้คือมันอินมากเลยอ่ะครับกับมันโดนผมมากเลยนะฮะโดยเฉพาะเห็นแม่แต่งชุดครูนะ
1: เป็นชุดในตำแหน่งสุดท้ายแม่จ้ะ
0: คิดถึงชุดนี้ไหมแม
1: ่คิดถึงแล้ววันนี้แบบดีใจมากดีใจมากที่ได้แต่งชุดนี้อีกครั้งและเป็นความคิดของน้องผิงนะคะอยากให้แม่แต่งแล้วก็แม่ก็ไปค้นขีดเก่าๆเครื่องหมายอะไรนี้มาแต่งมีชื่อมีขีดอะไรอย่างเงี้ยคือบอกไม่ถูกอะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องผิงด้วยนะคะที่ให้มีวันนี้อีกครั้งหนึ่งให้กับทุกท่านได้เห็นนะคะว่าครูจิ๋มนี่คือเป็นครูคนหนึ่งค่ะเป็นครูใช้เวลาอยู่34ปีแล้วก็ได้เอรี่ออกมานะคะเพื่อที่จะมาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะ
0: เพลงแล้วลูก
2: ก็รู้สึกอินมากค่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: นะก็เรียกได้ว่าเชื่อว่าทุกคนจะนึกถึงครูตัวเองแหละนะฮะก็จะมีใครสักคนที่โอเคก็จะมีใครสักคนที่เขาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นะแต่ว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้มากเลยจริงๆนะฮะพิงค์ถ้าทำฉันร้องไห้อ
3: ่
0: ะ
3: ไม่ได้คาดคิดเลยค่ะว่าจะทำให้ทุกคนร้องไห้เพราะว่าจริงๆอยากขอบคุณแม่จิ๋มแล้วก็น้องเพลงมากๆเพราะว่าเป็นคู่แรกที่นึกถึงเป็นคู่แรกเลยค่ะเพราะว่าอยากให้มันมีโชว์ที่เรารู้สึกโฮมมี่ในใจที่รู้สึกว่าแบบเราเหมือนได้กลับบ้านเราคิดว่าโรงเรียนโฮมเป็นบ้านหลังที่2ของทุกคนอยู่เสมอแล้วเห็นว่าแม่ก็เกษียณแล้วด้วยแล้วเห็นว่าความสุขของแม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครึ่งชีวิตของแม่คือแม่เป็นครูมาตลอดเลยเห็นแววตาของแม่เวลาทุกครั้งที่แม่เล่าเรื่องตัวเองที่เกี่ยวกับการเป็นครูมันเห็นถึงแววตาของแม่ตลอดว่าแม่เขาเป็นครูด้วยจิตวิญญาณจริงๆว่าเขารักนักเรียนทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าพอบวกกับเพลงนี้ไปด้วยมันเหมือนเราเห็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาจากคน2คนที่ประสบการณ์จริงมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเป็นโชว์ที่แบบผิงภูมิใจมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆจริงๆค่ะ
0: เรียกได้ว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่าเรามักไม่ค่อยเล่าเรื่องของครูของเราสักเท่าไหร่เลยนะแล้วก็พอทำออกมามันเลยแบบเรียบง่ายแต่มันก็โดนใจเราจริงเชื่อว่าคณะกรรมการท่านแรกที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงก็คือพี่โจครับ

0: เนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยนะพี่จิ๋มไม่ได้เป็นคนร้องเพลงแบบนี้นะปกติครูจิ๋มจะร้องเป็นแบบลูกกรุงลูกกรุงการทำแบบนี้กับคนอายุแบบนี้คือมันต้องไม่ง่ายต้องบอกว่ามันไม่ง่ายในการที่เราจะเปลี่ยนเขาจะออกจากคอมฟอร์ตโซนและประกอบกับน้องเพลงเนี่ยการใช้แนวประสานแบบนี้มันคือความอบอุ่นระหว่างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนขอบคุณมากที่ทำโชว์นี้นะพิงพิง
1: ขอบคุณ
2: คร
1: ับ
2: แม่ล่ะครับ
3: หนูพูดว่าเป็นโชว์เกี่ยวกับครูใช่ไหมพี่จะบอกได้อย่างเป็นโชว์ที่ไม่ลงทุนเลย
2: ชุดก็ชุดให้แม่ของแม่มาเลยนี่ก็คือเอาของเรามาเลยใช่ไหมงาน
3: ไม่ต้องลงทุนเลยอันนี้เป็นความคิดที่ด

0: ในอนาคตก็จะเป็นนักร้องที่ดีคุณจิ๋มไม่ต้องห่วงอย่างที่พี่โจบอกคือต่อไปนี้คุณร้องอัศนีวสันต์เถอะเฮ้ยไม่จำเป็นจะต้องงอนพี่โจ ใช่ไหมคะเชื่อป้าเพราะว่าอีฉันน่ะร้องเสกโลโซ อีฉันร้องบอดี้สแลมเพื่อความสุขของชีวิตนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเพลงอีกมากมายที่จะทำให้คุณเปลี่ยนทั้งการร้องเพลงเปลี่ยนทั้งความคิดและเปลี่ยนอีกหลายสิ่งหลายอย่างอย่าไปจมอยู่กับสิ่งเดียวคนดูก็จะได้ประโยชน์คนดูก็จะได้มีความสุขนี่คือคนที่คิดจะเป็นนักร้องค่ะ
1: ขอบคุณมากครับพี่กบครับ
2: ค่ะทั้งสองคนเก่งมากๆผิดพลาดตรงไหนทิ้งมันไปค่ะอย่าไปสนใจมันแต่ความรู้สึกที่คุณถ่ายทอดให้กันและกันนี่ต่างหากที่มันสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้เรากลับไปมองกลับไปคิดกลับไปรู้สึกได้อันนี้ไม่ง่ายยากมากๆเก่งทั้งโค้ชและเก่งทั้งลูกทีมเลยค่ะเก่งมากๆ
3: ขอบคุณพี่กบครับ
1: อีกคนหนึ่งที่อินกับครูแน่นอนว่าเราสองคนมักจะร้องไห้กับเรื่องนี้บ่อยๆกันนภัทรครับ
4: ครับก็เป็นโชว์ที่อย่างที่แม่เมาบอกครับไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยคือ เรียบง่ายนะครับแต่ว่ารู้สึกแบบมหาศาลจริงๆคือความรู้สึกของนักเรียนทุกคนเนาะที่มีคุณครูอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับรวมถึงผมด้วยก็จริงๆแล้วชุดนี้แม่ผมก็ใส่แม่ผมเป็นครูอยู่แล้ว ใส่ชุดนี้ทุกวันนะครับมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในโชว์ที่เกิดขึ้นแต่ผมรู้สึกว่ามันย่อมจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่แม่จิ๋มทำต่อคือไปต่อแล้วก็อยู่กับฟีลลิ่งของลูกศิษย์ของเราก็คือน้องเพลงแล้วก็เป็นการรับส่งที่แบบรู้สึกแล้วว่าแบบทั้งคู่คือมีความรักมีสาย

0: ทำให้ลูกศิษย์ของครูจิ๋มภูมิใจแน่นอนกับการร้องเพลงในรายการ The Golden Song นะครับคือมันมีความหวานมันมีความสื่อถึงอารมณ์แล้วก็น้องเพลงนะครับก็ยังคงความน่ารักแล้วก็ต้องขอชื่นชมว่าเก่งขึ้นมากนะครับครั้งนี้แล้วก็มีการใช้เสียงที่แข็งแรงขึ้นทำให้โชว์ออกมาดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความที่เราตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของนักร้องครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็เชื่อว่าลูกศิษย์ครูจิ๋มนะครับจะรักครูจิ๋มแล้วก็ภูมิใจในตัวครูจิ๋มแน่นอนนะครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: โอ้เรียกได้ว่าเป็นการจบโชว์อย่างอบอุ่นหัวใจนะแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆขอบคุณหญิงๆด้วยนะที่ทำโชว์ดีๆนี้นะครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วว่าในสัปดาห์แรกของการแข่งขันเพลงคู่ทีมไหนจะคะแนนสูงสุดครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญผู้แข่งขันทั้ง6คู่ขึ้นบนเวทีได้เลยครับและนี่คือชมหน้าของผู้แข่งทั้ง6คู่ของเราครับสัปดาห์แรกเรียกว่าเดือดเลยทีเดียว
3: ใช่ครับอย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะครับนี่คือรอบสะสมคะแนนกับการร้องแบบคู่นะครับซึ่งคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับมีคะแนนอยู่ทั้งหมด100คะแนนเต็มเรามาดูกันครับว่าในสัปดาห์นี้คู่ไหนบ้านไหนจะได้รับคะแนนเป็นอันดับ1และอีก2ทีมอยู่ในโซนอันตรายจะเป็นใครครับตอนนี้คะแนนทั้งหมดอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับ
3: ประกาศคะแนนของทีมที่ได้รับอันดับ1ก่อนเลยอันดับ1นะครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านไป94คะแนนครับ
2: อ้าวก็สูงนะก็สูงนะ
3: และทีมที่ได้อันดับ1ได้แก
2: ่เป็นสัปดาห์แรกของการแข่งขันในรอบเพลงคู่นะฮะซึ่งทีมที่1ได้คะแนนสูงสุดคือ94คะแนนซึ่งเรียกได้ว่าถ้าทีมไหนได้ไปก็อาจจะทำให้ตำแหน่งเปลี่ยนได้เลยนะฮะ
3: ใช่ครับ
2: ต้องมาลุ้นกันนะครับและทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่1ของการแข่งขันในรอบเพลงคู่ทีมแรกทีม
3: ขอแสดงความยินดีกับทีมทีมวินครับ
2: โอ้ทีมวินอีกแล้วแล้วตอนนี
3: ้ขอแสดงความยินดีกับสปายและไปด้วยนะครับผมได้คะแนนไป94คะแนนครับ
2: และแน่นอนนะ94คะแนนเป็นของทีมวิน
1: โอ้เป็นแชมป์บ่อยนะบ้านนี้นะฮะ
3: มาที่อันดับที่2ครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านไป91คะแนนครับ
1: โอ
3: ้และทีมที่ได้อันดับที่2ก็คือ
2: มาลุ้นกันครับว่าสัปดาห์แรกของการแข่งขันเพลงคู่นั้นทีมไหนจะได้คะแนนเป็นอันดับที่2นะฮะและจะได้ครอบครองคะแนน91คะแนนไป
3: ขอแสดงความยินดีกับทีมภูมิครับ
2: เออ
3: นั่นหมายความว่าคุณต้อมและคุณพลอยนะครับได้คะแนนไป91คะแนนครับ
2: 91คะแนนเป็นของทีมภูมิ
3: มาที่อันดับที่3ครับ89คะแนนครับและทีมที่ได้อันดับที่3ได้แก
2: ่ทีม
3: ขอแสดงความยินดีกับทีมโตโต้ครับนั่นหมายความว่าไข่ตุ๋นและคุณพลอยนะครับได้คะแนนไป89คะแนนขอแสดงความยินดีด้วยครับ
2: และทีมโตโต้ได้ไป89คะแนน
3: อันดับที่4ได้คะแนนไป88คะแนนครับห่างกันคะแนนเดียว
1: คะแนนเดียวคะแนนเดียวคะแนนเดียว
3: และทีมที่ได้อันดับที่4ได้แก่ทีมสปายครับ
2: โอ้โหเจ๋งฮะเจ๋งฮะ
3: นั่นหมายความว่าคุณซานต้าและคุณออฟนะครับได้ไป88คะแนนขอแสดงความยินดีด้วยครับ
2: และ88คะแนนเป็นของทีมสปาย
3: ต่อไปจะเป็นทีมที่อยู่ในเขตอันตรายแล้วนะคร
1: ับเอาแล้ว
2: ตอนนี้จับมือกันอยู่นะฮะก้อนตุนกับพิงพิงซึ่งตำแหน่งของทีมตอนนี้ก็อยู่ในโซนอันตรายอยู่ด้วยนะฮะ
3: ใช่ครับอันดับที่5ครับได้ไป87คะแนนครับ
2: อุ้ยไม่ห่าง
3: คะแนนเดียว
2: ไม่ห่างคะแนนเดียวนะฮะคะแนนเดียวนะฮะ
3: และทีมที่ได้อันดับที่5ได้แก่ทีมพิงพิงครับนั่นหมายความว่าคุณจิ๋มและคุณเพลงนะครับได้คะแนนไป87คะแนนครับ
2: และก็ชัดเจนเลยครับ
3: แน่นอนครับอันดับที่6ครับ86คะแนนก็ห่างกันคะแนนเดียวครับ

0: ึ่งนั่นก็คือทีมของโก้ตุนนะครับก็คือคุณมอสและคุณปรางนั่นเองครับ
1: แต่นี่เป็นการสะสมคะแนน ในสัปดาห์แรกของโจทย์เพลงคู่เท่านั้นเอง
0: ร้องคู่ครับใช่ครับเรามาสรุปอันดับคะแนนกันหน่อยครับ
1: ครับ
0: อันดับที่1ตอนนี้กลายเป็นมี2ทีมด้วยกันคร
1: ับ
0: ซึ่งนั่นก็คือทีมของภูมิและทีมของวินครับได้คะแนนทั้งหมดไป660คะแนนแล้วครับ
1: แชมป์ร่วมเลยครับตอนนี้
0: อันดับที่3ครับ651คะแนนทีมของโตโต้ครับอันดับที่4 640คะแนนทีมพี่สปายครับและโซนอันตรายมี2ทีมด้วยกันนะครับเป็นอันดับ5คู่เลยนะครับได้คะแนนไป636คะแนนเท่ากันครับซึ่งก็คือทีมของโกตุลและพิงพิงครับ
1: ตอนนี้นะฮะเหลือเวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นต้องเร่งสปีดขึ้นมาให้ได
0: ้
1: เพื่อที่จะหลุดพ้นโซนอันตรายนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: งั้นเรามาติดตามกันที่สัปดาห์หน้าฮะดูซิว่าการแข่งขันสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันเพลงคู่จะดูเดือดแค่ไหน
0: และหัวหน้าทีมบ้านไหนจะส่งใครมาแข่งนะครับห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยครับในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31
1: สวัสดีครับ
2: สัปดาห์หน้า The Golden Song All Star เดินทางเข้าใกล้โค้งสุดท้ายของรอบสะสมคะแนนเมื่อความกดดันถูกส่งต่อมาถึงคู่ที่2ที่หัวหน้าทีมเลือกส่งลงสนาม
3: มันสมบูรณ์มากในการร้องคู่การร้องคู่คือการหายใจร่วมกันด้วยเพลงเดียวกัน
4: พี่สอนให้ต้องตามตำรา
5: เร็วๆสิ
4: ประเดี๋ยวสิ
5: เร็วๆสิ
4: ประเดี๋ยวสิ
5: กว่าจะบอกสักทีน้องเหลือที่จะระอา
6: แพ้วเก่งมาก
7: เก่งมาก
2: ไม่มีพื้นที่ให้ความผิดพลาดเพราะทุกคะแนนต่อจากนี้คือตัวตัดสินว่าทีมไหนจะได้ก้าวต่อหรือทีมใครจะต้องกลับบ้านห้ามพลาดเด็ดขาด
8: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
9: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
10: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: ชิงรักชิงบัลลังก์
1: สนุนรายการโดย
2: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: หนื่อยเหนื่อยก็พักก่อนได้นะลูก
1: กระผมพระเอกภาภูมิ
0: เขารู้จักมึงแล้วล่ะ
2: วันนี้ยักษ์ชนยักษ์นานๆได้เจอมันวันนี้มึงกับกูเจอกันแน่แม่ๆเขาเชียร์กันนัก
3: ตีไม่ตายไปข้างเลย
2: ขออนุญาตพักเหนื่อยสักครู
0: ่เอาโทนมาเก็บก่อนลูกเอาโทนมาเก็บก่อนพอตีโทนสิทธิ์ทั้งสองประลองกันได้ถูกใจทั้งครูหญิงครูชายมาก
4: ไปฝั่งนู้น

ขอกราบในกลุ่มผู้ชมท่านเมตตาจิตคิดถึงผมหน้าที่สังคมแห่งนี้ภาภูมิดีใจได้มาแสดงไม่ได้มาแข่งกับใครพระเอกประจำพอขวัญใจมาก่อนเป็นมึงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มึงแล้วพระเอกประจำพอขวัญใจเมืองพระนารายณ์ลพบุรีมหาเงินทองกองทุนสนับสนุนสมัชชาช่วยศิลปินที่แก่ชราผาภูมิจึงมาถึงนี้ก็เพราะอาจารย์เด่นชัยท่านมีน้ำใจงดงาม

0: ขอกราบดีใจปฏิพัท
1: ธ์แม่ๆคนไหนจะเชียร์ก็เชิญนะครับ
0: อัตถรสบทบาทดีคำของพระอาหารกวีมาร่วมสร้างศิลป์ปฏิญญารวบรวมดาราเงินล้านมาช่วยกันสร้างสีสันอย่างมาตรฐานเต็มที่ทั้งไฮโซคนสวยเขามาช่วยสร้างสรรค์ขอกราบเด่นชัยอาจารย์ที่สร้างตำนานบทนี้เขาสร้างโครงสร้างสมัชชาช่วยพวกดาราเดือดร้อนทั้งเด็กยากจน

0: ัง
1: โอ้ยเหนื่อยปรบมือ

0: ใจชื้นขึ้นมาหน่อย
1: 10 นิ้วขอกราบท่านผู้ดู

0: ็นสิทธิ์ทั้งสองปรองดองกัน
1: อย่าเข้าใกล้มากนะ
0: อาจารย์สุขใจ
1: มีเมียแอบกันอย่างเงี้ย
0: ลูกราชาทั้งขวาและซ้ายเขารักใครสุข

ั้งสองคือยอดอัจฉริยะมีหิริโอตตปะทิฏฐิราคะน่ะไม่มีถ้าหากพวกเราชาวพุทธมาถึงจุดพุทธจักรอย่าไขว้สูงจนเกินศักดิ์ควรยึดหลักพระชินสีห์เป็นธรรมะอารยชนจะส่งกุศล

0: ชาติใดเมืองใดไม่แบ่งแยกดินแดนกันชาตินั้นจะเป็นสุขตลอดไปนับประหงสาวดีของเรามีพระราชรถทั้งสองท่านยุพพราชมังลายเป็นฝ่ายซ้ายพระศรีสุรนาถเจ้าเป็นลูกฝ่ายขวาขอให้ปรองดองกันนะลูกอย่าทะเลาะบอกแว้งซึ่งกันและกันอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นใหญ่ในผู้กาม
1: ท่านราชครูขอรับด้วยความรักและความเมตตาที่ครูประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ทุกศาสตร์ทุกแขนงก็นับว่าเป็นบุญของศรีสุรนาถผู้นี้ที่ได้รับความเมตตาทั้งการศึกษาทางด้านวิชาการรัฐศาสตร์นั่นก็คือการปกครองหรือการยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการรบตำรับพิชัยสงครามตำรับการสู้รบหรือหลักของทศพิธราชธรรม
0: ดีมาก
1: สิทธิ์ก็ขอขอบพระคุณก่อนอื่นสิทธิ์ขอกราบแทบเท้า
0: โปรด
1: ครูท่านทั้งสองคน
0: แม่เมยมันธนามารยาท

0: อนโยน
1: สมกับเป็นหน่อเนื้อเชื้อกระสัง
0: ใช่จ้ะ
2: ท่านทั้งสองเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองด้วยข้าพเจ้าให้ทั้งข้าวให้ทั้งน้ำให้ทั้งวิชาความรู้ตำรับพิชัยยุทธพิชัยสงครามทุกถ้อยคำของครูท่านศิษย์จะขอจดจำไม่เลือนไปจากใจครูเคยกล่าวไว้ศิษย์คนใดที่ขาดครูก็เปรียบเสมือนงูไม่มีพิษฉันใดก็ฉันนั้นเข็มถึงแม้ว่ามันจะเล็กสักปานใดแต่มันก็แฝงไว้ด้วยความแหลมคม
0: ท่านขอรับ
2: พิมพ์ไปที่อวัยวะส่วนใดต้องได้รับอันตรายและอาจถึงแก่ชีวิตได
3: ้ครูคิดว่าอยากให้ศิษย์ทั้งสองเอาทวนมาประสานกันเพื่อเป็นน้ำหนึ่งไอ้ใจเดียวโดยที่ศิษย์ทั้งสองต่างมารดาครูกลัวจะเปลี่ยนแปลงไปภายภาคหน้าใช่ไหมมือมันตนา
2: ครูท่านขอรับ
3: ทำไม
2: ครูท่านอย่าได้วิตกกังวลไปเลยถึงมาดว่าข้าศรีสุรนาถผู้นี้กับมังรายจะต่างด้วยมารดาแต่ทว่าเรามีพ่อคนเดียวกันความจริงแล้วสายเลือดที่เข้มข้นย่อมเป็นสายเลือดอยู่วันหนึ่งค่ำถ้ามาดว่าจะตัดสายเลือดระหว่างเราทั้งสองคนก็ขอให้อลิราชศัตรูทั้งหมู่เราตัดแผ่นดินสารวินทั้งแม่น้ำก็คงจะตัดขาดกว่า
3: ทั้งสองให้สัตปฏิญาณขอให้เอาดาบมาประสานกันต่อหน้าครูและต่อหน้าแม่ครูจะทำได้ไหมลูกการเปลี่ยนแปลงไม่แน่แต่ถ้าหากสาบานดาบขึ้นมานั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นพยานให้กับพระโอรสทั้งสอง
2: ข้าพเจ้ายืม
3: ครูก็สบายใจ

0: ยกพระแสงขึ้นประสานสาบานดาบด้วยรับสาบเตือนซ้ำคำว่าพี
1: ่มึงสัญญาใช่ไหม
0: ทุกสิ่งอย่างทำชั่วตัวรู้ดีคำว่าพี่ไม่ทำน้องให้มองใจโอ้พี่ธรณีนี่เป็นพยาน
1: เอาเถอะพี่เดี๋ยวไม่ได้ดึก
0: เราทั้งสองรวมสาบานต่อกันได้มันผู้ใดทรยศกบฏใจ
2: ชีอิบตักใสอย่าได้ผุด

0: ครูสบายใจแล้วถึงยังไงศิษย์ก็รู้ว่าทั้งสองเนี่ยรักใคร่กตัญญูรู้คุณเอ๊ะได้ยินเสียงกลองไชยเพลีดังขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นพระช่วงทหารเข้าสู่ในตำหนัก
1: พระบิดา

0: จน้อง
1: ไอ้โลกร้ายอะคราวนี้มันคงไม่มีปัญหาทั้งหมอหลวงหมอราช
0: จะไหวหรือเปล่า
1: ขระจัดปัดเป่าอาการของพี่คงทุเราม
0: ันหนัก
1: โปรดฟังเมียกล่าวเถิดนา

0: ที่เขาไปไหนกันหมดแล้วลูก
1: ๆพลาดพลัง
0: ท่านราชครูก็หายหน้าหายตาไป
1: ไปอยู่
2: ที่ไหน
1: กันที่ไหนพ่อเขาถ่ายถามหาพ่อบุญเหลือเนื้อเย็น
0: เออทำไมลูกเราไปไหน
1: พ่อยังแม่ยังไม่เห็นเจ้ามา
0: เออจะสั่งไอ้ธุระพันธะ

0: แล้วนะ
1: บางลายกับศรีสุรนาถแล้วก็ท่านราชครูเขาไปไหนเลย
0: มาแล้วพะยะ
2: มาแล้วพะยะ

0: มากันแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหมาทันเวลาพอดีและกำลังวนหาอยู่เลยทีเดียว
1: ทั้งสามพระองค์ด้วยเพีย
0: รไหว้พระเถอะลูกเอ้ยไหว้พระไหว้พระ
2: ระบอมถวายพระคมด้วยเพีย
0: ร
2: ค่ะ
0: ไหว้พระท่านราชครูท่านราชครู
2: เพียรค่ะ
0: กำลังบนหาท่านอยู่พอดีเลยไหนลองท่านเข้ามาหาเราใกล้ๆหน่อยสิท่านราชครูวันนี้เห็นท่าจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของข้าพเจ้าที่ได้แข็งใจออกมานั่งบัลลังก์หงสาวดี
3: เพิ่งตัดแบบน
0: ี้ข้ามีธุระสำคัญที่จะสั่งกับเจ้าสักหน่อยหนึ่งเมื่อข้าได้สิ้นบุญไปแล้ว
2: พระบาท
0: อย่าลืมนะท่านก็เป็นพระหูสูตรอยู่ในที่กรุงหงสาวดีแห่งนี้เมื่อข้าสิ้นบุญไปก็เห็นท่าจะต้องพึ่งท่านซะแล้วล่ะเพราะว่าอันหงสาวดีจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ต่อไปในมือของลูกของข้าทั้งสองแต่ท่านต้องช่วยแนะนำเขาแล้วก็ต้องช่วยสั่งสอนเขาด้วยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะท่านราชครู
2: รับด้วยกล้าวเพียรค่ะกระหม่อมจะทำความประสงค์ดังที่พระองค์ได้มุ่งมั่นไว้จะรักหงสาวดีจนกลัวตายจะสอนศีลให้กตัญญูรู้คุณเพียรค่ะ
0: ดีมากดีมากเอาละศรีสุรนาถศรีสุรนาถ
3: และ
0: บางรายลูกพ่อเข้ามาใกล้ๆพ่อสิลูก
1: เอ๊ะพระบิดา
0: เจ้าทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะเจ้าต้องรักกันนะลูกแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงซึ่งกันและกันอย่าลืมนะลูกนะ
1: พระบิดา
0: เมื่อเวลาพ่อสิ้นบุญไปแล้วก็เจ้าสองคนเนี่ยก็มีแม่อีกสองคนช่วยดูแลเจ้าเพราะว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะต่างมารดากันก็จริงแต่เจ้าต้องรักกันให้มากๆนะลูกนะ
1: อย่าห่วงเลยเปียก
0: แล้วก็พ่อก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะอยู่ชมบุญของเจ้าทั้งสองได้พ่อคิดว่าพ่อจะหมดโอกาสที่จะอยู่ชมบุญของลูกแต่อย่าลืมนะลูกเจ้าอย่าลืมไปงานประเพณีที่เจดีย์ชเวดกองนะลูกนะเพราะพ่อเคยไปทุกปีนะลูกนะอย่าลืมนะเอาละเอาละเมื่อคืนนี้อาการไข้ก็ค่อยทุเลาขึ้นพ่อก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพ่อยังไม่ได้มอบภาระสำคัญให้กับเจ้าทั้งสองนะพ่อก็เลยเขียนคำสั่งไว้ด้วยมือของพ่อเองหวังว่าเจ้าทั้งสองคงจะพอใจในคำสั่งของพ่อนะลูกนะราชครูสารมันอยู่ไกลเนี่ยพอได้เขียนภาระอันสำคัญยิ่งไว้ในนี้น
1: ะใจดีไว้พระยา
0: สารที่พอได้เขียนให้

0: ำใจให้สบายพี่ข้าย
1: ามเมื่อพ่อจากไปใครดูแล
0: นั่นน่ะสิมันท
1: ำ

เตือนสำนึกฝึกลูกข้าให้ปองดองดุจพี่น้องร่วมมารดาเจ้าจงรับสารตรางบัญชาการอย่าลืมนะลูกนะลูกทั้งสองเจ้าจะต้องเชื่อฟังราชครูท่านเพราะราชครูท่านนี่ก็เปรียบเสมือนพ่อของเจ้า

อีกคนหนึ่งนะยามเมื่อสิ้นพ่อไปแล้วน้องเรตยาน้องประกาศทองดูแลลูกทั้งสองให้ดีนะน้องนะพี่ฝากลูกของพี่เอาไว้ด้วยอืม

พระบิดาพระบิดาพระบิดาพระบิดาพระบิดา

0: ิดาท่าน
1: พระองค์ก็สิ้นไปแล้วทำใจดีๆนะเพคะทั้งสองพระองค์ต้องเป็นตัวแทนนะเพคะ
2: ขอให้พระองค์
3: พระบิดา
2: จงไปสู่ที่สุคติด้วยเถิดเมยมันธนาลมโพของหงสาบัดนี้ได้หักลงแล้ว
4: สู่สวรรค์นครลัยนะพระเจ้าค่ะ
2: องค์หญิงทั้งสองพระองค์อย่าร่ำไห้เลยพระยาค่ะ
3: แข็งใจวันนี้แม่นะไม่เยอะน้องเลย
2: ขอเดชะยังความเศร้าโศกไว้เถิดพระยาค่ะทุกคนเกิดมาต้องตายทหารนำพระบรมศพ
5: เจ้าจงนำพระศพขององค์เหนือหัวราชาธิบดีไปไว้ในที่อันสมควรเพื่อให้ทุกคนได้ถวายสักการะสัก1ปีแล้วค่อยถวายพระเพลิงทุกท่านเห็นสมควรเป็นประการใด
2: ขอเดช
6: นางเลตยาพิฆาต
7: ขอพระเจ้าวานหน่อยใครก็ได
2: ้เอาพระบรมศพของพระเหนือหัวไปเก็บอันที่ควร
5: ลูกเสด็จพี่ไปค่ะ
2: ขอเดชะบัดนี้กระหม่อมจะเปิดที่องค์กษัตริย์นรทาธิบดีให้กระหม่อมไว
5: ้ข้าพเจ้าอนุญาตเชิญท่านราชครูเถิด
2: องค์หญิงเห็นสมควรแล้วใช่ไหมพระยาค่ะ
5: เชิญท่านราชครู
2: ถ้าเช่นนั้นทั้งสองพระโอรสอย่าได้เสียใจซึ่งกันและกันหงสาวดีเป็นเมืองหลวงมันนาเลเป็นเมืองด่านอยู่ที่ว่านรทาธิบดีจะให้ใครขอให้พี่น้องทั้งสองท่านและองค์หญิงทั้งสองจงเป็นสักขีพยานด้วยพระยาค่ะ

ำหรับเมืองหงสาวดีก่อนที่นรทาธิบดีจะสิ้นอายุไขได้ร่างไว้พินัยกรรมโดยมีสติปัญญาและมันนาเลหงสาวดีบุคคลที่ได้ครองเป็นลูกควายหลวงนั่นคือกษัตริย์ศรีสุรนาถสำหรับมันนาเลเมืองดานเป็นเมืองธุรกันดารเป็นลูกควายซ้ายของพระกาทองขอให้ไปกินเมืองดาน

เมืองมันดาเลขอให้ทั้งสองอย่าทะเลาะเบาแว้งอยู่ในความดูแลของราชครูและสองพระองค์หญิงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อค่ะ

พระน้องท่านเสด็จงดงามนักลำสวยเหมือนครูเลย

0: องค์หญิงเลตยาและก็พกาทอง
1: ด้วยพระราชมารดาทั้งสองของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนับแต่นี้เป็นต้นไปแผ่นดินหงสาวดีข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปกครองแผ่นดินโดย
2: ดีมากเลยดีมากเลยลูก
0: ขอเดชะ
3: งานประเพณีชเวดากององค์หญิงจะให้ใครไปไหมครับ
2: แม่คิดว่าลูกสมควรที่จะไปเปิดงานประเพณีที่ชเวดากองนะลูกเพราะว่าเสด็จพ่อเคยเสด็จไปทุกที
1: ่สำหรับหน้าที่สำคัญแล้วพระหม่อมฉันตั้งใจที่จะยอมรับแต่เพราะว่าท่านที่มังรายจะต้องเสด็จไปนักเมืองด่านมันดาเลมันเป็นหนทางผ่านแล้วนี่เจ้าค่ะ
2: ดีเหมือนกันเพราะว่าลูกศรีสุรนาถยังอยู่ที่หงสาอีกนานประชาชนอีกไม่นานก็คงรู้จัก
3: ถ้าเช่นนั้นขอให้มังลายเสด็จเป็นตัวแทนไปพระองค์จะเดินทางเข้าสู่แผ่นดินของมังมาเลแล้วให้ประชาชนเขาได้เห็นว่าพระองค์เนี่ยจะต้องจากไปกระหม่อมเห็นด้วยพะยะค่ะ
4: ขอบใจราชครูมาก
0: พะยะค่ะ
4: ก็น้องท่านพระราชมารดาทั้งสองพระองค์อีกสองเวลาเท่านั้นข้าพเจ้ามังรายจะเร่งเดินทางสู่บ้านด่านมันดาเลเพื่อไปครองเมืองน้องท่านเจ้าหญิงนี้จงเป็นกษัตริย์ที่ดีพี่ฝากแม่พี่ทั้งสองคนด้วยคงไม่กี่เพดาที่จะมาเยือนเจ้า
3: ทหารขอให้ประชาชนตามราชบุตรยกพระราชมังรายไปเชิญไปยังครับ

0: ค่ะใครคะ
1: ฉันนะรุ่นนี้คนก็
0: ตายถือว่าก

0: คุณพ่อขาคุณแม่ขาลูกขออนุญาตตะกจริงหนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: เอาละจะเห่ายังไงก็เห่าตามสบาย
0: ว้าบลูไม่แม่เนอะเห็นลูกมันบูด็อกอีกแล้วนะเมื่อกี้หนู
1: ขอโทษ
0: หนูงับไม่ทัน
1: ไม่ขอโทษแม่แม่แย่หนูเล่นน่ะเราก็แย่กันอย่างนี้มาตั้งแต่หนูเด็กๆไม่ใช่เหรอ
0: แม่
1: หน
0: ูเป็นสาวคุณแม่พูดแย่พ่อขาก็อย่าเอาเปรียบลูกสิคะคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ใกล้ๆกันอย่าแย่กันเรื่อยลูกอยู่กับใครไม่ได้โดนแย่เลยเดี๋ยวก่อนอนุญาตคุณพ่อสักจริงนะคะว่าหนูจะอ้าปากงับไม่ทันนางเอกหนูเลยมีโพยของหนูมาเห็นไหมคะมืออาชีพอายก็ไม่ละจำไม่ได้
1: ไม่ทำกันบ้านเนี่ยงานการกุศลไม่ได้ตังก็ไม่ทำกันบ้านอย่างนี้แหละ
0: คุณแม่รักมากแบบจ้าพระจ้าแรงแหลมว่าอะไรมั่งถึงจุดแดนจุดน้อยไอ้เรื่องรวยฉันก็ไม่ใช่ย่อยมาฟังกันหน่อยได้ไหมคุณสมศักดิ์อุ้ยเขาหายซะบางกอกกระซิบคุณดาวนี่เจ้าของโออิชิ
1: โอเคถูกต้อง
0: แต่ตัวฉันนั่นสิ
2: ทำไมล่ะ
0: กล้วยแต่มะลิกล้วยไม้ไม่ลวงหรอกขอบอกให้ทราบพ่อฉันต้องตำรับผัดไทยผัดกันคุณพ่อคุณแม่ค่ะหายใจเข้าตัว
1: ภูมิใจนะไม่เซ็งภูมิใจซะนะเดี๋ยวนี้ผัดไทยเขาโกอินเตอร์แล้ว
0: ถูกค่ะคุณแม่ขาแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวผัดกันน้ำมันโขไม่ติดกระทะด้วยนะคะคุณแม
1: ่
0: ค่ะผัดกันไปผัดกันมาค่ะนะคะ
3: เอาแหละให้พ่อแนะนำตัวเองหน่อยดีไหม
0: ได้ค่ะคุณพ่อขาคุณหนูลืมไปค่ะ

0: เราในนามแม่กองคชาธรรับราชการอยู่กรงหูเดี๋ยวเอาใหม่รับราชการอยู่แผ่นดินหงสาวดีมีหน้าที่คอยดูแลช้างทรงม้าทรงขององค์กษัตริย์นรทาธิปดีตอนนี้พระองค์ก็ได้เสด็จแพสเวย์ไปเรียบร้อยแล้ว
1: คุณพ่อขาอธิบายคำว่าแพสเวย์นิดหนึ่งค่ะ
2: ไฮโซ

0: เศร้าโศกอยู่แล้วเราก็ห่วงว่าแล้วงานประจำปีที่เจดีด่านเจดีสามองค์
1: ว้าคุณแม่ขา นี่คุณแม่พูดสรุปคุณพ่อพูดถึงเมืองหงสาคุณแม่พูดก็หนูนึกถึงสังขบุรีเลยนะคะ งานเจดีสามองค์เหรอ
0: เออเนี่ยนะแต่งตัวแอปแบ๊วตลอดลืมไปว่า58แล้วอัลไซเมอร์คืองานประจำปีเจดีย์ชเวดากอง
1: ชเวดากอง
0: ใช่เลยชเวดากองจะต้องงดไหมคะท่านพี
2: ่คงไม่งดหรอกงานอะไรนะเจดีย์สามองค์ไม่ใช่
1: เจดีย์ชเวดากอง
2: งานเจดีย์ชเวดากองชเวดากองเนี่ยคงไม่งดหรอกนะจ๊
0: ะ
2: เพราะว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จพาสเวหรือสวรรคตไปเนี่ยก็ได้
0: ม
2: ี
0: ร
2: ับ
0: ส
2: ั่
0: ง
2: ให้ราชโอรสก็คือราชโอรสมังรายเนี่ยเสด็จมาเพื่อไปจะไปครองเมืองหน้าด่านมัณฑะเลย์เสร็จแล้วเห็นได้ข่าวว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาในงานนี้ก่อนมาเป็นประธานงานนี้แล้วถึงจะเสด็จไปมัณฑะเล
1: ย
2: ์ต่อ
1: โอ้ยใครจะนั่นก็มินั่นไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่ขาใครจะพาสเวย์พาสเวย์หรือโทเวย์อะไรก็แล้วแต่ลูกมันจะใจ
2: นี่เดี๋ยว
1: งานไม่ล้ม
2: นี่นางนี่ชื่ออะไรนะ
1: เดี๋ยวได้ทำไมจะเล่นตีไม่ได้เมียจะคลอดหรือไง
2: ฮะนางคนนี้ชื่ออะไรฉันไม่รู้เห็นแจ๋จังเลยอ่ะ
1: หนูชื่อมะอีเซงค่ะอีเซงอ่ะมะอีเซง
2: มันน่าจะไม่มีมะนะ
1: อ๋อผู้ตายแล้วถ้าไม่มีมะจะเป็นอะไรเนี่ย
3: ท่านพ่อทำไม
1: จะเป็นไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อขาเป็นอีเซงยังบอกว่าจะเป็นอีเฮียก็แล้วกันตายร้ายมากแล้วคุณพ่อ
3: เจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะตอนนี้พี่ศรีจันทาได้ล่วงหน้าไปแล้วจัดเตรียมงานไว้รอพวกเราแล้วล่ะ
0: เลิศอุ้ยงั้นก็ใกล้เวลาแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปเตรียมการต้อนรับดีไหมคะท
2: ่
0: านพ
2: ี่ใช่พ่อก็เห็นว่าอย่างนั้นนะอย่างนั้นเราเรียกไปกันดีกว่าจ้า
0: ศรีจันทาอยู่ที่ไหน
1: ตายแล้วลืมเด็กๆไ
2: ม่มานั่งทำอะไรกัน
3: ไปแล้วเด็กๆไป
1: จัดเตรียมไปจับบ้านนะแล้ว
3: ไปลูก
1: ไปไป
4: ปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
5: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
6: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

0: เหรอมีความลับปะเนี่ย
1: รู้ดีนะ
2: อ้าว

0: อะไรน้องพี่แค่นี้เหนื่อยดูพี่สิไม่เป็นอะไรเลย
1: ไม่เหนื่อยเหรอ
0: ขอยาดมเลย
1: เดี๋ยว
0: ทำไม
1: แม่เรียกใครเขาเหรอ
0: ไปก่อนเลย

0: ดคุณธรรมนำทาง
1: ดุจแสง
0: สว่างของเทียน
2: เอ้าร้องอยู่ได้เขารับกันเอ้าๆนะ
0: เขายังไม่เรียกอ่ะ
2: ไปเถอะ

แต่เรื่องเจ้าชู้ผมสู้ไม่ได้พวกพี่เขาวัยยิ่งกว่าไอ้เรื่องวิชาผมช้ำชอง

0: ี่ขอขอบใจน้องพี่ทั้งสองคนมากทุกวันนี้ที่เราทั้งสามคนพี่น้องฝึกปรือฝีมือเพลงดาบเพลงทวนหวังที่จะรับใช้ชาติแห่งแผ่นดินหงสาวดี
1: ก็เราสามคนไม่เหลือใครแล้ว พ่อแม่ก็ตายจากเหลือกันสามคนพี่น้องพี่เป็นพี่คนโตพี่ว่าการใดน้องก็ต้องเชื่อพี่
2: อีหมูเนี่ยพูดจามีเหตุมีผลจังเลยนะพี่บาเพียว
1: คนเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆยิ่งเจ้าที่ไร้หัวคิดจะพูดจะจาอะไรต้องคิดซะก่อนที่จะพูด
0: เอาละทั้งสองคนไม่ต้องต่อร้อต่อเถียงกัน
1: งอนทำเป็นงอน
0: ไม่ต้องงอนนะวันนี้เป็นวันสำคัญของเราเราจะไปไหว้องค์เจดีย์ชเวดากองด้วยกันทั้งสามคนเลย
2: จริงสิวันนี้แล้วสิพี่
1: จริงหรือพี
0: ่เป็นงานประจำปีของเรา
1: จริงสินะถ้าหากไปงานนี้มนทาวดีก็ต้องไปแล้วก็ต้องได้เห็นมนทาวดีทั้งหน้าละ
0: พี่เอ้ยเพียว
1: โอ้ยอะไรเนี่ย
0: นี่เป็นอะไรเนี่ย
2: สงสัยอากาศจะร้อนจัด
1: เปล่า
0: เอาละเอาละอย่ามัวช้าเลยเราทั้งสามคนรีบไปดีกว่า

0: มะระเบิดเกิดความคิดขอบอกกับมิตรพัชชะ
1: เตือนหน่อยก็ดีลูก
0: ความรักอย่าเลยละหากแม้นใครฉะก็ต้องทำ
1: หัวอกของผู้เป็นพ่อเจ้ามาตกนั่งกลุ้มเห็นลูกรักร้อนรุ่มเหมือนทุกข์มาสุ่มเหยียบซ้ำบอกพัทธะลูกชาย
2: จ้ะพ่ออ
1: ย่าหวั่นไหวกังวลพ่ออยู่เคียงข้างเจ้าทั้งคนไม่ให้ใครโค่นเดินข้ามก็เพราะว่าเรารักลู

0: ถึงไม่ใช่ลูกพ่อก็รักเจ้าเหมือนลูกแต่เจ้านั้นมันไม่ตามใจพ่อพ่อบอกว่าวันนี้ให้เขียวเสวยทำไมลูกออกมาเป็นออกร่อง
1: ก็ท่านพ่อท่านพ่อนะลูกแท้ทั้งสองคนส่วนผมนะมันลูกข้างบ้านแหมอยู่เรือนเล็กนู่นพอขึ้นมาก็เขียวเสวยกันทั้งบ้านเลยท่านพ่อ
2: ถ้ามีข้าวเหนียวแล้วทานได้เลยนะ
1: แหมไม่ใช่อกกล้องซะหน่อยท่านพี่ก็ท่านพ
0: ่อมีอะไรลูก
1: คือว่าวันนี้ลูกขอตัวไปก่อนได้ไหม
0: จะไปไหน
1: ก็มีธุระนิดนิดหน่อยหน่อย
0: อ้าวถ้ามีธุระจะไปไหนก็ไปแต่ว่าอย่ากลับให้มันมืดค่ำมันอันตราย
1: รับรองครับท่านพ่อเสร็จธุระปุ๊บเลมินกลับบ้านปั๊บเลยครับท่านพ่องั้นเลมินลาครับไปแล้วนะ
0: บอกให้เขียวเสวยมันมาเป็นอกกล่อง
2: ท่านพี
0: ่มาตาเบิด
2: เดียวกันไอ้เกล
0: ออะไรเพื่อน
2: งานนี้งานชเวตีดากองรับรองว่ามวลทัพนี้ต้องมาแน่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ให
0: ้พัชลูกพ่อ
3: พ่อท่าน
0: อันความรักของเจ้าที่มีต่อมนทวดีถ้าพ่อยังอยู่ทั้งคนลมหายใจพ่อยังมีอยู่เจ้าอย่าได้กังวลไปเลยใครหน้าไหนมันก็มาแย่งความรักไปจากลูกไม่ได
3: ้มาตะกอพ่อท่านอันความรักที่ลูกมีต่อมนทวดีนั้นลูกอยากให้นางรักด้วยในความดีของลูกในตัวของลูกเองมาตะกอพ่อท่านพ่อท่านอย่าได้ทำอะไรที่มันเป็นความผิดที่มันไม่ดีเลยนะ
0: เอาละเอาละเรื่องนี้นะยุติไว้เท่านี้ก่อนแต่ว่าวันนี้ที่องค์เจดีย์ชเวดากองเขาจะต้องมีงานประจำปีกันทุกปีโดยเฉพาะปีนี้องค์พระยุพราชมังรายจะเสด็จมาเป็นประธานในงานถ้าปากหมอกเคราะห์ดีพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ฝากตัวเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติวันใดที่ลูกมียศถาบรรดาศักดิ์วันนั้นละมนทวดีก็จะต้องมาทอดลูกเป็นแน่
3: จริงนะจ๊ะพ่อท่าน
0: ถ้าอย่างนั้นไปลูก

0: ไปฉาอะไรเข้ามึงอ่ะ
1: ทำไมล่ะ
0: นี่ของมึงอยู่นี่ไปฉาอะไรเขาเนี่ย
1: แต่ละรูปอย่างเงี้ยเนี่ยนะ
0: เนี่ย
1: โอ้ได้มึงอ่ะ
2: เจ้าสีทาดเขาเฉยชี
3: ้นี่รูปร่างน่ากลัวจัง
4: ชูนักนะ
1: ทำไมเหมือนปลาปลาโยนเคยตื่นเนี่ย
2: มองนิ่ง
1: จะหนีไปทำไมนะ
2: สมอน
1: เวลามึงยกแขนมานะ
2: อารมณ์รักหอมร้อน
1: เอาตะกะแล้เขียวหมาฝรั่งมั่ง
2: เอ่ยคำวอนอ่อนหวานพี่อยากจะปลูกต้นรักก็ยัง

0: อีรักอีเรือ
1: สวยมากเลย
2: แต่งตัวหล่อนะเข้าท่าเชียว
0: พี่ขอให้สัตย์สัญญา
3: จริงนะ
0: อ้าวไม่รักให้ฟ้าผ่าตาย
1: เสียงเหมือนน้ำเชื่อม
2: แล้วน้อง
1: ใจ

0: ปักจมราหูก็อมดวงจันทร์
1: ไอ้นี่อย่าให้กูหัวใจกูเหลือทะลุหมด
2: ก็มีความสุขจริงๆเชีย
1: ร์เฮ้ยเฮ้ย
3: บ
4: อเดี๋ยวก่อน
3: ขา
4: ได้ยินเสียงชื่อลีแซว
2: เล่น
1: ว
2: ่ะ
1: ว่าแล้วกูว่าแล้ว
3: สัญญากับสีจันทาแล้วนะก็จะไม่เจ้าชู้กับใครอีกถ้าหากว่าเจ้าชู้แล้วก็
4: ไม่มีนะ
0: เซมิน
4: แอบรับรองว่าไม่มี
1: เกเยอะช้าเ
0: พื่อนน้ำตาผมต้องอาบน้ำ
1: ตายไปศพถึงแล้วมึง
0: รู้ยืนรันทด
1: แล้วไปเพลียอะไรมา

0: ำอะไรที่นี่อ่ะ
1: นี่ที่เสือกอีกแล้ว
0: เรื่องของกู
1: โอ้โหมันจะเข้าโรงแล้วมันก็เสือกเรียกอยู่เนี่ย
0: กูอยากเรียกอ่ะเรื่องของกู
2: นี่เธอเนี่ยได้กลิ่นใครไม่ได้เลยนะ
0: แหมเป็นทำฉันเป็นสุนัขเสียได้กลิ่น
2: เอมิน
1: เธอ
0: เอมินเธอมาทำอะไรที่นี
3: ่ก็คือว่าวันนี้มันเป็นวันมงคลไม่ใช่เหรอง
1: านประจำปีงานประจำปี
4: งานประจำป
3: ีก็ใช่งาน
1: ประจำปีเจดีย์ชเวดากอง
4: ของมหาเจดีย์ชเวดากอง
3: ก็ถูกแล้วไงไม่ถือว่าเป็นวันมงคลหรือไง
4: แต่นี่ไม่ใช่เจดีย์ชเวดากอง
3: คนยิ่งอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่ด้วย
4: อยู่ยาเอานี่เชิญทุกคนสถานที่นี้
0: นะ
4: วันนี้น่ะ
3: จะ
4: มีงาน
1: มีงาน
4: แล้วก็ทุกคนจะมารวมกันถือว่าเป็นวันสำคัญ
1: เป็นงานลื่นเลงเป็นประเพณี
0: มึงสั่งเสียซะให้เสร็จงานชเวดากองคราวนี้มึงเสร็จกูแน่ละ
4: เฮ้ยไม่มีพวกของจริงมาเล่นกับคู่กับกูบ้าง
1: นะของแปลกเนี่ยมึงดีที่สุดแล้วล่ะไอ้โบ
4: ท้องเสียหรือเปล่า
1: ขอให้หยุด
5: หยุดถ้าก่อนได้เขาก็
1: ให้ใจเย็น
5: พวกมึงแหละงานวัด
4: อย่ากลับบ้านไปไป
5: เรื่องอะไรไปไปไปไ
1: ปโอ้โหไอ้พวกนี้ไหววะเฮ้ย
4: ไม่ได้ไปไปเลย
5: เขาก็
4: ม
5: ึงไ
6: ม่จะรับจอเลยค่ะ
5: อย่าทำเกะกะ
6: ใจเย็นนะ
5: เกะกะ
6: นี่จะเป็นทอสอคุณพ่อเอ็กซ์ไม่รู้

0: เดี๋ยวจะโดนโทษเรา
1: ไม่ต้องโทษเอง
0: ไม่ต้องกลัวมันแล้วน้องพี่มาหาเรื่องอะไรอย่างคุณได้อย่างไร
2: มาเว้ยมาเพียวเลือดฟ้า
0: ใจเย็น
2: แม่ลงพยา
3: แม่
0: ซา
4: อย่าขัดจังหวะเลยว่าไอ้น้องกูคือข้าวพอง
3: ท
4: องเลี้ยงเงิน
3: ให้แรงเพ
4: ื่ออินเดอร์เวิร์นยังยอมยก
5: ไปขาย

0: ูกระทะแล้ว
1: อินเดอะเวิลด์ยังยอมยกถ้าขวางเดี๋ยวจะชกหน้าเจ้าร
0: ู้จักไหมเนี่ย
2: นี่หรือคือข้าวหัวพองทำไมถึงมองดำคล้ำ
0: กูไม่มีงานกูไม่ทำนะ
2: ดูสกกระปกรูปราม
3: อ้าว
0: แกขนาดนี้แล้วไม่มีใครหาลิเกกูไม่มีเล่นมันผิวมันค้ำกูไปทำนามา
2: โอ้ยเนี่ยละขาว
3: จะตีกันตายแล้วหนูไม่ได้ชวนนะ
2: ดูสกกระปกรุกรานมันดังน้ำคำน้ำขาว
0: บ้านกูอยู่ข้างคลองแสนแสบดีกว่า
3: ดูนุ่งมัน
4: ห้าพ่อมาตะกอ
0: ขึ้นไปละพัชระ
4: วันนี
5: ้ขอเวลาหน่อยทำอะไรฉันอะ
6: ไม่เปล่าร
5: ีเทิร์นใหม่อีกรอบสิ
6: อุ้ย
5: ทำอะไรออกมา
0: ไม่ได้
6: จะมีเรื่องกันใจเย็นๆๆ
7: มึงค่อยๆห้ามกันได้โอ้โหหัวอยู่นอกสภาตูดอยู่ในสภาได้เลิศ
0: เราไม่เห็นหรือมันแย่งมนทวดีของ
1: พ่อเอ้ยพ่อมาตะกอวันนี้ลูกขอสักทีเราไม่ใช่เลือดต่างสี
6: จัดให้
1: โปรดฟังว่าจีลูกกล่าว
0: ใครขอเถอะพ่อท่าน
1: เกินกระทำ
0: ไม่ได้
5: อย่ามีเรื่องกันเลยนะ
3: เบา
1: หยุดไว้ให้แค่เพียงนี้พอถ้าหากต้องขัดโดนตัดข้อฟังคำห่วงข้อมูลเขา
8: อย่าเพิ่งค่อนคอดสอดน้ำ
9: เล่าขาวหึ่งเลย
8: พี่เขาแชมป์โอลิมปิก
0: นี่ดูไว้แชมป์โอลิมปิก
8: ถ้าเข้ามาอีก
9: กาเท้า
8: ต้องถูกปวดต่อยแยบต่อยยัดงานเดาม
0: ันต้องอย่างนี้มาตลอด
5: จะมีอะไรเย็นลองพยา
9: โคราชอีกันเลย
8: อย่าจึ้ง
9: เอาอีกแล้วไง
6: นอกมา
8: พรุ่งนี้รุ่นพี่ไม่ชื่อเขาพองแล้วมากูรุ่นน้องชื่อพยาว
9: นี่เองไอ้พยาวอ่ะ
5: พยาจะเรียกใครได้
0: มั้ยทำไมไม่คุยมั่งล่ะว่าเราแน่แน่ที่แพ้อาเยนตีน่า
10: เนี่ยมึงไม่ล่านเข้ามาหาบ้างล่ะลืนลอง
0: เฮ้ยถ้ามันพูดกันแบบนี
6: ้
0: เฮ้ยมันหาเรื่องกันแล้วไม่ไหว
10: เว้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
11: นี
10: ่เกิดอะไรกันขึ้น
11: นี่นั่งลงกันทุกคนนะ
10: นั่งลง
6: เรื่องใหญ่ไหม
11: คนนี้นั่งลงกันทุกคนเลยนะรู้ไหมหัวจะขาดไม่รู้ตัว
0: กันไปอยู่ฝั่งนู้นด้วย
11: ไปอยู่ฝั่งนี้นะองค์มาไปอยู่พระราชน่ะเอาพระเสด็จมาเป็นประธานในงานวันนี้นะนี่นั่งลงตรงนี
9: ้พระเสด็จ
10: เจ้าเสด็จมาเหรอ
6: จ๋อจ๋อ
11: หัวจะขาดกันทุกคน
10: อีนี่บอกจ๋อ
11: คุณเชิญ
9: ท่านกรมต่ำเห็นเลยนะ
10: ถวายไปกูต้องนั่งกูต้องนั่งข้างในว่ะไม่ใส่สโลงมานั่งริมๆไม่ได้หรอก
6: นี่มึงเคยเห็นไหมเวลาเจ้าก็เสด็จแล้วสะดุดตานางเอกตามงานวัดแล้วกูนั่งสักกลางโดเลย
9: ไหนลองเลื่อนกายแบบไม่ต้องใช้เท้าสิ
3: งานวัดนี่สาวน้อยตกน้ำหรือเปล่าโอ้
5: โห
3: โอ้โ
10: หไม่รู้ว่าเงือกหรือจิ้งเหลนเลย
0: ถามจริงๆเถอะ
9: จอมเทียน
0: เจ้าคือวาดจันหรือไม
6: ่ของวาด
5: พญา
6: พงพญาม
3: องยังไงมองยังไงเป็นวาดจัน
6: ก็มึงดูวิธีการกูไปสิเนี่ย
10: ไม่ใช่วาดจันนะวาดหางจระเข
6: ้วาดที่ไหนล่ะไอ้โสดนี่ก็วาดจันคุณแม่คุณม่อขา
10: แม่
5: พ่อคุณแม่
10: พ่อคุณแม่
6: ใครคะเนี่ย
10: พอเห็นพระเอกก็พูดไม่ชัดจ้ะ
6: นิดหนึ่งให้กูแอป
0: เดี๋ยวก่อนพระองค์ท่านสงสารคนดูยืนรอ
3: พระภูมิครับ
0: ขอยา
6: เออะไรให้กันไม่จับไม่เต้นทีหลังก็เขียนเป็นเช็คหรือไม่ก็โอนเข้าแบงค์เข้าไปแหมอีติเขา

0: ครับมีเหลือเศษสัก200มั้ยล่ะ
1: บอกใครก็ได้ที่สนิทกับป้าเขาบอกป้าเขาเงียบๆหน่อยเดี๋ยวเป็นลม
0: ใครป้า
2: ส่งรถ
1: นั่นน่ะ
0: เดี๋ยวกูฉีกปากลากลิ้นมะพร้าวห้าวยัดเฉลยเรียกป้าเลวมาก
2: เสียงเอะอะโวยวาย
1: ไม่ยอมรับซะด้วยนะ
0: ไม
2: ่ใครอยากจะรู้นักใครณสถานที่แห่งนี้เป็นคนก่อเรื่องและต้นเหตุมาจากใครณสถานที่แห่งนี
3: ้ไอ้พวกสีไอ้สีเขียว
2: จะแก้ต่อข้าได
3: ้ไอ้สีเขียวพ่อลูกนันพระเจ้าค่ะ
4: ใคร
3: ทำลายงาน
5: มีไอ้มะระเบิดกับมะละกอพระเจ้าค่ะ
4: ขอเดชะฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้ามะตะกออายุอานามก็ขนาดนี้แล้วที่ไปแย่งชิงผู้หญิงไม่ได้ชิงให้ตัวเองชิงให้กับพัทธบุตรชายพระเจ้าค่ะ
2: ชิงให้บุตรชายดีถือว่าเป็นพ่อที่ดีต้องการส่งลูกของตัวเองเดินทางขึ้นสู่ที่สูงแต่เอาเถิดความคิดเห็นของท่านในขณะนี้ก็อาจจะส่งลูกของตัวเองเดินสู่หนทางนรกก็เป็นได้ท่านแม่กองมีเรื่องมีราวกันไม่รู้ยังไงว่าข้าพเจ้าเสร็จมาสาเหตุมาจากสามคนพ่อลูกค่อยแย่งสตรีอันเป็นที่รักและสตรีผู้ใดเล่าที่เป็นต้นเหตุ
3: ไม่ใช่มึงนั่งเฉย
2: เจ้าหรือไม่ใช่
3: ไม่ใช่
0: หนูบอกเขาแล้วว่าเขาค่อยๆเลี้ยงเข้ามาอย่าใจร้อนมันก็ไม่เชื่อกันก็เลยจะให้มัดรวมเลยทีเดียว
2: เจ้าทั้งสามคนนำใดกัน
6: เดชะฝ่าพระบาทกระหม่อมศรีชาติพระพุทธเจ้าค่ะ
2: เจ้าเหร
4: อมัตกอพระเจ้าค่ะ
7: หม่อมชั้นพัชชะพะยะค่ะ
8: มัตเบิดพระเจ้าค่ะ
9: ส่วนเก้าหม่อมชั้นเลมินพุทธค่ะ
2: แล้วเจ้าทั้งสี่คนเราก
10: ระหม่อมเลิศพาพระเจ้าค่ะ
11: หม่อมชั้นบาเพียวพระเจ้าค่ะ
12: กระหม่อมอรองพยาพระเจ้าค่ะ
13: ก้าหม่อมชั้นจาเล็งพุทธเจ้าค
14: ่
13: ะ
14: หม่อมชั้นตองใบพระเจ้าค่ะ
15: ขอเข้าใกล้พระองค์ไว้ก่อน
2: ลักษณะโดยก้านของพวกเจ้าทุกคนก็ดูมีสง่าราศีเหมาะควรแล้วที่จะรับใช้เป็นขบายบริจาคด้วยข้าพเจ้าเมงรายเอาเถิดจงเก็บความเกะกะเกเรความมุทุบุดันของพวกเจ้าไปสู้ต่อเราอาริล่าศัตรูเถิดคงอีก2เพราเท่านั้นข้าพเจ้ามังรายจะเดินทางไปครองณเมืองด่านมันเลพวกเจ้าทุกคนจงเร่งกลับบ้าน
4: หมายความว่าพระองค์ท่านรับพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นทหารในสังกัดของพระองค์ท่านมังรายหรือพระเจ้าค่ะ
2: ถูกต้อง
4: ไปเก็บเสื้อผ้าได้เลยหรือพระเจ้าค่ะ
2: ไปเก็บเสื้อผ้าลาพ่อลาแม่ด้วยพวกเจ้าทุกคน
4: วันพรุ่งนี้จะได้เป็นทหารเลย
16: ไปแล้ว
4: แต่เดี๋ยวก่อนฝ่าพระบาทจะได้เป็นทหารแล้วถามคำหนึ่ง
2: ถามอะไร
4: ไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะ
2: เมืองดานมันเล
4: คอยยังทั่วกูนึกว่า3จังหวัดภาคใต้กูไม่ไป
0: ยิ่งบอกอย่างนี้บอกให้รู้ว่ารักชาติไม่จริงอย่างน้อยถ้าตายก็ได้ธงชาติกลุ่มฝ่าพระบาทหม่อมฉันไม่อยากร่วงเกินอะไรเล่าประกาศกันเต็มฝาเลย
10: คุณลา
0: คืออย่างนี้เพคะ
2: แล้วค่อยพบกัน
0: พระบาทผมจะขอฝากทหารกล้าสักหนึ่งคน
2: ใครกันเล่า
0: อีนี่เพ
16: คะหม่อมฉันเองพะยะค่ะ
0: อีนี่วาย
2: อุตตะให้ตายไว้
3: เจ้าครับ
0: มันผ่านทหารผ่าน
16: แท้ไปครับ
3: พระองค์ผมฉันขอปฏิเสธมีโรคประจำตัว
0: โรคอะไร
2: โรคประจำตัวอะไร
3: เป็นไส้เลื่อนพะยะค่ะ
0: เกี่ยวกันเนี่ย
2: ถึงเจ้าเป็นก็ไปได้เดี๋ยวหายทีหลัง
0: ไปได้ไปทองไปเฮ้ย
16: แรงเดินยังไม่ค่อยจะมีเลย
17: ที่เสียชาติได้เป็นทหารแล้ว

0: จ้าสำคัญนัก
1: ใครหนูเหรอ
0: เดี๋ยวค่อยคุยกัน
2: มองฉันเหรอไหมคะ
0: ใช่
1: มีนัดนอกรอบ
2: ขอบคุณใครมากไหมคะฝ่าพระบาท
1: หลังใหม
0: ่ท่านแม่กองเมื่อครู่ข้าได้ยินว่าแย่งสตรีงามเป็นบุตรีของเจ้านางนามว่ากระไรและบัดนี้เวลานี้อยู่หน้าที่ใด
3: อยู่นี่แล้วพระเจ้าค่ะ

0: าเจ้าตกใจ
1: ทอดพระเนตรเจ้ามนทาขามายปองงามจริงนะนวลน้องแม่จอมควัน
0: พ่อคุณแม่เป็นต้นฉบับพิมพ์ที่ดีลูกออกแต่งคุณดีจังนะ
1: นางสะท้อกอกสะท้านสั่นสะเทือนงามไม่มีใครมือ

0: ช้จิตสำรวมอารมณ์ในตาทั้งคู่หรือก็คมเห็นสาวสวยสมนั่งเสื้ออ
1: วยฟันเหรอ
0: เจ้างามเลิศเจิดจ้าสวยเหมือนอุมาทันตีสมเป็นเบญจกัลยาณีสมเป็น

พี่อยากมอบแหวนแทนใจไว้คิดถึงจะได้ดูแหวนมันเป็นความชอบตอบแทนความรักฟังแน่นเสนอ

0: คุยกันตรงๆ
1: เป็นสิ่งสัญญายืนยัน
0: วางไม้แล้วคุย
1: จะรักน้องนิดนิรันดร
0: ์นั่นดู
1: ไม่ใช่ลำพันเพ้อเจอจึงถอดแหวนแทนใจขอมอบเอาไว้

0: คุณแม่ว่าไงคุยอะไรก็ไม่เกรงใจคุณพ่อคุณแม่เลย
1: นี่ให้ฉันแสดงความดีใจกับน้องก่อนสิ
2: สิจะทำ
0: พ่อให้แม่เขาคุยกับลูกก็ก่อนนั่งแมงวันตอมน่ะนานใช
1: ่พูดไม่ออกเลยท่านพ่อลูกคิดว่านะต่อไปในอนาคตน่ะพวกเราต้องสบายแน่เลย
3: เอาอย่างนี้แล้วกันนะวันนี้นี่

0: วันนี้เราไปเตรียมตัวเราไปเตรียมรอรับองค์ราชสุรศรีนาถและองค์ยุพราชบางรายกันดีกว่านะวันนี้โอเคนะ
1: จ๊ะแหมหน้าตาเด็กปานรัศมีว่าที่พ่อตาเจ้านะคะเชิญพ่อค่ะ
2: แล้วเดินแบบนี้ไม่ได้แล้วนะ
1: ทําไมถึงอย่างนี้แม่สง่าผ่าเผยก็เก๋เนี่ยสายตาเจ้าสั้นไว้แล้วมันนั่งหน้าพี่ไม่งั้นน่ะพี่โดนไปแล้ว
3: พลาดโอกาสว่างั้น

0: ี้เขาจะต้องไปแล้วเพื่อนค่ะ
1: ขอยืนพักเนยสักครู่น
0: ึงองค์หญิงก็
1: แก่แล้ว
0: อย่าเสียพระทัย
1: อยู่ตัว
2: ลูกก็ไปครองเมืองแล้วก็
0: ใช่เพื่อนค่ะ
2: ก็เป็นวัวแต่ก็ดี
3: ที่จะไป
2: ให้ไปรับราชการ
3: ไกลขนาดนั้น
4: เกื้อตุนมหาอาชาใน
5: แต่เขาเป็นคนมีความสามารถ
4: องมังรายยุพราชน้ำตาขยดไหลหยาด

0: อนคำนี้จะนอนหลังในต้องโผพินบินไกลหัวใจสลายแทบบ้าขอฝากแม่เอาไว้ด้วย
1: ไม่เป็นไรพี่อะค่ะ
0: ให้น้องจงช่วยเลี้ยงดู
2: ไม่ต้องห่วงหรอกพี
0: ่ควรยึดมันกระตันอยู่ไม่มีใครอยู่

0: ม่
1: แม่ละอง
0: จะเป็นคนแย่ต่ำช้าเขาว่าความดังไม่คงที่แต่ความดีคงทน
1: มันเป็นเรื่องชีวิตแท้แน่
0: ควรยึดมั่นเพื่อการกุศลจะได้เป็นคนมีค่าพี่ขอฝากไว
1: ้นี่มันน่าจะเจอ
0: เพียงแค่นี้ให้น้องของพี่ลำลึก
2: ดีนะเราไม่ได้ไปด้วยเต้น
0: ต
2: ายห
0: าออกจากใจในความรู้สึกในส่วนลึกๆของเราฝากชื่อพระเอกภาคภูมิเอาไว้ในกลุ่มผู้ชมฝากชื่อพระเอกภาคภูมิเอาไว้ในกลุ่มกลางใจ
2: มามันเมื่อยนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: มาเมื่อย
3: โน่นต้องดูไอ้สีแดงโน่น
2: ตัวแดง
3: ตอนเขาควบกันมึงยืนอย่างเดียวเลยเพราะเขาไปลมสุดไปมึงคึกเลยเหรอ
0: ฝากชื่อพระเอกภาคภูมิเอาไว้ในกลุ่มกลางใจ
1: น่าเป็นห่วงเขาที่

0: คงมาใหม่ลูกพ่อขวัญใจแม่จ้าหากท่านสนใจอยากใครไปพบผมอยู่เมืองลพบุรีที่บ้านท่าข้ามข้างวัดมณี
1: เอาละผาภูม
0: ิรอความ
1: นี่เราที่ส่งแค่นี้แล
0: ้
1: ว
0: ส่วนหน้า
1: โอ้โหโอ้โหใจร้อนสิวะ
2: มีเพื่อโปรโมทตัวเอง

0: จะไกลหงสา
1: ไม่ต้องห่วง
0: สำหรับหงสา
1: พักม้ามันก็ได
0: ้
1: ทหารข้า
2: จะตกม้าแล้ว
0: แล้วท่านพี่ไม่ต้องห่วงก็เพราะคนดูเขาหูห่วงศัตรูทั้งปวงไม่กล้า
1: จริงๆนะ
0: ไปไล่อีแรงฝูงเบลเลอร์ที่อยู่อำเภอตากใบถ้าผาภูมิทำได้ยอมรับว่าใจพี่กล้า
3: ย้ายคณะไปเล่นที่ใต้กันเลยดีกว่า
4: ใครจะไปไ
5: ม่โปรดก่อน
0: อย่าลืมพี่
6: ลืมไม่โปรดก่อนผมฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมพระเจ้าค่ะเมื่อไหร่จะรวมคณะกันใครอยากให้รวมคณะกันปรบมือหน่อยผมฉันตัดสินให้แล้วนะพระเจ้าค่ะ
7: รวมกันแล้วรวมกันแล้ว
1: เอามาจากใครเนี่ยร้องดีแต่เวลาทำมันทำไม่ค่อยได
0: ้ลืมน้องอย่าลืมพวกพ้องแหมช่วยนะ
1: ไม่เป็นไร
0: อย่าลืมพวกลืมพ้องอย่าลืมน้องคนนี้กะ

0: พระอรหันต์ช้าก่อนพี่ค่ะช้าก่อนพี่ค่ะในเมื่อมังรายเนี่ยยุพราชไปสู่เมืองมันเลแล้วพระองค์จะต้องราชาพิเศษปราบดาพิเศษ
1: จะต้องมี
0: จะต้องมีแก้ว5ประการพี่ค่ะ
1: ข้าพเจ้าก็อยากจะปรึกษาท่านราชบุตรค่ะว่าจากปราบดาพิเศษ
2: ด้วยการปราบดาพิเศษ
0: ใช่พี่ค่ะ
1: องค์ศรีสุรราชขึ้นมาครอง
2: เป็นสิ่งสำคัญ
1: ครองหงสาวดี
2: ที่กษัตริย์จะต้องขึ้นครองราชสมบัติ
0: ใช่พี่ค่ะ
2: โดยถูกต้องตามราชประเพณี
0: ต้องไปที่บ้านบ้านแสงทองคชาธรพี่ค่ะ
2: มีอะไรบ้าง
0: เขาจะมีช้างต้นม้าทรงพระองค์จะต้องไปเลือกเลือกกษัตริย์จะต้องมีแก้ว5ประการช้างแก้วม้าแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วและนางแก้วเนี่ย
1: ส่วนนางแก้วเนี่ยแม่ทั้งสองจะเป็นคนหาให
0: ้แม่เขาจะหาให้เอง
3: นี่ลูกขอเถอะนะชีวิตของลูกเนี่ยขอเป็นผู้ตัดสินพระทัยเองไม่ได้ดอกเลยนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าเช่นนั้นก็ตามพระทัยเถอะลูกได้จ้ะ
0: ถ้าเช่นนั้นกระหม่อมเชิญองค์หญิงเสด็จไปพักผ่อนสำหรับกระหม่อมจะพาศรีสุรนาถไปที่บ้านแม่กองกระจาทรพระยาค่ะเชิญพระยาค่ะทรงเสด็จทรงเสด็จ
4: เสด็จพระเจ้าค่ะ
5: เชิญเสด็จพระเจ้าค่ะ
0: เชิญพระยาค่ะ
4: ทรงเสด็จพระเจ้าค่ะ
0: ไปด้วยกัน
4: ไปบ้านในกองกระจาทร
5: ไปเถอะนะ

0: ยากที่จะเดาน้ำพระทัยพระองค์ท่านมังรายเสียนะมอบแหวนวงนี้ไว้ให้มนทาวดีไม่อาจจะนึกเข้าข้างตัวเองซะเลยห้ามให้คิดถึงท่านดังห้ามให้ดวงตากระพริบมนทาวดีเจ้าเอ๋ย
1: น้องเป็นไร
0: สวยซะด้วยจะมีความในอะไรบอกในแหวนวงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อุ๊ยพี่สีจ
1: ัน
0: ท
1: ร์เบอร์อะไรลูกนะเบอร์อะไรอยู่เอาอย่าง
2: น
1: ี้ดีกว่าพวกเรา
2: พันอะไรอยู่จ้ะลูก
0: ชมบรรยากาศนะเจ้าค่ะท่านพ่อท่านแม
1: ่เอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราเราเตรียมตัวจัดพระที่นั่งให้กับองค์กษัตริย์ศรีสุริยนาถดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเสด็จมาทรงชมม้าทรงช้างทรงของพวกเรา
2: เจ้าค่ะเจ้าพ่อ
0: เจ้าค่ะท่านพ่อถ้าอย่างนั้น

0: ค่ะเจ้าพ่อ
1: เ
2: จ้าพ่อเจ้าคะเดี๋ยวรอสักครู่นะเจ้าคะ
1: จ้ะ
2: มาพกมิตร

0: พ่อเจ้าขา
1: ไม่สิ่งมันไปไหนเนี่ย
2: ฉันฟาบาท
0: นัดผู้ชายแน่ๆเลยจ้ะพ่อ
2: ฟาบาทพี่ยังข้า
3: เลี้ยวไหลมากเลยนะ
0: ไม่เคยอยู่บ้านสักวันนึง
2: ตอนนี้ถึงบ้านท่านมึงกระเชนทอนแล้ว
4: ฟาบาทกำลังเสด็จมาจ้ะ
2: มายัง
4: มาแล้วจ้ะ
2: เอาขอได้ช้า
5: ท่านราชครู
2: นี่คือบ้านของท่านแม่กองคชาธรพะยะค่ะ
6: ที่มีของแม่กองกชาธร
2: ที่มีช้างต้นมาส่ง
7: จําได้ครับคล้ายครับคลา
2: พะยะค่ะ
7: นานแล้วสินะที่ฉันไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนณที่เรือนไทยท้ายวังหลวงซ
6: ึ่
7: งเป็นบ้านของท่านมึงกชาธร
6: พระองค์จะได้พบช้างพบม้า
7: ทั้งช้างส่งทั้งม้าส่งนะ
6: แล้วจะได้รู้จักว่าช้างตัวผู้นะแบบไหนช้างตัวเมียเป็นยังไง
4: จะต้องรู้ขนาดนั้นเลยเหร
6: อต้องดูต้อง
2: เอาเชิญเชิญเชิญไปไปเสด็จให้พระองค์เสด็จไปแบบว่าท่านมึงกชาธรตกใจ
3: พระองค์แทบเสด็จมาถึงเรือนข้าพเจ้าเลย
0: ถวายบ
6: ัง
0: คมเลยค่ะ
6: ไหนๆพระองค์ก็เสด็จมาแล้วก็ทำเปลี่ยนทรงผมให้หน่อย
3: สวัสดีท่านราชครูสบาย
7: นี่ท่านสมศักดิ์จราชนใช่ไหม
2: นี่คือเป็นแม่กองคชาธรพะยะค่ะซึ่งทุกปีเนี่ยพระเนื้อหัวองค์นรทาธิบดีจะต้องเสด็จมาบัดนี้สิ้นสวรรคตแล้วพระองค์ก็ให้พระศรีโทรนาซึ่งเป็นรัชทายาทมาท่านหมื่นขเชนทรแล้วก
3: ็ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบรับทราบความประสงค์ของพระองค์แล้วที่ว่าพระองค์จะมาทรงดูช้างทรงม้าทรงที่นี
7: ่นี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญที่ฉันต้องเสด็จมาเพราะด้วยการปราบดาพิเศษของกษัตริย์ที่ขึ้นเถลิงราชสมบัติจะต้องมีแก้ว5ประการฉันยังขาดช้างทรงยังขาดม้าทรงช้างที่ต้องด้วยลักษณะของโคชลักษณ์อันเป็นลักษณะของช้างทั้ง7นั้นก็คือตาขาวลิ้นเพดานขาวหลังขาวท้องขาวหางขาวและเล็บขาวท่านก็คงจะรู้ดีใช่หรือไม่คงจะจัดเตรียมไว้ให้แล้ว
3: ครับพระพุทธเจ้าเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับ
6: ที่บ้านมีควายตูดแตก
3: เอ้มาอีเส้งไปไหนต้องให้มาอีเส้งหาให้ละมั่งควายตูดแตก
6: ควายออกลูกเยอะ
2: ถ้าหากกระหม่อมจะจำไม่ผิดว่าที่ช้างต้นม้าทรงคงจะอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหม
3: ครับพระเจ้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพระองค์
2: พระองค์ลองทอดพระเนตรยืนดูหน่อยพี่ค่ะว่าช้างต้นม้าทรงอยู่ตรงโน้นเองพี่ค่ะ

0: ต้องพระหฤทัยไหมพระยาค่ะ
1: ถูกต้องตามลักษณะของโคชรัก
0: เพราะฉะนั้นพระองค์จงตระหนัก
1: ใจท่านมากนะท่านราชครูและขอบใจท่านมากท่านหมื่นขเชนทร
2: ขชาทร
0: เนี่ยเขาไม่ใช่สายอาชีพนะเขาจำแม่นมากเลยคุณธรรมศักดิ์เนี่ย
3: นี่แกอาชีพจำชื่อไม่ได
0: ้ขอเดชะบัดนี้พระองค์มีแก้ว5ประการ1ช้างแก้ว2ขุนพลแก้ว3ขุนคลังแก้วพระองค์ต้องขาดอีกอย่างนึงเพียครับ
3: พระองค์ยังขาดอีกแก้วนึง
1: อีกแก้วนึงอะไรวะฮะ
3: ดวงแก้วลูกท่าเรือ
0: ไม่ใช่
1: ตอนนี้เขาอยู่ลิเกเด็กไปแล้ว เขารวยแล้ว
4: มีแก้วก่อแก้วก่อนได้ไหมเพียครับ
0: อ๋อ
3: เขาทุ่มเพลิงไปแล้วประทุ่มเพลิงไปแล้ว
1: ยังขาดอีกแก้วนึงแก้วอะไรครับ
3: ได้แล้วค่ะ
1: อีกแก้วนึง
0: แก้ว
3: อีกแก้วนึงก็คือเมียแก้วพระเจ้าของ
0: เมียแก้วเมียแก้ว
1: คิดว่าสบู่ของ
4: แม่เม
1: ื่อ
4: สีจันเห็นแม่เมื่อสีจันบอกว่าจะถวาย
0: พระ
4: ย
0: าแล้วก็ขอเดชะพระองค์จะเสด็จกลับหรือยังพระยาคะ
1: เมื่อยามนี้ฉันได้ช้างและได้ม้าที่ต้องลักษณะแล้วฉันสุรนาถก็จะขอเวลาและขอตัวกลับก่อน
4: แต่ขอเดชะพระองค์แม่ไม้สีจัน
5: ขอเดชะข้าพุทธเจ้าขอพระกรุณาเสด็จอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งก่อนได้ไหมเพคะเพราะว่าก้ากระหม่อมฉันได้ให้ลูกมนทาวดีจัดพระกยาหารถวาย อยู่ทรงเสวยก่อนได้ไหมเพคะ
4: เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่คนเลี้ยงช้างทรงม้าทรงอย่างข้าพุทธเจ้าขอได้ทรงโปรดเถิดไปเลยค่ะ
1: ทำไมต้องเสียเวลาล่ะฮะพระแม่กอง
4: มันเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ข้าพเจ้า
0: ขอเดชะพระองค์กระหม่อมคิดว่
5: า
0: แม่กองเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วถ้าพระองค์เสด็จไปก็จะเป็นดูว่าในเมื่อแม่กองทำเพื่อกระหม่อมสักครั้งหนึ่งแม่กองกับจันทร์ก็เป็นเพื่อนกันถ้าพระองค์จะเสด็จกลับเลยเนี่ยอยู่เสวยพระกยาหาร
4: ถ้าไม่เสวยที่นี่ก็ขอได้รับไปเสวยในพระราชวังก็ได้
1: ตกลง
4: เอาอย่างนี้ลูกศรีจันทาไปอ้อไปพาน้องมาแล้ว
3: เสวยที่นี่แหละพระเจ้าค่ะผมจะขี้เกียจหิ้วปิ่นโตกลับไป

0: ุงอุบะนี
1: ่พระองค์
0: มันช่างถูกอกถูก
1: ใจช้างมี5ขา
0: ไม่มีนี่
2: ช้างกำลังเยี่ยวอยู
0: ่แกรู้ได้ยังไงวะ
2: มันกำลังเยี่ยวอยู่มี5ขาเลย
3: ขอเดชะ
0: หูตาดีเหมือนกัน
3: ถูก

0: ใครอ่ะลูกสาวลูกสาว
1: ลูกมนทาวดี
2: ล
1: ู
2: ก
1: ข้าพเจ้า
3: แล้วที่ถือที่ถือถ้วยมันนี่ใคร
2: มนทาวา
1: อันนี้เมียเจ้าไม่ใช่หรือ
2: ท่านพ่อท่านพ่อสมุทรสงคราม
1: แม่กองยังไม่ถึงตรงนั้น
2: อ๋อก็แม่กอง
1: เอ้ยมันเลยไปนี่นะ
2: มันก็ที่เดียวก
1: ันเอาที่เดียวกัน
2: ออกแนวบางจะเกรงถ้าอยู่กับไอ้นี่มันฉันกูจะต้องบางจะเกรงแน่ๆ
4: เป็นอะไรได้ยินเสียงก็จำได้แล้ว
1: ใครอ่ะ
3: จำปงปงคุ้นเสียงหรือพี่ยาค่ะ
4: เหมือนคนรู้ใจ
5: ฝ่าบาทตอนเนี้ยรูปแม่กองคชาธรเนี่ยนำสำรับกับข้าวเชิญสักนิดแต่พี่ยาค่ะเดี๋ยวจะได้รีบกลับหนูเข้ามาใกล้ๆลูก
6: ขอเดชะทรงได้โปรด
5: นี่คือ
6: เมตตาข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ามนทาวดีถวายบังคมพระองค์ท่านเพคะ
3: มีน้ำจีนสาวน้ำไหม
5: ไม่ไม่เขาไม่ได้มองหนูนะนั่นน่ะ
3: ไม่ใช่
7: มาอีเซ่
3: ไม่ได้มองเธอ
7: ตีเส้นตรงไม่ได้ไปทางนู้น
4: เราน่ะมองอ้อมไปถึงเธอแล้วล่ะ
2: ลูกหมีอ่ะแย่ลูกหมาเล่นๆเกลียดพวกพระเอกให้ความหวังแ

0: ากไป
1: พูดเล่นนี่เธอเอาจริงเหรอ
0: ก็เก่งนะเอาจริงดิ
1: ไหนเล่าสำรับกับข้าวขาวหวาน
0: ดี
1: เจ้าจัดเตรียมไว้ให
0: ้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จคืออีฉันความดีนางเอก
2: ไม่อีซิ่งเจ้ามาใกล้ๆน้องหน่อยสิ
3: แม่จะอาศัยถือนี่ถือหน่อยทำเป็นบ่น
0: ก็ดูสิพ่อทั้งแม่ความดีเอาไปกินหมดเลยจะถือมายังไม่มีปัญญาถือจะควรเอ้ยถือเพราะจะถึงผู้ชายเงี้ยเอาไปให้เอง
4: ช่างชอบ
5: เกินขอเดชะระวังหน่อยนะกระหม่อมมีชุดสุดท้ายแล้วเอามาจากบ้าน
1: ลงทุนหน่อยสิอาจารย์
3: เขากลัวนี่เกย์ทำแตก
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอคุณสมศักดิ์มีบริจาคเข้ามาฉันเก็บไปให้ที่บ้าน
1: น่าเสวยเหมือนกันนะ
3: อง
6: เขาใช้มือเลยเหรอ
3: พระอง
1: อาจารย์เขาไม่ลงทุน
0: บางสมัยก่อนเขาใช้มือนะเพชรฝ่าบาทเนี่ยทำอย่างเงี้ยเป็นไหมเนี่ยเขาจิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็กินคุณป่าวก็อย่าไปขยำที่เพชรนั่นมันอาหารสนนะ
3: แต่คนเนี้ยเขาเคยมีผัวลาวมาก่อนเขาปั่นจิ้ม
0: นี่จริงๆแล้วคนพ่อคนนี้แน่จริงๆนะคะ
4: เหมาะพระองค์ท่านผีเน่าก็ลงทุนเลย

0: เหมือนสั่งหัวใจให้กลายเป็นทาสเพราะสวยเกิดมาตรฐาน
1: มาทานเอาไปสักนิดเถอะแบชะ
0: จะเปรียบอะไรฮะ
1: มาจีบลูกหรือจีบพ่อทำปากไปตันนึก
2: ไม่พ่อก็เสียวพ่อก็เสียวอยู่เหมือนกันนะ
1: เห็นปะ
2: เพราะมันนั่งมาอยู่ด้านนี
1: ้มีความสามารถหลายอย่างหน้าเขาจะอยู่ทางนี้แต่ปากก็ไปทางคนดูนู้นแต่สายตาอยู่ที่คุณพ่ออีกหน่อยเนี่ยปากพ่อบาทจะถึงหน้าของฉันแล้ว
2: ไม่เอาเดี๋ยวไม่ยกก็โกรธเอา
1: ไม่เป็นไรค่ะถ้าได้คุณพ่อแล้วไม่ยกคนอื่นก็ทิ้งไปเลยเพราะไม่พอรวมกันห้าคนไม่ใช่คุณพ่อคนเดียว
0: นี่แม่คุณพูดไปได้ยังไงฮะ
1: อะไรอะตะไ
0: บตั้งแต่จากพ่อใจมานะก็รู้สึกรักผู้ชายแล้วล่ะ
1: จริงเหรอครับ
3: เอากูจะได้ย้ายเมืองทันที
1: ไป
0: ไหนแล้วล่ะโอหวานเอ๋ย
3: หวานเอ๋ยพระองค์
0: จะเปรียบนางมันน้ำเพชรก็คงสมเหตุสมผลเพราะคุณสมศักดิ์ชลาธร
1: นั่นไงนั่นไงติดต่อที่ด่
0: าเขาก็เป็นคนอ่อนหวานเขาคือไฮโซบ้านนอก
1: มันแทงไม่ทันกลั่น
0: ผมคนบ้านนอกบ้านนามาร่วมน้ำใจในสมัชชารวบรวมดาราเงินล้านทั้งพ่อก็หล่อทั้งแม่ก็รวยลูกสาวก็สวยไฮโซอยากจองเอาไปผูกโบเก็บไว้ไปโชว์ที่บ้านเขาว่าเลือกกวนดูหางเลือกนางแน่ต้องเลือกพ่อแม่ดะรุนี
3: จีบแม่แล้ว
0: ตกทางเขาสารแล้ววันงานนี้
1: ถือผู้เต้ามาเหรอแม่คะมาโกยทั่วไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ลูกมาพ่อแวบมาแม่อีกแล้วโกย
0: เอาเถอะปล่อยฉันเถอะ
4: แต่แม่คงไม่ไปไหนค่ะพ่ออยู่นู่น
1: ไหนคะพ่อมาเหรอคะ
4: อยู่นู่น
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะฝากเนื้อฝากตัวฝากตัวจำนำด้วยนะจ๊ะ
0: ลูกสาวสวยก็ต้องตกทางข้าวสารใช่ไหมตกทางข้าวสารแล้วว่างานนี้ถ้าหากว่าพี่สอบผ่านเลือกรับพี่